0: นิดนึงท่าแรกเขาเรียกว่าท่าบ็อกซ์ควอตนะครับบ็อกซ์ควอตคือให้เราหันนั่งลงไปเหมือนเรานั่งเก้าอี้ทั่วไปเลยแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะทำไปพร้อมๆกันนะครับ
1: โอเค
0: เริ่มจากการนั่งลงไปแบบนี้แล้วยืนขึ้นมาครับแบบนี้เราจะใช้เวลา30วินาทีต่อรอบนะครับแบบนี้นั่งลงไปนะสังเกตว่าหลังตรงนะดูที่พี่จ๊าบนะครับแบบนี้หลังตรงนั่งลงไปเหมือนเรานั่งนั่งกับตัวเก้าอี้ทั่วไปเลยนะครับเหมือนเราใช้ชีวิตประจำวันท่านี้เราเน้นการฝึกกล้ามเนื้อต้นขาสะโพกรวมถึงการเกรงหน้าท้องไปในตัวทำให้เราใช้พลังงานได้ดีเลยทีเดียวโอเคโอเคครับ30วิผ่านไปแล้วท่าต่อมาไปกันต่อครับในท่าที่2เราจะทำท่าแบบนี้ครับสเต็ปอัพขาเหยียบขึ้นไปบนเก้าอี้หรือบันไดของเรานะครับแล้วยืนขึ้นสลับข้างแบบนี้แบบนี้เพราะนั้นสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่เพิ่งเริ่มออกกำลังกายจริงๆนะครับให้เราเริ่มจากการทำช้าๆไปก่อนเน้นการเกร็งกล้ามเนื้อต้นขานะครับยืนขึ้นให้มันคงนะครับเกร็งหน้าท้องตัวตรงยืนขึ้นสลับขาช้าๆยังไม่ต้องรีบนะครับแบบนี้เพิ่มให้รู้สึกว่าการเผาผลาญเราเพิ่มขึ้นในตอนเช้าเริ่มมีแบบว่ามีเหงื่อเล็กๆออกมาบ้างนะโอเคประมาณนี้ไปเรื่อยๆพี่จ๊าบเป็นไงบ้างครับตอนนี้
1: รู้สึกเมื่อยหน้าขามากครับ
0: ท่านี้เรายังอยู่ที่การฝึกกล้ามเนื้อบริเวณ lower body อยู่นะครับหรือว่าการฝึกต้นขาก็คือทำให้บริเวณกล้ามเนื้อขาเราเนี่ยทำงานทำไมเราถึงต้องฝึกกล้ามเนื้อต้นขาก่อนเพราะว่า1กล้ามเนื้อต้นขาของเราเนี่ยมันมีการใช้พลังงานเยอะเพราะฉะนั้นการใช้แคลอรี่ก็จะสูงในช่วงนี้นะครับผมโอเคเรียบร้อยพักก่อนนะนี้ก็เลยท่านึงทีนี้เราใช้เวทเทรนนิ่งแบบง่ายๆเรามาด้านหน้าที่นั่งของเราหรือสเต็ปของเรานะครับนะแบบนี้นะวิธีการคือตอนเรานั่งนะครับสังเกตที่พี่จ๊าบนะตัวตรงแบบนี้ตัวตรงจากนั้นเอาสะโพกนะครับยกตัวเอาแขนนะดันตัวขึ้นลอยขึ้นมานะสะบักลอยขึ้นจากนั้นยกสะโพกให้ลอยจากที่นั่งตัวออกมาด้านหน้านิดนึงวางเท้าให้มั่นคงนะครับเหยียบพื้นไว้แล้วค้างอยู่กับที่แค่นั้นเองเก่งท้องไว้ยืดตัวสิ่งที่ควรระวังของท่านี้มีนิดหน่อยก็คือเรื่องของการบังคับหัวไหล่หรือว่าสะบักของเราเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมทางบ้านครับให้ระวังท่านี้เป็นพิเศษคืออย่าให้หัวไหล่เราตกลงไปแบบนี้เพราะฉะนั้นพยายามยืดตัวขึ้นเกรงหน้าท้องแบบนี้นะยืดไว้เก่งไว้ท่านี้ให้เราโฟกัสหรือว่ารู้สึกไปที่ต้นแขนแล้วก็สะบักหรือว่าหัวไหล่ของเราแบบนี้ทำไมเอาท้องยืดตัวขึ้นโอเคครับจากนั้นค่อยๆพักดันสะโพกกลับมาที่นั่งแบบนี้

0: โอเคครับก็เดี๋ยวเรามาในเซตที่2กันบ้างทีนี้เราก็จะเปลี่ยนพาร์ทหรือว่าส่วนของกล้ามเนื้อในการออกกำลังกายกันบ้างนะครับทีนี้ส่วนนี้เรามาฝึกในเรื่องของแกนกลางลำตัวหรือว่าคอมัสเซลนะครับการฝึกแบบนี้ก็จะเป็นฝึกแบบง่ายๆแล้วก็ทำตามได้ไม่ยากเลยเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับว่าเราจะทำอะไรกันบ้างวันนี้นะครับเริ่มจากท่าที่1ครับเขาเรียกว่าท่าแพลงนั่นเองวิธีการครับท่าแพลงให้เราเซตเริ่มจากการปูเบาะปูผ้าหรืออะไรก็แล้วแต่ลองข้อศอกไว้นะท่านี้เขาเรียกว่าเอลโบแพลงเริ่มจากการวางศอกไปเลยนะครับแบบนี้จากนั้นคุกเข่าก่อนนะก่อนเริ่มต้นคุกเข่าแบบนี้พอเราเริ่มปุ๊บนับให้ยกตัวขึ้นพร้อมนะคุณจ๊าบ
1: พร้อมครับผม
0: 3 2 1เรายกตัวขึ้นครับแบบนี้ขมิ้วท้องไว้ฮะแล้วยกตัวขึ้นเดี๋ยวผมขออนุญาตแบบนี้นะทำให้ดูคืออย่างนี้วิธีการคือให้เราทำให้ตัวเป็นกระดานแบบนี้เลยขมิ้วท้องไว้เกรงต้นขาหลังตรงตำแหน่งของข้อศอกอยู่ตรงบริเวณหัวไหล่นะครับแบบนี้เพราะฉะนั้นท่านี้จะทำให้เรารู้สึกว่าได้เกรงหน้าท้องแล้วก็เขม่าท้องตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสาวๆเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยว่าจะมีหน้าท้องท่านี้ท่าดีมากเลยนะครับเป็นท่าที่ดีมากทำให้กระชับหน้าท้องเดินมาแบนราบแน่นอนนะครับทำไปเรื่อยๆนะท่านี้เราจะทำประมาณ30วินาทีโอเคครับเรียบร้อยพักเป็นไงบ้างเซตที่1 นะ
1: สั่นทั้งตัวเลยครับ
0: เซตที่1แบบนี้โอเคทีนี้เซตที่2เราเปลี่ยนมาในแนวของด้านข้างกันบ้างอย่างที่บอกเมื่อกี้ LS L คอร์ดนะ
2: ใช่คร
0: ับมาเลยครับท่านี้เรียกว่าไซแพงนั่นเองเหมือนเดิมเราวางข้อศอกเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือให้เราแบบนี้ฮะหันข้างแบบนี้การจัดวางเท้าเหยียดไปด้านหน้าไปด้านท้าย1ข้างอีกด้านนึงพับเข้ามาหาด้าน

0: ของเราแบบนี้จากนั้นค่อยๆนะยืดตัวตรงยกขึ้นพร้อม3 2 1ยกขึ้นเก่งครับตัวตรงแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นท่านี้เหมือนเดิมครับจุดที่เราควรต้องสังเกตคือข้อศอกนะลองเช็คพี่จ๊าบลองเช็คนิดนึงว่าข้อศอกตรงกับไหล่มั้ยแบบนี้ทำให้เราเก่งหน้าท้องได้มากขึ้นทั้งด้านข้างแล้วก็ด้านในนะครับผมทำท่านี้ดีมากครับแบบนี้อย่างที่บอกนะตัวตรงด้านล่างเนี่ยลอยขึ้นมาจากพื้นสักประมาณหนึ่งเลยประมาณ1ข้อศอกนะครับผมอันนี้โอเคพักครับพี่จ๊าบจากนั้นพอเราทำข้างนี้เสร็จแล้วสลับข้างนะสลับข้างเหมือนเดิมสลับข้างพร้อมแล้วไปเลยทำเหมือนเดิมเลยนะครับแต่ว่าเปลี่ยนข้างจากข้างขวามาข้างซ้ายยืดตัวตรงเหมือนเดิมเก่งหน้าท้องท่านี้สิ่งที่เราควรจะระมัดระวังก็คือเรื่องของข้อศอกแล้วก็หัวไหล่นิดนึงคือไม่ควรให้ข้อศอกล้ำไปด้านหน้าเยอะเพราะว่าถ้าข้อศอกล้ำไปด้านหน้าเยอะนะครับทำให้แรงกดอยู่ที่หัวไหล่อาจจะทำให้เราเจ็บหัวไหล่ได้นะครับให้เราระวังตรงนี้แล้วก็อีกอย่างนึงถ้าจะให้รู้สึกว่ากล้ามเนื้อทำงานได้เต็มที่คือให้เหมือนเกรงหน้าท้องขมิบท้องตลอดเวลาแล้วยกพยายามยกตัวขึ้นให้สะโพกกับต้นขาลอยจากพื้นประมาณ1ข้อศอกโอเคครับพี่จ๊าบพักได้ประมาณนี
1: ้โอ
0: ้เป็นไงบ้างรอบลำตัวยุบไปแล้วตอนนี้ยุบแบบโอ้หายหมดเลยนี่นะอย่าลืมนะว่าพอจบจากรายการ Active Morning ของเรานะเดินไปนอกบ้านนี่คนต้องทักนะว่าโอ้โหไปทำอะไรมาท้องแบนราบขนาดนี
2: ้อ๋อดูไทยมัน
0: ไม่ใช่ดู Active Morning ของเรานี่ไงโอเคครับเรากลับมาในรอบที่2เราทำเหมือนเดิมครับพี่จ๊าบโอเคแล้วทำไปพร้อมๆกันทำพร้อมๆกันเลย
1: มาลุยครับ
0: ไปยกตัวตรงเพราะฉะนั้นผมลืมบอกไปเลยสมมุติถ้ารู้สึกว่าในรอบนี้นะมันพอมันเริ่มหนักขึ้นให้เราใช้มือแทนได้ดูที่ผมนะอันนี้เริ่มจากคุกเข่าแล้วก็ยกตัวขึ้นแบบนี้ก็ทำได้เหมือนกันทำให้รู้สึกว่าการเกรงเรายังอยู่เหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือเราจะได้โฟกัสหรือว่าบังคับมันได้ง่ายขึ้นอีกนิดนึงสำหรับท่านผู้ชมที่ทำใหม่ๆนะแบบนี้วางมือโอเคครับพี่จ๊าบเซตที่2แล้วก็รู้สึกเยอะขึ้นยังรู้สึกได้อยู่ไหม
2: ได้แต่เซตแรกครับผม
0: ท่าที่2มาเลยครับพี่จ๊าบเหมือนเดิมใช่ครับยืดตัวตรงแบบนี้เลยศีรษะตั้งตรงนะไม่พับไม่หันซ้ายหันขวานะเพราะฉะนั้นต้องป้องกันเรื่องของแนวของกระดูกสันหลังของเราด้วยแบบนี้ยืดตัวตรงโอเคสวยมากยืดตัวขึ้นแบบนี้เลยตอนนี้รู้สึกตรงไหนครับพี่จ๊าบ
1: นี่ครับหน้าท้องด้านข้างเรา
0: โอเคครับพี่จ๊าบเปลี่ยนข้างทำแบบนี้นะท่านท่านี้อย่างที่บอกรับประกันเลยว่าถ้าทำตามเราแบบนี้นะทุกวันนะโอ้โหหน้าท้องนี่ S แน่นอนนะ L S แน่นอนกั้นหายใจอย่ากั้นหายใจนะเวลาเราทำไปเรื่อยๆนะครับอย่างท่าการเกร็งหน้าท้องเนี่ยให้เราหายใจเข้าหายใจออกตลอดเวลาไม่ต้องกั้นหายใจนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการเกร็งหน้าท้องเพื่อทำให้ร่างกายเราเนี่ยมันโฟกัสหรือว่าเพ่งไปในการที่ฝึกหน้าท้องได้เต็มที่มากกว่าโอเคครับพักจบแล้วเซตที่2ผ่านไปเป็นไงบ้างพี่จ๊าบ
2: รู้สึกวูบวาบแถวๆนี้มากครับท่านผู้ชม
0: พูดประกันสัปดาห์เซตที่3มายกตัวขึ้นเหมือนเดิมนะข้าแมวท้องขาตรงนะอย่างผมวางมือแบบนี้ก็สามารถทำได้นะครับสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านที่แบบเพิ่งเริ่มทำจริงๆวางมือแบบนี้ก็ได้หรือถ้าใครเจ็บมือค่อยๆวางลงมาวางแบบพี่จ๊าบได้แบบนี้โอเคครับพี่จ๊าบมาครับโอเคอย่างที่ท่านผู้ชมกำลังทำอยู่เนี่ยครับจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราแค่เก่งหน้าท้องเองทำไมเรารู้สึกว่ามีเหงื่อออกดีจังเลยเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกครับการฝึกแบบนี้มันเป็นการฝึกทั้งตัวเลยนะครับมันใช้กล้ามเนื้อส่วนกลางลำตัวเราค่อนข้างเยอะเพื่อเกรงให้น้ำหนักตัวเรามันยกลอยขึ้นจากพื้นถูกไหมสังเกตว่าเนี่ยการที่พี่จ๊าบทำอยู่มีอาการสั่นๆอันนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านที่ทำแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมตัวสั่นจังเลยอันนั้นปกตินะไม่ต้องกังวลนะครับเก่งท้องไว้เหงื่อเริ่มซึมๆนะโอเคครับเปลี่ยนข้างครับพี่จ๊าบค่อยๆนะเหมือนเดิมนะอย่าลืมนะเซตที่3แล้วพยายามดูเรื่องความปลอดภัยเรื่องการวางศอกด้วยอย่าให้ศอกเรามันล้ำยื่นเกินหัวไหล่ออกไปเกินไปนะครับแบบนี้ไหนผมขอดูหน่อยเยี่ยมครับเปิดอกดีครับดีมากขมิบท้องไว้เหมือนเดิมอย่าลืมนะขมิบท้อง

0: ท้องแบบไม่กั้นหายใจนะครับท่านผู้ชมแบบนี้ดีครับยืดอกไว้ครับจ๊อบโอ้โหสุดยอดก็ท่านผู้ชมทางบ้านน่าจะรู้สึกได้นะถ้าทำตามๆกันนะทำไปพร้อมๆกันโอเคครับเยี่ยมมากนี่เซตไหนแล้วเนี่ย
1: เซตที่3ก็ได้ครับพี่ต่อครับ
2: โอเค
0: จบแล้วสำหรับเซตที่2พาร์ทที่เกี่ยวกล้ามเนื้อบริเวณคอมัสเซิลหรือว่าแกนกลางลำตัวของเรานะครับก็อย่างที่บอกอุปกรณ์ง่ายๆเดี๋ยวเราไปพาร์ทกันพาร์ทต่อไปเลยในส่วนที่3เซตที่3โอเคครับ

0: โอเคกลับมาเซตที่3ครับพี่จ๊าบครับแล้วก็เซตนี้ครับเราก็จะมาใช้เวทเทรนนิ่งแบบที่เกินไปเราจะใช้ขวดน้ำกันวันนี้แต่อย่าลืมใครที่มีสมมุติถ้าท่านผู้ชมท่านไหนมีดัมเบลอยู่ที่บ้านอยู่แล้วอันนั้นก็โอเคใช้ได้เลยนะครับทีนี้กล้ามเนื้อที่เราจะฝึกในช่วงเซตที่3ครับเราจะฝึกในเรื่องของการฝึกช่วงบนเป็นการดันช่วงบนหรือว่าการพุชหรือเราใช้หัวไหล่นั่นเองงั้นท่านี้หรือว่าพาร์ทนี้เราจะฝึก3ท่าง่ายๆไปด้วยกันเลยนะครับอ่ะอุปกรณ์ของเรานี้ขวดน้ำเนาะโอเคอ่ะคนละขวดนี่นะ2ขวดแบบนี้เลยนะครับส่วนท่าแรกที่เราจะทำอย่างที่บอกเราจะใช้กล้ามเนื้อที่ใช้กล้ามเนื้อหัวไหล่ที่เป็นมัดเล็กๆก่อนด้านข้างเขาเรียกว่าท่าไซส์ lateral raise นะครับเดี๋ยวเราพร้อมกันแล้วไปด้วยกันเลยนะพร้อมไหม
1: พร้อมครับ
0: โอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปด้วยกันครับท่านผู้ชมครับ3 2 1ไปแบบนี้นะเพราะนั้นจังหวะที่เรากางแขนนะครับท่านผู้ชมแบบนี้ตำแหน่งของขวดน้ำสังเกตดูที่ผมแล้วก็พี่จ๊าบนะขวดน้ำจะอยู่ประมาณขนานกับพื้นอยู่ในแนวเดียวกับหัวไหล่นะครับแบบนี้ท่านี้มีข้อควรระวังนิดหน่อยก็คือเรื่องของเวลาที่เรายกขวดน้ำเนี่ยเราไม่ควรจะห่อไหล่ขึ้นไปแบบนี้เนาะงั้นสังเกตตัวเองดีๆหรือถ้าท่านใดมีกระจกอยู่ที่บ้านเนี่ยเราส่องได้เลยนะยืดตัวให้ตรงนะแล้วยกขนานกับแบบนี้แล้วลงดีครับแบบนี้เลยไปด้วยกันโอเคเซตแรกผ่านไปท่าที่2ครับพี่จ๊าบท่าที่2เขาเรียกว่าท่าฟอนเรสครับฟอนเรสคือด้านหน้านะครับแบบนี้ถ้าพร้อมแล้วไปครับยกด้านหน้าแบบนี้ความรู้สึกเหมือนเราหยิบขวดน้ำสองมือพร้อมกันนะแล้วเทด้านหน้านะแบบนี้หยิบแล้วเทแบบนี้ตรงๆตำแหน่งของขวดหรือแขนของเรานะครับให้อยู่ในแนวเดียวกันกับหัวไหล่เราเลยแบบนี้ยกอันนี้เริ่มเมื่อยแล้วนะพี่จ๊าบเมื่อยไหมพี่จ๊าบ
2: เมื่อยมากๆครับพี่ตอนครับรู้สึกได้เลยว่ากล้ามเนื้อตรงไหนเราทำงาน
0: นี่ขวดน้ำนะเนี่ยเป็นไงครับท่านผู้ชมทางบ้านที่ทำพร้อมๆกันน่าจะรู้สึกเหมือนผมนะตอนนี้โอเคครับท่าที่2ผ่านไปท่าที่3ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเตรียมตัวเมื่อกี้เรายกด้านข้างไปแล้วด้านหน้าไปแล้วด้านบนบ้างครับอ่ะถ้าพร้อมแล้วให้เรายกขึ้นมาแบบนี้ครับเปิดออกนิดนึงนะเปิดด้านข้างข้อศอกอยู่ข้างลำตัวอ่ะจากนั้นดันขึ้นด้านบนนะครับแบบนี้ตรงๆท่านี้เรียกว่าท่า shoulder press นะครับตรงๆครับสิ่งที่ควรระวังอีกอย่างนึงก็คือเหมือนกันเลยคือเราจะไม่ห่อไหล่แบบนี้นะหรือไม่ควรจะยักไหล่แล้วดันขึ้นไปสังเกตที่ผมนะตัวตรงแบบนี้ยืดตรงยืดตัวไว้ยืดอกไว้แล้วดันขึ้นตรงๆแบบนี้ดันขึ้นไปตรงๆเลยดีครับดีครับโอเคเซตที่1ผ่านครับพี่จ๊าบอ่ะกลับมาที่เซตที่2ท่าเดิมกลับมาฮะไซเรสนะแบบนี้1 2ป้ายยกครับแบบนี้เหมือนเดิมยืดตัวตรงไว้เพราะนั้นพอเราใช้น้ำหนักน้อยๆเนี่ยพยายามลดการเหวี่ยงตัวขึ้นเนาะเพราะนั้นยืนตัวตรงยกขึ้นตรงๆแบบนี้เหมือนเราถือขวดน้ำเพื่อที่จะเทด้านข้างเนี่ยแบบนี้นะเราจะเทด้านข้างแบบนี้พี่จ๊าบท่าสวยมากเลยนะครับแบบนี้นะยกตรงตัวหน้ามองไปข้างหน้าโอเคเยี่ยมครับพี่จ๊าบท่าที่สองท่าที่สองเหมือนเดิมท่าที่สองเดี๋ยวผมทำไปกับท่านผู้ชมเลยด้านหน้าเลยนะพร้อมแล้วไปครับพี่จ๊าบด้านหน้าครับอีกแบบนี้เห็นไหมตรงแบบนี้เลยตำแหน่งของขวดน้ำหรือน้ำหนักของเรานะควรอยู่ขนานหรือว่าแนวเดียวกับหัวไหล่เราทำไมเราไม่ยกขึ้นสูงๆเลยพี่จ๊าบอย่างที่ทราบกันดีมันอาจจะเขาเรียกว่ากล้ามเนื้อหัวไหล่เรามีค่อนข้าง

0: ั้งหลายมัดมีเส้นเอ็นเยอะแยะมากมาย
1: เราก็จะไปโดนบ่าได้
0: ใช่ครับเพราะว่าอย่างที่เราฝึกกันอยู่เนี่ยสมมุติถ้าท่านผู้ชมถ้าเพิ่งเริ่มถ้าเราทำเยอะเกินไปเนี่ยมันอาจจะเสี่ยงต่อการบาดเจ็บได้นี่พูดอยู่ก็พูดไม่ค่อยถูกเลยนะเพราะว่าเหนื่อยจริงๆนะเนี่ยโอเคส่วนวิธีการสมมติถ้ารู้สึกโอ้ยยังไม่เมื่อยแล้ว2เซตทำไงดียืนนิดนึงวอร์มหมุนหัวไหล่นิดนึงครับช้าๆท่าที่3ไปครับพี่จ๊าบท่าที่3ยกขึ้นตรงๆเหมือนเดิมโชลเดอร์เพรสยกดันขึ้นดันขึ้นดีครับโชลเดอร์เพรสดีครับดันขึ้นโหดันขึ้นตรงดีครับดันขึ้นเพดานเลยนะนี่นะผู้ชมทางบ้านถ้าทำไปพร้อมๆกันเนี่ยรู้สึกได้นะว่าโอ้โหล้ามกันนะ โอเคเส้นไหนแล้ว
1: เส้นที่2ครับ
0: รอบสุดท้าย
1: รอบสุดท้าย
0: รอบสุดท้ายนะเดี๋ยวเรามาทำตามกันนะรอบสุดท้ายแล้ว
1: มา
0: ท่าเดิมไซเรสเราเรียกสั้นๆว่าไซเรสเนาะแต่ว่าจริงๆท่ามันคือไซเรสทอลเลสอ่ะมาครับด้านข้างเดี๋ยวผมหันด้านข้างเหมือนเดิมตัวตรงยกอันนี้เหมือนเดิมนะอย่าลืมไม่ต้องยกสูงจนเกินไปนะเอาแค่ระดับหัวไหล่พอครับประมาณนี้แล้วก็พยายามให้ข้อศอกอยู่เหนือขวดน้ำเนาะข้อศอกอยู่เหนือน้ำหนักของเราอย่าให้มันกลางออกแบบนี้นะแบบนี้ไม่เอานะครับผมแบบนี้ยกขึ้นข้อศอกสูงข้อศอกสูงกว่าเหนือกว่านิดหน่อยอันนี้เพื่อที่ให้เราเกรงที่ต้นแขนแล้วก็หัวไหล่เราให้มากที่สุดโอเคครับเยี่ยมร้อยอุ่นๆแล้วนะอุ่นๆแล้วนะโอเคมาไปต่อเลยครับจับฟอนเรสครับไปถ้าใครรู้สึกว่าออกแรงได้แล้วเร็วหน่อยได้แต่ถ้าใครรู้สึกว่ายังออกแรงไม่เก่งเลยยังแบบคอนโทรลไม่ได้ซ้ายขวาไม่เท่ากันเนี้ยเราทำช้าๆก่อนนะค้างไว้นิดนึงแล้วค่อยๆลงค่อยๆลงเห็นไหมการสั่นจริงๆเป็นเรื่องปกตินะเพราะว่ามันบ่งบอกว่ากล้ามเนื้อเรากำลังทำงานแล้วก็เกร็งอยู่แบบนี้ใช่ไหมครับพี่จ๊าบสั่นไหมครับเนี่ย
1: สั่นจริงฮะ
0: อุ้ยแข็งแรงมากครับพี่จ๊าบท่าสวยมากโอเคครับท่าสองมาท่าสุดท้ายแล้วครับท่านผู้ชมมาแอคทีฟมอร์นิ่งของเราแอคทีฟจริงๆนะ
1: แอคทีฟจริงๆครับแอคทีฟจริง
0: ๆโอเคมาท่าสุดท้ายวันนี้โชลเดอร์เพรสครับไปยกขึ้นตรงๆดันท่านี้พยายามเชิดอกให้ตรงไว้ยืดอกตรงๆไว้เพราะฉะนั้นท่านี้สังเกตว่าสมมติถ้าเราไหล่ห่อนะมันจะรู้สึกว่าไม่รู้สึกที่หัวไหล่ยืดตรงๆดันขึ้นดีครับอีกนิดนึงยืดตัวแล้วดันให้สุดแขนศอกตั้งฉากนะโอเคครับพี่จ๊าบเรียบร้อยเยี่ยมมากสุดยอดมากเลยวันนี้อ่ะโอเคครับเราหลังจากที่เราออกกำลังกายหรือเวิร์กเอาท์กันเสร็จแล้วครับอ่ะสิ่งที่ขาดไม่ได้แล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดครับคือการยืดเหยียดกล้ามเนื้อหรือการ stretching นั่นเองงั้นเดี๋ยวเรามายืดกล้ามเนื้อกันนะครับเริ่มจากท่าที่1ครับท่านี้ให้เราจับไปที่ข้อเท้าแบบนี้นะยืดตัวขึ้นนะยืดอกขึ้นพับส้นเท้าไปหาสะโพกนะครับยืดตัวตรงจับแบบนี้เพื่อเป็นการให้กล้ามเนื้อต้นขาของเรามันได้ยืดแบบนี้นะจากที่เราเซตแรกนู่นเลยเนาะเราทำสควอทกันไปเพราะนั้นต้นขาเราได้ทำงานเพราะนั้นอย่างที่บอกครับต้นขาเราใช้งานเยอะเมื่อกี้เนาะอีกข้างนึงครับเปลี่ยนข้างแบบนี้ท่านผู้ชมนะครับที่ยังรู้สึกว่าโอ๊ยมันทรงตัวยากจังเลยอะเราเปิดมือออกได้นะแบบนี้เพิ่มการทรงตัวยืดตัวตรงแต่หลักๆคือเราพยายามดึงให้ส้นเท้าเราดึงมาให้ใกล้สะโพกที่สุดให้ต้นขาหรือหัวเข่าเรานะพับไปด้านหลังแบบนี้เลยยืดตัวขึ้นโอเคครับท่าต่อมายังอยู่ที่ต้นขาอยู่แต่เป็นต้นขาด้านหลังนะครับให้เราเปิดขาเอาเริ่มจากข้างขวาก่อนแล้วกันพี่จ๊าบข้างขวานะครับยกไปด้านหน้าแบบนี้นะครับวางส้นเท้าลงกระดกปลายเท้าขึ้นแล้วโน้มตัวลงไปด้านหน้าแบบนี้นะครับสังเกตนะขาอีกข้างนึงสมมติถ้าเรายืดข้างขวาอยู่ขาข้างซ้ายเราจะงอนิดนึงแล้วโน้มตัวไปแตะที่ปลายเท้าแบบนี้ใครไม่ถึงท่านผู้ชมถ้ายังยืดไม่ถึงครับจับไปที่หัวเข่าก็ได้ หน้าแข้งก็ได้ประมาณนี้พยายามดันสะโพกไปด้านหลังแบบนี้นะให้รู้สึกไปที่ตรงบริเวณนี้ครับต้นขาด้านหลังของเราช่วงด้านหลังโอเคครับสลับข้างนะแบบนี้ทำเหมือนกันทำเหมือนเดิมเลยระยะห่างเท้าขาด้านซ้ายและด้านขวาเนี่ยห่างประมาณ1ฝ่าเท้านะครับ1ช่วงเท้าเราโอเคครับขึ้นมาจากนั้นด้านบนกันบ้างด้านบนกันบ้างเมื่อกี้เราใช้ทั้งต้นแขนใช้ทั้งกล้ามเนื้อหัวไหล่เดี๋ยวเรายืดกันนิดนึงให้พับแบบนี้ครับพับผ่านลำตัวมาเลยมืออีกข้างนึงกดไปที่ข้อศอก

0: แบบนี้เลยยืดให้รู้สึกว่าต้นแขนหรือกล้ามเนื้อไตรเซปของเรานะครับได้ถูกยืดออกนะกดหัวไหล่ลงนิดนึงยืดออกกดเข้ามาไม่ต้องบิดตัวตามนะยืนเฉยๆยืนตัวตรงกดแขนเข้ามาโอเคครับแล้วก็เปลี่ยนข้างนะแบบนี้ถ้าสมมุติถ้าเรายืดไปแบบนี้เราอาจจะรู้สึกต้นแขนเราไม่ค่อยได้ยืดเนาะ
1: ไปยืดหลังกับลำตัวด้านข้างแทน
0: งั้นยืดตัวตรงไว้ยืดตัวตรงไว้พาดแค่แขนมาดึงเข้าหาลำตัวอย่างเดียวแค่นี้กดแค่นี้ครับโอเคถ้าสุดท้ายครับพี่จ๊าบเราพับฟาร์มเมอร์ประกบกันด้านหลังแบบนี้นะแล้วยืดตัวขึ้นกดหัวไหล่ไปด้านหลังแบบนี้ให้อกเราถูกยืดออกกล้ามเนื้ออกแขนหัวไหล่เมื่อกี้เราใช้หัวไหล่นะยืดออกเชิดคางขึ้นนิดนึงฮะกดหัวไหล่ลงโอเคเรียบร้อยครับพี่จ๊าบก็วันนี้ครับก็จบลงแล้วสำหรับการแอคทีฟหรือก็ใช้รูปแบบเวทเทรนนิ่งของเราเรียบร้อยก็อย่างที่วันนี้ครับเรามาออกกันก็จะเป็นหนึ่งในรูปแบบที่การเขาเรียกว่าการออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่ง
1: หรือมีแรงต้าน
0: มีแรงต้านมีน้ำหนักเข้ามาเกี่ยวข้องถูกไหมมีเห็นไหมมีขวดน้ำมีการฝึกจากน้ำหนักตัวเองในการทำให้ร่างกายและแอคทีฟทีนี้จริงๆแล้วในช่วงเริ่มต้นเนี่ยอยากจะแนะนำว่าการออกกำลังกายของเราเนี่ยควรจะต้องมีหลายๆรูปแบบนั้นมีทั้งการฝึกแบบการเผาผลาญแคลอรี่หรือการทำคาร์ดิโอหรือการอาจจะมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อการโยคะง่ายๆเป็นต้นนะครับก็อย่างที่วันนี้เราพาออกก็เป็นหนึ่งในรูปแบบที่เราออกกำลังกายแบบง่ายๆที่บ้านได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ท่านผู้ชมกำลังจะได้อยู่กับเราเนี่ยครับ Active Morning เนี่ยจะมีการออกกำลังกายในรูปแบบไหนบ้างเนี่ยเดี๋ยวต้องติดตามมีแน่นอนมีนะหลายรูปแบบ
2: แน่นอน
0: ครับผมแล้วก็อย่างที่ทราบกันดีการออกกำลังกายควบคู่กับการรับประทานอาหารที่ดีด้วยเนาะงั้นต้องดูแลเรื่องการรับประทานอาหารด้วยนะครับแล้วก
1: ็กิน
0: ครับผมก็ในไหนก็วันนี้ก็เหนื่อยกันมากแล้วเดี๋ยวเตรียมตัวไปแอคทีฟใช้ชีวิตประจำวันกันต่อนะครับผมโอเคครับแล้วก็ในวันนี้ครับผมเทรนเนอร์ต๊อดแล้วก็เทรนเนอร์จ๊าบก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกับพวกเราใหม่ได้ในทุกๆวันตอนเช้านะครับกับพวกเราแอคทีฟมอร์นิ่งทางช่อง T Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬานะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่64อวิชชาตอนที่2
1: หมดเวลาของตัวช่วยแรกแล้วรีบเลือกด่านตัวช่วยที่2เดี๋ยวนี้เลยอย่าชักช้า
2: ไปด่านไหนดีล่ะเจ้าปัน
3: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
1: ถ้าไม่รีบเลือกข้าจะตัดสิทธิ์ตัวช่วยทั้งหมดแล้วบังคับให้ตอบตอนนี้เลย
3: ใจเย็นๆสิข้านึกออกแล้วในเมื่อชาติคือความเกิดไม่ใช่สาเหตุสุดท้ายเราก็ข้ามไปด่านพบเลยก็แล้วกัน
1: ได้ไปกันเลย
2: คนดูเต็มเลยนี่เราอยู่บนเวทีโรงละครแห่งพบแล้วใช่ไหม
3: ก็อย่างที่เห็นแหละศิลา

0: ว่าไงจ๊ะนักเดินทางทั้งสองมีอะไรให้ข้าช่วยไหม
1: คือพวกเรามีปริศนาที่ต้องการหาคำตอบปริศนานั้นก็คือต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไรท่านบอกข้าได้ไหมต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์งั้นเหรอข้าไม่รู้หรอกเรื่องนั้นน่ะข้ารู้แต่ว่าการที่เราจะเป็นอะไรก็ได้เป็นนั่นคือความสุขที่สุดแล้ว
2: สงสัยพบคงช่วยอะไรเราไม่ได้แล้วล่ะเราต้องคิดคำตอบด้วยตัวเองแล้ว
1: งั้นก็ช่วยกันหาคำตอบระหว่างคุยกับพบก็แล้วกันท่านบอกว่าการที่เราจะเป็นอะไรก็ได้เป็นนั่นคือความสุขที่สุดแล้วถ้าเราไม่ได้มีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่ได้ล่ะจะเป็นยังไง
2: โหเจ้าถามคำถามได้ดีมากเลยศิลาคิดได้ไงเนี่ย
1: พูดอะไรของเจ้าคนเราจะไม่มีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่ได้ยังไงล่ะเจ้าลืมการแสดงพบต่างๆที่เคยเล่นแล้วหรอพบที่เจ้าได้เป็นราชาซาลาเปาพบเพื่อนของศิลาพบลูกศิษย์ของท่านอาจารย์ทั้ง3แล้วยังมีพบไอดอลสุดหล่อของส้มซ่าอีกที่เจ้าเป็นทุกสิ่งนี้ได้ก็เพราะต้องมีตัวตนให้เป็นไม่ใช่หรือไงก็ถ้าไม่มีตัวตนของเราเราก็เป็นนั่นเป็นนี่ไม่ได้สักอย่างก็ถูกแล้วไม่ใช่หรอ
2: ใช่ข้าเห็นด้วยกับศิลาเป็นไปได้ว่าสาเหตุของความทุกข์ที่แท้จริงจะเกี่ยวข้องกับตัวตนของเราแน่ๆ
1: เจ้าเข้าใจผิดแล้วทุกคนต้องมีตัวตนของเรากันทั้งนั้นถ้าไม่มีตัวตนก็ไม่มีค่าอะไรบนโลกนี้เลย
2: แต่ข้าคิดว่า
1: อะไรนะ

0: ได้แล้วลาในด่านตัวช่วยที่สองหมดลงเท่านี้รีบใช้ตัวช่วยที่สามเลยเร็วๆสิ
1: ขอบคุณนะอวิชชาที่มาช่วยขัดได้จังหวะพอดี
0: ข้าไม่ปล่อยให้สองคนนั้นค้นพบคำตอบที่แท้จริงได้หรอกนะ
1: เจ้าปันจะไปต่อที่ด่านไหนดีล่ะทีนี
2: ้ก็ไปด่านถัดจากนี้เลยก็แล้วกันด่านอุปาทานข้าว่าเจ้าอุปาทานต้องรู้เรื่องตัวตนของเรามากกว่าใครแน่ๆ
1: จริงด้วยงั้นพวกเราขอไปด่านอุปาทาน
0: ได้ไปกันเลย
3: ปะเบย
4: โอ้ย
5: เจอกันอีกแล้วสงสัยจะติดใจอยากกลับมาอยู่ในดินแดนแห่งความยึดมั่นปราสาทแห่งอุปาทานของข้าแน่ๆ
2: อย่าหลงตัวเองไปหน่อยเลยอุปาทานที่พวกเรามาที่นี่เพราะจะมาไขปริศนาตั้งหากแล้ว
5: หืมไขปริศนาอะไรกันล่ะ
2: ต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไร
1: ต้นเหตุนั้นคือการที่มีตัวตนของเราเกิดขึ้นใช่ไหม
5: การมีตัวตนของเรามันไปทำให้ทุกข์ตรงไหนกันพวกเจ้าเข้าใจผิดแล้ว
6: บอกว่าไงนะ
5: คิดดูสิถ้าไม่มีตัวตนของเราจะมีตัวเราที่ได้รับความสุขความพอใจได้ยังไงการที่เจ้าได้กินได้ลิ้มรสซาลาเปาของโปรดก็เพราะมีตัวตนของเราคอยรับความสุขนี้ไม่ใช่หรอ
2: ก็ถูกอยู่หรอกนะถ้าไม่มีตัวข้าข้าก็อดกินซาลาเปานะสิแค่คิดก็ทนไม่ได้แล้ว
1: โถเจ้าปันอย่าไปคอยตามอุปาทานสิคิดดูดีๆนะขณะเจ้ามีตัวตนก็ยังต้องทุกข์เพราะอดกินซาลาเปาเลยการมีตัวตนไม่ได้ทำให้สุขเสมอไปหรอก
2: จริงด้วยจริงด้วยศิลาพูดมีเหตุผลข้าไม่ฟังเจ้าหรอกอุปาทาน
5: ถ้างั้นเจ้าจะปฏิเสธเหรอว่าการมีตัวตนของคนที่เจ้ารักอย่างพ่อกับแม่ไม่ได้ให้ความสุขกับเจ้าเลยนะ
1: ฮะคือว่า
5: เห็นไหมล่ะความทุกข์น่ะไม่ได้มีสาเหตุมาจากการที่มีตัวตนสักหน่อยเรามีตัวตนของเราเพื่อรองรับความสุขแต่ทุกข์ที่ได้รับมันเกิดจากคนอื่นทำต่างหาก
1: ยังไงดีล่ะโอ้ยเจ้าปันข้าเริ่มสับสนอีกแล้ว
0: ดีมากอุปาทานทำให้พวกนั้นหลงยึดความเห็นที่ผิดไปเรื่อยๆให้เห็นว่าสิ่งที่เป็นเหตุเกิดทุกข์คือเหตุเกิดสุขอย่าได้ให้รู้ความจริงเด็ดขาด
5: เรื่องนั้นข้าถนัดอยู่แล้วไม่ต้องห่วงหรอกอวิชชา
2: โอ้ยอยากจะเถียงแต่ก็เถียงไม่ออกโอ้ยทำไงดีเนี่ยความจริงคืออะไรกันแน่
5: เจ้าปันกับเจ้าศิลาถูกปันหัวจนงงไปหมดแล้วท่าทางคงพ่ายแพ้ในด่านของท่านอวิชชานี่แหละ
7: เป็นอะไรไปล่ะทำหน้าเครียดอีกแล้ว
8: ก็เป็นห่วงศิลากับเจ้าปันนะสิกลัวจะไปหลงเชื่ออุปาทานกับอวิชชาว่าการมีตัวตนของเราทำให้เกิดแต่ความสุขทั้งที่จริงๆมันไม่ใช่แบบนั้นท่านอาจารย์ก็เคยสอนมาแล้วทำไมลืมกันไปได้เนี่ย
7: เคยสอนแล้วเหรอสอนว่ายังไงล่ะ
8: ท่านอาจารย์อโมหะสอนว่าร่างกายและจิตใจของเราคือการประกอบรวมกันของรูปกับนามรูปคือร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมและเกิดจากน้ำคือใจมี4อย่างคือเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยเฉยสัญญาคือความจำสังขารคือการปรุงแต่งวิญญาณคือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจในตอนนี้ที่เรายังรู้สึกว่ามีตัวเราของเราอยู่ก็เพราะขันธ์5ยังไม่แตกสลายแต่ถ้าวันหนึ่งเราตายไปขันธ์5นี้ก็จะแตกสลายตามไปด้วยตัวตนของเราก็ต้องหายไป
7: ตัวเราต้องหายไปในวันหนึ่งงั้นเหรอไม่เอาฉันไม่อยากให้หายไป
8: ยังไงก็ต้องหายไปเพราะแท้จริงไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนของเราจริงๆเลยมีแต่สิ่งที่ปรุงแต่งประกอบกันขึ้นมาเป็นเราการหลงยึดว่ามีเรานี่แหละสาเหตุของความทุกข
5: ์เอ๊ะเจ้านี่ฉลาดกว่าที่ข้าคิดวิสัยอีกแต่ถึงจะคิดได้แบบนั้นเจ้าก็ยังรู้สึกว่ามีตัวตนของตัวเองอยู่ดีความจริงข้อนี้แหละที่เจ้าปฏิเสธมันไม่ได้ รีบ ีบสร้างลิฟให้เสร็จเขาเถอะเดี๋ยวจะไปช่วยเพื่อนไม่ทันเพราะแพ้ไปซะก่อน
8: เฮ้ยศิลาเจ้าปันอย่าเพิ่งแพ้ไปก่อนนะรอข้าก่อนข้าจะรีบไปช่วยให้เร็วที่สุด
0: เอาล่ะตัวช่วยที่สามหมดเวลาลงแล้วเหลือตัวช่วยสุดท้ายเลือกให้ดีๆล่ะ
1: ไปถามใครต่อดีล่ะข้านึกไม่ออกแล้ว
2: นั่นนะสิเราจะค้นหาคำตอบได้จากใครกันนะปวดหัวปวดหัวปวดหัว
4: แย่แล้วศิลากับเจ้าปันเริ่มถึงทางตันทั้งสองคนจะค้นพบคำตอบได้อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

คือบางคนอาจจะมองว่าศาสนาศึกษาแบบมันก็ต้องเรียนศาสนาก็ใช่เขาก็เรียนศาสนาเขามีความรู้ศาสนาแน่นอนแต่ว่าสิ่งที่ศาสนาศึกษาที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นก็คือสิ่งที่เขาจะได้จากการเรียนที่นี่ไม่ใช่แค่ความรู้อ่ะมันมากไปกว่านั้นมันเป็นเรื่องของการที่ทำให้เขารู้ว่าศาสนาเรียนจบแล้วเนี่ยความแตกต่างศาสนามันถูกโยงไปเชื่อมโยงไปด้านอื่นด้วยความแตกต่างด้านอื่นด้วยจากการที่ได้ทำงานกับเด็กๆเห็นปัญหาหนึ่งว่าเด็กเราหาตัวตนไม่เจอเนี่ยคำว่าหาตัวตนไม่เจออาจจะแค่คิดว่าเขาไม่รู้จะประกอบอาชีพอะไรจริงๆมันเป็นมากกว่านั้นค่ะตัวตนไม่เจอเนี่ยคือเขาไม่รู้ว่าคุณค่าเขาอยู่ที่ไหนอ่ะ

0: เด็กๆเนี่ยมีปัญหาด้านสุขภาพใจมากแล้วก็มีภาวะซึมเศร้าเยอะคือบางคนมันเป็นเหมือนภาวะความเครียดสะสมแล้วก็จากสิ่งแวดล้อมรอบข้างเขาที่มันกระทบกระทั่งเข้ามาทุกวันแล้วเขายังไม่มีภูมิต้านทานมากพอแล้วการเข้าถึงการช่วยเหลือทางด้านนี้ค่อนข้างน้อยเด็กที่มาถึงระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยมองว่าคือจริงๆเราพอช่วยเหลือได้แต่ว่าในระดับที่สำคัญกว่าที่เขาเป็นวัยรุ่นน่าจะสำคัญที่สุดนั่นก็คือระดับมัธยมโจทย์ของเราคือเราจะทำยังไงให้เขามีภูมิต้านทานมากพอในการที่จะแบบต่อสู้อยู่ในสังคมแล้วเห็นคุณค่าของตัวเองเมื่อเป็นระดับมัธยมเนี่ยเราก็เลยคิดว่าการให้คุณครูเนี่ยจะเป็นผู้มีส่วนสำคัญมากเราก็เลยมองว่าจริงๆศาสนศึกษาเรามีองค์ความรู้ทางด้านนี้นะคือมันอาจจะไม่ใช่เชิงจิตวิทยาแบบ 100% เพียวๆทางการแพทย์แต่ว่ามันเป็นเชิงแบบความเข้าใจชีวิตความเข้าใจมนุษย์ความเห็นอกเห็นใจเราก็จัดอบรมขึ้นมาเริ่มจัดครั้งแรกก็คือประมาณเดือนธันวาปีที่แล้วอ่ะเราก็จะมีเชิญนักจิตวิทยาให้คำปรึกษามาพร้อมกับตัวเองที่เป็นวิทยากรซึ่งคุณครูก็สนใจไม่ใช่แค่คุณครูมีทั้งบุคลากรทางการแพทย์มีทั้งอาจารย์ที่เป็นสายวิทยาศาสตร์นะคะที่เป็นมหาลัยนี่แหละหรือแม้กระทั่งหน่วยงานทางกฎหมายหน่วยงานทางด้านโรงเรียนที่เป็นศาสนาไม่ใช่แค่ศาสนาใดศาสนาหนึ่งทุกศาสนาเลยมาเราก็จะได้คุยกันพื้นฐานแล้วก็สอนวิธีการพื้นฐานให้คุณครูเข้าไปบริหารจัดการ
1: การที่เด็กมีปัญหาแล้วไม่ยอมบอกปัญหากับเราเนี่ยก็เป็นปัญหาการสื่อสารอย่างหนึ่งที่เจอใช่ไหมคะช่วงนี้โควิดเนี่ยคุณครูบางท่านอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยก็ไม่จำเป็นจะต้องแบบจัดตารางสอนแบบเหมือนตารางเรียนปกติก็ได้
0: โครงการนี้ค่อนข้างประสบความสำเร็จเราก็เลยจะจัดต่อเป็นแพลนเยียร์รายปีชุดแรกก็คือซีรีส์แนวแน่ใจทำอย่างไรเมื่อคุยกับเด็กคนลงทะเบียนเนื่องจากเรารับจำนวนจำกัดรอบละ500เราอบรมไป2รอบก็เต็มทั้ง2รอบจริงๆโครงการแนวแน่ใจเนี่ยจุดเริ่มต้นเลยอ่ะต้องยกเครดิตให้นักศึกษาของวิทยาลัยค่ะก็มีเหมือนคณะอื่นๆแหละค่ะมีปัญหานักศึกษาเข้ามาพูดคุยปัญหาต่างๆทั้งเรื่องสุขภาพใจของเขาเองปัญหาการค้นหาตัวเองไม่เจอเราก็เลยคิดว่าเราจะทำยังไงให้นักศึกษาเขาสามารถแก้ปัญหาได้หรือเขาเห็นคุณค่าในตัวเองแน่นอนว่าโอเคเรามีเรื่องการให้คำปรึกษาทางด้านจิตวิทยาซัพพอร์ตใช่ไหมคะแต่ว่าส่วนหนึ่งเราก็ต้องมีสิ่งที่ช่วยส่งเสริมเขาเพราะฉะนั้นเราก็เลยงั้นเด็กๆมาทำอะไรกันไหมทำกิจกรรมกันไหมอยากทำอะไรเด็กกลุ่มหนึ่งก็คิดกันว่าช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยคนก็มีปัญหาสุขภาพจิตเยอะเมื่อคนมีปัญหาสุขภาพจิตเยอะเขาจะทำอะไรเพื่อช่วยเหลือได้บ้างก็เลยเกิดแอปพลิเคชันสิริมงคลขึ้นมา
2: คนเราอยากจะเป็นตัวช่วยหนึ่งพื้นที่หนึ่งให้คนแบบว่ามาอยู่กับตัวเองได้ลองบำบัดตัวเองหรือแบบว่ารีเช็คตัวเองว่าช่วงนี้เรายังโอเคไหมแล้วถ้ายังไม่โอเคมันจะมีช่วงวิธีแบบไหนที่ทำให้เรารู้สึกโอเคมากไหมอะสิริมงคลก็จะแบบว่าบอกวิธีต่างๆอารมณ์แบบว่าแนะนำวิธีต่างๆแล้วก็แบบชวนเขาแบบว่าทำอะไรก็ได้ให้เขารู้สึกสบายใจกับตัวเองมากยิ่งขึ้นให้เขาลืมความเครียดนั้นไป
0: ทีมสิริมงคลเนี่ยก็ไม่ได้หยุดแค่สิริมงคลเขาก็ยังมีแผนที่จะพัฒนาต่อไปแพลตฟอร์มอื่นที่อาจจะเกิดประโยชน์กับสังคมมากขึ้นโดยนำหลักศาสนามาใช้แล้วขณะเดียวกันเขาก็ได้ปฏิสัมพันธ์เราไม่ได้ปิดโอกาสแค่ว่านักศึกษาจะต้องเป็นของศาสนศึกษาอย่างที่บอกค่ะเด็กๆก็จะไปปฏิสัมพันธ์การชวนเพื่อนที่ MUIC มั่งคณะวิทย์มั่งมาร่วมกันทำหรือเด็กมหาวิทยาลัยอื่นมาร่วมกันทำแล้วก็เริ่มจัดกิจกรรมกันมากขึ้นเขามีความกล้ามากขึ้นที่เขาจะทำสิ่งต่างๆขณะที่เขามีความกล้าได้ทำสิ่งต่างๆมากขึ้นมีโอกาสได้ทำอะไรมากขึ้นตัวนักศึกษาหรือตัวเด็กๆรุ่นใหม่อ่ะเขาที่เขาเข้ามาเขาก็เห็นว่าเขาได้รับอะไรจากวิทยาลัยไปบ้าง
3: ที่จัดเป็นประจำนะคะทุกเดือนก็จะมี CS แคมป์ไกด์ไลน์ก็จะเป็นค่ายเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และแนะแนวน้องๆเกี่ยวกับวิทยาลัยศาสนศึกษาเราก็จะไปตามโรงเรียนนะคะถ้าเกิดว่าสถานการณ์โควิดมันดีขึ้นเราก็จะมีการสัญจรไปตามโรงเรียนแต่ว่าถ้าไม่เราก็จะมีการติดต่อกับทางโรงเรียนเพื่อที่จะ แนะแนวในช่องทางออนไลน์ค่ะแล้วก็อันที่2จะเป็น Clubhouse ค่ะ All About CRS All About CRS เนี่ยก็จะเป็น Clubhouse เกี่ยวกับการแบบว่าประชาสัมเขาเรียกว่าประชาสัมพันธ์แล้วก็มาพูดคุยแชร์ลิงก์กันเรื่องราวต่างๆอย่างอาทิเช่นล่าสุดที่มีการพูดคุยกันก็จะเป็นแตกต่างหลากหลายทำไมต้องบูลลี่พูดถึงเรื่องการแบบความหลากหลายทางชีวภาพความหลากหลายทางเพศแล้วทำไมเราจะต้องมานั่งบูลลี่กันด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นการแบบเปิดให้ทุกคนบุคคลโดยทั่วไปได้สามารถเข้ามาฟังเข้าฟังในคลับเฮาด้วย
0: สิ่งเหล่านี้มันจะเป็นประสบการณ์ที่เขาไปหาไม่ได้โดยเฉพาะช่วงโควิดเขาจะไปหาประสบการณ์การทำงานแบบนี้ไม่ได้เขาไม่เพราะว่าเขาฝึกงานไม่ได้เขาไปเจอคนอื่นไม่ได้แต่มันจะช่วยเขาแล้วเขาจะรู้สึกว่าเขามีคุณค่าคือเด็กๆที่เข้าร่วมกลุ่มทั้งสองกลุ่มไม่ว่าจะเป็นสิริมงคลหรือแม้กระทั่ง CRS เพื่อนใจเนี่ยทุกโปรเจกต์คือมีนักศึกษาเป็นแบบเมนหลักในการทำหมดแต่มันเป็นกิจกรรมที่มี impact ต่อสังคมมันทำออกไปขยายข้างนอกมีคนสนใจมีผู้ใหญ่ชอบเขาก็รู้สึกว่าเขาได้ทำสิ่งที่มีคุณค่ารู้สึกมีความสุขกับการทำ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ลับมาพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 นบนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

0: ไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทํากิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: เมื่อพูดถึงที่สวยๆใครๆก็อยากไปกับครอบครัวกับเพื่อนเรากลับทำลายมันทำลายธรรมชาติทำลายสิ่งสวยงามจะดีกว่าไหมหากเราช่วยกันรักษามันช่วยกันเก็บโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนไม่จำเป็นต้องรอใครมาทำแทนให้เราแต่จงทำเท่าที่ตัวเองทำได้
2: ผมเชื่อว่าโลกเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นเพียงแค่เริ่มจากตัวเรา
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลนามสกุลก็เย็นไพศาลแต่ทำไมหน้านายเหงื่อแตกยังกับตากแดดมาแบบนี้ล่ะ
0: ก็ตอนถ่ายรูปเมฆเขาปวดท้องอยู่นะสิ
2: เราทำไมอ่ะ
0: ขอโทษขอโทษก็เมฆเล่าเองนี
1: ่คุณปู่คะทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
0: ที่จริงคนไทยเมื่อก่อนก็ไม่มีนามสกุลหรอกนะแล้วเวลาจะรู้จักกันทีก็ต้องบอกว่าเป็นลูกใครล่ะ

0: ใครบ้านอยู่ที่ไหน
1: โหแบบนี้กว่าจะรู้จักกันทีไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: ใช่แล้วล่ะจนในหลวงรัชกาลที่6ทรงกำหนดให้มีระบบนามสกุลแบบต่างประเทศรุ่นปู่รุ่นย่าพวกเราก็เลยต้องไปตั้งนามสกุลกันยกใหญ่เลยล่ะ
1: ผมขอดูบัตรประชาชนปู่บ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิว่าจะอยู่ไหนนะเนี่ยเดี๋ยวไปหาก่อนโอ้ยปวดหลังอีกแล้ว
1: ฮะแก่นแก้ว
2: ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรีสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2456
1: โอ้ยนี่ๆดูนั่นสิโหต่อแถวอะไรกันเนี่ยแถวยาวอย่างกับมาซื้อชานมไข่มุกแน
3: ่ต่อแถวกันอยู่หรือเปล่าลูก
4: อุ๊ยเปล่าค่ะคุณลุงเชิญก่อนเลยค่ะอุ๊ยแก่นแก้วแก่นแก้วยา
3: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
4: แล้วนี่ก็ต่อแถวทำอะไรกันเหรอคะ
3: มาตั้งนามสกุลน่ะตั้งแต่ในหลวงให้ประชาชนทุกคนต้องมีนามสกุลผู้คนก็ตื่นเต้นหน้าดูเลย
4: ทำไมในหลวงถึงต้องการให้มีนามสกุลเหรอคะ
3: ในหลวงท่านทรงมีสายพระเนตรยาวไกลไม่อย่างนั้นประชาชนก็จะมีชื่อซ้ำกันไปหมดพอมีนามสกุลก็รู้ว่าใครเป็นใครจะติดต่อค้าขายหรือทำอะไรมันก็ผิดพลาดน้อยลงนะ
1: อ๋อแล้วคุณลุงจะตั้งนามสกุลว่าอะไรเหรอครับ
3: ว่าจะตั้งว่าเย็นไพศาลนะ
1: อ๋อดีครับฟังดูเพราะดี
4: เดี๋ยวเย็นไพศาลนามสกุลนายนี
1: ่เออจริงด้วย
3: แล้วอีกอย่างการมีนามสกุลก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าเรามีญาติพี่น้องมีวงตระกูลและทำให้เกิดความรักและความผูกพันกันในครอบครัวทรัพย์สินที่เก็บหอมรอมริบมาก็จะเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยใช่ไหมเจ้าศิลป
4: ์ศิลป์นามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า
1: เป็นปู่ทวดฉันเอง
4: โหท่านนี่ปู่ทวดนี่ก็ปู่ของปู่ทวดอีกทีสิ
1: โหยถึงว่าหน้าอย่างกับปู่สอนนี่หน้าแบบนี้มากี่รุ่นแล้วเนี่ยขอโทษนะครับปู่ทวดน้องครับพี่ขอเซลฟี่ด้วยได้ไหมครับ
4: แม่จะบ้าเหรอไม่ได้ไปเร็วแม
1: ่โถเอ้ยไปก่อนนะครับปู่ทวด
0: นี่ไงเจอแล้วบัตรของปู่แล้วในหลวงรัชกาลที่6ท่านก็พระราชทานนามสกุลให้ผู้คนต่างๆเยอะเลยนะนี่เพราะในหลวงเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นทุกวันนี้เราถึงมีทะเบียนราษฎรที่เป็นระบบไงล่ะ
1: ปู่ครับผู้ชายบ้านเรานี่หน้าเหมือนกันหมดทุกรุ่นเลยเหรอครับ
0: ฮะว่าไงนะ
1: อ๋อเปล่าครับเปล่า
0: โดดมาเนี่ยอาบน้ำวังหรือเปล่าเดี๋ยว
1: วันนี้ได้รู้ว่าคนไทยมีนามสกุลใช้ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่6สังคมเลยเป็นระเบียบเพราะรู้ว่าใครเป็นใครความผูกพันในครอบครัววงตระกูลก็ชัดเจนขึ้น

0: นี้ในหลวงกำลังทำอะไรเหรอคะ
1: กำลังพระราชทานรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงการมอบอำนาจให้กับประชาชนยังไงล่ะ
2: หัวลำโพงนี่ทำไมถึงมาที่นี่ล่ะ
3: พี่จะกลับไปเลือกตั้งที่บ้านน่ะ
0: ตอนนี้กำลังจะมีเลือกตั้งเหรอคะ
3: ใช่เลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์สยามเลยนะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติไฟไหม้เตรียมตัวอย่างไรให้รอด
1: สวัสดีค่ะเด็กๆครูเชื่อว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เด็กๆทุกคนรอคอยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: งั้นก็ไปพบกับเจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพี่ๆตัวแทนจาก Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: วันนี้พร้อมกันไหมเด็กๆ
2: พร้อม

0: ี่อ้นเชื่อว่าวันนี้เด็กๆทุกคนจะได้รับประสบการณ์ดีๆจากการจำลองกิจกรรมซักซ้อมหนีไฟไหม้ในโรงเรียนขอให้ทุกคนมีสติและตั้งใจทุกคนทำได้แน่นอนพี่ๆเป็นกำลังใจให้นะครับ
1: พี่ขอเพิ่มเรื่องรายละเอียดการฝึกซ้อมให้อีกนิดนึงนะครับสำหรับโรงเรียนไหนที่มีนักเรียนที่เป็นคนพิการบกพร่องทางการได้ยินเราจะต้องมีล่ามภาษามือเพื่อสื่อสารขั้นตอนการอพยพให้พวกเขาได้รับรู้และเข้าใจไปพร้อมๆกันด้วยส่วนวันนี้น้องอัดมีเพื่อนๆทุกคนคอยช่วยดูแลใช่ไหมครับ
2: ใช่ใช่ใช่ครับ
3: 15นาที
0: โอเคโอเคอีก15นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นนะทุกคน
1: งั้นเรามาเริ่มกันเลยนะก่อนอื่นพี่ขอถามก่อนว่าใครพอจะรู้บ้างว่าไฟไหม้หรืออัคคีภัยเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
4: เกิดจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการครับอย่างการจุดธูปเทียนหรือยากันยุงทิ้งไว้โดยไม่ดูแลครับ
5: ไฟฟ้าลัดวงจรค่ะก็มาจากการที่เราเลือกใช้เครื่องไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือใช้อย่างผิดวิธีสายไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้นะคะ
6: แล้วก็เกิดจากก๊าซหุงต้มรั่วไหลทำให้มีประกายไฟการระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ได้ครับ
5: โอ้โหสามคนนี้ไวมากแย่งต่อไม่ทันเลย
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังมีคำถามอีกเตรียมยกมือให้ทันนะอะตอม
5: ครับ
1: แล้วถ้าเราจะเตรียมพร้อมรับมือกับไฟไหม้ในโรงเรียนหรือในอาคารสูงล่ะเราต้องเตรียมตัวอย่างไรกันบ้าง
5: ผมครับถ้าในโรงเรียนหรืออาคารสูงเราก็ต้องตรวจสอบเช็คระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้และอุปกรณ์ดับไฟว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่เช็คประตูทางออกฉุกเฉินว่าไม่ได้มีการปิดล็อกเอาไว้เช็คบันไดหนีไฟว่าไม่ได้มีสิ่งของวางกีดขวางครับ
7: มีอีกครับเราต้องจดจำเส้นทางของประตูทางออกฉุกเฉินและบันไดหนีไฟที่อยู่ใกล้ที่สุดอย่างน้อย2เส้นทางศึกษาเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อเกิดไฟไหม้จัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นพวกไฟฉายนกหวีดโทรศัพท์มือถือให้พร้อมใช้งานเสมอนะครับ
0: โอ้โหครบถ้วนละเอียดดีมากเลยแล้วสัญญาณรูปภาพการข้อความที่เป็นคำสั่งที่ชัดเจนที่พี่ให้ทำกันมาก่อนหน้านี้เรียบร้อยไหมครับ
2: เรียบร้อยครับ
3: เรียบร้อยครับชัดเลยดีเลย
7: อัดครับการข้อมูลสำคัญพกติดตัวมาไหมครับ
3: นี่ชื่อเบอร์โทรที่อยู
8: ่เออ
5: นกหวีดล่ะคะพกมาด้วยไหม
3: นี
5: ่อาจพร้อมมากเลยครับ
1: นี่ก็ถือว่าเรามีการเตรียมตัวตกลงกันภายในโรงเรียนได้เป็นระบบแบบแผนดีมากเลย
0: มันดีมากเลยนะ

0: เด็กทุกคนเข้าใจถึงพฤติกรรมของน้องอัดที่อาจจะมีปัญหาในการแสดงออกรวมถึงไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเขาจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษแต่ถ้าเป็นสถานการณ์ทั่วไปพี่อ้นก็จะติดต่อกับน้องอัดผ่านทางแชท Facebook แล้วก็ LINE เพื่อสื่อสารกับเขาเนอะ
1: เอาเป็นว่าตอนที่เราฝึกซ้อมหนีไฟขอแค่ให้ทุกคนมีสติไม่ตื่นตระหนกแล้วให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันไว้อย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก้มหรือหมอบต่ำอยู่กับพื้นเข้าไว้เพราะควันไฟจะลอยขึ้นสูงการทำตัวให้อยู่ต่ำที่สุดเป็นการหลบกลุ่มควันหรือลดการสูดเอาควันไฟเข้าสู่ปอดจะยิ่งดีถ้าเราใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัยนะ
2: 7นาที
0: น้องอัดเตือนนะว่าอีก7นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นแล้ว
3: งั้นเราแยกย้ายกันขึ้นห้องเรียนนะแล้วถ้าเสียงเตือนไฟไหม้ดังทุกคนก็ทำตามที่เราซักซ้อมกันไว้นะ
4: ครับ
5: ครับ
6: ครับ
5: ครับ
0: พี่อ้นกับพี่บาสรอเด็กๆทุกคนที่จุดรวมพลโถงใต้อาคารเรียนนะครับ
4: ครับ
5: ครับ
2: ไฟไหม้แล้ว
7: อัดอยู่ใกล้ๆพวกเราไว้ต้นกล้าประคองอัดไว้นะได้เลยปกป้อง
1: พวกเราเอาผ้าเช็ดหน้ามาชุบน้ำแล้วปิดจมูกกับปากเอาไว้นะ
2: โอ้ยเสียงดังหนวกหูไม่ชอบ
1: ใจเย็นๆนะอัดมันคือเสียงสัญญาณเตือนภัยนะพวกเราก็มอบตำตาม DLTV มาทางนี้นะข้างหน้าเป็นบันไดหนีไฟมันมีช่องระบายอากาศจะช่วยลดการสูบดมควันไฟเข้าสู่ปอดได้นะและถ้ามีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันที
7: DLTV นายดูเส้นทางดีๆนะระวังจะเข้าไปในจุดอับของอาคารเรียนเราจะแยกกันหมด
1: ได้เลยห้องน้ำกับดาดฟ้าก็อยากเข้าและขึ้นไปนะ DLTVเพราะว่าถ้าไฟลุกลามมากขึ้นเดี๋ยวจะเสี่ยงอันตรายมากเราต้องพยายามที่จะลงชั้นล่างให้เร็วที่สุด
7: ลงลิฟต์ลิฟต์ไม่เป็นไรนะอัดพวกเราจะช่วยเองแต่ว่าห้ามใช้ลิฟต์ในการอพยพหนีไฟเด็ดขาดเพราะถ้าเกิดเพลิงไหม้ไฟฟ้าจะดับทำให้ติดค้างภายในลิฟต์และขาดอากาศหายใจได้นะอันตรายมาก
1: ๆพวกเราตามฉันมาทางนี้

0: พี่อ้นและพี่บาสขอชื่นชมเด็กๆทุกคนที่เรียนรู้การเอาตัวรอดจากไฟไหม้ได้ดีมากๆแถมยังสามารถดูแลและช่วยเหลือน้องอัดได้อย่างปลอดภัยตามที่เราได้ฝึกซ้อมกันไว้ได้อีกด้วย
1: เก่งมาก
2: น้องอัดยิ้มด้วยดูสิพวกเรา
3: เย
4: ้ถือว่ากิจกรรมในวันนี้ผ่านครับ
3: เย้
5: อิงฟ้าขอถามหน่อยสิคะว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องติดอยู่ในอาคารที่มีไฟไหม้จริงๆพอจะมีวิธีในการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออื่นๆอีกไหมคะ
4: อ๋อมีสิเราสามารถโทรศัพท์แจ้งเหตุระบุตำแหน่งที่เราติดอยู่หรือส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่อยู่ภายนอกอาคารด้วยวิธีโบกผ้าใช้ไฟฉายหรือเป่านกหวีดนะอย่าลืมว่าเราต้องมีสติและคิดหาทางเอาตัวรอดออกจากสถานการณ์ให้ได้แบบปลอดภัยด้วยนะพี่เชื่อว่าถ้าเราไม่ประมาทและรู้จักศึกษาวิธีป้องกันเอาไว้ก่อนนั่นถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยล่ะ
6: แล้วถ้าเราสามารถออกมาได้แล้วก็ห้ามกลับเข้าไปในอาคารที่เกิดเพลิงไหม้โดยเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าอาจจะถูกไฟคลอกหรือได้รับอันตรายจากโครงสร้างอาคารที่พังถล่มลงมาได้ทางที่ดีหลังเกิดเหตุไฟไหม้เราก็ต้องฟังประกาศจากทางเจ้าหน้าที่และปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเลยนะ
0: สำหรับช่วงนี้เราก็ต้องคอยอธิบายพูดคุยกับน้องอัดเพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้น้องอัดตื่นตระหนกแล้วก็จัดสถานที่ที่มีความเป็นส่วนตัวสูงสงบไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากเกินไปเพื่อช่วยเยียวยาสภาพจิตใจและความรู้สึกด้วยนะ
6: DLTV จำได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้มีเหตุการณ์ไฟไหม้ทางภาคใต้ก็ดังเก็บพลุและดอกไม้ไฟระเบิดครั้งใหญ่ที่ตลาดมูโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเกิดความสูญเสียมากมายทั้งชีวิตและทรัพย์สินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือโดยรับผู้ป่วยจากเหตุ

0: การดังกล่าวทั้ง10คนเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมทั้งจัดให้มีโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อผู้ป่วยและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงโกลกร่วมกับโรงพยาบาลเจาะไอร้องตั้งหน่วยปฐมพยาบาลและจัดทีมฟื้นฟูเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเต็มกำลังความสามารถจนกว่าสภาพจิตใจเข้าสู่สภาวะปกติด้วยละ
1: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
2: โอ้โหท้องร้องสามัคคีกันมากเลยครับพี่บาสกับต้นกล้าเนี่ย
3: เว็บไซต์
0: โอ้โหอันเนี่ยความจำดีมากเลยนะครับ DLTV เองก็ลืมไปแล้วถ้าอยากค้นหาข้อมูลแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก็คลิกเข้าไปดูได้เลยที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะครับผมพวกเราขอตัวไปทานอาหารกลางวันก่อนนะครับ
1: บายบาย
0: ในสถานการณ์ไฟไหม้โรงเรียนหรือชุมชนสำหรับกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกที่มีข้อจำกัดในการสื่อสารการปรับตัวกับผู้อื่นอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษต้องมีสติอธิบายสถานการณ์เพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกพาอพยพออกมาอย่างระมัดระวังเดินก้มหรือหมอบต่ำๆอยู่กับพื้นเข้าไว้ใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัย

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

น้องชอบกินขนมเค้กกันใช่ไหมเอ่ยพอถึงวันเกิดทีไรน้องๆก็จะมีขนมเค้กแสนอร่อยมาเบิร์ธเดย์กันใช่ไหมล่ะครับวันนี้เลยจะมาสอนวิธีการวาดรูปขนมเค้กแบบง่ายๆกันถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยครับเราจะเริ่มวาดที่หน้าเค้กกันก่อนเลยเริ่มจากวาดรูปวงรีให้หงายขึ้นแบบนี้จากนั้นเรามาวาดเทียนกันต่อเลยครับวาดให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้จากนั้นเราก็มาวาดเปลวเทียนเป็นเทียนเล่มที่1เล่มที่2แล้วก็มาวาดลายที่ตัวเทียนโดยการขีดเส้นตรง2เส้นให้เป็นลายขวางเฉียงลงแบบนี้เลยครับเล่มที่3เล่มที่4และเล่มที่5เสร็จแล้วเราก็มาเติมหน้าเค้กให้เต็มโดยการวาดเส้นตรงต่อกันให้เป็นรูปวงรีที่สวยงามแบบนี้นะครับแล้วเราก็มาวาดตัวครีมกันต่อเลยให้น้องๆขีดเส้นตรงลงมาแบบนี้แล้วก็วาดเส้นโค้งให้เป็นคลื่นตามที่น้องๆชอบยาวไปจนถึงขอบอีกฝั่งได้เลยนะครับพอเราได้ตัวครีมเสร็จแล้วก็มาถึงก้อนเค้กด้านล่างกันครับเริ่มจากขีดเส้นตรงลงมาจากตัวครีมทั้งสองด้านแล้ววาดเส้นโค้งให้เป็นฐานของเค้กเพียงเท่านี้เราก็ได้

าต่อไปเราก็จะมาลงสีไม้ที่ตัวเทียนกันก่อนเลยเริ่มจากเลือกสีที่น้องๆชอบแล้วระบายลงไปที่ตัวเทียนให้เต็มซึ่งน้องๆจะระบายสีเดียวกันทั้งหมดหรือจะสลับสีที่ตัวเทียนก็ได้นะครับ

พอลงสีที่ตัวเทียนเสร็จแล้วเรามาลงสีที่เนื้อเค้กกันต่อเลยครับเริ่มจากระบายสีชมพูลงบนเนื้อครีมให้เต็มก่อนแล้วก็สีชมพูมาระบายที่หน้าเค้กให้เต็มเหมือนกันเป็นยังไงครับเค้กก้อนนี้เริ่มน่ากินขึ้นมาแล้วใช่ไหมล่ะจากนั้นเราก็เอาสีน้ำตาลอ่อนมาระบายลงที่ตัวเค้กด้านล่างให้เต็ม

ร็จแล้วก็อย่าลืมลงสีส้มที่เปลวไฟกันด้วยนะครับเพียงเท่านี้เราก็ได้ขนมเค้กที่แสนจะน่ารักและน่ากินกันแล้วนะครับทีนี้น้องๆก็วาดรูปเค้กเป็นกันแล้วนะครับพอถึงวันเกิดคุณพ่อคุณแม่หรือใครๆในครอบครัวก็วาดให้เป็นของขวัญวันเกิดได้เลยนอกจากคนรับจะประทับใจคนวาดให้ก็ภูมิใจสุดๆไปเลยแหละครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: พระพุทธเจ้า The Series ตอนอภิเษกสมรส
1: โอ้โย

0: โอ้
1: ทำอะไรอยู่เหรอรถถัง
0: อ้าวต้นกล้ารถถังกำลังซ้อมนะสิ
1: ซ้อมอะไรเหรอ
0: ก็รำหน้าขันหมากไง
1: งานอะไรอ่ะงานกินหมากโหยงานคนแก่นะดิ
0: วิไม่ใช่ไม่ใช่งานแต่งงานเขาเรียกขันหมาก
1: ดูน่าสนุกเนาะ
2: อ้าวต้นกล้าจะไปแห่ขันหมากงานแต่งกับเขาด้วยเหรอ
1: ไม่ล่ะครับดูน่าสนุกก็จริงอ่ะแต่ต้นกล้าขี้เกียจจะหล่อแย่งรถถังอ่ะเอ๊ทำไมคนเราต้องแต่งงานให้ยุ่งด้วยล่ะครับไปอยู่ด้วยกันซะเลยไม่ดีกว่าเหรอจบ
2: ไม่ได้สิมันเป็นประเพณีเป็นการให้เกียรติกันของทั้งสองครอบครัวแล้วยังเป็นการประกาศให้คนอื่นรับรู้ด้วย
0: สนุกด้วยนะต้นกล้ามีเงินแล้วก็มีของกินเยอะด้วย
1: โอ้ต้องทำอะไรเยอะแยะเลยไม่ไหว
2: ไม่แน่นะพอต้นกล้าโตขึ้นก็อาจจะมีการทำพิธีแต่งงานนะ
0: เอาเลยรถถังจะรำหน้าขันหมากให้งานแต่งงานเนี่ยดีเนาะ
1: ดียังไงอะไม่เห็นจะดีเลยอะ
2: ถ้ามันไม่ดีเขาคงไม่ทำสืบทอดต่อกันมาแต่โบราณหรอก
1: มีมาตั้งแต่โบราณเลยเหรอฮะหลวงอา
0: เล่าให้ฟังหน่อยสิฮะ
2: ได้สิงานแต่งงานอันยิ่งใหญ่และงดงาม

0: หอมกลิ่นดอกไม้จากที่ไหนเจ้าหญิงยโสธรา
1: ถวายบังคมเพคะเจ้าชาย
2: น้องยโสธรามาตั้งแต่เมื่อไร
1: สักครู่นี้เองเพคะ
2: แหมดอกไม้สวยดีเอามาให้ใครเหรอให้พี่หรือเปล่าจ๊ะ
1: หม่อมฉันนำดอกไม้มาให้เจ้าของเพคะ
2: เจ้าของงั้นหรือแล้วใครล่ะ
1: หม่อมฉันขอถวายเพคะ
0: เอ๊ะให้ข้าอย่างนั้นเหรอ
1: ใช่แล้วเพคะ
0: ช่างงดงามและหอมเหลือเกิน
1: เจ้าชายคงจำไม่ได้แน่ๆเพคะ
0: ไม่ข้าจำเจ้าได้เสมอแม้ว่าเจ้าจะโตเป็นสาวมีสิริโฉมงดงาม
1: เจ้าชายตรัสเช่นนี้หม่อมฉันก็เขินแย่สิเพคะ
2: อีเอียนเลี่ยนชะมัด
1: ที่หม่อมฉันบอกว่าเจ้าชายคงจำไม่ได้หมายถึงดอกไม้เพคะ
0: ดอกไม้ที่งดงามกลิ่นหอมนี้คือ
1: ใช่แล้วเพคะดอกไม้เหล่านี้ได้จากเมล็ดพันธุ์ที่เจ้าชายส่งมอบให้หม่อมฉันไงเพคะ
2: ดอกไม้เหล่านี้นี่น่ะเหรอชะก็แค่ดอกไม
0: ้ขอบพระทัยเจ้าหญิงข้าดีใจที่เมล็ดพันธุ์เหล่านั้นได้รับการดูแลเอาใจใส่จากเจ้าหญิงเป็นอย่างดีจนงอกเงยผลิดอกงดงามเช่นนี้
1: นั่นเพราะได้เมล็ดพันธุ์ที่ดีจึงเติบโตผลิดอกงดงามเพคะ
2: จะอะไรกันนักหนานะก็แค่ดอกไม
0: ้แต่สำหรับข้าไม่ใช่แค่ดอกไม้ที่งดงามแต่เป็นน้ำใจและความตั้งใจของเจ้าหญิง
1: ขอบพระทัยที่ทรงมองเห็นความจริงใจและตั้งใจของหม่อมฉัน
0: ข้าก็ดีใจและมีความสุขที่ได้มองเห็น
2: แต่ว่า

0: พคะเจ้าชาย
1: ใครหรอฉันนะ
0: ถวายบังคมเพคะ
1: เจ้าคือหม่อมฉัน
0: ยโสธราพิมพาเพคะ
1: เมล็ดพันธุ์เหล่านี้คือดอกไม้แห่งกรุงกบิลพัสดุ์ที่เจ้าหญิงสามารถนำไปปลูกยังกรุงเทวทหะบ้านเมืองแว่นแคว้นของเจ้าหญิงให้เจริญงอกงามและเจ้าหญิงก็จะได้รื่นรมกับความงามและกลิ่นหอมของดอกไม้แห่งกรุงกบิลพัสดุ์อย่างไม่รู้จบ

0: โหพระศาสดาก็แต่งงานเหรอฮะหลวงอา
1: ใช่แล้วนี่เป็นวัฏจักรของวิถีชีวิตมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ
0: การแต่งงานเป็นธรรมชาติยังไงอะดูสิมีโน่นมีนี่แล้วมีรถถังแห่ขันหมาก
1: เอาไว้ให้ต้นกล้าโตซะก่อนก็จะเข้าใจมากขึ้น
0: งั้นเอาไว้โตแล้วค่อยคิดก็ได้เนาะ
1: ดีแล้วปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาตินั่นแหละดีที่สุด
2: ต้นกล้างั้นก่อนโตเราไปร่วมสนุกกับขบวนขันหมากกันมาดูไว้ก่อนไง
0: เอางั้นเหรอรถถัง
2: หลวงอาล่ะครับไปด้วยกันไหมครับ
1: ไม่ละไม่เอาดีกว่าไปสนุกกันเถอะหลวงอาจะศึกษาพระธรรมสักหน่อย
0: สาธุไปแล้วครับ
1: อิทธารมคืออารมณ์ที่น่าปรารถนาแสดงในแง่กรรมคุณได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสและอารมณ์ที่พึงถูกต้องด้วยกายแสดงในแง่โลกธรรมได้แก่ลาภยศสรรเสริญและความสุข

0: สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยในรายวิชา
1: คณ
0: ิตศาสตร์ระดับชั้นประถมมัธยมศึกษาปีที่2กับคุณครูพีระพงษ์เย็นทรวงหรือครูอัดครับ
2: เรื่องทั้งหมดทำความเคารพ
0: สวัสดีครับสวัสดีเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะหวังว่าคงสบายดีสบายดีไหมครับ
1: สบายด
0: ีสบายดีนะจากครั้งที่แล้วเราเรียนรู้ไปในเรื่องอะไรครับนโมลูกในเรื่อง
3: รูปที่3ครับ
0: แบบรูป3นั่นเองใช่ไหมเป็นแบบรูป3ของรูปเรขาและรูปอื่นๆนะครับในครั้งนี้เราก็ยังคงอยู่ในเรื่องของแบบรูปว่าแต่จะเป็นแบบรูปของอะไรเรามาติดตามเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับในเรื่องแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ2และลดลงทีละ2นะครับว่าแต่เป้าหมายการเรียนรู้ในครั้งนี้เด็กๆต้องทำอะไรกันได้บ้างอย่างแรกเลยเด็กๆจะต้องบอกความสัมพันธ์และหาจำนวนถัดไปในแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละ2ได้นะนอกจากนี้ยังจะต้องหาจำนวนที่หายไปในแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละ2ได้ให้เหตุผลได้นะครับว่าเอ๊ะจำนวนถัดไปเป็นจำนวนใดเพราะเหตุใดนะและสุดท้ายจะต้องสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้อย่างถูกต้องนะคุณครูมีรูปมาให้เด็กๆพิจารณามีทั้งหมด4รูปด้วยกันนะครับและมีต่อไปเรื่อยๆด้วยนะมาดูกันนะครับรูปที่1นะครับรูปที่1เป็นรูปอะไรเนี่ยลูกเป็นรูปอะไรเป็นรูปวงกลมรูปที่2ล่ะวงกลมเหมือนกันใช่ไหมครับรูปที่3วงกลมเหมือนกันรูปที่4วงกลมซึ่งในแต่ละรูปมีจำนวนวงกลมเท่ากันไหมลูกไม่เท่ากันเนาะแสดงว่าภาพที่กำหนดให้เป็นรูปอะไรครับวงกลมใช่ไหมครับมีวงกลมหลายกองเลยนะเด็กๆช่วยตอบคุณครูหน่อยทั้งต้นทางและปลายทางนะครับว่ารูปที่1กับรูปที่2ต่างกันอย่างไรใครตอบคุณครูได้บ้างปณิดาลูกปณิดารูปที่1กับรูปที่2ต่างกันอย่างไรครับ
4: รูปที่1มีวงกลม3อันรูปที่2มีวงกลม5อันค่ะ
0: เด็กๆคิดว่าถูกต้องไหมถูกต้องนะครับนั่นก็คือจำนวนไม่เท่ากันนะครับรูปแบบการวางแตกต่างกันรูปที่2มีจำนวนวงกลมมากกว่ารูปที่1อยู่กี่อันนะ2อ๋อ2รูปนั่นเองนะครับแล้วเด็กๆคิดว่าแต่ละรูปที่กำหนดให้นั้นมีจำนวนเท่าใดแต่ละรูปนะครับเด็กๆช่วยกันพิจารณาพร้อมกันเลยครับทั้งต้นทางและปลายทางรูปที่1
1: 3
0: มีวงกลม3รูปนะครับรูปที่2แล้วลูกมีวงกลมกี่รูปครับปลายทางแล้วครับ5รูปนะรูปที่3ครับ7รูปนะครับมีวงกลม7รูปและรูปที่4
1: 9
0: รูปที่4มีวงกลม9รูปนะครับยากไหม
1: ไม่ยาก
0: นะรูปที่2มีวงกลมมากกว่ารูปที่1อยู่กี่รูปใครตอบเป็นครูได้บ้างปลายทางครับยกมือตอบเป็นครูปลายทางเลยนะตะวันลูกตะวันรูปที่2มีวงกลมมากกว่ารูปที่1อยู่กี่รูปครับ
5: 2รูปครับ
0: 2รูปนั่นเองถูกต้องไหมถูกต้องนะครับเอาปรบมือให้ตะวันหน่อยเยี่ยมมากนะรูปที่3แล้วลูกเมื่อสักครู่นี้เราพิจารณารูปที่2กับรูปที่1ใช่มั้ยครับว่าต่างกันอยู่กี่รูปและรูปที่3มีวงกลมมากกว่ารูปที่2อยู่กี่รูปครับดาเนียลูก
5: 2รูปค่ะ
0: ต่างกันอยู่2รูปเช่นกันนะครับถูกต้องไหมถูกต้องนะครับประมือให้ดาเนียหน่อยเยอะมากนะมาพิจารณารูปที่4กันบ้างนะครับรูปที่4มีวงกลมมากกว่ารูปที่3อยู่กี่รูปครับนโมลูก
3: 2รูปครับ
0: 2รูปเช่นกันนะครับเอาประมือให้นโมหน่อยนะมากกว่าอยู่2รูปนะครับและเด็กๆคิดว่าถ้าคุณครูเขียนรูปที่5รูปที่5วงกลมจำนวนเท่าใดเพราะเหตุใด ใครตอบเป็นครูได้บ้างมือจับหูจับแขนจับไหล่ยกมือดาเนียลูก
5: 11ค่ะ
0: 11รูปเอ๊ะทราบได้อย่างไรลูกเพราะเหตุใด
5: เพราะว่าเพิ่มทีละ2ค่ะ
0: อ
5: ๋
0: อเพิ่มทีละ2ใช่ไหมครับแล้วรูปที่4มีอยู่เท่าไหร่นะ
5: 9รูป
0: มีอยู่9ใช่ไหมครับเพิ่มไป2ใช่ไหมครับเป็นเท่าไหร่ครับ
5: 11ค่ะ
0: เป็น11ใครคิดเหมือนดาเนียบ้างลูกยกมือปลายทางแล้วครับคิดเหมือนดาเนียไม่เอ่ยใครคิดแตกต่างมีไหมคิดแตกต่างได้นะแต่จะถูกต้องหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะครับมาดูกันนะจะเห็นว่ารูปที่5นะครับเหมือนที่ดาเนียบอกเลยนั่นก็คืออะไรต้องมีวงกลม11รูปนะครับเพราะจำนวนวงกลมในแต่ละรูปเพิ่มขึ้นทีละ2รูปนะครับเพิ่มขึ้นครั้งละ2รูปนะฉะนั้นแล้วจากรูปที่4ไปรูปที่5ก็ต้องเพิ่มขึ้นไป2รูปเป็น11รูปนั่นเองนะครับเด็กๆจะเห็นว่ารูปแบบการวางวงกลมในรูปที่5เนี่ยก็จะต้องคล้ายๆกับอะไรครับคล้ายๆกับรูปที่4แต่มันต้องวางยังไงลูกรูปที่5ต้องวางยังไงรูปที่5ต้องวางยังไงลูกตอนนี้คุณรูปที่5ต้องวางยังไงจะเห็นว่าอะไรครับรูปที่5ต้องเพิ่มด้านล่างไปอีก1ใช่ไหมประกรณ์และอะไรอีกตอบสิต้องเพิ่มด้านล่างแถวล่างใช่ไหมครับ1รูปและเพิ่มแถวบนอีก1รูปนั่นเองในลักษณะนี้นะครับเข้าใจไหมลูก
6: เข้าใจ
0: นะก็คือวางวงกลมเพิ่มในแถวล่าง1รูปและแถวบน1รูปนะครับก็จะมีทั้งหมด11รูปเช่นกันนะแล้ววงกลมในรูปถัดไปมีจำนวนเท่าไรเพราะเหตุใดเอามือจับหูประเมิน2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งยกมือวันใหม่ลูกคิดว่ารูปถัดไปก็คือรูปที่6ใช่ไหมครับรูปที่6น่าจะมีจำนวนวงกลมเท่าไหร่ลูก
7: 13รูปค่ะ
0: 13รูปเพราะเหตุใด
7: เพิ่มมาอีก2ก็จะเป็น13ค่ะ
0: จากเท่าไหร่จาก11ใช่ไหมเพิ่มไปอีก2เป็น
7: 13
0: ใครเห็นด้วยกับวันใหม่บ้างยกมือใครเห็นด้วยกับวันใหม่ยกมือใครคิดว่ายังไม่ใช่มีไหมใครคิดว่ายังไม่ใช่และปลายทางล่ะครับคิดว่าน่าจะเป็น13รูปไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะเด็กๆจะเห็นว่าเป็น13เพราะว่าจะเห็นว่าแต่ละรูปมีวงกลมเพิ่มขึ้นทีละ2นะครับนั่นคือเพราะเพิ่มขึ้นครั้งละ2นั่นเองนะครับแสดงว่ารูปที่6นะจะต้องมีวงกลม13รูปนะครับถ้าเราจะเขียนชุดของจำนวนและความสัมพันธ์นะครับเราจะสามารถเขียนได้ดังนี้นะเราพิจารณาที่จำนวนนะลูกแบบนี้นะครับรูปที่1มีเท่าไหร่นะ3ใช่ไหมครับรูปที่2มีเท่าไหร่ครับ
8: 5
0: รูปที่3แล้วลูก
8: 7
0: รูปที่4
8: 9
0: และรูปที่5
8: 11
0: ถ้าเราจะเขียนความสัมพันธ์นักเรียนคิดว่าความสัมพันธ์ของเขาคืออะไรครับความสัมพันธ์คืออะไรวันใหม่ลูกความสัมพันธ์ของเขาคืออะไรครับ
7: การเพิ่มขึ้นทีละ2
0: เพิ่มขึ้นทีละ2นั่นเองอ่ะปรบมือให้วันใหม่หน่อยเยี่ยมมากนะนั่นก็คือเพิ่มขึ้นทีละ2เห็นไหมครับจาก3ไป5เพิ่มขึ้น2ใช่ไหมครับจาก5เพิ่มขึ้น2เป็น7จาก7เพิ่มขึ้น2เป็น9จาก9เพิ่มขึ้น2เป็น11นะครับแล้วเด็กๆคิดว่าถ้าเพิ่มขึ้นอีก2เป็นเท่าไหร
8: ่
0: 13นั่นคือรูปที่เท่าไหร่ครับรูปที
8: ่
0: 6นั่นเองมีวงกลมจำนวน13รูปนะถ้าเราจะหาจำนวนถัดไปในแบบรูปนะครับต่อไปนี้ที่คุณครูกำหนดให้นะเอ๊ะหาจำนวนถัดไปในแบบรูปเด็กๆต้องเข้าใจก่อนนักเรียนเข้าใจคำว่าแบบรูปหรือยังเอ่ย แบบรูปต้องเป็นอะไรลูกในที่นี้แบบรูปของจำนวนใช่ไหมคือชุดของจำนวนที่มีความสัมพันธ์กันนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งในที่นี้เราเรียนรู้กันโดยความสัมพันธ์อะไรครับเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับทีละ2อยู่นะตอนนี้นะครับขณะนี้อ่ะมาดูกันนะข้อที่1 นะครับมีจำนวนใดบ้างขั้นแรกเวลาที่เราเห็นแบบรูปนะทางต้นทางและปลายทางนะครับให้อ่านจำนวนก่อนนะครับว่าจำนวนทั้งหมดในแบบรูปมีจำนวนใดบ้างพร้อมกันทางต้นทางและปลายทางครับ12 14 16 18 20เด็กๆคิดว่าน่าจะเป็นจำนวนใดอ๋อเด็กๆตอบได้อย่างรวดเร็วเลยว่าเป็นเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าตามที่นักเรียนคิดหรือเปล่านะครับจำนวนถัดไปควรเป็นจำนวนใดเพราะเหตุใดนั่นก็คือน้ำโมลูก
3: 22ครับ
0: 22เพราะเหตุใดลูก
3: เพราะจำนวนจะเพิ่มทีละ2ไปตลอดครับ
0: เพิ่มขึ้นทีละ2ใช่ไหมเยี่ยมมาอ่ะประเมินให้น้ำโมหน่อยนะครับนั่นคือ22เพราะว่า20เพิ่มไปอีก2ก็เป็น22นะครับเราอาจจะมาดูแนวคิดนะถ้าเราจะดูแนวคิดมาดูที่แนวคิดแรกนะครับเราอาจจะพิจารณาอะไรก่อนนะครับสังเกตจำนวนที่อยู่ติดกัน12กับ14ต่างกันอยู่เท่าไหร่ลูกต่างกันอยู่เท่าไหร่เนี่ย2 14กับ16ต่างกันอยู่เท่าไหร่ครับ2 16กับ18ต่างกันอยู่2 18กับ20ต่างกันอยู่เท่าไหร่ครับ2นั่นเองฉะนั้นแล้วจะเห็นว่า14มากกว่า12อยู่2นะ16มากกว่า14อยู่เท่าไหร่ครับ2 18มากกว่า16อยู่2และ20มากกว่า18อยู่2นั่นเองนะครับนั่นก็คือพิจารณาจากความต่างของจำนวนที่อยู่ติดกันนะครับนั่นก็คือแนวคิดแรกนะเดี๋ยวเราลองมาดูแนวคิดที่2อ่ะใครคิดแตกต่างจากแนวคิดแรกได้บ้างทั้งต้นทางและปลายทางคิดว่าถ้าเราไม่คิดในลักษณะนั้นเราจะคิดอย่างไรดีมีแนวคิดอื่นอีกไหมลูกใครคิดแนวคิดอื่นได้อีกบ้างมีไหมปลายทางแล้วครับมีแนวคิดอื่นไหมประกอบลูกอาจจะต้องใช้ความคิดใช้เวลาสักเล็กน้อย
6: มันเป็นเลขคู่ครับ
0: อ๋อเป็นจำนวนคู่ใช่ไหม
6: ครับ
0: จำนวนคู่เรียงกันใช่ไหมครับ
6: ครับ
0: แล้วเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่ลูก
6: สองครับ
0: อ๋อเป็นจำนวนคู่โอ้โหเยี่ยมมากเลยประมือให้ประกอบหน่อยนะมีแนวคิดอื่นแนวคิดอื่นมีอีกไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะแนวคิดที่2เราอาจจะนับเพิ่มใช่ไหมจาก12ไปหา14ใช่ไหมครับ12แล้วอะไรนับพร้อมกันใช้นิ้วมือ13 14นะครับได้เท่าไหร่ครับได้14นะแสดงว่าเพิ่มขึ้น2ใช่ไหมครับจาก14ไป16นับไป15 16เพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับ
9: 2
0: เพิ่มขึ้น2นะจาก16ไป18นับเพิ่มไป17 18เพิ่มขึ้นไปเท่าไหร่ครับ
9: 2
0: นับจาก18ไป20สิลูก
9: 19
0: 20ใช่ไหมครับก็จะเพิ่มขึ้น2นั่นหมายความว่าจะเห็นว่าจำนวนทางขวาเพิ่มขึ้นจากจำนวนทางซ้ายอยู่2นั่นเองนะแนวคิดที่2นะแนวคิดที่3มาดูกันบ้างให้เราสังเกตจากจำนวนที่อยู่ติดกันลูกโดยจำนวนทางขวามากกว่าจำนวนทางซ้ายจึงนำจำนวนทางขวาลบด้วยจำนวนทางซ้ายที่อยู่ติดกันสังเกตนะครับถ้าเรานำ14ลบด้วย12จำนวนทางขวาใช่ไหมลบด้วยจำนวนทางซ้ายเด็กๆเข้าใจไหมนำ14ลบด้วย12เหลือเท่าไหร่ครับ
9: 2
0: นะมาพิจารณาคู่ถัดไปครับ14กับ16นำจำนวนทางขวาลบด้วยจำนวนทางซ้ายนั่นคือนำ16ลบด้วย14เหลือเท่าไหร่เอ่ย2นะและถ้านำ18ลบด้วย16แล้วลูกเหลือเท่าไหร
9: ่
0: 2เช่นกันและพิจารณาคู่ถัดไปพิจารณาคู่ใดใครต่อ

0: ได้บ้าง18กับ
1: 20
0: 18กับ20พิจารณาโดยการนำอะไรลบด้วยอะไรลูก
1: 20
0: ลบด้วย18เหลือ2นั่นเองนะครับฉะนั้นถ้าเราจะหาจำนวนถัดไปเราจะทำยังไงเราก็ต้องหาใช่ไหมว่าเอ๊จำนวนใดลบด้วย20และเหลือ2ใช่ไหมครับก็คืออะไรครับ
1: 22
0: นั่นเองนะหรือถ้าเราจะเขียนชุดของจำนวนนะครับเราก็สามารถเขียนได้เพราะเราทราบความสัมพันธ์แล้วใช่ไหมครับความสัมพันธ์คืออะไรนะความสัมพันธ์ของชุดของจำนวนนี้คืออะไรครับคืออะไรเพิ่มขึ้นหรือลดลงลูก
1: เพ
0: ิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทีละ2ใช่ไหมเพิ่มขึ้นครั้งละ2เท่าๆกันนะครับเขียนชุดจำนวนและความสัมพันธ์ได้ดังนี้นะนั่นคืออะไรจาก12ไป14จะเห็นว่าเพิ่มขึ้น2ใช่ไหมจาก14ไป16เพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับ
1: 2
0: จาก16ไป18เพิ่มขึ้น
1: 2
0: จาก18ไป20เพิ่มขึ้น
1: 2
0: เพิ่มขึ้น2และนักเรียนคิดว่าจาก20เพิ่มขึ้นไป2เป็นเท่าไหร่ครับ
1: 22
0: นั่นเองยากไหมไม่ยากเลยขอให้นักเรียนใช้ทักษะการสังเกตสังเกตแล้วบอกความสัมพันธ์ให้ได้นะครับว่าความสัมพันธ์นั้นเพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่าไหร่นะนักเรียนก็จะสามารถหาจำนวนที่อยู่ถัดไปได้นะหรือเราอาจจะเขียนแสดงความสัมพันธ์แบบเพิ่มขึ้นทีละ2โดยเขียนเป็นเครื่องหมายบวกแล้วตามด้วย2ในลักษณะนี้นะครับเพื่อบ่งบอกว่าอ๋อเพิ่มขึ้นครั้งละ2นะในลักษณะนี้นะครับเมื่อสักครู่นี้จะเห็นว่าเด็กๆ เขียนยังไงเขียนโดยใช้คำว่าอะไรครับเพิ่มขึ้น2ใช่ไหมก็เปลี่ยนเป็นเครื่องหมายบวกและตามด้วย2ในลักษณะนี้นะครับ14บวก2เป็นอะไรครับ16 16บวก2เป็น18 18บวก2เป็น
1: 20
0: และ20บวกเป็น
1: 22
0: นั่นเองนะครับดังนั้นจึงได้ว่าชุดของจำนวนมีความสัมพันธ์แบบเพิ่มขึ้นทีละ2หรือชุดของจำนวนนี้เป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ2นะครับนั่นหมายความว่าเด็กๆก็จะต้องได้คำสำคัญแล้วคำว่าอะไรครับแบบรูปของจำนวนใช่ไหมใครบอกคุณครูได้บ้างเรามาถึงจุดตรงนี้แล้วนะครับแบบรูปของจำนวนน่าจะหมายถึงอะไรตามความคิดของเราแบบรูปของจำนวนน่าจะเป็นยังไงลูกนักเรียนคิดว่าทั้งต้นทางและปลายทางช่วยกันครับคิดว่าแบบรูปของจำนวนเป็นยังไงลูกนะโมลูก
2: คือจำนวนที่จะเพิ่มทีละ2ครับ
0: คือจำนวนที่อาจจะเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่ก็ได้นะลูกนะแต่ในที่นี้เราเพิ่มขึ้นทีละ2ใช่ไหมถ้าแบบรูปของจำนวนก็คือชุดของจำนวนที่มีความสัมพันธ์กันอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับและเราสามารถที่จะใช้ความสัมพันธ์นั้นในการหาจำนวนถัดไปได้นะเราเรียกว่าแบบรูปนะครับของจำนวนนะมาดูข้อที่2นะครับนักเรียนคิดว่าจำนวนถัดไปควรเป็นจำนวนใดเพราะเหตุใดใครตอบได้บ้างขั้นแรกเวลาที่เราเห็นแบบรูปปุ๊บเราต้องทำยังไงก่อนลูกอย่างนี้ครูบอกถ้าเราเห็นแบบรูปเราต้องทำอย่างไรก่อนครับอ่านจำนวนทั้งหมดในแบบรูปก่อนเพราะฉะนั้นทั้งต้นทางและปลายทางอ่านพร้อมกันว่ามีจำนวนใดบ้างครับ
1: 91
0: 89 87 85 83ใช่ไหมครับเราต้องการที่จะหาจำนวนถัดไปใช่ไหมก่อนอื่นเด็กๆก็ลองสังเกตก่อนเอ้ยชุดของจำนวนนี้เป็นแบบรูปที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงและถ้าเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่และถ้าเป็นลดลงลดลงทีละเท่าไหร่ใครตอบได้บ้างเอ่ยเกียร์ไหนลูกคิดว่าชุดของจำนวนนี้เพิ่มขึ้นหรือลดลงครับ
3: ลดลงครับ
0: ลดลงและคิดว่าลดลงทีละเท่าไหร่ครับ
3: 2ครับ
0: ลดลงทีละ2ใครคิดแบบเกียร์ไหนบ้างทางต้นทางและปลายทางยกมือใครว่าไม่ใช่ลดลงทีละ2มีมั้ยใครว่าไม่ใช่น่าจะเป็นเพิ่มขึ้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะ และจำนวนถัดไปล่ะควรเป็นจำนวนใดเกียร์ไหนต่อจาก83
3: 11ครับ
0: 81ใครคิดเหมือนเกียร์ไหนบ้างใครว่า81ยกมือใครว่าไม่ใช่ใครว่าไม่ใช่บ้างถ้าได้81แสดงว่าทุกคนเห็นด้วยนั่นหมายความว่าถ้าคุณครูถามคนใดแสดงว่าคนนั้นจะต้องตอบได้ใช่ไหมว่าเพราะเหตุใดอัตวันลูกทำไมถึงคิดว่าเป็น81
2: มันเป็นเลขขี้ครับมันลดลงทีละ2ครับ
0: ลดลงทีละ
2: 2
0: 2นั่นเองนะครับเอาประเมินให้ตะวันนอเยี่ยมมากนะครับเป็น81เพราะว่าอะไร83ลดลง2เป็น81นั่นเองนะครับฉะนั้นเราจะเห็นว่าถ้าเราจะหาว่าเป็นจำนวนถัดไปจำนวนถัดไปคือจำนวนใดเนี่ยเราก็อาจจะใช้แนวคิดได้อย่างหลากหลายเลยเพื่อนบอกว่าอ๋อลดลงทีละ2ถ้าไม่ใช้แนวคิดนี้ใช้แนวคิดอื่นได้ไหมลองช่วยกันคิดสิเดี๋ยวเรามาดูกันนะอัปกรณ์บอกว่าอะไรนะ
3: เป็นเลขครับ
0: เป็นจำนวนคี่ใช่ไหมครับอ๋อสังเกตว่าเป็นจำนวนคี่นะเอ้าก็คุณครูก็ตอบ79ได้นะสี่ประกรณ์ถ้าเป็นจำนวนคี่79ก็เป็นจำนวนคี่ใช่ไหมเราต้องดูอะไรด้วยความสัมพันธ์ด้วยใช่ไหมใช่ไหมดานิเอลจะเพิ่มเติมอะไรลูก
3: ถ้าเป็น81จะเป็นจำนวนคี่ของหลักหน่วยค่ะ
0: ถ้าเป็น81เป็นจำนวนคี่นะเป็นจำนวนคี่นะครับแต่ถ้าเป็น79ล่ะก็ไม่ได้เพราะไม่สอดคล้องกับความสัมพันธ์นะครับแนวคิดแรกเราอาจจะสังเกตจำนวนที่อยู่ติดกันใช่ไหมว่าต่างกันอยู่2มาดู91กับ89จะเห็นว่า89น้อยกว่าอะไรน้อยกว่า91อยู่2นั่นเองพิจารณาคู่ถัดไป87น้อยกว่า89อยู่
1: 2อ
0: ยู่2 85น้อยกว่า87อยู
1: ่
0: 2นะครับและ83น้อยกว่า85อยู
1: ่
0: 2นะฉะนั้นแล้วจำนวนที่อยู่ถัดไปต้องน้อยกว่า83อยู่2นั่นเองนั่นก็คือ81นะครับหรืออาจจะดูแนวคิดที่2นะโดยการนับถอยหลังใช้การนับถอยหลังจาก91นับถอยหลังไปถึง8991แล้วอะไร
1: 90
0: 89ใช่ไหมครับก็ถอยไป2นะ89ถอยไปเท่าไหร่เหลือ87นับถอยหลังไป89และ88 87ก็นับถอยหลังไปนะครับจะเห็นว่าถอยหลังไป2ใช่ไหมครับ87เหลือ85แสดงว่านับถอยหลังไปเท่าไหร่ครับ
1: 86
0: 85นับถอยหลังไป2ใช่ไหมครับและ85ไป83ลดลงเท่าไหร
1: ่
0: นับถอยหลังไป84 83นะครับก็จะเห็นว่าอะไรลดลง2นะครับนับถอยหลังไปนะครับใช้การนับถอยหลังนะจาก89ถึง87ก็เป็น88 87ใช่ไหมจาก87ถึง85ก็จะเป็น86 85นะครับและนับถอยหลังจาก85ถึง83ก็จะเป็น84 83นะครับฉะนั้นแล้วจะเห็นว่าอะไรครับจะเห็นว่าจำนวนทางขวาลดลงจากจำนวนทางซ้ายอยู่2นั่นเองนะฉะนั้นแล้วเราก็จะได้ว่าอะไรครับถ้าเรานับถอยหลังไปนะจาก83ถอยหลังไปอีก2ถูกไหมครับก็จะเป็นอะไรครับ80เท่าไหร่81นั่นเองนะแนวคิดอื่นล่ะใครมีแนวคิดอื่นอีกบ้างมีไหมใครมีแนวคิดอื่นอีกบ้างเราอาจจะใช้วิธีการอะไรการหาความต่างนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าจากแนวคิดที่1เนี่ยจากกับแนวคิดที่2จะคล้ายๆกันก็คือหาความต่างใช่ไหมครับถ้าเราต้องการหาความต่างในทางคณิตศาสตร์เราใช้เครื่องหมายอะไรนะใช้เครื่องหมายอะไรนะครับใช้เครื่องหมายลบนั่นเองฉะนั้นเราก็อาจจะนำจำนวนที่อยู่ติดกันนะครับโดยนำจำนวนทางขวานะครับสังเกตว่าจำนวนทางขวาเนี่ยน้อยกว่าจำนวนทางซ้ายก็จะนำจำนวนทางซ้ายลบด้วย จำนวนทางขวาที่อยู่ติดกันนะเราพบว่าอะไรลูกมาดู91กับ89ถ้าเรานำจำนวนทางซ้ายนะครับลบด้วยจำนวนทางขวานะนำจำนวนทางซ้ายลบด้วยจำนวนทางขวานะครับนั่นก็คือนำ91ลบด้วย89จะเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 2
0: ต่อไปคู่ถัดไปถ้าเรานำ89ลบด้วย87ล่ะก็เท่ากับ2เช่นกันถ้านำ87ลบด้วย85เหลือเท่าไหร่ครับ
1: 2
0: นำ85ลบด้วย83เหลือ2แสดงว่าคู่ถัดไปนะก็ต้องเป็น83ลบด้วยจำนวนใดแล้วเท่ากับ2ลูกลบด้วยจำนวนใดเท่ากับ2นะโมลูกนั่นคือ
2: 81ค่ะ
0: 81นั่นเองเยี่ยมมากนะครับเอาประมือให้นะโมหน่อยนะก็เป็นแนวคิดที่3นะครับจะเห็นว่าจากเมื่อสักครู่นี้ทั้ง3แนวคิดนะชุดของจำนวนมีความสัมพันธ์กันอย่างไรชุดของจำนวนมีความสัมพันธ์กันอย่างไรครับมีความสัมพันธ์กันอย่างไรเพิ่มขึ้นหรือลดลงครับลดลงใช่ไหมลดลงทีละลดลงครั้งละ2เท่าๆกันนะครับเราสามารถเขียนแสดงความสัมพันธ์ได้ในลักษณะนี้เลยนะอ๋อเมื่อสักครู่นี้91ลดลงไปเท่าไหร่ครับลดลง2เหลือ89จาก89ลดลง2เหลือ
1: 87
0: จาก87ลดลง2เหลือ
1: 85
0: 85ลดลง2เหลือ
1: 83
0: และ83ลดลง2เหลือ
1: 81
0: เราก็จะทราบจำนวนที่อยู่ถัดไปนั่นเองนะครับถ้าต่อจาก81ล่ะคิดว่าเป็นจำนวนใด
1: 79
0: นะเพราะว่าลดลงไป2ใช่ไหมครับหรือเราอาจจะเขียนได้ในอีก1ลักษณะนะครับลดลง2นักเรียนคิดว่าเราน่าจะใช้เครื่องหมายใดใช้เครื่องหมายใดครับดาเนียลูกใช้เครื่องหมาย
3: ลบ
0: ลบแล้วตามด้วย2นั่นเองนะครับในลักษณะนี้นะ91ลบด้วย2เหลือ89 89ลบด้วย2เหลือ87 87ลบด้วย2เหลือ
1: 85
0: 85ลบด้วย2เหลือ
1: 83
0: 83ลบด้วย2เหลือ81นั่นเองนะครับดังนั้นจึงได้ว่าชุดของจำนวนนี้มีความสัมพันธ์กันแบบลดลงทีละ2หรือชุดของจำนวนนี้เป็นแบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละ2นั่นเองนะครับนักเรียนได้เรียนรู้นะทั้งแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ2และลดลงทีละ2ไปเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวมาดูในส่วนของข้อที่3กันบ้างนะว่าเด็กๆจะตอบจำนวนที่หายไปได้หรือไม่นะครับจาก2ข้อแรกเด็กๆจะเห็นว่าเด็กๆหาจำนวนถัดไปใช่ไหมโดยสังเกตความต่างใช่ไหมครับแล้วก็ดูความสัมพันธ์ใช่ไหมครับว่าความสัมพันธ์นั้นเพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่าไหร่นะข้อที่3นักเรียนก็จะต้องใช้การสังเกตเช่นกันนะครับการที่เราจะหาได้ว่าแบบรูปของจำนวนนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างไรเด็กๆต้องทำอย่างไรก่อนเจอแบบรูปทำอย่างไรก่อนครับขั้นแรกอ่านก่อนนะดูทุกจำนวนก่อนอ่านพร้อมกันครับ189 191จำนวนที่หายไปใช่ไหมครับ195 197 199นะครับเขากำหนดให้ว่านี่คือแบบรูปของจำนวนถ้าเขากำหนดในลักษณะนี้หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเขาต้องมีความสัมพันธ์กันอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมใช่ไหมลูกอ๋อเขาต้องมีความสัมพันธ์กันนะและนักเรียนคิดว่าความสัมพันธ์นั้นคือความสัมพันธ์อะไรลูกนะโมลูก
2: การบวกครับสามความสัมพันธ์กันครับ
0: บวกนี่คืออะไรลูกเพิ่มขึ้นหรือลดลง
2: เพิ่มขึ้นค่ะ
0: เพิ่มขึ้นใช่ไหมใครเห็นด้วยกับน้ำโมบ้างยกมือปลายทางแล้วครับเพิ่มขึ้นหรือลดลงครับเห็นด้วยกับน้ำโมไหมใครเห็นด้วยยกมือใครคิดว่าไม่ใช่ใครเห็นต่างบ้างถ้าเราอ่านจากซ้ายไปขวาในลักษณะนี้นะครับจะเห็นว่าอะไรครับจะเห็นว่า แบบรูปของจำนวนมีความสัมพันธ์กันก็คือเพิ่มขึ้นทีละ2นั่นเองใช่ไหมอ๋อเพิ่มขึ้นทีละ2นะเราทราบได้อย่างไรล่ะทราบได้อย่างไรว่าเพิ่มขึ้นทีละ2ใครให้แนวคิดได้บ้างจากที่เราฟังมาทั้ง2ตัวอย่างแล้วเราทราบได้ยังไงลูกว่าเพิ่มขึ้นทีละ2ทราบได้ยังไงล่ะช่วยคิดสิช่วยคุณครูคิดสิทำอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะแนวคิดที่1นะครับนักเรียนอาจจะสังเกตจำนวนที่อยู่ติดกันใช่ไหมต่างกันอยู่เท่าไหร่ครับ
1: 2
0: ต่างกันอยู่2นะเช่น191ใช่ไหมครับมากกว่า189อยู่เท่าไหร่มากกว่า189อยู่2นะครับและเรามาดูคู่อื่นนะ197มากกว่า195อยู่เท่าไหร่ครับ2ใช่ไหมและอีก1คู่199มากกว่า197อยู่เท่าไหร่ครับ
1: 2
0: มากกว่า197อยู่2นั่นเองและนักเรียนคิดว่าความสัมพันธ์ตรงนี้ความสัมพันธ์ตรงนี้นักเรียนต้องหายังไงเกียร์ไหนลูกแสดงว่า195ต้องมากกว่าอะไร
2: 193ครับ
0: 193ใช่ไหมคิดว่าเป็น193เพราะอะไรลูก
2: เพราะว่ามันเพิ่มขึ้น2ครับ
0: เพิ่มขึ้นทีละ2ใช่ไหมแต่ถ้าเราใช้แนวคิดนี้เราก็อาจจะดูว่าอ๋อ195มากกว่าจำนวนใดอยู่2นั่นก็คือ193มันที่เกียร์ไหนบอกนะครับเอาประเมินให้เกียร์ไหนหน่อยเยี่ยมมากนะครับหรือเราอาจจะดูแนวคิดอื่นนะใครมีแนวคิดอื่นอีกบ้างมีไหมถ้าไม่คิดในลักษณะแนวคิดแรกคิดแบบอื่นได้ไหมคณิตศาสตร์มีได้หลากหลายแนวคิดนะครับถ้านักเรียนจะเดินทางไปจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งนักเรียนคิดว่ามีหลายเส้นทางไหมมีหลายเส้นทางนะครับคณิตศาสตร์เหมือนกันเลยมีโจทย์เช่นเดียวกันเป้าหมายเดียวกันนะครับไปได้หลายทิศทางได้หมายความว่าเด็กๆก็สามารถที่จะมีวิธีการที่หลากหลายในการหาคำตอบได้นะเด็กๆลองคิดสิถ้าไม่ใช่แนวคิดแรกเป็นแนวคิดอื่นได้ไหมได้แนวคิดอะไรล่ะช่วยกันคิดสิลูกถ้าเราไม่ใช้แนวคิดแรกใครคิดแบบอื่นบ้างใครคิดแบบอื่นมีไหมปลายทางเลยลูกสามารถตอบคุณครูปลายทางได้นะครับเห็นไหมเดี๋ยวมาดูกันนะเราอาจจะนับเพิ่มจาก189ไงลูกถึง191นับจาก189แล้วเป็น100อะไร190 191นะครับเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับ2ใช่ไหมจากนั้นเรามาสังเกตต่อถ้าเรานับเพิ่มจาก195ไป197 195แล้ว1906 190 7นะเพิ่มขึ้นไป2และ197ไป199เพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับเบิ้ลจะนับให้เพื่อนดูใช่ไหมจาก197ไป199นับได้ยังไงครับนับเพิ่มจาก197ไป199ให้เพื่อนๆดูสิให้เพื่อนๆปลายทางดูด้วยนะครับนับยังไง197ไป199ใช้นิ้วสิ
2: 197
0: 197แล้ว190อะไร198
2: 199คร
0: ับ ได้กี่นิ้ว
2: 2ครับ
0: ได้2นิ้วนะแสดงว่าเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับเพิ่มขึ้น
2: 2ครับ
0: เพิ่มขึ้น2นะครับนับจาก197ก็จะเป็น198 199นะครับดังนั้นจะเห็นว่าจำนวนทางขวาเพิ่มขึ้นจากจำนวนทางซ้ายอยู่2นั่นเองนะหรือแนวคิดที่3นะครับใครมีแนวคิดอื่นอีกบ้างเห็นไป2แนวคิดแล้วมีแนวคิดอื่นอีกไหมมีแนวคิดอื่นอีกไหมลูกมีไหมใช้อะไรเอ่ยมีไหมได้ไหมใช้อะไรครับประกอบลูกใช้อะไร
2: การลบครับ
0: ใช้การลบเหรอ
2: ครับ
0: เป็นแบบรูปที่ทำไมเพิ่มขึ้นน่าจะใช้การอะไรตะวันลูก น่าจะใช้การอะไรครับ
2: การบวกครับ
0: น่าจะใช้การบวกนั่นเองนะนั่นก็คืออาจจะนำจำนวนทางอะไรทางซ้ายใช่ไหมครับบวกไปเท่าไหร่บวกไป2นะครับหรือถ้าจะใช้แนวคิดประกรณ์ประกรณ์จะใช้อะไรจำนวนใดลบด้วยจำนวนใดลูกใช้แนวคิดประกรณ์ถ้าประกรณ์ใช้การลบเมื่อสักครู่นี้ประกรณ์จะนำจำนวนใดลบด้วยจำนวนใดจำนวนทางขวาลบด้วยซ้ายหรือซ้ายลบด้วยขวาลูก
2: จำนวนซ้ายลบด้วยขวาครับ
0: ต้องนำจำนวนที่
2: มาก
0: ใช่ไหมแสดงว่าต้องนำจำนวนทางอะไร
2: ซ้ายขวาครับ
0: ขวาลบด้วย
2: ซ้ายค
0: ่
2: ะ
0: จำนวนทางซ้ายนะครับก็สอดคล้องกับแนวคิดที่3นะก็คือสังเกตจำนวนที่อยู่ติดกันจะเห็นว่าจำนวนทางขวาเนี่ยมากกว่าจำนวนทางซ้ายใช่ไหมก็ลองนำจำนวนทางขวาลบด้วยจำนวนทางซ้ายนะครับนั่นก็คือลองนำ191ลบด้วย189เหลือ2นะหรืออาจจะนำ197ลบด้วย195เหลือเท่าไหร่ครับ2เช่นกันหรืออาจจะนำ199ลบด้วย197เหลือ2แสดงว่าเราต้องหาว่าอะไรลูกเราต้องหาว่าอะไรถ้าเราใช้แนวคิดนี้เราต้องหาว่า195ลบด้วยจำนวนใดแล้วเหลือ2ใช่ไหมนั่นคือจำนวนใดครับนโมลูกนั่นคือจำนวนใดครับ
2: 193คร
0: ับ นั่นก็คือ193นั่นเองนะ193ประมือให้นโมหน่อยเยี่ยมมากนะครับแม้ก็ใช้แนวคิดที่3ได้นะครับนักเรียนจะเห็นว่าจำนวนที่หายไปคือจำนวนใดก็คือ193นั่นเองนะอย่างที่นโมบอกไปเลยนะแล้วทราบได้อย่างไรนั่นก็คืออาจจะใช้แนวคิดแรกใช่ไหมนับเพิ่มจาก191ไปอีก2นะก็จะได้เป็นอะไรครับ192 193ใช่ไหมครับหรือแนวคิดที่2ก็นับจาก191ไปอะไรครับเพิ่มไปอีก2นะนั่นคือบวกเพิ่มถูกไหมครับนักเรียนจะเห็นว่าจากแนวคิดแรกกับแนวคิดที่2เนี่ยจะสอดคล้องกันแต่ทำไมแสดงเป็นเครื่องหมายนั่นเองใช่ไหมครับบวกเพิ่มอีก2นับเพิ่มนั่นคืออะไรครับใช้เครื่องหมายอะไรลูกบวกนั่นเองนำ191บวก2ก็จะเป็น193นะครับหรือแนวคิดที่3ก็อาจจะนำอะไรครับนำจำนวนทางขวาใช่ไหมลบด้วย2ใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าจำนวนทางขวามากกว่าจำนวนทางซ้ายที่อยู่ติดกันอยู่2จึงนำจำนวนทางขวาลบด้วย2จะได้195ลบด้วย2ก็จะเหลือเป็นอะไรครับ193นั่นเองนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนแรกอ๋อเราเห็นว่าอ๋อห่างกันอยู่ติดกันนะครับห่างกันอยู่เท่าไหร่นะต่างกันอยู่2ใช่ไหมเราก็ต้องหาว่าอ๋อ195ลบด้วยจำนวนใดแล้วเหลือ2ถ้าเราใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบเราจะได้ว่าอะไรครับนำ195ลบด้วย2ก็จะเท่ากับจำนวนนั้นนั่นก็คือ193นั่นเองยากไหมไม่ยากนะหรืออาจจะมีแนวคิดที่4นะครับนั่นคืออาจจะนับถอยหลังก็ได้นะก็จะสอดคล้องกับแนวคิดที่3นะคล้ายๆกันนะครับแต่ใช้การนับถอยหลังไป2ครั้งนะก็จะได้193เช่นกันนะถอยหลังจาก195นะครับและเราสามารถเขียนแสดงความสัมพันธ์ได้ในลักษณะนี้นะครับเมื่อสักครู่นี้เราจะเห็นว่าเราได้แล้วใช่ไหมลูกว่าจำนวนที่หายไปคือเท่าไหร่ครับ1คือ193ใช่ไหมครับแล้วเขาเพิ่มขึ้นใช่ไหมเพิ่มขึ้น2นั่นก็คือ189บวกด้วย2เป็น191ใช่ไหมครับ191บวกด้วย2เป็น193 193บวกด้วย2เป็น195 195บวกด้วย2เป็น197และจะพบว่า197บวกด้วย2เป็น199ฉะนั้นเวลาที่เราคิดนะครับเราก็อาจจะต้องคิดแบบย้อนกลับใช่ไหม backward ไปนะครับย้อนกลับไปว่าอ๋อ 195ก็ต้องถอยไป2หรือลดลง2นั่นก็คือลบด้วย2เหลือ193นั่นเองนะครับยากไหมลูกยากไหมไม่ยากนะถ้าไม่ยากเด็กๆลองสรุปให้ครูฟังสิว่าจากที่เราเรียนเรื่องแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละ2เด็กๆได้อะไรบ้างใครได้อะไรบ้างดาเนียลูก
3: การเพิ่มขึ้นทีละ2ค่ะ
0: การเพิ่มขึ้นทีละ2ใครได้อะไรอีกลูกวันใหม
2: ่จำนวนที่ลดลงทีละ2ค่ะ
0: จำนวนที่ลดลงทีละ2ใครได้อะไรอีกชัยพฤกษ์ชัยพฤกษ์ชัยพฤกษ์ได้อะไรลูก
2: การหาผลบวกทีละ2ครับ
0: การหาผลบวกใช่ไหมการหาผลบวกนะอะไรอีกได้อะไรอีกประกอบลูกประกอบ
2: การหาผลลบครับ
0: อ๋อการหาผลลบใครได้อะไรอีกแล้วแบบรูปสรุปแล้วแบบรูปนี่คืออะไรลูกแบบรูปของจำนวนมันมีลักษณะยังไงแบบรูปของจำนวนมีลักษณะหน้าตาเป็นยังไงประกอบลูก
2: เพิ่มทีละ2กับลดทีละ2ครับ
0: อ๋อแสดงว่าต้องมีความสัมพันธ์ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: ถ้าจะเป็นแบบรูปชุดของจำนวนนั้นต้องมีความสัมพันธ์กันใช่ไหมครับ
2: ค่ะอ
0: ย่างในที่นี้ก็คือเพิ่มขึ้นทีละ2และลดลงทีละ2นั่นเองนะครับเอาประมือให้ประกอบหน่อยนั่นคืออะไรครับจะเห็นว่าชุดของจำนวนที่มีความสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องนะในลักษณะของการเพิ่มขึ้นลดลงทีละเท่าๆกันเป็นแบบรูปของจำนวนนะครับและแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ2เป็นชุดของจำนวนที่มีความสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องในลักษณะการเพิ่มขึ้นทีละ2เท่าๆกันคุณครูถามว่าถ้าเป็นแบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละ2แล้วลูกเด็กๆคิดว่าความหมายของเขาคืออะไรลองสังเกตสิจากข้อความนี้คุณครูถามว่าแบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละ2น่าจะเป็นอย่างไรครับใครตอบคุณครูได้บ้างลองสังเกตสิอันนี้คุณครูให้ความหมายของแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ2ใช่ไหมนักเรียนลองคิดสิถ้าเป็นแบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละ2เป็นยังไงใครให้ความหมายได้บ้างมีไหมใครให้ความหมายได้บ้างลูกนโมลูกนโมแบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละ2เป็นยังไง
2: จะลดลงไปเป็นชุดของจำนวนที่มีความสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องในลักษณะของการลดลงทีละ2ครับ
0: เท่ากันใช่ไหมเยี่ยมมากนะครับเอาประมือให้นโมหน่อยเยี่ยมมากนะนั่นก็คืออะไรแบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละ2เป็นชุดของจำนวนที่มีความสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องในลักษณะของการลดลงทีละ2เท่าๆกันนะครับและสำหรับการหาจำนวนถัดไปนักเรียนคิดว่าสิ่งสำคัญในการหาจำนวนถัดไปในแบบรูปเราจะหาได้อย่างไรต้องทราบอะไรก่อนสมมติมีแบบรูปของจำนวนมาให้ปุ๊บนักเรียนทำอะไรก่อนขั้นแรกอ่านเรียบร้อยแล้วทำยังไงต่อครับต้องทราบอะไรก่อนแอปการเพิ่มขึ้นหรือลดลงนี่เราเรียกว่าอะไรนะความอะไร
1: ความสัมพ
0: ัน ธ์อะไรนะดาเนียลูกเราเรียกว่าอะไรครับ
3: ความสัมพันธ์ค่ะ
0: ต้องทราบความสัมพันธ์ก่อนนั่นเองนะครับเยี่ยมมากเลยแอปปรบมือให้ดาเนียหน่อยเยี่ยมมากนะครับจะเห็นว่าการหาจำนวนถัดไปหรือจำนวนที่หายไปในแบบรูปของจำนวนให้หาความสัมพันธ์ของแบบรูปก่อนแล้วจึงหาจำนวนนั้นนะครับเพราะว่าความสัมพันธ์ก็จะเป็นสิ่งที่นำไปสู่การทราบจำนวนที่อยู่ถัดไปหรือจำนวนที่หายไปนั่นเองเป็นเครื่องมือสำคัญเลยนะครับสำหรับแบบฝึกหัดนะครับที่จะให้นักเรียนทำนะเป็นการบ้านนะครับนั่นคือแบบฝึกหัดที่ 4.5 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.trtv.ac.th นะครับรบกวนครูปลายทางนะครับช่วยแจกแบบฝึกหัดที่ 4.5 ให้กับนักเรียนด้วยนะครับพร้อมอธิบายคำสั่งของแบบฝึกหัดที่ 4.5 และตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนด้วยนะครับนักเรียนเองก็ ทั้งต้นทางและปลายทางก็อย่าลืมอ่านคำสั่งของแบบฝึกหัดที่ 4.5 ทำแบบฝึกหัดนะครับและตรวจสอบคำตอบก่อนส่งคุณครูผู้สอนนะมาดูหน้าตาของแบบฝึกหัดนะครับแบบฝึกหัดข้อแรกข้อ1ใหญ่เขาให้ทำอะไรอ่านคำสั่งพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางครับ
1: เติม
0: คำตอบนะตัวอย่างเช่นมีแบบรูปของจำนวนมาให้ใช่ไหมครับนักเรียนต้องทำอะไรทำอะไรขั้นแรกอ่านก่อนมีจำนวนใดบ้างนะครับคือ22 24 26 28 30 32เขาให้ตอบว่าชุดของจำนวนเป็นแบบรูปที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงลูก
1: เพ
0: ิ่มขึ้นนะเราก็เขียนเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับทีละเท่าไหร่ลูกทีละเท่าไหร่ทีละ2ทราบได้ยังไงว่าเพิ่มขึ้นทีละ2ลูกต้องตอบเหตุผลได้นะโมลูกทราบได้ยังไงว่าเพิ่มขึ้นทีละ2ดูจากตรงไหน
2: ดูจากตัวเลขครับ
0: ดูจากยังไงดูยังไงจาก22ไป24
2: 22
0: 23 24ใช่มั้ยนับเพิ่มขึ้นเท่าไหร่
2: 2ค่ะ
0: เพิ่มขึ้น2นะครับอาจจะใช้การนับใช่ไหมอาจจะดูความต่างนะดูผลต่างนะครับหรืออาจจะใช้วิธีการลบใช่ไหมได้หลากหลายแนวคิดเลยแล้วแต่เราถนัดนะเพิ่มขึ้นทีละ2จำนวนถัดไปละครับคือจำนวนใดถ้าเพิ่มขึ้นทีละ2จาก32เพิ่มขึ้น2เป็น34นั่นเองนะครับเพราะว่าจะเห็นว่าอ๋อบวก2ไปใช่ไหมในลักษณะนี้นะครับเป็น34นะครับยากไหม
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากเลยนะข้อที่1ยายผ่านไปทำให้ครบทุกข้อนะครับมาดูข้อที่2ใหญ่บ้างนะข้อที่2ใหญ่เขาให้ทำอะไรอีกเช่นกัน
1: เติ
0: มคำตอบแต่รอบนี้ให้หาจำนวนที่อะไรหายไปนะครับให้เด็กๆหาจำนวนที่หายไปนะเด็กๆ ก็อาจจะต้องหาความสัมพันธ์ก่อนใช่ไหมจะเห็นว่าแบบรูปชุดนี้นะที่ครูยกตัวอย่างนะในหนังสือก็มีนะครับลดลงทีละ2จาก48ลดลง2ก็เป็น46นั่นเองนะครับหรืออาจจะนำ48ลบด้วย2ก็เหลือ46นะก็ตอบ46ทำให้ครบทุกข้อเลยนะครับให้นักเรียนทำเป็นการบ้านนะสำหรับแบบฝึกหัดที่ 4.5 นะครับสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนักเรียนก็จะยังคงอยู่ในเรื่องของแบบรูปนะครับนั่นก็คือเรื่องแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ5และลดลงทีละ5สิ่งที่ต้องเตรียมนั่นก็คือแบบฝึกหัดที่ 4.6 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.drtv.ac.th นะครับสำหรับบทเรียนในวันนี้ในเรื่องของแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ2และลดลงทีละ2ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
3: ทั้งหมดทำความเคารพ

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: หลังจากผ่านการผจญภัยมามากมาย7มหัศจรรย์ก็เดินทางมาถึงแนวป่าทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงร้องโหยหวนของสัตว์ใหญ่ดังออกมา
1: โอ้นั่นเสียงอะไรนะน่ากลัวจัง
2: มาจากในป่านั่นไงไปดูกันเร็ว

0: อ๋อเจ้าหมีนั่นเองว่าแต่อะไรนะที่ทำให้หมีร้องครวญครางอย่างนั้น
1: อุ้ยตัวใหญ่จังต้องตามระวังนะ
2: ไม่เป็นไรดูท่าจะร้องเพราะความเจ็บปวดใช่ไม่ได้ร้องเพราะดุร้าย
3: พี่เจ้าเป็นอะไรน่ะทำไมร้องเสียงดังลั่นป่าขนาดนี
4: ้ฉันเป็นหมีของคณะละครสัตว์ฉันกับลูกพยายามหนีออกมาจนถูกทำร้ายบาดเจ็บแต่พวกมันจับลูกฉันล่ามโซ่ไว้กับต้นไม้ฉันเป็นห่วงลูกเหลือเกิน
2: ใจร้ายจริง
1: ๆสงสารลูกหมีจังเลย
2: งั้นพวกเราไปช่วยลูกหมีกัน
5: เดี๋ยวแล้วจะช่วยลูกหมียังไงล่ะ
0: ทั้งหมดช่วยกันคิดคิดคิดและแล้ว
3: รู้แล้วพวกเราต้องใช้วิธีหลอกล
2: ่อล่อ
3: ใช่ต้องวางแผนซะหน่อยมาฉันจะอธิบายให้ฟัง

0: หัวแหลม
1: ฟ้าแฝดตองและตาม
2: ฉากและฉาย
1: นับ4 7มหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายากลายเป็นมนุษย์ผู้ชาย

0: วกนายกำลังหาอะไรอยู่หรอ
1: หมีมันหลุดออกจากกรงอันตรายมากนะนายเห็นบ้างไหม
0: อ๋อฉันเห็นนั่นไปทั้งนั้นแล้ว

0: ให้หนูด้วย
1: เบาๆลูกอย่าเอ็ดไปแม่มาช่วยแล้ว

0: ขอบใจพวกเธอมากนะที่ช่วยล่อคนออกไปฉันเลยไปช่วยลูกมาได
1: ้ไม่เป็นไรดีใจด้วยนะที่แม่กับลูกได้อยู่ด้วยครั้ง
2: แต่ก็ควรจะรีบหนีกันไปให้ไกลๆจากคนใจร้ายพวกนั้น
3: พวกเธอก็ต้องระวังตัวด้วยนะเดี๋ยวจะถูกพวกนั้นจับเอา
4: โชคดีนะเจ้าหมีน้อย
0: เวลาช่วยผู้อื่นแล้วมีความสุขจังยิ่งทำดีก็ยิ่งเพิ่มพลังมากขึ้นเรื่อยๆอีกด้วยและที่เพิ่มมาพร้อมกันคือความรู้สึกอ่อนโยนต่อธรรมชาติรอบตัวกับความเข้าใจสิ่งมีชีวิตทั้งหลายความผูกพันระหว่างแม่กับลูกทำให้รู้สึกได้ถึงความอบอุ่น7มหัศจรรย์พร้อมจะเดินทางต่อไปสู่จุดหมายปลายทางอีกครั้งด้วยพลังความดีที่ใกล้จะเต็มมากขึ้นทุกทีแล้ว
5: พลัง7มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกๆคน

0: สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางทุกคนเลยนะคะวันนี้พบกับคุณครูพรณภาผ่ำบนหรือว่าครูแหม่มค่ะในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะ
1: ได้ทั้งหมดทำความเคารพ
0: สวัสดีค่ะเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเลยนะคะวันนี้ค่ะเด็กๆลองดูบรรยากาศของครูแหม่มมาเป็นอย่างไรคะตอนนี้เนี่ยครูแหม่มใช้พื้นหลังเด็กๆลองดูพื้นหลังครูแหม่มน่าจะเป็นสถานที่ไหนคะ
2: ห้องเร
0: ีย
2: น
0: เป็นสถานที่ก็คือห้องเรียนนั่นเองนะคะเด็กๆลองดูค่ะห้องเรียนของเรานอกจาก

0: โต๊ะนอกจากเก้าอี้แล้วยังมีอะไรอีกที่อยู่ในห้องเรียนของเราได้ด้วยคะอะไรคะกระดานดำอะไรอีกคะกระดานไว้บอร์ดอะไรอีกคะโทรทัศน์พัดลมเป็นที่เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับเด็กๆใช่ไหมคะแล้วเวลาเด็กๆเนี่ยออกนอกห้องเนี่ยเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเนี่ยเคยปิดพัดลมกันหรือเปล่าคะทำไมเราจะต้องปิดพัดลมด้วยน้องจักรพัฒน์ค่ะทำไมเราจึงต้องปิดพัดลมก่อนที่เราออกจากห้องเรียนหรือว่าทุกครั้งที่เราไม่ได้ใช้คะ
1: เพราะจะเสียค่าไฟครับ
0: เพื่อนบอกว่าเพราะว่าจะเสียค่าไฟใช่ไหมคะมีเหตุผลอะไรอีกนอกจากเสียค่าไฟแล้วถ้าเราไม่ปิดพัดลมเนี่ยน้องพักวลันคิดว่ามีข้อเสียอะไรอีกนอกจากจะเสียค่าไฟเพิ่มขึ้นแล้วคะ
1: ทำให้ไปหมดเร็วค่ะ
0: ทำให้ไฟหมดเร็วหมายถึงอะไรคะไฟหมดเร็วเป็นอย่างไร
1: ค่าเสียหมดเร็วค่ะ
0: อะไรนะคะ
1: เป็นถึงค่าเสียหมดเร็วค่ะ
0: ค่าเสียหมดเร็วคืออะไรอะคะเด็กๆลองดูถ้าสมมติว่าเราใช้พัดลมแล้วเราปิดเราเสียบปลั๊กทิ้งไว้จะเกิดอะไรขึ้นน้องประกรณ์ถ้าเราลืมปิดหลังกลับก่อนกลับบ้านแล้วมันข้ามวันข้ามคืนเลยจะเกิดอะไรขึ้นคะ
2: พัดลมจะร้อนครับ
0: แล้วเกิดอะไรขึ้นต่อคะ
2: ช็อตครับช็อตแล้วไฟไหม้ครับ
0: ถ้าเราเสียบปลั๊กพัดลมทิ้งไว้และไม่ปิดพัดลมนะคะก็อาจจะเกิดที่เพื่อนบอกใช่ไหมคะอาจจะเกิดเพลิงไหม้อาจจะเกิดการช็อตได้นะคะเพราะฉะนั้นค่ะเมื่อเรามาอยู่รวมกันนะคะก็จะต้องมีกฎระเบียบกติกานะคะเรียกว่าเป็นข้อตกลงหรือว่าข้อแนะนำข้อควรระวังนะคะที่เด็กๆทุกคนเนี่ยจะต้องปฏิบัตินะคะซึ่งวันนี้ค่ะเด็กๆครูแหม่มจะพาเด็กๆนะคะมาเรียนรู้ในเรื่องของรู้ความทำตามได้เครื่องใช้ในโรงเรียนนะคะเครื่องใช้ไม่ได้หมายถึงแค่เครื่องใช้ไฟฟ้ายังหมายถึงสิ่งต่างๆใช่ไหมคะสิ่งต่างๆที่เราใช้ใช่ไหมหมายถึงเครื่องใช้หมดเลยมาดูกันสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะเด็กๆจะต้องบอกหลักการปฏิบัติตามคำสั่งหรือข้อแนะนำในการใช้สถานที่สาธารณะได้อ่านคำสั่งหรือข้อแนะนำในการใช้สถานที่สาธารณะได้ปฏิบัติตามคำสั่งหรือข้อแนะนำในการใช้สถานที่สาธารณะได้เห็นความสำคัญของการอ่านข้อเขียนเชิงอธิบายหรือข้อแนะนำนั่นเองนะคะนอกจากสถานที่แล้วนะคะวันนี้ครูแหม่มจะพาเด็กๆ เนี่ยมาเรียนรู้มาใช้มาลองดูการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านะคะว่าเด็กๆ เนี่ยสามารถใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าตามคำแนะนำนะคะที่เขาเขียนมาเด็กๆ เคยเห็นคำแนะนำในการเครื่องใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าไหมคะเด็กๆต้นทางบอกว่าเคยเห็นผ่านตามาบ้างแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียกว่าลงลึกถึงรายละเอียดนะคะว่าทำไมเราถึงต้องรู้จักอ่านนะคะข้อแนะนำให้เราปฏิบัติตามนะคะเพื่อป้องกันอุบัติเหตุต่างๆนั่นเองนะคะเอาละค่ะมาดูกันค่ะเด็กๆการอ่านข้อเขียนเชิงอธิบายนะคะหมายถึงอะไรการอ่านข้อเขียนเชิงอธิบายนะคะจะหมายถึงข้อเขียนเชิงอธิบายเนี่ยเป็นข้อความที่แจ้งเรื่องราวต่างๆเพื่ออธิบายและแนะแนวทางการปฏิบัติให้ผู้อ่านทราบเช่นการใช้สถานที่สาธารณะการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเขาจะมีข้อเขียนเชิงอธิบายให้เด็กๆดูว่าเครื่องใช้นั้นหรือสถานที่นั้นเนี่ยเขาต้องการให้เด็กๆปฏิบัติอย่างไรจึงจะปลอดภัยนั่นเองนะคะมาดูข้อควรปฏิบัติในการอ่านข้อเขียนเชิงอธิบายกันค่ะเด็กๆกลุ่มที่1อ่านข้อที่1ค่ะ
3: อ่านรายละเอียดของข้อเขียน
0: 1เลยเราจะต้องอ่านรายละเอียดของข้อเขียนว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าของเราเนี่ยเขามีข้อแนะนำมีรายละเอียดอย่างไรนะคะข้อที่2ค่ะกลุ่มที่2ค่ะข้อที่2นะคะเด็กๆเมื่อเราอ่านรายละเอียดแล้วนะคะเราก็จะต้องทำความเข้าใจว่าข้อเขียนนั้นต้องการให้เด็กๆปฏิบัติหรือว่าเป็นข้อแนะนำนะคะที่เด็กๆควรปฏิบัตินั่นเองค่ะต่อไปค่ะข้อที่3

0: งที่3ค่ะ
1: ปฏิบัติตนก่อนค่ะ
2: ปฏิบัติตนตามข้อแนะนำหรือคำสั่งในงานเขียนนั้น
0: เด็กๆก็จะต้องปฏิบัติตนตามข้อแนะนำหรือคำสั่งนะคะในสิ่งที่เด็กต้องการอ่านนั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูกันเด็กคิดว่าสถานที่นี้คือสถานที่ไหนคะ
2: โรงเร
0: ียนเมื่อเด็กๆมาถึงโรงเรียนเดี๋ยวคุณครูไล่ไปแบบนี้เมื่อเราเดินเข้ามาถึงโรงเรียนใช่ไหมคะเด็กๆลองดูมีป้ายอะไรบอกอยู่คะ
2: ห
0: ้
2: ามให
0: ้อาหารสัตว์แต่น้องแมวเนี่ยที่อยู่ตรงนี้เนี่ยน่าสงสารจังเลยผอมโซเราควรที่จะให้อาหารน้องไหมคะทำไมถึงไม่ควรคะเพราะว่าอะไรคะน้องวันใหม่เพราะว่าอะไรทำไมเราถึงห้ามให้อาหารสัตว์แต่ว่าเราสงสารน้องแมวตัวนี้นะ
3: เพราะว่าป้ายเขียนว่าห้ามให้อาหารสัตว์ค่ะ
0: ถูกต้องค่ะเพราะว่าป้ายเนี่ยเขียนว่าห้ามให้อาหารสัตว์นะคะถึงแม้ว่าเราจะใจดีนะคะโอ้โหอยากใจอ่อนให้อาหารสัตว์มากเลยนะคะแต่ไม่ควรทำนะคะเพราะมีป้ายเตือนอยู่ซึ่งอาหารที่เราให้เนี่ยอาจจะทำให้เกิดความสกปรกบริเวณโรงเรียนแบบนี้เข้าใจไหมคะอาจจะเกิดแมวเนี่ยอาจจะเรียกว่าอุจจาระปัสสาวะกลืนกลาดแล้วอาจจะส่งกลิ่นเหม็นให้กับเราได้นะคะต่อไปมาดูมุมนี้ก่อนที่จะขึ้นอาคารเรียนเด็กๆเห็นป้ายที่เขียนว่าอะไรคะ
2: กรุณา
0: ทิ้งขยะให้ลงในถังนะคะเป็นสิ่งที่ควรทำไหมคะควรทำเลยนะคะเด็กๆก็จะต้องทิ้งขยะให้ลงถังไม่ทิ้งขยะบริเวณที่เป็นสนามหญ้าแบบนี้นะคะและก่อนที่เราจะขึ้นอาคารเรียนค่ะมีป้ายเขียนว่ากรุณาอย่าส่งเสียงดังเราจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรคะไม่ส่งเสียงดังก่อนขึ้นตึกนั่นเองนะคะนี่ก็คือการอ่านข้อเขียนเชิงอธิบายนะคะสำหรับการใช้สถานที่สาธารณะในโรงเรียนนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูข้อปฏิบัติข้อแนะนำในการใช้เครื่องไฟฟ้าทุกเครื่องเลยว่าเราควรที่จะปฏิบัติอย่างไรมาดูข้อแรกอย่าเสียบปลั๊กไฟหรือเปิดปิดสวิตช์ไฟขณะที่ตัวเปียกเพราะอาจจะทำให้ไฟดูดได้อันนี้คุณครูเคยเรียกว่ามีประสบการณ์วันนั้นนะคะเรียกว่ารีบมากน่าจะอยู่ช่วงประถมศึกษาปีที่6ค่ะเด็กๆย้อนกลับไปหลายปีมากคือครูแหม่มเนี่ยรีบคุณพ่อคุณแม่จะพาไปห้างสรรพสินค้าใช่ไหมคะอาบน้ำเสร็จนะคะตัวเปียกก็ห่มผ้าขนหนูเนี่ยออกมาตัวเดียวจากห้องน้ำนะคะแล้วก็มาเสียบปลั๊กไฟปลั๊กเตารีดนะคะเด็กๆคิดว่าเกิดอะไรขึ้น
2: ไฟด
0: ูดเข้าไปเป็นเข้าไปในรูของปลั๊กไฟนะคะนิ้วของครูแหม่มเนี่ยเรียกว่าเป็นวงกลมไหม้เลยนะคะแล้วก็ต้องเข้าโรงพยาบาลนะคะอยู่ในห้อง ICU เพื่อดูอาการถึง2วันเลยนะคะแต่ตอนที่ครูแหม่มเนี่ยโดนดูดเรียกว่าคุณแม่เนี่ยอยู่ใกล้ๆนะคะคุณแม่ก็ใช้วิธีอะไรเด็กๆลองอะไรนะคะแต่คุณแม่ไม่ได้ปิดปลั๊กไฟคุณแม่ไม่ได้ถอดปลั๊กไฟคุณแม่ครูแม่มใช้วิธีใช้เท้าเนี่ยผลักตัวครูแม่มนะคะเพื่อให้ตัวเนี่ยหลุดออกจากปลั๊กไฟนะคะเรียกว่าเป็นนาทีชีวิตเลยใช่ไหมคะพอถูกไฟดูดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยร่างกายก็ยังปกตินะคะยังมีสติครบถ้วนแต่ว่าต้องไปดูอาการที่โรงพยาบาลนะคะเผื่อว่าข้างในเนี่ยได้รับการเรียกว่าการกระทบกระเทือนสิ่งต่างๆนะคะก็ต้องรอดูอาการนั่นเองนะคะอันนี้ให้เด็กๆจำไว้เลยว่าถ้าตัวเปียกเนี่ยอยากนำมือนะคะไปเปิดปิดสวิตช์ไฟหรือว่าไปเสียบปลั๊กต่างๆนั่นเองนะคะข้อที่2ค่ะเด็กๆให้เด็กๆออกเสียงค่ะ

็กคนไหนเคยนำนิ้วมือหรือสิ่งต่างๆเข้าไปแย่ในรูปลักษ์ไหมคะเด็กๆคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราเอามือเข้าไปแย่ไฟดูดไฟอาจจะช็อตได้นะคะแล้วก็เด็กๆคนไหนที่มีน้องอายุเล็กๆเนี่ยต้องระมัดระวังให้ดีเพราะว่าเด็กเนี่ยเรียกว่าเป็น

0: ของคู่กันนะคะของสวิตช์ไฟแล้วก็รูของปลั๊กไฟนะคะเพราะฉะนั้นต้องดูแบบว่าไม่คลาดสายตาเลยนะคะข้อที่3ค่ะเด็กๆเอาเสียงค่ะมีบ้านไหนมีบ้านของนักเรียนคนไหนที่เรียกว่าครูแหม่มเห็นบ่อยปลั๊กไฟเนี่ยบางบ้านใช่ไหมคะก็จะบอกว่าขาดแล้วใช่ไหมคะเห็นแต่ทองแดงข้างในมีใครยังใช้อยู่ไหมคะห้ามใช้นะคะเด็กๆเพราะว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุไฟดูดไฟช็อตได้นั่นเองนะคะต่อไปข้อที่4ดูแลรักษาความสะอาดของเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่เสมอนะคะและข้อสุดท้ายค่ะปิดสวิตช์ไฟและดึงปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อเลิกใช้งานเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานและป้องกันการเกิดเพลิงไหม้นั่นเองหรืออัคคีภัยเก่งมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะเด็กๆมาดูกันบ้างในโรงเรียนของเราเนี่ยแต่ละโรงเรียนก็จะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าที่แตกต่างกันออกไปนะคะคุณครูได้นำเครื่องใช้ไฟฟ้าที่คิดว่าแต่ละโรงเรียนเนี่ยน่าจะมีนะคะอย่างแรกเลยคืออะไรคะเด็กๆพัดลมบางโรงเรียนก็จะเป็นพัดลมแบบนี้บางโรงเรียนก็จะเป็นพัดลมติดผนังใช่ไหมคะอ่ะเด็กๆคิดว่าข้อแนะนำในการใช้พัดลมมีอะไรบ้างในขอยกตัวอย่างน้องชัยพฤกษ์1ข้อค่ะมีอะไรบ้างที่จะเป็นข้อแนะนำในการใช้พัดลม
1: ใช้แล้วปิดครับ
0: ใช้แล้วปิดสวิตช์ทุกครั้งนั่นเองนะคะมาดูข้อแนะนำการใช้พัดลมค่ะเด็กๆ1เลยต้องเลือกใช้เลือกซื้อที่มีเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือว่าที่เรียกว่ามอกนั่นเองนะคะติดอยู่นะคะไม่ควรเปิดพัดลมใกล้ผ้าม่านมุ้งเพราะพัดลมเนี่ยจะดูดวัสดุที่เบาเนี่ยเข้าไปพันในเครื่องนะคะซึ่งอาจจะเกิดอันตรายใบพัดแตกได้นะคะห้ามพ่นสเปรย์ทุกชนิดเข้าไปในตัวพัดลมโดยเด็ดขาดถ้าเราพ่นสเปรย์เข้าไปเนี่ยเด็กๆคิดว่ามันจะเป็นยังไงมันก็จะพัดมาหาหน้าเราใช่ไหมคะก็อาจจะเกิดอันตรายได้นะคะห้ามใช้นิ้วมือดินสอหรือสิ่งต่างๆแย่เข้าไปในตะแกรงพัดลมในขณะที่ใบพัดกำลังหมุนใครเคยทำบ้างสารภาพมาพัดลมกำลังหมุนอยู่เลยขอสักหน่อยอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเอาดินสอแย่เข้าไปเป็นยังไงคะดินสอหักแล้วก็อาจจะหมุนอาจจะมาโดนหน้าเราอาจจะมาโดนตัวเราหรือว่าอาจจะมาโดนตาเราได้นะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางของครูแหม่มอย่าทำนะคะต่อไปข้อที่5หากชิ้นส่วนของอุปกรณ์ไฟฟ้าเช่นสายไฟมอเตอร์ชำรุดเนี่ยไม่ควรซ่อมด้วยตัวเองนะคะควรที่จะไปส่งร้านให้ซ่อมใช่ไหมคะเพราะว่าเราเนี่ยเรียกว่าไม่ได้จบช่างที่เป็นช่างซ่อมมาใช่ไหมคะก็ควรที่จะให้คนที่ชำนาญเนี่ยซ่อมนั่นเองนะคะต่อไปอันนี้คืออะไรเด็กๆบางคนบอกว่าบางคนเรียกว่าทีวีบางคนเรียกว่าโทรทัศน์เวลาที่เราเรียกเนี่ยที่เป็นภาษาทางการเราควรที่จะใช้คำว่าอะไรคะเราควรที่จะใช้คำว่าโทรทัศน์นั่นเองนะคะมาดูข้อแนะนำในการใช้โทรทัศน์1เลยวางโทรทัศน์ไว้ในที่ที่ถ่ายเทสะดวกนะคะตั้งให้ห่างจากผนังอย่างน้อย10เซนติเมตรเพราะว่าเด็กๆลองสังเกตโทรทัศน์ของเราเนี่ยด้านหลังมันจะเป็นที่ระบายความร้อนใช่ไหมคะถ้าร้อนเกินไปเนี่ยก็อาจจะเกิดเพลิงไหม้ได้ไม่ควรเสียบปลั๊กทิ้งไว้อาจทำให้เกิดอันตรายในขณะที่ฝาแลบได้ก่อนทำความสะอาดโทรทัศน์เนี่ยควรที่จะถอดปลั๊กทุกครั้งนะคะป้องกันการเกิดไฟช็อตไฟดูดนะคะและข้อสุดท้ายเหมือนกับพัดลมเลยหากโทรทัศน์ชำรุดนะคะไม่ควรซ่อมเองนะคะต่อไปค่ะเด็กๆนี่เลยตู้กดน้ำโรงเรียนไหนมีตู้กดน้ำบ้างคะโรงเรียนเรามีตู้กดน้ำนะคะโรงเรียนบางไกลกังวลมีตู้กดน้ำแล้วโรงเรียนเด็กๆล่ะคะมีหรือเปล่าตู้กดน้ำเนี่ยเราจะเห็นหลายข่าวเลยมีใครเคยเห็นข่าวเกี่ยวกับตู้กดน้ำบ้างน้องชัยพฤกษ์เห็นข่าวหรือได้ยินข่าวเกี่ยวกับเรื่องตู้กดน้ำเรื่องอะไรบ้างคะก็น้องยกมือเมื่อสักครู่อะค่ะอุปกรณ
2: ์เห็นไปจับตะแกรงของตู้กดน้ำแล้วไฟช็อตครับ
0: น้องบอกว่าน้องเคยเห็นข่าวว่ามีคนไปจับตะแกรงหรือว่า ยืนบริเวณตู้กดน้ำแล้วเกิดไฟฟ้ารั่วอาจทำให้ไฟดูดไฟช็อตถึงขั้นมีนักเรียนเสียชีวิตเลยนะคะเพราะฉะนั้นการใช้ตู้กดน้ำเนี่ยเด็กๆจะต้องปฏิบัติตาม

0: ข้อแนะนำของตู้กดน้ำนะคะแล้วก็รวมไปถึงผู้ที่ติดตั้งตู้กดน้ำด้วยนะคะก็จะต้องติดตั้งให้มีความปลอดภัยนั่นเองค่ะมาดูข้อแรกเมื่อติดตั้งตู้กดน้ำจะต้องติดตั้งสายดินทำไมถึงต้องติดตั้งสายดินเพราะว่าอะไรคะเพราะสายดินเนี่ยจะช่วยไม่ทำให้เกิดไฟรั่วได้นะคะทุกครั้งเวลาเดี๋ยวนี้เวลาที่ติดอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆแอร์มีอะไรอีกคะเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องซักผ้าเนี่ยทุกวันนี้นะคะจะมีเขาจะพ่วงมาให้ติดสายดินทุกครั้งถ้าไม่ติดสายดินเนี่ยจะไม่สามารถใช้งานได้นั่นเองนะคะมาดูข้อที่2ติดตั้งเครื่องป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่วนะคะนี้สำคัญมากเลยนะคะและข้อสุดท้ายค่ะติดตั้งเครื่องกดน้ำในบริเวณที่เป็นฉนวนไฟฟ้าและไม่เปียกชื้นเช่นพื้นที่ปูด้วยยางและไม่ควรให้มีน้ำชื้นแฉะเด็กๆคิดดูเวลาที่เราดื่มน้ำเนี่ยจากตู้กดน้ำเนี่ยเราควรที่จะมีสิ่งอะไรไปรองน้ำแก้วน้ำใช่ไหมคะเด็กๆทุกคนจะต้องใช้แก้วน้ำในสมัยที่คุณครูอยู่มัธยมเนี่ยมีเพื่อนของครูแมมไม่ใช้แก้วใช้มือรองเป็นแก้วแล้วใช้วิธีดื่มจากมือเด็กๆคิดว่าสะอาดไหมคะไม่สะอาดแล้วบริเวณตรงนี้ค่ะเด็กๆถ้าสมมติว่าเรามีการสัมผัสน้ำลายไปแล้วเกิดเชื้อโรคไหมคะเกิดเชื้อโรคก็ทำให้เกิดโรคต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางของครูแหม่มนะคะต้องใช้แก้วน้ำนะคะในการรองน้ำจากตู้กดน้ำทุกครั้งนะคะต่อไปค่ะเด็กๆนี่เลยเรามาดูบางโรงเรียนก็อาจจะมีวิชาคหกรรมใช่ไหมคะก็จะต้องใช้เตาไฟฟ้าหรือว่าบ้านของเด็กๆก็มีนะคะก็สามารถนำไปปฏิบัติได้นะมาดูข้อแรกหลีกเลี่ยงการวางวัสดุติดไฟหรือพลาสติกลงบนพื้นผิวเตาไฟฟ้าทำไมถึงต้องหลีกเลี่ยงคะเพราะว่าอะไรน้องชัยพฤกษ์ทำไมถึงต้องหลีกเลี่ยงพลาสติกหรือว่าสิ่งต่างๆสิ่งที่ติดไฟเนี่ยบริเวณเตาไฟฟ้า
1: เพราะว่าจะทำให้พลาสติกละลายได้ครับ
0: เพราะอาจจะทำให้พลาสติกหรือเชื้อที่ติดไฟเนี่ยละลายแล้วก็เกิดเพลิงไหม้ใช่ไหมคะข้อที่2ไม่ควรติดตั้งเตาไฟฟ้าบริเวณที่มีความร้อนสูงเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่เกิดกับเครื่องหรือทำให้เครื่องทำงานผิดปกตินะคะข้อต่อไปกลุ่มที่2ค่ะอ่านข้อต่อไปค่ะตอนนี้เราอยู่ข้อที่เท่าไหร่แล้วคะอ่านข้อที่3ค่ะ
2: หลีกเลี่ยงความเสียหายค่ะบริเวณที่ทำอาหารเครื่องจักรขนาดใช้งานกระจก
0: กระจกเตาจะมีความร้อน
2: อาจ
0: เป็นอันตรายได้เวลาเด็กๆอ่านอย่าลืมอย่าเพิ่มคำศัพท์หรือลดคำศัพท์ของข้อความที่เราอ่านนะคะให้ดูให้ดีๆแล้วก็อ่านนะต่อไปข้อที่4ค่ะกลุ่มที่5ควรหยุดใช้งานทันทีนะคะเมื่อพบว่ากระจกหน้าเตาแตกและสุดท้ายไม่ควรปล่อยให้เด็กเล่นเตาไฟฟ้ามีไหมมีใครเล่นเตาไฟฟ้าไหมคะไม่มีนะคะเพราะอาจจะเกิดความร้อนนะคะแล้วก็อาจจะเกิดไฟดูดได้นะคะต่อไปค่ะเด็กๆนอกจากเครื่องใช้ในโรงเรียนแล้วเรายังจะต้องรู้จักการปฏิบัติตามการอ่านข้อเขียนเชิงอธิบายนะคะของการใช้สถานที่สาธารณะการใช้สถานที่สาธารณะที่เด็กๆเนี่ยจะต้องไปทุกวันคือที่ไหนคะ
2: โรงเรียน
0: โรงเรียนเพราะฉะนั้นก็จะต้องปฏิบัติตามนะคะสิ่งต่างๆที่โรงเรียนกำหนดนะคะเพื่อที่อยู่กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขมาดูกันนี่เลยข้อเขียนเชิงอธิบายในการใช้สถานที่สาธารณะก็คือโรงเรียนของเรามาดูข้อแรกค่ะเด็กๆที่ไหนคะ
2: โรงอาหาร
0: โรงอาหารเด็กๆคิดว่ามีข้อปฏิบัติที่เราเนี่ยเคยเห็นข้อไหนบ้างเพื่ออยู่กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขใครจะยกตัวอย่างบ้างคะน้องจักรพัฒน์ค่ะน้องจักรพัฒน์ข้อปฏิบัติในโรงอาหารมีอะไรบ้างขอ1ข้อค่ะ
3: ไม่วิ่งเล่นในโรงอาหาร
0: ไม่วิ่งเล่นในโรงอาหารเก่งมากค่ะมาดูของครูแหม่มบ้างที่ครูแหม่มนำมาข้อควรปฏิบัติในการใช้โรงอาหารนะคะ1เลยเมื่อเข้าโรงอาหารนะคะเด็กๆจะต้องล้างมือด้วยสบู่ก่อนรับประทานอาหาร

0: นระยะห่างขณะรอซื้ออาหารแล้วก็จะต้องต่อคิวด้วยนะคะไม่แซงคิวผู้อื่นนะรับประทานอาหารด้วยช้อนหรือว่าส้อมส่วนตัวไม่เรียกว่าใช้ช้อนส้อมหรือว่าไม่ตักอาหารจากถาดหรือว่าจานของผู้อื่นเหมือนกับใครคะโจเก่งมากนะคะแล้วก็นั่งรับประทานอาหารโดยเว้นระยะห่างมีระเบียบไม่เล่นกันนะคะแล้วก็สุดท้ายนำภาชนะวางจุดที่กำหนดจะเด็กๆนะคะจะต้องเก็บถาดหรือว่าเก็บจานนะคะไปไว้ในจุดที่กำหนดทุกครั้งนะคะต่อไปการใช้ห้องคอมพิวเตอร์มีอะไรบ้างน้องชัยพฤกษ์ค่ะ
1: ใช้ในเวลาที่เขากำหนดครับ
0: ใช้ในเวลาที่กำหนดเก่งมากค่ะน้องประกรณ์ค่ะ
2: ไม่กดแป้นพิมพ์แรงๆครับ
0: ไม่กดแป้นพิมพ์หรือใช้สิ่งต่างๆเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แรงๆนะคะอ่ะน้องแกไหน
2: ไม่นำอาหารเข้ามากินในห้องคอมพิวเตอร์ครับ
0: ไม่นำอาหารหรือเครื่องดื่มเข้ามารับประทานในห้องคอมพิวเตอร์ยอดเยี่ยมมากค่ะมาดูข้อปฏิบัติในการใช้ห้องคอมพิวเตอร์1เลยจะต้องแต่งกายให้สุภาพ2ไม่คุยหรือส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น3ไม่นำอาหารหรือเครื่องดื่มเข้ามารับประทาน4ต้องลงชื่อเพื่อขอใช้งานคอมพิวเตอร์ทุกครั้งและ5ใช้บริการคอมพิวเตอร์ได้ครั้งละ1ชั่วโมงนี่ก็คือการจำลองข้อปฏิบัตินะคะที่ครูแหม่มได้นำมานะบางโรงเรียนอาจจะมีข้อปฏิบัติหรือข้อแนะนำที่แตกต่างกันนะคะเด็กๆก็จะต้องปฏิบัติตามสถานที่ที่เราอยู่นั่นเองนะคะต่อไปนี่เลยการใช้หมุดน่าจะมีข้อปฏิบัติอะไรบ้างน้องอีฟค่ะ
3: ไม่ส่งเสียงดังค
0: ่
3: ะ
0: ไม่ส่งเสียงดังน้องเจด้าค่ะ
4: ไม่นำอาหารเข้ามากิน
0: ไม่นำอาหารเข้ามารับประทานนะคะต่อไปน้องภาวรันค่ะ
5: ไม่ขีดเขียนสมุดในห้องสมุดค่ะ
0: ไม่ขีดเขียนกรีกฉีกใช่ไหมคะหนังสือในห้องสมุดนะคะมาดูของครูแหม่มบ้างนะคะนี่เลยข้อแรกแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย2ไม่คุยหรือส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น3ไม่นำอาหารหรือเครื่องดื่มเข้ามารับประทาน4ไม่ขีดเขียนลงในหนังสือไม่ตัดหรือฉีกหนังสือและไม่ควรพับหนังสือนะคะ5สำหรับผู้มีบัตรสมาชิกห้องสมุดสามารถยืมหนังสือได้ดังนี้มีกฎระเบียบของครูด้วยนะคะครูยืมหนังสือได้ครั้งละ7เล่มส่วนนักเรียนยืมหนังสือได้ครั้งละ5เล่มโดยยืมได้ครั้งละ5วันเท่านั้นเขาก็จะมีวันบอกใช่ไหมคะเหมือนกับที่เด็กๆเนี่ยได้ไปยืมหนังสือในห้องสมุดของโรงเรียนเราใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าครูแหม่มไม่อยากไปต่อคิวคุณครูบรรณารักษ์เลยแถวยาวมากเลยครูแหม่มแอบเอาออกไปนอกห้องได้ไหมคะเพราะว่าอะไรคะเป็นทรัพย์สินของห้องสมุดนะคะไม่ควรทำนะต่อไปค่ะเราจะมาทำกิจกรรมถึงตาหนูลองดูบ้างนะคะโดยคุณครูนะคะปลายทางแบ่งเด็กๆนะคะเป็น5กลุ่มแล้วเดี๋ยวเราจะหมุนวงล้อกลุ่มไหนที่ได้สถานที่ไหนในโรงเรียนนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆเขียนข้อปฏิบัติที่ควรมีในห้องนั้นนะคะเอาละค่ะกลุ่มแรกที่จะได้ออกมากลุ่มที่เรียบร้อยที่สุดเด็กๆปลายทางเดี๋ยวอ้างอิงจากกลุ่มของเพื่อนได้เลยนะคะว่าอยู่กลุ่มไหนก็สามารถเขียนสถานที่นั้นได้เลยนะคะเขียนอย่างน้อย5ข้อได้ไหมคะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้ออกมานำเสนอนะคะเอาละค่ะกลุ่มที่เรียบร้อยที่สุดและมีส่วนร่วมในวันนี้มากที่สุดนะคะกลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่4มาเลยค่ะ1คนค่ะเดี๋ยวให้กลุ่มที่4หมุนวงล้อนะคะแล้วกลุ่มอื่นจะได้ไม่เหมือนเพื่อนถ้าได้ซ้ำนะคะเดี๋ยวให้หมุนวงล้อใหม่พร้อมไหมคะกดได้เลยค่ะกดอีกหนึ่งครั้งค่ะห้องที่กลุ่มที่4ได้คือห้องอะไรคะ
6: คอมพิวเตอร์
0: ห้องคอมพิวเตอร์กลุ่มที่4ลงมือทำได้เลยไม่เสียงดังนะคะต่อไปกลุ่มที่จะได้ออกมากลุ่มที่2ค่ะมาเลยค่ะกลุ่มที่2ค่ะมาเลยกลุ่มที่2ของเด็กๆปลายทางจะได้อะไรมาดูกันกดเลยกดอีกครั้งค่ะให้กดอีก1ครั้งค่ะกลุ่มที่2ของเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางได้อะไรคะสนามเด็กเล่นนะคะเขียนข้อปฏิบัติเกี่ยวกับ

0: สนามเด็กเล่นนะคะต่อไปกลุ่มที่3ค่ะออกมาเลยค่ะกลุ่มที่3จะได้สถานที่ไหนเอ่ยกลุ่มที่3ได้สถานที่ไหนคะโรงอาหารเขียนได้เลยค่ะต่อไปกลุ่มที่1ค่ะมาค่ะกลุ่มที่1ค่ะมาเลยค่ะห้องคอมพิวเตอร์ไปแล้วกดอีกค่ะกลุ่มที่1ได้อะไรคะห้องน้ำนั่นเองลงมือทําได้เลยค่ะแล้วกลุ่มสุดท้ายจะได้อะไรคะห้องเรียนนั่นเองนะคะกลุ่มที่5ได้ห้องเรียนนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะข้อนะคะเขียนสถานที่ก่อนไม่ได้สถานที่ไหนนะคะเขียนให้เต็มบรรทัดค่ะเขียนให้เต็มบรรทัดเด็กๆเขียนให้เต็มบรรทัดนะคะช่วยกันคิดในกลุ่มก่อนนะคะเขียนไปเลยนะคะห้องเรียนมีอะไรบ้างคะข้อปฏิบัติไม่นำอาหารเข้าไปรับประทานในห้องเรียนเก่งมากค่ะเด็กๆ เขียนข้อด้วยนะคะเขียนเลขที่ด้วยนะเขียนเลขข้อด้วยนะคะเขียนข้างหน้าก็ได้ค่ะเร่งมือเลยค่ะน้องชัยเพลิกเขียน1คนก็ได้ค่ะแต่ว่าให้ช่วยกันคิด นะคะเขียนไล่ลงไปค่ะไล่ลงไปนะไล่ลงไปข้างล่างเลยนะคะ5ข้อค่ะใครเขียนข้างบนนะคะใครเขียนข้างบน
1: เป็นมี่
0: หรอลายมือสวยงามกลุ่มนี้ไวเลยค่ะเพื่อนเขียนไป2ข้อแล้วค่ะมีอะไรบ้างคะต้องช่วยกันคิดไม่อะไรคะไม่ทิ้งขยะลงในไม่สูบบุหรี่เก่งมากได้2ข้อแล้วมีอะไรอีกคะมีอะไรอีกกลุ่มนี้ทิ้งขยะในห้องน้ำได้ไหมคะไม่ทิ้งขยะลงในอ่างล้างหน้าเก่งมากเปิดน้ำทิ้งไว้ได้ไหมคะเขียนลงไปได้เลยไม่เปิดน้ำทิ้งไว้นะคะให้ปณิดาเขียนก็ได้ค่ะเขียน1คนก็ได้นะคะแต่ว่าคนอื่นช่วยกันนะตัวเลขต้องเขียนเป็นเลขไทยนะคะเร่งมือเลยเสร็จแล้วหรอคะ

0: มเหรอคะเขียนให้เต็มบรรทัดนะคะเขียนขึ้นไปให้เต็มบรรทัดค่ะเขียนแค่คนเดียวก็ได้นะคะแต่ว่าช่วยกันคิดนะเหลือเวลาอีก5 นาที 5 นาทีค่ะเร่งมือเลย5 นาทีนะคะเขียนคนเดียวก็พอแล้วค่ะเร่งมือเลยค่ะ5 นาทีนะ5 นาทีนะคะข้อ เร่งมือเลยค่ะกลุ่มนี้ได้2 ข้อเองนะคะเขียนเร็วๆค่ะไม่วิ่งเล่นไม่ส่งเสียงดังแล้วข้อสุดท้ายคืออะไรคะไม่พูดคำหยาบให้มาเขียนในข้อนี้นะมีอีกไหมมีอะไรคะเบิ้ล
1: ไม่พูดคำหยาบให้มาเขียนตรง
0: นี้เขียนข้อ5ก็ได้ค่ะเขียนข้อ5ก็ได้นะเหลือเวลาอีก3 นาที 3 นาทีค่ะส่งเสียงดังหนูจะมาใส่ข้อไหนไม่ส่งเสียงดังและไม่พูดคำหยาบหรือจะมาใส่ในข้อนี้คะ
1: ข
0: ้อนี้เขียนได้เลยเสร็จแล้วมีกลุ่มเสร็จแล้วเหลือเวลาอีก1 นาทีเท่านั้นเดี๋ยวให้กลุ่มนี้ใครออกไปนำเสนอคะไม่ใช้ช้อนด้วยดออัวยอด้วยไม่โทด้วยนะคะลบก่อนร่วมกันก็ได้ค่ะไม่ใช้ช้อนร่วมกันใช้คำว่าร่วมหมายถึงว่าไม่ใช้ช้อนของผู้อื่นใช่ไหมคะด้วยดออัวยอด้วยไม่โทด้วยไม่มีสระไม่ใช่สระเอค่ะ
2: เดียวค
0: ่
2: ะ
0: ไม่ใช้ช้อนเดียวกันโอเคไม่ใช้ช้อนเดียวกันยอยอค่ะยอหมดเวลาเด็กๆนั่งที่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ากลุ่มไหนจะได้ออกมานำเสนอกลุ่มแรกเอาทุกคนประมือ1 ครั้ง 2 ครั้ง 3 ครั้งเดี๋ยวคุณครูจะดูว่าเด็กๆปฏิบัติตามคำสั่งของครูแหม่มถูกต้องหรือเปล่าเอามือจับหัวไหล่เอวหัวไหล่เอวยกเอวยกเอวนั่งตัวตรงค่ะนั่งตัวตรงนะคะมาดูกันว่ากลุ่มไหนจะได้ออกมานำเสนอกลุ่มแรกมาดูกันค่ะกลุ่มแรกก็คือห้องน้ำค่ะห้องน้ำออกมาได้เลยกลุ่มแรกค่ะคือใครออกมานำเสนอเอ่ยน้องใบพลูปรบมือให้น้องใบพลูค่ะมาเลยค่ะน้องใบพลูค่ะสถานที่ที่กลุ่ม1ได้นะคะก็คือห้องน้ำมาดูสิ่งที่กลุ่ม1คิดว่าข้อที่ควรปฏิบัติในห้องน้ำมีอะไรบ้าง
3: ไม่ทิ้งขยะลงในโถส้วม
0: ไม่ทิ้งขยะลงในโถส้วมหรือที่เราเรียกว่าชักโครกนั่นเองนะคะต่อไปค่ะ
3: ไม่เปิดน้ำทิ้งไว้ในห้องน้ำ
0: ไม่เปิดน้ำทิ้งไว้ในห้องน้ำควรที่จะปิดน้ำปิดไฟทุกครั้งหลังออกจากห้องน้ำมีใครจะเพิ่มเติมข้อไหนอีกบ้างคะเด็กๆคิดว่าการปฏิบัติตัวในห้องน้ำมีอะไรอีกน้องเจด้าค่ะ
3: ไม่นำขนมมากินในห้องน้ำ
0: ไม่นำขนมมากินในห้องน้ำน่าจะแบบว่าไม่น่าอภิรมย์ไม่น่าชื่นชมไม่น่าอาหารไม่น่าจะอร่อยนะคะถ้ารับประทานในห้องน้ำน้องปณิดาค่ะมีอะไรอีกคะ
3: ไม่ทิ้งกระดาษลงในโถส้วมค
0: ่
3: ะ
0: ไม่ทิ้งขยะหรือกระดาษนะคะเป็นเหมือนที่เพื่อนพูดเลยมีอะไรกลุ่มที่หนึ่งมีอะไรจะเสริมไหมคะเผื่อเขียนไม่ทันมีอะไรไหมคะไม่สูบบุหรี่ในห้องน้ำเก่งมากค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวน้องไปติดผลงานหน้าชั้นนะคะเอาละค่ะผ่านไปแล้วสถานที่แรกห้องน้ำสถานที่ต่อไปมาช่วยกันลุ้นส่งเสียงลุ้นหน่อยค่ะแทนสถานที่ต่อไปโรงอาหารค่ะมาเลยค่ะโรงอาหารค่ะมาเลยค่ะสถานที่ที่หนูได้คือโรงอาหารมาดูกันว่าเพื่อนคิดข้อปฏิบัติตามคำแนะนำของโรงอาหารมีอะไรบ้างออกเสียงเลยค่ะ
4: กินแล้วเก็บครับ
0: หนึ่งเลยเมื่อรับประทานอาหารหรือขนมในโรงอาหารแล้วก็จะต้องเก็บไปที่ไหนคะ
4: ที่ซิงค์ครับ
0: ที่ซิงค์ล้างจานที่จุดที่วางจานชามใช่ไหมคะหรือว่าทิ้งลงในถังขยะนั่นเองนะคะต่อไปค่ะ
4: ต่อแถวให้เป็นระเบียบครับ
0: ต่อแถวให้เป็นระเบียบในการซื้ออาหารใช่ไหมคะต่อไปค่ะ
4: ไม่วิ่งเล่นในโรงอาหาร
0: ไม่วิ่งเล่นในโรงอาหาร
4: ไม่ทิ้งขยะในโรงอาหาร
0: ไม่ทิ้งขยะในโรงอาหารและสุดท้ายค่ะ
4: ไม่ใช้ช้อนเดียวกันครับ
0: ไม่ใช้ช้อนซ่อมหรืออุปกรณ์รับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่นเก่งมากปรบมือให้กลุ่มที่2ค่ะยอดเยี่ยมมากเลยต่อไปกลุ่มที่จะได้ออกมาคืออะไรคะห้องคอมพิวเตอร์ตอนนี้เพื่อนๆห้องคอมพิวเตอร์ตื่นเต้นมากเลยนะคะออกมาได้เลยค่ะปรบมือให้น้องเกียร์ไนท์ค่ะมาเลยค่ะมาดูกันข้อปฏิบัติในการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ของน้องเกียร์ไนท์กลุ่มที่5มีมารยาทผู้ฟังที่ดีหรือยังคะมาดูกลุ่มที่5ค่ะห้องคอมพิวเตอร์มีข้อปฏิบัติอย่างไรบ้างคะ
5: ไม่ส่งเสียงดังครับ
0: ไม่ส่งเสียงดัง
5: ไม่นำอาหารไปกินครับ
0: ไม่นำอาหารเข้าไปรับประทาน
5: ไม
0: ่กอโอดอ
5: ไม่กดแป้นพิมพ์แรงๆครับ
0: ไม่กดแป้นพิมพ์แรงๆนะคะต่อไปค่ะ
5: ไม่วิ่งเล่นในห้องคอมพิวเตอร์ครับ
0: ไม่วิ่งเล่นในห้องคอมพิวเตอร์และข้อสุดท้ายค่ะ
5: ไม่เล่น
0: กอเออนอ
5: เก
0: ิน
5: ไม่เล่นเกินเวลาที่กำหนด
0: ข้อสุดท้ายคือไม่เล่นเกินเวลาที่กำหนดหรือไม่ใช้คอมพิวเตอร์เกินเวลาที่เขากำหนดไว้นั่นเองนะคะเก่งมากค่ะปรบมือให้กลุ่มที่5ค่ะต่อไปสถานที่กลุ่มที่4นะคะสถานที่ต่อไปคือที่ไหนคะสนามเด็กเล่นออกมาได้เลยค่ะปรบมือให้น้องจัญญาวัฒน์ค่ะปรบมือให้น้องจัญญาวัฒน์นะคะมาดูการสนามเด็กเล่นควรมีข้อปฏิบัติอย่างไรข้อแรกค่ะ
3: ไม่นำอาหารเข้าไปหรือขนมในสนามเด็กเล่น
0: ไม่นำอาหารหรือขนมนะคะเข้าไปรับประทานในสนามเด็กเล่นข้อที่2ค่ะ
3: ไม่ขึ้นย้อนสอน
0: ไม่ขึ้นย้อนสอนกับเครื่องเล่นอะไรได้บ้างคะ
3: สไลเดอร
0: ์สไลเดอร์นะคะเพราะว่าตอนที่เราขึ้นย้อนสอนเนี่ยเพื่อนอาจจะลงมาอาจจะเกิดอุบัติเหตุอาจจะชนกันได้นะคะต่อไปค่ะ
3: ไม่ใส่รองเท้าเข้าไป
0: ไม่ใส่รองเท้าเข้าไปนะคะซึ่งเพื่อนเนี่ยยึดตามข้อปฏิบัติของโรงเรียนวังไกลกังวลนะคะเพราะว่าโรงเรียนเราเนี่ยมีข้อปฏิบัติก็คือห้ามใส่รองเท้าเข้าไปนะคะโรงเรียนอื่นเนี่ยอาจจะใส่รองเท้าเข้าไปได้นะคะเด็กๆก็จะต้องปฏิบัติตามสถานที่ที่ตัวเองเนี่ยเข้าไปใช้บริการนั่นเองนะคะและข้อสุดท้ายค่ะ
3: ไม่ทิ้งขยะในสนามเด็กเล่น
0: ไม่ทิ้งขยะในสนามเด็กเล่นเก่งมากปรบมือให้กลุ่มที่2ค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะ

0: ครจะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้สนามเด็กเล่นบ้างไหมคะไม่มีแล้วนะคะและกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5ค่ะประเมินให้ใครเอ่ยกิ่งก้าวค่ะมาเลยค่ะน้องกิ่งก้าวนะคะน้องกิ่งก้าวมากับทรงผมใหม่นะคะนี่เรียบร้อยเลยนะคะมาดูกันสถานที่ที่หนูได้นะคะก็คืออะไรคะ
1: ห้องเรียน
0: ห้องเรียนเราควรที่จะปฏิบัติอย่างไรบ้าง
1: ไม่นำอาหารเข้าไปรับประทานในห้องเรียนค่ะไม่ส่งเสียงดังค่ะไม่ทิ้งขยะในห้องเรียนไม่วิ่งเล่นในห้องเรียนไม่พูดคำหยาบค่ะ
0: เก่งมากเลยนะคะไหนใครปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่เพื่อนเขียนบ้างเวลาเราอยู่ในห้องเรียนเล่นในห้องเรียนได้ไหมคะได้ไหมคะไม่ได้นะคะเก่งมากๆเลยประมือให้กลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่5นะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆนี่ก็คือการเขียนข้อปฏิบัตินะคะการใช้สถานที่ของเด็กๆต้นทางนะคะแล้วเด็กๆปลายทางนะคะเป็นอย่างไรบ้างได้กี่ข้อนะคะต่อไปค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมของเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางก็คือใบงานที่8เรื่องทำได้ทำดีนะคะโดยคุณครูนะคะจะมีเรียกว่ามีสถานการณ์มาให้เด็กๆลองดูว่าสถานการณ์นั้นเนี่ยปฏิบัติได้ตามได้ถูกต้องตามคำแนะนำหรือเปล่าถ้าถูกต้องให้วาดรูปชูนิ้วโป้งขึ้นแบบนี้แต่ถ้าเขียนมาอาจจะถ้าปฏิบัติตามไม่ถูกต้องให้วาดนิ้วโป้งลงแบบนี้เข้าใจไหมคะเด็กๆลงมือทำได้เลยค่ะเด็กๆลองดูข้อแรกเอื้องฟ้ารับประทานอาหารและขนมในโรงเรียนเสร็จเรียบร้อยไปเล่นกับเพื่อนปฏิบัติตามได้ดีหรือว่าไม่ดีคะน้องปีโป้บอกว่าดีเยี่ยมเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องวาดนิ้วโป้งขึ้นแบบนี้นะคะวาดได้ไหมคะใครวาดไม่ได้ให้วาดแค่เอานิ้วใหญ่ๆขึ้นแบบนี้แล้วก็ทำนิ้วแบบนี้ลองนะคะไม่ต้องวาดให้เหมือนนิ้วจริงก็ได้ค่ะเด็กๆให้เด็กๆรู้ว่าสิ่งไหนที่ควรทำและสิ่งไหนไม่ควรทำนะคะนี่เลยเด็กๆดูของน้องสตางค์น้องปีโป้นี่น้องปีโป้วาดนิ้วโป้งแบบนี้ง่ายๆค่ะเด็กๆไม่ต้องวาดสวยมากนะคะนี่แบบนี้ง่ายไหมคะลงมือทำได้เลยค่ะข้อที่2ไข่นุ้ยเสียบปลั๊กพัดลมทันทีหลังจากที่เพิ่งล้างมือมือยังเปียกอยู่เลยไปเสียบปลั๊กได้ไหมคะควรทำหรือไม่ควรทำคะ
2: ไม่ควร
0: ทำนะคะ

เด็กๆน้องตะวันวาดแบบง่ายๆเลยอ่ะน้องอาจจะวาดเป็นขีดแบบนี้แล้วขึ้นแบบนี้เป็นสัญลักษณ์ว่าทำปฏิบัติได้ถูกต้องหรือขีดแบบนี้แล้วลงเป็นสัญลักษณ์ว่าไม่ควรทำหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องก็ได้นะคะแบบง่ายๆได้เลยนะคะขอดูผลงานของน้องตะวันนี่ผลงานของน้องตะวันนะคะขีดแบบนี้ได้เลยนะคะเด็กๆเอาแบบง่ายๆนะคะแค่เรารู้ว่าสิ่งไหนควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัตินะคะมีเพื่อนเสร็จแล้วเด็กๆเร่งมือเลยเด็กๆมีเพื่อนเสร็จแล้วอ่ะเดี๋ยวให้น้องอีฟเดี๋ยวคุณครูจะอ่านโจทย์แล้วน้องอีฟบอกเพื่อนว่าควรปฏิบัติหรือไม่ควรปฏิบัตินะคะถ้าควรปฏิบัติให้น้องอีฟทำแบบนี้ควรปฏิบัติไม่ควรปฏิบัติเดี๋ยวให้น้องอีฟเป็นนางเอกของการเฉลยใบงานเป็นแทน

0: ครูนะคะเอาละค่ะนี่เลยเดี๋ยวให้น้องอีฟออกมาหน้าชั้นเรียนนะคะยืนฝั่งนู้นได้เลยค่ะเอาแบบฝึกหัดเดี๋ยวฝากไว้ที่เพื่อนก่อนนะคะอ่ะน้องยืนฝั่งนู้นได้เลยอ่ะมาดูข้อแรกนี่เลยค่ะเด็กๆเอื้องฟ้ารับประทานอาหารและขนมในโรงอาหารเสร็จเรียบร้อยก่อนไปเล่นกับเพื่อน
1: ควรปฏิบัติ
0: ควรปฏิบัติข้ออีกหนึ่งครั้งค่ะ
1: ควรปฏิบัติ
0: เก่งมากค่ะควรปฏิบัติข้อต่อไปไข่นุ้ยเสียบปลั๊กพัดลมทันทีหลังจากที่เพิ่งล้างมือมาไข่นุ้ยเนี่ยเป็นชื่อเรียกของคนภาคใต้ใช่ไหมคะผู้หญิงหรือผู้ชายไข่นุ้ยผู้หญิงหรือผู้ชายคะฝากเด็กๆภาคใต้นะคะแหล่งใต้ได้นะคะมาเฉลยให้คุณครูฟังหน่อยนะคะว่าไข่นุ้ยเรียกผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะข้อต่อไปค่ะข้อที่2ควรปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติคะ
1: ไม่ควรปฏิบัติ
0: ไม่ควรปฏิบัตินะคะน้องอีฟขออีก1ครั้งค่ะ
1: ไม่ควรปฏิบัติ
0: ยอดเยี่ยมมากเลยนะคะข้อที่3ค่ะน้ำฝนไปยืมหนังสือกับครูบรรณารักษ์ในห้องสมุด
1: ควรปฏิบัติ
0: ควรปฏิบัติเก่งมากนะคะข้อต่อไปค่ะน้ำปั่นสำรวจตนเองและความเรียบร้อยทุกครั้งก่อนออกจากห้องน้ำ
1: ควรปฏิบัติ
0: เก่งมากค่ะส้มไกวชิงช้าแรงและสูงเพราะต้องการให้เพื่อนชมว่าตนเองเก่ง
1: ไม่ควรปฏิบัติ
0: เก่งมากค่ะส้มโอนำขนมเข้าไปรับประทานในสนามหญ้าเทียมขณะเข้าไปดูพี่ๆเล่นฟุตบอล
1: ไม่ควรปฏิบัติ
0: เก่งมากค่ะต่อไปปิงปองไม่วิ่งและไม่ส่งเสียงดังในห้องเรียน
1: ควรปฏิบัติ
0: เก่งมากค่ะและข้อสุดท้ายค่ะใบตองเปิดปิดคอมพิวเตอร์ตามขั้นตอนที่อยู่บนโต๊ะทุกครั้งที่ใช้งาน
1: ควรปฏิบัติ
0: เก่งมากค่ะประมือให้น้องอีฟค่ะนี่เลยเป็นคุณครูเฉลยถูกต้องครบทุกข้อเลยนะคะสำหรับบทเรียนในวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้ในเรื่องของการปฏิบัติตามข้อแนะนำนะคะแล้วก็เรียกว่าข้อเขียนเชิงอธิบายนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะแล้วก็สถานที่ที่เป็นสถานที่สาธารณะนะคะเด็กๆควรที่จะนำไปใช้นำไปปฏิบัติให้ถูกต้องนะคะจะได้อยู่กับผู้อื่นร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะก่อนที่จะจากกันไปเด็กๆลองดูนี่ภาพนี้ควรปฏิบัติหรือไม่ควรปฏิบัติเดี๋ยวให้ทำพร้อมกันพูดด้วยนะคะ1 2 3ขอสองมือเลย1 2 3
2: ไม่ควร
0: เก่งมากทำไมถึงไม่ควรปฏิบัติคะ
2: เพ
0: ราะเพราะว่าจะเกิดไฟดูดไฟช็อตได้นะคะข้อต่อไปค่ะดูภาพเหมือนกับเพิ่งรับประทานอาหารเสร็จแล้วไม่มีที่ทิ้งขยะนำไปทิ้งขยะในชักโครกได้ไหม1 2 3ไม่ควรปฏิบัติเก่งมากค่ะภาพต่อไปนำขนมและอาหารเข้าไปรับประทานในห้องเรียนเก่งมากค่ะภาพนี้เมื่อรับประทานอาหารเสร็จเดินออกจากโรงอาหารเลยยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะและภาพสุดท้ายเข้าไปใช้สนามเด็กเล่นโดยเล่นม้าโยกนั่ง2คนแบบนี้เป็นอย่างไร1 2 3ทำไมถึงไม่ควรปฏิบัติคะอาจจะเกิดอุบัติเหตุและอันตรายได้นั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะยังอยู่ในเรื่องของเครื่องใช้นะคะในเรื่องอ่านได้ใช้เป็นเครื่องใช้ในบ้านนะคะสิ่งที่โรงเรียนปลายทางจะต้องเตรียมก็คือสลากยาผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ใช้ในบ้านนะคะและแบ่งงานที่9เรื่องอ่านได้ใช้เป็นสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะเอาละค่ะเด็กๆวันนี้นะคะรู้ความทำตามได้เกี่ยวกับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในโรงเรียนและการปฏิบัติตามข้อแนะนำในการใช้สถานที่สาธารณะนะคะฝากเด็กๆเนี่ยกลับไปทบทวนนะคะแล้วก็เมื่อไปถึงสถานที่ไหนเนี่ยเขาก็จะมีป้ายติดป้ายบอกนะคะเด็กๆก็ควรที่จะปฏิบัติตามนั่นเองค่ะวันนี้ครูแหม่มนะคะขอตัวลาเด็กๆที่น่ารักเพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
3: เล่นทั้งหมดทำความเคารพ
4: ขอบคุณครับคุณครู
0: สวัสดีค่ะ

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: 7มหัศจรรย์เดินทางมาจากดาวเรขาคณิตแต่เกิดความผิดพลาดจึงตกลงมาบนโลกแทนที่จะไปดวงจันทร์ตอนนี้พลังไม่พอเดินทางต่อ7มหัศจรรย์จึงมีภารกิจเร่งด่วนทำดีเพิ่มพลังเพื่อสะสมพลังไปดวงจันทร์ให้ได้มาติดตามกันว่าพวกเขาจะสามารถทำสำเร็จหรือไม่

0: มันดุไหมอ่ะ
1: ดูสิมันกินพืชเป็นอาหาร
2: ถ้างั้นมันคงไม่ดุหรอก
3: หืมที่ดาวเนี้ยเรียกมันว่าอะไรนะ
4: เอเจ้าตัวขนปุยที่มีหูยาวๆชอบกินผักเป็นอาหารเรียกว่าอะไรเอ่ยกระต่ายนั่นเอง
2: กระต่าย
5: โอกาสทำดีมาถึงแล้วงั้นลุยเลยพวกเราสวัสดีครับคุณกระต่ายมีอะไรให้พวกเราช่วยเหลือบ้างไหมครับ
3: เกิดอะไรขึ้นน่ะ
1: ดูเหมือนพวกเขาจะกลัวตองตามนะ
0: จริงด้วย
5: เออฮะเออ
0: แย่แล้วพวกเราหลบแล้ว
2: ไม่ทันแล้ว
5: ขอโทษนะเพื่อนๆพวกเราใจร้อนเกินไปหน่อยอ่ะ
4: แม้จะเกิดเรื่องวุ่นวายแต่เจ็ดมหัศจรรย์ก็เห็นว่าการทำความดีด้วยการเสนอตัวช่วยเหลือกระต่ายเป็นความคิดที่ดีแต่อันดับแรกพวกเขาต้องผูกมิตรกับกระต่ายให้ได้เสียก่อน
0: ดูเหมือนพวกเขาจะเป็นสัตว์ขี้ตกใจทันเลย
4: แล้วก็ชอบกินผักหัวสีส้มนั่นมันคืออะไรนะ
5: แครอท
6: แครอท
2: พวกเราฉันคิดอะไรดีๆออกแล้ว
1: เราจะผูกมิตรกับพวกเขาด้วยแครอทใช่ไหม
4: ใช่แต่เพื่อไม่ให้พวกเขาตกใจเราน่าจะรวมร่างแล้วเข้าไปพร้อมกันดีกว่า
5: ดีดีงั้นพวกเรามารวมร่างกันเลย
3: โยเย
2: หัวแหลม

มาดูกันสิว่าคราวนี้7มหัศจรรย์จะผูกมิตรกับกระต่ายได้ไหมสวัสดีคุณกระต่ายเรามีแครอทมาให้พวกเราทำอะไรผิดพลาดไปเหรอเนี่ย

0: งั้นเราน่าจะแปลงร่างให้เหมือนพวกเขานะ
1: ฉากและฉายผู้รับหน้าที่คิดประดิษฐ์โครงสร้างของสิ่งที่จะแปลงร่างจึงแสดงภาพกระต่ายให้เพื่อนดู
2: ดูแปลกๆนะพวกเราจะทำได้ไหมเนี่ย
3: ไม่ร้องไม่รู้ลองดูกันเลยดีกว่า
4: โยเย
0: หัวแหลม
3: ฟ้าแฝดต้องและตาม
5: ฉากและฉาย
2: นับสี
3: ่เอ๋ไม่เห็นเหมือนกระต่ายเลย
2: ไม่เป็นไรลองดูอีกทีนะ
3: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นสัตว์สี่ขาน่ารักกระต่ายในที่สุดมิตรภาพระหว่างเจ็ดมหัศจรรย์กับกระต่ายก็เริ่มต้นขึ้นแม้ว่าเจ็ดมหัศจรรย์จะยังไม่ได้พลังเพิ่มแต่พวกเขาก็ได้เรียนรู้สิ่งงดงามที่เรียกว่ามิตรภาพจากมิตรภาพนั้นพวกเขาจะสามารถทำภารกิจดีเพิ่มพลังได้สำเร็จหรือไม่โปรดติดตามการผจญภัยของชาวดาวเรขาคณิตทั้ง7ได้ในตอนต่อไป
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: และได้ทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักคนนะครับวันนี้พบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2วันนี้อยู่กับคุณครูพานุพัฒน์บุตรดีชัยหรือครูแบงค์นั่นเองครับกิจกรรมในรายวิชาวิทยาศาสตร์ในวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันครับในวันนี้นะครับเราก็ยังอยู่ในเรื่องของสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชนะครับมีอะไรบ้างวันนี้นะครับเสนอเป็นตอนที่2แล้วนะครับเราไปดูกันเลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยจะมีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับเรามาทบทวนการวางแผนนะครับวิธีการดูแลพืชกันก่อนนะครับจากชั่วโมงที่แล้วนะครับเราได้อ่านเนื้อเรื่องเกี่ยวกับการดูแลพืชของทั้ง3คนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนนะครับจากคำถามนี้ครับคำถามทบทวนการวางแผนนะครับวิธีการดูแลพืชในข้อแรกถามว่านักเรียนจะต้องปลูกพืชทั้งหมดกี่กระถางครับ
2: 3กระถาง
1: เด็กๆต้นทางและปลายทางตอบพร้อมกันว่า
2: 3กระถาง
1: เราจะต้องปลูกพืชทั้งหมด3กระถางนั่นเองครับถูกต้องครับ

0: ข้อต่อไปนะครับนักเรียนจะต้องดูแลพืชทั้ง3กระถางนี้อย่างไรครับ
1: รดน้ำ
0: กลุ่มหนึ่งครับกลุ่มหนึ่งใช้ไม้ตอบเลยจะต้องดูแลพืชยังไงลูก
1: รดน้ำทุกวันครับ
0: อาจจะต้องมีการรดน้ำทุกวันดูแลพืชได้อย่างไรอีกลูกนอกจากการรดน้ำกลุ่ม C ทำอะไรได้อีกบ้างครับ
2: ดูแลพืชดับในการดูแลพืชครับ
0: ดูแลยังไงนะครับนอกจากการรดน้ำแล้วเราต้องทำอะไรได้อีกลูก
2: วางไว้ที่ไม่มีแสงครับ
0: วางไว้ในที่ที่มีแสงขอบคุณมากครับกลุ่ม3กลุ่ม3ดูแลพืชยังไงอีกลูก
2: ใส่ปุ๋ยครับ
0: มีการใส่ปุ๋ยกลุ่มอื่นอยากตอบอีกไหมครับกลุ่ม2ตอบไหมกลุ่ม2ไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกกลุ่ม3เอามือลงก่อนนะเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าเราจะต้องดูแลพืชทั้ง3กระถางนี้อย่างไรนะครับอย่างที่เพื่อนๆบอกนะครับโดยเราจะดูแลพืชเนี่ยทั้งหมด3กระถางแต่ละกระถางเนี่ยก็จะมีวิธีการดูแลที่แตกต่างกันไปใช่ไหมครับโดยกระถางแรกนะครับดูแลเนี่ยโดยการรดน้ำในทุกๆวันนะครับพร้อมกับนำกล่องไปทำไงครับนำกล่องทึบของเราไปครอบที่ต้นพืชของเราด้วยเหมือนกับของที่พายุนะครับได้ดูแลพืชเมื่อชั่วโมงที่แล้วนั่นเองในกระถางที่2นะครับดูแลโดยที่ไม่น้ำเลยแล้วก็นำไปวางไว้ที่ในที่ที่มีแสงส่องถึงนั่นเองครับเหมือนกับของภูเขาจำได้ไหมครับเนื้อเรื่องส่วนกระถางที่3ครับเราจะดูแลโดยการรดน้ำในทุกๆวันพร้อมกับนำกระถางนี้ไปวางไว้ในที่ที่มีแสงส่องถึงด้วยนะครับเหมือนกับของสายฟ้าที่ดูแลนะครับกระถางนี้นั่นเองครับเราก็จะดูแลพืชเนี่ยตามเนื้อเรื่องเหมือนกันเลยครับเด็กๆคำถามข้อต่อไปนะครับนักเรียนจะต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างในการดูแลพืชโอ้โหมีหลายกลุ่มยกมืออ่ะกลุ่ม5ตอบก่อนครับใช้อะไรบ้างลูกในการดูแลพืชของเรา
1: ต้นพืชค่ะ
0: อะไรนะครับ
1: ต้นพืชค่ะ
0: เตรียมอุปกรณ์อะไรในการดูแลพืชแน่นอนว่ามีพืชอยู่แล้วให้โอกาสตอบใหม่ลูกเราใช้อะไรในการดูแลต้นพืชของเราลูก
1: ฝักบัวรดน้ำค่ะ
0: มีการใช้ฝักบัวรดน้ำกลุ่ม3ใช้อะไรครับใช้อะไรครับลูกใช้อะไรในการดูแลต้นพืชครับ
1: ปลูกต้นไม้ค่ะ
0: อะไรนะ
1: แสงค
0: ่
1: ะ
0: แสงแสงอ๋อขอบคุณมากครับกลุ่มกลุ่มหนึ่งใช้อะไรลูก
3: ปุ๋ยคอกครับ
0: ปุ๋ยคอกกลุ่มอื่นกลุ่ม2ตอบไหมกลุ่ม4ใช้อะไรลูกตอบเลยใช้อะไรครับ
3: ที่รดน้ำต้นไม้ครับ
0: ใช้อุปกรณ์ในการรดน้ำต้นไม้ขอบคุณมากครับทุกคำตอบเลยนะครับแล้วนักเรียนปลายทางแหละครับมีความคิดเห็นกับเพื่อนห้องต้นทางอย่างไรบ้างครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันนะครับว่าเราจะต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างในการดูแลต้นพืชนะครับมีบัวรดน้ำนะครับสามารถใช้รดน้ำต้นพืชได้นั่นเองครับมีกล่องดำอย่าลืมเลยนะครับสิ่งนี้สำคัญมากนะครับกล่องดำมีแก้วน้ำถ้าบางทีไม่มีบัวรดน้ำเราก็จะใช้แก้วน้ำนะครับที่ใส่น้ำไว้ได้เช่นกันโดยใช้สิ่งนี้นะครับในการตักน้ำเพื่อรดน้ำต้นไม้นั่นเองครับนอกจากนี้นะครับก็จะมีวัสดุอุปกรณ์อื่นๆด้วยนะครับคำถามข้อต่อไปนะครับนักเรียนจะรู้ได้อย่างไรว่าพืชมีการเจริญเติบโตโอ้โหกลุ่ม4ยกก่อนเพื่อนเลยไหนขอคำตอบหน่อยลูกเราจะดูได้ไงว่าพืชเนี่ยกำลังมีการเจริญเติบโตครับ
2: ดูจากลำต้นครับ
0: อะไรนะครับ
2: ดูจากลำต้นครับ
0: ดูจากลำต้นลำต้นจะต้องเป็นยังไงครับ
2: ต้องยาวครับ
0: อ๋อจะต้องยาวขึ้นอ๋อดีมากเลยขอบคุณครับกลุ่ม3อีกตอบเลยครับชัยพฤกษ์เรารู้ได้ไงครับรู้ว่าพืชเนี่ยมีการเจริญเติบโตอยู
3: ่มีดอกใบขึ้นครับ
0: มีอะไรนะ
3: มีดอก
0: มีดอก
3: งอกขึ้นครับ
0: มีงอกมีดอกงอกขึ้นมาโอเคครับกลุ่ม1ครับเรารู้ได้ยังไงครับว่าลูกว่าพืชเนี่ยมีการเจริญเติบโตดูจากอะไร
1: ดูจากความสูงของต้นพืชครับ
0: ดูจากความสูงของต้นพืชเป็นคำตอบที่น่าสนใจมากครับมีใครอยากตอบอีกไหมครับกลุ่ม2ตอบไหมกลุ่ม5มีคำตอบไหมครับไม่มีไม่เป็นไรนะครับแล้วนักเรียนปลายทางล่ะครับมีความคิดเห็นข้อนี้อย่างไรครับก็น่าจะมีแนวคำตอบที่คล้ายๆนะครับกับเพื่อนต้นทางนั่นเองครับเอาล่ะเรามาดูของคุณครูกันบ้างนะครับเราจะรู้ได้อย่างไรว่าพืชเนี่ยมีการเจริญเติบโตนะครับก็เราก็จะรู้จากต้นพืชที่สูงขึ้นอ้าวเหมือนเพื่อนกลุ่มหนึ่งตอบนั่นเลยนั่นเองครับหรือดูจำนวนใบเนี่ยที่มีจำนวนใบที่มากขึ้นนะใบมีความกว้างขึ้นลำต้นใหญ่ขึ้นเหมือนกับกลุ่ม4ตอบนั่นเองนะครับเก่งมากเลยทุกกลุ่มเอาล่ะเราไปเรียนรู้กันต่อนะครับสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชมีอะไรบ้างนะครับโดยจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับให้บอกวิธีการสังเกตการเจริญเติบโตของพืชและการดูแลพืชครับจุดประสงค์การเรียนรู้มีประมาณนี้ครับโดยเราจะใช้ใบกิจกรรมในหน้าที่75นะครับเรามาดูกันว่าวิธีการทำในวันนี้เราจะต้องทำอย่างไรกันบ้างนะครับวันนี้นะครับเราจะทำที่ข้อที่3นะครับโดยข้อที่3บอกไว้ว่าให้ร่วมกันพูดคุยเกี่ยวกับวิธีการสังเกตการเจริญเติบโตของพืชทั้ง3กระถางนั่นเองครับเราจะต้องให้แต่ละกลุ่มเนี่ยมีการพูดคุยร่วมกันว่าเราจะต้องดูแลพืชของเราเนี่ยอย่างไรนะครับทั้งหมด3กระถางนั่นเองครับต่อไปครับในข้อที่4ให้แบ่งหน้าที่กันภายในกลุ่มนะครับหลังจากนั้นให้บันทึกผลเอาใจใส่ต่อการทำหน้าที่ของตนเองที่ได้วางแผนไว้ร่วมขอไปครับรวมทั้งพูดคุยและช่วยเหลือกันเมื่อพบปัญหาเพื่อให้ทำงานตามแผนที่วางไว้จนสำเร็จหลังจากนั้นให้บันทึกผลการสังเกตการเจริญเติบโตของพืชปัญหาที่เกิดขึ้นและพร้อมกับแนวทางการแก้ปัญหาด้วยครับข้อที่4เนี่ยค่อนข้างยาวนิดนึงนะครับเดี๋ยวครูจะสรุปสั้นๆให้ก็คือข้อที่4เนี่ยให้แบ่งหน้าที่กันภายในกลุ่มกันก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้บันทึกลงในเบงงานของเราเมื่อทำเสร็จแล้วนะครับก็ให้ร่วมกันพูดคุยช่วยเหลือนะครับช่วยเหลือกันภายในกลุ่มนะครับเมื่อพบปัญหานะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยให้บันทึกผลการสังเกตต้นพืชของเรานั่นเองครับเอาล่ะเรามาตรวจสอบความเข้าใจในการทำกิจกรรมกันนะครับในข้อที่1ถามว่านักเรียนจะต้องร่วมกันพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องอะไรเกี่ยวกับพืชทั้ง3กระถางครับกลุ่ม4ยกมือกลุ่มแรกเลยกลุ่ม4ตอบว่าอย่างไรครับ
2: การดูแลครับ
0: การดูแลอะไรครับ
2: การดูแลของพืชครับ
0: การดูแลพืชการดูแลต้นพืชขอบคุณมากครับมีกลุ่มอื่นไหมครับไม่เป็นไรนะครับนักเรียนปลายทางนะครับสามารถตอบคำถามข้อนี้ได้ไหมครับถ้าอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันเลยนะครับว่าเราจะต้องร่วมกันนะครับพูดคุยกับเรื่องอะไรเกี่ยวกับการดูแลพืชทั้ง3กระถางครับนั่นก็คือเราจะต้องมาดูว่าวิธีการสังเกตการเจริญเติบโตของพืชทั้ง3กระถางเนี่ยเป็นอย่างไรนั่นเองครับคำถามข้อถัดไปนะครับนักเรียนจะต้องรับผิดชอบงานกลุ่มที่มอบหมายอย่างไรบ้างครับทวนคำถามอีกรอบนะครับนักเรียนจะต้องรับผิดชอบงานกลุ่มที่มอบหมายอย่างไรบ้างใครสามารถตอบคำถามข้อนี้ได้ครับรับผิดชอบงานยังไงลูกวิธีทำในข้อไหนนะที่บอกไว้ว่าเราจะต้องรับผิดชอบยังไงครับมีใครตอบได้ไหมนั่นเป็นไปทางนะครับสามารถคิดคำตอบข้อนี้ได้เลยนะครับเอาล่ะนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเราจะต้องรับผิดชอบงานกลุ่มที่เราได้รับมอบหมายนี้อย่างไรกันบ้างนะครับโดยเราเนี่ยจะต้องมีการเอาใจใส่นะครับต่อการทำหน้าที่ของตนเองตามแผนที่เราได้วางไว้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้สังเกตและบันทึกผลการสังเกตการเจริญเติบโตของพืชทั้ง3กระถางรวมทั้งเมื่อหากพบปัญหานะครับหากพบปัญหานะให้ช่วยเหลือกันภายในนะครับพร้อมกับระบุแนวทางการแก้ไขปัญหานั้นด้วยนะครับหมายความว่าถ้าเราทำกิจกรรมไปแล้วเนี่ยมีการเกิดปัญหาเกิดขึ้นนะครับเราจะต้องมีการช่วยเหลือกันอย่างไรภายในกลุ่มนะครับ

0: ข้อต่อไปนะครับการแบ่งหน้าที่ในการทำกิจกรรมเนี่ยมีอะไรบ้างครับเด็กๆคิดว่าการแบ่งหน้าที่กันภายในกลุ่มในวันนี้จะต้องทำอะไรกันบ้างครับลูกมีใครตอบได้ไหมอะไรนะเหมือนได้ยินแว่วๆมีใครตอบครับทำอะไรครับนักเรียนไปทางนะครับสามารถตอบคำถามข้อนี้ได้เลยนะครับกลุ่มอื่นๆตอบไหมดูแลอย่างไรลูกแบ่งหน้าที่มีอะไรกันบ้างไม่เป็นไรนะครับเรามาดูกันว่าเราจะต้องมีการแบ่งหน้าที่ในการทำกิจกรรมอะไรกันบ้างนะครับเด็กๆดูไปตามภาพเลยนะครูดูให้หมดก่อนในภาพแรกนะครับเด็กเนี่ยกำลังทำอะไรอยู่ลูกแน่นอนจะต้องมีการรดน้ำต้นไม้ในทุกวันนะครับฉะนั้นเนี่ยการแบ่งหน้าที่กันในวันนี้จะต้องมีการรดน้ำต้นไม้ด้วยนะครับในภาพที่สองลูกภาพที่สองเนี่ยเป็นภาพของอะไรมีการใช้แว่นขยายในการส่องดูมีการใช้อะไรเนี่ยเหมือนไม้บรรทัดเนาะในการทำอะไรกับต้นพืชวัดอะไรครับมีการวัดความสูงนั่นก็คือเป็นการสังเกตนั่นเองสังเกตว่าพืชเนี้ยมีการเจริญเติบโตอย่างไรบ้างนะครับในภาพที่3นะครับก็จะเห็นว่าเป็นการดูแลต้นพืชนะครับและภาพสุดท้ายนะครับก็จะต้องมีการจดบันทึกด้วยนะครับเราจะต้องบันทึกผลในทุกๆวันที่เรานะครับได้เริ่มในการดูแลต้นพืชทั้ง3กระถางนั่นเองครับก็หน้าที่ประมาณนี้คร่าวๆนะครับเด็กๆจำไว้นะว่ามีหน้าที่อะไรบ้างมีการรดน้ำต้นไม้มีการวัดความสูงมีการดูแลต้นไม้แล้วก็มีการวัดการเจริญเติบโตโดยการบันทึกผลนั่นเองครับคำถามข้อต่อไปนะครับหากหน้าที่ในการทำกิจกรรมมากกว่าจำนวนสมาชิกในกลุ่มนักเรียนจะมีวิธีในการแบ่งหน้าที่กันอย่างไรลูกคิดว่าทำยังไงได้บ้างครับกลุ่ม4ไหนขอความเห็นหน่อยสิถ้าหน้าที่มีมากกว่าจำนวนสมาชิกของเราเนี่ยเราจะต้องทำยังไงครับ
1: ต้องรวมคนให้เป็นคนนั้นครับ
0: รวมคนให้เป็นคนนั้นขอบคุณมากครับมีแนวคำตอบอื่นไหมกลุ่ม5ทำอย่างไรลูกถ้าหน้าที่ในการดูแลต้นพืชของเราเนี่ยมันมีเยอะเลยแต่ว่าสมาชิกเรามีแค่นี้เองเราทำยังไงครับ
2: แบ่งหน้าที่กันคนละ1หน้าที่ค่ะ
0: แบ่งหน้าที่กันคนละ1หน้าที่ขอบคุณมากครับนักเรียนปลายทางสามารถตอบคำถามข้อนี้ได้ไหมครับถ้าอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำตอบของคุณครูกันเลยนะครับเราจะต้องทำอย่างไรได้บ้างนะครับโดย1คนเนี่ยอาจจะต้องทำหน้าที่มากกว่า1ข้อนั่นหมายความว่าสมาชิกเนี่ยภายในกลุ่มเนาะถ้ามีหน้าที่ที่เยอะกว่าใน1คนนั้นอาจจะมีหน้าที่มากกว่า1ข้อก็ได้อย่างเช่น1คนนี้นะครับนอกจากรดน้ำต้นไม้แล้วอาจจะต้องไปวัดความสูงอาจจะต้องไปบันทึกผลในทุกวันอะไรแบบนี้นะครับนอกจากนี้นะครับในการสังเกตการเจริญเติบโตของพืชเนี่ยทุกคนเลยนะควรได้สังเกตต้นพืชทุกคนนะครับนั่นหมายความว่าหน้าที่ในการสังเกตการเจริญเติบโตของพืชเนี่ยควรเป็นของทุกคนนะครับภายในกลุ่มนะเอาล่ะเรามาดูใบงานของเรานะครับวันนี้นะเราจะใช้ใบงานนะครับในหน้าที่77นะครับถึง80นั่นเองครับเรามาดูใบงานแรกกันเลยครับใบงานในหน้าที่77ครับในหน้าที่77เนี่ยเป็นการแบ่งหน้าที่ในการทำกิจกรรมนะครับกลุ่ม4นั่งดีๆครับกลุ่ม4การแบ่งหน้าที่ในการทำกิจกรรมคุณครูก็มีหน้าที่ที่เราจะต้องรับผิดชอบมีดังนี้นะครับหน้าที่แรกรดน้ำพืช2วัดความสูงของพืช3สังเกตสีและขนาดลำต้นและใบพืชอันดับต่อไปนะครับจดบันทึกผลการสังเกตและสุดท้ายนะครับอื่นๆคือถ้ามีหน้าที่อื่นๆด้วยนะครับก็ให้นักเรียนเนี่ยสามารถเติมได้เลยว่าหน้าที่อื่นๆนั้นเนี่ยคืออะไรบ้างนะครับคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับที่หน้าที่ของพวกเราที่ต้องรับผิดชอบนั่นเองหมายความว่าใน1คนมีหน้าที่มากกว่า1มั้ยก็อาจจะมี

0: ได้นะครับถ้าจำนวนหน้าที่เนี่ยมีเยอะกว่าสมาชิกนั่นเองครับไปดูหน้า78นะครับพืชที่ปลูกทั้ง3กระถางคือในวันนี้เนี่ยเราจะใช้ต้นพืชอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะได้ดูกันอีกทีนะครับเด็กๆแล้ววิธีการนะครับในการดูแลกระถางที่1เนี่ยเราจะต้องทำอะไรได้บ้างมีการรดน้ำไหมหรือไม่รดน้ำมีการได้รับแสงแดดไหมหรือไม่ได้รับแสงนะครับส่วนข้างล่างนะครับการเจริญเติบโตของพืชกระถางที่1นะครับเราจะบันทึกอยู่ทั้งหมด3ช่องนะครับวันที่ก็คือเราจะต้องบันทึกวันที่เท่าไหร่ความสูงเมื่อเราใช้ไม้บรรทัดของเราเนี่ยในการวัดความสูงแล้วความสูงของต้นพืชในวันนี้ได้เท่าไหร่วันถัดไปได้เท่าไหร่นะครับก็ให้บันทึกลงแบบนี้นะครับลักษณะเนี่ยเราสามารถเขียนอะไรได้บ้างอาจจะเขียนเรื่องสีสีของใบมีสีอะไรขนาดลำต้นเป็นอย่างไรมีความกว้างขึ้นเป็นอย่างไรบ้างนั่นเองครับสามารถบันทึกได้นะครับเราจะบันทึกแบบนี้นะครับทั้งหมด3ใบนะครับพืชกระถางที่2แล้วก็พืชกระถางที่3นะครับแต่ละกระถางเนี่ยก็จะมีการดูแลที่แตกต่างกันนะครับเราจะยึดนะครับตามเนื้อเรื่องที่เราได้เคยอ่านมานั่นเองครับเด็กๆเรามาดูกิจกรรมของปลายทางในวันนี้กันนะครับคำชี้แจงในการทำกิจกรรมของนักเรียนคุณครูเนี่ยให้นักเรียนร่วมกันพูดคุยเกี่ยวกับวิธีการสังเกตการเจริญเติบโตของพืชทั้ง3กระถางกันก่อนนะครับข้อต่อไปนะครับคุณครูเนี่ยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแบ่งหน้าที่กันภายในกลุ่มนะครับพร้อมกับบันทึกผลเอาใจใส่ต่อการทำหน้าที่ของตนเองตามที่ได้วางแผนไว้รวมทั้งพูดคุยและช่วยเหลือกันนะครับเมื่อพบปัญหานั่นเองครับส่วนของครูปลายทางในการทำกิจกรรมนะครับให้นักเรียนเนี่ยร่วมกันพูดคุยเกี่ยวกับวิธีการสังเกตการเจริญเติบโตของพืชทั้ง3กระถางนะครับในข้อที่2ครับนักเรียนแต่ละกลุ่มแบ่งหน้าที่กันภายในกลุ่มนะครับแล้วก็ทำตามหน้าที่ที่ได้วางแผนไว้และถ้าหากว่าเกิดปัญหานะครับก็ให้ช่วยเหลือกันนะครับเมื่อพบปัญหานั่นเองครับเอาล่ะเดี๋ยวเรานะครับก็จะไปทำกิจกรรมกันแล้วนะครับก่อนอื่นเลยนะครับแต่ละกลุ่มเนี่ยจะต้องทำอะไรกันก่อนครับอันดับแรกเลยอันดับแรกเราจะต้องร่วมกันอะไรครับร่วมกันพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องอะไรวิธีการอะไรวิธีการดูแลอะไรครับดูแลพืชกี่กระถาง3การดูแลพืชทั้ง3กระถางครับพูดคุยกันแล้วเราไปทำอะไรกันต่อครับแบ่งอะไร
1: แบ่งหน
0: ้
1: าที
0: ่เราจะต้องมีการแบ่งหน้าที่กันภายในกลุ่มว่าคนนี้จะต้องทำหน้าที่อะไรบ้างนั่นเองครับคร่าวๆประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคุณครูนะครับก็จะให้นักเรียนนะครับแต่ละกลุ่มได้ร่วมกันพูดคุยกันภายในกลุ่มก่อนว่าเราจะต้องมีการดูแลต้นพืชอย่างไรโดยใช้เวลาไม่นานนะครับตอนนี้ให้แต่ละกลุ่มนะครับร่วมกันพูดคุยได้เลยครับสามารถนำแบบฝึกหัดขึ้นมาได้นะเพื่อมาดูเนื้อหาที่เราเคยอ่านไปครับว่าเราจะต้องมีการดูแลต้นพืชอย่างไรเรามาทบทวนกันอีกครั้งนึงตอนนี้นะครับเดี๋ยวครูจะร่วมลงไปพูดคุยกับแต่ละกลุ่มกันก่อนนะครับกลุ่มหนึ่งจำได้ไหมว่าเราจะต้องมีการดูแลต้นพืชอย่างไรบ้างเดี๋ยวก่อนอันนี้เป็นการแบ่งหน้าที่ตอนนี้ให้พูดคุยกันก่อนว่าเราจะต้องดูแลต้นพืชอย่างไรดูแลต้นพืชอย่างไรครับดูแลต้นพืชอย่างไรไหนดูซิเนื้อเรื่องเนี่ยเนื้อเรื่องชวนเพื่อนปลูกผักเนี่ยมีอะไรบ้างดูแลอย่างไรบ้างครับเดี๋ยวคุณมานะเดี๋ยวคุณมาเอากลุ่มนี้เราจะต้องดูแลต้นพืชอย่างไรบ้างดูแลต้นพืชอย่างไรบ้างครับมีการรดน้ำต้นไม้แน่นอนปุ๋ยไม่มีครับปุ๋ยไม่ต้องใส่วันนี้ฮะมีกล่องครอบดีมากมีอะไรอีกมีการรดน้ำทุกวันเอาไปวางไว้ที่ไหนวางไว้ในที่ที่มีแสงดีมากกลุ่มนี้คุยกันเรียบร้อยแล้วแบ่งหน้าที่กันเลยใครจะเป็นหน้าที่ไหน อ่ะแบ่งก่อนว่าใครจะดูแลเหมือนเพื่อนคนที่ชื่ออะไรนะพายุ2คนนี้ภูเขาแล้วก็สายฟ้าดูแลเหมือนพืชเหมือนพายุเรียบร้อยนะกลุ่มนี้แบ่งหน้าที่เรียบร้อยนะเอาให้ครบนะเอาให้ครบนะครับกลุ่มนี้อ้าวถามหน่อยว่าดูแลต้นพืชอย่างไรบ้างครับมีการรดน้ำมีอะไรอีกปลูกไม่ปลูกโลกวันนี้ครูเตรียมต้นพืชมาให้เรียบร้อยแล้วเอาไปในที่ที่มีวางไว้ในที่มีแสงทีนี้แบ่งหน้าที่กันเลยจำได้ไหมว่าเราแบ่งหน้าที่กันแล้ววันนั้นใครเป็นพายุดูแลพืชเหมือนพายุใครดูแลต้นพืชเหมือนภูเขาอ่ะยกมือครับยกมืออ่ะเฉยพฤกษ์และใครดูแลต้นพืชเหมือนสายฟ้ามีธนพรกับมีศิยานะโอเคเรียบร้อยอ้าวโกมทีนี้บันทึกผลเลยลูกบันทึกผลเลยว่าหน้าที่ที่ฉันได้รับเนี่ยต้องทำอะไรบ้างเด็กๆ ดูตามเนื้อเรื่องนะบางคนเนี่ยไม่ต้องรดน้ำก็มีนะให้ดูดีๆนะครับบางคนไม่ต้องรดน้ำบางคนไม่ต้องบางคนเนี่ยไม่ต้องรดน้ำก็มีนะครับถ้าใครดูแลพืชเหมือนภูเขาเนี่ยจะไม่ได้รดน้ำนะไม่ต้องเขียนหน้าที่ที่ฉันได้รับว่าต้องรดน้ำพืชนะเข้าใจไหมครับแต่หน้าที่อื่นๆสามารถทำได้นะกลุ่มนี้กลุ่มนี้ถามก่อนว่าเราดูแลต้นพืชอย่างไรบ้างดูแลต้นพืชครับมีการรดน้ำต้นไม้มีการทำอะไรอีกมีการวัดความสูงดีมากมีอะไรอีกบันทึกผลยอดเยี่ยมเลยกลุ่มนี้ทีนี้แบ่งหน้าที่วันนั้นเราได้แบ่งหน้าที่กันหรือยังยังเนาะเพราะว่าวันนั้นเนี่ยเพื่อนสมาชิกมาไม่ครบใช่ไหมทีนี้มาคุณจะช่วยแบ่งคือมีอยู่ทั้งหมด3กระถางแต่ว่ากระถางนึงเนี่ยให้ดูแลพืช2คนใครอยากดูแลพืชเหมือนพายุให้ยกมือจิติพัฒน์กับจักรพัฒน์นะให้ดูแลพืชเหมือนพายุใครอยากดูแลพืชเหมือนภูเขามีไหมเอาขอ2คนลูกไม่มีใช่ไหมเดี๋ยวครูแบ่งให้ไม่ยากใครอยากดูแลพืชเหมือนสายฟ้านั่นไงอยากดูแลพืชเหมือนสายฟ้า3คนไม่ได้ครับ1กระถางดูแลได้แค่2คนถ้าอย่างนั้นคุณครูจะให้หนูกับหนูนะดูแลพืชเหมือนภูเขาส่วนธนพรกับเพื่อนที่ไม่มาอีก1คนให้ดูแลพืชเหมือนกับสายฟ้ายึดตามนี้เลยยึดตามนี้เลยครับยึดตามกลุ่มแบบนี้เลยนะตามนี้นะแบ่งหน้าที่เรียบร้อยแล้วกลุ่มนี้ทีนี้ให้บันทึกผลทีนี้ครับให้บันทึกผลในหน้าที่77เลยว่าหน้าที่ที่ฉันได้รับเนี่ยคืออะไรแต่คนที่ดูแลพืชเหมือนกับภูเขาจะไม่มีหน้าที่อะไรจะไม่มีหน้าที่ในการอะไรครับรดน้ำเพราะว่าภูเขาเป็นไงภูเขาไม่ได้มีการอะไรภูเขาไม่ได้มีการรดน้ำผักแต่นอกนั้นมีไหมยังมีอยู่วัดความสูงได้สังเกตได้จดบันทึกได้ครับกลุ่ม5กลุ่ม5วันนั้นคุณครูไม่ได้แบ่งหน้าที่กันไว้นะไม่เป็นไรเดี๋ยวมาคุยกันอีกรอบนึงถามก่อนว่าเราจะต้องดูแลต้นพืชอย่างไรบ้างดูแลต้นพืชอย่างไรบ้างครับมีการรดน้ำมีการทำอะไรอีกปุ๋ยไม่ใส่ครับเอากล่องดำมาครอบมีอะไรอีกเอาไปวางไว้ในที่นี่มีแสงมีอะไรครับรดพืชเพื่อนพูดไปแล้วแล้วก็ทำอะไรเนี่ยวัดอะไรวัดความสูงของต้นพืชทีนี้แบ่งหน้าที่ในการแบ่งหน้าที่วันนั้นคุณครูไม่ได้คุยกันเนาะเพราะว่าสมาชิกมาไม่ครบวันนี้ครูจะช่วยแบ่งง่ายๆเลยมีอยู่ทั้งหมด3กระถางใน3กระถางเนี่ยจะต้องมี2คนช่วยดูแล1กระถางจับคู่กันก่อนตอนนี้จับคู่กันก่อนสตางค์กับฉะนั้นวันใหม่กับเบิร์นนะทีนี้ใครอยากดูแลพืชเหมือนพายุให้ยกมือไม่สิยกเป็นคู่สิลูก

0: อ่ะเลือกสายฟ้าอ่ะได้หันวันใหม่เป็นภูเขานะเพราะว่าพายุเนี่ยปณิยากับเพื่อนเนี่ยเลือกไปแล้วนะลูกไม่เป็นไรอ่ะทีนี้ให้บันทึกบันทึกในหน้า77เลยเขียนเลยว่าหน้าที่ที่ฉันได้รับเนี่ยจะต้องทำอะไรบ้างแต่คนที่ดูแลพืชเหมือนกับภูเขาจะไม่มีหน้าที่อันนึงคืออะไรภูเขาเนี่ยไม่ทำอะไรกับพืชไม่มีการรดน้ำฉะนั้นการรดน้ำพืชเนี่ยจะไม่มีนะเข้าใจไหมครับเขียนได้เลยบันทึกได้เลยกลุ่มหนึ่ง
1: ครอบครอบเชิญ
0: อะไรนะ
1: คอรอ
0: ครอบคอรอรอเรืออรอเรืออ่างบอใบไม้กลุ่มนี้บันทึกผลแล้วใช่ไหมฟังนะทุกกลุ่มปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือ2ครั้งตอนนี้นะทุกๆกลุ่มเนี่ยบันทึกหน้าที่ของตนเองไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับแต่คุณครูมีข้อสังเกตนิดนึงนะครับถ้าใครได้ดูแลต้นพืชเหมือนภูเขาไหนมีใครบ้างครับขอดูมือหน่อยใครได้ดูแลต้นพืชเหมือนภูเขาบ้างยกมือสูงๆคนที่ดูแลต้นพืชเหมือนภูเขาจะไม่มีหน้าที่อะไรครับเพราะเหตุใดถึงไม่มีหน้าที่ในการรดน้ำต้นไม้เพราะตามเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องเนี่ยบอกไว้ว่าอย่างไรภูเขาไม่ได้มีการรดน้ำต้นไม้ส่วนคนที่ดูแลพืชเหมือนกับพายุไหนมีใครครับใครที่ดูแลต้นพืชเหมือนกับพายุยกมือมีหน้าที่อื่นๆด้วยนะคือทำอะไรครับเอาอะไรไปครอบเอากล่องทึบไปครอบต้นพืชนั่นเองให้บันทึกหน้าที่ไปด้วยนะในตอนนี้นะครับถ้าใครบันทึกหน้าที่ของตนเองให้เสร็จแล้วให้เก็บแบบฝึกหัดครับตอนนี้ให้เก็บแบบฝึกหัดเลยตอนนี้นะครับให้เก็บแบบฝึกหัดลงให้ทุกกลุ่มหลับตาครับเดี๋ยวคุณครูนะครับจะเริ่มนำอุปกรณ์มาให้กับพวกเราแล้วตอนนี้นะครับเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตนะครับไปเตรียมอุปกรณ์ให้กับพวกเราห้ามคุยกันนะครับตอนนี้ให้หลับตาไว้ก่อนเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตไปเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะเดี๋ยวดูซิว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยจะมีอุปกรณ์อะไรกันบ้างนะครับวัสดุอุปกรณ์ค่อนข้างเยอะนะครับเด็กๆไม่ต้องแอบดูไม่ต้องแอบดูนะเดี๋ยวรอดูพร้อมกันเลยกลุ่มนี้นะอย่าเพิ่งเล่นอุปกรณ์เดี๋ยวเถอะกลุ่มนี้ตอนนี้นะครับก็ให้เด็กๆนะครับดูวัสดุอุปกรณ์ได้แต่ห้ามจับนะครับตอนนี้ให้ดูก่อนให้ดูเฉยๆหยุดก่อนทั้งหมดปรบมือ2ครั้งปรบมือ2ครั้งวางจากวัสดุอุปกรณ์ของคุณครูก่อนนะอย่าเพิ่งจับนะครับอย่าเพิ่งเล่นนะเดี๋ยวเราฟังไปพร้อมๆกันต่อไปเดี๋ยวแต่ละกลุ่มนะครับขอตัวแทน3คนแต่ละกลุ่มขอตัวแทน3คนเรียบร้อยนะให้แต่ละกลุ่มนะครับเดี๋ยวไปรับต้นพืชนะครับที่ไปคนเดียวพอนะครับไปคนเดียวพอเอาคนเดียวครับขออภัยเอาคนเดียวพอนะเอาคนที่แข็งแรงหน่อยจะได้ยกได้ขอผู้ชาย อ่ะปากกรกลุ่มหนึ่งปากกรน่าจะไปยกได้นะอ่ะกลุ่ม2ให้กุลกลุ่ม3ให้นันทวัฒน์กลุ่ม4ให้จักรพรรดิและกลุ่มนั้นกลุ่มนั้นให้หนูไปยกมาเบิ้ลเบิ้ลไปยกมานะอ่ะตัวแทนกลุ่มลุกเลยตัวแทนกลุ่มลุกไปหยิบถุงของต้นพืชได้เลยได้แล้วนำมาวางไว้นะครับที่กลางโต๊ะได้เลยวางไว้ที่กลางโต๊ะครับไม่เล่นไม่เล่นกลุ่ม 5หยุดก่อนกลุ่ม5หยุดก่อนวางครับปรบมือ5ครั้งทั้งหมดปรบมือ5ครั้งมาตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์กันก่อนนะครับแต่ละกลุ่มตอนนี้นะครับก็จะมี1ต้นพืชกี่กระถางครับ3มีต้นพืชอยู่ทั้งหมด3กระถางมีวัสดุอุปกรณ์อะไรอีกมีช้อน1คันจานกระดาษกี่ใบ2ใบทั้งหมด3ใบนะครับคุณครูเตรียมไว้ให้3ใบนะจานกระดาษนี้เอาไว้ทำหน้าที่อะไรเอาไว้วางรองนะครับต้นพืชของเรามีอะไรอีกครับมีแก้วน้ำ1ใบแก้วน้ำเนี่ยเดี๋ยวคุณครูจะนำน้ำเนี่ยไปเติมให้นะแล้วก็มีอะไรอีก1อย่างครับมีกล่องทึบกล่องทึบเอาไว้ทำอะไรเอาไว้ใส่ต้นไม้ที่ต้องมีการครอบนั่นเองนะครับเอาละตอนนี้เนี่ยตอนนี้ให้คนที่เป็นคู่หูหรือ2คนต่อ1กระถางที่เราได้แบ่งไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับให้หยิบกระถางออกมาก่อนค่อยๆหยิบนะค่อยๆหยิบใครที่ไม่ได้นั่งเป็นคู่ให้สลับเลยสลับไปนั่งเป็นคู่ตนเองนำจานกระดาษรองด้วยนำจานกระดาษรองอ้าวจานกระดาษเดี๋ยวนะส่วนแก้วน้ำให้วางไว้ตรงกลางก่อนใครที่ได้ดูแลต้นพืชเหมือนสายฟ้านำกล่องไปไว้ข้างๆตัวด้วยโอ้ขออภัยพายุโทษทีพายุใครดูแลต้นพืชเหมือนพายุพวกเธอเก็บไว้แบ่งให้เรียบร้อยเตรียมทั้งหมดปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งทั้งหมดเงียบเงียบครับกุลไม่เล่นกลุ่มไหนที่เล่นนะกลุ่มไหนที่เล่นขออนุญาตยึดอุปกรณ์คืนสิ่งที่เราจะต้องเตรียมขึ้นมาอีก1อย่างนั่นก็คืออะไรครับแต่ละคู่จะต้องเตรียมออกมาอีก1อย่างนั่นก็คืออะไรครับอุปกรณ์ในการอะไรวัดอะไรลูกวัดความสูงนั่นก็คืออะไรให้เตรียมไม้บรรทัดขึ้นมาด้วยคู่หูนะเตรียมมาได้เลยมีไหมดีมากเตรียมขึ้นมาเตรียมมาเลยนะไม้บรรทัดเตรียมมานะกลุ่มนี้เตรียมแก้วไว้ครับคุณครูจะเทน้ำไว้ให้ใช้ร่วมกันนะน้ำช้อนก็ใช้ร่วมกันเอาช้อนออกสิกลุ่มนี้เตรียมแก้วให้คุณหน่อยไว้ตรงกลางประคองแก้วหน่อยลูกกลุ่มนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณครูสอนวิธีวัดเดี๋ยวคุณครูสอนวิธีวัด
2: อันนี้
0: ใช้อันนี้ก็ได้แต่เพื่อนเพื่อนไม่มีไงเราใช้นี้ด้วยอามากลุ่มนี้ไปนั่งครับไปนั่งไปนั่งไปนั่งอยู่กับกลุ่มตัวเองอ่ะเรียบร้อยอ่ะครูขอฝากขวดไว้ก่อนฝากขวดไว้ก่อนอ่ะเรียบร้อยแล้วมาทบทวนกันหน่อยเด็กๆครับเรามาทบทวนกันอีกรอบหน่อยว่ายังไม่ต้องวัดขนาดต้นพืชนะเดี๋ยวครูจะสอนอีกทีอ่ะปรบมือ5ครั้งตอนนี้วางทุกอุปกรณ์ลงวางไว้ที่โต๊ะตนเองก่อนในตอนนี้เนี่ยเด็กๆเนี่ยได้รับอะไรไปบ้างได้รับต้นพืชได้รับวัสดุอุปกรณ์ในการดูแลต้นพืชไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับเดี๋ยวให้ทำกิจกรรมนะมาทบทวนกันก่อนว่าหน้าที่ที่ฉันได้รับมีอะไรบ้างลูกมีการรดน้ำต้นพืชแต่บางคนไม่ต้องรดน้ำนะเฉพาะคนที่ดูแลต้นพืชเหมือนใครนะภูเขานะครับก็ไม่ต้องบันทึกว่าจะต้องรดน้ำต้นพืชนี้วัดความสูงแน่นอนทุกๆคนหรือทุกๆคนจะต้องมีการวัดความสูงสังเกตสีและขนาดของลำต้นและใบพืชจะต้องมีจดบันทึกแน่นอนทุกๆคนจะต้องมีการจดบันทึกผลลงในแบบฝึกหัดของเราอื่นๆจะมีแค่ของใครลูกที่ต้องนำกล่องครอบไปทึบดูแลต้นพืชเหมือนใครเหมือนคนชื่อใครนะพายุนะครับทีนี้ให้พวกเรานะครับสังเกตการเจริญเติบโตของพืชทั้ง3กระถางโดยการวัดขนาดความสูงของพืชอ่ะเรามาดูวิธีในการวัดความสูงของต้นพืชของเราเด็กๆจะเห็นว่าไม้บรรทัดของเราเนี่ยเขาจะมีขนาดอยู่ใช่ไหมมีตัวเลขตรงนี้ตัวเลขตรงนี้บอกอะไรครับบอกความยาวหรือความสูงได้นั่นเองนะครับบอกความยาวหรือความสูงได้แล้วเราจะวัดอย่างไรครับให้นำไม้บรรทัดวางไปเลยที่บริเวณที่ดินได้เลยนะครับแล้วเราก็ดูว่ายอดของพืชเด็กๆรู้จักส่วนยอดของพืชไหมเราก็มาดูว่าส่วนยอดของพืชเนี่ยมันถึงที่เลขอะไรดูซิกลุ่ม2ดูซิว่าเลขถึงเลขประมาณเท่าไหร่ลูกไม่ใช่เลข5ฝั่งนี้เอาฝั่งนี้ครับยอดของพืชประมาณ12ใช่ไหมยอดของพืชตอนนี้ประมาณ12เซนเด็กๆก็จะเขียนว่าต้นพืชต้นนี้สูงเท่าไหร่12เซนติเมตรเราจะไม่บันทึกฝั่งนี้ฝั่งนี้เนี่ยหน่วยเป็นนิ้วแต่ฝั่งนี้หน่วยเป็นอะไรแต่ฝั่งนี้หน่วยเป็นอะไรครับหน่วยเป็นเซนติเมตรเราจะไม่วัดฝั่งที่เป็นหน่วยนิ้วนะครับเราจะวัดในหน่วยของเซนติเมตรนั่นเองครับถ้าเข้าใจแล้วนะครับให้เด็กๆเริ่มสังเกตต้นพืชได้เลย18เลยเหรอตรงนั้นหนูใช้ไม้ยาวๆเอาอันที่ยาวที่สุดเด็กๆครับถ้าไม้บรรทัดใครมีความสูงไม่พอให้ใช้ไม้บรรทัดที่ยาวๆหน่อยนะแล้วถ้าสมมติว่าเป็นไม้บรรทัดที่เป็นแบบนี้สมมติว่าเป็นไม้บรรทัดที่เป็นลักษณะแบบนี้นะให้เปลี่ยนนะครับให้เปลี่ยนเดี๋ยววัดเราจะวัดผิดพลาดนะตอนนี้ให้ดูแลต้นพืชดูอะไรบ้างดูขนาดลำต้นดูขนาดลำต้นดูสีดูใบสิเป็นยังไงแต่ละกลุ่มเบาเสียงหน่อยไม่ต้องไปวัดของเพื่อนๆ วัดแค่คู่หูตนเองวัดแค่ของคู่หูตนเองนะไม่ต้องไปวัดของคนอื่นนะครับดูซิได้เท่าไหร่สูงเท่าไหร่ลูกนี่ยอดอยู่ไหนยอดอยู่ตรงนี้หรือส่วนที่สูงที่สุดของต้นนี้เนาะประมาณ15เซนนะกลุ่มนี้ประมาณ15
2: 15เซน
0: ประมาณ15เซนติเมตรตอนนี้ให้เด็กๆวัดไปก่อนนะบางกลุ่มบางกลุ่มนะครับมีความสูงที่สูงกว่านะครับก็อยู่ที่ระยะเวลานะครับในการดูแลต้นพืชนะครับบางกลุ่มจะเป็นต้นเล็กๆบางกลุ่มอาจจะเป็นต้นสูงๆก็มีนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราไปนำต้นพืชต้นนั้นเนี่ยมาจากระยะเวลาในการปลูกเท่าไหร่นั่นเองครับให้สังเกตอะไรอีกสังเกตลำต้นด้วยนะเด็กๆครับสังเกตลำต้นสังเกตลำต้นสังเกตลำต้นของต้นพืชสิเป็นอย่างไร
1: เนี่ยครูเขาชอบว่าผมแล้วพี่ช
0: ัดตัวเองไปดูของตัวเองไม่ต้องไปดูของตัวอื่นลำต้นเป็นอย่างไรลำต้นดูแข็งแรงใบมีสีอะไรใบเป็นสีเขียวทีนี้มาคุยกันก่อนมาคุยกันว่าเราจะดูแลต้นพืชเนี่ยเราใช้ระยะเวลากี่วันจำได้ไหมเราใช้ระยะเวลากี่วันนะครับเด็กๆทุกกลุ่มใช้ระยะเวลากี่
3: ว
0: ัน ใช้เวลาทั้งหมด5วันแล้วเราจะดูแลต้นพืชอย่างไรรดน้ำกี่วัน5วันเวลาตอนไหนบ้างตอนเช้ากับตอนไหนดี
3: เที
0: ่ยงไม่แนะนำให้รดน้ำนะครับจะรดน้ำเฉพาะเช้าและเย็นเราจะรดน้ำเนี่ยทั้งหมดกี่ช้อนดีกี่ช้อนดีครับคุยด้วยกันทั้งห้องกี่ช้อนดีเป็นข้อตกลงนะว่าเราจะต้องรดน้ำทั้งหมด3ช้อนนะครับต่อครั้งนะ3ช้อนต่อครั้งนะครับทีนี้ทุกกลุ่มวางอุปกรณ์วางทุกสิ่งทุกอย่างกลุ่ม1วางครับหันหน้ามากลุ่ม2 3 4 5ไลวินไม่เล่นครับวางอุปกรณ์เดี๋ยวนี้ทีนี้หันหน้ามาที่คุณครูนะครับหันหน้ามาที่คุณครูนะมาตอบคำถามช่วยครูหน่อยวิธีการสังเกตการเจริญเติบโตของพืชทั้ง3กระถางทำได้อย่างไรครับมีการวัดความสูงมีอะไรอีกดูขนาดอะไรขนาดลำต้นดูใบได้ครับถูกต้องเลยสังเกตความสูงขนาดและจำนวนของใบขนาดลำต้นสีของลำต้นและใบนะครับรู้ได้อย่างไรว่าพืชมีความสูงเพิ่มขึ้นรู้ได้อย่างไรครับดูจากการวัดความสูงนะครับโดยการสังเกตแล้วก็ใช้เครื่องมือวัดที่คือไม้บรรทัดนั่นเองครับใช้เครื่องมืออะไรทบทวนอีกรอบนึงใช้อะไรครับใช้ไม้บรรทัดในการวัดความสูงครับทีนี้เดี๋ยวตรงนี้เนี่ยคุณครูฝากไปทำเป็นการบ้านด้วยนะหน้า78ถึง80ใครดูแลกระถางที่1หรือของอะไรนะคนชื่ออะไรนะครับลูกคนชื่อพายุไหนยกมือสิคนชื่อคนที่ดูแลต้นพืชเหมือนกับพายุให้บันทึกแบบนี้นะกระถางที่1ขอไปครับพืชที่ปลูกทั้ง3กระถางรู้ไหมว่าต้นนี้คือต้นอะไร
4: ต้นไม่รู
0: ้ไม่รู้ใช่ไหมคุณครูเฉลยเป็นต้นพริกนะครับเดี๋ยวค่อยไปบันทึกนะคนที่ดูแลกระถางที่1เหมือนกับพายุจะต้องมีการรดน้ำแต่ไม่ได้รับอะไรไม่ได้รับแสง

0: แกงคอสต้องเอาอะไรไปครอบน้ำกล่องไปครอบนะครับเราเริ่มวัดตั้งแต่วันที่อะไรเริ่มวัดตั้งแต่วันนี้วันที่31กรกฎาคม2567นั่นเองความสูงวัดได้เท่าไหร่กลับไปเขียนนะครับลักษณะเป็นอย่างไรเดี๋ยวฝากไปเขียนนะใครดูแลมันกับภูเขาใครดูแลต้นพืชเหมือนกับภูเขายกมืออ่ะไม่ได้รดน้ำแต่ว่ามีการอะไรครับนำไปวางไว้ที่ที่มีแสงนะครับบันทึกเหมือนกันวันที่วันเดียวกันนะครับใครดูแลกระถางที่3เหมือนกับคนชื่ออะไรสายฟ้าสายฟ้าเนี่ยมีการรดน้ำแล้วก็มีการได้รับแสงด้วยนะครับอย่าลืมกลับไปบันทึกนะฝากด้วยนะครับอุปกรณ์คุณได้แจ้งไปแล้วเนาะตามนี้เลยวัสดุอุปกรณ์ในการดูแลต้นพืชดูอีกรอบนะกระถางแรกรดน้ำน้ำกองไปครอบแบบนี้เสร็จสิ้นกระถางที่2ไม่ต้องรดน้ำแต่นำตัววางไว้ที่ที่มีแสงนะครับส่วนกระถางที่3มีการรดน้ำแล้วก็นำไปวางไว้ในที่ที่มีแสงนั่นเองครับดูแลต้นพืชตั้งแต่เมื่อใดนะ
1: ว
0: ัน
1: นี้
0: ตั้งแต่วันนี้เลยเป็นวันแรกครับในการดูแลต้นพืชจะต้องมีการรดน้ำต้นพืชอย่างไรลูกรดน้ำอย่างไรครับ
1: ใช้ช
0: ้
1: อน
0: นะครับแล้วก็ต้องรดน้ำในเวลาเดียวกันปริมาณเท่ากันด้วยนะครับรดน้ำเวลาอะไรบอกไปแล้วนะเช้าหรือเย็นเช้าและเย็นนะขออภัยเช้าและเย็นนะครับช่วยดูแลด้วย รดน้ำปริมาณเท่าไรกี่ช้อนครับ
1: 3
0: ช้อนโดยใช้ช้อนกินข้าวที่คุณครูแจกไปนั่นเองกี่วันดูแลกี่วัน5วันถูกต้องอ้าวแล้วสังเกตได้ตั้งแต่วันไหน
1: วันน
0: ี้เมื่อครบเวลา1วันหรือวันถัดไปเมื่อเราจะไปสังเกตอีกรอบหนึ่งนะดูแลวันไหนบ้างก็คือดูแลวันถัดไปนะครับแล้วก็บันทึกจนครบ5วันนะครับคำแนะนำจากคุณครูนะครับมันจะต้องมีการวัดความสูงของต้นพืชนะครับจะต้องมีการอ่านค่าตัวเลขให้ถูกต้องด้วยนะครับเดี๋ยวคุณครูเนี่ยอาจจะมีการนัดหมายหรือชักชวนนักเรียนนะครับสังเกตและวัดการเจริญเติบโตในนอกเวลาเรียนด้วยนะครับเพื่อช่วยตรวจสอบความถูกต้องนั่นเองครับสรุปกิจกรรมในวันนี้นะครับเราสามารถใช้วิธีการในการสังเกตความสูงของต้นพืชขนาดใบขนาดลำต้นสังเกตสีของลำต้นและใบนับจำนวนใบรวมทั้งใช้เครื่องมืออย่างเช่นใช้ไม้บรรทัดในการวัดความสูงของต้นพืชเพื่อบอกการเจริญเติบโตของพืชนั่นเองครับสำหรับบทเรียนในครั้งถัดไปนะครับเราจะไปเรียนรู้กันในเรื่องของสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชมีอะไรบ้างในตอนที่3ครับสิ่งที่เราจะต้องเตรียมนั่นก็คือใบงานนะครับสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชในหน้าที่78ถึง80นั่นเองครับสำหรับกิจกรรมในรายวิชาวิทยาศาสตร์ในวันนี้นะครับของครูแบงก็หมดเวลาลงแล้วนะครับเด็กๆเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สำหรับสวัสดีครับ
2: ได้ทั้งหมดทำความเคารพ
0: บ๊ายบายอย่าลืมกลับไปดูแลต้นพืชของเรานะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: มัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: Safety Kids ตอนความปลอดภัยภายในบ้านเปลวไฟและของมีคม
2: อยู่นี่
3: พี่ใบบูหนูเบื่อแล้วว่ามันไม่เหมือนของจริงเลย
4: ใช่พี่ก็เบื่อแล้วเหมือนกันเนี่ย
3: อ๋อหนูจำได้ตอนนั้นอ่ะพ่อหนูไปแคมปิ้งกับเพื่อนมาแล้วก็แบบมีของแบบแคมปิ้งเต็มเลยนะ
5: จริงเหรอ
3: พี่ใบบูไปเอากับหนูไอซี่อยู่ตรงหลังรถนู่นอ่ะ
5: โอเคได้ของจริงใช่ไหม
3: ของจริงมากเลย
5: โอเคสนุกแน่เลยไปๆเดี๋ยวพี่ช่วย
6: กดดูดิ
5: เติมน้ำก่อนแม่เติมน้ำน้ำอยู่นู่นนะพี่เอามาด้วยสนุกจังเลยนะของจริงเน
3: ี่ยโอ้อยากรู้ว่าน้ำมันร้อนหรือยังอ่ะ
5: พี่ก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าดูยังไงอ่ะอ๋อถูกใจลองเอามือไปแตะไหม
7: เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปค่ะของพี่ใบภูล้างแผลเรียบร้อยแล้วมาแปะพลาสเตอร์เลยค่ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะคะไหนเล่าให้แม่ฟังสิ
3: ตอนแรกอะค่ะหนูเล่นของเล่นสนุกหนูก็เลยเอาของพวกนี้มาเล่น
7: ไม่ได้เลยค่ะลูกฟังแม่นะลูกฟังแม่ทั้งสองคนเลยนะคะข้อแรกเนี่ยหนูไม่ควรที่จะไปหยิบอุปกรณ์ของคุณพ่อหรือของคุณแม่เนี่ยออกมาเล่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าใจไหมคะเพราะบางอย่างเนี่ยมันอาจจะเป็นของที่อาจจะเกิดอันตรายกับหนูได้เพราะหนูเนี่ยยังเด็กยังไม่เหมาะที่จะใช้เข้าใจไหมคะ
5: ค่ะ
7: และอย่างที่สองหนูไม่ควรที่จะเล่นไฟไม่ว่าจะเป็นไฟแช็กเตาแก๊สปิกนิกเตาแก๊สในบ้านหรือไม่ขีดเอามาจุดเล่นไม่ได้เลยค่ะ
3: ค่ะแม่
7: เพ ราะว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าไฟเนี่ยมันลุกลามแล้วไหม้บ้านขึ้นมาเนี่ยหนูจะไปอยู่ที่ไหนล่ะคะและที่สำคัญเนี่ยชาวบ้านเขาอาจจะเดือดร้อนเพราะเราก็ได้นะคะ
4: เหรอคะแม่
7: ใช่ค่ะแล้วก็ข้อที่3นะคะลูกมีดเป็นของมีคมค่ะลูกหนูจะเอามาหั่นอย่างนี้ไม่ได้เข้าใจไหมคะเอามาใช้จริงแบบนี้อันตรายมากเลยค่ะถึงได้เกิดอุบัติเหตุมีดบาดมืออย่างนี้ล่ะค่ะจะว่าไปเนี่ยก็เป็นความผิดของคุณพ่อคุณแม่เองนี่แหละที่เก็บของเล่นไม่ระมัดระวังให้มากพอหนูถึงได้แบบไปลื้อออกมาเล่นได้เดี๋ยวแม่ต้องกำชับพ่อแล้วว่าให้เก็บของให้มิดชิดเน
4: าะ
7: โอเคไหมคะ
4: แล้วเมื่อไหร่พวกหนูจะได้ใช้อะคะ
3: ใช่ค่ะ
7: เอาไว้ให้หนูเนี่ยโตกว่านี้ซะก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคุณแม่เนี่ยจะสอนวิธีการใช้อุปกรณ์ในครัวเนี่ยให้ถูกต้องถูก

0: จะได้ใช้อ่ะค่ะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
2: เอาไว้ให้หนูเนี่ยโตกว่านี้ซะก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคุณแม่เนี่ยจะสอนวิธีการใช้อุปกรณ์ในครัวเนี่ยให้ถูกต้องถูกวิธีจะได้ปลอดภัยหนูก็จะได้เป็นแม่บ้านแม่เรือนทำกับข้าวให้คุณพ่อคุณแม่กินได้นะคะ
1: ได้เลยค่ะ
2: แต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวคุณแม่เก็บก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรามาเล่นทำครัวจากของเล่นกันก่อนดีกว่าดีคะ
1: ได้ค่ะ
3: นะคะแม่
2: ใช่ค่ะเดี๋ยวคุณแม่เล่นด้วยละกันปลอดภัยด้วยมาแม่เก็บก่อนนะคะหนูไปจัดเตรียมของเล่นเลยค่ะลูก

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนพายุสุริยะ
1: ครับพ่อครับผมขอยืมมือถือพ่อโทรไปหาอิงฟ้าหน่อยได้ไหมครับ
2: ได้สิลูกมือถือพ่อวางอยู่บนโต๊ะทำงานแม่น่ะหยิบไปโทรได้เลย
1: ขอบคุณครับพ่อสวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้าขอปกป้องคุยกับอิงฟ้าเรื่องการบ้านหน่อยได้ไหมครับจ้ารอเดี๋ยวเดียวนะแม่จะเรียกอิงฟ้าให้จ้าขอบคุณครับ
3: สวัสดีจ้าปกป้องจะถามเรื่องการบ้านเหรอ
1: ใช่แล้วคือฉันสงสัยวิชาเลขนะ
3: ได้เลย
1: ข้อที่5นะอิงฟ้าคือฉันลองใส่สูตรตามที่ครูสอนแล้วแต่ฉันก็ทำต่อไม่ถูกอะลองใส่แทนค่าทุกตัวแล้วนะแต่มันก็ยังไม่ได้อยู่ดีอะ
3: คือมานะแบบตา
1: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
3: ฮะฉันปกป้อง
1: อ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอะ
0: ลองโทรใหม่สิแบตจะหมดหรือเปล่า
2: ไม่น่าจะใช่นะเพราะพ่อเพิ่งชาร์จแบตเต็มไปเองนะ
1: ฮัลโหลอิงฟ้าได้ยินฉันไหม
3: ฮะท่านปกอง
1: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยสายตัดไปอีกแล้วเนี่ย
2: หรือจะเป็นที่สัญญาหรือเปล่า
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
2: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะเดี๋ยวนะพีเอลทีวีตกใจถึงขั้นเรียกว่าภัยพิบัติเลยเหรอ
0: ใช่ครับพ่อภัยพิบัติพายุสุริยะ
1: เฮ้ยทำไมมันฟังดูน่ากลัวจังอ่ะมันคืออะไรหรอ DLTV พายุสุริยะที่นายว่าเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไง
0: พายุสุริยะจัดเป็นภัยธรรมชาติชนิดหนึ่งไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลก

0: เนื่องจากโลกมีชั้นบรรยากาศและสนามแม่เหล็กคุ้มกันแต่จะอันตรายต่อมนุษย์ในอวกาศที่อยู่ไกลโลกซึ่งอาจได้รับอันตรายพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารการสื่อสารทางคลื่นวิทยุบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศ
1: โหผลกระทบเกิดขึ้นแทบจะทุกระบบเลยนะเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่ากำลังจะเกิดพายุสุริยะน่ะ
0: การพยากรณ์หรือทำนายความรุนแรงของพายุสุริยะเขาจะใช้วิธีตรวจสอบจุดมืดบนดวงอาทิตย์เนื่องจากจุดมืดเกิดจากความแปรปรวนของสนามแม่เหล็กเมื่อมีจุดมืดมากขึ้นก็จะส่งผลให้เกิดความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าในช่วงหลังๆมาเนี่ยการเกิดพายุสุริยะน้อยลงมีการศึกษาว่ามีแนวโน้มในระยะอันใกล้จะไม่มีพายุสุริยะเกิดขึ้นทีเหมือนในอดีตแต่เราก็ประมาทไม่ได้จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาเรื่องนี้กันอยู่อย่างต่อเนื่องนะ
2: ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไกลตัวเราเนอะเพราะพ่อเองตั้งแต่เกิดมาก็แทบไม่เคยได้ยินคำนี้สักเท่าไหร่เลย
0: ตอนที่อยู่บนดาวดอนโม่น่ะวุ่นวายปั่นป่วนไปหมดเพราะระบบหลายระบบมันหยุดชะงักไปเลยจริงๆบนโลกก็เคยเกิดพายุสุริยะแล้วเหมือนกันนะครับ
1: จริงเหรอดีเอลทีวีเกิดที่ไหนเมื่อไหร่ยังไง
0: ที่ผ่านมาพายุสุริยะเคยสร้างความตื่นตระหนกให้แก่มนุษย์โลกมาหลายครั้งแล้วอย่างเมื่อปีพุทธศักราช2532ประเทศแคนาดาเกิดกระแสไฟฟ้าดับนาน9ชั่วโมงเพราะเกิดพายุสุริยะรุนแรงทะลุช่องว่างของชั้นบรรยากาศเข้ามาก่อกวนกระแสไฟฟ้าบนโลกทำให้แรงดันของกระแสไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอจนทำให้หม้อแปลงเกิดระเบิดเลยนะรวมถึงดาวเทียมเสียหายจนใช้งานไม่ได้สำหรับในประเทศไทยเองในปีพุทธศักราช2554ก็เกิดพายุทำให้ดาวเทียมไทยคม5เกิดขัดข้องนาน4ชั่วโมงส่งผลกระทบต่อสัญญาณโทรทัศน์ในประเทศไทยเลยล่ะ
2: อ๋อพอจะคุ้นๆแล้วว่าทีวีดูไม่ได้วิทยุก็ฟังไม่ได้น่ะ
0: ต้องบอกว่าในปัจจุบันชีวิตประจำวันของผู้คนบนโลกต้องพึ่งพาเทคโนโลยีมากทั้งโทรศัพท์โทรทัศน์วิทยุระบบบอกพิกัดอย่าง GPS อยู่ตลอดเวลา DLTV แค่อยากจะบอกว่าในระหว่างที่เราใช้ชีวิตโดยที่ไม่รู้ว่าจะเกิดพายุสุริยะขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็ควรที่จะพึ่งพาเทคโนโลยีและระบบสื่อสารต่างๆอย่างมีสติและใช้มันอย่างระมัดระวังเพราะถ้าหากมีพายุสุริยะขึ้นมาจริงๆก็ย่อมส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราแน่นอนไม่มากก็น้อยและในทางใดก็ทางหนึ่งขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของพายุสุริยะในแต่ละครั้งส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คงต้องเตรียมแผนรับมือคิดค้นพัฒนาระบบหากเราได้รับผลกระทบจากพายุสุริยะแล้วก็คิดค้นอุปกรณ์ป้องกันสำหรับนักบินอวกาศที่ต้องออกไปปฏิบัติภารกิจนอกโลกนั่นแหละครับ
1: เรื่องการป้องกันและวิจัยพายุสุริยะเนี่ยต้องเป็นภารกิจขององค์การนาซาแน่ๆเลยใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วเพราะองค์การนาซาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆจะต้องทำงานร่วมกันในการเตรียมสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลใหม่ๆที่เชื่อมโยงกันของสนามแม่เหล็กอย่างละเอียดเพื่อความเข้าใจที่สามารถนำไปใช้การคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อวางแผนรับมือกับการเกิดพายุสุริยะในอนาคตนั่นเอง
1: ยิ่งฟังยิ่งตื่นเต้นยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th มีข้อมูลให้ค้นหาเพิ่มเติมไหม dltv
0: มีสินอกจากนี้ในเว็บไซต์สมาคมดาราศาสตร์ไทยก็มีนะเข้าไปดูได้เลยรับรองได้ความรู้เพียบ
2: ไว้พ่อจะเข้าไปดูบ้างนะ dltv
0: ได้เลยครับพ่อรับรองมีประโยชน์ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แน่นอนครับ
1: และสรุปว่าดิฉันโทรติดต่ออิงฟ้าไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเกิดพายุสุริยะหรือเปล่าเราเช็คข่าวจากทางไหนได้บ้างเนี่ย
2: ปกป้องดีเอลทีวีไม่ต้องเช็คข่าวหรอก
0: ทำไมล่ะครับ
2: พ่อมีเรื่องจะสารภาพคือพ่อยังไม่ได้จ่ายค่าโทรศัพท์สงสัยมือถือพ่อเลยถูกตัดสัญญาณน่ะ
0: พายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลแต่ไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารกระทบต่อบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศครับ
3: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
4: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย

0: พวกเราอยู่นี่
1: ฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
0: จัดไป
1: หายพิบัติก็คือ
2: แล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง

0: อนที่1ตะลุยป่าอักษร3หมู
1: ่เพื่อนๆวันนี้ฉันต้องไปบ้านคุณยายมีใครจะไปกับฉันบ้าง
2: บ้านคุณยายของสีเมืองที่มีสวนผลไม้น่ะหรอ
1: ใช่แล้วคุณยายบอกว่าผลไม้ในสวนสุกเยอะแล้วนะ
3: ว้าวฉันไปด้วยคน
4: ฉันไปด้วย
1: ฉันเขียนแผนที่มาเรียบร้อยแล้ว
3: ทำไมแผนที่ของสีเมืองซับซ้อนอย่างนี้อ
1: ่
3: ะ
1: ไม่หรอกนาเราไปกันเถอะฉันว่าเราควรไปทางนี้นะ
0: เด็กทั้ง4ออกเดินทางมุ่งหน้าไปบ้านคุณยายที่ต้องผ่านป่าใหญ
1: ่ฉันได้ยินเสียงไก่
4: ใช่ใช่ฉันก็ได้ยินเสียงไก่เสียงไก่กระต๊อกกระต๊อก
3: ก็นั่นไงแม่ไก่ตัวเบ้อเริ่มเลย
2: อู้ตรงนั้นมีหีบสมบัติ
1: หีบสมบัติอะไรเหรอมีขีด
2: ก็นั่นไงใกล้แม่ไก่ตัวนั้นมีหีบสมบัติ
1: หยุด
3: อยู่ดีระวัง
5: หยุดหยุดหยุดเจ้าเด็กน้อยพวกเธอรู้ไหมว่าที่นี่คือที่ไหน
3: คุณแม่ไก่คะพวกเราขอโทษนะคะ
1: พวกเราจะไปบ้านคุณยายของผมครับ
2: ที่นี่คือที่ไหนคะหนูงงไปหมดแล้ว
5: ที่นี่คือป่าอักษรสามหมู่จ้า
3: ป่าอักษรสามหมู่เหรอคะ
4: คุ้นๆแฮะแล้วในหีบนั้นมีอะไรเหรอครับ
5: ในหีบนี้น่ะเหรอก็มีอักษรสามหมู่ไงล่ะเด็กๆอยากรู้ไหมฉันจะอธิบายให้ฟังพวกเธอรู้ไหมว่าพยัญชนะไทยมีทั้งหมด44ตัวแล้วเราก็แบ่งพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวออกเป็น3กลุ่มตามเสียงนะเรียกว่าอักษรสามหมู่อักษรหมู่แรกคืออักษรกลางมีทั้งหมด9ตัวเคยได้ยินไหมว่าไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่ง
4: ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งคืออะไรอะครับ
5: ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งเหรอก็คือวิธีการจำพยัญชนะในอักษรกลางไงล่ะพยัญชนะต้นของแต่ละคำคือพยัญชนะอักษรกลางฟังนะไก่กอไก่จิกจอจานเด็กดอเด็กตายตอเต่าบนบอใบไม้ปากปอปลาโอ่งออ่างไงล่ะ
4: 1 2 3 4 5 6 7มีแค่7ตัวเองนี่ครับ
3: ดอชดากับตอปตักหรือเปล่าคะออกเสียงเหมือนดอเด็กกับตอเต่าเลย
5: เก่งมากจ้ะแต่ยังเหลืออีก2หีบนะฉันจะพาพวกเธอเดินทางต่อไปเองไปกันเถอะเด็ก
0: ๆแม่ไก่นำทางเด็กทั้ง4คนหาหีบสมบัติอีก2หีบเด็กๆรู้สึกสนุกและตื่นเต้น
3: ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งนั่นไงหีบสมบัติที่2
5: ระวังนะเด็กๆตรงนั้นอาจจะมีงูอยู่ก็ได้ไหนๆฉันขอดูก่อนสิน
1: ี่มันอะไรกันเนี่ย
2: พวกเธอดูนั่นสิใกล้ๆคุณแม่ไก่ก็มีหีบสมบัติละ
5: ถอยดูก่อนนะจริงๆตรงนี้เนี่ยผู้ดูแลหีบสมบัติคือเจ้างูใหญ่หีบนี้เป็นหีบอักษรต่ำแต่ไม่รู้ว่าตอนเนี้ยเจ้างูใหญ่แอบไปเที่ยวเล่นที่ไหนกันนะสิ
4: อักษรต่ำคืออะไรอะครับ
5: อักษรต่ำนะเด้อฉันจะอธิบายให้พวกเธอฟังนะหมู่อักษรต่ำเนี่ยมีพยัญชนะอยู่ทั้งหมด24ตัวแต่ไม่ยากหรอกนะเด็กๆเอาล่ะฟังดีๆอักษรต่ำแบ่งเป็น2กลุ่มก็คืออักษรต่ำคู่กับอักษรต่ำเดียวอักษรต่ำคู่มี14ตัวให้พวกเธอจำว่าพ่อค้าฟันทองซื้อช้างห่อไหนเด็กๆลองซิว่ามีพยัญชนะอะไรบ้าง
4: พ่อพ่อพานพ่อสำเภาขาคอควายคอคนคอระฆัง
3: ฟันฟอฟันทองทอรหารทอมนโททอผู้เฒ่าและทอธงค่ะ
1: ซื้อซอโซ่ช้างชอช้างและชอเชอครับ
2: ฮ่อก็คือฮอนกฮูก
5: เก่งมากๆเลยมาที่อักษรต่ำเดียวกันบ้างนะอักษรต่ำเดียวมีพยัญชนะอยู่10ตัวงูใหญ่นอนอยู่ณริมวัดโมลีโลกจำแบบนี้นะงูก็คืององูใหญ่คือยอหญิงนอนนอนหนูอยู่ยอยักษ์ณนอเนนริมรอเรือวัดวอแหวน โมมอม้าลีลอจุลาและสุดท้ายโลกคือลอลิงจ้ะ
6: ไม่ยากจริงๆด้วยค่ะ
5: เอาล่ะเด็กๆใกล้จะมืดแล้วรีบไปต่อกันเถอะ
1: พวกเราก็เดินกันมาไกลแล้วอดทนหน่อยนะน่าจะใกล้ถึงบ้านคุณยายแล้ว
6: เริ่มมืดแล้วฉันกลัวฮึมีขีดมีอะไรหรอเธอสะกิดฉันทำไมอ่ะ
2: ฉันไม่ได้สะกิดเธอนะบัวแดง
6: เฮ้ยถ้าไม่ใช่เธอแล้วจะเป็นใครล่ะหรือว่าปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บผีไม่นะไม่นะฉันกลัว
5: มีสติหน่อยเด็กๆมีสติหน่อยสงสัยเจ้าผีน้อยจะวนเวียนอยู่แถวๆนี้แน่เลยแต่พวกเธออย่ากลัวไปนะผีน้อยทำหน้าที่ดูแลหีบอักษรสูงจ้าน
6: ั่นไงหีบอักษรสูง
5: อยากกลับบ้านกันแล้วไม่ใช่หรือฟังฉันอธิบายเรื่องอักษรสูงก่อนนะอักษรสูงมีกี่ตัวรู้ไหมเด็กๆลองทายดูซิ
1: 10ตัวหรือเปล่าครับ
5: เกือบถูกจ้าแต่ว่าจริงๆแล้วมีอยู่11ตัวมีวิธีการจำแบบง่ายๆด้วยนะให้พวกเธอจำแบบนี้ผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันอธิบายหน่อยซิว่ามันมีพยัญชนะอะไรบ้าง
1: ผีพอพึ่งฝากฟอฟ้าถุงท้อถุงท้อฐานข้าวขอไข่ขอขวดสารสอเสือสอสาราสอฤาษีให้หอหีบและฉันช้อชิงใช่ไหมครับ
5: ถ้าถูกต้องนะจ๊ะเป็นยังไงล่ะไม่ยากเลยใช่ไหมอักษรกลางอักษรต่ำอักษรสูงมีความสำคัญมากๆเลยนะเด็กๆก่อนจะไปเนี่ยพวกเธอสัญญากับฉันก่อนได้ไหมว่าจะท่องอักษรสูงกลางต่ำให้ได้
0: เมื่อเด็กๆได้เรียนรู้อักษรสามหมู่ครบแล้วแม่ไก่ก็ช่วยกันบอกทางออกจากป่าให้เด็กทำให้เด็กเดินทางมาถึงบ้านคุณยายอย่างปลอดภัย
7: มาถึงกันแล้วหรือเด็กๆมัวไปเดินเล่นในป่าอักษรสามหมู่อยู่ละสิ
6: คุณยายรู้จักป่าอักษรสามหมู่ด้วยหรอคะ
4: พวกเราเจอแม่ไก่ด้วยครับ
2: หิวจังเลยค่ะคุณยาย
7: เอาละก่อนจะไปกินข้าวนะตอบยายหน่อยสิว่าอักษรสามหมู่เนี่ยมีอะไรบ้าง
1: อักษรกลางมี9ตัวครับ
4: อักษรสูงมี11ตัวครับผม
6: อักษรต่ำ24ตัวค่ะ
2: แบ่งเป็นต่ำเดียวกับต่ำคู่ด้วยค่ะคุณยาย
7: ขออีกหนึ่งคำถามละกันนะชื่อของแต่ละคนเนี่ยมีอักษรอะไรกันบ้างนะ
4: ผมขอตอบก่อนนะครับอยู่ดียอยักษ์อักษรต่ำเดียวดอเด็กอักษรกลางครับ
2: ถูกค่ะมีขิดมอม้าอักษรต่ำเดียวขอไข่อักษรสูงค่ะ
6: บัวแดงบอใบไม้กับดอเด็กอักษรกลางทั้งสองตัวเลยค่ะ
1: สีเมืองครับสอสาราอักษรสูงมอม้าอักษรต่ำเดียวครับผม
7: เก่งมากจ้ะเด็กๆไปกินข้าวกันได้แล้วยายหิวละ
8: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีครับรายการวิตามินข่าวเดินทางมาถึงตอนสุดท้ายครับนี่คือตอนที่40ครับด้วยความเชื่อมั่นว่าข่าวเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อเด็กๆและครอบครัวเราจึงสนับสนุนให้ทุกครอบครัวติดตามข่าวแล้วก็เรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในข่าวครับซึ่งข่าวในภาษาอังกฤษใช้คำว่า news ครับซึ่งมีความหมายว่าสิ่งใหม่ๆซึ่งก็เปรียบเหมือนกับข่าวนั่นเองครับนอกจากนี้นะครับตัวอักษรทั้ง4ตัวในภาษาอังกฤษก็คือ NEWS เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นรอบโลกทั้ง4ทิศเหมือนกับข่าวที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกทิศรอบตัวเรานั่นเองครับ

0: ลอดทั้ง40ตอนนะครับเรานำเสนอข่าวสารที่หลากหลายผ่านรายการวิตามินข่าวอาทิเช่น
1: เราอธิบายให้เข้าใจความยากลำบากของคุณพ่อคุณแม่ครับในการหาเงินมาส่งเราเรียนแล้วก็หาเงินมาส่งพวกเราซื้ออุปกรณ์การเรียนนั่นเองครับผ่านข่าวเศรษฐกิจตอนเปิดเทอมครับ
2: เราอธิบายปรากฏการณ์หลุมยุบเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องผ่านข่าวการเกิดหลุมยุบตามที่ต่างๆครับ

0: ตลอดทั้ง40ตอนรายการวิตามินข่าวมุ่งมั่นที่จะนำเสนอและเชิญชวนทุกคนให้ค้นหาความรู้มากมายที่อยู่ในข่าวอาทิเช่น
1: เรานำเสนอข่าวการระบาดของโรคมือเท้าปากเพื่อจะไม่ให้ตื่นตระหนกและรู้จักป้องกันตัวเองและให้บอกต่อกินร้อนช้อนกลาและล้างมือให้ถูกวิธีค่ะ
2: วิตามินข่าวเคยนำเสนอตอนพันธุ์หวานและสึนามินั่นเองครับแต่เราไม่ได้จะนำเสนอให้ท่านผู้ชมกลัวนะครับแต่เราจะนำเสนอให้ท่านผู้ชมเนี่ยรู้วิธีการเอาตัวรอดจากภัยพิบัติต่างๆนั่นเองครับ

0: ตลอดทั้ง40ตอนของวิตามินข่าวหัวใจสำคัญของรายการนี้ก็คือการเติมวิตามินเข้าไปในข่าวเพื่อสร้างภูมิต้านทานให้น้องๆและครอบครัวดูข่าวอย่างรู้เท่าทันและไม่ตกเป็นข่าวอาทิเช่น
1: ข่าวเด็กไทยเสียชีวิตจากการจมน้ำเป็นอันดับหนึ่งเราจึงเติมวิตามินให้ป้องกันตัวเองและช่วยเหลือผู้อื่นด้วย3วิธีง่ายๆค่ะตะโกนโยนยื่นค่ะ
2: ค่ะพิษสุนัขบ้าเราเติมวิตามินเพื่อปลอดภัยจากโรคนี้โรคพิษสุนัขบ้าไม่ได้เกิดกับสุนัขอย่างเดียวแต่เกิดกับสัตว์ฟันแทะและสัตว์แดงลูกด้วยนมค่ะ
0: ท่านผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของรายการและเข้าไปชมรายการย้อนหลังได้ใน YouTube นะครับค้นหาคำว่าวิตามินข่าวหรือเข้าไปที่ Facebook แล้วก็ค้นหาคำว่าวิตามินข่าวเราก็จะสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นผ่านทาง Facebook วิตามินข่าวได้นะครับท่านผู้ชมครับวิตามินข่าวไม่ได้หายไปไหนครับวิตามินยังมีอยู่ในทุกข่าวรายการวิตามินข่าวอยากขอ
3: ทานข้าวบำรุงกายสบายท้อง

0: บำรุงสมองของหนูๆ
1: เปิดใจรับข่าวสารอ่านฟังดูรับรู้อย่างรู้คิดพิจารณาก
2: ระเพาะไส้ใหญ่น้อยย่อยอาหารความคิดย่อยข่าวสารสรรคุณค่า
0: วิตามินข้าวเสริมกำลังวังชา
1: วิตามินข่าวเสริมปัญญาให้เด็กไทย
3: วิตามินข่าวตอนสุดท้ายหมายความว่า
4: ต้องหายหน้าจากกันอย่าหวั่นไหว
5: แต่คุณค่าแห่งสารอาหารใจอาหารสมองยังอยู่ในทุกข่าวมี
6: รู้คัดสรรข้าวสารได้ข้าวสวยรู้คัดกรองข่าวสารช่วยให้สุขสีวิตามินข่าวขอณเด็กดีโลกข่าวสารนี้โลกความรู้ของหนูเอ่ยรายการวิตามินข่าวต้องขอขอบคุณการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.นะครับต้องขอขอบคุณสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสแห่งนี้ที่เปิดพื้นที่กับเราแล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมรายการทุกท่านที่เป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามกันตลอดมานะครับวันนี้วิตามินข่าวขอลาไปก่อนจนกว่าจะได้พบกันใหม่สวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ตอนที่5เพลงแม่กลเพลงโตขึ้นอยากเป็นอะไร
2: เด็กๆโตขึ้นอยากเป็นอะไรกันบ้าง

0: อาหารทั้งวัน
1: ต้องขยันเพื่อไปสู่

อยากเป็นอะไรเป็นเชฟทำอาหารทั้งวัน

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม้โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าสอนเรียนการ์ตูนเต้นฝันฟันบินจันวันขยันเซียนที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กลเพราะมีตัวนอนหนูเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้คนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันจันทร์ที่31สิงหาคม2569คุณผู้ชมพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณจันทราสุขสัจธรรมค่ะ
0: วันนี้ครับข่าวเที่ยง NBT ต้องบอกว่าในนามของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กรมประชาสัมพันธ์ขอแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลหญิงสาวไทยนะครับเมื่อวานนี้ผมเชื่อนะว่าคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าช่วงเย็นๆ5โมงเย็นเสียงแต่ละบ้านเสียงแต่ละห้องจะดังกรี๊ดกราดออกมาเชียร์กันเอ๊ะเชียร์บอลหรือเชียร์มวยเป็นเชียร์วอลเลย์บอลนะครับเมื่อวานนี้ถือว่าเราเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สำหรับทีมวอลเลย์บอลของหญิงไทยเอื้อมที่คว้าตั๋วไปโอลิมปิกเกม LA 2028
1: เมื่อเทียบกับน้องเนเน่ได้ไหมเหมือนอเมริกันก็อตทาเลนต์เหมือนได้โกลเด้นบัตเซอร์เลยป่ะ
0: ถูกต้องเพราะว่าอย่างเนเน่ก็เป็นเด็กไทยคนแรกคนไทยคนแรกนะที่ได้โกลเด้นบัตเซอร์ปุ่มที่เข้าไปชิงเลย
1: ใช่อัตโนมัติเหมือนกันทีมวอลเลย์บอลสาวไทย
0: คือมันเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมครับทีมวอลเลย์บอลเนี่ยเขาก็มีกฎใหม่ออกมาสำหรับทีมที่ไปโอลิมปิกแชมป์แต่ละทวีปก็จะมีทวีปยุโรปทวีปอเมริกาทวีปอเมริกานี้ได้แคนาดาไปแล้วพอมาเอเชียเนี่ยเราก็แข่งกันในสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเนี่ยนะกว่าจะมาถึงรอบชิงรอบรองเซมิเนี่ยเราชนะญี่ปุ่น3-1เซตอันนี้ก็ว่ายากแล้วนะ
1: แต่ละผู้แข่งขันนี่หินทั้งนั้น
0: ถูกต้องคือแต่ละทีมคุณผู้ชมครับเขาก็อยากที่จะให้ทีมของเขาชนะเพื่อที่เขาจะได้1มีตั๋วมีตั๋วเข้าไปเลยไม่ต้องไปลุ้นรายการอื่นๆอีก
1: ใช่ตรงเข้าไปเลยโอลิมปิก
0: ถูกต้องไม่งั้นต้องไปแข่งชิงแชมป์โลกต้องไปแข่ง VNL เพื่อรักษาในส่วนของระดับคะแนนถูกต้องงานนี้เรียกว่าสาวไทยใจเกินร้อยอ่ะสู้กันอย่างเต็มที่ชนะญี่ปุ่นในรอบรองมาพอรอบชิงชนะเลิศเมื่อวานนี้ตั้งแต่5โมงเย็นมาเนี่ยโอ้เราเชียร์กันแบบสุดๆเลยจริงๆนะคุณผู้ชมเอาไปดูภาพเหตุการณ์นะครับเราชนะจีนไป3-2เซตในศึกชิงแชมป์เอเชียนับเป็นทีมที่3ต่อจากสหรัฐอเมริกาและแคนาดาที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิก2028ที่ลอสแอนเจลิสคืออะไรเจ้าภาพเนี่ยได้เข้าโดยอัตโนมัติเพราะนั้นน่ะ LA ลอสแอนเจลิสสหรัฐทีมสหรัฐได้เข้าอยู่แล้วส่วนแชมป์ในทวีปอเมริกาคือแคนาดาก็ได้เข้าแล้วเรานี่แหละครับตามมาเป็นประเทศที่3นะครับได้แชมป์ในเอเชียครับ
1: ซึ่งเซตแรกนะคะทีมไทยก็เริ่มเกมได้ดีทีเดียวนะคะเอาชนะจีนไปได้25-20คะแนนไทยขึ้นนํา1-0เซตส่วนเซตที่2จีนค่ะฮึดกลับแมนทิ้งห่างไทยเอาชนะไทยไปได้25-11คะแนนจีนตามไล่มาเสมอไทย1-1เซตนะคะส่วนเซตที่3ไทยกลับมาเล่นได้ดีขึ้นทำคะแนนขึ้นนำจีนในช่วงต้นเกมแต่ว่าช่วงท้ายเนี่ยเซตช่วงท้ายของเซตเนี่ยนะคะจีนไล่ทำคะแนนแซงเอาชนะไทยไปได้25-23คะแนนจีนก็ขึ้นนำไทยไป2-1เซตค่ะ
0: ครับในเซตที่3เนี่ยเอื้อมคุณผู้ชมครับเราเนี่ยมีคะแนนนำก่อนนะห่างกันประมาณ 3-4 แต้มนะแต่สุดท้ายเนี่ยเราแต้มมาหยุดที่23แล้วจีนเขาทำรวดเดียวมาเลยแล้วชนะเราไปในเซตที่3คือหลายคนบ่นเสียดายอ
1: ่ะ
0: หลายคนบอกเอ๊ะแล้วสาวไทยอ่ะจะสามารถกลับมาได้ไหมในเซตที่4เพราะว่าเซต3เหมือนเราจะได้แต่เราก็เสียไปสุดท้ายเซต4เนี่ยกลับมาฮึดสู้แล้วก็ชนะได
1: ้ซึ่งในส่วนของไทยนะคะเซต4เนี่ยไทยก็บอกว่าฮึดมาเนี่ยตีจีนมาเสมอ2-2เซตในเซตที่4ไปลุ้นกันเซตสุดท้ายเขาเรียกว่าแต่ละบ้านนี่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะลุ้นกันตัวเกรงอ่ะไม่กล้าขยับเลยนะเซตที่5เนี่ยไทยเล่นด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเขาบอกว่าโค้ชเนี่ยบอกว่าเอาให้สนุกเพราะมันเซตสุดท้ายละจะได้ไม่ต้องมีความกดดันเอาชนะจีนไปได้ในที่สุดค่ะ15-10คะแนนไทยก็เฉือนชนะจีนไป3-2เซตคะแนน25-20 11-25 23-25 25-18 แล้วก็เซตสุดท้าย15-10คว้าแชมป์เอเชียได้เป็นครั้งที่4แล้วก็สร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วไปโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาที่ LA ได้สำเร็จค่ะ
0: ต้องบอกเลยว่าจิตใจของน้องนี่เข้มแข็งแข็งแกร่ง
1: ใช
0: ่แล้วทำงานกันเป็นทีมจริงๆนะครับทุกคนช่วยกันทุกคนขุดทุกคนส่งกันเรียกว่าแต่ละเกมแต่ละลูกเนี่ยนะครับเป็นไปอย่างสมัครสมานสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเซตสุดท้ายเนี่ยเล่นกันแค่15คะแนนมันก็จะมีไฮไลท์เด็ดๆนะเอาเรียกว่า3แนวอะที่มา อยู่ในแดนหน้านี่นะตบกันสนั่นไม่ว่าจะเป็นบุ๋มบิ๋มทัดดาวนะครับหรือว่าส่งเพียวอัชราพรมาด้วยในต้นเซต5แล้วก็คนนี้ขาดไม่ได้เลยอมสินสศิภาพรโดยเฉพาะในช่วงของเสิร์ฟเอส
1: คะ
0: แนนที่13และคะแนนที่14ให้ไทยไปขึ้นแท่นนะครับซึ่งงานนี้เรียกว่าจิตใจไทยจิตใจของสาวไทยเราแข็งแกร่งมากๆ
1: เร
0: ีย
1: กได้ว่าเป็นการเสิร์ฟประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้นะคะลูกนี้ของน้องอมสิน
0: ครับ
1: ซึ่งทางด้านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลก็โพสต์ข้อความผ่านเพจส่วนตัวก็บอกว่าค่ำคืนนี้คนไทยหลายคนเข้านอนด้วยความสุขแล้วก็รอยยิ้มที่ได้เห็นชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของนักวอลเลย์บอลทีมชาติของไทยค่ะ
0: ครับก็ท่านยกก็บอกว่าขอบคุณนะครับขอบคุณน้องๆนักกีฬาโค้ชและทีมงานทุกคนที่ทุ่มเทแล้วก็สู้กันอย่างเต็มที่ในทุกแมตช์ครับซึ่งนอกจากจะคว้าชัยในสนามแล้วยังสร้างรอยยิ้มกำลังใจและความภูมิใจให้กับคนไทยทั้งประเทศอีกด้วยเพลงชาติไทยที่น้องๆได้นำไปร้องบนแผ่นดินจีนในคืนนี้เชื่อนะว่าคนไทยทุกคนได้ฟังแล้วรู้สึกไพเราะจับจิตและทรงพลังอย่างสุดๆครับขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจในทีมชาติไทยสู้ต่อไปนะเตรียมความพร้อมสำหรับโอลิมปิกเกมให้เต็มที่ผมและคนไทยทุกคนเชียร์อยู่เสมออันนี้คือสารจากนายกรัฐมนตรีนะครับที่ได้โพสต์แสดงความยินดีกับสาวไทยของเรานะครับเกมสนุกจริงๆคุณผู้ชมครับมันมากๆนะทุกลูกเนี่ยเราได้ลุ้นเสียงกันเนี่ยโหดังสนั่นกันแต่ละบ้านนะครับทางด้านของนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีชื่นชมและแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่รวมพลังเอาชนะทีมชาติ3ต่อ2เซตคว้าแชมป์ AVC Women's Volleyball Continental Championship 2026พร้อมคว้าสิทธิ์เข้าร่วม FIVB Volleyball World Cup 2027แล้วก็คว้าตั๋วร่วมโอลิมปิกเกมส์ LA 2028
2: ดีใจกับคนไทยทั้งประเทศนะคะวันนี้วอลเลย์บอลค่ะวอลเลย์บอลหญิงชนะแล้วก็ได้มีสิทธิ์ได้ตั๋วเข้าไปในการแข่งกีฬาโอลิมปิกค่ะซึ่งเป็นครั้งประวัติศาสตร์ค่ะเมื่อกี้ก็นั่งลุ้นกับทีมงานว่าสถานการณ์เป็นยังไงมีการเช็คบอลกันหลายๆครั้งค่ะสุดท้ายแล้วก็ได้รับชัยชนะมาก็ขอ

0: งความยินดีกับนักกีฬาทุกท่านแล้วก็โค้ชนะคะแล้วก็ยินดีกับประเทศไทยด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
1: กับทีมชาติวอลเลย์บอลสาวไทยนะที่สามารถที่จะคว้าตั๋วโอลิมปิกไปได้อย่างที่บอกไปเป็นความภูมิใจและได้รางวัลพิเศษด้วยนะ MVP ผู้เล่นทรงคุณค่าอันนี้ได้ชมพู่นะพรพันธ์ซึ่งก็เล่นเป็นมือเซตเตอร์ระดับโลกทีเดียวนะครับส่วนทัดดาวเนี่ยก็ได้บล็อกกลางแล้วก็อมสินได้ผู้เล่นที่ตบหัวเสาดีเด่นก็เราได้มาอีก4รางวัลคุณผู้ชมครับในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียในครั้งนี้ถือว่าสร้างประวัติศาสตร์หลังจากที่เราพยายามกันมาหลายยุคหลายสมัยทีเดียวตั้งแต่สมัย7เซียนแต่สุดท้ายเนี่ย7เซียนเขาไปเชียร์นะไปเชียร์ฮอกลางที่เขาเชียร์ในเรื่องของวอลเลย์บอลที่เขาถ่ายทอดสดสุดท้ายดีใจกับน้องๆและดีใจกับนักกีฬาทุกคนเก่งมากๆทั้งทีมเลยครับ
2: สำหรับแฟนๆวอลเลย์บอลนะคะสาวไทยถ้าหากว่าจะไปต้อนรับเขาเรียกได้ว่าวีรสตรีของชาติวันนี้มาถึงประเทศไทยนะคะสนามบินสุวรรณภูมิ 15:00 ไปรอรับต้อนรับกันได้นะคะจากข่าวที่สร้างรอยยิ้มให้กับคนไทยทั้งประเทศมาดูเรื่องของสถานการณ์น้ำกันบ้างค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีตอนที่ฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมเข้าไปในพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่หมู่9ตำบลชะอมน้ำหลากเข้าท่วมรีสอร์ทค่ะส่งผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวต้องหนีเพื่อที่จะเอาตัวรอดค่ะโดยเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาหลังจากที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่จังหวัดสระบุรีค่ะส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากบริเวณหมู่9ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีโดยก่อนหน้านี้มีนักท่องเที่ยวที่พักอยู่ภายในรีสอร์ทแห่งหนึ่งระบุว่ามวลน้ำเนี่ยไหลผ่านบริเวณที่พักอย่างรุนแรงทำให้ไม่สามารถเดินออกมาจากพื้นที่ได้ในช่วงเวลาดังกล่าวผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9ก็อพยพนักท่องเที่ยวออกจากพื้นที่เสี่ยงโดยนำมาพักคอยอยู่ที่ทำการหมู่ผู้ใหญ่บ้านเพื่อที่จะสร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวระหว่างรอระดับน้ำลดลงแล้วก็สถานการณ์นั้นคลี่คลายลงทางด้านอำเภอแก่งคอยได้จัดเตรียมกำลังค่ะพร้อมประสานกำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนหากสถานการณ์นั้นมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยโดยเฉพาะบริเวณเชิงเขาลำห้วยเพิ่มความระมัดระวังด้วยค่ะ
1: ช่วยเราไปตามภารกิจนายกรัฐมนตรีในพื้นที่ภาคใต้กันครับ
3: กราบเรียนท่านนายกรัฐมนตรีอำเภอหาดใหญ่เป็นเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดสงขลาปัญหาอุทกภัยปัญหาน้ำท่วมเป็นปัญหาหนึ่งที่ส่งผลให้เศรษฐกิจการท่องเที่ยวและก็การค้ามีผลกระทบอำเภอหาดใหญ่ท่านจับแผนที่จะอยู่บริเวณตรงจุดนี้และท่านนายกที่อยู่ตรงจุดสีเขียวนะครับถ้าเห็นในส่วนของสภาพภูมิประเทศจะมีลำน้ำในส่วนของคลองสะเดาที่พาดผ่านตัวเมืองจากอำเภอสะเดาเป็นต้นไปนะครับและลงทะเลสาบสงขลานะครับในส่วนปัจจุบันเนี่ยปริมาณน้ำฝนที่ตกเนี่ยมีปริมาณน้ำท่าถึง 1,250 ล้านต่อปีปัจจุบันกรมชลประทานได้สร้างอ่างเก็บน้ำอยู่ประมาณสัก4แห่งนะครับเก็บกักน้ำอยู่ปัจจุบัน86ล้านคิดแค่ 7% แค่นั้นเองในส่วนของปริมาณน้ำน้ำท่าตรงนี้นะครับและในส่วนน้ำท่าที่เราได้สร้างโครงสร้างไว้แล้วนะครับปัจจุบันก็มีในส่วนของคลองระบายน้ำรอ1นะครับในการที่จะบริหารจัดการน้ำในส่วนเกินที่เราได้เก็บกักในที่ 7% ไว้นะครับก็คือคลองระบายน้ำรอ1นะครับตอนนี้ก็เราระบายน้ำในอัตราที่ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่บริหารน้ำมวลน้ำจากด้านบนไปนะครับนอกนั้นก็จะมีโครงสร้างที่ด้านฝั่งตะวันออกอีกก็คือคลองรอ3รอ4และรอ5นะครับนอกเหนือจากโครงสร้างที่รองรับการบริหารจัดการน้ำนะครับยังในส่วนของการแจ้งเตือนที่ทำงานร่วมกับเทศบาลนะครับเรามีจุดเฝ้าระวังตรงนี้ที่จุดท่านนายกยืนอยู่นะครับเรามีจุดเฝ้าระวังอยู่2จุดก่อนจุดนี้ที่จะจุดควบคุมนะครับตรงนี้ที่สะเดานะครับที่สะเดาระยะ36กิโลเมตรกว่าจะมาถึง

0: จุดนี้ถ้าปริมาณที่ตกอยู่ในโซนนี้นะครับถ้าระดับถึง 16.13 เรารู้แล้วว่าจะส่งผลตัวกระทบกับตัวเมืองหาดใหญ่ระยะการเดินทาง15ชั่วโมงตรงนี้เราก็จะทำงานประสานกันนะครับอีกจุดนึงก็คือที่บ้านบางศาลานะครับที่จุดนี้ก็ห่าง10กิโลเป็นจุดที่เราเฝ้าระวังจากเหตุการณ์ที่ฝนตกนะครับวันที่19ถึงวันที่25ส่งผลตกค่อนข้างมากในปี2568พฤศจิกายน2568ที่ผ่านมา 1,200 มิลลิเมตรนะครับส่งผลให้เกิดความเสียหายนอกจากกระทบจากประชาชนในพื้นที่แล้วความเสียหายในส่วนของโครงสร้างชนประทานก็มีหลายๆตัวเช่นกันครับโดยเฉพาะความพร้อมที่เราจะต้องผลกระทบที่เกิดจากน้ำท่วมนะครับส่วนแรกก็คือในคลองทั้ง7สายที่เป็นเครื่องมือต่างๆในการบริหารการน้ำของเรานะครับมีตะกอนดินมาทับถมอยู่จำเป็นจะต้องขุดลอกออกปัจจุบันตะกอนดินที่ทับถมอยู่ในลำน้ำต่างๆหรือหน้าประตูต่างๆในประมาณ 650,000 ลูกบาศก์เมตรนะครับที่จะต้องรับเอาตะกอนพวกนี้ออกเพื่อไม่ฝังอันที่2ก็คืออาคารชลประทานที่อาคารชลประทานศาสตร์ของเราที่มีความเสียหายนะครับจำนวน15รายการนะครับโดยเฉพาะที่ร.1 นะครับที่มีความเสียหายที่เกิดขึ้นครับท่านครับหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับได้ลงมาตรวจสภาพบริเวณร.1 นะครับในวันที่10กรกฎาคม2569นะครับวันนั้นก็เห็นถึงสภาพของโครงสร้างที่ได้รับผลกระทบนะครับและก็ได้รับจัดสรรมางบประมาณมาวันที่31กรกฎาคมนะครับเพื่อดำเนินการที่ให้พร้อมทั้ง2ประเด็นทั้งเรื่องของการเอาตะกอนดินหรือสิ่งกีดขวางทางน้ำออกทั้ง7สายให้เสร็จนะครับและก็ทำโครงสร้างให้พร้อมที่จะระบายน้ำ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีให้ได้นะครับก่อนฤดูฝนที่จะมาถึงนะครับปัจจุบันในเรื่องการขุดลอกทั้ง7สายนะครับกรมชลประทานได้ดำเนินการไปแล้ว 80,000 ลูกบาศก์เมตรนะครับคิดเป็น 13% นี่ยืนยันกับท่านนายกว่าเราพร้อมดำเนินการขุดลอกให้เสร็จประมาณก่อนตุลาแน่นอนครับส่วนเรื่องโครงสร้างอาคารต่างๆที่เป็นอาคารชลศาสตร์ที่ใช้สำหรับการบริหารจัดการน้ำโดยเฉพาะที่ร.1ซึ่งท่านนายกก็ได้ลงพื้นที่ว่ามันมีจุดที่มันมีรอยรั่วออกจากตัวคลองนะครับและส่งผลให้เราตรวจสอบแล้วความเสียหายทั้งหมด 2,000 เมตรนะครับ 2,000 เมตรและจุดที่มี7จุดที่มีผลกระทบรอยรั่วโดยประมาณ600เมตรนะครับปัจจุบันเราดำเนินการไปแล้ว200เมตรนะครับสามารถคิดเป็น 13% 10% นะครับและก็ไอ้600เมตรที่เราจะดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนกลางกันยาวันที่ประมาณ23กันยายนและยืนยันกับท่านนายกนะครับว่าโครงสร้างในการบริหารการร.1สามารถที่จะรองรับการน้ำหลากในปี69ระบายน้ำ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีได้อย่างแน่นอนครับยังไงซะท่านครับยืนยันครับนะครับใช่ตอนนี้เราฉีดทายเลยที่จะป้องกันไอ้โดยเดียวขึ้นใช่ครับนายอันนี้คือเข็มเดิมมีแล้วครับตรงโครงสร้างเดิมระยะยาวนะครับยังไงเสียก็ปริมาณน้ำท่าเมื่อสักครู่เราเก็บกักในส่วนของต้นน้ำเนี่ยแค่4เขื่อนนะครับวางแผนว่าจำเป็นจะต้องดำเนินการอีก8เขื่อนนะครับอีก117ล้านเพื่อจะได้ตัดยอดน้ำที่มีความเหมาะสมสมดุลกับพื้นที่ต่างๆแล้วเนี่ยสัก 16% ประมาณ200กว่าล้านลูกบาศก์เมตรในส่วนของต้นน้ำแต่ปริมาณน้ำท่าที่ยังเหลืออยู่นะครับในส่วนของด้านเหนือจากสะเดาไปเนี่ยโครงสร้างเดิมร.1ตรงเนี้ยรอสู้ด้านที่1,600เนี่ยรีเทิร์นพีเรียดอยู่ที่75ปีเราน่าจะบริตรงนี้น่าจะระดับนี้ก่อนบวกกับเรื่องการบริหารน้ำรีเทิร์นพีเรียดคือโอกาสเกิดซ้ำใช่ไหมที่โครงสร้างเดิมที่เรามีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นส่วนที่เหลือจากด้านบนเนี่ยเราจะสร้างระบบพยากรณ์ทำยังไงที่จะไม่กระทบเราแจ้งเตือนในส่วนปริมาณที่เหลือในตรงนี้เราจะสร้างระบบการบริหารจัดการเรื่องแจ้งเตือนร่วมกับทางเทศบาลให้เกิดเป็นภาพในระยะเวลาforecast ได้ล่วงหน้าได้ถ้าเกิด forecast ล่วงหน้าได้ชัดเจนเนี่ยจะส่งผลให้ไม่เกิดผลกระทบกับชีวิตและทรัพย์สินได้นะครับแต่ในส่วนที่กังวลนะ
1: นี่เขื่อนนี่จุดนี้จุดนี้จุดนี้ครับแต่โครงการแต่ตอนนี้ความเป็นไปได้ที่เราจะปรับคือเก็บน้ำคลองแก้วและคลองหวะซึ่งเราจะตัดลำน้ำในส่วนของหวะซึ่งเป็นตัวหนึ่งที่เป็นผลกระทบที่เข้าผ่านเมืองกันใช่ครับสร้างเลยเก็บตักน้ำเพื่อจะท้าอันนี้คืออันนี้อยู่ในร่างปี70อยู่แล้วครับอันนี้คือเราได้เงินอยู่แล้วในส่วนนี้ครับอันนี้คือมีอันนี้เป็นศึกษาสิ่งแวดล้อมอยู่นะครับก็ยังเรื่องก่อสร้างอยู่ในแผนแต่ยังไงก็เป้าหมายคือ71มีความเป็นไปได้เพราะประชาชนเขามีความพร้อมครับแต่ยังไงใช่ยังฝั่งขวาตรงนี้ที่มีผลกระทบกับตัวเมืองที่เราตกจากคอหงตกกับคลองหวะซึ่งเป็นลุ่มน้ำที่ลงแล้วมันสั้นมากที่เข้าเมืองเลยนะครับตรงนี้เราจะเนื่องจากยังไงเสียถึงมีคลองระบายที่ดึงจากระบบออกไปจากตัวเมืองแล้วรอ3รอ4รอ5นะครับเราคงหาทางที่จะเพิ่มขีดความสามารถการนำมวลน้ำออกโดยตรงเข้าทะเลสาบในส่วนของฝั่งขวาตรงนี้เพิ่มเติมนะครับตรงนี้ที่จะต้องดำเนินการศึกษาแล้วก็รีบสร้างในส่วนของคลองหวังซึ่งเป็นคลองที่มีปัจจัยส่วนหนึ่งที่เข้าตัวเมืองเช่นกันครับนี่คือแนวทางที่จะดำเนินการในระยะต่อไปยืนยันกับนายก2ประเด็นครับเรื่องแรกก็คือความพร้อมในเรื่องโครงสร้างที่จะรองรับน้ำหลากในปี2509นี้กรมชลประทานสามารถดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมายและยืนยันกับพ่อแม่พี่น้องด้วยครับ

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลนามสกุลก็เย็นไพศาลแต่ทำไมหน้านายเหงื่อแตกยังกับตากแดดมาแบบนี้ล่ะ
0: ก็ตอนถ่ายรูปแม่เขาปวดท้องอยู่นะสิ
2: เราทำไมอ่ะ
0: ขอโทษขอโทษก็ไม่เล่าเองนี
1: ่คุณปู่คะทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
0: ที่จริงคนไทยเมื่อก่อนก็ไม่มีนามสกุลหรอกนะแล้วเวลาจะรู้จักกันทีก็ต้องบอกว่าเป็นลูกใครหลานใครบ้านอยู่ที่ไหน
2: โหแบบนี้กว่าจะรู้จักกันทีไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: ใช่แล้วล่ะจนในหลวงรัชกาลที่6ทรงกำหนดให้มีระบบนามสกุลแบบต่างประเทศรุ่นปู่รุ่นย่าพวกเราก็เลยต้องไปตั้งนามสกุลกันยกใหญ่เลยล่ะ
2: ผมขอดูบัตรประชาชนปู่บ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิว่าจะอยู่ไหนนะเนี่ยเดี๋ยวไปหาก่อนโอ้โหปวดหลังอีกแล้ว
2: ฮะแก่นแก้ว
3: ที่ว่าคือเมืองเพชรบุรีสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2456
2: โอ้ยนี่นี่ดูนั่นสิแถวอะไรกันเนี่ยแถวยาวยังกับมาซื้อชานมไข่มุกแน่

0: โอ้แถวกันอยู่หรือเปล่าลูก
1: อุ๊ยเปล่าค่ะคุณลุงเชิญก่อนเลยค่ะอุ๊ยแก่นแก้วแก่นแก้วยา
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: แล้วนี่เขาต่อแถวทำอะไรกันเหรอคะ
0: มาตั้งนามสกุลน่ะตั้งแต่ในหลวงให้ประชาชนทุกคนต้องมีนามสกุลผู้คนก็ตื่นเต้นหน้าดูเลย
1: ทำไมในหลวงถึงต้องการให้มีนามสกุลเหรอคะ
0: ในหลวงท่านทรง

0: เอวหรือทำอะไรมันก็ผิดพลาดน้อยลงนะ
1: อ๋อแล้วคุณลุงจะตั้งนามสกุลว่าอะไรเหรอครับ
0: ว่าจะตั้งว่าเย็นไพศาลน
1: ่
0: ะ
1: อ๋อดีครับฟังดูเพราะดี
2: เดี๋ยวเย็นไพศาลนามสกุลนายนี
1: ่เออจริงด้วย
0: แล้วอีกอย่างการมีนามสกุลก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าเรามีญาติพี่น้องมีวงตระกูลและทำให้เกิดความรักและความผูกพันกันในครอบครัวทรัพย์สินที่เก็บหอมรอมริบมาก็จะเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยใช่ไหมเจ้าศิล
2: ศิลนามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า
1: เป็นปู่ทวดฉันเอง
2: โหท่านนี่ปู่ทวดนี่ก็ปู่ของปู่ทวดอีกทีสิ
1: โหยถึงว่าหน้าอย่างกับปู่สอนนี่หน้าแบบนี้มากี่รุ่นแล้วเนี่ยขอโทษนะครับปู่ทวดน้องครับพี่ขอเซลฟี่ด้วยได้ไหมครับ
2: แม่จะบ้าเหรอไม่ได้ไปเร็วแม
1: ่โถเอ้ยไปก่อนนะครับปู่ทวด
3: นี่ไงเจอแล้วบัตรของปู่แล้วในหลวงรัชกาลที่6ท่านก็พระราชทานนามสกุลให้ผู้คนต่างๆเยอะเลยนะนี่เพราะในหลวงเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นทุกวันนี้เราถึงมีทะเบียนราษฎรที่เป็นระบบไงล่ะ
1: ปู่ครับผู้ชายบ้านเรานี่หน้าเหมือนกันหมดทุกรุ่นเลยเหรอครับ
3: ฮะว่าไงนะ
1: อ๋อเปล่าครับเปล่า
3: โดดมาเนี่ยอาบน้ำวังหรือเปล่าเดี๋ยว
1: วันนี้ได้รู้ว่าคนไทยมีนามสกุลใช้ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่6สังคมเลยเป็นระเบียบเพราะรู้ว่าใครเป็นใครความผูกพันในครอบครัววงตระกูลก็ชัดเจนขึ้น

0: ในหลวงกำลังทำอะไรเหรอคะ
1: กำลังพระราชทานรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงการมอบอำนาจให้กับประชาชนยังไงล่ะ
2: หัวลำโพงนี่ทำไมถึงมาที่นี่ล่ะ
3: พี่จะกลับไปเลือกตั้งที่บ้านน่ะ
0: ตอนนี้กำลังจะมีเลือกตั้งเหรอคะ
3: ใช่เลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์สินะ

0: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครูที่อยู่ปลายทางนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งค่ะในวิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะโดยพบกับคุณครูสุนทรีสาธุภาพนะคะหรือที่เด็กๆเรียกว่าครูนกนะคะสำหรับสัปดาห์นี้ค่ะเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวของเรามากนั่นก็คือเรื่องของการจัดวางและเก็บรองเท้าของตัวเองวันนี้เด็กๆใส่รองเท้ามาโรงเรียนหรือเปล่า
2: ใส
1: ่ไหมคะใส่มาหรือเปล่า
2: ใส
1: ่ใส่มาแล้วนักเรียนใส่รองเท้ามาโรงเรียนทุกวันไหมคะ
2: ท
1: ุ
2: กว
1: ัน ทุกวันไหมคะ
2: ท
1: ุ
2: กว
1: ัน ทุกวันใช่ไหมคะแล้ววันนี้เด็กๆใส่รองเท้าอะไรมาโรงเรียนคะรองเท้าพละค่ะต้นหอมเก่งมากเลยเห็นไหมคะต้นหอมพูดทำไมลูกพูดว่าอะไรนะคะลูกเมื่อกี้นี้รองเท้าพละค่ะเห็นไหม

0: แล้วคนอื่นล่ะคะใส่รองเท้าอะไรมาโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะสำหรับรองเท้าของเราบ้านใครมีรองเท้าเยอะขนาดนี้บ้างของเราคนเดียวหรือเปล่าใช่ไหมคะแสดงว่าถ้ารองเท้าเยอะขนาดนี้แสดงว่าจะต้องมีของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องด้วยใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดเป็นของเราคนเดียวเราจะมีเยอะขนาดนี้ไหมเยอะกว่าขนาดนี้ไหมคะไม่ใช่ไหมคะจริงๆแล้วนักเรียนคิดว่าเราควรจะมีรองเท้ากี่คู่คะ
1: 3
0: เอานึกก่อนน่าจะมีรองเท้ากี่คู่คะ
1: 3
0: อย่างน้อยอย่างน้อยเดี๋ยวก่อนนะคะเพื่อนบอกว่าอย่างน้อย2คู่3คู่อย่างน้อยแสดงว่าก็ควรมีมากกว่า3คู่มีกี่คู่คะเอาตามความจำเป็นนักเรียนลองนับของตัวเองค่ะนักเรียนปลายทางลองนับของตัวเองนะคะแล้วก็ลองบอกกับครูปลายทางเลยค่ะว่าเราควรจะมีรองเท้ากี่คู่นะคะเป็นกลุ่มที่3กัปตันคิดว่าเราควรจะมีรองเท้ากี่คู่คะ
2: 9คู่ค่ะ
0: กี่คู่นะคะลูก
2: 9คู่ค่ะ
0: 9คู่เหรอคะลูกมีรองเท้าอะไรมั่งคะลูก9คู
2: ่ผ้าใบ
0: รองเท้าผ้าใบ
2: นักเรียนครับ
0: ครับ
2: รองเท้าธรรมดาครับ
0: รองเท้าธรรมดาร
2: องเท้าคู่ค่ะ
0: เพื่อนว่าอะไรนะคะครูไม่ได้ยิน
2: เท้าบูทครับ
0: รองเท้าบูท
2: รองเท้าไปเดียวค่ะ
0: เยอะใช่ไหม9คู่ครูว่ามันเยอะมากเลยนะเยอะไหมลูก
1: เยอะ
0: ไหนมอสครับมอสวันนี้เป็นที่น่ายินดีอย่างหนึ่งนะคะวันนี้มอสของเรายกมือมอสครับมอสว่าจริงๆแล้วตามความจำเป็นของมอสเนี่ยมอสน่าจะมีรองเท้ากี่คู่ครับ
3: 3คู่ครับ
0: 3คู่มีรองเท้าอะไรบ้างครับ
3: รองเท้าผ้าใบครับ
0: แล้วก็
3: รองเท้านักเรียนคร
0: ับ
3: รองเท้าแตะครับ
0: ครับอือหือนะครับมอสของเราบอกว่าจริงๆแล้วน่าจะมีรองเท้าแค่3คู่คือมีรองเท้าผ้าใบแล้วก็รองเท้านักเรียนแล้วก็รองเท้าแตะนี่น่าจะพอสำหรับเด็กๆแล้วใช่ไหมคะพอไหมลูกพอยังคะพอแล้วตามความจำเป็นแล้วใช่ไหมหนูมี4มีอะไรกันลูกโอ้อ้าวตามความจำเป็นแล้วเด็กบอกว่า3คู่เนี่ยถือว่าตามความจำเป็นที่คือเหมาะสมแล้วแต่บางคนอาจจะมี4คู่5คู่ขึ้นอยู่กับอะไรลูกขึ้นอยู่กับความจำเป็นของแต่ละคนบางคนเป็นนักวิ่งนักเรียนออกกำลังกายคุณพ่อคุณแม่พาไปวิ่งเป็นประจำฉะนั้นเราก็ควรที่จะมีรองเท้าที่เหมาะสมกับการวิ่งนะคะเพื่อสุขภาพของเท้าเรานะคะแต่ถ้าเกิดใคร1ปีไปวิ่งแค่ครั้งเดียวเราก็สามารถใส่รองเท้าผ้าใบได้นะคะหรือบางคนเป็นนักกีฬาชนิดอื่นนักฟุตบอลก็จะต้องมีรองเท้าทำไมลูกรองเท้าฟุตบอลนี่เขาเรียกรองเท้าอะไรนะคะรองเท้าสตาร์ทใช่ไหมคะเพื่อให้เหมาะสมกับกีฬาของตนเองนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับความจำเป็นของแต่ละคนด้วยแต่โดยปกติแล้วรองเท้าแตะเรามีคู่เดียวก็เพียงพอใช่ไหมลูกเพราะจริงๆแล้วเราก็มีเท้าอยู่แค่1คู่เท้าเรามี2ข้างก็เหมาะกับ1คู่เท่านั้นจริงไหมคะบางคนไหนใครมีรองเท้าแตะไม่ต้องยกมือกันนะลูกใครมีรองเท้าแตะบอกไม่ต้องยกมือไงใครมีรองเท้าแตะเกิน3คู่คุณครูว่าเกินความจำเป็นแล้วแล้วก็ถือว่าสิ้นเปลืองด้วยนะคะไม่ใช่ว่ารองเท้ารุ่นไหนมาใหม่อุ๊ยมีหัวโตยังไม่มีเลยร้องให้คุณแม่ซื้ออุ๊ยช่วงนี้ฝนตกแม่อยากได้รองเท้าบูทเผื่อเข้าบ้านแล้วน้ำค่ะคือบางทีแล้วมันไม่จำเป็นนะลูกมันเป็นการสิ้นเปลืองนะจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้ค่ะคุณครูเชื่อว่าเด็กๆจะต้องสามารถผ่านจุดประสงค์อย่างแน่นอนเลยนะคะจุดประสงค์

0: ข้อที่1ของเราค่ะสามารถอธิบายการจัดวางและเก็บรองเท้าได้อย่างถูกต้องนะคะแล้วก็สามารถแสดงวิธีการจัดวางและเก็บรองเท้าได้คล่องแคล่วเหมาะสมซึ่งในขั้นตอนนี้เดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนั้นจัดวางรองเท้าของตนเองซึ่งเมื่อสักครู่นี้ตอนที่เด็กๆวางรองเท้าก่อนเข้าห้องนี้เป็นยังไงกันคะนึกซิเราจำได้ไหมร้อยรองเท้าเรานี่วางเข้าที่ดีไหมนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าหลังจากที่เรียนรู้ไปแล้วชั้นวางรองเท้านั้นจะเรียบร้อยขึ้นหรือไม่นะคะสุดท้ายค่ะเห็นประโยชน์ของการจัดวางรองเท้านะคะนักเรียนสังเกตภาพนี้ค่ะคุณครูจะให้นักเรียนนั้นสะท้อนความคิดให้ดูภาพนี้เดี๋ยวคุณครูไปถามเป็นรายบุคคลค่ะดูจากภาพมีรองเท้ากี่คู่คะมีกี่คู่คะ6คู่มีรองเท้าอยู่6คู่นะคะอันนี้หน้าบ้านหลังหนึ่งใช่ค่ะมีรองเท้า6คู่แสดงว่าจะต้องมีคนเข้าบ้านหลังนี้ไปกี่คน6คนเนาะพร้อมที่จะตอบคำถามคุณครูแล้วหรือยังคะสำหรับเพื่อนปลายทางนะคะก็สามารถตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะว่านักเรียนเห็นภาพนี้แล้วนักเรียนจะสะท้อนความคิดได้ยังไงบ้างคุณครูขอไปเมื่อกี้นี้กลุ่ม3ตอบแล้วกลุ่ม4ตอบแล้ววันนี้ขอไปที่กลุ่ม2นั่นคือไลวินไลวินหยิบไมค์เลยค่ะลูกไลวินครับไลวินเห็นภาพนี้แล้วไลวินมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับ
1: ไม่เป็นระเบียบครับ
0: ไม่เป็นระเบียบนะครับเยี่ยมมากค่ะต่อไปค่ะขอกลุ่มไหนดีกลุ่ม1ค่ะนั่นคือตะวันตะวันคิดว่ายังไงครับลูก
1: ไม่เรียบร้อยครับ
0: ไม่เรียบร้อยหนึ่งในนั้นเป็นของตะวันหรือเปล่าครับใช่ไหมครับ
1: ไม่ครับ
0: ไม่ใช่ถ้าหนึ่งในนั้นเป็นของตะวันตะวันคิดว่าจะเป็นแบบนี้ไหมครับ
1: ไม่ครับ
0: ไม่โอ้โหเยี่ยมมากค่ะแล้วคนอื่นๆล่ะคะมีใครมีความคิดเห็นแตกต่างจากเพื่อนบ้างไหมคือไม่เรียบร้อยไม่เป็นระเบียบมีไหมครับกลุ่ม4ค่ะ
2: ไม่เป็นคู่ครับ
0: ไม่เป็นคู่อ๋อรองเท้าไม่เป็นคู่นะครับเอ้าไมกี้ครับลูกไมกี้ครับไมกี้คิดว่าน่าจะเสริมอะไรได้อีกคะลูก
3: ขวางทางครับ
0: อะไรนะลูก
3: ขวางทาง
0: อ๋อขวางทางเดินขึ้นบ้านโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะคืออันนี้เป็นบ้านเพื่อนของครูเองค่ะเขาเอาลงเฟซบุ๊กบอกว่านึกว่าโจรเข้าบ้านคือเพื่อนมาเที่ยวบ้านลูกชายนะคะลูกชายเขามีเพื่อนแล้วเพื่อนมาเที่ยวบ้านแม่จะเข้าบ้านเห็นแล้วทำไมลูกตกใจเลยรองเท้าวางไม่เป็นระเบียบด้วยแล้วถ้าเกิดเวลาออกมาจะใส่แล้วจะเป็นยังไงลูกนักเรียนคิดว่าจะมีการสลับคู่กันบ้างไหมเนี่ยมีไหมแล้วนักเรียนเคยใส่รองเท้าสลับคู่ไหมคะ
4: เคย
0: เพราะอะไรถึงสลับคู่เพราะอะไรคะลูก
1: เพราะมันไม่เป็นระเบียบค่ะ
0: เพราะว่ามันไม่เป็นระเบียบแล้วรองเท้ามันอยู่ใกล้กันเราก็เลยใส่อีกคู่ข้างละคู่ใช่ไหมลูกเขาเรียกว่าไงดีอะสลับคู่ใช่ไหมคะวางไม่เป็นคู่ไงก็เลยใส่อีกข้างหนึ่งเป็นอีกสีหนึ่งอีกข้างหนึ่งเป็นอีกสีหนึ่งนะคะวิธีการแก้ยังไงดีคะวางรองเท้าให้เป็นระเบียบแล้วก็วางให้เป็นคู่นะคะเยี่ยมมากค่ะเห็นไหมคะนักเรียนก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้เยี่ยมมากนะคะเอ้าทีนี้คุณครูจะถามว่ารองเท้าที่นักเรียนรู้จักมีรองเท้าอะไรบ้างโอ้โหยกมือกันขนาดนี้ไปกลุ่ม5บ้างดีกว่าค่ะกลุ่ม5มี4คน ขอคนละหนึ่งชื่อได้ไหมลูกได้นะพี่เบิ้มพี่เบิ้มเสร็จแล้วก็ไปให้แก้วตานะลูกนะ
1: รองเท้าผ้าใบครับ
0: รองเท้าผ้าใบค่ะ
3: รองเท้าแตะค่ะ
0: ค่ะ
3: รองเท้านักเรียนค่ะ
0: ค่ะ
3: รองเท้าพละค่ะ
0: โอ้โหปรบมือให้เขาหน่อยค่ะแล้วเด็กๆรู้จักแบบนี้ไหมคะลูกมีเพิ่มกว่าเขาไหมคะ
4: ม
0: ีอะไรคะลูกอะไรนะรองเท้าส้นสูงรองเท้าสตาร์ทรองเท้าพละรองเท้าอะไรนะรองเท้าใส่ไปเที่ยวโอ้โหอ่ะเยี่ยมมากปึ๊บพอแล้วค่ะเพราะไม่งั้นเราจะมีเยอะมากจริงๆแล้วรองเท้ามีเยอะมากเลยใช่ไหมคะเอาคุณครูแนะนำแค่นี้พอดีกว่ามีรองเท้าแปะรองเท้าหนังแล้วก็รองเท้าใส่ไปเที่ยวหรือไปเล่นกีฬานะคะจริงๆแล้วคุณครูว่าเด็กอย่างเราป.2 มีรองเท้าสัก3คู่เอ๊ะไม่ได้สิต้องมีสักกี่คู่คะมีรองเท้านักเรียนรองเท้าผ้าใบรองเท้าแตะมีรองเท้าเที่ยวอีก1คู่เป็น4คู่น่าจะเหมาะสมกับเราแล้วใช่มั้ยคะสมัยตอนที่คุณครูเป็นเด็กจะรู้ไหมเวลาคุณครูไปเที่ยวคุณครูต้องใส่รองเท้านักเรียนไปเที่ยวเพราะว่าไม่ว่าจะใส่กระโปรงหรือจะใส่กางเกงถ้าใส่กางเกงก็จะใส่รองเท้าผ้าใบไปเที่ยวถ้าใส่เป็นกระโปรงก็จะใส่รองเท้านักเรียนไปเที่ยวเพราะว่าดูสวยสุดแล้วรองเท้าแตะก็จะเป็นที่คีบแบบนั้นนะคะแต่ตอนนี้ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปเด็กๆทำไมลูกคุณพ่อคุณแม่มีกำลังทรัพย์เพิ่มมากขึ้นก็จะมีรองเท้าไว้ทำไมลูกเยอะขึ้นนะคะแต่คุณครูคิดว่าจริงๆแล้ว3คู่หรือ4คู่เนี่ยเหมาะสมกับเด็กๆแล้วนะคะอ้าวรองเท้านะคะหมายถึงสิ่งที่เราใช้สวมใส่นะคะที่เท้านะคะเพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากการสัมผัสพื้นผิวหรือการบาดเจ็บฉะนั้นเวลาอยู่บ้านหรืออยู่ที่โรงเรียนนักเรียนควรที่จะใส่รองเท้าคุณครูสังเกตเห็นว่าเด็กๆของเราเวลาเดินข้ามตึกนักเรียนชอบไม่ใส่รองเท้าโรงเรียนปลายทางเป็นไหมคะไม่เป็นเลยใช่ไหมคะดีเยี่ยมมากค่ะเพื่อนต้นทางของเราเวลาเดินข้ามตึกทำไมถึงไม่ใส่รองเท้าลูกนักเรียนไม่กลัวบ้างหรือคะถุงเท้าของเราถ้าเดินข้ามไปไม่ว่าจะเป็นตะปูหรือหนามถ้ามันทิ่มที่เท้าแล้วมันจะเป็นยังไงลูกเป็นแผลแล้วก็เจ็บด้วยนะคะเห็นไหมฉะนั้นนักเรียนต้องทำไมลูกใส่รองเท้าเราจะรู้ได้ยังไงว่าตรงสนามหญ้าตรงนั้นไม่มีเศษแก้วอยู่จริงไหมจริงไหมคะฉะนั้นเพื่อป้องกันอันตรายนะคะอย่าลืมใส่รองเท้าทุกครั้งนะคะทีนี้มาดูประเภทของรองเท้ากันบ้างค่ะที่ครูจะแนะนำรองเท้าฟองน้ำหรือที่เด็กๆเรียกว่ารองเท้าแตะเจ้ารองเท้าแตะหรือรองเท้าฟองน้ำนี่เราก็จะใส่ตอนไหนลูกอยู่บ้านหรือว่าอาจจะไปเที่ยวเดินนอกบ้านก็ได้ใช่ไหมคะนี่รองเท้าแตะอย่างนี้เราเรียกว่าหูคีบใช่ไหมลูกหูหนีบหูดีหูหนีบหรืออาจจะเป็นรองเท้าสวมนะคะก็มีหลายแบบนะคะแต่ควรจะใส่นะคะเวลาออกนอกบ้านทุกครั้งควรใส่รองเท้านะคะเพื่อป้องกันการบาดเจ็บของเท้าเรานะคะรองเท้าใส่ไปเที่ยวนะคะก็แยะมากมายเลยบางคนอาจจะมีแม้กระทั่งรองเท้าคัตชูหรือรองเท้าผ้าใบนะคะอันนี้รองเท้าอะไรคะก็คือรองเท้ากีฬาถ้าเกิดเป็นของฟุตบอลเขาก็จะมีลักษณะที่แตกต่างคือตรงพื้นจะเป็นอะไรลูกตุ่มๆเพื่ออะไรคะลูกเพื่ออะไรนะเพื่อ
5: หย
0: ุ
5: ดล
0: ื่
5: น
0: จริงเหรอลูกอ๋อเผื่อเราการลื่นเราวิ่งเร็วเกินไปแล้วการลื่น

0: จะได้เบรกได้ทันทำไมเราไม่ติดเบรกไว้ที่รองเท้าอะลูก
1: ไม่ได้ครับมันไม่ใช่ร
0: ถยนต์อ๋อมันไม่ใช่รถยนต์นะคะเยี่ยมมากค่ะนะคะรองเท้าก็แตกต่างกันถ้าเป็นรองเท้าวิ่งนะคะเวลาที่เราไปซื้อเขาก็จะบอกไว้เลยนะคะว่าเป็น running หรือ learning อันนั้นก็เวลาซื้อให้เหมาะสมด้วยนะคะถ้าใส่เดินเฉยๆทำไมลูกเราก็ซื้อแบบเดินถ้าเราจะใส่เพื่อป้องกันวิ่งออกกำลังกายเราก็ควรเลือกรองเท้าที่เหมาะกับการวิ่งโดยเฉพาะนะคะรองเท้านักเรียนค่ะผู้หญิงก็จะเป็นรองเท้าหนังนะคะแบบนี้ผู้ชายจะเป็นรองเท้าผ้าใบนะคะซึ่งขึ้นอยู่กับแต่โรงเรียนแต่ละโรงเรียนนะคะว่าจะเป็นผ้าใบสีดำหรือสีน้ำตาลนะคะของเราก็จะเป็นสีดำส่วนสีน้ำตาลเราจะใส่ตอนไหนคะลูกวันที่เป็นลูกเสือนะคะสำหรับผู้หญิงก็จะมี2คู่คือรองเท้าหนังแล้วก็รองเท้าผ้าใบสีขาวส่วนผู้ชายก็จะมี2คู่ใช่ไหมคะเป็นรองเท้าลูกเสือแล้วก็รองเท้าผ้าใบสีดำนะคะทีนี้ค่ะในแต่ละกลุ่มช่วยกันคิดนักเรียนคิดว่ารองเท้านักเรียนที่หายในโรงเรียนนะคะน่าจะเกิดมาจากสาเหตุใดใจเย็นๆค่ะลูกในห้องนี้เดี๋ยวก่อนในห้องนี้มีใครเคยรองเท้าหายที่โรงเรียนบ้างโอ้โหประสบการณ์ตรงก็มานะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะสามารถตอบคำถามได้กับคุณครูปลายทางเลยนะคะเอามือลงค่ะเดี๋ยวคุณครูขอไปสัมภาษณ์นักเรียนที่รองเท้าหายก่อนดีกว่านะคะว่ารองเท้าที่หายเพราะอะไรอันนี้เอาจากเหตุการณ์จริงก่อนเลยนะใครที่เคยรองเท้าหายคะกลุ่มหนึ่งใครเคยรองเท้าหายคะลูกสองคนสามคนแล้วสี่คนแล้วสรุปกลุ่มนี้มีห้ามีหกคนเคยหายหมดแล้ว5คนนะคะมีจันเจ้าคนอ๋อหนูหายไหมลูกไม่หายสรุปแล้วหายเอาสรุป
1: 4คน
0: จะหายไม่หายดีครับเอาหายเอ้ยคุณครูงงแล้วนะอ้าวถามเพื่อนก่อนรองเท้าของหนูหายเพราะอะไรคะลูก
2: น้องหนูใส่ค่ะ
0: น้องหนูใส่คือน้อง
2: ป.1
0: น้องป.1ใส่ผิดไปเอาต่อไปค่ะให้ใบพู
2: เพื่อนใส่ไปค่ะ
0: เพื่อนใส่ของเราไป
3: ลืมไปครับ
0: อะไรนะคะ
3: ลืมครับ
0: ลืมในที่นี้คือลืมอะไรลูก
3: รองเท้า
0: ลืมว่าถอดรองเท้าไว้ที่ไหนโอ้โหเอากลุ่ม2มีใครเคยรองเท้าหายที่โรงเรียนบ้าง3คนเอามาเอาหนูก่อนค่ะของหนูหายเพราะอะไรคะลูก
4: วางไม่เป็นคู่ค่ะ
0: วางไม่เป็นคู่นะคะอ้าวดาเนียค่ะ
5: เพื่อนใส่ผิดค่ะ
0: เพื่อนใส่ผิดต่อไป
6: รองเท้ามันตกแล้วเพื่อนหยิบไปค่ะ
0: รองเท้าตกแล้วเพื่อนหยิบไปนะคะตอนนี้คือมีจากกรณีคือ1อะไรคะลูกมีเพื่อนใส่ผิดลืมกลุ่มนี้ค่ะใครคะ3คน4คน5จะหายไหมลูกต้นหอมเอา3คนพอค่ะ
7: คุณครูเอาไปไว้ตรงอื่นค่ะ
0: ทำไมคุณครูไปไว้ตรงอื่นคะลูก
7: ที่แรกหนูเอาวางไว้ไม่เป็นที่ครูก็เอาไปวางตรงอื่นให
0: ้อ๋อคือคุณครูเอาไปวางไว้ให้ที่อื่นนะคะหนูก็เลยหารองเท้าตัวเองไม่เจอ
8: ลืมไว้ข้างใต้อาคารครับ
0: ลืมใต้อาคารแต่พอโรงเรียนเลิกไปหาที่หน้าห้องค่ะ
9: สลับกับเพื่อนค่ะ
0: สลับกับเพื่อนนะคะกลุ่ม4ค่ะมีคนเดียวคนเดียวพอเอาทีทำไมไม่ยกมือคุณครูไม่ให้ทีตอบแล้วให้แค่เจด้าตอบเพราะอะไรคะเจด้า
10: สลับรองเท้ากับเพื่อน
0: สลับรองเท้ากับทีเหรอลูก
10: ไม่ใช่กับข้อ
0: กับข้อ

0: ข้าอะไรลูก
1: ข้าวหอม
0: ข้าวหอมแล้วข้าวหอมใส่รองเท้าใครไปอะคะใส่รองเท้าเจด้าคืออยู่ใกล้กันก็เลยสลับรองเท้ากันแล้วรองเท้าก็คือเหมือนกันเบอร์เดียวกันยี่ห้อเดียวกันแล้วเราจะมีวิธียังไงบ้างคะไม่ให้รองเท้าเราหายทำอะไรนะเขียนชื่อแล้วก็ทำสัญลักษณ์นะคะไหนแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณครูยังเห็นสาเหตุอื่นนะคะที่เป็นจริงเลยคือรองเท้านักเรียนหายนักเรียนนั้นถอดไม่เป็นที่นักเรียนไปถอดไว้ที่สนามเด็กเล่นพอออดดังปุ๊บนักเรียนก็วิ่งเข้าห้องแล้วตอนเย็นนักเรียนก็บอกว่ารองเท้าหายพอให้ไปหาก็บอกว่าหาไม่เจอจำได้ไหมถอดที่ไหนจำไม่ได้ก็พูดอย่างเดียวเลยว่าเอามาวางไว้หน้าห้องแต่จริงๆแล้วนักเรียนไปไว้ที่สนามเด็กเล่นแล้วก็อีกที่นึงค่ะหน้าห้องน้ำนักเรียนเปลี่ยนรองเท้าทำไมลูกเข้าห้องน้ำพอตอนนักเรียนใส่เป็นรองเท้าฟองน้ำเข้าห้องน้ำพอนักเรียนถอดได้นักเรียนทำไมลูกเพื่อนอยู่ข้างหลังมาปุ๊บแม่วิ่งหนีกันไปเลยรองเท้าก็อยู่ที่ไหนห้องน้ำใช่ไหมแล้วก็บอกว่ารองเท้าหายแล้วมีใครแบบหายแล้วหาไม่เจอมีมั้งคะห้องเราหายไปเลยหาไม่เจอเลยเอ๊ะเหมือนจะมีห้องไหนสักห้องหนึ่งเทอมนี้ล่ะค่ะผู้ปกครองมาฟ้องว่านี่คู่ที่3แล้วนะคุณครูก็ว่าถ้าหายในโรงเรียนเนี่ยของก็ต้องอยู่ในโรงเรียนซึ่งถ้าเพื่อนใส่สลับไปมันก็จะต้องเหลือคู่หนึ่งไว้ถูกไหมคะเพราะเพื่อนคงไม่ได้ใส่ไปทั้งหมด4ข้างแน่ๆมันต้องเหลือไว้สักคู่หนึ่งแต่ถ้าไม่มีเหลือเลยของโรงเรียนเรานะคะจะมีตู้ปันสุกอยู่ซึ่งถ้ารองเท้าอยู่ตามสนามเด็กเล่นหรืออยู่ตามที่ต่างๆไม่ใช่หน้าห้องเรียนพี่นักการของเราเขาก็จะเอาไปไว้ตรงที่ตู้ปันสุกแล้วคุณครูถามผู้ปกครองว่าแล้วหาทั่วแล้วหรือยังหาทั่วแล้วคุณครูก็เลยพาไปดูงั้นไปดูที่ตู้ปันสุกกันค่ะถ้ามีแล้วถ้าใส่ได้ก็คือเอาไปเลยพอไปถึงค่ะ3คู่อยู่ครบเลยอยู่ที่ตู้ปันสุกเพื่อนของเราคนนั้นเป็นยังไงคะดีใจที่ไหนเราวิ่งหนีค่ะเพราะผู้ปกครองเตรียมจะให้ขนมตุบตับผู้ปกครองเงื้อมเลยวิ่งไปนู่นคือแม่ให้หาแล้วบอกว่าหาไม่เจอไงแล้วแม่ต้องซื้อใหม่ทั้งหมดกี่คู่แล้ว3คู่แล้วเป็นไงคะลูกไม่มีความรับผิดชอบเลยแล้วถ้ามาหาตั้งแต่ตอนแรกคุณพ่อคุณแม่ต้องซื้อใหม่ไหมไม่ต้องเลยแล้วเด็กๆนี่วิ่งไวมากนะพอคุณแม่เงื้อมือปุ๊บนะวิ่งปุ๊บเลยไม่ใช่เราใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เด็กห้องนี้อย่างแน่นอนนะคะอ้าวตอนนี้ค่ะเราจะมาดูการจัดเก็บรองเท้าบ้างเดี๋ยวจะเป็นของเราแล้วเมื่อกี้นี้คุณครูสังเกตเด็กๆเวลาวางรองเท้านะคะเดี๋ยวพี่เขาจะถ่ายรูปไปให้เพื่อนปลายทางดูว่าเราจัดเก็บแบบไหนนะคะแต่ก่อนอื่นค่ะเรามาดูวิธีการจัดเก็บรองเท้าก่อนให้เราเคาะดินค่ะออกจากพื้นรองเท้าให้หมดนะคะถ้าเกิดเราอยู่ที่บ้านเราสามารถเช็ดรองเท้านะคะให้สะอาดจากนั้นนะคะก็มาวางไว้เป็นคู่เดียวกันย้ำนะคะว่าวางให้เป็นคู่เดียวกันนะลูกนะนำรองเท้าใส่กล่องนะคะถ้าเกิดที่บ้านเราเป็นแบบกล่องรองเท้านะคะกล่องเป็นแบบนี้นะคะเราก็สามารถนำรองเท้าใส่กล่องได้นะคะขอกล่องรองเท้าหน่อยค่ะกล่องรองเท้าเนี่ยก็มีหลายแบบนะคะบางคนไม่มีชั้นวางรองเท้าที่บ้านอาจจะเป็นกล่องรองเท้าแบบนี้ก็ได้หรือบางบ้านอาจจะเป็นกล่องที่มากับรองเท้าเลยทีแรกคือเป็นกล่องกระดาษแบบนั้นก็ยังได้อยู่นะคะเราก็ทำไมลูกเอาใส่กล่องแล้วปิดฝาให้เรียบร้อยนะคะหรือเคยเห็นในคลิป DIY เขาจะเอากล่องนมมาทำเป็นชั้นวางรองเท้านะคะเราก็สามารถที่จะออกแบบได้นะลูกนะเอากล่องไปค่ะลูกกล่องคือเวลาเราจะใส่เราต้องไงลูกเปิดฝาแบบนี้นะคะเราก็ใส่รองเท้าไปหรือกล่องบางชนิดค่ะก็คือทำไมลูกเป็นลิ้นชักเปิดฝาแล้วก็เป็นลิ้นชักนะคะอ่ะค่ะ แล้วอย่าลืมนะคะกล่องรองเท้าจะมีไหมลูกอากาศด้วยไหมคะเพื่อให้รองเท้าของเรานั้นทำไมลูกไม่มีกลิ่นเหม็นถ้ารองเท้ามีกลิ่นเหม็นนักเรียนทำยังไงคะลูกทำอะไรนะมันมีวิธีค่ะใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ขยำแล้วอัดเข้าไปที่หัวรองเท้านะคะจะช่วยป้องกันในเรื่องของกลิ่นรองเท้าได้นะคะแต่ถ้าเกิดสกปรกมากๆก็นำไปซักนะลูกนะถ้ามีชั้นวางรองเท้านะคะเราก็นำรองเท้าของเรานะคะไปวางชั้นโดยแยกตามประเภทของรองเท้าว่าเป็นผ้าใบรองเท้าแตะหรือรองเท้าส้นสูงรองเท้าคัชชูของคุณพ่อคุณแม่นะคะนี่ค่ะเห็นไหมโอ้โหบ้านใครจะเยอะได้ขนาดนี้ไม่ใช่บ้านเราแน่นอนค่ะนะคะก็คือจัดวางให้เรียบร้อยให้เป็นคู่ด้วยนะคะถ้าเราเก็บรองเท้าไม่ดีลูกไม่เป็นที่จะส่งผลยังไงคะขอ1คน1คนเท่านั้นขอเป็นนะโมวันนี้ยังไม่ได้เจอนะโมเลยนะโมครับ
1: รองเท้าหายครับ
0: รองเท้าก็จะหายใช่ไหมลูก
2: ใช
0: ่เสริมให้คือรองเท้าหายปุ๊บไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยเวลาเราจะใส่ปุ๊บทำไมลูกเราไม่สามารถใส่ได้ทันเราจะต้องไปหาข้างของมันให้ครบก่อนนั่นเองนะคะตอนนี้ค่ะเป็นงานของเด็กๆแล้วนะคะคือฝากคุณครูปลายทางนะคะกำกับดูแลแล้วก็ให้คำปรึกษานักเรียนในการทำกิจกรรมด้วยนะคะสำหรับเด็กๆค่ะคุณครูจะให้นักเรียนไปฝึกวางและเก็บรองเท้าของตนเองแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวคุณครูจะให้พี่เขานะคะถ่ายดูว่ารองเท้าของเด็กๆนั้นเก็บวางกันยังไงแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นมันจะต้องเปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือคือมันจะต้องดีขึ้นหรือแย่ลงคะลูก
2: ดีข
0: ึ้นว่าไงนะคะ
2: ดีข
0: ึ้
2: น
0: มันจะต้องดีขึ้นหรือแย่ลงคะมันจะต้องดีขึ้นนะคะอ้าวเดี๋ยวเราไปเก็บภาพด้านนอกกันเลยค่ะเห็นไหมคะดูจากสภาพรองเท้าของเราเนื่องจากหน้าห้องออกอากาศของเรานะคะไม่มีชั้นวางรองเท้าแต่มีที่วางรองเท้าคือให้นักเรียนวางรองเท้าด้านล่างของเก้าอี้แต่นักเรียนวางเรียบร้อยหรือไม
2: ่
0: เรียบร้อยไหมคะไม่เรียบร้อยเห็นไหมนี่สภาพเป็นแบบนี้เดี๋ยวมันจะดีกว่านี้ใช่หรือไม่คะลูก
2: ใช่
0: นะคะอ้าวตอนนี้ค่ะให้กลุ่ม5นะคะกลุ่ม5มาหยิบรองเท้าของตัวเองก่อนค่ะออกทางประตูหลังแล้วเดี๋ยวเข้าทางประตูหน้านะลูกกลุ่ม5ตามด้วยกลุ่ม4ค่ะลูกกลุ่ม4กลุ่ม4กลุ่ม4เดินไปหยิบรองเท้าค่ะเดินค่ะลูกเดินไม่วิ่งนะตามด้วยกลุ่ม3และกลุ่ม2กลุ่ม1เดินค่ะลูกเดินให้เป็นระเบียบเอารองเท้ามาไว้ที่ตัวก่อนนะเข้าไปเลยค่ะลูกน่ะเดินดีๆค่ะไม่ลื่นนะลูกเข้าไปทุกคนมีรองเท้าเวลาเราไปวางเวลาเราไปวางคู่แรกคนแรกก็จะวางชิดสุดหรือถูกไหมลูกถูกไหมก็จะวางชิดสุดคนที่ไปวางคนที่สองก็จะเป็นคู่ที่สองก็จะต้องวางเรียงกันให้รองเท้าทำไมลูกสม่ำเสมอแล้วก็เป็นคู่ไม่เลยขอบออกมาเข้าใจไหมคะ
3: เข้าใจ
0: เข้าใจไหมคะ
3: อ้
0: าวตอนนี้กลุ่มหนึ่งพร้อมหรือยัง
2: พร้อมแล้ว
0: ผู้ชายก็จะวางฝั่งทางผู้ชายผู้หญิงก็จะเริ่มฝั่งของผู้หญิงผู้ชายไมกี้ก็จะเป็นคู่แรกส่วนผู้หญิงก็จะเป็นออแกนเป็นคู่แรกนะคะเข้าใจนะอ้าวตอนไปวางเราจะไปออกทางประตูหลังแล้วเข้าทางประตูหน้าเหมือนเดิมนะถ้านักเรียนจัดวางดีเราจะจัดครั้งเดียวแต่ถ้าจัดวางไม่ดีแม้แต่1คู่เราจะเริ่มใหม่หมดแล้วเราจะไม่ได้เล่นเกมตามหาคู่รองเท้ากัน ันนี้ครูมีเกมมาให้เล่นนะคะตามหาคู่รองเท้าฉะนั้นพยายามทำให้ผ่านภายในรอบเดียวถ้ามีรองเท้าคู่ไหนไม่เรียบร้อยเราต้องทำไมนะ
2: เ
0: ริ่มใหม่ทุกคนฉะนั้นรับผิดชอบร่วมกันนะคะอ้าวไปเลยค่ะกลุ่มที่1ออแกนนำไปเลยค่ะตามด้วยกลุ่มที่2ไปออกประตูหลังค่ะไม่วิ่งค่ะเอาคู่แรกเลยลูกคู่แรกไมกี้วางค่ะลูกเอาใหม่ใจเย็นตอนนี้นะครับไมกี้เวลาหนูวางอ้าวหนูต้องวางให้มันทำไมลูกพอดีขอบเรียบร้อยไปไมกี้เสร็จแล้วเดินเข้าไปเลยค่ะลูกไมกี้เสร็จแล้วเชิญครับผู้หญิงผู้ชายจะพอใช่ไหมลูกแค่นี้พอไหมทุกทีผู้ชายถึงตรงไหนครับงั้นเราไปวางตรงนู้นเลยลูกเผื่อให้ผู้ชายเขาวางนะมาผู้ชายไปทางนู้นเลยค่ะเสร็จแล้วกลับเข้าห้องต่อไปค่ะกลุ่มที่เท่าไหร่แล้วกลุ่มที่3เชิญค่ะเชิญค่ะจัดของตัวเองคนเดียวพอลูกเข้าประตูนี้ค่ะไปเราต้องวางต่อเพื่อนค่ะต้นหอมต่อไปค่ะกลุ่มที่4ค่ะลูกหลังจากกลุ่ม4แล้วก็จะเป็นกลุ่มที่กลุ่ม5ใจเย็นค่ะลูกกลุ่ม4ยังไม่เสร็จเลยลูกใจเย็นมีการไปจัดให้เพื่อนอีกด้วยนะดูเอาของตัวเองพอแล้วลูกเอาไปเรียบร้อยยังคะเรียบร้อยแล้วตอนนี้ดูจากภาพนักเรียนกลุ่ม5ค่ะเชิญค่ะกลุ่ม5คุณนึกว่าหมดแล้วกลุ่ม5เชิญเลยไหนว่างมีผู้ชายไหมผู้ชายอยู่ทางนี้ค่ะลูกไม่วิ่งค่ะลูกเดี๋ยวลื่นวางให้เรียบร้อยค่ะวางเสร็จแล้วเชิญเข้าห้องทางนี้เลยค่ะลูกไปดูจากรองเท้าตรงนี้นะดูจากสภาพรองเท้าแล้วตอนนี้เพื่อนเราจัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนดูที่ภาพนะคะว่าดีขึ้นหรือแย่กว่าเดิมนะคะดูของผู้หญิงไหมคะดูค่ะผู้หญิงยังมีบางคนทำไมลูกวางเหลื่อมอยู่เห็นไหมคะแต่ก็ถือว่าเรียบร้อยกว่าตอนแรกไหมคะยังไม่ตรงเป๊ะแต่คุณครูก็ถือว่าให้ผ่านนะมาดูของผู้ชายกันบ้างผู้ชายเอ๊ะคุณครูรู้สึกเอ๊ะในใจเดี๋ยวต้องสังเกตดูนักเรียนว่าวางผิดไหมแบบนี้นั่นเดี๋ยวคุณครูให้นักเรียนมาดูดีกว่าไมกี้ครับไมกี้มาเป็นเพื่อนคุณครูหน่อยลูกไมกี้ว่าคู่นี้เป็นยังไงไมกี้มาทางนี้เลยครับไมกี้มาไมกี้ครับเขาวางอย่างนี้ถูกไหมครับไมกี้
3: ไม่ถูกคร
0: ับ ไม่ถูกใช่ไหมครับเราเขาต้องวางยังไงครับลูกแล้วไมกี้รู้ไหมครับว่าคู่นี้ของใครไมกี้รู้แม้กระทั่งรองเท้าเพื่อนเลยเหรอลูกเอายืนขึ้นลูกเดี๋ยวเราไปล้างมือลูกนะเราไปจับรองเท้าของเพื่อนมาเบิ้ม
3: รองเท้าที่มันเล่นที่33
0: รองเท้าคู่สุดท้ายของผู้ชายคือของใครครับลูก
3: 33
0: ของเมินเห็นไหมวางผิดคู่มันต้องเป็นแบบนี้เขาวางแบบนี้เพราะเบิ้นคนเดียวเลยใช่ไหม อ้าวเบิร์น

จะทำยังไงดีครับงั้นเดี๋ยววันนี้จะให้พี่เบิร์นไม่ใช่วันนี้ดีกว่าอาทิตย์นี้ค่ะให้พี่เบิร์นเบิร์นพี่เบิร์นพี่เบิร์นพี่เบิร์นนะคะเป็นผู้ดูแลโรงเท้าทั้งสัปดาห์ปรบมือให้พี่หน่อยนะคะเมื่อกี้นี้เราไปฝึกปฏิบัติกิจกรรมกันมาแล้วตอนนี้ค่ะคุณครูมีเกมให้เล่นเราให้เพื่อนทำไมลูกดูแลรองเท้าทั้งสัปดาห์นะลูกรองเท้ามันจะต้องเรียบร้อยแบบนี้ทุกวันนะครับทำได้ไหมลูกทำได้ไหมครับทำได้นะครับอ้าวตอนนี้ค่ะคุณครูก็มีกล่องรองเท้ามาให้เด็กๆเก็บนี่คือกล่องรองเท้าไลน์นี้มีรองเท้าอยู่กี่คู่เดี๋ยวจะให้เพื่อนเปิดคุณครูเปิดดีกว่าตะวันเจ้านายให้เจ้านายหยิบห้ามมองนะลูกเปิดยากเปิดยิ้นหยิบมาแล้วค่ะนี่ใครใส่ได้เดี๋ยวคุณครูให้ไปเลยเหมือนเป็นนิทานเรื่องอะไรนะที่ตามหารองเท้าค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนเล่นเกมแบบนี้คือในเนี้ยจะมีรองเท้าอยู่เยอะมากโอ้เดี๋ยวบางค่ะนี่รองเท้ามีอยู่เยอะมากเพื่อนปลายทางเราไม่เห็นแล้วเอานั่งลงนั่งลงนั่งลงนะคะคือเกมของเราเอามาฟังกติกาเกมก่อนคุณครูจะให้นักเรียนนั้นมาจับคู่รองเท้าโดยให้เวลาแค่30วินาทีนะคะให้จับคู่ว่าคู่ไหนอยู่ด้วยกัน30วิดูว่ากลุ่มไหนจะใช้เวลา30วิได้รองเท้าเยอะคู่ที่สุดฉะนั้นแสดงว่า1กลุ่มจะต้องส่งตัวแทนมา1คนเดี๋ยวคุณครูสงสัยมากเอาให้ตกลงกันก่อนค่ะโอ้อาน้อยออก3วันผ่านไปเอาออกน้อยออกเอาน้อยออกอุ้ยเท่ากันวันนี้ไม่ได้เล่นหรอกค่ะเพราะโออาน้อยออกกันอยู่เนาะอ้าวมากลุ่ม2กลุ่ม5ใครคะลูกมาเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะเล่นแค่2กลุ่มเพราะกลุ่มอื่นน่ะยังโออาน้อยออกไม่สำเร็จแต่2กลุ่มนี้โออาน้อยออกสำเร็จแล้วนะคะพร้อมคือทีละคนนะคะเอามามามากลุ่ม1มาแล้วมากลุ่ม1เดี๋ยวเราเข้าคิวลูกเอามากลุ่มหนูมานี่

กลุ่มมานี่มานี่มานี่หนูมาทางนี้ลูกเพราะว่ากลุ่ม2เขาได้ก่อนอ้าวพร้อมเดี๋ยวพี่จะช่วยเราจับนะคะ30วิพอคุณครูบอกว่าหมดเวลาแล้วหนูต้องยกมือแบบนี้นะถ้าอันนั้นไม่ได้เป็นคู่แล้วก็ต้องถือว่าปล่อยนะลูกนะ30วิให้หยิบแล้วออกมาวางเป็นคู่ๆนะลูกนะห้ามช่วยนะห้ามช่วยนะครับพร้อมเอาเถิบมาเอาหนูเถิบไปนั่งตรงนี้นิดหนึ่งได้ไหมคะลูกนะเอาป้ายออกนิดนึงมีแม้กระทั่งไม้กระทาเอาช่วยเขี่ยให้เดี๋ยววางตรงนี้เลยนะลูกสมมุติถ้าคู่แรกได้มาหนูอุ๊ยเดี๋ยวไหนของเขาอยู่ไหนอ๋ออันนี้ไม่ใช่สมมุติถ้าคู่แรกปุ๊บหนูก็มาวางเป็นคู่ไว้เลยนะนะคะเขย่าก่อนอ้าวเตรียมไม้กระทาค่ะเสกให้ทุกคนเงียบกึ๊บเริ่มไปค่ะ30วินะ30วิตอนนี้ได้4คู่แล้วค่ะ5คู่5คู่5คู่

0: ได้กี่คู่คะ1คู่2คู่3คู่4คู่5คู่6คู่7คู่กลุ่มที่2ได้กี่คู่คะลูก7คู่เอาต่อไปค่ะกลุ่มที่5นะคะลูกกลุ่มที่5เอ้ากลุ่มที่5ค่ะนักเรียนทุกคนเงียบกึ๊บกลุ่มที่5เริ่มค่ะไม่ต้องวางให้มันวางแล้วก็รีบเลยค่ะลูกแค่รู้ว่าเป็นคู่พอแล้วเร็วเดี๋ยวเขาได้7คู่ไว้นะเขาได้7คู่ไว้นะเอามือออกไงลูกเอามือออกอย่าบังมันเป็นคู่กันไหมลูกถ้าไม่เป็นคู่ห้ามหยิบออกมานะหมดเวลาค่ะ1คู่2คู่3คู่4คู่
1: 5คู่
0: เดี๋ยวช่วยตรวจทานตรงนี้นิดนึงลูกใช่คู่มันไหม
2: ไม่ใช่
0: นะคะอย่าหลอกคุณครูนะเพราะตอนนี้คุณครูก็ไม่ได้ใส่แว่นแต่คุณครูเห็นว่าสีมันไม่ใช่นะลูกสรุปแล้วได้แค่4คู่ตอนนี้ยังไม่มีใครเอาดาเนียลงได้นะลูกเอ้าเชิญนั่งที่ค่ะกลุ่มต่อไปเตรียมเริ่มค่ะวางให้เป็นคู่โอ้โหแล้วนี่มีผู้ชายมา4แล้ว

0: ใช่ไหม
1: ใช
0: ่ใช่หนึ่งสองสาม
1: ไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่ตรงนี้มีรอยตรงนี้ไม่มีรอย
0: โอ้ยใช่ค่ะใช่ตรงด้านหน้านี่ทำไมลูกเป็นหัวเปิดกับหัวปิดเห็นไหมเห็นไหมไม่ใช่คู่คู่นี้อดเอาต่อไปตรงนี้บางกล้องหรือเปล่าลูกเอาใหม่หนึ่งสองสามสี่เอ๊ะไม่มีเสียงนับเลยห้า
2: หกเจ็ดแปดเก้าสิบ
0: จากกลุ่มไหนคะลูกกลุ่มหนึ่งได้สิบคู่เอาไปเธอเธออย่ามาดูถูกพี่เบิ้มไม่ใช่กัปตันพี่เบิ้มเตรียมเริ่มเลยค่ะเร็วๆเอาหนึ่ง

0: วางให้เป็นคู่ค่ะใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นโอ้ใจเย็นกลับนั่งที่ลูกหมดเวลาค่ะเอาใหม่1 2เดี๋ยวคู่นี้ไม่ใช่เห็นไหมคะคู่เล็กกับคู่ยายนี่เดี๋ยวดูก่อนเห็นไหมเป็นคู่เล็กกับใจเย็นใจเย็นอย่าบางลูกเป็นคู่เล็กกับคู่ยายนะคะไม่ใช่ได้กี่คู่10 2 3 4 5 6 7 8 9 10ได้10คู่เห็นไหมคนสุดท้ายถ้าคนสุดท้ายเป็น11นี่เธอเตรียมเริ่มเลยค่ะนั่งนั่งดีๆค่ะลูกนโมสู้ตายนโมสู้สู้อย่าบางค่ะลูกอย่าบางเพื่อนเป็นยังไงคะสู้ตายไว้ลายชนตู้อ้าวมาเริ่มกันใจเย็นใจเย็นเด็กๆใจเย็นอันนี้ก็ไม่ใช่เห็นไหมคะไม่ใช่เอาเก็บไปได้1คู่2คู่3คู่4คู่5คู่6คู่อันนี้ได้7คู่อันนี้ไม่ได้แสดงว่ากลุ่มนี้ได้7คู่นะคะอ้าวเอาไม้กระดาษคืนมากลุ่มไหนชนะเมื่อกี้นี้กลุ่มหนึ่งกับกลุ่มสามอ้าวปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะอ้าวเห็นยังว่าเวลารองเท้าถ้ามันอยู่ไม่เป็นคู่แล้วมันทำไมลูกหาคู่ให้มันทำไมลูกค่อนข้างจะยากนะคะฉะนั้นเวลานักเรียนเก็บรองเท้านะคะก็ควรที่จะเก็บไว้ให้เป็นคู่ด้วยนะคะสรุปบทเรียนของเราในวันนี้เพราะว่าเวลาของเราหมดแล้วนะคะเด็กๆเลยไม่ได้สนุกต่อถ้าว่างนะคะไปยืมคุณครูเล่นได้นะลูกนะการจัดเก็บรองเท้าให้เป็นระเบียบนะคะทำให้สะดวกต่อการใช้งานและสามารถยืดอายุการใช้งานของรองเท้าได้เป็นอย่างดีด้วยเมื่อกี้นี้เก็บเป็นกล่องเลยหายากไหมลูกหายากเห็นไหมวันนี้ก็สิ้นสุดอีกหนึ่งหน่วยแล้วนะคะให้นักเรียนนั้นทำแบบประเมินท้ายหน่วยด้วยนะคะเรื่องเสื้อผ้าหน้าใส่นะคะนี่ค่ะเรามีทั้งหมดกันอยู่5เรื่องถ้าเรื่องไหนที่นักเรียนทำได้ดีนักเรียนก็ระบายดาว3ดวงถ้าเรื่องไหนทำได้น้อยก็ทำไมลูกลดดาวลงไปนะลูกนะบทเรียนครั้งต่อไปของเราค่ะเราจะขึ้นหน่วยที่3ค่ะสารพันงานครัวแล้วนะคะนั่นก็คือเรื่องของการล้างผักแล้วก็ผลไม้นะคะสิ่งที่ต้องเตรียมมาในสัปดาห์หน้านะคะก็คือใบความรู้แล้วก็ใบงานนะคะเรื่องการล้างผักแล้วก็ผลไม้นะคะซึ่งคุณครูนะคะสามารถที่จะช่วยเด็กๆนะคะดาวน์โหลดได้ที่ www.ltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของครูนกหมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ทั้งหมดทำความเคารพ

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: มาอนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยล่องรอยของอุกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่

0: จากนอกโลก
1: นายคือใครเนี่ย
0: ฉันชื่อ DLTV
1: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
0: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: โอ้โหมีพลังสิด้วยด้วย
2: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.

และภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะคะในวันนี้เรามาพบกันในรายวิชาศิลปะสาระนาฏศิลป์กับคุณครูจิราพรพยพฤกษ์หรือครูแต้วนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของอะไรคะเด็กๆอ่านพร้อมกันสิคะถูกต้องแล้วค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการแสดงท่าทางประกอบเพลงนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะคุณครูขอทบทวนก่อนได้ไหมคะทบทวนเพลงอะไรจำได้ไหมคะถูกต้องค่ะเพลงเป็นอะไรดีเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วให้ทุกคนลุกขึ้นยืนเลยค่ะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะลุกขึ้นยืนได้เลยค่ะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะเก็บเก้าอี้ให้เรียบร้อยและระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยด้วยนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเอามือเท้าเอวเลยค่ะยืนตัวตรงท่าแรกของเราคืออยากเป็นอะไรนะอยากเป็นกบกระโดดให้ทันนะคะพร้อมหรือยังพร้อมแล้ว1 2 3

เก่งมากเลยค่ะเอาปรบมือให้ตัวเองหน่อยสิคะเด็กๆทำได้ทุกคนเลยแปลว่าเรากลับไปทบทวนมาใช่ไหมคะเนี่ยทั้งหมดนั่งลงได้ค่ะขัดสมาธิได้เลยนะคะส่วนในวันนี้นะคะคุณครูขอขอบคุณนะคะสื่อเสียงที่คุณครูได้นำมาใช้นะคะขอขอบคุณสื่อเสียงเพลงเป็นอะไรดีขับร้องโดยคุณทวีอนุกูลค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะ 1. ค่ะอธิบายความหมายและวิธีการแสดงท่าทางประกอบเพลงได้ 2. สามารถเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงได้และ 3. แสดงท่าทางประกอบเพลงด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลินและที่สำคัญเด็กๆจะต้องมี

0: ความมั่นใจในตัวเองด้วยนะคะส่วนในวันนี้คุณครูมีเพลงใหม่มาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันอย่างที่บอกว่าวันนี้เราเรียนรู้กันในเรื่องของการแสดงท่าทางประกอบเพลงใช่ไหมคะดังนั้นวันนี้ครูก็จะมีเพลงใหม่มาให้เด็กๆได้เรียนรู้แต่เพลงของเราจะมีเนื้อหาอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมกันเลยค่ะ
1: เพลงลาวต่อนก

0: อ่ะปรบมือให้กับเพลงหน่อยค่ะเป็นอย่างไรคะจากที่เราฟังเด็กๆคิดว่ามีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรบ้าง
1: ต้นข้าว
0: ต้นข้าวมีอะไรอีก
1: นก
0: มีนกมีอะไรอีกมีลมมีลมมีอะไรอีกอะไรนะกบเดี๋ยวเราไปดูเนื้อเพลงกันว่าจริงๆแล้วเนื้อเพลงของเราเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะคุณครูขอขอบคุณนะคะสื่อเสียงที่ได้นำมาใช้ในวันนี้นะคะขอขอบคุณสื่อเสียงเพลงลาวต่อนกเผยแพร่โดยวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองค่ะเนื้อเพลงของเรานะคะอ่านพร้อมคุณครูเลยได้ไหมหรือว่าต้องสอนอ่านก่อนสอนอ่านก่อนใช่ไหมอ่ะทีนี้เดี๋ยวคุณครูอ่านก่อนเด็กๆอ่านตามทีหลังนะคะแล้วเรามาดูเนื้อเพลงกันว่าตกลงแล้วมีอะไรบ้างนะคะในเนื้อเพลงของเราอ่ะต้นข้าวในนา
2: ต้นข้าวในนา
0: ต้นข้าวในนา
2: ต้นข้าวในนา
0: พริ้วพราย
2: พริ้วพราย
0: ไปตามสายลม
2: ไปตามสายลม
0: ไปตามสายลม
2: ไปตามสายลม
0: ชูช่อหน้าชม
2: ชูช่อหน้าชม
0: ชูช่อหน้าชม
2: ชูช่อหน้าชม
0: ชวนฟ้อนรำ
2: ชวนฟ้อนรำ
0: ชวนฟ้อนรำ
2: ชวนฟ้อนรำ
0: ทำกิริยา
2: ทำกิริยา
0: ทำกิริยา
2: กระโดดไปมาก
0: ระโดดไปมาก
2: ระโดดไปมา
0: เริงร่า
2: เริงร่า
0: ดังเราเป็นกบ
2: ดังเราเป็นกบ
0: ดังเราเป็นกบ
2: ดังเราเป็นกบ
0: ครั้นเมื่อยามพลบ
2: ครั้นเมื่อยามพลบ
0: ครั้นเมื่อยามพลบเราเข้าหลบ
2: เราเข้าหลบ
0: อยู่ในทุ่งนา
2: อยู่ในทุ่งนา
0: อยู่ในทุ่งนา
2: อยู่ในทุ่งนา
0: อ่านได้ยังคะงั้นอ่านให้คุณครูฟังหนึ่งรอบได้ไหมอ่านกันเองนะคะ1 2 3

แล้วเนื้อเพลงของเรามีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะมีทุ่งนามีต้นข้าวมีอะไรอีกมีสายลมใช่ไหมคะมีอะไรอีกมีกบแล้วตกลงมีนกไหมคะมีนกไหมไม่มีเพลงนี้ของเราไม่มีนกนะคะเพลงนี้ของเรามีเพียงแค่อะไรกบนะคะกบกับอะไรลูกต้นข้าวสายลมแล้วก็ทุ่งนาใช่ไหมคะเป็นเพลงที่เกี่ยวกับอะไรธรรมชาติใช่ไหมคะอ่ะทีนี้เด็กๆร้องตามคุณครูได้ไหมเดี๋ยวครูร้องนำก่อนเด็กๆร้องตามนะคะพร้อมหรือยังวิธีการร้องให้เพราะคุณครูบอกแล้วว่าเราต้องตะโกนไหมคะไม่ต้องตะโกนร้องด้วยน้ำเสียงของตัวเองน้ำเสียงปกตินะคะอ่ะพร้อมแล้วนะ1 2 3

ริยาทีนี้ร้องไปพร้อมกับคุณครูเลยตั้งแต่ต้นข้าวนะ1 2 3

ช่อหน้าชวนฟ้อนรำทำกิริยาได้ไหมคะต่อนะท่อนที่บรรทัดที่3นะคะกระ

0: เป็นกบ
1: ดำเราเป็นกบ
0: ครั้นเมื่อยามพลบ
1: ครั้นเมื่อยามพลบ

0: ขออีกรอบเราเข้าลบ
1: อย
0: ู่
1: ในท
0: ุ
1: ่งนา
0: ร้องกระโดดตั้งแต่กระโดดไปมาพร้อมคุณครูเลยนะ1 2 3กระโดดไปมาเริงราดังเราเป็นครั้นเมื่อยามพลบเราเข้าลบอยู่ในทุ่งทีนี้ร้องตั้งแต่ต้นได้ไหมคะร้องเองนะ1 2 3ต้
1: น
0: พลิ้วไปตาม

0: กระโดด
1: ไปมา
0: เริงราดัง
1: เราเป็น
0: โ
1: คอัน เมื่อยามโ
0: คเราเข้าอยู่ในเก่งมากนะคะปรบมือให้ตัวเองหน่อยสิคะสาเหตุที่คุณครูให้เด็กๆฝึกร้องเพลงเพราะว่าถ้าเราจำเนื้อเพลงได้เด็กๆจะจำท่ารำได้นั่นเองนะคะอ่ะทีนี้จากเนื้อเพลงเด็กๆลองคิดสร้างสรรค์ท่ารำสิคะว่าท่ารำของเราจะสามารถทำท่าอย่างไรได้บ้างเช่นท่าต้นข้าวเด็กจะทำท่ายังไงทำอย่างนี้เหรอคะแล้วมีท่าอะไรอีกอ่ะสายลมทำยังไงคะผิวพายไปตามสายลมชูช่อหน้าชมชวนฟ้อนรำทำกิริยาเด็กๆจะทำท่ายังไงได้บ้างรู้จักไหมชูช่อคืออะไรชูช่อก็คือต้นข้าวเวลาต้นข้าวที่เขาแบบว่าออกรวงสวยงามเนี่ยมันจะชูช่อสวยงามขึ้นมานะคะแล้วทำยังไงต่อกระโดดไปมาเริงร่าดังเราเป็นกบทำยังไงกระโดดท่ากบใช่ไหมคันเมื่อยามพลบรู้จักไหมคะยามพลบคืออะไรยามพลบคือตอนอะไรตอนอะไรนะเมื่อกี้มีคนตอบถูกตอนเย็นตอนที่พระอาทิตย์กำลังจะตกนะคะเราจะเรียกว่ายามพลบหรือยามพลบค่ำนั่นเองเราเข้าหลบอยู่ในอะไรทุ่งนาทีนี้เด็กๆเนี่ยจากที่สังเกตเด็กๆสามารถคิดสร้างสรรค์ท่ารำของตัวเองได้แหละแต่ว่าวันนี้คุณครูมีท่ารำมาให้นะคะเพื่อที่เวลาเราปฏิบัติจะได้ปฏิบัติได้พร้อมกันนะคะซึ่งจริงๆแล้วนะคะเด็กๆสามารถออกแบบท่าทางได้เองนะคะคุณครูปลายทางก็สามารถออกแบบท่าทางให้เด็กๆได้เองนะคะแต่ว่าวันนี้คุณครูมีท่าทางให้เด็กๆพร้อมที่จะจำท่าหรือยังท่าของคุณครูวันนี้ง่ายๆเลยตอนต้นเนี่ยมันจะมีเพลงนำขึ้นมาใช่ไหมคะเด็กๆจำท่าสอดสร้อยได้ไหมคะทำยังไงทำท่าสอดสร้อยทำยังไงไหนทำสิคะสอดสร้อยแบบนี้มืออะไรคะมือนี
2: ้
0: ขวาหรือซ้ายนะมือขวาตั้งวงมือซ้ายจีบหงายอ่ะทุกคนปฏิบัติค่ะนักเรียนปลายทางปฏิบัติไปพร้อมคุณครูได้เลยนะคะอ่ะเราจะนับย่ำเท้าตามจังหวะชิงฉับนะคะแต่ว่าเราเอามือก่อนนะอ่ะ1 2 3 4แล้วเปลี่ยนมือค่ะเปลี่ยนเป็นมืออะไรตั้งวงมือซ้ายตั้งวงมือขวาทำอะไรจีบหงายนะคะอ่ะเวลาตั้งวงกลางนิ้วหรือหุบนิ้วกลางหรือหุบนิ้วเก็บนิ้วโป้งด้วยแล้วก็นับ1 2 3 4แล้วเปลี่ยนแล้วนับใหม่1 2 3 4แล้วก็เปลี่ยนแล้วนับใหม่1
2: 2 3
0: 4ทีนี้พอเนื้อเพลงขึ้นนะคะให้เด็กๆเอามือขวาเท้าเอวมือซ้ายชี้ไปข้างหน้าเพราะว่าต้นข้าวอยู่ในนาตรงนี้มีนาไหมไม่มีดังนั้นเราต้องชี้ไปไกลๆนะคะอ่ะต้นข้าวในนาชี้ไปในนาอยู่ตรงนู้นอีกมือหนึ่งเท้าเอวค่ะมือขวาเท้าเอวไว้ระวังโดนเพื่อนด้วยนะคะอ่ะต้นข้าวในนาผิวพายให้เด็กๆจีบเอามือขวามาจีบอยู่ข้างหน้าเรานะคะผิวพายไปตามสายลมทำท่าสะบัดเหมือนต้นไม้โดนอะไรโดนลมพัดนะคะผิวพายจีบผิวพายไปตามสายลมอ่ะขอซ้ำอีกทีหนึ่งสองสามต้นข้าวผิวพายไปตามทีนี้ซ้ำมือเลยจะได้ง่ายๆนะคะให้เอามือที่เราตั้งวงอยู่มาจีบคว่ำแล้วเอียงตามมือเลยเอียงขวาเลยค่ะชูช่อหน้าชมปล่อยหงายมางอแขนนะเอาใหม่จีบคว่ำเดินมือขึ้นตึ๊ดปล่อยหงายเอียงซ้ายแทนเอาใหม่อีกรอบจีบคว่ำไว้

0: ายงอแขนเอียงอะไรคะตอนนี้เราเอียงอะไรอยู่เอียงขวาเก่งมากอ่ะแล้วเดินมือขึ้นอ่ะม้วนจีบขึ้นหงายก่อนม้วนจีบขึ้นหงายหงายมือแล้วปล่อยแบ่งอแขนคุณครูงอแขนอยู่ไม่ตึงแบบนี้นะคะงอแล้วเอียงอะไรคะตอนนี้ครูเอียงอะไรอยู่เอียงซ้ายอ่ะเอาใหม่นะต้นข้าวในนา1 2 3ต้นข้าวมืออะไรต้นข้าวในนาครูใช้มืออะไรลูกมือซ้ายต้นข้าวในนาผิวพายเป็นมือขวาไปตามสายลมแล้วซ้ายมือขวาชูเอียงขวาช่อหน้าชมกลับมาเอียงซ้ายพอคำว่าชวนฟ้อนรำให้กลับมาทำท่าสอดสร้อยเหมือนเดิมชวนฟ้อนรำทำกิริยาได้ไหมคะวันนี้เราเอาแค่สองบรรทัดนี่แหละจะได้จำได้อ่ะช้าๆอ่ะต้นข้าวในนาไม้หนึ่งสองสามต้นข้าวในผิวพายเอียงอะไรเอียงอะไรคะซ้ายหรือขวาเอียงซ้ายผิวพายไปตามสายเก่งมากชูช่อหน้าชวนฟ้อนรำทำง่ายๆทำกิริยาเอียงไหนเอียงตามมือที่เราตั้งวงเลยค่ะเอียงอะไรคะเอียงซ้ายมือซ้ายตั้งวงก็เอียงซ้ายนะคะท่านี้อ่ะโอเคทีนี้ทั้งหมดยืนขึ้นเท้าง่ายๆเลยคุณครูไม่ให้ขยับอะไรเลยเราจะยืนเหลื่อมเท้าไว้เฉยๆแต่ว่าเราจะเริ่มกันที่ท่านี้เริ่มที่มือขวาตั้งวงแล้วย่ำเท้านะคะย่ำเท้าขวาก่อนนะ1 2 3ยกวาง1เอาเท้าขวาย่ำก่อนเพลงนี้จะย่ำเท้าช้านิดนึงนะคะ1 2 3ยกวาง1 2 3 4แล้วเปลี่ยนมือแล้วก็นับใหม่1สองสามสี่แล้วเปลี่ยนมือหนึ่งสองสามสี่เปลี่ยนมือหนึ่งสองสามสี่สมมุติว่าหมดอัดต้นข้าวในนาหนึ่งสองสามมืออะไรมืออะไรมืออะไรคะซ้ายหรือขวาซ้ายอ่ะถูกต้องอ่ะต้นข้าวในอ่ะยืนเหลื่อมเท้าจำได้ไหมวิธีการยืนเหลื่อมเท้ายืนยังไงเคยสอนไปแล้วนะปีที่แล้วอ่ะยืนเท้าชิดกันเท้าซ้ายเหลื่อมขึ้นมานิดนึงอ่ะเก่งมากอ่ะย่อลงต้นข้าวในผิวพายไปตามสายร้องด้วยชูช่อนาชวนฟ้อนรำทำกิริยาเอียงไหนเอาใหม่หนึ่งอ่ะต้นข้าวในนาเลยนะหนึ่งสองสามต้นเอียงขวาผิวพายเอียงซ้ายไปตามสายลมเอียงขวาชูเอียงขวาเดิมไว้เอียงขวาเดิมไว้ชูช่อนาชมเอียงอะไรคะตอนนี้เอียงซ้ายชวนฟ้อนรำเอียงอะไรคะตอนนี้ขวาทำกิริยาเอียงอะไรคะตอนนี้ซ้ายได้ไหมคะได้แล้วใช่ไหมเดี๋ยวคุณครูจะเปิดเพลงให้เด็กๆนะคะเดี๋ยวเราปฏิบัติพร้อมเพลงเลยนะคะตั้งท่าไว้ตั้งท่าไว้ค่ะพร้อมนะครูเปิดเพลงนะคะ
1: เพลงลาวต่อนก
0: เก็บนิ้วโป้งมาข้างหน้าสวยๆชิงหนึ่งชิงชับสองจังหวะชิงชับชิงชับสี่เปียง

0: คะคุณครูขอพร้อมกันอีกหนึ่งรอบนะคะอ่ะตั้งมือไว้เลยตั้งมือสวยๆ ยืนตรงๆยืนตัวตรงก่อนเท้าชิดอ่ะพร้อมนะคะปื้มมือไม่เลยหัวค่ะ
1: เพลงลาวต่อนก

0: เก่งมากเลยค่ะทีนี้ให้เด็กๆนั่งลงเดี๋ยวเรามาฟังกิจกรรมในวันนี้กันนะคะว่าคุณครูให้ทำอะไรนั่งให้เรียบร้อยนั่งตัวตรงตรงนั่งตัวตรงตรงตรงหรือยังจ๊ะ
1: ตรงแล้วจ๊ะ
0: โอเคทีนี้เดี๋ยวมาตั้งใจฟังนะคะว่ากิจกรรมของคุณครูในวันนี้มีอะไรบ้างนะคะกิจกรรมในวันนี้ของคุณครูนะคะให้นักเรียนนะคะฝึกร้องเพลงนะคะและฝึกปฏิบัติท่าทางประกอบเพลงลาวต่อนกนะคะเพลงเมื่อสักครู่ที่เราเรียนรู้กันไปคือชื่อเพลงลาวต่อนกนะคะให้ฝึกเป็นกลุ่มนะคะและออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนนะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะช่วยดูแลในเรื่องของการร้องเพลงและการฝึกปฏิบัติท่าทางประกอบเพลงลาวต่อนกนะคะและดูแลให้นักเรียนได้ออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนทีนี้เด็กๆของคุณครูพร้อมจะไปฝึกกันเองหรือยังโอ้ยเสียงเบาจังเลยโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะไปตามจุดที่คุณครูเคยบอกไว้เลยนะคะทั้งหมดยืนจำเนื้อได้แล้วใช่ไหมเดี๋ยวคุณครูเปิดเนื้อเพลงไว้ให้นะคะถ้าอย่างนั้นโอเคไหมคะทีนี้แบ่งเลยค่ะกลุ่มหนึ่งอยู่ตรงไหนนะคะจำเนื้อได้ไหมหยิบมาทางนี้หน่อยค่ะลูกเดี๋ยวชนโต๊ะนะคะโอเคกลุ่มสองถอยเข้ามาหน่อยลูกถอยเข้ามาทางนี้หน่อยถอยมาอีกถอยมาอีกกลุ่มสองถอยมาถอยเข้ามาถอยเข้ามาอยู่ตรงนี้นะคะมือไหนจีบมือไหนตั้งวงจัดแถวก่อนใช่ไหมพร้อมยัง
2: พร้อมแล้ว
0: เริ่มมือไหนก่อน

0: ตรงตรงตรงหรือยังจ๊ะ
1: ตรงแล้วค่ะ
0: กลุ่ม5นั่งให้ดีค่ะกระเบื้องเว้นกระเบื้องเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะอ่ะเรียบร้อยแล้วถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะให้แต่ละกลุ่มออกมานำเสนอด้านหน้าห้องนะคะวันนี้ให้ออกทุกกลุ่มเพราะว่าเพลงของเราสั้นแล้วก็ยังมีเวลานะคะคุณครูขอให้กลุ่มที่1ออกมาก่อนเลยค่ะเชิญค่ะลุกขึ้นยืนขึ้นมาด้านบนนี้เลยเดินนำเพื่อนมาเลยค่ะทุกกลุ่มตั้งใจดูนะคะหยิบขึ้นมาค่ะเดินมาอีกเดินมาได้ดูขยายแถวมาค่ะฝั่งนู้นขยายแถวไปจะได้ไม่เบียดกันจะได้ไม่ชนกันนะคะขยายมาพร้อมยังตั้งท่าเลยตั้งท่าเลยมือไหนก่อนเราจะตั้งวงที่มือไหนก่อนนะคะเด็กๆขวาค่ะมือขวาตั้งวงมือขวามือขวาอยู่ข้างชื่อหรือกระเป๋าชื่อค่ะพร้อมนะคะ
2: เพลงลาวต่อนก

0: นปรบมือให้เพื่อนกลุ่มหนึ่งหน่อยค่ะกลับไปนั่งที่ได้ต่อไปขอกลุ่มที่5ค่ะเชิญประภัสรานำเพื่อนเดินไปฝั่งโน้นเลยค่ะปัดแถวมาทางนี้ปัดแถวมาทางนี้ขยายแถวมาค่ะขยายแถวมาทางนี้ขยายแถวมาพออ่ะพร้อมหรือยังเพื่อนๆค่ะมารยาทในการรับชมนะคะเราจะต้องนั่งดูอย่างตั้งใจไม่เล่นไม่คุยกันนะคะให้กำลังใจเพื่อนแบบเงียบๆอ่ะพร้อมแล้วตั้งวงเลยค่ะตั้งท่ารอเลยมือไหนตั้งวงนะมือขวาค่ะตั้งวงสวยๆจีบสวย
1: ๆเพลงลาวต่อนก
0: หักข้อมือด้วย

0: ให้เพื่อนหน่อยค่ะอ่ะเชิญกลับไปนั่งที่ได้กลุ่มต่อไปขอกลุ่ม3ค่ะหัวแถวเดินมาทางนี้เลยค่ะหางแถวปัดไปทางนู้นนะคะขยายแถวนึกดีๆมือไหนมือซ้ายมือขวานะคะพร้อมแล้วตั้งมือรอเลยตั้งมือรอเลย1 2 3
1: เพลงลาวต่อนก

0: บมือให้เพื่อนหน่อยสิคะอ่ะไปนั่งที่ได้กลับไปนั่งที่ได้ต่อไปขอกลุ่มที่4ค่ะเชิญกลุ่ม4เลยวันนี้เราจะออกมานำเสนอทุกกลุ่มเลยนะคะอ่ะขยายแถวมาขยายแถวมาค่ะฝั่งโน้นขยายแถวไปทางโน้นค่ะกระจายแถวไปนะคะอ่ะพร้อมแล้วตั้งมือรอเลยค่ะมือไหนมือขวาตั้งวงมือซ้ายทำอะไรอยู่มือซ้ายจีบนะคะพร้อมนะ
1: เพลงลาวต่อนก

0: ชิญนั่งที่ได้กลุ่มสุดท้ายของวันนี้คือกลุ่มที่เท่าไหร่คะกลุ่ม2เชิญค่ะกลุ่ม2เชิญลุกขึ้นยืนเลยถูกเลยอ่ะได้หมดเลยค่ะขยายแถวมาค่ะเดินหน้าขึ้นมานิดนึงพออ่ะขยายแถวมาขยายแถวไปทางนู้นหน่อยโอเคพอค่ะพร้อมนะคะเอาตั้งมือรอเลยเพื่อนๆ เป็นกำลังใจให้เพื่อนที่ออกมานำเสนอด้วยนะคะ1
1: เพลงลาวต่อนก

0: อยสิคะกลับไปนั่งที่ได้ทั้งหมดยืนค่ะขอพร้อมกันหนึ่งรอบพร้อมนะตั้งมือตั้งท่ารอเลยครูจะเปิดเพลงแล้วนะคะตั้งท่าหนึ่งหนึ่งสองสาม
1: เพลงลาวต่อนก
0: รอบสุดท้ายของวันนี้นะคะตั้งใจเลย

0: บมือให้ตัวเองหน่อยสิคะทั้งหมดนั่งลงค่ะวันนี้ครูขอสรุปบทเรียนหน่อยนะคะวันนี้เราเรียนรู้เรื่องอะไรคะการแสดงเพลงของเราชื่อเพลงว่าอะไรคะเพลงลาวต่อนกค่ะการที่เราได้แสดงท่าทางประกอบเพลงช่วยให้เราได้ฝึกอะไรคะฝึกอะไรนะสมองความคิดสร้างสรรค์ใช่ไหมคะและยังได้อะไรอีกเรายังได้อะไรอีกเคลื่อนไหวอะไรคะร่างกายนะคะทำให้กล้ามเนื้อต่างๆนะคะสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วมากยิ่งขึ้นนะคะและที่สำคัญยังช่วยฝึกให้เด็กๆทำไมคะรู้จักการทำงานเป็นกลุ่มเพราะว่าคุณครูได้ให้เด็กๆทำไมฝึกซ้อมกันเองใช่ไหมคะเด็กๆจะได้ฝึกความเป็นการเป็นผู้นำด้วยนะคะใครสามารถทำได้ก็สอนเพื่อนนะคะและยังฝึกความมั่นใจในตัวเองเพราะว่าอะไรคุณครูให้เด็กๆออกมาทำอะไรหน้าชั้นออกมาแสดงหน้าชั้นนะคะคุณครูจะพยายามให้เด็กได้ออกมาหน้าชั้นเรียนเพื่อที่จะได้ฝึกความมั่นใจในตัวเองของเด็กๆด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูบทเรียนในครั้งต่อไปกันนะคะบทเรียนครั้งต่อไปคืออะไรเด็กๆอ่านพร้อมกันสิคะสองนะคะตอนที่สองก็คือเรายังเหลือเนื้อเพลงอีกกี่บรรทัดเมื่อกี
1: ้
0: สองบรรทัดนะคะเดี๋ยวครูจะครั้งต่อไปครูจะมาต่อท่าอีกสองบรรทัดนะคะในวันนี้เราได้เรียนรู้ในเรื่องของการแสดงท่าทางประกอบเพลงลาวต่อนกและครั้งต่อไปก็ยังมาต่อเนื้อเพลงที่เหลืออีกนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะ

เด็กๆทั้งหมดนั่งให้เรียบร้อยค่ะพับเพียบมือวางที่ตักยืดหลังขึ้นค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูเต้าก็ขอฝากเนื้อหาไว้เพียงเท่านี้แล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
2: ย่าย่าข้าคือทีเร็กซ์ข้าคือราชาแห่งไดโนเสาร์ตอนนี้ข้าหิวเหลือเกินและข้าจะกินเจ้า
3: อย่ากินข้าเลยเนื้อข้าไม่อร่อยหรอกไม่นะ
4: ดูท่าวิตตี้จะชอบไดโนเสาร์มากเลยสินะ

0: นี่เราเผลอหลับไปเหรอเนี่ยที่นี่คือที่ไหนทำไมมืดจังเลยไม่นะวิดดี้ถูกขังเหรอปล่อยนะปล่อยวิดดี้ออกไปช่วยด้วยพ่อครับแม่ครับโอ้ยที่นี่ที่ไหนกันเนี่ยเอ๊ะนั่นตัวอะไรพี่แว่นครับวิดดี้สงสัยจังเลยว่ามันคือตัวอะไรขอวิดดี้ส่องหน่อยได้ไหมครับ
1: ตอนนี้เราอยู่ในยุคดึกดำบรรพ์และนี่คือแมลงสาบในยุคนั้นไงล่ะ
0: อะไรนะนี่เราอยู่ในยุคดึกดำบรรพ์เหรอเนี่ยแบบนี้นี่เองวิดดี้ไม่เคยเห็นแมลงสาบตัวใหญ่มาก่อนเลยโอ้ดูนั่นสิครับว้าวโลกดึกดำบรรพ์น่าสนใจจังเลยครับพี่แว่น
1: วิดดี้เป็นอะไรหรือเปล่า
0: วิดดี้โอเคครับว่าแต่หลุมขนาดใหญ่นี่มันคืออะไรล่ะครับพี่แว่น
1: นี่คือรอยเท้าไดโนเสาร์ยังไงล่ะวิดดี้
0: อะไรนะจริงหรอครับพี่แว่น
1: วิดดี้อยากรู้จักไดโนเสาร์ตัว

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าในยุคดึกดำบรรพ์น้องๆชอบไดโนเสาร์ตัวไหนกันบ้างครับ
1: พี่วิตตี้ชอบราชาไดโนเสาร์ไทแรนโนซอรัสเร็กซ์เพราะต่อสู้เก่งสามารถเอาชนะสัตว์ได้ทุกชนิด
0: ส่วนพี่แว่นชอบยักษ์ใหญ่คอยาวแบรคิโอซอรัสเพราะเป็นไดโนเสาร์ใจดีไม่ชอบทำร้ายใครแล้วน้องๆล่ะชอบไดโนเสาร์ตัวไหนบอกเหตุผลกันมานะครับพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3สองหนึ่งคำตอบคือน้องๆแต่ละคนชอบไดโนเสาร์กันแบบไหนก็ลองแบ่งปันให้เพื่อนๆของน้องๆฟังกันด้วยนะวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมธีรนัยมีชัยครับเราเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาบ่าย 3:30 ถึง 4:00 น.ทางช่องไทย PBS นะครับแล้วคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้นะครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับและทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ด้วยส่วนวันนี้ครับเรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยมีตัวอย่างอะไรกันบ้างชมก่อนเลยครับเที่ยวคาเฟ่จังหวัดพิษณุโลกติดรางรถไฟวิ่งผ่านเป็นจุดถ่ายรูปเช็คอินพร้อมกิจกรรมระบายสีสร้างสรรค์ศิลปะชิมส้มแก้วผลไม้เอกลักษณ์จังหวัดสมุทรสงครามให้ผลผลิตเพียงปีละครั้งเริ่มออกผลให้เก็บขายสร้างรายได้รับปีใหม่จุฑามาสผูกโพพาไปดูตัวอย่างอดีตหัวหน้าช่างภาพข่าววางแผนใช้ชีวิตหลังเกษียณอยู่บ้านทำเกษตรเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ที่บ้านคุณผู้ชมมีคุณย่าคุณยายอายุเท่าไหร่แล้วก็ปล่อยให้ทำอะไรกันบ้างนะครับแต่ละวันผมมีชีวิตของคุณยายในจังหวัดราชบุรีครับอายุ72ปีแล้วนะครับคุณผู้ชมแต่ว่ายังปีนต้นตาลเพื่อไปเก็บยอดอ่อนนะครับเอามาสารฉลอมหนามตาลขายที่ยังต้องปีนหาเลี้ยงชีพแบบนี้ไม่ใช่ว่าคุณยายลำบากอะไรนะครับแต่ว่าชอบใช้ชีวิตสร้างความสุขให้ตัวเองแบบนี้ครับคนทั่วไปวัยหนุ่มถ้าปีนต้นตาลได้สูงขนาดนี้ก็ถือว่าเก่งแล้วนะครับแต่ว่าคนที่กำลังปีนอยู่นี่คือนางอัมพรผู้ระหงหรือว่าป้าตุอายุ72ปีครับเป็นชาวอำเภอบางแพจังหวัดราชบุรีที่ยังเคลื่อนไหวคล่องแคล่วว่องไวครับใช้เวลาเพียงไม่นานก็สามารถไต่ก้านตาลขึ้นไปถึงยอดที่มีความสูงเกือบ10เมตรนะครับจากนั้นใช้มีดอีเน็บเล่มเล็กเนี่ยค่อยๆบรรจงไปตัดใบอ่อนที่อยู่ใจกลางยอดออกมาใช้งานซึ่งออกมาปีนเก็บยอดตาลแบบนี้สัปดาห์ละ1ครั้งนะครับครั้งละประมาณ 1-2 ชั่วโมงแล้วก็จะจ่ายค่ายอดตาลให้กับเจ้าของต้นนะครับในราคายอดละ10บาททำเช่นนี้มาแล้วกว่า20ปีครับการปีนต้นแต่ละครั้งจะต้องสำรวจด้วยว่ามีด้วงหรือว่าแมลงศัตรูพืชอื่นๆหรือไม่ที่มาคอยกัดกินทำลายต้นก็เพื่อป้องกันแล้วก็อนุรักษ์ต้นตาลไว้ด้วยครับเนื่องจากปัจจุบันนี้ต้นตาลในพื้นที่เหลือน้อยลงทุกวันนะครับซึ่งหลังจากตัดแล้วประมาณ1เดือนต้นตาลจะแทงยอดขึ้นมาใหม่ให้ได้ตัดกันเพราะว่าถ้าตัดใบตาลอย่างถูกวิธีเนี่ยต้นก็จะไม่เสียหายด้วยครับ
1: ไอ้วิธีตัดเนี่ยใบตาลเนี่ยจะบานแบบมือค่ะข้างซ้ายจะเป็นนิ้วก้อยเราจะไว้ที่ต้นเพราะใบมันเล็กเราทำอะไรไม่ได้ไม่มีประโยชน์กับเราเราก็ไว้กับต้นข้างฝาเราก็จะเป็นนิ้วมันก็จะเล็กเราก็จะไว้ที่ต้นตรงกลางเนี่ยใบตรงกลางเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นใบเล็กมันจะเป็นใบเล็กแล้วเราก็จะเอาไว้ที่ต้นคือตัดไม่ได้เอาไว้ให้มันรอรับน้ำค้างเองที่ว่าต้นตาลที่จะไม่ตายค่ะที่เวลามันบานแล้วจะอีตรงหุ้งอุ้งมึงอุ้งอุ้งตรงเนี้ยเธอจะตัดทิ้งไว้เพื่อมันจะได้รอรับน้ำค้างค่ะรอรับน้ำค้างเลี้ยงต้นได้ก็คือเนี่ยมันจะมีแค่นี้แล้วมันจะไม่เสีย
0: ยอดตาลที่ตัดได้ครับประตูเอามาจากสารเป็นภาชนะแล้วก็ของใช้ต่างๆทั้งกระบุงกระจาดกระด้งนะครับแล้วก็ฉลอมหลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะฉลอมหนามตาลที่กำลังทำอยู่นะคุณผู้ชมชาวบ้านในพื้นที่ก็จะนิยมทำขึ้นเพื่อใช้ใส่ลูกตาลก็อาศัยวิธีครูพักลักจำแล้วก็ฝึกฝนอยู่นานนะครับจนสามารถทำขายเป็นอาชีพได้แต่ละวันสารฉลอมลูกเล็กได้10ใบครับฉลอมลูกใหญ่ก็3ใบแล้วก็ไปวางขายยังสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดแล้วก็ขายส่งให้กับร้านค้าปลีกบ้างนะครับฉลอมหนามตาลที่ทำขายแบ่งเป็นขนาดเล็กนะครับใบละ20บาทขนาดกลางก็40บาทขนาดใหญ่60บาทสามารถสร้างรายได้ต่อเดือนประมาณ 7,000 ถึง 10,000 บาทเลยครับ
1: อ๋อเพราะว่ามันก็มีหักก็ออกนอกบ้าน

0: ไปเราก็มีเพื่อนน่ะเราก็มีเพื่อนคุยไอ้นู่นไอ้นี่เราก็มีความรู้เรื่อยไปว่าเราจะต้องไอ้นู่นไอ้นี่เออทำอะไรดีมั่งนั้นเราก็มีเขาอยากจะรู้ของเราเราก็อยากจะรู้ของเขาอะไรประมาณนี
1: ้อารมณ์ไม่เหงา
0: ไม่เหงาเขาก็มีเพื่อนคุยเรื่อยไปแล้วมีเพื่อนเที่ยวเพื่อนคุยก็โอเคตรงนี้เราอย่าไปคิดว่าเป็นอาชีพหลักเราต้องได้แค่นั้นพันแค่นี้เลือกไม่ได้เราถือว่าเราผ่อนคลาย
2: คุณยายนี่คล่องแคล่วว่องไวจริงๆนะครับคุณผู้ชมไม่มีงกเงินเลยเคล็ดลับที่ทำให้ร่างกายแข็งแรงป้าตูก็บอกว่าเน้นกินข้าวกับน้ำพริกผักปลานึ่งปลาทอดกล้วยหอมแล้วก็หมั่นออกกำลังกายขยับขาเล็กๆน้อยๆเป็นประจำทุกวันนะครับปล่อยว่างจากความเครียดในอดีตเนี่ยปีนต้นตาลยอดสูงๆได้สบายนะครับแต่ตอนนี้อายุมากขึ้นก็เลยเลือกปีนต้นตาลที่อาจจะไม่สูงมากนักประกอบกับลูกหลานก็อยากจะให้หยุดพักไม่อยากให้ปีนด้วยครับเผื่อท่านใดที่สนใจครับอยากจะอุดหนุนชะลอมหนามตาลของป้าตุ๊นี่นะครับคุณผู้ชมติดต่อได้ที่เบอร์0817045973ครับสายเที่ยวคาเฟ่ครับมีร้านใหม่ที่จังหวัดพิษณุโลกมาฝากกันนะครับด้วยทำเลที่มองเห็นรถไฟวิ่งผ่านได้ชัดเจนเลยนะครับก็กลายเป็นจุดถ่ายรูปเช็คอินถ่ายรูปของบรรดานักท่องเที่ยวกันนะครับพร้อมกับกิจกรรมระบายสีชมรถไฟไปด้วยเป็นกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวชอบมากเลยครับจังหวะที่รถไฟวิ่งผ่านนะครับลูกค้าที่เฝ้ารอก็ได้ถ่ายรูปถ่ายคลิปรถไฟกันเพลินๆไปด้วยครับนี่เป็นคาเฟ่ที่ติดกับรางรถไฟชื่อร้านมุมระบายคาเฟ่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองพิษณุโลกครับแล้วก็มีกิจกรรมเสื้อกอดก็คือให้คู่รักหลายคู่เนี่ยพากันมาระบายสีที่มือครับแล้วก็เอามือเนี่ยแปะลงไปบนเสื้อนะครับที่เป็นเสื้อสีขาวตามความต้องการหรือใครจะวาดระบายสีอะไรเพิ่มเติมก็แล้วแต่จินตนาการนะครับเป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมอย่างมากนะครับมีค่าบริการเสื้อแล้วก็สีตัวละ250 บาท2ตัว450 บาทนางนัทธิกาผลมั่งอายุ55 ปีแล้วก็นางสาวนิชาพัฒน์ผลมั่งอายุ24 ปีหรือว่าน้องวายลูกสาวนะครับเล่าให้ฟังว่าเป็นคนที่ชอบงานศิลปะอยู่แล้วนะครับตั้งใจว่าเมื่อเรียนจบเนี่ยจะกลับมาทำคาเฟ่ที่บ้านเกิดให้มีกิจกรรมศิลปะแบบในกรุงเทพเขาบ้างนะครับจึงมีบริการให้เลือกราคาเริ่มต้นที่25 บาทได้กระดาษวาดรูปมีสีให้เลือกใครถนัดสีช็อกสีเทียนสีไม้แล้วก็มีเฟรมผ้าใบเริ่มต้น89 บาทระบายสีปูนพลาสเตอร์ก็ได้เหมือนกันนะครับเริ่มต้น39 บาทส่วนเฟรมผ้าใบใหญ่ก็ราคา299 บาทอันนี้จะแถมเครื่องดื่มโซดาแล้วก็ขนมปังปิ้งให้ส่วนในคาเฟ่ก็มีบริการกาแฟสดและเครื่องดื่มอื่นๆด้วยครับ
3: ผลตอบรับดีนะคะเพราะว่าเหมือนทุกคนเขาก็จะเหมือนพูดกันประมาณว่าแบบยังไม่เคยเจอคาเฟ่แนวที่มีแบบกิจกรรมให้ทำระบายสีอะไรเงี้ยเขาว่าผลตอบรับดีค่ะมีแบบพ่อแม่พาน้องๆมาก็มีวัยรุ่นก็มีแล้วก็แม้แต่คนแบบสูงอายุอะค่ะเขาก็มาชอบมาวาดรูปเหมือนกันบางคนจะพาพ่อแม่มาวาดรูป
2: แล้วก็มีกิจกรรมร้อยลูกปัดทำแหวนสร้อยข้อมือต่างๆให้เลือกทำกันได้ครับจะทำส่วนตัวก็ได้เป็นกลุ่มเป็นครอบครัวก็ได้ด้วยให้ลูกค้าได้ฝึกสมาธิกันนะครับมีทั้งลูกปัดพลาสติกลูกปัดหินก็มีพ่อแม่พาลูกๆมาร้อยลูกปัดเล่นกันอย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะครับร้านนี้เปิดตั้งแต่ตอน9 โมงเช้าถึง6 โมงเย็นนะครับคุณผู้ชมส่วนศุกร์เสาร์อาทิตย์จะเปิดยาวจนถึง2 ทุ่มเลยครับมีเบอร์ไว้ให้ลองสอบถามกันได้0919792495ครับหน้าหนาวแบบนี้ครับได้เวลาที่ชาวบ้านจังหวัดยะโสธรพากันออกไปขุดหาปูนาที่อยู่ตามทุ่งนะครับหลังจากที่เก็บเกี่ยวข้าวกันเสร็จแล้วก็เป็นช่วงที่ปูนามีรสชาติดีที่สุดเลยครับขุดก็ง่ายด้วยส่งขายก็ได้ราคาดีตัวนี้กิโลกรัมละ100 บาทเลยนะครับ
4: ปูนา
2: หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จตามทุ่งนาครับพอปริมาณน้ำเริ่มแห้งขอดลงไปสัตว์น้ำต่างๆที่เคยอาศัยอยู่ในนาข้าวเนี่ยก็จะพากันอพยพนะครับหาไปแหล่งน้ำที่อื่นที่ดีกว่านี้อุดมสมบูรณ์กว่านี้ไปอยู่กันส่วนปูนาก็จะพากันขุดรูลึกลงไปใต้ผิวดินที่ยังชุ่มน้ำอยู่เพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยครับก็เป็นจังหวะดีให้ชาวบ้านในพื้นที่บ้านสำราญตำบลสำราญอำเภอเมืองยะโสธรนะครับพากันออกมาขุดหาปูนาตามทุ่งนาใกล้กับหมู่บ้านนะครับเพราะว่าช่วงนี้ปูนาเนี่ยกำลังสะสมไขมันเต็มที่นะครับเพื่อรับกับอากาศหนาวจึงมีรสชาติอร่อยแล้วก็มันปูเนี่ยเป็นของที่อร่อยที่สุดในช่วงนี้เลยครับวิธีหาก็แค่ใช้เสียมออกขุดปูนาช่วงเวลาตอนเช้าไปจนถึงช่วงสายๆก็ได้ปูนาเพียงพอกลับไปทำอาหารกินกันที่บ้าน

0: นะครับและถ้าเหลือก็จะเริ่มแบ่งส่งขายกันนะครับตอนนี้ราคาขายเนี่ยกิโลกรัมละ100บาทนะครับเอาไปทำเป็นอาหารได้หลากหลายเมนูนะครับอย่างป่นปูนาลาบปูนาแกงอ่อมปูนาปูนาชุบแป้งทอดก็ได้มีรายได้เฉลี่ยจากการขายปูนาอีกวันละ200ถึง300บาทเลยครับ
1: บ้านก็เกิดบ่อผู้ลงคนกันกับไปปน
2: ไปปน
1: เออผู้คนกับไปทอดใส่แป้งใส่หอยนั่นสิล่ะผู้คนก็เอาไปดองดองใส่นี่น้ำปลานั่นบ้าน
2: ช่วงปูมันนี่มันอยู่มันสิอยู่จักเดือนครับช่วงนี
1: ้มันนี่บ่
2: เดือน
1: อุ๊ยก็พูดแล้วช่วงอันฝนตกฝนแล้วมันจังเบิด
2: ฝนฝนบ่ครับบ่แต่ช่วงนี้สิแซ่บสุด
1: ก็นานนี่แล้วนานนี่เนาะนานนี่มันคือนาปูเนาะ
2: แต่พี่
0: ปูนานี้เป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำที่อาศัยอยู่ตามทุ่งนาทั่วไปนะครับนิยมมาไปย่างไฟกินกันแบบง่ายๆหรือว่าเอาไปทำเป็นแกงอ่อมลาบปูนาป่นปูนาจะชุบแป้งทอดหรือว่าเอาไปเป็นปูนาดองก็แล้วแต่สูตรใครถนัดนะครับมีอีกหลายเมนูที่ชาวบ้านเขานิยมทำกินกันนะครับซึ่งช่วงนี้การที่ออกไปหาปูนาแบบนี้แล้วก็เป็นช่วงที่เพิ่งจะผ่านพ้นการเก็บเกี่ยวข้าวไปชาวบ้านเรียกกันว่าช่วงข้าวใหม่ปลามันนะครับข้าวก็ได้ใหม่อร่อยเป็นพิเศษด้วยปูนาที่หาได้ก็มีมันเยอะอร่อยเป็นพิเศษด้วยครับส่วนชาวอำเภอนายวัดตรังนะครับรายนี้ปลูกต้นอะบิวที่เป็นผลไม้นำเข้ามาจากไต้หวันจำนวน 1,500 ต้นนะครับให้รสชาติเหมือนกับกินผลไม้3ชนิดในลูกเดียวกันนะครับแล้วมีลูกดกตลอดทั้งปีด้วยถือว่าเหมาะเป็นทางเลือกปลูกพืชสร้างรายได้งามเลยครับตักกินได้ง่ายๆแบบนี้เลยครับนี่คืออะบิวเป็นผลไม้ที่มี3รสชาติในลูกเดียวกันนะครับก็คือมีกลิ่นหอมรสชาติคล้ายกับมะม่วงน้ำดอกไม้สุกนะครับผสมกับเนื้อมังคุดแล้วก็ตาลตะหนดคล้ายๆกันไปหมดเลยส่วนเนื้อข้างในคล้ายเยลลี่นุ่มละมุนลิ้นละลายในปากเลยนะครับแต่ให้ความหวานเบาๆกำลังดีคุณผู้ชมเป็นพืชทางเลือกที่น่าลงทุนปลูกนะครับสวนนี้เป็นสวนของป้าสายหยุดอยู่ที่หมู่1ตำบลนาข้าวเสียอำเภอนายงจังหวัดตรังนะครับของนางสายหยุดจันสว่างอายุ62ปีแล้วเป็นอดีตข้าราชการเกษียณที่หันมาเอาดีด้วยการทำเกษตรตามศาสตร์พระราชาป้าสายหยุดเล่าว่าต้นอะบิวเป็นผลไม้นำเข้าจากไต้หวันนะครับเกือบ200ต้นเมื่อตอนปี2564เลือกเอามาปลูกแซมในสวนทุเรียนเนื้อที่15ไร่นะครับใช้เวลาปลูกประมาณ8เดือนก็เริ่มให้ผลผลิตแล้วก็เก็บขายได้ครับกิโลกรัมละ100ถึง150บาทซึ่งแต่ละต้นนะครับจะเก็บลูกอะบิวขายได้ประมาณ30กิโลกรัมต่อต้นต่อปีทำให้มีรายได้กว่า 500,000 บาทต่อปีครับปีนี้ป้าสายหยุดบอกว่าปลูกต้นอะบิวเพิ่มขึ้นรวมแล้วเกือบ 1,500 ต้นนะครับหวังว่าจะโกยเงิน 2-3 ล้านบาทภายใน 1-2 ปีหน้านะครับเนื่องจากว่ายังมีตลาดรองรับอีกเยอะเลยครับแต่ว่าเกษตรกรยังปลูกกันน้อยทำให้คนที่ปลูกขายก่อนได้ราคาดีครับขนาดลำต้นอายุ3ปีครับถ้ามีความสูงไม่เกิน 4-5 เมตรเนี่ยแตกพุ่มออกข้างอันนี้ก็ทำให้สะดวกในการเก็บเกี่ยวดูแลง่ายด้วยครับการดูแลก็ใช้แค่ปุ๋ยอินทรีย์ครับและผลเนี่ยก็จะใหญ่ขนาด 3-5 ลูกต่อกิโลกรัมที่สำคัญคือลูกดกตลอดทั้งปีเลยครับไม่มีฤดูกาลใดๆทั้งสิ้นทำให้เกษตรกรนั้นเก็บขายได้อย่างต่อเนื่องอีกทั้งลูกอะบิวครับเมื่อสุกเนี่ยก็จะมีสีเหลืองทองสวยงามถือว่าเป็นสีแห่งโชคลาภมงคลของชาวจีนด้วยครับ
3: หมายว่าเราปลูกไว้ 1,500 ต้นวันหนึ่งข้างหน้าอาจจะปีหน้านะคะถ้าเราได้สมมติว่าได้กิโล50บาทเหมือนที่ว่าอย่างน้อย 1,500 ต้นปีหนึ่งเป็นเงินล้านค่ะก็อย่างน้อยก็ 2-3 ล้านเราสามารถที่จะทำเงินตรงนั้นได้ก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรนะคะที่มีพื้นที่ปลูกอย่างอื่นอยู่แล้วมีระบบน้ำอยู่แล้วสามารถจะไปแซมได้แล้วก็ตัวนี้ก็คือทำรายได้ให้ท่านตลอดทั้งปีแล้วก็เป็นพืชที่ไม่มีโรคสามารถที่จะปลูกได้ทุกพื้นที่ของประเทศไทยโดยใช้อินทรีย์เป็นตัวตั้งนะคะเคมีก็เพียงเล็กน้อยแต่ไม่ต้องใช้ยาฉีดแค่ว่าใส่ปุ๋ยเคมีบ้างนิดหน่อยที่เหลือก็จะเป็นพวกปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักหรืออย่างของเราจะใส่ภูเขาไฟเป็นหลัก
0: วางขายที่หน้าบ้านแล้วก็มีขายตลาดออนไลน์ด้วยครับแต่ละวันจะมีเกษตรกรจากหลายจังหวัดนะครับเดินทางมาเก็บผลสดแล้วก็มาชิมกันถึงสวนด้วยก่อนตัดสินใจเลือกซื้อต้นพันธุ์ไปปลูกก็มีด้วยครับต้นพันธุ์อันนี้ก็ขายกันต้นละ 50-500 บาทตามขนาดความสูงครับสามารถเอาไปปลูกแซมได้ทั้งสวนยางพาราสวนปาล์มน้ำมันสวนทุเรียน

0: เรียนแล้วก็สวนผลไม้อื่นๆนะครับเพราะว่าอาบิวเนี่ยเป็นต้นไม้ที่ไม่ชอบแสงแดดจัดนะครับฉะนั้นปลูกใต้ต้นไม้อื่นที่ให้ร่มเงาก็ได้ผลดีครับตอนนี้แปลงปลูกต้นอาบิวนี้ของป้าสายุทธนะครับถือว่าเป็นรายแรกๆของจังหวัดตรังแล้วก็เป็นรายที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดไปเลยนะครับเผื่อใครสนใจนะครับอยากซื้อต้นพันธุ์หรือว่าลองชิมดูมีเบอร์ไว้ครับ0864763349นะครับแล้วก็เปิดสวนให้ไปเที่ยวไปลองชิมกันได้ทุกวันไม่มีวันหยุดครับผลไม้อีกครับที่มีเอกลักษณ์แล้วก็ปลูกกันเฉพาะที่จังหวัดสมุทรสงครามนะครับพาคุณผู้ชมไปดูกันให้ผลผลิตเพียงแค่ปีละครั้งด้วยครับและมีพื้นที่เพาะปลูกเพียงน่าจะไม่เกิน100ไร่ครับนั่นก็คือส้มแก้วครับตอนนี้เริ่มออกผลเก็บขายสร้างรายได้รับปีใหม่กันแล้วครับจังหวัดสมุทรสงครามนอกจากจะเป็นแหล่งปลูกส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่แล้วก็ลิ้นจี่พันธุ์ค่อมที่ให้รสชาติดีเยี่ยมนะครับเป็นพืช GI แล้วเนี่ยยังเป็นแหล่งกำเนิดของผลไม้อีกชนิดนะครับให้ผลผลิตเพียงแค่ปีละครั้งแล้วก็มีพื้นที่เพาะปลูกเพียงไม่เกิน100ไร่ครับนั่นคือส้มแก้วครับอย่างสวนนี้ของนางพวงทองพวงสวัสดิ์อายุ56ปีรับเป็นเจ้าของสวนส้มแก้วตำบลบางสะแกอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามนะครับปลูกส้มแก้วมา20กว่าต้นมานานกว่า30ปีแล้วครับแล้วก็ให้ผลผลิตทุกปีด้วยอีกอย่างนึงก็คือดินในตำบลบางสะแกครับถือเป็นแหล่งปลูกส้มแก้วที่ให้ผลผลิตและรสชาติที่ดีมากครับเนื่องจากว่าดินเป็นดินเหนียวปนร่วนที่เกิดจากกระแสน้ำที่พัดพาตะกอนของน้ำเหนือมาทับถมแล้วก็น้ำจืดรวมกันนะครับทำให้มีธาตุอินทรีย์วัตถุต่างๆอุดมสมบูรณ์เยอะเลยครับต้นที่มีอายุ5ปีขึ้นไปครับจะให้ผลผลิตประมาณ100ถึง300ลูกต่อฤดูกาลนะครับแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของลำต้นด้วยและเมื่อผลผลิตได้ขนาดประมาณส้มเขียวหวานนะครับก็จะเริ่มนำเอาใบตองแห้งเอามาห่อผลไว้ครับเพื่อป้องกันหนอนแมลงต่างๆแล้วก็ผีเสื้อกลางคืนซึ่งถือเป็นศัตรูตัวฉกาจที่มักจะมาเจาะผิวส้มนะครับและก็เป็นเคล็ดลับสำคัญด้วยที่ช่วยให้ผิวส้มแก้วเนี่ยออกสีเหลืองทองสวยงามเลยครับส่วนรสชาตินั้นครับเป็นรสชาติแบบเปรี้ยวอมหวานกำลังดีครับแล้วก็การเก็บเกี่ยวผลผลิตเนี่ยเริ่มกันตั้งแต่เดือนธันวาคมไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีราคาขายนะครับจากสวนตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ50ถึง60บาทครับ
1: เราขึ้นน้ำช่วงมกราเนี่ยมันก็เหมือนประมาณว่า12เดือนน่ะส้มแก้วเนี่ยจะมีระยะเวลาของลูกเขาประมาณ12เดือนที่ตัดได้เลยนะคะ
2: ครับตลาดเป็นยังไงครับขายดีไหมมีคนมาซื้อ
1: บางส่วนเนี่ยจะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อจากสวนอย่างที่สวนเนี่ยจะขายปีกส่วนมากจะไม่ได้ขายลงเข่งขายพวกคนกินพวกคนเอามาซื้อไปแจกผู้หลักผู้ใหญ่อะไรเงี้ยค่ะ
2: ครับ
0: ปัจจุบันที่สมุทรสงครามทั้งจังหวัดนะครับน่าจะมีพื้นที่ปลูกส้มแก้วกันไม่เกิน100ไร่ครับและปลูกกันมากที่สุดก็คือตำบลบางสะแกนี่แหละครับซึ่งทางสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงครามก็จะส่งเสริมชาวสวนนะครับให้หันมาปลูกส้มแก้วกันให้มากขึ้นเพื่อเป็นพืชทางเลือกใหม่ครับเพื่อเอาไว้เสริมรายได้เพราะว่าเอาไว้ปลูกแซมในสวนส้มโอหรือว่าสวนลิ้นจี่ก็ได้เหมือนกันแม้จะให้ผลผลิตแค่ปีละครั้งก็ตามแต่ว่าด้วยรสชาติเนี่ยเป็นที่ถูกใจของผู้บริโภคครับทำให้ราคาจากสวนไม่เคยขายต่ำกว่ากิโลกรัมละ50บาทเลยอีกทั้งตามความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีนนะครับยังเชื่อว่าเป็นผลไม้มงคลเขานิยมนำมาขึ้นหิ้งเส้นไหว้บรรพบุรุษแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์กันนะครับยิ่งเป็นช่วงเทศกาลต่างๆอย่างตรุษจีนอย่างปีใหม่ตอนนี้ครับก็จะขายดีเป็นพิเศษเลยครับแม้ว่าส้มแก้วให้ราคาดีก็ตามนะครับแต่ว่าการดูแลค่อนข้างอาจจะยากต้องพิถีพิถันนิดนึงคนก็เลยยังปลูกน้อยอยู่ครับทางเกษตรจังหวัดก็พยายามจะส่งเสริมให้ชาวสวนหันมาปลูกกันให้เป็นอีกพืชอัตลักษณ์ของพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามครับการวางแผนชีวิตหลังเกษียณจากการทำงานนะครับหลายคนอาจจะวางแผนกันมาล่วงหน้าเป็น10ปีหรือว่าอาจจะรอใกล้เกษียณก็ค่อยคิดวางแผนจากปัจจัยต่างๆแล้วแต่สะดวกกันแต่ว่าไม่ว่าจะพร้อมวางแผนกันตอนไหนครับถ้าถึงวันที่เกษียณแล้วก็ขอให้ใช้ชีวิตได้มีความสุขกับแผนที่เลือกกันทุกคนนะครับวันนี้พาไปชมตัวอย่างผู้ที่เกษียณมาเกือบ1ปีแล้วนะครับกับสุขหลังเกษียณติดตามกับคุณจุฑามาศผูกโพครับ
3: ที่วางแผนชีวิตหลังเกษียณเพื่อทำเกษตร เปิดสวนบ้านป่ากลางนาตำบลสีเทพอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์จนปัจจุบัน

0: บันนี้เกษียณอายุงานจากอาชีพหัวหน้าช่างภาพข่าวมา1ปีแล้วแม้บทบาทจากอาชีพจะสิ้นสุดลงแต่บทบาทใหม่ของชีวิตกับงานเกษตรถือว่าเพิ่งเริ่มต้นให้เรียนรู้ใหม่อยู่เสมอและสร้างความสุขให้กับนายวิเชียรบุญแจ้งหรือนากลางเจ้าของสวนบ้านป่ากลางนาลงมือทำเกษตรแบบปลอดสารเคมีและพึ่งพาตัวเองได้ค่ะ
1: เรามีต้นทุนตรงที่ว่าเรามีที่อยู่แล้วอันนี้เป็นที่มรดกที่พ่อแม่เขายกให้อะไรอย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ยเราไม่ต้องไปซื้อใช่ไหมก็ก่อนเกษียณ15ปีนะวางแผนก่อนเกษียณที่มาทำตรงเนี้ยใช้เวลา15ปีคือซึ่งทำข้าวก็ข้าวไว้4ไร่อันนี้คือไว้ทำให้กินเองเราไม่ได้ทำขายแต่ถ้าเหลือเราก็ขายแล้วนอกนั้นก็จะมีเลี้ยงไก่ทำเห็ดแล้วก็ปลูกผักนี้เราก็อย่างปลูกผักอินทรีย์หรือปลูกผักอะไรเงี้ยเราก็ไม่ใช้เคมีเราก็แบบเหมือนคือกินด้วยเหลือเราก็ขายคือแค่นี้เราก็ใช้ทฤษฎีที่เราแบบเคยผ่านมาประสบการณ์อะไรมาที่ว่าทำกินถ้าเหลือเราก็ขายเลย
0: ที่ดินทั้งหมด20ไร่แบ่งออกเป็นขุดบ่อกักเก็บน้ำ3บ่อที่อยู่อาศัยนาข้าวสวนและพื้นที่เลี้ยงสัตว์ส่วนพื้นที่โดยรอบปลูกป่าเป็นแนวกันชนสารเคมีเพราะเป้าหมายหลักคือการทำเกษตรอินทรีย์พร้อมติดตั้งโซลาร์เซลล์สำหรับใช้ในบ้านและใช้ด้านการเกษตรช่วยลดรายจ่ายค่ะ
1: ก็สมัยที่มาอยู่แรกๆตอนนั้นยังจุดตะเกียงอยู่ใช้ตะเกียงน้ำเรามีเราต้องตักใช้อะไรเงี้ยพอเมื่อ10ปีแล้วนะระบบใช้พวกโซลาร์เซลล์ค่อนข้างแพงมากแต่เราก็ล้มลุกคานมาตลอดจนกว่าที่มาอยู่จนเสถียรเนี่ยก่อนเกษียณนี่แหละ ที่นี่ใช้ระบบโซลาร์เซลล์ทั้งหมดทั้งปั๊มน้ำปั๊มอะไรมันก็เหมือนเราเสียค่าน้ำค่าไฟล่วงหน้ามันถามว่ามันคุ้มไหมก็คุ้มอยู่เราไม่ต้องไปอะไรประมาณเพราะว่าเราใช้พลังงานพวกธรรมชาติหมด
0: ส่วนวิถีชีวิตในแต่ละวันทุกเช้านักลางจะนำสามล้อคู่ใจออกไปตัดหยวกกล้วยผักตบชวาและหญ้าหวานเพื่อ นำมาเป็นอาหารให้กับไก่สามารถลดต้นทุนได้เป็นอย่างดีค่ะ
1: อันนี้คือถ้าไก่กินพวกเนี้ยพวกหยวกเนี้ยมันจะทำให้แบบระบบการถ่ายของมันจะดีเนี่ยมันเป็นพวกอันเนี้ยระบบการย่อยเขาเรียกว่าย่อยอะไรเนี่ยเนี่ยเราถึงต้องเอาต่อหยวกเนี่ยจะต้องเป็นให้มันกินทุกวันตอนเย็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะหาเนี่ยแต่เอาไปไม่เยอะหรอกก็ไปแค่นี้แหละ
0: ตัดหยวกกล้วยได้ตามต้องการแล้วก็ไปหาผักตบชวากันต่อค่ะ
1: มันใช้ได้หมดเลย
2: ใช้ได้ทั้งกอเลยค่ะผักตบชวาค่ะช่วงลำต้นขึ้นมานี้นะคะก็จะไปให้ไก่กินค่ะส่วนรากนะคะก็จะนำไปทำเป็นปุ๋ยนะคะ
1: เอาไปใส่โคนต้นไม้ในปุ๋ยอย่างดีเลยเนี่ย
2: เป็นปุ๋ยอย่างดีนักการค่ะแล้วทำไมเราถึงได้ต้องเอาผักตบไปให้ไก่กินด้วยคะ
1: อันนี้บางทีเราก็ไม่รู้นะเพราะว่าบางทีชาวบ้านเขาก็ไม่รู้ว่ามันมีธาตุอาหารนะพวกนี้มันจะมีเป็นพวกเนี่ยลำต้นมันเนี่ยไปช่วยเสริมเขาเรียกว่าเสริมไข่แล้วก็ให้ไก่โต
2: ค่ะ
1: แล้วก็มันจะเหมือนก็เป็นอาหารเขาเรียกให้มันรีแลกซ์อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้แต่คุณค่าทางอาหารสูงไอ้ผักตบเนี่ยแต่เราต้องไม่ใช่ไปให้มันกินอย่างนี้นะเดี๋ยวเราต้องเอาไปสับเนี่ยตัดเนี่ยตัดอันนี้ออกใช่ไหมตัดอันนี้ปุ๊บรากมันแล้วก็เอาแต่ต้นเนี่ยสับหั่นเหมือนหั่นผักทั่วไปแหละแล้วก็รากมันเนี่ยเราก็เก็บใส่เข่งไว้แล้วก็เอาไปใส่โคนต้นไม้ก็เป็นปุ๋ยอีกหญ้าหวานคราวนี้เขาเรียกว่าหญ้าหวานอิสราเอลหญ้าหวานอิสราเอลเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าโปรตีนจะสูงที่สุดในไอ้ผักที่เราไปเอามาอย่างหยวกกับผักตบแต่อันนี้คือจะเป็นตัวเอกหรือตัวเด่นเลยไก่ชอบกินมากเพราะไก่เหมือนไปบำรุงแล้วไก่จะโตจะอ้วนขนจะเป็นมันเพราะโปรตีนมันสูงคือเราจะปลูกไว้ประมาณ 50-60 กอเพราะว่าแต่ละกอพอเราตัดเนี่ยมันต้องใช้เวลา 45-50 วันมันถึงจะรัดมาใหม่คือเราถึงจะมาใช้ได้เพราะฉะนั้นอย่างน้อยเราต้องปลูกไว้60หลุมหรือ90หลุมมันยังมีอยู่ข้างหลังอีกข้างหลังปลูก คือต้องพอเราตัดคือพอมันถึงรอบมันเราก็มาตัดตัดอย่างน้อย 45-60 วันเราก็จะตัดได้ใหม
2: ่
1: ตัดเนี่ยอย่างเงี้ยนี่เราก็ตัดเสร็จตัดแล้วเราตัดเราก็ตัดโคนมัน
2: ตัดโคนเลย
1: ตัดโคนเนี่ยเห็นมั้ยเนี่ยเราก็ตัดเพราะว่าเราจะให้มันแตกใหม่

0: แต่ก่อนก็ใช้เครื่องพวกนี้ใช้เครื่องสับเหมือนเป็นเครื่องเราซื้อมาแบบทุ่นแรงเนี่ยแต่พอเราไม่ได้ผลเมื่อไรแต่พอเราใช้เครื่องเยอะมันเป็นใยอย่างพวกผักตบเนี่ยผักตบนี่ตัวดีเลยเนี่ยพอบดปุ๊บจะเป็นใยเพื่อคนนี้ไก่มันกินไม่ได้จริงมันติดมันก็ไม่กินเราก็เลยเปลี่ยนมานั่งสับให้ดีกว่าถึงจะเสียเวลาแต่ประมาณไก่60-70ตัวนี่ใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งเนี่ยแต่เนี่ยใหญ่น้อยเนี่ยเราต้องให้ได้อย่างผักตบเข่งไอ้ผักตบเนี่ยจะต้องได้เนี่ยกะละมังผักหวานอันเนี้ยอย่างน้อย2กะละมังต้องให้ได้3-4กิโลผสมกับหัวอาหารอะไรเงี้ยเนี่ยเราก็มานั่งสับอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ว่าเสียเวลาอะไรมากไง
1: หลังจากสับหยวกกล้วยผักตบชวาและหญ้าหวานแล้วก็จะนำไปให้ไก่กินพร้อมทั้งเก็บไข่ไก่ประมาณ50ฟองต่อวันส่วนหนึ่งจะเก็บไว้กินเองที่เหลือจึงนำไปขายสร้างรายได้เสริมค่ะ
0: ถามว่ามีรายได้อะไรไหมรายได้ก็คือกำไรหรืออะไรเนี่ยกำไรคือความสุขแต่ถามว่าเราอยู่ได้ไหมวันละ100-200เนี่ยอยู่ได้เพราะว่า1ค่าใช้จ่ายอะไรเราไม่มีเพราะเราลงทุนไว้หมดแล้วไงเนี่ยอย่างค่าน้ำค่าไฟค่าอะไรอย่างข้าวเราก็ไม่ต้องไปซื้อข้าวเราก็ปลูกไว้กินเองผักเราก็ปลูกกินเองไข่เราไข่นี่ทุกวันกินจนเบื่อแล้วไข่อ่ะเพราะว่าไข่วันนึงอ่ะ40-50ลูกเนี่ยเราเก็บแล้วก็เราก็แบ่งไว้กินแล้วก็ที่นั่นเราก็เอาไปขายแค่นั้นอันนั้นคือความสุข
1: ทั้งวันมีกิจกรรมให้ทำอย่างต่อเนื่องอย่างบริเวณนี้เป็นโรงเรือนเห็ดนางฟ้าช่วงนี้จะเริ่มวางก้อนเห็ดชุดใหม่ค่ะมาในช่วงนี้ยังได้สัมผัสถึงวิถีชีวิตการเก็บเกี่ยวข้าวด้วยเขียวเพราะสวนบ้านป่ากลางนาแห่งนี้ยังคงอนุรักษ์การทำนาแบบดั้งเดิมค่ะ
0: ว่าที่นี่เราไม่ได้ทำนาเยอะไงอันนี้ทำแค่4ไร่เราก็ไม่จำเป็นต้องเพราะว่าใช้รถเกี่ยวก็ไล่หนึ่งก็ตก600กว่าบาทก็ใช้คนก็พอๆกันแต่ที่เราต้องใช้คนเนี่ยเพราะว่าหนึ่งเราไม่ต้องการให้ข้าวของนาอื่นมันมาปนที่นี่เพราะว่าถ้าเกิดใช้รถเกี่ยวมันก็ยังค้างอยู่ในท่อในอะไรอย่างเงี้ยนะแต่เราเกี่ยวคราวนี้อย่างรถเกี่ยวบางทีดินเนี่ยมันจะทำให้ดินนาเราแน่นเราก็เลยใช้คนพอใช้คนเราก็นึกถึงสมัยก่อนสมัยก่อนที่พ่อแม่เรานี่ก็ถือว่าเราก็ยังรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่เรายังใช้คนเกี่ยวอย่างหนึ่งเราก็เหมือนกับเราก็คือเราก็ให้เขามีรายได้มีแรงงานแค่นี้เนี่ยเพราะมันแค่4ไร
1: ่การใช้ชีวิตหลังเกษียณที่ต้องเรียนรู้ศึกษาหาข้อมูลนำมาปรับใช้ด้านการเกษตรทั้งปลูกข้าวปลูกผักปลูกต้นไม้และเลี้ยงสัตว์เกิดจากการวางแผนความมุ่งมั่นทำให้ประสบความสำเร็จอยู่อย่างมีความสุขในวัยเกษียณค่ะ

จริงๆงานเกษตรนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคุณผู้ชมมีเรื่องให้ต้องแก้ไขต่างๆให้เรียนรู้อยู่เสมอด้วยแต่ว่าถ้าตั้งต้นเริ่มจากใจที่รักแล้วเราก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สนุกแล้วก็ท้าทายเป็นชีวิตหลังเกษียณที่เลือกแบบนี้ครับแล้ววันนี้ครับเราปิดท้ายกันด้วยอบต.อ่าวใหญ่จังหวัดตราดนะครับพาเด็กนักเรียนแล้วก็เยาวชนนะครับไปกำจัดต้นกาฝากที่ต้นเทียนทะเลบนเกาะเทียนนะครับเพื่อเตรียมพัฒนายกให้เป็นแลนด์มาร์คการท่องเที่ยวของเกาะเทียนแห่งใหม่แล้วก็ดูแลรักษาอนุรักษ์ต้นเทียนทะเลบนเกาะเทียนที่ทุกวันนี้เหลืออยู่น้อยเต็มทีครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่ขึ้นอยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันได้ใหม่นะครับเจอกันวันพุธเวลา 3:30 น. เวลาเดิมสวัสดีผมและทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

ุณผู้ชมครับรายการอาหารจานสุกในตอนนี้ผมจะพาไปโรงเรียนบ้านเพชรน้ำผึ้งจังหวัดอุทัยธานีครับโรงเรียนบ้านเพชรน้ำผึ้งนี้นะครับเป็นโรงเรียนเล็กๆอยู่ในอำเภอลานสักซึ่งก็ค่อนข้างไกลจากตัวเมืองใช้ได้เลยล่ะครับในโรงเรียนนี้ก็จะมีนักเรียนอยู่ประมาณ108คนเท่านั้นเองครับแหมประมาณสเป๊ะเลยนะครับแต่อาหารกลางวันของโรงเรียนนี้สิครับขอบอกเลยครับว่าหรูหรามากมากมากมากหรูซะจนไม่น่าเชื่อว่าเป็นโรงเรียนที่อยู่ไกลตัวเมืองเลยล่ะครับจริงๆแล้วเรื่องของอาหารกลางวันของที่นี่ก็เป็นข่าวฮือฮากันมาเมื่อประมาณ4ปีก่อนนั่นแหละครับหัวข้อข่าวอาหารโรงเรียนสุดหรูโด่งดังมากครับในประเทศไทยที่ดังขนาดนี้ก็เพราะว่าโรงเรียนนี้สามารถทำอาหารสุดหรูให้น้องๆได้ด้วยงบประมาณเพียง21บาทต่อคนตามที่ภาครัฐจัดสรรให้นั่นแหละครับเท่านั้นยังไม่พอครับเมนูไม่ซ้ำกันทุกวันด้วยอาหารจานสุกตอนนี้ผมและอาจารย์สง่าก็เลยนัดกันว่าจะมาเจาะรายละเอียดการจัดสรรการบริหารและไอเดียของการทำอาหารกลางวันสุดหรูที่ว่านี้กันครับแต่ตอนนี้ผมกำลังสงสัยครับว่าอาจารย์สง่าเดินทางไปถึงโรงเรียนแล้วหรือยังเนี่ยสิครับโทรไปก็ไม่ติดไลน์ไปก็ไม่อ่านข้อความก็ไม่มีจะเจอกันตรงไหนก็ยังไม่ได้ตกลงกันซะด้วยแต่เอาครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปตามหาอาจารย์ที่ในโรงเรียนเองเลยดีกว่าครับ

0: แล้วอาจารย์สง่าอยู่ไหนเนี่ยคงแถวนี้แหละอาจารย์ครับ
1: ทุเรียนไปไหนวะเนี่ยก็นัดกันไว้แถวนี้ทุเรียนทุเรียนหมอนทองทุเรียนชะนีไปไหนเนี่ยอาจารย์ครับเห็นทุเรียนไหมครับ
2: คุณผู้ชมครับผมก็ยังไม่เจอกับอาจารย์นะครับแต่ในระหว่างที่ตามหาอาจารย์สง่าอยู่ผมก็เจอกับท่านผู้อำนวยการของโรงเรียนซะก่อนครับเอาเป็นว่าผมขอคุยเรื่องราวของโรงเรียนกับท่านผอ.ก่อนเลยแล้วกันครับรอก่อนแล้วกันนะครับท่านอาจารย์สง่าครับ
0: ผอ.สามารถครับโรงเรียนบ้านเพชรน้ำผึ้งของเราเนี่ยพื้นฐานหรือว่าข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ
3: ตอนโรงเรียนของเรานะครับจากดั้งเดิมเนี่ยเป็นโรงเรียนที่อยู่ในเขื่อน
0: อยู่ในเขื่อนแล้วฮะ
3: ในเขื่อนครับหมู่บ้านนี้ก็คืออยู่ในเขื่อน
0: ครับผม
3: ชื่อว่าเขื่อนทับสลาครับ
0: มีนักเรียนเยอะไหมครับ
3: ณปัจจุบันตอนนี้108คนครับ
0: 108คนแม่เลขกำลังสวยเลยนะฮะ108คนแต่ประธานโทษนะครับพื้นที่เนี่ยตะเกียบผมนั่งรถเข้ามาใหญ่มาก
3: ใหญ่มากครับ
0: ประมาณเท่าไหร่ครับนี
3: ่50กว่าไร่ครับ
0: 50กว่าไร่นะครับคุณผู้ชม50กว่าไร่กับนักเรียน108คนแต่แปลกใจครับคือผมไปโรงเรียนอื่นๆมาเนี่ยมีที่เล็กที่น้อยอะไรยังไงเขาก็ปลูกผักปลูกอะไรของเราไม่ค่อยเห็นแปลงผักเลยอ่ะ
3: คือที่นี่ครับคือพื้นฐานที่นี่คือเป็นมีระบบชลประทานที่ดีอยู่แล้วนะครับ
0: ครับผม
3: แต่พื้นที่สภาพดินในโรงเรียนเนี่ยเนื่องด้วยเป็นดินทราย
0: โอ้ตรงนี้เป็นดินทราย
3: แข็งและแห้งไวซึ่งจะไม่เก็บน้ำ
0: ก็เลยทำให้ที่โรงเรียนของเรานี้นะครับไม่ค่อยเห็นแปลงผักเพราะว่าดินนั้นไม่เหมาะกับการเพาะปลูก
3: ใช่ครับ
0: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยครับเรื่องของ

0: ของอาหารกลางวันเนี่ยครับคุณผู้ชมครับงบประมาณไม่น่าพอแน่อยู่แล้วล่ะ
1: ครับ
0: ทำยังไงล่ะครับที่จะได้วัตถุดิบมาถ้าเราไม่ปลูกผักเอง
1: คือด้วยความเป็นชุมชนที่นี่นะครับชุมชนที่นี่ทำผักอยู่แล้ว
0: ครับ
1: เป็นชุมชนเกษตรกรรมที่ทำผักแล้วมีน้ำที่ดีครับน้ำผู้ปกครองเกือบทุกบ้านนะครับแทบจะ 100% นะครับทำผัก
0: ปลูกผักกันอยู่แล้ว
1: อยู่แล้วนะครับซึ่งส่งตลาดบ้างนะครับในบางส่วนนะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือเขาก็จะมาให้ลูกหลานเขาที่โรงเรียนมามอบให้เป็นช่วงเวลาของเขา
0: เขาเรียกอะไรบ้านฉันปลูกผักเรื่องอะไรจะให้ลูกไปกินผักคนอื่น
1: ใช่ครับ
0: กินผักที่พ่อแม่ปลูกนี่แหละปลอดภัยแน่นอนใช่ไหมครับ
1: ปลอดภัย 100% ครับ
0: โอ้โหอย่างนี้เนี่ยอาจารย์ที่เป็นคนวางแผนเรื่องโภชนาการเรื่องอาหารก็คงจะวุ่นพอสมควร
1: ครับผม
0: เป็นอาจารย์ผอดูแลเองด้วยหรือเปล่าฮะ
1: ผมแค่ส่งเสริมสนับสนุนครับคนที่ดูแลจริงๆก็คือคุณครูปัทมาพรนพรัตน์ซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการแห่งกลางวันของโรงเรียนมัธยมน้ำผึ้งครับ
0: โอ้ชื่อปัทมาพรนะครับ
1: ผม
0: ชื่อน่ารักมากเลยคุณครูแกมีแฟนหรือยังอะครับ
1: โอ้ถ้าอยากทราบเดี๋ยวเชิญเข้าไปในด้านในครัวเลยครับ
0: โอ้
1: ท่านอยู่ในครัวครับ
0: แม่ผ อ, อเปิดช่องขนาดนี้ครับอยู่ไปมันก็จะเป็นเรื่องเปล่าๆงั้นเดี๋ยวขออนุญาตผอนะครับไปพบครูปัดนิดนึงนะครับขอบคุณครับผอทางนู้นใช่ไหมครับ
1: ผมเชิญเลยครับ
2: คุณครูปัทมาพรที่ท่านผอพูดถึงก็คือผู้ที่เป็นเจ้าของไอเดียโครงการอาหารกลางวันสุดหรูนั่นเองครับครูปัดนี่นะครับนอกจากจะสอนหนังสือแล้วอีกหนึ่งงานที่ทำด้วยใจรักและแนวคิดบันเจิดก็คืองานด้านโภชนาการครับคุณครูเป็นคนที่คอยคิดเมนูใหม่ๆหาข้อมูลศึกษาวิธีการทำจากในโลกออนไลน์แล้วก็มาดัดแปลงส่วนผสมให้เข้ากับโภชนาการอาหารกลางวันสำหรับน้องๆ นักเรียนครับแต่ก่อนที่ไอเดียของครูปัดจะปิ๊งขึ้นมาได้เนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงบ้างแล้วครูปัดเอาเวลาที่ไหนไปจัดการเรื่องอาหารกลางวันพวกนี้ด้วยตัวเองกันล่ะครับ
0: คุณครูปัดหรือเปล่าครับ
3: ใช่
0: ครูปัดจะมาพอจริงๆด้วยสวัสดีครับทุเรียนครับทำอะไรอยู่ครับ
3: อ๋อกำลังโพสต์รูปอาหารกลางวันของวันนี้ค่ะขึ้น Facebook ให้กับเพื่อนๆที่ใน Facebook ได้เห็นค่ะว่าวันนี้เด็กๆได้ทานอะไร
0: โอ้โหดูดีกว่าผมกินที่บ้านอีกนะครับเนี่ย นี่แหละครับคุณครูปัดนะครับเป็นผู้ที่ดูแลเรื่องอาหารกลางวันของบ้านเพชรน้ำผึ้งเนาะ
3: ใช่ค่ะ
0: จุดเริ่มต้นที่ทำให้กลายเป็นแบบพรีเมียมขึ้นมา
3: จุดเริ่มต้นที่ทำให้หน้าตาแปลกใหม่น่าสนใจก็เป็นเพราะว่าช่วงที่พอครูปัดรับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันนะคะก็จะโพสต์รูปขึ้น Facebook เพื่อให้ผู้ปกครองได้เห็นค่ะว่าการที่ผู้ปกครองให้เกียรติเลือกโรงเรียนเล็กๆของเราเนี่ยแล้วส่งบุตรหลานมาเรียนนะคะก็คือเราอยากให้ผู้ปกครองรู้ว่าพวกเด็กๆเนี่ยจะได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอนกิจกรรมต่างๆหรือแม้แต่อาหารเพราะว่าครูเคยไปเยี่ยมบ้านเด็กๆค่ะเด็กๆในชุมชนของเพชรน้ำผึ้งส่วนใหญ่อยู่ในครอบครัวที่เป็นเกษตรกรมีรายได้น้อยนะคะมื้อเช้าค่ะนักเรียนเกือบ 100% ที่ไม่ได้ทานมาจากบ้าน
0: นึกภาพนะครับเด็กที่ไม่ได้ทานมื้อเช้ามานะครับมานั่งเรียนก็จะแบบ
3: ใช่ค่ะหงอยเงาง่วงเพลีย
0: พอเที่ยงปุ๊บกินเต็มที่บ่ายปุ๊บหลับ
3: ไม่ใช่คือแอคทีฟ
0: คือแอคทีฟ
3: ดีดดีด
0: แต่นั่นคือช่วงแรกก็โพสต์ไปมันก็คงจะเป็นเมนู
3: ธรรมดาค
0: ่
3: ะใช่ค่ะตามงบประมาณที่ได้
0: ต้มฟักผัดผักอะไรไปตาม
3: ใช่ค่ะผัดผักบุ้งต้มฟักแกงฟักทองแกงมะละกอวนอยู่ซ้ำ
0: ๆแล้วมันจุดเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นยังไง
3: จุดเปลี่ยนแปลงก็เริ่มจากการที่ครูปัดโพสต์ลงโซเชียลและทีนี้ผู้ปกครองเห็นว่าอ้าวครูใช้ผักอันนี้ทำกับข้าวผู้ปกครองก็เริ่มนำมาสนับสนุนแล้วก็เพื่อนๆใน Facebook ค่ะพอรู้ว่าครูปัดเนี่ยเป็นคนรับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันแล้วรัฐบาลให้เงินแค่นี้เขาอยากมีส่วนร่วมเขาก็เลยเพิ่มงบประมาณให้เช่นวันนี้วันเกิดเขาขอสมทบทุนเพิ่มอีก 1,000 บาทครูปัดก็มีหน้าที่นำเงิน 1,000 นั้นมารวมกับงบของรัฐบาลที่โรงเรียนได้มา
0: อ่ะทีนี้ก็คือเริ่มจากโพสต์นะครับแล้วก็กลายเป็นว่ามีเพื่อนฝูงผู้ปกครองมันขยายวงต่อออกไปกลายเป็นคนไม่รู้จักโผล่เข้ามา
3: ใช่ค่ะพอภาพอาหารที่ออกไปอะค่ะเริ่มเป็นที่แปลกใจของโลกโซเชียลว่ามันมีจริงๆหรอโรงเรียนที่ทำอาหารแบบนี้ช่วงแรกก็มีดราม่าเพราะเขาคิดว่าหนูเนี่ยสร้างภาพแต่ว่าพอภาพออกไปทางโซเชียลแล้วก็คือเป็นโอกาสดีที่ทำให้ทุกคนหันมามองเราเลยการที่ทุกคนหันมาสนใจโรงเรียนเราก็มีทั้งสองแง่คือมาเพื่อจับผิดมาเพื่อตำหนิว่าเราทำจริงหรือเปล่ากลับมาเพื่อให้กำลังใจถ้าคนที่เขาดูลึกดูละเอียดเขาจะวิเคราะห์ได้เลยว่างบประมาณรัฐบาลเท่านี้ได้เพิ่มมาเท่านี้กลายเป็นวัตถุดิบอะไรบ้างแล้วเมนูที่เด็กได้ทานต่อให้เป็นเมนูที่ตามใจเด็กรู้ป่ะแต่ในทุกเมนูที่อยู่ในถาดหลุมต้องครบ5หมู่โดยเฉพาะผักและผลไม้เราจะให้ความสำคัญมาก

0: แล้ววันจันทร์เนี่ยคือวันที่ติดกับวันเสาร์อาทิตย์ปกติแล้วเด็กส่วนใหญ่ติดลมหยุดไปเสาร์อาทิตย์จันทร์งอแงไม่อยากมาโรงเรียน
1: ใ
0: ช่เราก็เลยเอาเมนูฟูฟ่าไว้วันจันทร์
1: เพื่อให้เด็กอยากมาโรงเรียนในวันจ
0: ัน
1: ทร์อุ้ยนี่ไม่ใช่แค่ว่าเรื่องโภชนาการนะครับเป็นเรื่องจิตวิทยาเด็กด้วย
0: ใช่ค่ะเอามาหลอกทิ้งทวนไว้วันศุกร์วันจันทร
1: ์วันจันทร์
0: ซูชินะลูกซูชิวันจันทร์เบอร์เกอร์นะอะไรเงี้ยวันจันทร์ไม่ค่อยขาดพอมาวันอังคารเพื่อให้เกิดความสมดุลวันจันทร์ฟูฟ้าไปแล้วไฮโซหรูหราไปแล้ววันอังคารเป็นเมนูผักพื้นบ้านเพื่อไม่ละทิ้งพื้นเพของเราใช่ค่ะจะเป็นชะอมหน่อไม้ดอกแคหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในพื้นบ้านเพราะว่าประเด็นก็คือวันจันทร์เนี่ยส่วนใหญ่ผู้ปกครองอะค่ะชอบนำผักมาให้ด้วย
1: ถ้า
0: เ
1: ขาใช
0: ่ค่ะวันจันทร์เขาเก็บมาผักบุ้งมาให้อย่างเงี้ยวันอังคารครูแกงส้มผักบุ้งอะไรงี้หรือว่าเก็บชะอมมาให้วันอังคารครูทำแกง
1: ก็ต้องปรับเปลี่ยนไปด้วยวันแล้วแต่ว่าครูว่าผู้ปกครองเอา
0: ใช่ค่ะใช่เพราะว่าทุกการสนับสนุนเนี่ยครูไม่เคยโพสต์ขอไม่เคยเอ่ยปากขอมาจากความศรัทธาแล้วมาจากความไว้เนื้อเชื่อใจล้วนๆเพราะฉะนั้นบางครั้งเราจะต้องปรับเมนูให้เข้ากับวัตถุดิบที่เราได้มาค่ะ
1: ก็คือโดยสรุปก็คือว่าเราไม่เคยร้องขอเราก้มหน้าก้มตาทำของเราไปจนคนเห็น
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ให้การสนับสนุนนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: งั้นเดี๋ยวให้คุณครูปัดเตรียมอาหารให้น้องๆนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะต้องไปตามหาครับอาจารย์สง่าหายไปไหนก็ไม่ทราบนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงเจอแล้วเจอกันที่ครัว
0: ได้
1: นะครับผมโอเคเดี๋ยวเจอกันครับครู
0: ครับ
1: ผม
0: สวัสดีค่ะ
1: อาจารย์ครับ
2: ผลงานของคุณครูปัทมาพรเป็นที่น่าประทับใจมากเลยใช่ไหมล่ะครับคุณผู้ชมครูปัดตั้งใจและมุ่งมั่นเพื่อโภชนาการของน้องๆ นักเรียนจริงๆนะครับจนมาถึงตอนนี้ครูปัดก็ยังไม่หยุดที่จะพัฒนามื้ออาหารกลางวันให้ดีขึ้นไปอีกเรื่อยๆครับและตอนนี้ผมมีคุณครูอีกท่านครับที่จะมายืนยันนั่งยันตีลังกายันถึงความสำเร็จในโครงการอาหารกลางวันของครูปัดครับนั่นก็คือครูตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มนั่นเองครับใช่ไหมครับอาจารย์สง่า
3: คุณครูครับตั้งแต่เริ่มต้นที่คุณครูมาประจำที่โรงเรียนนี้จนถึงปัจจุบันนี้ความเปลี่ยนแปลงด้านอาหารกลางวันเรื่องโภชนาการในโรงเรียนเพชรน้ำผึ้งอ่ะครูตุ้มคิดว่ามันเปลี่ยนไปเยอะไหม
4: เปลี่ยนไปมากค่ะจากเมื่อก่อนนี้ก็จะเป็นแค่ตามงบที่เขาให้มาแล้วก็พี่ปัดได้มาประยุกต
3: ์พี่ปัดนี่คือ
4: ครูปัดธรรมาพร
3: คือพี่ปัดนี่เป็นเพชรน้ำผึ้งที่นี่เลยนะ
4: ใช่ค่ะ
3: จริงไหม
4: ใช่ค่ะ
3: พี่ปัดมาเปลี่ยนอะไรบ้าง
4: พี่ปัดมาเปลี่ยนตั้งแต่ที่เมื่อก่อนนี้ครูปัดจะไม่ได้รับไม่ได้ดูโครงการอาหารกลางวันพอได้รับตำแหน่งนี้พี่ปัดมาเปลี่ยนทุกอย่างค
3: ่
4: ะค่อยๆพัฒนาจากอาหารจากที่แบบที่อาหารพื้นบ้านทุกวันก็จะพื้นบ้านต้มฟักผัดผักบุ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ผัดผัดผัก
4: ใช่ค่ะ
3: นะฮะเด็กก็เบื่อ
4: ใช่ค่ะ
3: แล้วครูปัดมาปฏิวัติเลย
4: ใช่ครูปัดก็ที่ได้ช่องที่มาปฏิวัติช่วงที่โควิด
3: คือโควิดฉันจะไม่งอมืองอเท้าฉันจะเรียนรู้แล้วครูปัดเอาความรู้เหล่านั้นมาทำอาหารที่โรงเรียนณวันนี้ความเปลี่ยนแปลงที่ครูตุ้มเห็นชัดเจนที่สุดคืออะไร
4: โภชนาการของเด็กค่ะตัวจะโตขึ้นใหญ่ขึ้นใช่ค่ะ
3: ว้าว
4: แล้วเด็กที่นี่จะพยายามไม่ขาดโรงเรียนเลยค่ะในแต่ละวันเกือบ 100% เต็มทุกวัน
3: เด็กมาเพื่อจะมากินอาหาร
4: ใช่คำถามน
3: ี้
4: เราเคยถามเด็กค่ะว่าเหตุผลแรกที่อยากมาโรงเรียนเนี่ยอยากครูหรือว่าอยากมาทำอะไรเด็กๆจะตอบได้เลยว่าอยากมาทานอาหารกลางวัน
3: แต่เมื่อก่อนนี้ผมรู้เด็กมาโรงเรียนเพราะอยากมาเห็นความสวยของครูตุ้ม
4: ค่ะ
3: คราวนี้เปลี่ยนเป็นอาหารด้วยเสียใจด้วยนะคร
4: ับ
3: เปลี่ยนจากครูตุ้มเป็นอาหารแล้ว
4: อันนี้ต้องยอมรับค่ะ
3: ครูตุ้มประเด็นหนึ่งที่เป็นหาโลกแตกคือเด็กไม่กินผัก
4: ใช่
3: หลังจากที่ครูปัดเอามาปฏิวัติแล้วการกินผักของเด็กเปลี่ยนยังไง
4: เปลี่ยนไปเลยค่ะอย่างมีกรณีตอนเนี้ยป.1ตอนเข้ามาใหม่ๆนะคะเขาจะมีปัญหามากเรื่องกินผักกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็พี่ปัดอะค่ะมาประยุกต์ในอาหารนะคะ1ถาด1อย่างต้องมีผักเพื่อแซมลงไป
3: สุดยอดมากครูตุ้มไหนใครไม่เคยกินผักเลยแต่มากินผักที่โรงเรียนยกมือขึ้นโอ้แม่เจ้าครูตุ้มนี่เราไม่ได้เตรียมกันไว้เลยนะ
4: ไม่ได้เตรียมค่ะเพราะเรา
3: เป็นเรื่องจริง
4: ใช่ค่ะ
3: สุดยอดมากขอบคุณมากๆเลยครูตุ้มขอให้ดำรงสิ่งเหล่านี้ไว้ให้ตลอดรอดฝั่งแล้วเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนอื่นๆขอบคุณนะครับครูตุ้มครับส่งกำลังใจนะครับสอนไปด้วยแล้วให้เด็กกินดีไปด้วยเก่งมากขอบคุณครับ
2: นี่แหละครับอาหารกลางวันทั้งดีทั้งอร่อยพร้อมกับประโยชน์ทางโภชนาการและอีกหนึ่งที่เป็นผลพลอยได้นะครับก็คือทำให้เด็กๆอยากมาโรงเรียนด้วยผ ผู้ปกครองก็ชื่นใจที่ลูกหลานได้มีความสุขที่ได้มาโรงเรียนด้วยล่ะครับ
1: ทางนี้เลยครับ
3: ทางไหน
1: ทางนี้ครับ
3: แล้วปาจะพาไปไหนเนี่ย
1: นี่ครับมาพบกับต้นเรื่องของเราครับคุณครูปัดครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับเอ๊ะเดี๋ยวนี้เขาเอาเชฟข้าราชการมาเป็นเชฟแล้วเหรอเดี๋ยวนี้
1: ไม่ใช่ครับเป็นข้าราชการที่มีทักษะ
3: ก็ดูแต่งตัวทีเนี่ย
1: เอาแหมเขาก็ต้องครบเพื่อผู้ชนะการ
3: ทุเรียนอาจารย์บอกเลยนี่เป็นเชฟคนเดียวที่แต่งชุดราชการในโลกนี
1: ้ขนาด
3: ปกติต้องหมวกขาวเสื้อขาวใช่ไหมชุดข้าราชการบ่งบอกว่าครูทำได้ทุกอย่าง
1: ทำได้ทุกอย่างเป็นครูปาดให้เธอแล้ว
3: ครูปาดเห็นแล้วตะลึงอ่ะทุเรียน
1: ครับ
3: นึกว่าจะมาเจอแกงส้มดอกแคนึกว่าจะมาเจออาหารไทยๆกลับมาเจอแฮมเบอร์เกอร์
1: แฮมเบอร์เกอร์ครับ
3: น่าสนใจมากขออนุญาตไปคุยกับปัดหน่อย
1: เชิญเลยครับเชิญเลยครับเดี๋ยวผมแอบดูคอยขโมยกินอยู่แถวนี้ครับอาจารย
3: ์นึกแล้วต้องไปชิมแน่นอนครูปัดเห็นแล้วโอ้โหสุดยอดมากๆเลยมันก็เลยเกิดคำถามขึ้นมานะครับครูปัดเหตุไฉนยายเล่าจึงเอาอาหารฝรั่งต่างชาติมาให้โรงเรียนเด็กเพชรน้ำผึ้งกินเพราะอะไรครับครูปัดครับ
4: ขออนุญาตถอดแมสเพื่อสะดวกในการสนทนานะคะ
3: เห็นมั้ยตอนเรียนอยู่ไหนทุเรียนทุเรียน
1: ใจละลาย
3: ไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยเจอสาวที่ไรเป็นแบบนี้ทุกที
1: อย่าเอ็ดไปครับ
3: เอ้าครูปัดในฐานะที่เป็นครูโภชนาการลองไล่ซิแฮมเบอร์เกอร์1ชิ้นที่เด็กจะได้กินมีอะไรบ้าง
4: ส่วนประกอบของแฮมเบอร์เกอร์นะคะก็เริ่มต้นตั้งแต่ขนมปังนะคะ
3: ได้คาร์โบไฮเดรตแน่นอนแต่ว่าเป็นขนมปังโฮวีตด้วย
4: ใช่ค่ะซึ่งหาซื้อตามท้องตลาดไม่ได้
3: เอาแล้วไปซื้อที่ไหน
4: คุณครูนุ่นทำเองค่ะโรงเรียนเราโชคดีที่มีคุณครูนุ่นเป็นน้องที่
3: ครูนุ่น ทำแฮมเบอร์ไอ้ทำขนมปัง
4: เองแล้วก็ใช้แป้งโฮว
3: ี
4: ตใช่ค่ะเพื่อเพิ่มไฟเบอร์เข้าไปในตัวของคาร์โบไฮเดรตถ้าเกิดเป็นขนมปังจากท้องตลาดเนี่ยแน่ๆเลยต้องมีสารกันบูด
3: แ
4: ต่ว่าขนมปังเราทำขึ้นเอง
3: สดให
4: ม่ไม่ใส่สารกันบูด
3: ขอดูขนมปังล้วนหน่อยได้ไหมมีอยู่ที่ไหน
4: นี่
3: เป็นอย่าง
4: น
3: ี
4: ้
3: แล้วมีโรยงาอีกนะมาคุณผู้ชม
1: นี่ธัญพืชด้วย
3: นี่ทุเรียนถ้าไม่บอกอาจารย์ว่าครูนุ่นทำเองนะอาจารย์นึกว่ามาจากโมเดิร์นเทรดมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตนะเนี่ย
1: ซื้อเป็นล็อตมา
3: ใช่ไม่น่าเชื่อครับคุณผู้ชมสุดยอดมาก
1: อันนี้ต้องทำล่วงหน้าตั้งแต่วันก่อนหน้าแล้ว
4: ค่ะเมื่อวานนี้เราทำขนมปังกันเตรียมไว้ค่ะแล้วตอนเช้าก็นำมาอบเพื่ออุ่นอีกครั้งนึงค
3: ่
4: ะ
3: โอ้โหเก่งมากเลย
4: นอกจากสารอาหารที่เรากำหนดเองได้แล้วยังเป็นปริมาณค่ะก็คือถ้าเป็นน้องอนุบาลถึงป.1 ป.2 เขาจะตัวเล็กเขาจะทานได้ชิ้นเล็กๆเราก็ออกแบบให้เป็นชิ้นเล็กใช่ค่ะถ้าเป็นพี่ประถมก็จะต้องแบบ
3: ใหญ่ขึ้นมานิดนึง
4: ใหญ่ขึ้น
3: ซึ่งหรือแม้ว่าจะใหญ่มากกว่านี้เท่ากับพี่ประถมและบานกินเด็กจะอ้วน
4: ใช่
3: เพราะแคลอรี่มันเกิน
4: ใช่ค่ะ
3: ครูปัดได้คาร์โบไฮเดรตจากขนมปังโฮวีตแล้วแล้วได้อะไรอีก
4: โปรตีนค่ะจะเป็นเนื้อหมูที่เราทำเป็นตัวเบอร์เกอร์ที่คุณครูกำลังย่างให้อยู
3: ่
4: เนื้อหมูเราก็ใช้เนื้อหมูสดแล้วตัวเนื้อหมูถ้าเกิดเป็นเบอร์เกอร์ตามท้องตลาดอาจจะมีแค่หมูกับเครื่องปรุงรสเกลือพริกไทยแต่ว่าเบอร์เกอร์ของเราจะใส่เป็นหอมใหญ่หั่นเต๋าเล็ก
3: ๆ
4: แล้วก็แครอทด้วยค่ะหั่นเต๋าเล็กๆเพื่อคลุกไปกับหมูแล้วก็เครื่องปรุงก็จะมีเป็นเกลือเป็นพริกไทยเป็นเครื่องปรุงที่เป็นรสชาติอ่อนๆแต่ว่าให้ได้ความหวานจากตัวผักที่เราเสริมเข้าไปเพื่อให้มีคุณค่าของเนื้อสัตว์เป็นแฮมเบอร์เกอร์1ชิ้นก็จะได้สารอาหารที่ครบถ้วน
3: คาร์โบไฮเดรตได้จากขนมปังโฮวีตโปรตีนได้จากหมูและส่วนนึงได้จากชีสด้วยจะบอกให้แล้วก็ไขมันได้จากเนื้อหมูเล็กๆน้อยๆและจากชีสด้วยแล้วก็งาด้วยนะอาจารย
4: ์
3: แล้วที่ตามมาด้วยคือวิตามินและธาตุได้จากผักแต่ประเทศไทยเขาแยกผลไม้ออกจากผักวันนี้ครูปัดเอาอะไรมาให้เด็กกินหลังจากกินแฮมเบอร์เกอร์แล้ว
4: ในเซตอาหารในถาดหลุมนะคะนอกจากมีแฮมเบอร์เกอร์แล้ววันนี้จะประกอบไปด้วยซุปข้าวโพดนะคะแล้วก็เป็นสลัดผักค่ะแล้วก็มีผลไม้ก็เป็นแอปเปิ้ลค่ะวันนี
3: ้ไอ้ยะโอ้โหทุเรียนผมเข้าใจว่าหมดแค่แอปเปิ้ลหนึ่งคำแล้วก็กินไข่กินมันที่ไหนได้
4: ไม่ได้
1: สลัดมีซุปนี่มันฟูคอร์ส
3: ใช่แล้ว
4: เพราะว่าคุณค่าทางอาหารคือสิ่งสำคัญที่สุดที่เด็กๆจะต้องได้รับค่ะนอกจากความหวือหวาของหน้าตานอกจากความทันสมัยตาม TikTok อะไรเงี้ยค่ะคุณค่าและสารอาหารแล้วคุณภาพของวัตถุดิบที่นำมาคือปัจจัยที่สำคัญที่สุดค่ะ
2: ปัดปัดปัดปัดดูสิครับคุณผู้ชมหน้าตาของอาหารกลางวันวันนี้ภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเป็นภาพจริงนะครับเราไม่ได้เซตขึ้นมาเพื่อการถ่ายทำนี่มันเป็นอาหารกลางวันในถาดหลุมของเด็กนักเรียนจริงๆครับแล้วก็ขอย้ำอีกทีนะครับว่าหน้าตาดีแบบ

0: แบบนี้ทุกวันครับสลับสับเปลี่ยนเมนูกันไปและที่สำคัญก็คือได้สารอาหารครบทั้ง5หมู่ยิ่งไปกว่านั้นคือกินได้ไม่จำกัดด้วยนะครับกินกันให้เต็มที่จะเบิ้ล2เบิ้ล3ได้เลยครูปัดไม่หวงของเห็นหน้าตาน่าทานแบบนี้แล้วก็ผมพาอาจารย์สง่าไปชิมซะหน่อยดีกว่าครับ
1: คุณผู้ชมครับผมกำลังจะบอกคุณผู้ชมว่าครูปัดโรงเรียนเพชรน้ำผึ้งมีความรู้เรื่องโภชนาการเต็มร้อยเขารู้ว่าทำแฮมเบอร์เกอร์แล้วผักมันน้อยเขาก็เลยเสริมผลไม้แทนทำแฮมเบอร์เกอร์เสร็จให้เด็กไปกินขนมหวานไม่ได้อันนี้คือวิธีการจัดอาหารที่ถูกหลักโภชนาการเมื่อแป้งมันเยอะโปรตีนมันมากความหวานมันมีแล้วเอาของหวานมาไม่ได้ต้องเสริมผลไม้เพื่อจะเสริมเข้าไปกับผักสุดยอดมากๆแต่สิ่งที่ครูปัดทำนั้นไม่ทิ้งร่องรอยทางวัฒนธรรมของอาหารไทยออกไปใดๆทั้งสิ้นเพียงแต่สอนให้เด็กเรียนรู้ว่าการกินอาหารต่างชาตินั้นสักวันหนึ่งคุณก็ต้องกินแต่กินให้เป็นไม่ใช่กินแบบที่ขาดคุณสมบัติด้านโภชนาการนะทุเรียนแล้วทุเรียนว่าไงเห็นด้วยไหมประเด็นนี
2: ้คือเห็นด้วยก็เห็นด้วยครับอาจารย
1: ์แต่ทำไมแลรู้สึกเหนื่อยๆนะ
2: หิว
1: นึกแล้ว
2: หิวแล้ว
1: หิวแล้วก็รีบไปเหอะเขาจะได้ทำให้เสร็จ
2: ครับผมอาจารย์ครับ
1: ไปไหนต่อ
2: นี่ครับเดี๋ยวรอทานแล้วครับอาจารย์คร
1: ับไปนั่งกินเลยเหรอ
2: ครับผม
1: เด็กยังไม่มานะ
2: กินก่อนครับ
1: ครูปัดวันนี้ขอบคุณมากเดี๋ยวไปเจอกันตอนที่เด็กกินนะฮะขอบคุณครับ
3: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับ
3: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับขอบคุณครับ

0: ูชอบเมนูซูชิปลาหมึกค่ะ
1: หนูชอบเมนูข้าวหน้ามหาสมุทรค่ะเพราะว่ากุ้งค่ะ
2: สปาเกตตี้คาโบนาร่าผักขมอบชีส
3: อาหารกลางวันที่โรงเรียนหนูอร่อยที่สุดเลยค่ะ
4: โอ้โหกว่าจะออกมาเป็นอาหารแบบนี้ได้นี่ไม่ใช่แค่วัตถุดิบนะครับเครื่องไม้เครื่องมือเขาก็ต้องพร้อมนะ
5: โอ้แน่นอนที่สุดเลยแต่เครื่องไม้เครื่องมือที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในขณะที่ดูรายการนี้เนี่ยนะครับ
4: ครับผม
5: ไม่ใช่โรงเรียนซื้อเองนะทุเรียน
4: อ้าว
5: แต่เป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่เครือข่ายบริจาคมาให้โรงเรียนแล้วถามว่าอยู่ๆเขาจะมาบริจาคเหรอ
4: เ
5: ขาต้องเห็นผลงานของโรงเรียนที่ได้มีการทำอย่างดีเลิศแล้วก
4: ็
5: ตกถึงเด็กต่อเนื่องมีส่วนร่วมเพราะนั้นเกิดมาจากโซเชียลมีเดียของคุณครูปัดและครูอีกหลายคนเพราะเขาเห็นปุ๊บแล้วเอ้ยอยากจะให้เด็กกินถูกหลักโภชนาการอยากให้เด็กกินอาหารปลอดภัย
4: ก็ลูกหลานเราเท่านั้น
5: ลูกหลานเราเท่านั้นในที่สุดเครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้ก็หลั่งไหลเข้ามาทุเรียนนะฮะ
4: วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์สง่ามากครับแต่ก่อนจะแยกย้ายจากกันไปครับ1คำถามครับถามทุกคนครับคำว่าอาหารจานสุกในความรู้สึกของอาจารย์สง่าคืออะไรครับ
5: โอ้เป็นคำถามที่ดีมากเพราะเป็นชื่อรายการหลายคนก็ดูมาทุกตอนทุกตอนทุกตอนแต่ถามว่าคำว่าจานสุกคืออะไรจานสุกสุกได้หลายทางเด็กกินอาหารแล้วมีความสุขผู้ปกครองเห็นลูกกินอาหารผู้ปกครองมีความสุขผู้ปกครองมีความสุขชุมชนมีความสุขเพื่อที่จะทำวัตถุดิบมาป้อนโรงเรียนที่เป็นวัตถุดิบที่ปลอดภัยและที่สำคัญที่สุดคนที่ทำอาหารที่เป็นครูหรือแม่ครัวก็มีความสุขและในที่สุดคนทั้งประเทศมีความสุขเพราะเด็กได้กินอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการแล้วเด็กก็เจริญเติบโตสมวัยแล้วเราก็จะได้ทรัพยากรของชาติที่มีความแข็งแรงและสมบูรณ์ไปพัฒนาชาติเราในที่สุดสุขกันทั้งประเทศ
4: อาหารจานสุขคืออาหารแห่งอนาคต
5: ถูกต้องครับ
4: นะครับผมวันนี้ขอบคุณอาจารย์สง่ามากครับมีโอกาสจะขอเรียนเชิญมาอีกนะ
5: ยินดีครับยินดีเป็นอย่างยิ่งขอบพระคุณครับทุเรียนครับ
4: นี่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
6: เรื่องราวดีๆของโรงเรียนบ้านเพชรน้ำผึ้งครับแม้จะเป็นโรงเรียนเล็กๆแต่สิ่งที่คุณครูทำเพื่อเด็กๆนั้นยิ่งใหญ่มากๆครับและที่สำคัญเด็กๆทุกคนมีความสุขที่ได้มาโรงเรียนในทุกๆวันสุขที่ได้กินสุขกายสุขใจสุขภาวะทางโภชนาการครับ

0: ้ทำตำแหน่งซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์เนี่ยพี่เต้ต้องทำอะไรบ้างคะหน้าที่นี้
1: ภาพที่คนเข้าใจเลยนะครับก็คือเขียนโค้ดนั่นแหละตรงไปตรงมาอย่างนั้นเลย
0: โคดดิ้งเลย
1: ใช่โคดดิ้งเลยถ้าจะให้ลงรายละเอียดจริงๆมันก็จะมีเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกันอีกก็อย่างเช่นการรับ requirement มาแล้วก็วิเคราะห์เพื่อดีไซน์ขึ้นมาเป็นระบบแล้วก็การติดต่อกับส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นฝั่งดีไซเนอร์หรือฝั่งอื่นๆที่อาจจะเป็น business เขาทำงานร่วมกันเป็นทีมพี่จะเป็น solution engineer แล้วมันจะมีทีมนะทีม solution เป็นทีมคนที่พัฒนาฟีเจอร
0: ์
1: อย่างเช่น user อยากได้ส่วนนี้เพิ่มขึ้นมาทีมของพวกพี่ๆเนี่ยก็จะเป็นคน develop ตรงนั้นขึ้นมาก็มาตั้งแต่ product owner TPM ที่เป็น project manager แล้วก็โยน requirement ต่อมาให้ทีมช่วยกันเดเวลอปขึ้นมา
0: พี่เต้เนี่ยจบจาก ICT มาใช่ไหมคะ อยากทราบว่าจบแท็กไหนมา
1: Database and Intelligence System ครับ
0: พอพี่เต้จบจากแท็กนี้มาแล้วอะไรที่ทำให้พี่เต้อยากมาทำงานในตำแหน่งนี้ที่ไล
1: น์มันก็มีเจอร์นี่ของมันนะคือตอนแรกพี่จบมาไม่ได้ทำงานที่ไลน์เลยนะคือพี่เดินสายโปรแกรมเมอร์มาตลอดจบมาก็เลยลองไปเป็นแบบเทคนิคอลซัพพอร์ตก่อนก็เขียนโค้ดปรับปลายแล้วก็เริ่มจริงๆจังขึ้นมาหลังจากเข้าไปสตาร์ทอัพแล้วก็มาอยู่ที่ไลน์
0: ค่ะถ้าอยากทำตำแหน่งเดียวกับพี่เต้เนี่ยเราต้องมีสกิลอะไรบ้างอย่างเช่นภาษาโคดดิ้งเนาะที่เราควรจะรู้หรือว่าเราควรต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมบ้าง
1: ถ้าเกิดจะมาอยู่ตำแหน่งที่เป็นซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์โปรแกรมเมอร์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็หลักๆน่าจะเป็นเรื่องของอัลกอริทึมเรื่องของ problem solving skill เรื่องของ critical thinking ต้องเพิ่มเรื่องของ growth mindset เข้าไปด้วยจะต้องเรียนภาษาอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าจริงๆอย่าไปยึดติดกับภาษาที่เราใช้เพราะว่าโลกของเทคโนโลยีมันเคลื่อนที่ตลอดเวลาอยู่แล้วบางทีภาษาเนี้ยอาจจะใช้ณจังหวะนี้แต่ว่าผ่านไป2ปีอาจจะเปลี่ยนไปภาษาอื่นแล้วใจหลักของมันก็คือเรื่องของอัลกอริทึมเนี่ยแหละเรื่องวิธีคิดเรื่อง logical อันนี้สำคัญก็ถ้าเรามีตรงนี้อยู่ไม่ว่าจะเป็นภาษาในก็ตามในโลกเราเขียนได้หมดอยู่แล้วครับเดี๋ยวพี่จะลองแอสไซน์งานให้เราลองทำดูแล้วกันว่าโปรเซสในการทำงานที่นี่เป็นไงบ้างเดี๋ยวก่อนอื่นเราได้เห็นไลน์คาเฟ่มาก่อนไหมครับ
0: เห็นค่ะ
1: ในไลน์คาเฟ่ของเราเนี่ยก็กำลังพัฒนาอยู่เรื่อยๆแหละแต่ว่าจะมี requirement มาจากuser อยู่จำนวนหนึ่งเหมือนกันที่เขาอยากได้ประมาณนี้ครับถ้าเกิดเราเข้าไปในหน้าของตัวเมนู drink ถูกปะเราจะเห็นว่าก่อนที่ user จะจ่ายตังค์ได้ user ต้องกดร้อนหรือเย็นก่อนเสมอนี้มันจะมีเมนูบางประเภทที่มีแค่ร้อนอย่างเดียวหรือเย็นอย่างเดียวแต่ว่าที่ user เขาอยากให้เราทำให้ก็คือถ้าเกิดเมนูไหนที่แบบว่าเฮ้ยมีแค่ร้อนอย่างเดียวก็ติดเหล็กแค่นี้ได้ไหมนี้เราอยากให้น้องกิ๊งพัฒนาฟีเจอร์นี้ขึ้นมานะครับเครื่องดื่มที่มีเพียงประเภทเดียวให้กดให้ยูเซอร์เลยแล้วก็ยูเซอร์สามารถไปจ่ายตังค์ต่อได้โดยที่ยูเซอร์ไม่ต้องกดเลือกเองเขาอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าแพร์ฟอร์มิ่งนั่งทำงานด้วยกันเพื่อแบบว่าแชร์ริ่งไอเดียกันแต่ว่า2คนมันจะไปได้เร็วกว่ามันเป็นคอนเซ็ปต์มันนะฉะนั้นเวลาที่คนหนึ่งกำลังต้องการจะทำอะไรอ่ะมักจะพูดออกมาเสมออย่างเช่นเดี๋ยวเราจะประกาศตัวแปรนะชื่อว่าอันนี้แล้วก็เดี๋ยวจะ assign นี้เข้าตรงนี้เพราะฉะนั้นอยากให้น้องกิ๊งพูดออกมาด้วยครับว่ากำลังจะทำอะไรอยู่แล้วก็เดี๋ยวพี่ก็ช่วยเสริมว่าอ๋อทำอย่างนี้ทำไมหรือว่าอย่างนี้น่าจะดีกว่านะอะไรอย่างนี้
0: คำว่า UX กับ UI มันจะมาคู่กันตลอดเลยมันแตกต่างกันยังไงบ้างคะตำแหน่ง UX ของพี่เนี่ยต้องมีสกิลอะไรบ้างที่แบบสำคัญในการทำตำแหน่งนี้เลยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าสุดท้ายแล้วคนใช้งานเขาโอเคกับที่เราออกแบบ

0: จ็บไข้ได้ป่วยถือเป็นเรื่องปกติของมนุษย์อย่างเราๆนะคะที่สามารถจะเกิดขึ้นได้ทุกวันซึ่งค่าใช้จ่ายจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับโรคและอาการของแต่ละคนด้วยนะคะหากใครมีสุขภาพแข็งแรงมีประกันคุ้มครองหรือมีการสำรองค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพไว้อยู่แล้วก็อาจจะไม่ต้องกังวลมากแต่ถ้าใครเจ็บป่วยบ่อยครั้งแถมยังไม่มีประกันหรือเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินก็อาจจะต้องกังวลมากหน่อยละค่ะเรื่องสุขภาพถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยนะคะแต่ว่ามนุษย์เงินเดือนหลายคนก็ละเลยเรื่องนี้ไปค่ะเคยคิดไหมคะถ้าวันหนึ่งเราเจ็บป่วยขึ้นมาอยากจะได้รับการรักษาพยาบาลแบบไหนจำเป็นหรือเปล่าที่ต้องเข้าโรงพยาบาลเอกชนหรือว่าสวัสดิการที่บริษัทหรือองค์กรให้กับเรานั้นเพียงพอไหมต้องจ่ายส่วนต่างแค่ไหนหรือเราต้องสำรองจ่ายเงินล่วงหน้าไปก่อนหรือเปล่าวันนี้นะคะเรามีตัวอย่างของแขกรับเชิญค่ะที่ประสบกับเหตุการณ์ฉุกเฉินนะคะจนต้องเจ็บป่วยและเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเดี๋ยวเราจะมาฟังวิธีการรับมือของเขาคนนี้กันค่ะผู้ชมคะและตอนนี้เราอยู่กับนักข่าวหนุ่มไฟแรงทีเดียวนะคะจากช่องนาว26นะคะจะมาเล่าให้ฟังถึงไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตการทำงานแล้วก็ประสบการณ์ที่เขาต้องเจอกับอุบัติเหตุแบบไม่คาดฝันนะคะแล้วก็ทำให้ฉุกคิดเรื่องของการวางแผนการเงินพูดคุยพร้อมกันกับคุณพจน์ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ถามคุณพจน์ก่อนเห็นหน้าค่าตาแบบนี้บางคนอาจจะเอ๊ะคุ้นๆนะคะเหมือนอยู่ตามหน้าจอทีวีนะคะทำงานอะไรอยู่ตอนนี
1: ้ตอนนี้พจน์เป็นผู้สื่อข่าวครับในสายของบันเทิง อยู่ทางช่องนาว26ครับโดยหน้าที่หลักเนี่ยก็จะเป็นของการไปทำข่าวที่นอกสถานที่ซะส่วนใหญ่แล้วก็ในออฟฟิศบ้าง
0: ทำไมถึงมาทำอาชีพผู้สื่อข่าวล่ะคะมีความชอบหรือสนุกกับการทำยังไงบ้าง
1: อาจจะเป็นเพราะว่าความชอบมั้งฮะชอบแบบในเรื่องของทีวีมาก่อนอันนี้คือตั้งแต่เด็กแล้วก็สนใจเรื่องงานทีวีพอเข้ามาเรียนมหาลัยก็เรียนเป็นแบบว่าไมเนอร์ทางวิทยุโทรทัศน
0: ์เลือกเรียนเลย
1: ถูกต้องแล้วก็มีโอกาสดีที่ได้แบบมีพี่ที่รู้จักกันเขาก็ยังมีตำแหน่งว่างมาลองทำไหมเราก็ลองเข้ามาเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยฟังก์ชันงานพวกนี้เราไม่ได้เกินขอบขายงานเราทำได้นะเราก็เลยทำนะเราก็มาเรียนรู้ประสบการณ์เพิ่มเติมจากในงานนี่นะฮะ
0: ทำมานานยังคะ
1: ประมาณจะปีหนึ่งแล้วฮะ
0: เป็นยังไงบ้างเนื้องานเหมือนกับที่เราคิดหรือว่าเหมือนกับที่เราเรียนในมหาวิทยาลัยหรือเปล่า
1: ก็ถ้าเหมือนไหมก็เหมือนแต่มันอาจจะสโคปอาจจะกว้างกว่าแล้วก็มีความละเอียดมากกว่าที่เราเรียนนิดนึงอาจจะเป็นโชคดีที่ว่างานที่บริษัทเนี่ยทำแทบทุกอย่างคืองานซัพพอร์ตก็ทำงานโปรดักชันก็ทำอะไรเงี้ย
0: ทำทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเลย
1: ใช่ครับก็เลยได้มีโอกาสเรียนรู้งานหลายอย่าง
0: แล้วจริงๆแล้วไลฟ์สไตล์ในการใช้ของเรากับการทำงานนี่เป็นยังไงอะคะ
1: ค่อนข้างถูกชะตากันด้วยความโชคดีมากคือว่าก็คือผลก็เป็นคนที่ชอบแบบเรียกว่าเข้าสังคมก็ได
0: ้ตะหูปะตา
1: ใช่อยู่เสมออยู่แล้วพอมาได้ทำงานตรงนี้มันอยู่เหมือนเป็นสังคมที่ใกล้ชิดกับเราฮะก็คือเป็นสังคมบันเทิงสังคมอะไรแวดวงที่เราคุ้นๆอยู่แล้วเรารู้สึกว่าการทำงานออกไปข้างนอกของเราแต่ละวันอ่ะมันเหมือนการแบบไปเจอเพื่อนไปใช้ชีวิตทั่วไปของเรา
0: ก็ถือว่าสนุกกับการทำงานแล้วก็ใช้ชีวิตไปพร้อมๆกันด้วย
1: ถูกต้องฮะ
0: ถามถึงเรื่องของไลฟ์สไตล์การทำงานแล้วนะคะมาคุยเรื่องการเงินบ้างดีกว่าปกติเนี่ยเราเป็นมนุษย์เงินเดือนใช่ไหมคะรายได้หลักก็มาจากเงินเดือนเลยเราบริหารจัดการยังไงเวลาได้เงินมาแต่ละวันแต่ละเดือนนะคะ
1: ส่วนหนึ่งเลยคืออ่ะเราก็จะดูจากที่บริษัทมีประกันสังคมprovident fund หรือว่ากองทุนต่างๆเราก็จะตัดไปเลยเท่าที่บริษัทจะตัดให้เราได้เพราะเรารู้ว่าไลฟ์สไตล์ของเราคือเราเป็นคนอย่างที่บอกว่าเที่ยวอยู่แล้ว
0: พอ
1: ม
0: ีเที่ยวชีวิต
1: การใช้จ่ายเงินการเป็นเงินในแต่ละวันของเราก็ค่อนข้างบ่อยค่อนข้างเยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอะไรที่บริษัทตัดให้เราตั้งแต่ต้นทางได้เราให้เขาตัดไปให้ก่อนเลยเพราะเรารู้สึกว่ามันก็ไม่ใช่เงินที่มันเวสไปเปล่า
0: ๆค่ะมันเป็นการลงทุนด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ต้องก็มองว่าเป็นแง่นั้นพอเงินที่มาใช้อ่ะเงินก้อนที่เหลือแบ่งยังไงเราก็พยายามแบ่งคือ

0: พื่อ1เก็บออมว่าในพวกกองทุนเป็นหลักก่อนที่วางแผนไว้ตอนนี้ฮะว่ากองทุนส่วนที่เหลือก็คือว่าเรามีค่าใช้จ่ายอื่นๆอะไรที่จำเป็นต้องใช้จ่ายเช่นค่ารถค่าโทรศัพท์ค่านู่นค่านี้ค่าใช้จ่ายประจำที่เราต้องชำระแล้วค่อยเหลือเป็นก้อนที่เราจะต้องมานั่งจัดการที่เหลือว่าโอเคเดือนนี้เรามีแผนพิเศษหนักที่ต้องทำอะไร
1: uh-huh.
0: เราต้องใช้จ่ายในประชีวิตประจำวันเราอีกเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็จะได้รู้วางกันไว้ว่าพอไหมอะไรอย่างเงี้ยฮะ
1: แปลว่าจริงๆแล้วใช้หลักออมก่อนใช้
0: ใช่
1: นะคะตั้งแต่ให้บริษัทเนี่ยเขาตัดไปแล้วนะคะทีนี้มาดูเรื่องของประเด็นที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือเรื่องเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดคือเรื่องของความเจ็บป่วยใช่ไหมคะไล่ให้ฟังหน่อยว่าประสบการณ์ตรงของคุณพศเกี่ยวกับเรื่องของความเจ็บป่วยแล้วทำให้เราต้องฉุกคิดเรื่องเงินคืออะไรคะ
0: ครับก็อย่างที่บอกค่ะว่าตัวงานพศเองเนี่ยก็จะต้องทำทุกอย่างทำ
1: ซัพพอร์ต
0: เบื้องหน้าเบื้องหลังในงานเบื้องหลังเองก็จะดูเรื่องของสตูดิโ
1: อ
0: ก็อาจจะมีอุบัติเหตุเรื่องของการยกของอะไรเงี้ยที่น่าจะเกิดกับทุกคนเวลาไปใช้งานใช้แรงนะฮะยกของผิดท่าซึ่งเราก็เกิดอาการเริ่มปวดตอนแรกเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันแค่เจ็บแป๊บเดียวแค่หนูว่าเหมือนยืนนานๆหรือทำอะไรหนักๆเฉยๆเดี๋ยวตอนเช้ามันคงหาย
1: เหมือนแค่เจ็บ
0: แป๊บเจ็บนิดเดียวอะไรเงี้ยฮะก็จนเกิดวันที่เป็นเกิดเหตุนะคือว่าตื่นเช้ามันก็เริ่มเจ็บตั้งแต่ช่วงสะโพกด้านซ้ายเนี่ยฮะจนถึงตรงขาต้นขาแล้วก็แต่เรารู้สึกว่าเราทำงานไหวนะเราก็ไป
1: เดินเหินได้ปกติ
0: แต่พอวันนั้นที่ไปนั่งทำงานเสร็จปุ๊บก็เริ่มเจ็บนั่งทำงานแล้วก็เจ็บก็เลยต้องแบบนั่งสักแป๊บนึงก็ต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนท่าเพื่อให้มันหายเจ็บแต่เรายังรู้สึกว่าเราทำงานอยู่ได้ซึ่งช่วงวันนั้นเองมีเหตุจะต้องไปถ่ายรายการข้างนอกพอดี
1: มัดแขกไว
0: ้ใช่ผมก็เลยโอเคยังไปไหวเราไปกันก็ยกกองไปกับทีมงานนั่งรถกันไปปรากฏว่าไประหว่างทางนั้นเองเราปวดขามากจนรู้สึกว่าหน้ามืดหน้ามืดไปเลยแล้วรู้สึกว่าต้องการพักต้องการยืดขา
1: เพราะเรานั่งนาน
0: ใช่ไ
1: หมคะ
0: ก็ปรากฏว่าพอยืดเสร็จก็ยังไม่ดีขึ้นเพราะมันนั่งมานานตั้งแต่รถติดเป็นครึ่งชั่วโมงจนเรารู้สึกว่าเราคงไปสภาพนี้ในการทำงานไม่ได้แล้ว
1: ปวดแค่ไหนคะตอนนั้น
0: ตอนคือปวดพอมันเริ่มปวดมันจะปวดตั้งแต่ต้นขา
1: ค่ะ
0: แล้วมันก็จะลามเริ่มปวด
1: ไปเรื่อย
0: จนถึงปลายขาปวดหนักที่สุดตอนนั้นคือพอมันหน้ามืดเสร็จขาซ้ายมันชาจนเราก็เริ่มวิตกว่าเฮ้ยตอนแรกเรานึกว่าแค่ปวดกล้ามเนื้อเราเริ่มแบบว่ามันปวดเส้นประสาทหรือเปล่าเพราะมันมีอาการชาก็เลยไม่แน่ใจก็เลยไม่ไหวแล้วก็ขอทีมงานว่าส่งนักข่าวคนอื่นไปแทนได้ไหมเดี๋ยวเราขอตัวพยาบาล
1: ตอนนั้นเลย
0: นะตอนนั้นเลยก็ขอไปโรงพยาบาลแทนเลย
1: คือแยกตัวมาเลยแต่จริงๆปกตินักข่าวเนี่ยถ้าไม่ไหวแบบจริงๆเนี่ยก็จะยังทำหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่อยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันมีจิตวิญญาณความรับผิดชอบอยู่สูง
0: เพราะถ้าวันนั้นระหว่างทางมันไม่รู้สึกว่าหน้ามืดแล้วจริงๆอ่ะก็ยังรู้สึกว่าทำได้เราแค่แบบเหมือนทุกเมื่อเหมือนตอนเช้าคือเดินไปยืดนิดหน่อยเดี๋ยวเดินไปถ่ายรายการต่ออะไรเงี้ยแต่วันนั้นคือแบบนั่งมาแล้วหน้ามืดถ้าหน้ามืดเสร็จปุ๊บเนี่ยไม่ไหวแล้วเรากลัวว่าเราจะกลายเป็นภาระให้กับกองถ่ายหรือเปล่าถ้าเราไปเกิดอุบัติเหตุอะไรมากกว่าน
1: ี้เลยตัดสินใจไปหาหมอที่โรงพยาบาลนะคะแล้วเกิดอะไรขึ้นพอไปพบคุณหมอเลือกไปโรงพยาบาลแบบไหนก่อน
0: โรงพยาบาลเพราะว่าสาเหตุแรกคือเราก็เลือกไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดโรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลรัฐพอเราไปถึงโรงพยาบาลรัฐเนี่ยพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ทางโรงพยาบาลไม่ได้ประเมินว่าสถานการณ์นั้นมันคือเคสฉุกเฉินกรณีฉุกเฉิน
1: อ๋อถือว่ายังไม่ฉุกเฉิน
0: ใช่
1: แม้ว่าเราจะหน้ามืดแล้วก็ตาม
0: ใช่เขามองว่าแบบอ๋อมันเจ็บขาเขาเจ็บขาเฉยๆอ่ะเจ็บขาจากเส้นอักเสบกล้ามเนื้ออะไรอย่างนี้หรือเปล่าอ่ะโอเคงั้นไปแผนกเฉพาะทางซึ่งพอไปแผนกเฉพาะทางไม่ใช่ฉุกเฉินเนี่ยตามสภาพของโรงพยาบาลรัฐเราก็ไปเจอเหตุการณ์ว่าโหเขารับคิวกันตั้งแต่6โมงเช้า
1: เขาเพิ่งได้ตรวจ
0: ใช่ครับคิวจะเริ่มตรวจตั้งแต่เที่ยง
1: โอ้โห
0: แต่เขารับคิวกันตั้งแต่6โมงเช้า
1: แต่เราไปถึงตอนบ่าย
0: เราไปถึงบ่าย
1: แล้ว
0: ซ
1: ึ่
0: งหมายความว่าเขาบอกว่าคุณจะนั่งรอก่อนก็ได้ถ้าเกิดว่ามีคนที่หลุดคิวไปคุณก็จะได้เข้ารักษาแต่เราเจ็บหนักมากแล้วเราก็
1: ไม่
0: ไหวแล้วเราก็คิดว่าถ้าเรารอมันก็คงไม่ได
1: ้
0: ก็เลยตัดสินใจนะตอนนั้นว่างั้นขอเปลี่ยนไปโรงพยาบาลเอกชนที่ใกล้ที่สุดแทนก็ตัดสินใจไปโรงพยาบาลเอกชน
1: ตอนนั้นไปด้วยตัวเองหรือเปล่าคะ
0: ก็นั่งแท็กซี่ไป
1: ก็คือยังพอเดินไหว
0: มีเพื่อนอีกให้เพื่อนที่เป็นทีมงานคนนึงพาไปด้วยเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดมันเจ็บหนักมาอะไรเงี้ย
1: ระหว่างทางเกิดล้มลงไปก็ไม่มีใครช่วยเน
0: า
1: ะ
0: ก็เลยตัดสินใจไปแท็กซี่กันต่อไปโรงพยาบาลเอกชนอีกแห่งนึง
1: ใกล้ๆกัน
0: ใช่ครับ
1: แล้วเป็นยังไงบ้างคะ
0: ตรงนั้นก็ ในแผนกฉุกเฉินเองเนี่ยพอมันเป็นอาการของกล้ามเนื้อเองเขาก็จะส่งขึ้นไปแผนกเฉพาะเป็นแพทย์เฉพาะทางเช่นเดียวกันแต่ด้วยความที่เป็นโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยมันก็จะทันท่วงทีเลยเราก็เข้าไปปุ๊บดูแลหมอก็วินิจฉัยโรคฉีดยาให้เพราะเราก็แจ้งเลยว่าเราต้องการแบบฉุกเฉินขอที่จะฉีดยาปุ๊บแล้วไปทำงานได้เลยขอฉีดยาปุ๊บแล้วเดี๋ยวอาการดีขึ้นแล้วเราจะไปทำงานต
1: ่
0: อหมอก็จัดการให้เรียบร้อยฮะฉีดยากายภาพให้มันหายปวดซึ่งมันก็ดีขึ้นในระดับหนึ่งในช่วงนั้นพร้อมกับจ่ายยามา
1: พอไปโรงพยาบาลเอกชน
0: ช
1: หลายคนก็นึกถึงค่าใช้จ่ายที่ตามมาเป็นยังไงคะ
0: ถูกต้องฮะก็การรักษาแค่เวลาประมาณ1ชั่วโมง
1: สั้นๆ
0: ครั้งนั้นคือหมดไป 3,500 บาทซึ่งเป็นเคสที่เราต้องสำรองจ่ายไปก่อน
1: แล้วบริษัทได้มีสวัสดิการด้านนี้ให้หรือเปล่าคะ
0: โดยปกติทางบริษัทจะมีประกันเรื่องเป็นประกันอุบัติเหตุประกันเนื่องจากเพราะเราเดินทางทำงานอยู่แล้วประกันบริษัทก็จะมีประกันการเดินทางประกันอุบัติเหตุให้ใช่ค
1: ่ะแต่ต้องสำรองจ่ายไปก่อน
0: ใช่
1: ล่วงหน้า 3,500 บาทตัวเลขนี้น่าสนใจนะคะเพราะว่าเป็นเหตุที่ทำให้คุณพจน์เนี่ยมาฉุกคิดเรื่องของเงินเรื่องของการทำประกันหรือว่าเรื่องของการมีเงินฉุกเฉินนะคะแต่ว่าจะเป็นด้านไหนบ้างเดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามมุมมองนี้กันต่อช่วงหน้าค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเผื่อนาคตไกล
1: กลับมาคุยกันต่อนะคะเงินทองต้องวางแผนนะคะถึงเรื่องอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดนะคะแล้วก็ทำร้ายสุขภาพรวมถึงต้องเสียทรัพย์ในเวลา1ชั่วโมง 3,500 บาทปกติเนี่ยเราทำงานกว่าจะได้ก็ใช้เวลาหลายชั่วโมงนะหรือว่ามีหลายวันด้วยเหมือนกันนะคะฉุกคิดอะไรได้บ้างจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ค่ะ
0: คือพอเหตุการณ์ในครั้งนี้อย่างคุณบอกว่าเราสำรองเงินจ่ายไปก่
1: อ
0: นเพราะว่าอย่างเคสนี้เองเนี่ยในมุมบริษัทถ้ามองเขามองว่าช่วงเวลาที่เกิดการที่ไปรักษาในแง่นึงเขาอาจจะมองว่ามันไม่ใช่อุบัติเหตุก็ได้ในแง่ที่ว่าเราแค่นั่งรถไปเฉยๆแล้วเราไปหาหมอ
1: ค่ะ
0: มันก็อาจจะไม่ใช่อุบัติเหตุก็ได้คุณจะมาเคลมว่าเป็นอุบัติเหตุไม่ได้เลยในมุมนึงบริษัทอาจจะมองอย่างนั้นก็ได้แต่ก็พอความโชคดีว่าทางเจ้าหน้าที่เองเขาก็มองว่าโอเคมันเกิดจากเหตุการณ์หลังๆก่อนหน้านี้นานมากที่อย่างที่บอกว่าไปยกของในสตูดิโอ
1: ซึ่งเกิดจากการทำงาน
0: ใช่ซึ่งเกิดจากการทำงานเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเขาจะทำเรื่องย้อนหลังให้
1: ก็เลย
0: ความโชคดี
1: ได้เงินค
0: ื
1: นกลับมา
0: ใช่แต่ว่าแต่ตรงเหตุการณ์นี้พอเราต้องจ่ายเองเราก็เริ่มคิดแล้วว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้อีกล่ะแล้วมันไม่ได้เป็นแบบที่เราวางแผนไว้เนี่ยเวลาหลังจากนั้นจนกว่าสิ้นเดือนที่เงินเดือนเราจะออกเราจะทำยังไง
1: ถ้าเดิมทีเราเคยมีเงินเก็บเพื่อสำรองฉุกเฉินไว้ส่วนตัวหรือเปล่าคะ
0: ถ้าโดยฉุกเฉินส่วนตัวไม่ได้มีเป็นก้อนขนาดนั้นใช
1: ่
0: เพราะว่าอย่างที่พูดบอกคือเราเลือกที่จะไปลงทุนกับบริษัทซึ่งมันก็ไม่ได้ว่าแบบว่าฉุกเฉินปุ๊บเราออกมาใช้พยายามเก็บไว้เป็นก้อนหนึ่งไหมเพื่อฉุกเฉินจริงๆเป็นเคสแบบนี
1: ้ก็คือทำให้เราคิดได้แล้วก็หันมากลับมาเก็บเงินฉุกเฉินเลยเก็บยังไงแล้วก็เก็บมากน้อยแค่ไหนคะ
0: อย่างตอนนี้เองอ่ะคือก่อนหน้านี้ก็มองว่าเฮ้ยประกันคำว่าประกันมันต้องตอบโจทย์เราว่ามันต้องมีประกันลักษณะนี้สิที่เราเป็นผู้ป่วยนอกแล้วเราต้องการที่จะไปหาหมอแต่ปรากฏว่าก็ไปศึกษาดูก็รู้สึกว่าต้นทุนมันสูง
1: เรียกประกันค่อนข้างสูง
0: ก็เลยมองว่าโอเคงั้นเราลงเก็บตังค์ดีกว่าอาจจะซักประมาณ 10% ของเงินที่เราเหลือใช้แล้วหักทั้งหมดแล้วเนี่ยเหลือก้อนเท่านี้เข้าอีกบัญชีนึงไว
1: ้
0: ที่มันไม่มีบัตรเครดิตไม่มีบัตร ATM เพื่อที่มันจะยากต่อการใช้งานใช่เราเข้าบัญชีนี้ไว้แล้วก็ส่วนที่เหลือเราก็สามารถใช้จ่ายของเราตามปกติได
1: ้อุ่นใจไว้หน่อย
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าถ้าเราต้องจ่ายเงินก้อนโตโดยที่เราไม่ได้เตรียมไว้เนี่ยก็เท่ากับเราไปเบียดบังเงินที่เราต้องใช้จ่ายในช่วงเวลาที่เหลือของแต่ละเดือน
0: ใช่คร
1: ับดังนั้นที่ดีกว่าก็คือมีเงินยักไว้เลยก้อนหนึ่งที่บอกว่า 10% ของการหักมาจากทุกอย่างแล้วเนี่ยก็เก็บไว้อีกบัญชีนึงที่น่าสนใจคือห้ามเป็นบัญชีที่มีบัตร ATM ด้วย
0: ใช่ครับ
1: ไม่งั้นเดี๋ยวรูดใช้หรือกดใช้ได้
0: ก็ด้วยความนิสัยส่วนตัวเนี่ยพฤติกรรมการใช้เงินของเราคือมีแล้วเราก็ค่อนข้างอิสระกับการจับจ่ายซื้อของหรือว่าการเที่ยวของเราอะไรเงี้ย
1: แต่บางคนที่น่าสนใจของคุณโพสต์แล้วคือจริงๆแล้วเนี่ยคุณโพสต์เก็บออมเงินอยู่แล้วนะมีวินัยด้านการออมแต่บังเอิญไปเก็บออมในระยะยาวเป็นหลักทำให้เมื่อต้องการใช้เงินที่ฉุกเฉินจริงๆเนี่ยไม่มีเงินเอาออกมาใช้ดังนั้นสิ่งสำคัญก็คือเราเองต้องมีการวางแผนทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวด้วย ได้นะคะไม่ใช่แค่หวังว่าจะไปใช้เงินก้อนนี้ในช่วงหลังเกษียณหรือว่าอีก10ปี5ปีข้างหน้าแต่วันนี้เกิดเหตุอะไรขึ้นไม่มีเงินสดใช้ไม่มีสภาพคล่องก็ไม่ได้เนี่ยคุณวัฒน์ก็เลยได้บทเรียนจากเรื่องนี้ไปด้วยเหมือนกันนะคะแล้วไปแบ่งปันมุมมองนี้ให้กับเพื่อนนักข่าวหรือคนที่รู้จักยังไงบ้างคะ
0: คือเหตุการณ์เนี้ยเราก็พูดกันพอสมควรในวงทีมงานด้วยกันว่ามันเกิดเหตุนี้ขึ้นเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ครั้งนี้มันยังโชคดีตรงที่ว่าอย่างที่บอกว่าหน่วยงานเขายังเบิกย้อนหลังให้เราได้แต่มันคงไม่ใช่ทุกเคสหรือเปล่าที่บริษัทจะมาจัดการอย่างนี้ให้กับเราอะไรเพราะฉะนั้นก
1: ็ดูแลตัวเอง
0: ดูแลตัวเองก็เป็นส่วนสำคัญมาก
1: ค่ะแล้วในด้านของการออมแล้วก็ในการลงทุนของคุณพจน์เองล่ะคะเรามีวิธีการเลือกสินทรัพย์ที่เราเข้าไปลงทุนหรือว่าเลือกกองทุนรวมยังไงบ้าง
0: อย่างกองทุนรวมเองก็เราอะไม่ค่อยมีเวลาดูแลอยู่ตอนนี้ก็เน้นในการซื้อที่มันเป็น LOT ให้ขายอย่างเงี้ยมากกว่า
1: ใช้สิทธิ์แล้วอย่างภาษีด้วย
0: ใช่ครับเพื่อใช้สิทธิ์ในส่วนด้วย
1: แล้วทำไมถึงเลือกใช้กองทุนรวมเป็นหลักล่ะคะมีลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอื่นไหมมีไปซื้อที่ดินอสังหาริมทรัพย์หรือว่าทองคำบ้างหรือเปล่าม
0: องไว้อยู่ว่าในอนาคตสัก5ปี6ปีถัดไปอาจจะมองเป็นพาร์ทถัดไปพาร์ทตอนนี้เรามองว่าเราลงทุนในกองทุนรวมหรืออะไรพวกนี้เพราะว่าอย่างที่บอกคือพอทำงานเนี้ยเราไม่ได้มีเวลาในการมานั่งดูว่าหุ้นมันไปเท่าไหร่พจน์มองว่าถ้าเราไม่มีเวลาในการมาจัดการกับเรื่องพวกเนี้ยเราก็หาผู้เชี่ยวชาญหรือคนที่เขาเป็นนักลงทุน
1: แล้ว
0: ด
1: ู
0: แลให้เราดีกว่าไหมคือเรายอมเสียเปอร์เซ็นต์ในค่าทั้งหมดที่เขาเป็นค่าจัดการลงการลงทุนเขา
1: แล้วเวลาเป็นมนุษย์เงินเดือนนะคะเราก็จะมีเรื่องของสิ้นเดือนเนาะหลายคนบอกสิ้นเดือนทีก็มีปาร์ตี้สังสรรค์นะคะคุณพจน์เองเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มนั้นเหมือนกันเพราะว่าเป็นคนที่อยู่ในแวดวงของบันเทิงด้วยนะคะแล้วเราจัดสรรเงินอย่างไรให้ใช้ได้แบบมีความสุขกับชีวิตมีเงินเหลือเก็บด้วยไม่เป็นหนี้ด้วย
0: อย่างที่บอกคือออมก่อนออมก่อนใช้นะส่วนหนึ่งแล้วที่จะทำให้เรารู้สึกว่าถ้ามันเกิดเหตุอะไรเรายังมีเงินที่จะใช้จ่ายหร
1: ือ
0: ว
1: ่
0: าในระยะยาวใช้อุ่นใจไปได้แล้วอย่างที่บอกว่าพอมีเงินก้อนที่เหลือไอ้ก้อนที่เหลือเนี่ยก็ไม่หมายความว่าเราจะอิสระเพราะว่าบางทีเนี่ยมันมนุษย์เงินเดือนหลายคนคงทราบสาเหตุก็คือว่าอิสระในช่วงต้นเดือนแล้วเราขัดประคัดในช่วงปลายเดือน
1: ใช่ค่ะกินมาม่ากันไป
0: ทุกคนจะเกิดปัญหานี้เพราะฉะนั้นพอเราเคยเจอปัญหานี้เราก็จะรู้สึกว่ามันไม่ได
1: ้
0: เราช่วงต้นเดือนน่ะเราจะมีปาร์ตี้คิวแน่นทุกวันแต่มันต้องมีเงินสักก้อนนึงให้เหลือถึงปลายเดือนเพราะฉะนั้นน่ะอย่างที่บอกตอนต้นว่าเราจะเจียดไว้ดูไว้ก่อนเลยว่ามันมีอะไรที่เป็นอีเวนต์ใหญ
1: ่ค
0: ่ะถ้ามีอีเวนต์ใหญ่รู้แล้วว่าเราต้องเสียเงินกับก้อนพวกนี
1: ้ อะไรเนี่ยอีเวนต์ใหญ่นี่เช่นอะไรคะ
0: มีการไปงานวันเกิดเพื่อนไปปาร์ตี้ไปเที่ยวอะไรที่แบบ
1: ต่างจังหวัด
0: ใช่ไปทริปต่างจังหวัดเนี่ยเรารู้แล้วว่ามันต้องมีอย่างเง
1: ี้
0: ยเราก็จะแยกก้อนนี้ไว
1: ้เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญนะคะที่คุณพจน์ให้แง่คิดกับเราไม่ใช่แค่เรื่องของการเตรียมเงินไว้สำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉินอย่างเรื่องของอุบัติเหตุนะคะหรือว่าการเจ็บป่วยที่ไม่คาดฝันเท่านั้นแต่เราต้องดูแลตัวเองนะคะตั้งแต่ได้รายได้มาเลยหากออมก่อนค่อยใช้นะคะเหลือใช้แล้วก็ไม่ได้ใช้ให้เต็มที่กับทุกไลฟ์สไตล์ของชีวิตนะคะต้องแบ่งให้ได้แล้วก็วางแผนให้ดีเพราะแต่ละเดือนเรารู้แผนตัวเองอยู่แล้วอาจจะมีแผนไม่คาดฝันขึ้นมาบ้างแต่ว่ายังไงก็ตามนะคะก็ต้องเหลือเงินไว้ใช้จนถึงสิ้นเดือนเนาะแล้วก็ถ้าไม่จำเป็นก็ห้ามต่อหนี้เด็ดขาดโดยเฉพาะหนี้สินค้าอุปโภคบริโภคเพราะว่าดอกเบี้ยสูงทีเดียวแล้วก็จะทำให้เราเนี่ยก็เป็นหนี้ต่อหนี้ไปเรื่อยๆนะคะนี่คือมุมมองของคุณพจน์นะคะนักข่าวบันเทิงแต่ว่าก็มีจิตวิญญาแล้วก็มีความรู้ด้านการเงินไม่น้อยทีเดียวและที่สำคัญให้มืออาชีพบริหารเงินให้ผ่านกองทุนรวมด้วยเขาบอกว่าเราก็ทุ่มเทกับเงินให้เต็มที่เนาะเพื่อสร้างแวลูให้กับตัวเราแล้วก็ตัวในงานของเราส่วนเรื่องเงินก็มีคนทำงานให้ผ่านกองทุนรวมนั่นเองนะคะวันนี้ขอบคุณคุณพจน์มากเลยที่มาร่วมพูดคุยกับเราตลอดครึ่งชั่วโมงนะคะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะเก็บออมเงินทองต้องวางแผน
1: เพื่ออนาคตไกลฟังประสบการณ์จริงจากคุณพจน์กันไปแล้วนะคะช่วงนี้มาฟังมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกันบ้าง นะคะว่าถ้าเราต้องเข้าโรงพยาบาลฉุกเฉินจะเอาเงินที่ไหนจ่าย
3: คุณเคยคิดไหมคะว่าคุณจะไม่สบายหรือเรียกว่าป่วยไม่เคยละสิเพราะอะไรคะแข็งแรงมากออกกำลังกายทุกวันบางครั้งก็นอนน้อยมากนะคะและถ้าป่วยจริงๆแล้วจะไปนอนที่ไหนแน่นอนต้องเลือกนอนที่ดีและสบายถูกไหมคะและค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ในการรักษาพยาบาลนะคะเคยคิดหรือเปล่าเพราะไม่เคยคิดตั้งแต่แรกแล้วค่ะว่าจะป่วยเพราะสิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องเตรียมค่ะเตรียมคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตคือความเสี่ยงของการใช้ชีวิตนั่นเองนะคะโอกาสจะเกิดอุบัติเหตุไหม สุขภาพน้ำหนักเยอะเกินไปโอกาสจะเป็นโรคอ้วนไหมแม้กระทั่งสุขภาพดีนะคะสิ่งที่เรารุมเร้ารอบตัวเราคืออะไรแค่ยุงตัวเล็กๆก็สามารถทำให้เราเป็นโรคได้เสียเงินเป็น10กว่าล้านตามที่เป็นข่าวหรือไม่อาจจะเป็นโรคมะเร็งคนรอบกายเดี๋ยวนี้เป็นโรคมะเร็งกันเยอะมากนั่นคือเรื่องเล่าและถ้าเกิดขึ้นมาทำไงดีคะหันไปดูค่ะถ้าเกิดขึ้นมาต้องจ่ายเลยคะจ่ายเงินแน่ๆนะคะเงินในกระเป๋าไม่มีทำไงคะไปกู้ยืมกันเป็นลมค่ะนั่นคือสิ่งสำคัญที่เราจะเล่าเรื่องนี้ก็คือเงินฉุกเฉินค่ะที่จำเป็นต้องมีเงินฉุกเฉินคือเงินอะไรคะเงินที่ไปฝากไว้ได้ที่ปลอดภัยแล้วก็สามารถเบิกใช้ได้ง่ายด้วยนะคะ

0: เกิดอะไรขึ้นนะคะปัจจุบันนี้ก็มีลักษณะเป็นแบบประกันเป็นบัตรก็ได้นะคะเข้าไปที่ไหนก็รักษาได้เลยเราก็เรียกเงินฉุกเฉินเหมือนกันนะคะมันก็อาจจะทำได้2ทางทั้งบัตรแล้วก็เงินสดนะคะแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือเอ๊ะแล้วถ้าสุขภาพเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าต้องใช้เงินเท่าไหร่คุณลองคิดดูค่ะวันนี้ถ้าเกิดคุณไปโรงพยาบาล นะคะแค่ไม่สบายไอแล้วก็ไปโรงพยาบาล นะคะคุยกับหมอค่ะคุยกับหมอให้คำปรึกษาคุณแค่5นาทีค่ารักษาเท่าไหร่คะเฉพาะหมอหรือเราเรียกว่าค่าแพทย์อ่ะ500ค่ะแพทย์ยังงงๆอยู่ยังวินิจฉัยไม่ได้พาคุณขึ้นเตียงพาไปกิ้งไปกิ้งมาแน่นอนเสียอีก800ค่ะเป็น 1,300 ค่ายานะคะซึ่งเคยซื้ออยู่ที่หน้าบ้านค่ะขวดละ100นะคะไปถึงโรงพยาบาลอาจจะเป็น300ถึง500นะคะยังไม่พอค่ะท่านรู้มั้ยคะทุกครั้งที่ท่านจ่ายเงินเนี่ยท่านเสียค่าเหยียบย่ำนะคะค่าเหยียบย่ำก็คือค่าแอคเซสซอรี่ของโรงพยาบาลอีก250ต่อโรงพยาบาลนั้นๆเห็นมั้ยคะโอ้โหมันเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งนั้นที่เราไม่สามารถคาดการได้อันนี้แค่เค้าเรียกว่าเช็คอินเท่านั้นนะคะเช้าไปเย็นกลับนะคะแต่ถ้าเกิดอะไรขึ้นเกี่ยวกับการนอนขึ้นมาเนี่ยมันจะมีเรื่องค่าห้องเคยเซอร์เวย์หรือเปล่าคะค่าห้องเท่าไหร่ดิฉันลองทำแล้วค่ะผลปรากฏแอบจะช็อกนะคะแถวในเมืองเนี่ยนะคะขั้นต่ํา 7,000 ค่ะนะคะถ้าไฮโซหน่อย 10,000 นะคะแล้วถามว่าวันนี้คุณจะนอนที่ไหนคะแน่นอนอยากเลือกนอนดีๆแล้วเงินที่ในกระเป๋าจะพอหรือไม่นี่คือเหตุผลที่ทำไมนะคะชีวิตเราต้องดูว่ามันมีความเสี่ยงอย่างไรเราจะต้องเอาเงินทั้งก้อนเพื่อไปใช้ในการรักษาพยาบาลถ้าเราไม่ได้เตรียมไว้เราก็จะเป็นลมถ้าเราเตรียมไว้ตอนนี้ไม่พอค่ะนะคะมันก็จะมีอีกทางเลือกนึงคือการซื้อประกันชีวิตประกันสุขภาพเพื่อคุ้มครองแล้วเราจะเลือกยังไงคะดูสิคะว่าเรามีความเสี่ยงอย่างไรแน่นอน42โรคร้ายมาแล้วค่ะถ้าเกิดคนน้ำหนักอ้วนอย่างดิฉันนะคะโอกาสเป็นอะไรความดันน้ำตาลมันเป็นบ่อเกิดของโรคร้ายทั้งหมดค่ารักษาเท่าไหร่นะคะเรื่องที่1เรื่องที่2มะเร็งนะคะถ้าเราเป็นมะเร็งขึ้นมาอะไรจะเกิดขึ้นคะค่ารักษาพยาบาลเกี่ยวกับมะเร็งเคมีบำบัดทั้งหมดในเบ็ดเสร็จโรคเนี้ยประมาณถึงสูงถึงประมาณ3ล้านค่ะแต่แน่นอนดิฉันมีประกันสังคมค่ะลองถามเพื่อนๆ ประกันสังคมใช้ได้ฟรีเลยนะคะแต่ต้องนอนโรงพยาบาลเลยคะโรงพยาบาลไกลออกไปห่างไกลความเจริญเงียบเหงายารักษาก็พาราสักเม็ดนึงอันนี้อาจจะลำบากนิดนึงนะคะแต่ดิฉันอยากนอนที่หรูๆค่ะดิฉันก็เลยจำเป็นต้องทำประกันนะคะเพื่อโรคร้ายหรือโรคมะเร็งเอาไว้ครอบเวอร์ค่ะเผื่อสมรรถเสียค่าเบี้ยไม่มากนักอันนี้คือเรื่องต้องเขาเรียกว่าคุ้มครองไว้หมดนอกจากดิฉันเป็นโรคอะไรอีกคะเกือบเป็นโรคอะไรอื่นๆอีกมากมายซึ่งดิฉันไม่สามารถคาดเดาได้นะคะอันนี้คือความเสี่ยงในการใช้ชีวิตทั้งหมดอุบัติเหตุนะคะบ้านอยู่ไกลมากขับรถมาทำงานไม่มีคนรับส่งนะคะขับรถบนมอเตอร์เวย์นะคะโอกาสเกิดอุบัติเหตุเอ๊ะถ้าเกิดอุบัติเหตุมันจะเกิดเรื่องทุพพลภาพไหมทุพพลภาพเรื่องการรักษาพยาบาลอีกเอ๊ะถ้าทุพพลภาพทำงานไม่ได้บริษัทจะจ้างงานไหมแน่นอนค่ะไม่จ้างได้หรือเราหยุดเกินค่ะเขาอาจจะไม่ได้ให้ตังค์เราก็ต้องหาชดเชยเรื่องรายได้อันนี้เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่เราบอกว่าเงินทั้งนั้นนะคะแต่ถ้าเราไม่มีเงินเราห้ามป่วยห้ามตายห้ามเจ็บห้ามจนมันไม่ได้ค่ะฉะนั้นเราบอกว่าเรามีวิธีอย่างไรเช็คลิสต์เลยค่ะว่าค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลปัจจุบันนี้เท่าไหร่นะคะข้อที่2โอกาสคุณเป็นโรคร้ายเหล่านี้ค่ะมีอะไรบ้างนะคะหลังจากนั้นก็ซื้อประกันคุ้มครองค่ะเพียงจ่ายเงินเล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อแลกกับเงินใหญ่ๆเช่นนะคะจ่ายเงินปีละ 50,000 เพื่อแลกกับเงิน10ล้านแน่นอนค่ะคุณอยากใช้เงิน10ล้านหรือเปล่าไม่อยากใช้ค่ะแต่ถ้าเกิดขึ้นมาเนี่ยเอา 50,000 ไปแลก10ล้านมันก็ cover หรือควบคุมเขาเรียกว่าคุ้มครองนะคะชดเชยกันได้งั้นการประทำประกันชีวิตเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นคือคุณเช็คทั้งหมดนะคะแต่สิ่งที่สำคัญอย่าทำประกันเกินตัวนะคะเช่นอย่างที่ดิฉันทราบว่าตายจ่ายค่าเบี้ย 50,000 แต่รายได้ไม่ถึงค่ะเราก็ทำเกินตัวเราอาจจะหนีหรือไปซื้อที่มันครอบคลุมได้แต่จ่ายค่าเบี้ยไม่แพงมากนักอันนี้ก็มีได้นะคะที่สำคัญนะคะก็คือ1นะคะในการใช้ชีวิตมีความเสี่ยงสรุปง่ายๆค่ะคุณต้องมีเงินฉุกเฉินเอาไว้2ประกันสุขภาพเราต้องเช็คว่ามีค่ารักษาพยาบาลหรือค่าใช้จ่ายเท่าไหร่โอกาสที่เราจะเป็นมั้ยหลังจากนั้นคิดทุนประกันที่ได้ที่เราจะซื้อข้อสุดท้ายค่ะมาดูว่าเราสามารถจะจ่ายเบี้ยประกันนั้นได้หรือเปล่าถ้าจ่ายไม่ได้เราอาจจะปรับเปลี่ยนนะคะแบบประกันให้เล็กลงทั้งนี้นะคะดิฉันเชื่อว่าชีวิตของเรามีความเสี่ยงในการใช้ชีวิตเราสามารถจัดการความเสี่ยงมันได้ด้วยมือของเราเองค่ะขอให้ทุกท่านคุ้มครองชีวิตแบบมีความสุขนะคะ
1: เห็นไหมคะว่าการวางแผนไว้เผื่อสถานการณ์ฉุกเฉินโดยเฉพาะเรื่องของการเจ็บป่วยและก็การเตรียมเงินไว้สำหรับการรักษาพยาบาลเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเพราะถ้าวางแผนดีแล้วเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเราก็ไม่ต้องตื่นตระหนกหรือว่าตกใจเพราะว่ามีเงินสำรองไว้เพียงพอ

รแล้วนั่นเองค่ะเพราะไม่ว่าคุณนะคะจะทำอาชีพอะไรอายุเท่าไรรายได้มากน้อยแค่ไหนการวางแผนการเงินก็ไม่ใช่เรื่องยากไม่มีคำว่าสายคุณก็ทำได้ค่ะมาร่วมเรียนรู้ก่อนสายเพื่อนำข้อสงสัยทางการเงินนะคะได้กับรายการเงินทองต้องวางแผนหรือว่าจะคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์ www.set.or.th/education ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะวันนี้ฟอร์และทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: มาพบกับพุกค่ะ
1: และนุ่มนิกค่ะ
0: ในรายการ Eco Learning with Raj Cook School ซึ่งจะออกอากาศในทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:30 นาทีบนเพจ Raj Cook School ค่ะ
1: พี่ฟุกคะพี่ฟุกสังเกตไหมคะว่ารอบๆตัวเราอ่ะมีแต่ใบไม้ตรงนั้นก็มีใบไม้ค่ะพี่ฟุกตรงนู้นก็มีใบไม้ตรงนี้ก็ยังมีใบไม้เลยวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะคะด้วยการพิมพ์ภาพจากใบไม้ค่ะ
0: ค่ะนุ่มนิกนอกจากที่เราจะได้สังเกตธรรมชาติรอบๆตัวแล้วนะคะเราก็ยังสามารถนำงานที่เราสร้างสรรค์นะคะมาต่อยอดนะคะสร้างรายได้แล้วก็นำไปมอบเป็นของขวัญให้กับคนใกล้ตัวได้อีกด้วยค่ะ
1: โอ้น่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะพี่ฟุกงั้นเราไปทำกันเลยไหมคะ
0: ไปค่ะ
1: ไปกันเลย
2: อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในกิจกรรมนี้ก็คือ
1: แก้วเซรามิกไม่มีลวดลายสีพื้นแบบนี้ขนาดใดก็ได้ค่ะสีอะคริลิกหรือสีโปสเตอร
0: ์ฟองน้ำหรือผู้กันวัสดุจากธรรมชาติ
2: ควรเลือกวัสดุที่มีรูปร่างชัดเจนหรือใบไม้ที่มีผิวนูนจะทำให้ง่ายต่อการพิมพ์ภาพและลวดลายชัดเจนค่ะนี่คือของที่เราไปเก็บมาใช่ไหมคะก่อนที่เราจะทำควรเช็ดความสะอาดคราบฝุ่นออกไปหลังจากนั้นก็ผสมสีตามที่เราต้องการแล้วทาสีที่ต้องการลงไปให้ทั่วบริเวณเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็แปะวัสดุที่เราทาสีลงไปบนแก้วของเราตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ

0: เห็นไหมคะว่าศิลปะสนุกสนุกแบบนี้ไม่จำเป็นต้องวาดหรือแค่ระบายสีก็ได้นะคะ
1: หากเพื่อนท่านใดได้ทำกิจกรรมตามเราในวันนี้นะคะสามารถโพสต์อวดรูปหรือหากมีกิจกรรมเจ๋งๆสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สมาธิคือความสามารถทางสมองในการจดจ่อในขณะทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งความสามารถของสมาธิในเด็กขึ้นอยู่กับความสามารถของสมองเด็กโดยเด็กแต่ละคนมีความสามารถทางด้านสมองไม่เหมือนกันส่งผลถึงวัยเรียนที่จะมีทักษะพื้นฐานของสมองที่แตกต่างกันไป
1: สำหรับที่มาในการจัดอบรมในหัวข้อเรื่องเมื่อหนูเป็นสมาธิสั้นโดยนักกิจกรรมบำบัดนะครับที่มาก็เกิดมาจากว่าทางคณะกายภาพบำบัดนะครับแล้วก็ศูนย์กิจกรรมบำบัดของเราเนี่ยมีโครงการหนึ่งชื่อโครงการจัดอบรมความรู้กายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัดสู่ประชาชนนะครับโดยที่จะให้นักกายภาพบำบัดและนักกิจกรรมบำบัดเนี่ยเวียนกันขึ้นมาจัดอบรมในแต่ละเรื่องในแต่ละเดือนไปอย่างเงี้ยครับและในของครั้งนี้ก็จะเป็นคิวของนักกิจกรรมบำบัดครับเราก็เลยจัดคุยกันในทีมว่าเราจะพูดเรื่องอะไรดีแล้วก็เลยเลือกประเด็นของเด็กสมาธิสั้นขึ้นมาพูดครับก็เลยจัดอบรมครั้งนี้ขึ้นครับภาวะสมาธิสั้นก็คือเหมือนสมาธิหรือช่วงความสนใจของเด็กที่มีภาวะเนี่ยจะสั้นนะครับนอกจากนี้ก็จะมีการแสดงพฤติกรรมเช่นการซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งนะครับการเล่นแรงๆนะครับโดยที่สิ่งต่างๆเนี่ยมันเด็กเขาไม่สามารถจะควบคุมตัวเองได้นะครับโดยทำให้เขาเกิดพฤติกรรมอย่างนี้ออกมานะครับโดยที่อาจจะแบ่งเป็น3กลุ่มใหญ่ๆนะครับก็จะมีกลุ่มของการขาดสมาธินะครับอาการซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งแล้วอีกอันที่สำคัญคือการหุนหันพลันแล่นครับ
0: สำหรับท่านผู้ปกครองและคุณครูที่มีความสงสัยในบุตรหลานของตนเองว่าจะเป็นโรคสมาธิสั้นหรือไม่พบกับคำและร่วมกันหาความหมายของเด็กสมาธิสั้นกับการบรรยายในช่วงแรกในหัวข้อโรคสมาธิสั้นบรรยายโดยคุณบุญธิสาสมศรีดาคุณพัชชากุลมาศและคุณกิรติอ้นมั่นนักกิจกรรมบำบัดจากคลินิกกิจกรรมบำบัดศูนย์กายภาพบำบัดคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดล
2: เราจะมีความเสี่ยงมากน้อยขนาดไหนนะคะที่จะเป็นโรคสมาธิสั้นไหมสังเกตดูนะคะก็จะมี3อย่างก็คือขาดสมาธิอาการซนอยู่ไม่นิ่งแล้วก็อาการหุนหันพลันแล่นนะคะอาการขาดสมาธิมีอะไรบ้างจะมี9ข้อย่อยนะคะแบ่งเป็น9ข้อย่อยข้อที่1ก็คือมักไม่ตั้งใจฟังเก็บรายละเอียดของงานไม่ได้นะคะหรือว่าทำงานผิดพลาดบ่อยๆเนาะต่อไปนะคะข้อที่2นะคะมันไม่มีสมาธิคงสมาธิได้ไม่ค่อยนานข้อ3ก็คือไม่ค่อยฟังหรือสนใจเมื่อมีคนพูดคุยด้วยนะคะข้อ4มักทำงานไม่เสร็จข้อ5ไม่มีระเบียบจัดการตัวเองได้น้อยวุ่นวายนะคะข้อ6นะคะหลีกเลี่ยงการทำงานที่ต้องใช้สมาธิหรือความคิดข้อ7มักทำของหายบ่อยข้อ8วอกแวกง่ายหรือเหม่อลอยนะคะส่วนข้อ9ข้อสุดท้ายขี้ลืมซึ่งคุณหมอเนี่ยเขาก็จะดูว่าถ้าอาการพวกนี้ค่ะเกิดอย่างน้อย6ข้อนะคะอย่างน้อย6ใน9ก็เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ในใจ
3: มาดูภาวะที่2นะคะภาวะที่2เป็นภาวะของอาการโซนอยู่ไม่นิ่งค่ะซึ่งในภาวะนี้เราจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด5ข้อย่อยข้อที่1นะคะแสดงอาการมือเท้าอยู่ไม่นิ่งยุกยิกตลอดเวลานั่งบิดตัวไปมาบนเก้าอี้นั่งเรียนอยู่บิดซ้ายบิดขวาสะบัดมือเล่นมือกระดิกเท้านั่งอยู่กับเก้าอี้แต่ก็จะมีอาการยุกยิกอย่างนี้ตลอดเวลาเนาะข้อที่2ก็คือนั่งไม่ติดอันนี้นั่งไม่ได้เลยต้องขอลุกเดินไปมาทั้งที่โรงเรียนทั้งที่บ้านเนาะลุกออกจากโต๊ะเรียนเพื่อนั่งเรียนกันอยู่ขอลุกเดินสำรวจรอบห้องหน่อยลุกออกจากโต๊ะกินข้าวทานข้าวยังไม่ทันหมดเลยขอลุกไปเดินสำรวจหน่อยนิดนึงนะคะข้อที่3ก็คือมักจะตื่นเต้นหรือและก็แสดงอาการที่ไม่เหมาะสมออกมาข้อที่4ก็คือมีการเล่นเสียงดังตลอดเวลาไม่สามารถทำงานที่จะต้องใช้ความเงียบได้เนาะทำกิจกรรมเงียบๆไม่ได้แล้วก็ข้อที่5ดื้อได้ทุกสถานการณ์ชอบวิ่งแล้วก็ปีนป่ายไปทั่วห้องอย่างเงี้ยนะคะซึ่งในกลุ่มนี้เนี่ยถ้าเราสำรวจแล้วมี3ข้อจากใน5ข้อเก็บไว้ลุ้นเหมือนเดิม
2: ใช่ ใน6เดือนที่ผ่านมานะคะมี3ใน5ข้อนี้นะคะเก็บไว้ก่อน
3: ย้ำนะคะทั้ง2ภาวะเนาะต้องเกิดขึ้น6เดือนที่ผ่านมาเท่านั้นนะคะเนาะข้อแรก6ใน9ข้อที่2 3ใน5มาดูหัวข้อที่3ค่ะ
2: หัวข้อสุดท้ายอาการสุดท้ายก็จะเป็นหุนหันพลันแล่นนะคะเดี๋ยวดูตามไปเลยนะคะหุนหันพลันแล่นนะคะก็จะมีทั้งหมด4ข้อย่อยนะคะดูนะคะข้อที่1ก็คือมักโผล่คำตอบเมื่อพ่อแม่หรือคุณครูถามคำถามยังไม่จบเลยยังไม่จบก็จะตอบละนี่นี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะข้อที่2ก็คือรอคิวไม่เป็นรอคอยไม่ได้นะคะข้อที่3ชอบขัดจังหวะชอบสอดแทรกเวลาคนอื่นกำลังพูดเวลาคุยอยู่ผู้ปกครองคุยอยู่หรือคุณครูคุยกันอยู่ก็จะ ขอพูดแทรกหน่อยนิดนึงนะส่วนข้อสุดท้ายก็คือพูดมากแล้วก็พูดเสียงดังนะคะใน4ข้อย่อยนี้เราขอแค่ในช่วง6เดือนที่ผ่านมาแค่1ข้อนะคะแค่1ข
3: ้อถ้าลองเช็คแล้วเด็กในปกครองของเราเนาะมีตามเกณฑ์ที่เราบอกเนี้ยค่ะรบกวนไปพบคุณหมอรีบๆจองคิวเนาะคิวค่อนข้างนานนิดนึงนะคะ
2: โอเคแล้วก็ยังมีเกณฑ์การวินิจฉัยย่อยๆเพิ่มขึ้นมาอีกก็คือว่าอาการทั้ง3อย่างที่เราบอกไปอะค่ะจะแสดงในเด็กที่มีอายุก่อน7ขวบนะคะแล้วก็แสดงในทุกสถานที่ไม่ว่าจะอยู่ในที่บ้านอยู่โรงเรียนอยู่โรงหนังอยู่โรงพยาบาลทุกที่เหมือนกันหมดคือมีอาการนี้เหมือนกันหมดไม่ใช่ว่าอยู่โรงเรียนเป็นแต่อยู่ที่บ้านไม่เป็นอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอยู่ที่บ้านเป็นอยู่โรงเรียนไม่เป็นอย่างเงี้ยค่ะเนาะแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คืออาการในข้อ1และข้อ3นะคะทำให้เขามีปัญหาที่มีปัญหาทางด้านทักษะการเข้าสังคมแล้วก็ด้านการเรียน
3: รู้จักโรคแล้วเนาะพอที่จะคัดกรองได้ละว่าเด็กในสังกัดของเรามีภาวะสมาธิสั้นหรือเปล่าทีนี้เรามาดูวิธีการรักษา
2: ซึ่
3: งวิธีการรักษาของสมาธิสั้นนะคะพบว่าไม่มีวิธีใดวิธีหนึ่งที่จะทำให้โรคนี้หายขาดได้ไม่ต้องตกใจเราหมายความว่าต้องใช้วิธีการรักษาที่แบบผสมผสานซึ่งวิธีแรกเลยที่พวกเราจะแนะนำเนี่ยคือการรักษาด้วยยา2ตัวที่พบได้บ่อยๆก็คือตัวของ
2: ก็คือ
3: ริทาลินกับคอนเซนต้าเนาะชื่อ2ชื่อนี้ซึ่งยา2ตัวนี้เป็นยาในกลุ่มเดียวกันคือกลุ่มที่ออกฤทธิ์กระตุ้นจะเป็นยาที่ประสิทธิภาพการรักษาสูงที่สุดแล้วก็มีผลข้างเคียงน้อยที่สุดเนาะอาจจะเป็น2ตัวนี้ส่วนใหญ่ก็มักจะเป็น2ตัวนี้เนาะที่คุณหมอจ่ายบ่อยๆเพราะฉะนั้น
2: แต่จะไปหาซื้อในร้านขายยาทั่วไปไม่มีนะคะต้องพบคุณหมอเท่านั้นแล้วคุณหมอเขาจะเป็นคนจ่ายยาให้เองออกไปสั่งยาให้นะคะ
3: นะคะ
2: ซึ่งนอกจากที่จะให้ทานยาแล้วอย่างที่บอกไปก็คือเราต้องใช้การรักษาโดยแบบผสมผสานกันเนาะไม่ใช่แค่ทานยาอย่างเดียวแล้วจะหายเพราะว่าเมื่อเด็กทานยาแล้วทานยาทำให้เขานิ่งลงนะคะแต่ว่าทานยาไม่ทำให้เขามีสมาธิไม่ได้ทำให้เขารู้จักวิธีการจัดการควบคุมตัวเองหรือว่าไม่ได้รู้จักวิธีการที่จะทำให้ตัวเองอยู่ในสังคมได้เนาะการที่จะใช้วิธีให้เขาเรียนรู้แบบนี้ค่ะก็คือผ่านการบำบัดนะคะซึ่งก็คือพวกเราเนี่ยแหละค่ะนักกิจกรรมบำบัดนะคะที่จะสามารถให้ความช่วยเหลือเขาได้และก็ไม่ใช่แค่พวกเราเหมือนกันก็จะมีวิธีการบำบัดอย่างอื่นอย่างเช่นดนตรีบำบัดหรือศิลปะบำบัด
3: นะคะ
2: ใช่ก็คือก็ดูไปว่าตามสภาพของเด็กแต่ละคนว่าเขาควรที่จะรับการบำบัดแบบไหนเนาะเพราะว่าวิธีการบำบัดก็จะคล้ายๆกันนะคะก็คือจะช่วยส่งเสริมทางด้านการควบคุมตัวเองนะคะการมีสมาธิจดจ่อกับงานความรับผิดชอบการจัดการตัวเองนะคะประมาณนี้เนาะส่วนวิธีการต่อไปก็คือ
3: สุดท้ายเลยค่ะ
2: สุดท้ายเลยเด็กๆไม่ได้อยู่กับเราตลอดนะคะไม่ได้อยู่กับนักบำบัดทั้งวันหรือว่าไม่ได้อยู่กับคุณครูทั้งวันเด็กๆได้อยู่กับผู้ปกครองนะคะก็คือการบำบัดสุดท้ายก็คือการให้การช่วยเหลือจากผู้ปกครองหรือว่าคุณครูที่จะต้องช่วยเหลือเขาทั้งเรื่องการจัดการตัวเองที่บ้านทั้งเรื่องการเรียนเงี้ยค่ะอาจจะต้องผู้ปกครองจะต้องช่วยในการส่งเสริมศักยภาพของเขาให้ได้มากที่สุดด้วย
3: ต้องดูแลใส่ใจเป็นพิเศษนิดนึงเน
2: า
3: ะ
2: ใช่ค่ะ
3: นี่เป็น3การรักษาหลักๆเนาะที่เราเอามานำเสนอกันวันนี้บทบาทของนักกิจกรรมบำบัดที่จะช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กสมาธิสั้นใช่ไหมคะอย่างแรกเลยเนี่ยเราต้องพาเด็กมาประเมินก่อนค่ะให้เห็นตัวเด็กก่อนเนาะแล้วก็คุยกับผู้ปกครองกับคุณครูว่าพฤติกรรมไหนที่ตอนนี้ที่ต้องเร่งแก้ไขมากที่สุดนะคะแล้วเราก็จะใช้เทคนิคการปรับพฤติกรรมแต่ละเทคนิคแล้วแต่ค่ะว่าเด็กบางคนจะต้องใช้เทคนิคไหนยังไงเพื่อปรับพฤติกรรมเด็กแล้วก็แนะนำคุณครูกับผู้ปกครองให้ไปทำให้เป็นทิศทางเดียวกันค่ะ
1: โดยทฤษฎีของกิจกรรมบำบัดเนี่ยเรามีหน้าที่ที่จะไปช่วยเหลือให้แต่ละบุคคลเนี่ยสามารถทำกิจกรรมการดำเนินชีวิตได้ตามศักยภาพตามความสุขที่แต่ละคนมีนะครับในเด็กสมาธิสั้น1คนถ้าเดินมาหาเราอย่างนี้เราก็จะมองแล้วว่าน้องเขามีปัญหาในการทำกิจกรรมการดำเนินชีวิตอะไรหลักๆเลยเรื่องการเรียนหรือเปล่าการทำกิจวัตรประจำวันด้วยภาวะสมาธิเขาไม่ดี

0: ใช่ไหมครับเราก็ต้องมาดูแล้วว่าด้วยการขาดสมาธิมันส่งผลต่อการทำกิจกรรมดำเนินชีวิตอะไรของเขาบ้างนะครับแล้วกิจกรรมบัตรก็จะมาประเมินแล้วก็ให้กิจกรรมที่ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมสมาธินะครับกิจกรรมลดพลังงานลดแรงขับที่เขามีนะครับรวมถึงกิจกรรมส่งเสริมทักษะอื่นๆที่เขาขาดไปเช่นทักษะทางสังคมในการเล่นกับเพื่อนนะครับส่งเสริมทักษะการจัดการเวลาการควบคุมตัวเองนะครับส่งเสริมความมั่นใจในตัวเองนะครับการกล้าที่จะเผชิญปัญหาทักษะการแก้ไขปัญหานะครับหรือว่าปัญหาอื่นๆที่อาจจะเกิดขึ้นในเด็กสมาธิสั้นได้เช่นปัญหาเรื่องของกล้ามเนื้อการเขียนการพูดสายตาและกิจกรรมบัตรก็จะมีวิธีเฉพาะในการประเมินหรือว่าให้การช่วยเหลือทุกๆปัญหาที่กล่าวมาครับกิจกรรมบำบัดคืออะไรนะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ากิจกรรมนะครับเดี๋ยวผมอธิบายง่ายๆเลยก็คือถ้ามีใครสักคนนึงเนี่ยที่เขาไม่สามารถทำกิจกรรมการดำเนินชีวิตนั้นได้นะครับแบ่งเป็นกรุ๊ปหน่อยก็คืออาจจะมีกิจวัตรประจำวันนะครับการทำงานการเรียนนะครับการพักผ่อนการใช้เวลาว่างนะครับเมื่อใดที่มีคนนะครับที่ทำกิจกรรมเหล่านี้ไม่ได้เนี่ยไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตามเนี่ยนักกิจกรรมบำบัดจะเข้าไปมีบทบาทสำคัญในการที่จะช่วยเหลือให้เขาทำกิจกรรมนั้นได้ผ่านกิจกรรมเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นในภาพเด็กน้อยท่านนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับทานข้าวเป็นกิจวัตรประจำวันอย่างหนึ่งที่ทุกคนจะต้องทำอย่างน้อยวันละ3ครั้งใช่ไหมครับจะเขาว่าอย่างน้อยนะครับบางท่านมีมากกว่านั้นถ้าเด็กคนนี้กล้ามเนื้อมือไม่แข็งแรงเขาจะกินข้าวได้ไหมไม่ได้ถ้าเขากืนแล้วสำลักเขาจะกินข้าวได้ไหมครับไม่ได้เนาะถ้าสายตาเขาเลือนลางเขาจะกินข้าวได้ไหมครับไม่ได้นักกิจกรรมบัตรจะมององค์ประกอบในการทำกิจกรรมเหล่านี้แล้วให้กิจกรรมที่จะกิจกรรมอะไรดีเสริมสร้างกล้ามเนื้อมือกิจกรรมอะไรดีไปกระตุ้นกลืนน้องอย่างเงี้ยครับเพื่อส่งเสริมให้น้องคนนี้เขาทานข้าวได้นั่นแหละครับคืองานของกิจกรรมบำบัดพอเข้าใจคร่าวๆไหมครับนะครับโดยเราเนี่ยจะมีพื้นฐานคือยึดเอาตามบริบทความต้องการแล้วก็ความสุขพื้นฐานของแต่ละคนไปนะครับเช่นบางทีมีอาม่าอายุ6อายุ70ละท่านชรามากละความจำเสื่อมอย่างเงี้ยครับตัวท่านเองเนี่ยอาจจะไม่ได้ต้องการอยากจะไปนั่งทำงานแล้วใช่ไหมครับแต่ลูกหลานยังต้องการแล้วให้เรามาฝึกเนี่ยบางทีเราก็อาจจะไม่อยากฝึกเนาะเพราะเรามองคนไข้เป็นหลักน้องผู้รับบริการเป็นหลักถ้าส่งเสริมให้เขาทำกิจกรรมนั้นได้แล้วเขาไม่มีความสุขก็ไม่มีประโยชน์จริงไหมครับนะครับบริบทอื่นๆก็เลยมีผลสำคัญในการช่วยเหลือด้วยนะครับกิจกรรมบัตรเรายังทำในผู้รับบริการหลายๆฝ่ายนะครับเช่นเป็นหลักเลยกระตุ้นกลืนเคยเห็นผู้ป่วยอัมพาตที่ใส่สายไหมครับใส่สายอาหารที่ต้องเขาเรียกว่าฟีดให้อาหารทางสายยาอย่างเงี้ยครับเราก็จะมาฟื้นฟูสภาพในการฝึกการกลืนนะครับหรือว่าในเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้านะครับเราก็จะจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการรอบด้านนะครับหรือว่าในภาพนี้นะครับผู้รับบริการที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับความจำความคิดนะครับหรือกลุ่มอัลไซเมอร์เนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมในการฟื้นฟูหรือว่าคงไว้ซึ่งความสามารถในการทำงานของสมองนะครับและสุดท้ายที่เราเป็นพระเอกของงานวันนี้นะครับคือในกลุ่มเด็กสมาธิสั้นนะครับเราก็จะมาวิเคราะห์ปัญหาแล้วก็จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมหรือว่าแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในตัวของน้องๆนะครับกิจกรรมบัตรเด็กสมาธิสั้นเนี่ยเหมือนที่บอกนะครับเรามีหน้าที่ในการประยุกต์นะครับและวิเคราะห์กิจกรรมต่างๆเพื่อกระตุ้นให้เด็กมีการควบคุมตัวเองจัดการตัวเองแล้วก็ส่งเสริมสมาธิให้ดีขึ้นรวมถึงปัญหาต่างๆที่อาจเกิดตามมาเป็นขบวนเมื่อเด็กคนนั้นเป็นสมาธิสั้นนอกจากนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่สำคัญคือการสัมภาษณ์ผู้ปกครองคนดูแลเด็กหรือว่าฝากคุณแม่ไปหาคุณครูให้หน่อยว่าน้องมีปัญหาอะไรบ้างเมื่ออยู่ที่บ้านอยู่ที่โรงเรียนนะครับหรือการประเมินพฤติกรรมซึ่งเดี๋ยววันนี้เราก็จะคุยกันในหัวข้อนี้ด้วยนะครับในการปรับพฤติกรรมน้องนะครับหรือว่าการประเมินเฉพาะทางโดยมีแบบประเมินมาตรฐานนะครับเช่นการรับรู้ทางสายตานะครับประเมินการรับความรู้สึกหรือว่า SI นะครับเคยคุ้นหูกันหรือว่าความสามารถในการเขียนทักษะอะไรที่มันจำเป็นในการเขียนของน้องนะครับนักกิจกรรมบำบัดเนี่ยก็จะวางแผนการบำบัดหรือว่าการฝึกของน้องนะครับตามปัญหาที่ได้มานะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะเน้น2ทฤษฎีหลักคือทฤษฎี SI แล้วก็การปรับพฤติกรรมนะครับ SI หรือ Sensory Integration นะครับแปลเป็นไทยว่าการบูรณาการประสาทความรู้สึกการรับความรู้สึกมีกี่อย่างครับทุกท่าน5อย่างหรือที่ทุกคนอาจจะเคยได้ยินว่าประสาทสัมผัสทั้ง5นะครับแต่ที่นี้เราไม่อยากใช้คำว่าสัมผัสเพราะสัมผัสแล้วมันคือตัวย่อยอันนึงคือจากผิวหนังนะครับดังนั้นเราจะใช้คำว่าการรับความรู้สึกทั้ง5ด้านมีอะไรบ้างครับทุกท่านครับ มีมือนี่คือผิวหนังนะครับไม่ใช่แต่มือนะครับหลังมือหลังเราผิวหนังทั้งหมดร่างกายเนี่ยคือการรับความสัมผัสหมดอันที่2ครับตานะครับการมองเห็นอันที่3รับรสนะครับก็จะเป็นพวกในช่องปากนะครับลิ้นโคนลิ้นนะครับจมูกแล้วก็หูอันนี้คือ5ด้านที่ทุกท่านรู้เกี่ยวกับเรื่องของระบบรับความรู้สึกนะครับแต่เดี๋ยว SI เราพิเศษหน่อยเดี๋ยวผมจะเรียกการบูรณาการประสาทความรู้สึกว่า SI เลยนะครับเดี๋ยวเข้าใจตรงกันพร้อมกันเลยครับมันฟังง่ายดีเนาะSI เราจะเพิ่มมาอีก2อันเมื่อกี้ที่ทุกท่านดูมีการได้ยินนะครับการรับรสการดมกลิ่นการมองเห็นแล้วก็ผิวสัมผัสนะครับแต่เดี๋ยวมีวงกลมสีแดงนี้2อันเวสชิบูราทุกท่านรู้จักไหมครับแปลว่าระบบการทรงท่าอันนี้คือเอ็นข้อต่อและกล้ามเนื้ออันนี้คือการรับความรู้สึก7ด้านที่ SI เขาวิเคราะห์มาเพิ่มมากขึ้นเข้าใจตรงกันนะครับตอนนี้เราเพิ่มคุณระบบการทรงท่าแล้วก็ระบบเอ็นข้อต่อและกล้ามเนื้อมานะครับเป็น7ด้านแล้วนะครับดังนั้นเรามารู้จัก SI กันจริงๆได้หรือยังครับSI เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นการที่ร่างกายเราเนี่ยรับข้อมูลจากสิ่งเราทั้ง7ด้านเนี่ยเข้ามาเสร็จปุ๊บสมองเนี่ยเขามีหน้าที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับจัดระเบียบข้อมูลแปลผลข้อมูลบูรณาการข้อมูลต่างๆที่เข้ามาทั้ง7ด้านเนี่ยแล้วส่งผลออกมาเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อการดำเนินชีวิตของพวกเราทุกคนยกตัวอย่างครับเด็กน้อยโดนคุณพ่อคุณแม่กอดอยู่ถ้าเรากอดกันเนี่ยกอดกันเฉยๆเนี่ยมันได้รับความรู้สึกผ่านอะไรครับผิวสัมผัสเนาะเราจะรู้สึกยังไงเวลาเรากอดกันอุ่นรู้สึกแบบผิวหนังเธอหยาบจังเลยอ่ะผิวหนังเธอนุ่มจังเลยอันเนี้ยคือแค่ผิวหนังใช่มั้ยครับแต่ถ้าเกิดเป็นในเชิงของ SI เนี่ยการบูรณาการเนี่ยเหมือนสมองอ่ะเขาจะเก็บข้อมูลไปเกี่ยวกับผิวสัมผัสเขาก็เลยจะบอกว่าเด็กคนไหนเนี่ยที่ได้รับการกอดการได้รับการกอดจากแม่เวลาให้นมการอุ้มการโอบอย่างเงี้ยครับจะช่วยส่งเสริมให้เด็กเนี่ยรู้สึกอบอุ่นความสัมพันธ์ของพ่อแม่ดีขึ้นช่วยเรื่องของการดูดการรับประทานอาหารอันเนี้ยคือเรื่องของ SI ละเพราะสมองมันบูรณาการจากการรับความรู้สึกผิวสัมผัสไปแล้วแสดงออกเป็นพฤติกรรมอันนี้เป็นพฤติกรรมที่ซับซ้อนมากขึ้นพอเข้าใจไหมครับซึ่งถ้าท่านให้มาเป็นนักกิจกรรมบำบัดท่านก็จะได้เรียนว่าการรับความรู้สึกนี้กับความรู้สึกนี้เมื่อได้รับรวมกันจะส่งผลต่อพฤติกรรมใดการได้รับความรู้สึก3อย่างนี้ได้รับรวมกันจะส่งผลต่อพฤติกรรมใดอย่างเงี้ยครับจะเป็นอะไรที่ซับซ้อนเพราะว่าเป็นการบูรณาการใช่มั้ยครับสรุปเลยว่า3การรับความรู้สึกนี้คือการสัมผัสการทรงท่าและการรับรู้ผ่านเอ็นข้อต่อและกล้ามเนื้อเนี่ยเมื่อเด็กได้รับการกระตุ้นจาก3ความรู้สึกนี้นะครับจะช่วยส่งผลในเรื่องของสมาธิการจดจ่อในการทำงานนะครับช่วงความสนใจพวกเราทุกคนเนี่ยได้รับ SI ตั้งแต่เกิดแล้วครับตั้งแต่แม่เราอุ้มเราทานนมเรานอนเปเราไกวเราได้ระบบการทรงท่าใช่ครับเราวิ่งเล่นกับเพื่อนเราได้โพรบิโอเซฟทีฟแม่ดูยาออกไปเราได้การได้ยินนะครับเราฟังเพลงเราได้การได้ยินเรามองเราเห็นภาพแสงสีเสียงนู่นโตมาเป็นพวกเราทุกคนนี้เพราะพวกเราระบบการบูรณาการความรู้สึกเรารับมาเราโอเคเหมาะสมนะครับแต่ก็จะมีเด็กที่ SI บกพร่องเพราะอะไรเพราะสมองเขาเนี่ยการบูรณาการเนี่ยมันไม่ได้เหมือนพอรับไปแล้วการจัดระเบียบข้อมูลการแปลผลเนี่ยไม่ดีมันเลยทำให้เด็กแสดงพฤติกรรมที่บกพร่องออกมาซึ่งพฤติกรรมที่บกพร่องมันจะแบ่งเป็น3ด้านนะครับอันแรกคือ over response ก็คือการแสดงออกที่มากกว่าปกติหรือเด็กคนไหนที่เดินทรายไม่ได้เดินหญ้าไม่ได้เลยเพราะผิวสัมผัสเขารับแล้วเป็นไงโอเวอร์ใช่ไหมครับทำไมคนปกติทำได้แล้วเขาทำไม่ได้อันนี้คือโอเวอร์นะครับคือการแสดงออกมากกว่าผิวปกติได้ยินเสียงลูกโป่งถูกกันแล้วไม่ได้เลยได้ยินโฟมถูกกันแล้วไม่ได้เลยหรือประเภทที่ขับรถยังไม่ออกนอกเขตหมู่บ้านเลยเวียนหัวอ้วกละขอยาแก้เมารถอันเนี้ยคือ over response นะครับต่อไปคือ under response ก็คือแสดงออกมาต่ำเหลือเกินนะครับอาจจะพบในกลุ่มเพื่อนเราที่รู้สึกว่าเขาหัวเราะไปนานแล้วทำไมคนนี้ยังเฮ้ยเอาไงกับเธอดิเนี่ยนะครับหรือพวกกินเผ็ดมากๆแล้วไม่รู้สึกเผ็ด อย่างนี้แหละคือการตอบสนองที่ต่ำกว่าปกติแล้วสุดท้ายน่ากลัวสุด seeking กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มแสวงหาคือฉันยังไม่ได้รับหรอกฉันไม่รู้ว่าฉันแสดงออกมากหรือน้อยแต่ฉันต้องการเช่นใครบ้างที่สมัยเรียนต้องกัดดินสอทุกวันนี้นั่งทำงานต้องกระดิกเท้าอันเนี้ยคือเราไม่รู้ตัวนะครับมันเป็นการแสวงหาของเราใครที่เวลาทำงานต้องเปิดเพลงต้องได้รับการฟังเพลงรู้สึกว่าสมองมันจะปลอดโปร่งอย่างเงี้ยครับคือภาวะบกพร่องที่เรียกว่า seekingอย่างพวกกระดิกเท้าก็คือได้อะไรครับเอ็นข้อต่อและกล้ามเนื้อใช่ไหมครับกัดนี่ก็ถือว่าเป็นเอ็นข้อต่อนะครับเป็นพวกกล้ามเนื้อในช่องปากที่ต้องกัดนะครับแต่ถามว่าเมื่อบกพร่องแล้วเราจะดำเนินชีวิตต่อไปได้ไหมไม่ขนาดนั้นเพราะพวกเราทุกคนบางคนก็เป็นนะครับแต่ถ้าในเด็กกลุ่มสมาธิสั้นเนี่ยที่มีปัญหาปุ๊บเนี่ยมันส่งผลแน่นอนเพราะด้วยภาวะโลกก็ไม่ดีแล้วยังมีปัญหาพวกนี้ซับซ้อนอีกใช่ไหมครับโดยส่วนใหญ่เราจะพบเด็กสมัยสั้นอยู่ในกลุ่มนี้ครับคือกลุ่ม seeking ทำไมน้องถึงอยู่ไม่สุดต้องวิ่งตลอดเวลาชอบจริงอะไรที่ต้องเวียงหัวไปเวียงหัวมาชอบเอามือถูกำแพงนอนเอาหน้าถูพื้นเพราะว่าเขาต้องการมากเป็นพิเศษใช่ไหมครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันแต่ไม่ได้หมายความว่าเด็กสมัยสั้นทุกคนจะมีปัญหาเรื่องไอตัวแสวงหาอย่างเดียวนะครับอาจจะมีปัญหาอื่นด้วยอาจจะเป็นแสดงมากออกไปมากกว่าปกติน้อยกว่าปกติก็ได้นะครับทางที่ดีเนี่ยควรเดินทางมาพบนักกิจกรรมบำบัดการประเมินเนี่ยมันละเอียดมากกว่าสังเกตเยอะครับมันจะมีแบบประเมินมีท่าทางให้น้องทำนะครับสำหรับการรักษาหรือว่าการให้การช่วยเหลือหรือการดูแลเด็กสมัยสั้น1คนนะครับถ้าแนะนำเนี่ยผมก็จะแนะนำอยู่3ด้านนะครับด้านแรกคือการพบคุณหมอนะครับการพบคุณหมอเนี่ยคุณหมอจะมีบทบาทสำคัญในการวินิจฉัยโรคนะครับว่าน้องเป็นโรคสมัยสั้นหรือไม่เป็นนะครับแล้วก็อีกบทบาทนึงก็คือคุณหมอจะให้คำแนะนำคุณพ่อคุณแม่ว่าจะจัดการยังไงต่อเมื่อน้องคนนั้นเป็นสมัยสั้นรวมถึงการให้ยานะครับซึ่งยาเนี่ยมันจะไปช่วยในเรื่องของการควบคุมสมาธิให้น้องดีขึ้นนะครับซึ่งการให้ยาเนี่ยก็จะมีวิธีคุณหมอนะครับคุณหมอก็จะมีวิธีในการตัดสินใจว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยควรได้ยาหรือว่าไม่ได้รับยานะครับในส่วนที่สองเนี่ยเมื่อเด็กเป็นสมาธิสั้นเนี่ยครับก็จะต้องทำการบำบัดนะครับบำบัดหรือการฝึกทักษะต่างๆนะครับเพราะการให้ยาเนี่ยจะช่วยเรื่องของสมาธิแต่บางทีการให้ยาไม่ได้ช่วยให้เด็กพัฒนาการกล้ามเนื้อดีขึ้นไม่ได้ทำให้เด็กมีการตัดสินใจวางแผนการจัดการเวลาดีขึ้นอย่างเงี้ยครับดังนั้นเด็กก็อาจจะต้องมีการบำบัดหรือการฝึกอื่นเพิ่มด้วยนะครับในที่นี้ก็คือยกตัวอย่างเช่นการฝึกกิจกรรมบำบัดนะครับแล้วก็อันที่3ที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือการดูแลอย่างใกล้ชิดกับบุคคลที่ใกล้ชิดเด็กเองนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณครูที่โรงเรียนครับรูปแบบในการจัดกิจกรรมในปีนี้นะครับเราได้จัดเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกจะเป็นเชิงของการบรรยายนะครับก็จะเป็นการบรรยายโดยทีมของนักกิจกรรมบำบัดนะครับจะเป็นบรรยายเรื่องของเชิงทฤษฎีนะครับเรื่องแบบสมัยสั้นคืออะไรนะครับการช่วยเหลือเด็กสมัยสั้นนะครับการบำบัดเด็กสมัยสั้นใช้อะไรนักกิจกรรมบำบัดจะช่วยเหลือยังไงนะครับแล้วก็ในส่วนของครึ่งหลังเนี่ยจะเป็นกิจกรรมคล้ายๆเราอยากเวิร์กช็อปเราก็จะดึงประเด็นหลักในประสบการณ์การทำงานในเด็กสมัยสั้นของนักกิจกรรมบำบัดนะครับขึ้นมา3ประเด็นแล้วก็จะมีนักกิจกรรมบำบัดอยู่ประจำเหมือนเป็นฐานแล้วก็แบ่งผู้เข้าร่วมอบรมเนี่ยแบ่งเป็น3กลุ่มเข้าแต่ละฐานไปเวียนฐานอย่างเงี้ยครับเพื่ออะไรเพราะเรามองว่าเราอยากให้เป็นเหมือนกลุ่มเล็กๆให้มีการแชร์กันได้มีการพูดคุยสอบถามแบบเข้าใจกันมากขึ้นใน3ปัญหาหลักนี้ครับ
1: เด็กสมาธิสั้นที่บกพร่องในเรื่องของกล้ามเนื้อมือนะคะและในเรื่องของการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กเนาะก็ตรงนี้ค่ะพื้นฐานของเขาเลยก็คือการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กหรือการใช้กล้ามเนื้อมือเนี่ยมันเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้สมาธิหรือการจดจ่อมากเลยทำให้เด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นเนี่ยความคล่องแคล่วของการใช้มือเนี่ยลดน้อยลงหรือว่ามีกำลังกล้ามเนื้อมือน้อยลงอย่างเช่นง่ายๆคือเขาไม่สามารถที่จะติดกระดุมหรือแกะกระดุมของตัวเองได้หรือบางคนความคล่องแคล่วของการใช้มือไม่มีอย่างเงี้ยค่ะทำให้ไม่สามารถดึงหนังยางยืดออกจากถุงได้หรือว่าไม่สามารถที่จะหยิบจับสิ่งของชิ้นเล็กๆได้อย่างคล่องแคล่วหรือในเรื่องของกล้ามเนื้อมือที่ไม่มีแรงเงี้ยค่ะก็ทำให้เขาเหมือนจับของได้ไม่มั่นคงหรือว่าของหล่นหรือตกมือบ่อยเงี้ยค่ะในที่เด่นๆในเด็กสมาธิสั้นที่จะมีปัญหาในด้านนี้นะคะใน กลุ่มของเรานะคะก็จะพูดด้านหลักๆเลย3เรื่องนะคะเรื่องที่1จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับปัญหาด้านการเขียนและปัญหาของกล้ามเนื้อมัดเล็กเนาะแล้วก็เรื่องที่2ก็คือปัญหาการรับรู้ทางสายตานะคะแล้วอย่างที่3ก็คือปัญหา LD หรือปัญหาการบกพร่องทางการเรียนรู้ทำไมเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นของเราเนี่ยถึงมีปัญหาด้านการเขียนหรือการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กมากมีไหมคะเป็นไหมคะเป็นเนาะอย่างเงี้ยอาจจะเป็นปัญหาที่พบเจอได้บ่อยๆเลยเมื่อตอนเด็กๆมีใครไม่คลานบ้างไหมคะลูกเราไม่คลานเกาะคืบแล้วก็ยืนเลยเดินเลยอาจจะยังไม่มีเนาะแต่ว่าที่เราเห็นบ่อยๆเลยก็คือเด็กไม่ค่อยคลานตรงเนี้ยธรรมชาติพัฒนาการให้ธรรมชาติสร้างให้เรามาว่าต้องคลานการคลานเนี่ยช่วยให้กล้ามเนื้อหัวไหล่ของเขาได้ช่วยให้เขาเรียกว่ากล้ามเนื้อบริเวณตั้งแต่ไหล่ลงมาจนถึงแขนจนถึงมือเนี่ยมีความแข็งแรงหรือว่าได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมอย่างครบถ้วนซึ่งถ้าเด็กที่ไม่คลานตั้งแต่เด็กๆอย่างเงี้ยค่ะอาจจะทำให้การพัฒนาการของกล้ามเนื้อตรงนี้มันช้าไปหรือว่าได้อย่างไม่เต็มที่เนาะการกระตุ้นเอ็นข้อต่อก็ช่วยทำให้เขามีกำลังกล้ามเนื้อเพิ่มเติมมากขึ้นด้วยเนาะเอาดูเรื่องปัญหาของเรื่องการเขียนก่อนว่ากับและกล้ามเนื้อมัดเล็กว่าแล้วอ่ะก็คลานนี่แล้วทำไมถึงโตมาถึงกล้ามเนื้อก็ไม่ดีเหมือนเดิมการที่ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กเนี่ยกิจกรรมที่ต้องใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กเนี่ยเป็นกิจกรรมที่สมาธิและการจดจ่อมากเป็นพิเศษเนาะอย่างเช่นกิจกรรมการเขียนเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วแหละว่าต้องใช้สมาธิมากๆเลยเด็กสมาธิสั้นของเราก็เลยเขียนไม่ได้เขียนไม่เป็นเขียนไม่เก่งเนาะหรือว่ากล้ามเนื้อไม่ค่อยแข็งแรงเงี้ยค่ะเพราะว่าอย่างติดกระดุมไม่ได้แกะถุงออกมาไม่ได้แกะยางยืดจากถุงพลาสติกออกมาไม่ได้เงี้ยค่ะหรือว่าหยิบจับของชิ้นเล็กๆหล่นมือบ่อยๆตกบ่อยอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยก็คือเป็นพวกของปัญหากล้ามเนื้อมัดเล็กเด็กสมาธิสั้นเราเนาะซึ่งเดี๋ยวเราจะค่อยๆดูไปแต่ละอย่างว่าเราแบ่งเป็นยังไงบ้างเนาะอันแรกก็คือแบ่งเป็นเรื่องของการเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อมือก็คือมือไม่มีแรงนะคะเราจะช่วยเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อมือเขาที่บ้านได้ยังไงบ้างวิธีการที่เราแนะนำนะคะก็จะเป็นใช้การบีบการดึงเนาะพุตตี้หรือดินน้ำมันหรือง่ายๆเลยแป้งโดหรือว่าแป้งเปียกหรือว่าดินเหนียวนี่ก็ได้ค่ะให้เขาช่วยดึงช่วยดันช่วยหยิบออกมาใช้กำลังกล้ามเนื้อมือใช้แรงมือในการหยิบขึ้นมาแต่ว่าเราเป็นนักกิจกรรมบำบัดเราให้ใช้ปลายนิ้วมือหรือว่าใช้กิจกรรมผ่านให้เขาช่วยกระตุ้นช่วยการเล่นนอกเหนือจากการออกกำลังกายอย่างเดียวก็คือมีการเอามาจิ้มไหมเอาของมาจิ้มเอาสิ่งของเล็กๆมาจิ้มตรงนี้เด็กก็จะต้องใช้ปลายนิ้วมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะใช้กำลังในการดึงมันขึ้นมามากขึ้นแบบนี้ค่ะอันนี้เนาะที่ช่วยกระตุ้นเขาได้กิจกรรมง่ายๆเลยลงน้ำหนักบนโต๊ะคลานหรือว่าการเล่นไถนาที่บ้านเคยเล่นไถนาไหมคะกับเด็กๆเอามือดันแล้วยกขาขึ้นแล้วให้เด็กๆไต่หรือคลานไปหรือว่าเล่นเป็นเจ้าหมีไหนใครเป็นหมีคนไหนเป็นหมีตัวใหญ่ยกขาขึ้นเอามือดันคลานมาแบบนี้ค่ะอันนี้ก็ช่วยในเรื่องของการกระตุ้นของการเพิ่มแรงเขาได้ด้วยหรือว่าจะเป็นการใช้นิ้วให้มากขึ้นโดยการหิ้วของหิ้วถุงพลาสติกหิ้วฝักบัวรดน้ำหรือว่าหิ้วขวดน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าขวดนมเนี่ยที่มีหูหิ้วอันเนี้ยก็ช่วยในการเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อมือเขาได้หรือว่าตัวหนีบแบบนี้ที่บ้านมีอย่างเงี้ยค่ะใช้ในการช่วยให้เขาออกแรงในการบีบอันนี้ก็เป็นการช่วยส่งเสริมกล้ามเนื้อมือให้มีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นได้กิจกรรมง่ายๆให้เรายกตัวอย่างที่จะช่วยเพิ่มได้อย่างครอบคลุมนะคะในการช่วยเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อมือคือการซักผ้าแล้วก็ให้เด็กๆมาช่วยตากผ้ายังไงอ่ะให้ช่วยตากผ้ายังไงคุณแม่ยืนสั่งให้เด็กทำอ้าวยกผ้าขึ้นมาบิดผ้าค่ะบิดผ้าใช่ไหมเด็กๆก็จะได้การบิดการบีบการกำการคลึงการหมุนทำให้เขาโอเคเนี่ยแรงได้ออกแรงละไม่มีแรงก็ต้องให้ออกแรงเยอะๆถึงจะมีแรงเพิ่มมากขึ้นเนาะอ้าวบิดผ้าเสร็จมาเอามาพาดใช้ตัวหนีบตรงนี้ค่ะตัวหนีบก็จะช่วยในการกำลังกล้ามเนื้อของนิ้วมือเขาได้เพิ่มมากขึ้นแบบนี้ค่ะตัวหนีบเนี่ยก็แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ของเด็กๆว่าต้องใช้แรงมากแรงน้อยใช้ตัวหนีบที่มีความหนืดมากความหนืดน้อยแล้วแต่กันไปเนาะหรือว่าจะเป็นที่จอบกระดาษแบบนี้ อันนี้ก็จะเป็นนักกิจกรรมบำบัดของเราก็จะวิเคราะห์มาไงค่ะว่าให้เขาช่วยเจาะกระดาษนะมีออกแรงในการเจาะเสร็จแล้วสิ่งที่ได้มาใช้มือหรือว่าใช้ปลายนิ้วในการหยิบขึ้นมาแล้วมาแปะตามรูปภาพแบบนี้ก็ทำให้เขามีการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของมือหรือว่าปลายนิ้วมือความคล่องแคล่วของการใช้มือเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะนอกจากว่าเด็กกำลังกล้ามเนื้อมีเยอะละแต่ทำไมถึงแกะกระดุมไม่ได้สักทีทำไมถึงพลิกมือพลิกคว่ำพลิกหงายพลิกหยิบสิ่งของเนี่ยกระจุกกระจิกอย่างเงี้ยไม่ได้สักทีหล่นบ่อยอย่างเงี้ยค่ะเขาเรียกว่าเขาไม่มีความคล่องแคล่วของการใช้มือหรือว่าสหสัมพันธ์ของการใช้มือ

หีบในการคีบสิ่งของหรือคีบสิ่งที่เป็นวัตถุขนาดเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ช่วยกระตุ้นเขาได้เหมือนกันหรือว่าสหสัมพันธ์ของการใช้มือสองข้างประสานกันกัดกรรไกรตัดกระดาษทำไมวงกลมมันไม่เป็นวงกลมอ่ะมันเป็นเหลี่ยมๆอ่ะทำยังไงอ่ะเด็กๆ เขาทำไม่ได้หรือพยายามเคลื่อนไหวมือไม่ได้ตรงเนี้ยค่ะค่อยๆให้เขากระตุ้นค่อยๆให้เขาทำมันเนี่ยก็ช่วยเขาได้เหมือนกันเนาะหรือว่าการหยิบจับของชิ้นเล็กๆโดยใช้สองนิ้วแต่สังเกตดูว่ามันมีในมือด้วยนะคะใช่ไหมคะอันนี้คือความคล่องแคล่วของการใช้มือการจัดการสิ่งของที่อยู่ในมือลูกปัดเม็ดเล็กอาถือไว้ในมือนะคุณแม่ขอสีแดงไหนหยิบสีแดงให้หน่อยให้เขาเลือกหยิบให้เขาพยายามที่จะใช้มือในการจัดการสิ่งของที่อยู่ในมือเขาให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ช่วยกระตุ้นเขาได้เนาะให้เขาช่วยให้เขาได้มีความคล่องแคล่วของการใช้มือเพิ่มมากขึ้นเนาะหรือว่าหยิบออกมาแล้วคงไว้ในมือหยิบทีละอันหยิบทีละอันแล้วใส่ไว้ในมือหยิบทีละอันแล้วใส่ไว้ในมือถือไว้ในมือนะอย่าให้หล่นแบบเนี้ยค่ะอันนี้ก็ช่วยเขาได้เนาะหรือว่าจะเป็นพวกเป๊กบอร์ดชนิดต่างๆเป๊กบอร์ดขนาดเล็กขนาดใหญ่พลิกคว่ำพลิกหงายอย่างเงี้ยค่ะทำได้เหมือนกันเนาะหรือว่าจะเป็นการร้อยลูกปัดหรือว่าเนี่ยร้อยลูกปัดคือสิ่งที่พื้นฐานของเด็กเลยว่าเด็กจะต้องทำได้เหมือนกันทุกคนสหสัมพันธ์ของการใช้มือสามารถทำได้อย่างเงี้ยค่ะถ้าเขาทำไม่ได้ก็ทำให้ความคล่องแคล่วของการใช้มือเขาลดลงเนาะหรือว่าน็อตแบบนี้หมุนหมุนอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ต้องจัดการนิ้วมือหรือว่าง่ายๆเลยชู1 2 3 4ด้วยกันสิชู1 2 3 4 5อย่างเงี้ยค่ะบางคนแยกนิ้วของตัวเองออกมาไม่ได้เขาพัฒนาการเขาจัดการสิ่งเขาจัดการมือตัวเองไม่เป็นแบบเนี้ยเนาะอันนี้ก็จะเป็นสหสัมพันธ์ของการใช้มือเหมือนกันก็คือโยนรับบอลโยนบอลมารับบอลเราสามารถให้กิจกรรมที่เป็นพวกนี้ให้เขาเรียกว่าผสมผสานการทั้งด้านการกระตุ้นทั้งเรื่องของสมาธิการจดจ่อและเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กการใช้มือได้เหมือนกันอย่างที่3ก็คือเรื่องของด้านการเขียนนะคะด้านการเขียนเนี่ยต้องดูว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยเขาพัฒนาการทางด้านการเขียนอยู่ในช่วงวัยหรือยังพัฒนาการทางด้านการจับดินสออยู่ในช่วงวัยหรือยังแต่ว่าในเด็กสมาธิสั้นของเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะยังอยู่ในกลุ่มนี้ก็คือ4ขวบขึ้นไปถึง7ขวบตรงนี้ค่ะเด็กๆทุกคนจะต้องจับดินสอได้ถูกรูปแบบคือจับดินสอ3นิ้วนะคะแบบนี้นิ้วโป้งนิ้วชี้จับนิ้วกลางรองอยู่ข้างล่างเนาะอันนี้คือการจับดินสอที่ถูกวิธีแต่ทำไมเด็กเราจับไม่ได้ทำยังไงให้ช่วยได้อย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องใช้ตัวช่วยจับในการช่วยเหลือเขาให้เขาช่วยจับให้ได้เรียนรู้ให้ได้พอเขาใส่ตัวช่วยจับทำซ้ำๆบ่อยๆเอาตัวช่วยจับออกเขาก็สามารถทำได้หรือว่าพื้นฐานเลยกระตุ้นเลยดินสอสามเหลี่ยมหรือสีสามเหลี่ยมแบบนี้ที่เขาที่มันบังคับเขาอยู่แล้วเขาต้องจับในลักษณะของ3นิ้วแบบนี้ค่ะเนาะก็ช่วยกระตุ้นเขาได้การจับดินสอที่ถูกรูปแบบมีผลดียังไงมีผลดีให้เด็กจับเขาเรียกว่าควบคุมการเขียนได้อย่างคล่องแคล่วมากขึ้นและช่วยลดแรงในการเขียนลงแรงในการเขียนถ้าเด็กกดแรงก็ทำให้เขาหมดแรงเร็วเขียนเมื่อยมือง่ายพอละแค่นี้เขียนไปแค่นี้ไม่หมดอ่ะหมดแรงละทำไม่ได้ละเพราะว่าเขากะแรงในการเขียนออกมาไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะดูจะสังเกตเห็นได้ชัดเลยก็คือตรงนี้เป็นรูปแบบการเขียนที่ไม่ได้ใช้ตัวช่วยจับหรอแล้วเขาก็เขียนกดแรงเพราะเขากะแรงยังไม่ค่อยเป็นยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่การใช้ตัวช่วยจับดินสอก็จะช่วยทำให้เขาเนี่ยค่ะออกแรงได้น้อยลงแล้วก็เขียนได้นานขึ้นมีความเร็วๆขึ้นในการเขียนแบบนี้ค่ะอันนี้คือประโยชน์ของตัวช่วยจับดินสอเนาะแต่ว่าเราก็อาจจะเราก็ไม่ได้แนะนำให้ใช้ตลอดเนาะให้ใช้ในช่วงแรกที่เราจะต้องฝึกพอเขาฝึกเขาทำได้ดีแล้วถอดออกเขาก็จะสามารถประยุกต์ใช้ได้ด้วยตัวเองเนาะหลังจากนั้นพอเขามีพัฒนาการทางด้านการเขียนที่สมวัยอย่างเงี้ยค่ะตามวัยของเขา3ขวบก็ต้องเขียนวงกลมได้4ขวบเขียนสี่เหลี่ยมได้แบบนี้ค่ะในลักษณะกว้างๆเนาะถ้าเขายังอยู่ในช่วงวัยเนี้ยก็ทำสามารถทำได้แต่ในเด็กสมาธิสั้นของเราเนี่ยเขาคือโตแล้วแหละสามารถที่จะเขียนสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมไม่ได้แล้วแหละแต่ถ้าเขายังทำไม่ได้ควรที่จะฝึกพื้นฐานตรงนี้ก่อนให้ได้ก่อนเนาะเพราะว่าการเขียนวงกลมเขียนสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมเนี่ยมันทำให้เขาฟอร์มตัวหรือว่าฟอร์มวิธีการที่จะเขียนได้ดีขึ้นเนาะวางแผนการเคลื่อนไหวได้ดีขึ้น
การทำซ้ำๆบ่อยๆนะ

คะลำแรกๆอาจจะต้องจับมือทำไปก่อนเขาเรียกว่าลีลามือคุณพ่อคุณแม่ลองไปหาหนังสือหรือว่าสมุดที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นลีลามือค่ะหมุนซ้ายหมุนขวาวนซ้ายวนขวาอย่างเงี้ยค่ะมันจะช่วยทำให้เขาวางแผนการเคลื่อนไหวในการหมุนหัวพยัญชนะไหมหรือว่าทำเลข8ทำยังไงอย่างเงี้ยค่ะเขาถ้าเขารับรู้วิธีการที่จะเคลื่อนไหวมือแบบนี้ได้เขาก็จะเขียนได้เนาะปัญหาการรับรู้ทางสายตานะคะมีผลกระทบยังไงกับเด็กสมาธิสั้นเนาะก็การหาการรับรู้ทางสายตาเนี่ยจะทำให้เด็กสมาธิสั้นที่มีปัญหาตรงนี้ค่ะมองภาพหรือว่าเรียนรู้อย่างไม่ถูกต้องทำให้เขาบางคนเขียนกลับหัวกลับหางหรือว่าเขียนสลับซ้ายขวาหน้าหลังอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าไม่เข้าใจหรือว่าไม่รับรู้ว่าลักษณะของการที่มีของอยู่ข้างบนข้างล่างซ้ายขวาอยู่ข้างหน้าข้างหลังเนี่ยทำยังไงหรือว่าเป็นในลักษณะแบบไหนแบบนี้ค่ะที่จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับการรับรู้ทางสายตาเรื่องของปัญหาการรับรู้ทางสายตาหรือ visual perception ตรงนี้ค่ะมันคนละอย่างกันกับปัญหาการมองนะคะเพราะการมองก็คือมองเห็นเด็กมองเห็นสายตาไม่สั้นแต่การรับรู้ทางสายตาไม่ดีก็คือการที่เขาได้รับข้อมูลจะผ่านจากการมองมาหรือผ่านจากการระบบการรับความรู้สึกต่างๆมาแล้วประมวลผลร่วมกับความเข้าใจหรือ IQ นะคะร่วมกับความเข้าใจหรือ IQ แล้วออกมาสื่อออกมาได้อย่างไม่สมบูรณ์หรือยังไม่ครบถ้วนเหมาะสมอย่างอาจจะยังไม่ค่อยเห็นภาพเราแบ่งตรงนี้ค่ะออกมาเป็น7อย่าง7ประเภทอย่างที่1ก็คือการคงสภาพของวัตถุปัญหาของหลักๆที่เราพบบ่อยๆในเด็กที่มีปัญหานี้ก็คือไม่รู้ว่าพยัญชนะเดียวกันบนกระดานกับบนกระดาษของเขาอ่ะมันคืออันเดียวกันไม่รู้ว่าบนกระดานกอไก่แบบเนี้ยแล้วกระดาษกอไก่ของเขาคืออันไหนโดยที่พยัญชนะหรือว่าสิ่งที่เขาเห็นนะมันเปลี่ยนรูปมันเปลี่ยนขนาดเปลี่ยนการลักษณะรูปแบบการเขียนไปคนละอย่างกันเขาไม่รู้ก็ทำให้การเขียนของเขาช้าลงหรือว่าการที่จะทำงานในห้องของเขาช้าลงแบบนี้ค่ะนี่คือวิธีการที่จะกระตุ้นเขาได้หรือว่าแบบฝึกหัดที่จะช่วยเหลือเขาได้หาตัว B ทำยังไงเด็กก็ต้องพยายามที่จะเรียนรู้ไปนะหรือว่าหาคำว่าเคลียร์คือตัวไหนเนี้ยค่ะคำว่าเคลียร์เปลี่ยนรูปแบบไปตั้งหลายอย่างเขาก็ต้องรู้ว่าอันเนี้ยคือคำเดียวกันหรือว่าวงกลมอยู่ตรงไหนในรูปอยู่วงกลมแบบเนี้ยอยู่ในรูปไหนแบบเนี้ยค่ะสามเหลี่ยมแบบเนี้ยอยู่ในรูปไหนอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือการรับรู้ทางสายตาเด็กมองเห็นนะแต่เขาไม่รู้ว่าคืออะไรยังไงเนาะอันนี้ก็คือมองไม่เห็นในบางส่วนแม้ว่าจะเห็นเพียงบางส่วนเนาะอย่างเช่นเห็นในแบบฝึกหัดที่เราเห็นบ่อยคือครึ่งนึงเป็นรูปหมูเราดูรู้แล้วแหละว่ามันคือหมูแต่เด็กว่ามันคือหมูอย่างเงี้ยค่ะมีรูปอยู่ครึ่งนึงหรือว่าง่ายๆเลยในอันนี้มันที่ใหม่อย่างที่ใหม่บอกว่ามันเกี่ยวเนื่องกับพวก IQ เนาะถ้าสมมุติว่าเด็กความเคยชินของเด็กอะค่ะคำว่าโรงต่อไปก็จะต่อด้วยเรียนโรงเรียนตรงเนี้ยในเด็กที่เขามีการรู้ทางสายตาดีแล้วก็ภาวะ IQ ดีควบคู่กันไปอะค่ะเขาก็มองบนกระดานมองได้นะโรงโอเคคุณครูเขียนปุ๊บโรงรู้เลยว่าคำต่อไปต้องเป็นคำว่าโรงเรียนเขียนมาได้เลยตรงนี้ก็ทำให้เด็กเรียนรู้ได้เร็วขึ้นแต่ในเด็กที่มีปัญหาของเราเนี่ยอาจจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆดูไปทีละคำอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่ะอย่างเงี้ยค่ะบางคนก็จะไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันคือคำว่าอะไรแต่เราปกติเราโอเคเรารับรู้ได้แต่เขาไม่เข้าใจอย่างเงี้ยค่ะหรืออย่างเงี้ยอันไหนคือเลข8เด็กตอบไม่ได้หรือว่าเด็กยังไม่รู้ต้องใช้ระยะเวลาในการคิดนานกว่าจะทำได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อไปเรื่องเกี่ยวกับการรับรู้ตำแหน่งของวัตถุในที่ว่างเด็กที่มีปัญหาการมองที่มีปัญหาการรู้ทางสายตาในด้านนี้ค่ะเขาจะแยกแยะไม่ออกว่าบนล่างซ้ายขวาคืออะไรตรงไหนเรียกว่าข้างบนตรงไหนเรียกว่าข้างล่างตรงไหนเรียกว่าข้างหน้าข้างหลังทำไม่ได้ไม่เข้าใจอันนี้กิจกรรมนี้ก็ช่วยได้หรือว่าที่บ้านสั่งงานให้ไปหยิบอันนี้ไว้ข้างหน้าหยิบนี้ไว้ข้างหลังทำยังไงหยิบนี้ไปไว้หลังบ้านหยิบนี้ไว้ตรงบนโต๊ะเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีการกระตุ้นเขาได้เนาะหรือว่าเกมลูกบอลอยู่ตรงไหนเนี่ยค่ะอันนี้เป็นการรับรู้ระยะห่างระหว่างวัตถุและความลึกเด็กที่ทำมีปัญหาทางด้านนี้ก็จะทำให้เขาเว้นวรรคช่องไฟได้ไม่ค่อยสม่ำเสมอหรือไม่เหมาะสมแต่ว่าการเขียนเว้นวรรคช่องไฟเนี่ยมันจะเกี่ยวเนื่องกับหลายๆด้านเหมือนกันการรู้ทางสายตาหลายด้านร่วมด้วยเนาะตัวอย่างอย่างเงี้ยค่ะเด็กไม่ได้มีปัญหาแค่
เขียนช่องไฟหาไม่สม่ำเสมอกันแต่เขามีปัญหาที่เขียนโยเยเขียนตัวไม่สวยเขียนอยากไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะทั้งเรื่องของกล้ามเนื้อในการเขียนกล้ามเนื้อมือของเขาไม่ค่อยคล่องหรือว่าในเรื่องของการรับรู้ทางสายตาที่ไม่สามารถที่จะเรียงลำดับมาได้ว่าตัวที่อยู่ติดกันต่อการความการที่จะตัวเล็กตัวใหญ่ทำแบบไหนยังไงเนาะส่วนนี้อันนี้เป็นการรู้ทางสายตาอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการรู้ตำแหน่งทิศทางและสถานที่อธิบายแผนที่ไม่ได้มองแผนที่ไม่ออกหรือว่าบอกไม่ได้ว่าเมื่อกี้ไปห้องน้ำต้องไปทางไหนต่อต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือว่าลักษณะวิธีการที่จะไปห้องน้ำทำยังไงแบบนี้ค่ะอันนี้คือปัญหาอีกอย่างนึงเนาะวิธีการแก้ช่วยเหลือแก้ปัญหาก็คือการช่วยกันเนี่ยค่ะกระตุ้นหรือการเขียนการทำต่อไปการสุดท้ายคือการรับรู้มิติสัมพันธ์อันนี้เป็นปัญหามากเขียนพยัญชนะไม่ตรงบรรทัดเขียนเรียงลำดับตัวอักษรในคำต่างๆไม่ได้เขียนตัวหนังสือกลับด้านหรือเขียนหนังสือข้ามไปข้ามมาเมื่อกี้เขียนตรงนี้อ่ะข้ามไปอีกอันนึงละไปอีกนั้นนู้นหรือว่าเขียนกับหัวกับหางดอเด็กกับคอควายทำไม่ได้สักทีแยกกันไม่ได้สักทีอย่างเงี้ยค่ะก็พอสำเภากับถอถุงแบบเนี้ยค่ะอันเนี้ยเป็นปัญหาของการรับรู้ทางสายตาด้านการรับรู้มิติสัมพันธ์ที่เขามองแล้วเขาทำไม่ได้ปัญหาเนี้ยค่ะถ้าสมมติว่าเราจะดูประเมินได้อย่างให้ตรงจุดเลยว่าปัญหาตรงเนี้ยเกิดขึ้นเขารู้ว่าเขาเรียกว่ากล้ามเนื้อมือเขาโอเคเขียนได้เขียนเป็นให้ดูตัวถอถุงรู้นะอ่านตรงนี้ออกนะว่าถอถุงแต่พอมาเขียนไม่เขียนกลับออกมาเป็นพอสำเภาซึ่งเขาไม่รู้ตัวว่าเขาเขียนพอสำเภาออกไปเขาคิดว่าเขาเขียนถอถุงแบบนี้ค่ะอันนี้คือปัญหาการรู้ทางมิติสัมพันธ์ที่ยังไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ของเด็กเนาะตัวอย่างปัญหาอันนี้เป็นปัญหาของการเขียนโยไปโยมาแล้วก็การเขียนไม่สลับคำเขียนไม่เรียงลำดับหรือว่าเขียนเนี้ยค่ะพยัญชนะตัวเนี้ยไม่เอกเขียนไม่ได้เว้นไม่ได้อะทำยังไงดีหรือว่าไม่รู้ว่าต้องห่างกันแบบไหนเขียนให้มันพอดีเส้นบรรทัดทำยังไงเนาะวิธีการแก้ปัญหาหรือว่าการช่วยเหลือเขาก็คือเนี่ยค่ะเกมร่างเส้นต่อจุดเนาะที่เห็นที่ทำได้บ่อยๆหรือว่ามิติสัมพันธ์การหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนของเล่นกิจกรรมหาภาพที่เหมือนกันในลักษณะที่เหมือนกันเปรียบทำแบบไหนหรือว่าง่ายๆเลยต่อบล็อกตามแบบไม่ว่าจะเป็น2มิติหรือ3มิติต่อให้ดูก่อนแล้วต่อให้เหมือนหรือว่าดูภาพแล้วต่ออันนี้ก็ช่วยเขาได้ในเรื่องของปัญหาตรงนี้ได้เนาะที่เราทำบ่อยๆเลยแล้วก็เห็นภาพได้อย่างชัดเจนนะคะอันนี้คือที่เราให้ตัวโจทย์อันนี้คือที่เด็กๆทำที่มีปัญหาเนาะเขาก็จะทำไม่ได้เนี่ยรู้ว่าขึ้นมาขึ้นลงยังไงบางอันสลับสีกันอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะแต่เนี้ยเป็นมีแค่เป็นบางส่วนในบางจุดแต่ว่าถ้าในเด็กที่ยังไม่ได้รับการกระตุ้นหรือว่ามีปัญหาทางด้านนี้อย่างรุนแรงเขาก็จะเนี่ยขึ้นข้างบนน่ะไม่รู้ว่าต้องขึ้นข้างบนรู้แค่ว่ามันอยู่แถวเดียวกันหมดเลยเขาก็จะมองเห็นแค่ภาพมันอยู่แถวเดียวกันแต่ความจริงแล้วมันขึ้นมีมิติขึ้นมาแบบเนี้ยค่ะนะโอเคนะคะอันนี้คือปัญหาการรับรู้ทางสายตาซึ่งมันต้องใช้การประเมินอย่างละเอียดนิดนึงเนาะในการที่จะรู้ว่าเขามีความบกพร่องหรือว่าผิดปกติในการรับรู้ในส่วนไหนแต่ว่าถ้าเราจะประเมินง่ายๆของเขาเลยก็คือทำไมเขาเขียนไม่เหมือนคนอื่นทำไมเขาเขียนไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะเขียนโจยั่วไปเยอะมาหรือว่าเขียนกับหัวกับหางอันนี้สามารถที่จะเข้ามาขอรับการประเมินได้เนาะแล้วก็อย่างที่บอกว่าการรับรู้ทางสายตาเนี่ยมันจะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของ IQ หรือว่าความเข้าใจของเด็กด้วยถ้าเด็กที่มี IQ ต่ำหรือว่า IQ ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ IQ น้อยอย่างเงี้ยค่ะการรับรู้ทางสายตาเขาก็จะน้อยตามไปด้วยเนาะปัญหาด้านการบกพร่องทางการเรียนรู้ของเด็กเนาะหรือว่าเด็ก LD อย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นปัญหาที่ว่าเด็กเนี่ยไม่สามารถที่จะเรียนรู้หรือว่าไม่สามารถที่จะเรียนรู้ด้านวิชาการได้อย่างสมวัยของเขาเนาะเรียนไม่ทันเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนอาจจะไปถึงระดับนี้แต่ความสามารถในด้านทักษะของด้านวิชาการของเขาต่ำกว่าระดับชั้นของเขาที่เขาอยู่เนี่ย2ชั้นปีตรงเนี้ยค่ะคือเรียกว่าบกพร่องทางการเรียนรู้ค่ะ LD ก็คือปัญหาของการเรียนรู้ช้าเนาะบกพร่องทางการเรียนรู้ง่ายๆเลยทำไมเด็กสมาธิสั้นถึงเป็น LD ก็เพราะว่าไม่มีสมาธิจดจ่อกับกิจกรรมไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจสนใจฟังคุณครูพอคุณครูสอนก็ไม่ได้ฟังไม่ได้เรียนรู้ในตอนนั้นไทยไม่ได้
ปัญหาเก็บสะสมมาเรื่อยๆทำให้พอถึงในจุดที่เขาจะต้องทำหรือเขาต้องสะกดคำหรือเขาจะต้องคิดคำนวณหรือเขาจะต้องเขียนอย่างเงี้ยค่ะเขาทำไม่ได้เพราะว่าเนี่ยปัญหาสมาธิสั้นของเขาที่มันไปจำกัดหรือว่า

0: มีผลกระทบของเขากับเขาเลยทำให้เขาเป็น LD ได้อย่างที่บอกก็คือง่ายๆคือเป็นสมาธิสั้นไม่มีสมาธิเรียนไม่ทันเป็น LD แบบนี้ง่ายๆเลยความสัมพันธ์ของเขาของเราง่ายๆซึ่งเรื่อง LD เนี่ยมันก็เป็นเรื่องใหญ่พอสมควรที่จะต้องเรียนรู้กันไปว่าถ้าเด็กมีปัญหา LD ต้องทำยังไงต่อไปอีกแต่ว่าเราสามารถแก้ปัญหาพื้นฐานง่ายก็คือให้เขามีสมาธิจดจ่อกิจกรรมให้ได้มากที่สุดหรือว่าจดจ่อกับการเรียนให้ได้มากที่สุดเขาก็จะปัญหา LD ก็จะไม่พบกับเขาได้เนาะเราก็จะได้ช่วยตัดปัญหาเขาไปในอีกด้านนึงนะคะเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้นะคะกิจกรรมบำบัดเนี่ยเราจะช่วยได้ในเรื่องของการกระตุ้นด้านการรับรู้ทางสายตาและกระตุ้นสมาธิหรือการควบคุมตัวเองในการตั้งใจเรียนหรือจดจ่อกับการเรียนในห้องเรียนให้ได้มากที่สุดถ้าผู้ปกครองที่มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับผลการเรียนของเด็กใช่ไหมคะที่เป็นเด็กสมาธิสั้นของเราเนาะก็อยากจะบอกว่าเด็กสมาธิสั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าเขาไม่ได้เป็นเด็กที่ไม่รู้เรื่องหรือว่าเป็นเด็กที่ไม่เข้าใจความเข้าใจไม่มีแต่เขาเป็นเด็กที่ไม่สามารถจะควบคุมตัวเองได้เนี่ยค่ะอยากให้ผู้ปกครองเข้าใจเขาว่าทำไมเขาถึงพูดไม่ฟังทำไมสอนอะไรไปก็ไม่เข้าใจสักทีอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าสอนอะไรไปก็ไม่สดจ่อหรือไม่สนใจอย่างเงี้ยค่ะตรงเนี้ยถ้าเราผู้ปกครองเข้าใจเขาแล้วสามารถที่จะช่วยเหลือเขาพยายามแก้ปัญหาไปร่วมกันกับเขาให้ความเข้าใจให้การซัพพอร์ตเขาหรือว่าส่งเสริมเขาอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะสามารถมาใช้ชีวิตในปกติได้หรือว่ามีผลการเรียนที่อยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้ได้ค่ะ
1: เหตุผลที่คุณแม่ตัดสินใจเข้ามา อบรมในครั้งนี้นะคะเนื่องจากว่าลูกสาวของคุณแม่ค่ะป่วยเป็นโรคสมาธิสั้นแล้วก็การอบรมครั้งนี้คิดว่าจะเป็นประโยชน์เพราะว่า เป็นการอบรมโดยนักกิจกรรมบำบัดโดยตรงนะคะจึงคิดว่าน่าจะนำไปใช้ประโยชน์กับลูกของลูกสาวของดิฉันได้มากขึ้น
2: เทคนิคที่ได้รับในการเข้าอบรมครั้งนี้ก็คือเราได้รู้สิ่งที่ควรทำหรือไม่ทำกับเด็กและอะไรที่ได้รับที่เราจะต้องให้โอกาสการให้กำลังใจกับเด็กหรือการที่ต้องหลีกเลี่ยงในการเข้าไปตีเขาหรืออะไรเงี้ยค่ะเราจะได้ในแนวนั้นมากกว่าแล้วก็ได้มีโอกาสที่จะรู้ว่าผู้ปกครองคนอื่นมีปัญหาที่เหมือนเราหรือเปล่าหรือว่าเด็กของเราเนี่ยเหมือนกับลูกของคนอื่นหรือไม
3: ่สำหรับผู้ปกครองนะครับหรือว่าคุณครูที่สงสัยว่าบุตรหลานของท่านนะครับมีภาวะหรือปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นสมาธิสั้นหรือเปล่านะครับก็สามารถพาน้องนะครับมาประเมินกับนักกิจกรรมบำบัดนะครับทางคลินิกกิจกรรมบำบัดศูนย์กายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลได้นะครับทางทีมกิจกรรมบำบัดของเรานะครับก็จะมีกิจกรรมนะครับในการจัดเพื่อประเมินนะครับแล้วก็จะบอกวิเคราะห์เป็นปัญหานะครับว่าน้องมีปัญหาอะไรนะครับหรือว่าน้องควรจะต้องส่งเสริมศักยภาพทางด้านไหนนะครับทางเรายินดีนะครับจะให้คำปรึกษาหรือว่าตรวจประเมินนะครับสำหรับน้องๆ นะครับที่คุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณครูสงสัยว่ามีภาวะสมาธิสั้นครับ
4: สำหรับการอบรมความรู้สู่ประชาชนเรื่องเมื่อหนูเป็นสมาธิสั้นจะออกอากาศทั้งหมด2ตอนท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่คลินิกกิจกรรมบำบัดศูนย์กายภาพบำบัดคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์024337098ต่อ1หรือทางเว็บไซต์ www.pt.mahidol.ac.th

ไม่มีอะไรที่โจรในโลกไซเบอร์ทำไม่ได้จิตวิทยาก็สูงมากที่จะหลอกคนให้เชื่อมูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า 3,000 ล้านตั้งสติได้ท่านจะไม่ถูกหลอกในโลกปัจจุบันเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าทุกคนเนี่ยมีคอมพิวเตอร์ส่วนตัวในปี2020เนี่ยครับคนไทยเนี่ยใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยประมาณ48ล้านคน 69% ของประชากรทั้งประเทศเป็นอันดับ9ของโลกทุกคนใช้มือถือเป็นโลกส่วนตัวเรียนออนไลน์เข้าเว็บดูนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายใช้วันละประมาณ8

9ชั่วโมงชีวิตเราอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าอันตรายมีคุณอนันต์แต่มีโทษมหันต์อาชญากรรมที่เป็นอาชญากรรมไซเบอร์เป็นอาชญากรรมที่หลอกลวงทั้งสิ้นอาชญากรรมไซเบอร์เนี่ยเกิดได้ทุกวินาทีผมให้โจรไว้6โจรมัลแวร์พวกนี้ก็คือการปล่อยไวรัสก็ไปเรียกค่าไถ่โจรพิชชิ่งการตกเบ็ดตกให้เชื่อปล่อยลิงก์เข้าไปคุณเข้าไปเสร็จคุณกลายเป็นเหยื่อเลยคุณคือเหยื่อจึงเรียกว่าพิชชิ่งโจรที่3ก็คือโจรปล้นใจหรือโจรโรแมนซ์แกมหลอกให้รักหลอกให้หลงอย่างนั้นเสร็จก็ให้โอนเงินพอโอนเงินเสร็จก็ปิดหนีเลยจิตวิทยาก็สูงมากที่จะหลอกคนให้เชื่อสิ่งต้องบอกว่าต้องมีสตินะครับไม่มีอะไรที่โจรในโลกไซเบอร์ทำไม่ได้ที่บอกว่าอยากโรแมนซ์แกมก็ก้าวไปสู่ไฮบริดแกมคือไม่หลอกรักอย่างเดียวละหลอกให้ลงทุนด้วยเข้าไปอยากเล่นแชร์ขึ้นแล้วเยอะแยะไปหมดเมื่อคุณมีความโลภความโลภจะครอบงำเอ๊ะได้ลงอีกถึงจุดหนึ่งเขาปิดคุณเลยคุณก็จะกลายเป็นเหยื่อถ้าการลงทุนใหญ่ๆคุณต้องเช็คก่อนต่อแต่เราไม่มองตรงนั้นเรามองแต่ผลกำไรร้อยหนึ่งได้ 3% ต่อวันมันมีเหรอในโลกนี้ถ้ามีอย่างนี้ธนาคารในประเทศไทยเนี่ยเจ๊งหมดแล้วโจรที่4ก็เป็นโจรหลอกยืมเงินอันนี้เยอะเลยแฮก Facebook เสร็จไปยืมเงินไม่ใช่บัญชีเขาไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนโทรก่อนเลยคุณจะรู้เลยว่าคุณกำลังถูกหลอกแล้วก็โจรร้อนค้าปลอมอันนี้คือโจรออนไลน์หลอกให้ซื้อของเอาของไม่มีคุณภาพหรือบางทีหักดิบเลยไม่ส่งโกงปิดเพจยิ่ง IG เนี่ยมันปิดง่ายบล็อกก็เข้าไม่ได้ละคดีพิยดาโฟนบายมิ้นดังมากตอนนี้หลอกเด็กจนกระทั่งเด็กตอมใจเป็นโรคซึมเศร้าจนกระทั่งเส้นเลือดในสมองแตกที่เชียงใหม่เสียชีวิตแล้วก็โจรแบ็คเมย์ทางเพศหลอกให้เด็กอายุ8ขวบเด็ก8ขวบก็เล่นคอมพิวเตอร์แล้วอ่ะเอาไปขายในดาร์กเว็บจับไปเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นผู้ปกครองต้องคอยดูเพราะเด็กมันอยู่กับคอมพิวเตอร์เนี่ยตลอดเวลาค่ามูลค่าความเสียหายไม่ว่าจะเป็นโลกออนไลน์เกี่ยวกับการพนันหลอกลงทุนผมว่าไม่ต่ำกว่า 3,000 ล้านเพราะฉะนั้นนายกรัฐมนตรีสั่งเลยนะครับว่าต้องจับไอ้พวกนี้ให้หมดไอ้คนที่หลอกคนเนี่ยหลอกประชาชนโดยเฉพาะหลอกเด็กและทำให้เด็กเดือดร้อนท่านเป็นคนคิดตั้งกองบัญชาการนี้ร่วมกับพระท่านรองนายกรัฐมนตรีคือท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเราเริ่มทำงาน22ธันวา2563คือกำลังพลเรามี928คนจากกำลังพลเต็ม 2,000 นะที่1ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราจับกุมได้หมด 3,098 รายผู้ต้องหา 3,682 คนถ้าคุณไม่หลงคุณไม่เชื่อตั้งสติให้ดีคิดก่อนเมื่อประชาชนมีสติสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองนี่แหละครับคือเกาะคุ้มกันที่ดีที่สุดดีกว่าเอาตำรวจไปไล่จับตั้งสติได้ท่านจะไม่ถูกหลอกคดีที่เกิดขึ้นจะต้องมีมูลค่าความเสียหาย30ล้าน50คนขึ้นไปเราจะดำเนินคดีให้มีคนเสียหาย10คนมูลค่าเสียหาย10ล้านคดีรูปแบบที่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษสมมติว่ามันเป็นกระบวนการใหญ่เลยหรือเป็นอาชญากรรมข้ามชาติเราก็ต้องทำส่วนใหญ่คนจะถูกหลอกไม่เยอะนะครับคนลากยากอ่ะ 2,000 เราก็มีกองบังคับการส่วนหน้าเดี๋ยวเราทำหนังสือแจ้งไปที่โรงพักให้เขารับแจ้งเอ้าแล้วเขาจะรู้ได้ไงด้านเทคนิคอยู่ไหน IG อะไร URL อะไร IP address อยู่ตรงไหนเช็คแล้วตอนนี้ผู้ต้องหาเนี่ยเดี๋ยวเราทำให้หมดกองบัญชาการไซเบอร์หรือกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนกิจกรรมทางนี้จะเป็นกองบัญชาการที่สนับสนุนข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์หน่วยใดกองบัญชาการใดละเลยเพิกเฉยตามคำสั่งของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องถูกลงโทษนะครับเพราะว่าเราหนึ่งเราเป็นตำรวจเราต้องมีสัมมาสำนึกสองประชาชนเดือดร้อนเราต้องช่วยแก้ไขการช่วยเหลือประชาชนจะทำให้ประชาชนรู้สึกอบอุ่นขึ้นและเรามั่นใจว่าสิ่งที่เราทำจะเป็นคุณูปการให้กับคน

0: อนที่1เพิ่มพลังสร้างรายได้ในยุค AI โลกของการทำงานยุคใหม่เปลี่ยนแปลงรายได้จากงานประจำอย่างเดียวจะอยู่รอดในยุคดิจิตอลทุกวันนี้ได้จริงเหรอเนี่ยโดยเฉพาะเมื่อมีทั้ง AI และโรบอทเข้ามาทำงานแทนมนุษย์จริงๆแล้วด้วยแบบนี้ล่ะถ้าฝันอยากมีไลฟ์สไตล์แฮปปี้แฮปปี้ฝันนั้นก็อาจจะหายวับไปกับตาสายมูก็ช่วยไม่ได
1: ้แล้วเราจะทำยังไงกันล่ะทีนี้จะหารายได้จากที่ไหนล่ะ
0: ไม่ยากหรอกแค่เปลี่ยนวิธีคิดเลิกพึ่งพารายได้จากช่องทางเดียวเพราะมีวิธีหารายได้ตั้ง3ช่องทางแล้วแต่ความถนัดและเวลาที่มีของแต่ละคนเริ่มกันที่รายได้จากงานประจำทำให้มีเงินเข้ามาอย่างสม่ำเสมอถ้าเป็นพนักงานบริษัทรับราชการรายได้ที่ได้ก็คือเงินเดือนค่าจ้างโบนัสค่าคอมมิชชั่นหรืองานฟรีแลนซ์รายได้จะมาเป็นก้อนเมื่อจบงานขึ้นอยู่กับความสามารถและความขยันรับงานอย่าให้ขาดถ้าอยากให้ชัวร์มีเงินเป็นกอบเป็นกำมากขึ้นก็หารายได้เสริมเลยจ้าถามตัวเองว่าชอบทำอะไรมันจะต้องมีบ้างแหละที่ชอบลองมองดูว่าจะทำยังไงให้สิ่งที่ชอบสร้างรายได้เพิ่มขึ้นถ้ามีฝีมือเพาะพันธุ์ต้นไม้ทำเสื้อแฮนด์เมดทำขนมก็เอาไปขายได้ทั้งทางออนไลน์หรือขายตามตลาดนัดถ้าชอบวาดภาพอาร์ตก็อาจรับจ้างวาดรูปถ้าชอบเล่นเกมก็เปิดช่องสตรีมเกมไปเลยดีไม่ดีอาจมีผู้ติดตามเป็นล้านถ้าให้ปังขึ้นได้อีกก็ต้องแบ่งเงินรายได้มาลงทุนเช่นลงทุนในหุ้นกองทุนรวมสลากออมทรัพย์หรือถ้าชอบอสังหาริมทรัพย์ก็ซื้อบ้านซื้อคอนโดมาปล่อยให้เช่าก็จะมีรายได้เพิ่มจากการลงทุนเช่นเงินปันผลรายได้ค่าเช่าหรือมูลค่าทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นเห็นไหมล่ะแค่เปลี่ยนวิธีคิดไม่พึ่งพารายได้จากช่องทางเดียวมีวิธีหารายได้ตั้ง3ช่องทางรายได้จากงานประจำรายได้เสริมรายได้จากการลงทุนถึงจะมี AI ล้ำหลังคนรุ่นใหม่ก็รอดได้สบายตามไลฟ์สไตล์ของตัวเอง
2: นักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
3: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
4: ก่อนกลับบ้านจะต้องทำอะไรทีมก่อนห้อง
5: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
4: ทีมหมดยาฆ่าเชื้อ
5: ฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะ
4: ทีมเช็ดโต๊ะ
5: เช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะ
4: ช่วยยกเก้าอี้ทีมขนน้ำจบน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
6: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้สตังและทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลห้วยสัตย์ใหญ่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้เวลาพาคุณผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของชมพู่น้ำดอกไม้จะเป็นอย่างไรไปลุยกันครับ
1: ก่อนจะออกตะลุยฟ้าฝนก็ไม่มัวคุยเทลงมาอย่างหนักถ่ายทักทำให้บรรยากาศเย็นสดชื่นสบายเลยล่ะครับวันนี้สตังนัดหมายไว้กับป้าวันเพ็ญและน้องเลนมาเรียนรู้เรื่องราวของชมพู่น้ำดอกไม้ป้าวันเพ็ญนั้นดั้งเดิมเป็นคนจังหวัดปราจีนบุรีก่อนหน้านี้เคยทำธุรกิจโรงพิมพ์แต่ในปัจจุบันได้โอนถ่ายให้ลูกๆดูแลแทนคุณป้านั้นเป็นคนชอบทำเกษตรเป็นทุนเดิมอยู่แล้วและชอบปลูกพันไม้แปลกๆหายากได้รับกิ่งพันธุ์ชมพู่น้ำดอกไม้จากเพื่อนมา3ต้นปลูกไป3ปีไม่ติดดอกออกผลคิดจะโค่นต้นทิ้งแต่ตัดสินใจลองรีดกิ่งออกก่อนจากนั้นต้นชมพู่น้ำดอกไม้ก็กลายมาออกดอกและติดผลเมื่อคุณป้าได้ลองทดสอบรสชาติก็ติดใจเพราะมีความหวานและกรอบอร่อยจนในปัจจุบันขยายแปลงปลูกในพื้นที่มีประมาณ700กว่าต้นแล้วล่ะครับและคุณป้าก็ไม่ยอมให้ต้นจึงตัดแต่งกิ่งเพื่อให้ออกพุ่มด้านข้างง่ายต่อการห่อและเก็บผลผลิตนั่นเอง

0: อินทรีย์แบบออร์แกนิกโดยไม่ใช้สารเคมีจึงต้องทำการห่อผลชมพู่ตั้งแต่ระยะนี้ทุกลูกผ่านไป2สัปดาห์ก็สามารถเก็บผลผลิตได้แล้วล่ะครับชมพู่น้ำดอกไม้ถือว่าเป็นผลไม้ไทยโบราณซึ่งปัจจุบันเริ่มหารับประทานได้ยากผลจะมีลักษณะกลมแป้นเนื้อนุ่มฉ่ำน้ำมีความกรอบและมีกลิ่นหอมคล้ายกลิ่นดอกกุหลาบรสชาติหวาน
1: มันจะก็หอมก็หวานขึ้นนะฉ่ำเลยยิ่งเมื่อตอนเช้าฝนลงมาด้วย
2: โอ้โห
1: ยิ่งได้ความฉ่ำเลย
2: เนี่ยลูกเป็น
1: ยังไงอร่อยเลยลูกเต็มจนต้นโง้มเลย
2: ต้นขำ
1: ป
3: ีนี้ดกมาก
0: มีการเรียกชื่ออื่นๆของชมพู่น้ำดอกไม้เช่นฝรั่งน้ำชมพู่น้ำมะชมพู่มะน้ำหอมมะห้าคอกลอกมะชามุดยามูปนาวาชมพู่น้ำดอกไม้มีชื่อเรียกภาษาอังกฤษว่า Rose Apple มีถิ่นกำเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผลจะมีลักษณะแตกต่างจากชมพู่ทั่วไปซึ่งจะมีผลกลมคล้ายกับแอปเปิ้ลมีกลิ่นหอมคล้ายดอกกุหลาบหรือดอกนมแมวมีรสหวานและมีน้ำเยอะปัจจุบันนั้นจัดเป็นพันไม้หายากชนิดหนึ่งจึงทำให้ชมพู่น้ำดอกไม้มีราคาที่ค่อนข้างสูงซึ่งราคาผลลูกโตสุดที่เรียกว่าจัมโบ้อยู่ที่กิโลกรัมละ250บาทชมพู่น้ำดอกไม้มี2สายพันธุ์หลักๆได้แก่สายพันธุ์ที่เกิดในประเทศไทยจะมีผลสีเขียวอ่อนและสายพันธุ์ที่มาจากประเทศมาเลเซียผลจะมีสีแดงลักษณะทั่วไปของชมพู่น้ำดอกไม้เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางมีความสูงประมาณ10เมตรเปลือกต้นค่อนข้างเรียบเป็นสีน้ำตาลขยายพันธุ์ได้ด้วยการเพาะเมล็ดและวิธีการตอนกิ่งดอกนั้นจะออกเป็นช่อกระจะออกที่ปลายกิ่งมีดอกย่อยประมาณ 3-8 ดอกดอกมีเกสรเพศผู้จำนวนมากและสามารถรับประทานได้ด้วยนะครับในส่วนสรรพคุณของชมพู่น้ำดอกไม้นั้นก็มีมากในส่วนของผลใช้ปรุงเป็นยาหอมช่วยชูกำลังบำรุงหัวใจแค่ลมปลายไข้ส่วนของใบช่วยลดไข้แก้ตาอักเสบใช้ล้างแผลสดเปลือกต้นแก้เบาหวานแก้ท้องเสียแก้ท้องร่วงส่วนของเมล็ดแก้โรคบิดใบนั้นมีสารประกอบฟาโวนอยด์ไกลโกไซด์สารสกัดจากใบมีฤทธิ์ต้านการอักเสบและต้านการเกิดแผลในกระเพาะอาหารสารประกอบแทนนินในใบมีฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งปิดท้ายวันนี้คุณป้าพาสตางค์ไปชิมรสชาติของผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากชมพู่น้ำดอกไม้ทั้งท็อฟฟี่ที่ผ่านการกวนประมาณ8ชั่วโมงและนี่คือเค้กผู้น้ำดอกไม้ส่วนนี่คือไอศกรีมที่ใช้เนื้อมาปั่นและที่อร่อยสุดยอดนั้นคือน้ำไซเดอร์ที่ผ่านการหมักชมพู่น้ำดอกไม้มา1ปีรสชาติดีหวานหอมอร่อยเลยล่ะครับ
4: โอ้ยหิวโหยโหยโหยหิว
5: มาถึงเมนูแรกในวันนี้นะครับสตางค์ได้รับเกียรติจากน้าเจี๊ยบป้าวันเพ็ญแล้วก็ป้านวลชวนกันมาเตรียมที่จะปรุงแกงเหลืองปลากระบอกใส่ชมพู่น้ำดอกไม้มาลุ้นกันนะครับว่าหน้าตาและรสชาติจะเป็นอย่างไรพร้อมไหมครับ
6: พร้อมค่ะ
5: แม่ครัวต้องยิ้มด้วยนะยิ้มผ่านแมสได้เลย

0: เริ่มต้นเตรียมจัดการแช่พริกแห้งคุณป้าจัดแจงปอกหอมแดงและกระเทียมเมนูนี้นะครับเราสามารถใช้ชมพู่น้ำดอกไม้2ระยะในการแกงก็คือเราจะใช้ลูกในระยะห่ามซึ่งมันจะมีความแน่นกรอบมากกว่าลูกในระยะสุกนะครับแต่ว่าเราแกงใกล้จะเสร็จเนี่ยเราจะเพิ่มความหอมด้วยลูกในระยะสุกลงไปด้วยอันนี้ก็กินกับน้ำพริกได
1: ้ได้ค่ะ
0: นะครับน้ำพริกกะปิหรือว่ากินกับแกงไตปลากินเป็นผักเคียงได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาทำการผ่ากัน
2: ล้างทำความสะอาดก่อนจะผ่าแบ่งเตรียมไว้น้องเลนเข้ามาช่วยอีกแรงนาเจี๊ยบซอยหั่นไว้คือขมิ้น
0: นี่ไงก็คือสีของขมิ้นติดมือแล้วถ้าแกงเหลืองเนี่ยขาดขมิ้นไม่ได้
1: เพราะมันจะไม่เหลือง
0: นะฮะถ้าเกิดว่าแกงเหลืองถ้าเราไม่ใส่ขมิ้นมันจะกลายเป็นแกงส้มเหรอ
1: ใช่แกงส้มธรรมดาจ้ะ
0: แกงส้มธรรมด
1: า
0: เป็นแกงส้มภาคกลางแต่ถ้าเป็นแกงเหลืองทางภาคใต้เนี่ยก็ต้องใส่ขมิ้นแล้วก็ชัดเจนเลยครับว่าติดมือนะเนี่ย
1: ติดจ้ะติด
0: ติดเน
1: า
0: ะ
1: ติดเลยล่ะล้างก็ยังเหลือง
0: ล้างก็ยังเหลือง
2: เด็ดเตรียมไว้คือพริกขี้หนูก่อนจะฉีกรูดใบมะกรูดได้เวลาโขลกพริกแกงจัดแจงนำพริกแห้งเม็ดใหญ่ลงใส่ตามไปคือเกลือก่อนจะเติมใส่คือพริกแห้งเม็ดเล็กขั้นเตรียมไว้คือมะขามเปียกน้องเลนช่วยผ่าแบ่งแล้วหั่นชิ้นเตรียมไว้คือชมพู่น้ำดอกไม้ในระยะสุกโดยเราจะหั่นแช่น็อกน้ำเย็นไว้เพื่อจะทำให้สีผิวชมพู่ไม่คล้ำดำนะครับเมื่อพริกเริ่มแหลกแทรกตามคือขมิ้นตามไปคือกระเทียมต่อจากนั้นจึงใส่พริกขี้หนูเติมตามลงใส่คือหอมแดงด้านป้านวลชวนปลากระบอกไปจัดการทำเมื่อพลิกแหลกแทรกตามคือกะปิคุณป้าวันเพ็ญและน้องเลนช่วยกันหั่นยอดมะพร้าวเมื่อขอดเกล็ดเรียบร้อยจึงล้างน้ำหนึ่งรอบส่งมอบน้ำมะนาวบีบใส่เคล็ดลับนี้จะช่วยลดดับกลิ่นคาวปลาได้เวลาฉีกเหงือกออก
0: วันนี้เราได้ปลากระบอกสดๆมาเลยนะครับสดมากไหมฮะ
3: สดมากเลยค่ะนี่นะ
0: เหงือกแดงเลย
3: อันนี้จริงๆเลยสดจริง
0: ๆแกงส้มก็ได้ต้มส้มก็ได้น
3: ะ
0: ปลากระบอกนี่อร่อยเลยต้มส้มใส่มะขาม
3: แต่ใส่ขิง
0: ใส่ขิงเนาะสดน้ำแต่วันนี้เราจะเอาปลากระบอกมาแกงเหลืองครับผม
2: จากนั้นจึงผ่าท้องควักไส้ก่อนจะคลุกเคล้าด้วยเกลือล้างให้สะอาดแล้วลงขมบ้างริ้วปิดท้ายจึงหั่นไว้ได้เป็นชิ้นบ้องส่วนสตังช่วยก่อเตาจุดไฟนำกระทะขึ้นตั้งเติมน้ำเปล่าลงใส่ปล่อยให้เดือดสักพักแล้วถ่ายทักตักพริกแกงลงใส่ตามไปคือน้ำล้างครกปล่อยให้เดือดสักครู่ก่อนจะเทน้ำเปล่าลงไปเพิ่มเติมน้ำแกงจัดการหันหน้าเตาไปรับลมแล้วปรุงรสลงผสมด้วยเกลือแกงเมื่อน้ำแกงเดือดอีกรอบจึงส่งมอบชิ้นปลากระบอกลงใส่ปิดฝาครอบไว้ให้ปลาสุกสักพักแล้วจึงนำยอดมะพร้าวอ่อนลงไปนอนในน้ำแกงปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บตามไปคือน้ำมะขามเปียกและน้ำปลาตามมาคือน้ำมะนาว แล้วถึงคราวนำชมพู่น้ำดอกไม้ในระยะห่ามลงใส่ตามไปคือระยะผลสุกปิดท้ายโรยใส่ได้คือใบมะกรูดกลิ่นมันช่างหอมไม่อยากจะพูดน่ากินจังเลยครับ

ราดแกงเหลืองได้เรื่องเผ็ดร้อนจัดจ้านเปรี้ยวแซ่บครบรสได้ความมันจากปลากระบอกสดๆเนื้อแน่นนุ่มหวานประสานน้ำแกงอร่อยแรงกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์คือชมพู่น้ำดอกไม้เข้ากันได้กับแกงเหลืองได้เรื่องเนื้อฉ่ำชุ่มนุ่มหวานสตางค์รับประทานจนเกลี้ยงจานเลยล่ะค่ะ

0: เริ่มต้นลุงชาญช่วยปอกมะพร้าวแกะเตรียมไว้คือกระเทียมล้างทำความสะอาดหอยแมลงผู้แล้วจัดการล้างปูม้านำพาเกลือลงไปคลุกก่อนจะขัดผูให้สะอาดเอี่ยมเตรียมเฉาะมะพร้าวจากนั้นจึงจัดการสาวขูด
1: วิธีการในการลวกหอยนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องไปต้มในน้ำนะครับเราแค่เอาล้างให้สะอาดแล้วก็มาใส่ในกระทะแล้วก็ใช้ฝาอบไว้ครับเดี๋ยวแค่นี้หอยแมลงผู้ก็สุกแล้ว
0: อบเพียงไม่นานก็ได้การหอยก็สุก

0: ไอจึงเด็ดขั่วพริกรุกต่อเตรียมคั้นมะนาวก่อนจะผ่าผลมะกรูดเตรียมคั้นน้ำสตางค์ได้ความช่วยโขลกพริกไทยดำและกระเทียมพี่ปุ่นเตรียมจัดการย่างกุ้งป้านวลชวนปลาหมึกมาจัดการทำจากนั้นจึงนำปูม้าลงไปอบในกระทะให้สุกสักพักถ่ายทักลูกกระหยำปลาหมึกด้วยเกลือด้านน้องเลนช่วยผ่าแบ่งชมพู่น้ำดอกไม้เตรียมรอสารต่อล้างปลาหมึกด้วยน้ำปูนใส
1: นี่คือเคล็ดลับในการล้างปลาหมึกให้มีความกรอบเราจะล้างด้วยน้ำปูนใสนะครับ
0: ปูม้าที่เราอบไว้ก็เริ่มสุกส้มแล้วล่ะครับ
1: ถ้าเกิดว่าเราเอาปูมาอบในกระทะแบบนี้ก่อนที่เราจะเอาไปย่างมันจะทำให้สุกง่ายนะครับ
0: แล้วจัดการหมักปลาหมึกด้วยกระเทียมพริกไทยตามลงไปคือซีอิ๊วดำคลุกเคล้าให้เข้าเนื้อได้เวลานำปูมาย่างก่อนจะคั้นบีบมะขามเปียกลุงชาญเตรียมขั้วมะพร้าวแล้วถึงคราวซอยใบมะกรูดเสียบไม้ไว้คือปลาหมึกเมนูนี้เราจะนำยอดอ่อนชมพู่น้ำดอกไม้มาซอยหั่นเพื่อใส่ยำด้วยนะครับและอีกอย่างนั่นก็คือดอกของชมพู่น้ำดอกไม้ก็สามารถรับประทานได้เช่นเดียวกันตั้งกระทะเทน้ำมันก่อนจะนำเม็ดมะม่วงลงไปทอดตอนนี้มะพร้าวที่คั่วไว้ก็ใช้ได้ตามต่อได้ลุงชาญนำมาโขลกตำด้านพี่ปุ่นช่วยย่างหอยแมลงภู่เม็ดมะม่วงก็สุกเหลืองใช้ได้แล้วล่ะครับตามไปจัดการทอดที่แห้ง

คล็ดลับในการย่างปลาหมึกนะครับเราจะต้องย่างด้วยไฟอ่อนๆ นะครับและไม่ควรจะย่างปลาหมึกนานเพราะมิฉะนั้นแล้วปลาหมึกจะแข็งแล้วทำให้เหนียวเคี้ยวยากครับแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วฮะ

การแกะเปลือกกุ้งเตรียมไว้รอสารต่อจึงผ่าแบ่งชิ้นปูม้า

นำพาหอยแมลงผู้มาแกะเปลือกออกหั่นชิ้นไว้คือปลาหมึกมาถึงขั้นตอนการยำนำน้ำมะนาวลงใส่ตามไปคือน้ำปลาตามมาคือน้ำมะกรูดและน้ำมะขามเปียกปรุงรสชาติเผ็ดเด็ดร้อนด้วยน้ำพริกตาแดงตามไปคือพริกขี้หนูตัดหวานด้วยน้ำตาลปี๊บคลุกเคล้าให้เข้ากันต่อจากนั้นจึงโรยใบมะกรูดได้เวลานำใส่คือปูมาตามมาคือปลาหมึกและกุ้งย่างก่อนจะเติมใส่คือหอยแมลงผู้ตามลงไปอยู่คือชมพู่น้ำดอกไม้ตามต่อได้คือส่วนยอดและส่วนของดอกโรยเพิ่มเติมใส่คือมะพร้าวคั่วเม็ดมะม่วงหิมพานต์สตางค์ช่วยคุณป้าคลุกเคล้าให้เข้ากันปิดท้ายโรยใส่ได้คือพริกทอดและผักชีเพียงแค่นี้หน้าตาช่างน่ากินสุดยอดไปชิมกันเลยครับรสชาติน้ำยำย่างกลายบอกได้คำเดียวว่าสุดแซ่บเปรี้ยวจี๊ดจัดจ้านได้ความหวานประสานเค็มเผ็ดเด็ดที่หอมกลิ่นน้ำมะกรูดปูม้าไม่อยากจะพูดเนื้อแน่นหวานประสานความมันจากมะพร้าวคั่วลงตัวด้วยปลาหมึกเด้งแน่นแถมอร่อยด้วยหอยแมลงผู้และกุ้งย่างสร้างความหวานด้วยเนื้อชมพู่น้ำดอกไม้ที่กรอบช่ำทำให้เมนูนี้สุดแซ่บไปเลยล่ะครับ

มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการภัตตาคารบ้านทุ่งในวันนี้นะครับเนื่องจากเรายังอยู่ในภาวะโควิดรายการจึงยังไม่สามารถที่จะล้อมวงได้นะครับสตางขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามของชมพู่น้ำดอกไม้สัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: นายตุ้งเป็นคนชอบแช่แช่ทุกอย่างที่อยู่บนโลกแช่ผักแช่ผ้ากินแล้วก็แช่แช่เย็นแช่อิ่มแช่นี้เด็ดสุดวรยุทธลำแช่น้ำปลาอิ่มแล้วก็ออกไปแช่กายแล้วย้ายมาแช่สปาตุ้งครับอันนี้แช่ไม่ได้นะครับ
2: ทำไมจะแช่ไม่ได้
1: ไม่ได้
2: ได้
1: ไม่ได้
2: กูบอกว่าได้ไงอ่ะ
1: งั้นมาฟังนะครับตุ้ง
2: แล้วไง
1: คุณภูวดลรีบพาภรรยาไปโรงพยาบาลถ้าคุณยังแช่ขวานานขนาดนี
3: ้มันติดหน้าอยู
4: ่หนูออกมาแล้วค่ะแม
1: ่นั่นไงว่าละแล้วถ้าเจ้าตัวเล็กไปโรงเรียนไม่ทันล่ะใครจะรับผิดชอบแล้วอาหารมื้อพิเศษในวันพิเศษของเจษฎากรต้องจบลงบางทีการขับช้าแล้วคิดสายเพื่อให้ชีวิตได้ไปต่อล่ะก็ควรทำนะครับแล้วคุณยังจะแช่ขวาอยู่อีกหรอขับรถต้องตามกฎจราจรนะครับใจเขาใจเราขับขี่มีวินัยใส่ใจเพื่อนร่วมทางสัญจรดีวิถีไทยด้วยความปรารถนาดีจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม

คำจำกัดความของนักออกแบบคอนเสิร์ตในความคิดผมคือเป็นคนเล่าเรื่องครับเป็นคนที่มีหน้าที่เล่าเรื่องมีหน้าที่สื่อสารมีหน้าที่ให้ความสุขความบันเทิงกับคนมาดูครับผม

ระบบเสียงที่มีคุณภาพแสงสีที่ตระการตาถือเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คอนเสิร์ตมีความน่าสนใจทำให้ผู้ชมมีความสุขและนอกเหนือไปจากการแสดงของนักดนตรีศิลปินและระบบเสียงกับระบบแสงที่ดีแล้วในคอนเสิร์ต

0: นี้ในแต่ละคอนเสิร์ตก็คือวิศวกรคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียหรือที่เรียกกันว่านักออกแบบคอนเสิร์ตนั่นเอง
1: สวัสดีครับต้นเรื่องลิสันติสุขครับผมเป็นนักออกแบบคอนเสิร์ตครับหรือเป็นนักออกแบบที่อยู่ในสายงานวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียครับผมนักออกแบบคอนเสิร์ตเป็นคนที่อยู่กึ่งกลางระหว่างนักดนตรีและผู้ชมครับผมเป็นคนที่มีหน้าที่ถ่ายทอดบทเพลงหรือการแสดงของศิลปินปกติเราฟังเพลงจะใช้หูฟังเนาะพอเป็นคอนเสิร์ตเนี่ยมันคือการเปลี่ยนแปลงการใช้หูเป็นการใช้ตาดูใช้อารมณ์ใช้ร่างกายไปสัมผัสคือเราต้องสร้างออกมาให้เป็นรูปธรรมขึ้นมาเป็นชิ้นเป็นอันเพื่อให้คนดูครับผมหน้าที่ของนักออกแบบคือทำแทบจะทุกอย่างครับที่มันจะเกิดขึ้นในคอนเสิร์ตหนึ่งคือเวลาเราฟังดนตรีครับผมเวลาที่ใช้หูฟังในหัวเราจะมีการจินตนาการภาพครับจินตนาการภาพว่าเพลงนี้รู้สึกอย่างนี้เพลงนี้ระหว่างฟังเหมือนฝนตกเลยเพลงนี้ระหว่างฟังเหมือนมีระเบิดเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าเวลาที่เป็นคอนเสิร์ตจริงๆครับมันจะไม่มีตรงนั้นทำไมคอนเสิร์ตถึงเป็นไฟปกติไม่ได้เป็นบรรยากาศรอบตัวปกติไม่ได้เพราะว่านักออกแบบคอนเสิร์ตต้องส่งเสริมจินตนาการของแต่ละเพลงแต่ละงานนั้นให้ภาพที่เวลาเราฟังเพลงมันเกิดขึ้นนะครับผมเสน่ห์ของการออกแบบคอนเสิร์ตมันคือการที่เวลาเราฟังเพลงอะไรแล้วเรามีจินตนาการยังไงแล้วเราสามารถคิดภาพนั้นขึ้นมาแล้วก็สร้างภาพนั้นขึ้นมาให้เกิดขึ้นในวินาทีที่เขาเล่นคอนเสิร์ตนั้นได้ครับผมตอนเด็กๆเหรอจริงๆไม่ได้ฝันอะไรครับจริงๆเรามีแค่เราชอบเล่นมายากลครับอาจจะมีความเกี่ยวเนื่องกันนิดนึงว่าการทำคอนเสิร์ตมันก็จะเป็นมันจะมีคำว่าเมจิกโมเมนต์อยู่ครับว่าแบบเวลาเราดูว่าอุ๊ยอันนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงอันนี้มันดีจังอะไรเงี้ยเหมือนเราเล่นกลแล้วแบบทำให้คนดูว่าแบบเอ้ยอันนี้มันตึ๊กๆๆแล้วมันเกิดขึ้นเป็นภาพขึ้นมาได้เลยครับสนใจอาชีพออกแบบคอนเสิร์ตจริงๆไม่รู้ตัวครับไม่รู้ตัวว่าสนใจตั้งแต่ตอนไหนคือเริ่มต้นเลยเนี่ยเราทำภาพวิชวลกราฟิกด้านหลังจอเวทีคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยทำมาสักพักหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าศาสตร์คอนเสิร์ตเนี่ยครับมันมีอะไรหลายอย่างมันมีทั้งการเล่าเรื่องมีทั้งแสงมีทั้งเสียงมีทั้งโครงสร้างประกอบด้วยอิเลเมนต์หลายๆอย่างที่จะต้องมีความรู้เยอะๆเรียกได้ว่าจริงๆมันมีศาสตร์ในการทำคอนเสิร์ตที่ประกอบกันเยอะจนเรียนรู้เท่าไหร่ก็ไม่หมดนั่นมันก็พาเราให้ต้องเรียนรู้ไปทีละอย่างไปเรื่อยรู้ตัวอีกทีแล้วก็เออสนุกแล้วก็ทำมาเรื่อยๆครับผมจบออกแบบนิเทศศิลป์มาครับเป็นที่มอกรุงเทพครับผมเป็นสาขาที่สอนทำกราฟิกไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับการทำคอนเสิร์ตซะทีเดียวนี่เพราะว่าในสมัยนั้นยังไม่มีการสอนปัจจุบันก็ยังไม่ค่อยมีครับการสอนที่เกี่ยวกับการทำคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยเพิ่งจะมามีช่วงหลังๆเนี่ยซึ่งการเรียนออกแบบของผมมามันก็เป็นการออกแบบที่แอพพลายมาใช้กับศาสตร์อะไรก็ได้ก็เรียนวางเลเยอร์จัดสิ่งพิมพ์อะไรเงี้ยแล้วก็เอาความรู้ทุกอย่างพวกนั้นมาแอพพลายใช้กับงานออกแบบคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตแรกที่ทำเลยครับคือน่าจะเป็นพาราด็อกซ์เซอร์คัสอะไรเงี้ยครับผมเป็นการทำงานตั้งแต่ช่วงปี3ปี4ทำกับพี่คนหนึ่งชื่อพี่วิทย์พิมพ์กาญจนพงศ์ครับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งในยุคนั้นเขาก็เป็นคนบุกเบิกพวกคอนเสิร์ตพวกนี้แล้วครับผมพอเขาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาเราก็มาช่วยเขาทำงานช่วยทำงานเบื้องหลังคอนเสิร์ตนะครับผมแล้วก็ทำมาเรื่อยๆเลยครับทำมาเรื่อยๆจนทุกวันนี้ก็ยังทำอยู่อย่างเงี้ยครับผมแนวคิดในการทำงานจริงๆมันมีแค่ว่าเราเห็นภาพอะไรเราอยากได้อะไรเราต้องการอะไรในการสื่อสารนั้นแล้วก็เอาความรู้ทุกอย่างที่เรารู้เนี่ยเอามาประกอบร่างให้กลายเป็นสิ่งที่เราคิดเราฝันให้ได้อย่างเงี้ยครับผม

0: Impact Exhibition Hall เมืองทองธานี 6. ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ Plenary Hall 7. ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยหอประชุมใหญ่ 8. หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ 9. เมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์และ 10. โรงละครแห่งชาติ
1: ขั้นตอนในการออกแบบคอนเสิร์ตนะครับก็จริงๆเริ่มต้นเนี่ยมันจะเหมือนเราจะมีโจทย์มาหน่อยนึงเช่นโจทย์แรกเลยคือศิลปินคือใครโจทย์ถัดมาคือศิลปินอยากสื่อสารอะไรหลังจากนั้นพอเราได้โจทย์2 อย่างเนี้ยเราก็มานั่งคิดคอนเซปต์คิดวิธีเล่าเรื่องคิดภาพคิดเวทีคิดแสงคิดอะไรทุกอย่างที่มันจะเกิดขึ้นขั้นตอนแรกคือจินตนาการก่อนว่าอยากให้มันเกิดอะไรขึ้นบนนั้นตอนจินตนาการเนี่ยมันจะไปแบบไปไกลมากเลยครับอย่างเช่นว่าคิดว่าบินออกนอกโลกก็คิดได้แต่ว่าในชีวิตจริงมันจะทำได้ยังไงอะไรเงี้ยอันนั้นคือสเต็ปที่2คือเอาจินตนาการมาทำชีวิตจริงให้ได้อย่างเช่นเวทีนี้ก็อยากได้วงกลมที่เหมือนวัตถุอะไรก็ตามไม่มีจริงบนโลกใบนี้อะไรเงี้ยขั้นตอนที่2ก็คือแล้วเราจะทำมันได้ยังไงอันนี้ไม่ใช้จินตนาการแล้วใช้ความรู้เช่นความรู้ทางด้านโครงสร้างความรู้ทางด้านการออกแบบแสงการออกแบบภาพอะไรเงี้ยซึ่งมันต้องเอาทั้ง2 อย่างเนี่ยครับมาปนกันแล้วดูว่าในโลกมนุษย์เนี่ยมันทำได้แค่ไหนแล้วอีกเรื่องสำคัญคือบางทีเราคิดเยอะคิดไปไกลมากชีวิตจริงมันทำไม่ได้อย่างเช่นอยากให้พี่ตูนลอยขึ้นมาได้ทำยังไงเรื่องทางวิศวกรรมเรื่องความปลอดภัยเรื่องอะไรเงี้ยมันสำคัญอย่างเช่นในคอนเสิร์ตก็จะมีพวกระเบิดมีพวก CO2 มีควันมีอะไรเงี้ยมีอะไรตุ้มตามซึ่งบางทีมันมีความอันตรายอยู่เรื่องความปลอดภัยก็สำคัญครับเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงนึงเพราะตอนจินตนาการไม่ได้คิดความปลอดภัย คิดว่าเขาบินได้เองอะไรเงี้ยก็เลยต้องดีไซน์ทุกอย่างเพื่อให้ความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่ง อย่างเช่นเราจะสร้างโครงสร้างที่ใหญ่โตมากอะไรเงี้ยมันก็จะมีเรื่องว่าต้องรับน้ำหนักยังไงฐานล่างมันแข็งแรงพอไหมการถ่วงสมมติทำเวทีมาแล้วถึงวันงานอยู่ดีพายุเข้าฝนตกแล้วไม่ได้เผื่อไว้อะไรเงี้ยแล้วอยู่ที่ถล่มขึ้นมาก็ไม่คุ้มกันพอเราออกแบบเวทีเสร็จหมดแล้วเราก็เวทีไปเขาดูเนี่ยครับมันจะเป็นอย่างนี้หลังจากนั้นมันจะมีกราฟการเล่าเรื่องว่าและเวทีนี้มันทำอะไรได้บ้างถ้าในแง่ศิลปินก็คือเพลงที่1คืออะไรเพลงที่2คืออะไรในแง่ของคนทำงานออกแบบก็คือแล้วเพลงที่1ไอ้สิ่งที่เราคิดขึ้นมามันทำอะไรได้บ้างมันจะสื่อสารเนื้อเพลงนั้นหรืออารมณ์นั้นๆต่อได้ยังไงอะไรเงี้ยจนไล่ไปมันคือการพูดถึงเรื่องอารมณ์ครับตั้งแต่หนังเริ่มปึ้งคนดูเข้ามาเห็นอะไรครั้งแรกที่เขาเห็นหน้าตาของนี้กับเวทีนี้กับวงนี้คือยังไงแล้วไปสักพักหนึ่งมันทำอะไรได้บ้างสักพักหนึ่งมันมีอะไรพิเศษบ้างพอเริ่มเบื่อปุ๊บเกิดอะไรขึ้นจบยังไงตอนจบเขาทำหน้าตายังไงเขาพูดอะไรกับคนดูอะไรเงี้ยอันนี้เรียกว่าเป็นกราฟของโชว์พอได้กราฟของโชว์ปุ๊บมันจะค่อยๆจริงขึ้นเรื่อยๆครับอย่างเช่นว่าไลติ้งจะเป็นยังไงในแต่ละเพลงก็ต้องค่อยๆทำไปเรื่อยขั้นตอนมันจะไปเรื่อยจนถึงวันงานเลยครับจนถึงขั้นตอนการรื้อถอนว่ารื้อถอนยังไงเลยด้วยซ้ำอะไรเงี้ยของเราอาจจะพิเศษกว่าชาวบ้านนิดนึงเพราะว่าเรานอกจากเราออกแบบแล้วเราลงมือทำเองอย่างเช่นภาพวิชวลเราก็ทำเองไลติ้งเราก็ดีไซน์เองเพราะว่าเวทีนึงเหมือนลูกเราดูแลเขาไปจนแบบว่าเขาทำท่าอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็คือทำหมดทุกอย่างก่อนวันงานเราก็ยังต้องไปโปรแกรมไฟต้องไปเทสภาพหรือแม้กระทั่งตอนออนงานเองอะไรเงี้ยมันก็จะมีโต๊ะยาวๆโต๊ะนึงก็จะมีฝ่ายที่มีคนที่จะมารับทำไฟแทนเราทำภาพปล่อยภาพแทนเราคนที่ดู follow คนที่ดูซาวดูคิวอะไรต่างๆแทนเราหน้าที่เราก็คือเดินรอบๆนั้นแล้วก็ดูใช้ตาดูที่เวทีว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างอย่างเช่นว่าภาพทำไมวันนี้ภาพมีปัญหาอะไรทำไมไม่ชัดเกิดอะไรขึ้นไฟถูกไหมเข้ากันไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าพอยิ่งงานสเกลใหญ่ครับมันจะต้องมีหลายๆคนมาประกอบกันนั่นแหละครับพอถึงวันที่ออกแบบจริงนักออกแบบคอนเสิร์ตนะครับเป็นคนที่ต้องดูแลทั้งหมดครับดูภาพรวมทั้งหมดว่าสิ่งที่ออกแบบมาเนี่ยมันถูกต้องไหมมันใช่สิ่งที่เราคิดหรือเปล่าการจะเป็นนักออกแบบคอนเสิร์ตที่ดีควรมีคุณสมบัติอะไรบ้างข้อ1คือเราว่าสำคัญสุดคือจินตนาการก่อนต้องมีสิ่งที่อยากได้อยากพูดอยากให้มันเกิดขึ้นจริงๆอะไรเงี้ยอย่างตัวเราเองก็มีปัญหาว่าถ้าไม่รู้ว่าจะทำอะไรไม่มีจินตนาการไม่มีความคิดเพิ่มแล้วมันก็จะทำงานต่อไม่ได้บางทีเราก็ใช้วิธีไปเปิดดูนู่นดูนี่ดูเรฟเฟอเรนซ์อะไรเงี้ยซึ่งก็เป็นวิธีแก้ไข

ในปัจจุบันสถานที่จัดงานแสดงคอนเสิร์ตในร่มที่ดีที่สุดในประเทศไทย10อันดับมีดังนี้1 Impact Arena เมืองทองธานี2 Indoor Stadium หัวหมาก3 Bytech บางนา4 Thunder Dome เมืองทองธานี

ใช่วิธีสร้างงานใหม่ขึ้นมาอะไรเงี้ยอันนี้เป็นข้อหนึ่งที่รู้สึกว่าสำคัญข้อสองคือเราว่าเป็นเรื่องความรับผิดชอบพอเราสมมติมีจินตนาการเยอะละแบบคิดนู่นคิดนี่มามันจะมีคนที่ต้องรับภาระต่อจากเราอย่างเช่นแบบผมจะเอาไฟไปติดบนนู้นครับจุดนั้นติดยากมากเลยเขาต้องมีแรงงานขึ้นไปปีนประมาณ 10-20 คนเสี่ยงตกลงมาอะไรเงี้ยต้องดีไซน์บนพื้นฐานความปลอดภัยอีกทีนึงอันนี้เรียกว่าความรับผิดชอบการที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพนักออกแบบคอนเสิร์ตต้องเป็นคนแน่วแน่ครับต้องมั่นคงอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าจะมีศาสตร์หลายๆอย่างมารวมกันซึ่งแต่ละศาสตร์เนี่ยมันก็จะมีเรื่องราวของมันว่าอันนี้ยากท่านี้อันนี้ไฟมันต้องอย่างนี้อันนี้แดนเซอร์มาแบบนี้เราแค่ต้องพุ่งไปอย่างนี้ว่าเราจะเอาอะไรแล้วทุกอย่างที่มาประกอบทุกศาสตร์ที่มาประกอบมันต้องวิ่งไปทางเดียวกันความก้าวหน้าในอาชีพนักออกแบบคอนเสิร์ตต้องเริ่มจากอะไรบ้านเราเนี่ยครับมันยังไม่ถึงขั้นบอกได้ว่าดีที่สุดคืออะไรอย่างตัวเราเองเราก็ยังไม่รู้ว่าเราต้องไปไหนต่อมันยังไม่มีมาตรฐานที่สูงที่สุดให้เรารู้แต่ว่าเราบอกได้แค่ตอนสตาร์ทอะครับมันคือเราต้องไปฝึกทุกอย่างอะครับอย่างเช่นว่าต้องรู้แม้กระทั่งแบบว่าคนที่เขาจะฉาย follow ให้ศิลปินเขาต้องอยู่ตรงไหนการจะติดตั้งไฟหนึ่งดวงมันต้องปีนขึ้นท่าไหนติดตั้งท่าไหนที่มันจะไม่เกิดผลเสียอะไรเงี้ยสำหรับเราความก้าวหน้าสุดตอนนี้คือเหมือนเรารู้ฐานพีระมิดให้เยอะที่สุดเราก็ต่อขึ้นไปจนมันขึ้นไปสูงที่สุดแล้วเราก็ก่อฐานพีระมิดต่ออีกเอาความรู้เพิ่มอีกเพื่อให้ฐานมันแน่นหนาขึ้นแล้วเราก็ส่งขึ้นอีกเรื่อยๆเพื่อให้สร้างงานที่เป็นอย่างที่เราหวังที่สุดแล้วก็ศิลปินและคนดูได้ดูงานที่เราเชื่อว่าดีที่สุดครับนักออกแบบคอนเสิร์ตอายุมีอุปสรรคไหมอายุไม่มีอุปสรรคครับอายุเป็นเรื่องสำคัญเช่นว่าเราเชื่อว่าตอนวัยรุ่นเราคงมันกว่านี้เยอะคิดน้อยกว่านี้เยอะคงแบบตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มเอาให้มันแบบสนุกที่สุดพอตอนนี้อายุประมาณนี้ก็แค่เก็บเอาความตุ้มตามที่เคยมีครับเอามาใช้ให้มันถูกจังหวะเอามาใช้ให้มันถูกต้องในเวลาที่ถูกต้องไม่ตุ้มตามมั่วซั่วละรู้สึกเหมือนคนปกตินี่แหละครับรู้สึกต้องเซฟขึ้นต้องปลอดภัยขึ้นการเป็นนักออกแบบคอนเสิร์ตส่งผลอะไรกับชีวิตเราบ้างจริงๆมันเป็นเรื่องการที่เราทุ่มเทให้กับงานเนาะเราอาจจะเป็นคนนึงที่โชคดีครอบครัวพ่อแม่แฟนอะไรเงี้ยไม่ได้มีปัญหาไม่ได้มีภาระอะไรทุกคนแฮปปี้กับการที่เราเป็นคนที่ทุ่มเทกับการทำงานมากขนาดนี้มันก็เลยทำให้เรามีคนรอบข้างดันหลังเราให้ทำอะไรได้ขึ้นไปอีกสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตคืออาจจะไม่มีลูกเพราะว่ารู้สึกว่าถ้ามีลูกก็ไม่หนุกเท่านี้ก็ได้ก็ไม่มีแล้วกันอะไรเงี้ย

0: วัสดีครับผมอภิพรกลีบบัวตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรเรียนอยู่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียกำลังศึกษาอยู่ที่ชั้นปีที่1ครับสำหรับแรงบันดาลใจในการเข้าศึกษาสาขาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียผมได้รับแรงบันดาลใจมาจากปาเต็ดซึ่งเป็นผู้จัดงานคอนเสิร์ต Big Mountain ซึ่งผมได้มีโอกาสได้ไปและประทับใจอย่างมากและในอนาคตต้องการที่จะประสบความสำเร็จแบบปาเต็ดครับเมื่อเรียนจบแล้วต้องการที่จะเป็นผู้จัดการคอนเสิร์ตแล้วก็มีบริษัทสร้างคอนเสิร์ตเป็นของตัวเองครับ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อวลิศราพงสุรพันธ์เรียนอยู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียชั้นปีที่1ค่ะแรงบันดาลใจในการเลือกเรียนสาขาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียก็คือเป็นคนที่ชื่นชอบในด้านเสียงแล้วก็อยากที่จะทำงานในเบื้องหลังของการจัดการคอนเสิร์ตค่ะจบจากที่นี่ไปนะคะก็อยากที่จะไปทำงานเป็นวิศวกรที่จัดการองค์ประกอบของคอนเสิร์ตต่างๆค่ะ
2: สวัสดีครับผมดร.รักไทยบุรภาคนะครับจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ครับสำหรับสาขาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียนะครับก็จะเรียนเป็นพื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศวกรรมโยธาในช่วงแรกนะครับส่วนในช่วงหลังเนี่ยจะเรื่องของการมัลติมีเดียแล้วก็คอนเสิร์ตสเตจดีไซน์จุดเด่นของสาขาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียนะครับคือนิสิตที่จบเนี่ยได้2ปริญญานะครับปริญญาแรกก็คือที่มหาลัยศรีนครินทรวิโรฒเองกับปริญญาที่2คือที่ประเทศอังกฤษนะครับจากมหาวิทยาลัยเดอมองฟอร์ดยูนิเวอร์ซิตี้2ก็คือว่าเราไม่ได้เรียนในแง่ของเจาะจงไปแน่อย่างใดอย่างหนึ่งแต่ว่าเราจะเรียนภาพรวมทั้งหมดนะครับ
1: สาขาวิชาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียนะคะเรียนทั้งหมด4ปีค่ะจะเรียนที่ไทยที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ2ปีแล้วก็ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยเดอมองฟอร์ดประเทศอังกฤษอีก2ปีค่ะในปีที่1นะคะจะเรียนเกี่ยวกับพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ทั้งหมดค่ะรวมไปถึง Physics of Sound ที่เป็นพื้นฐานในด้านเสียงทั้งหมดค่ะส่วนปี2จะเรียนเกี่ยวกับพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์ค่ะ
2: ใน2ปีที่เมืองไทยเนี่ยทุกเทอมเนี่ยเรากำหนดให้เด็กนะครับออกไปเรียนรู้จริงนะครับยกตัวอย่างเช่นปีนี้นะครับเทอมนี้ก็จะไปช่วยงานคอนเสิร์ต Big Mountain ของปาเต็ดซึ่งปาเต็ดเองเนี่ยก็เป็นที่ปรึกษาหลักสูตรนะครับทุกๆเทอมเนี่ยครับเราจะเรียนด้วยแล้วก็เราจะให้เด็กเนี่ยไปเอาประสบการณ์นะครับใช้ประสบการณ์จากข้างนอกด้วยนะครับหลังจากจบปี1ปี2นะครับนิสิต1เลยก็คือต้องผ่านความสามารถพื้นฐานทางภาษาอังกฤษแล้วก็ไปเรียนที่ประเทศอังกฤษที่เมืองเลสเตอร์นะครับมหาลัยเดอมองฟอร์ดยูนิเวอร์ซิตี้นะครับในปีชั้นปีที่3และปีที่4ปี3เนี่ยจะเป็นลักษณะการเรียนเจาะลึกในของมัลติมีเดียนะครับองค์ประกอบในการขึ้นคอนเสิร์ตองค์ประกอบในการขึ้นสเตจหรือองค์ประกอบในการทำดีไซน์เวทีตรงนี้นะครับจะเรียนลึกขึ้นในเรื่องของปี3ส่วนปี4เนี่ยจะเป็นการเรียนครึ่งนึงแล้วก็การปฏิบัติงานหรือฝึกงานอีกครึ่งนึงซึ่งตรงนี้ปี4เนี่ยจะเรียนภาพรวมทั้งหมดนะครับแล้วนิสิตสามารถเข้าไปฝึกงานแล้วก็เรียนรู้ประสบการณ์จริงสำหรับนิสิตที่สนใจนะครับจะสมัครหรือสอบเข้านะครับสาขาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียที่มหาลัยศรีนครินทรวิโรฒนะครับหลักๆเลยต้องมีคะแนนด้านภาษาอังกฤษซึ่งเราใช้เกณฑ์ของ IELTS นะครับซึ่งเป็นเกณฑ์สากลในด้านของภาษาอย่างต่ำที่ 5.0 อันที่2คือเด็กนะครับต้องสำเร็จการศึกษาเทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่6อันที่3นะครับเกรดเฉลี่ยนะครับเกรดเฉลี่ยเนี่ยขั้นต่ำคือ 2.5 ผลการเรียนนะครับเทียบเท่าคือเนื่องจากว่าทางมหาลัยศรีนครินทรวิโรฒนะครับเป็นมหาลัยรัฐนะครับเพราะนั้นการสอบเข้าเนี่ยก็จะอิงที่ประชุมอธิการบดีนะครับหรือพูดง่ายคือปัจจุบันคือเรียก TCAS ก็มีการรับ5รอบนะครับก็คือประกาศเนี่ยจะตามเงื่อนไขของกระทรวงนะครับแต่ว่ารอบที่หลายๆคนนะครับที่สนใจเนี่ยมันจะมีเริ่มตั้งแต่รอบที่1คือรอบพอร์ตโฟลิโอรวบรวมผลงานที่มีในชั้นมัธยมศึกษาชั้นม.ต้นแล้วก็ม.ปลายนะครับมาทำเป็นแฟ้มผลงานนี่คือรอบที่1ส่วนรอบที่2เนี่ยเค้าเรียกรอบโควต้ารอบโควต้าเนี่ยจะเปิดให้โรงเรียนในเครือของมหาลัยศรีนครินทรวิโรฒยกอย่างเช่นโรงเรียนสาธิตประสานมิตรนะครับโรงเรียนสาธิตปทุมวันนะครับหรือสาธิตองคลักษ์นะครับรอบที่3เนี่ยจะเป็นรอบแอดมิชชั่นกลางก็คือจะเป็นเรื่องของ GATPAT นะครับแล้วก็เหมือนกันที่รอบที่4นะครับก็เป็นเรื่องของใช้ ONET ANET แล้วก็อีกทีนึงคือรอบที่5คือรับตรงนะนี่คือมหาลัยนะครับจะคล้ายๆรอบพอร์ตโฟลิโอครับผมก็จะมี5รอบด้วยกันนะครับแล้วก็เรามองเด็กที่จบจริงๆไม่จำเป็นต้องสายวิทย์คณิตนะครับแต่ต้องมีการเรียนคณิตศาสตร์แล้วก็วิทยาศาสตร์เบื้องต้นในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายครับผม
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้สาขาวิชาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียหลักสูตรนานาชาติคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ truepluepanya.com
1: สำหรับน้องๆที่จะเข้าเรียนในสาขาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียนะคะขอแนะนำให้น้องๆฝึกฝนในวิชาวิทยาศาสตร์แล้วก็ภาษาอังกฤษเนื่องจากว่าวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานของวิศวกรรมศาสตร์ทั้งหมดส่วนสาขาวิชาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียอยู่ในหลักสูตรนานาชาติซึ่งจะต้องใช้ภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตรค่ะ
0: สำหรับน้องๆที่ยังหาตัวเองไม่เจอนะครับพี่แนะนำให้ไป

0: งาน Open House เนื่องจากงาน Open House จะมีข้อมูลเกี่ยวกับคณะต่างๆการเรียนต่างๆให้น้องๆดูเป็นลู่ทางที่จะไปใช้ในอนาคตได
1: ้สำหรับน้องๆที่ยังค้นหาตัวเองไม่เจอนะคะพี่แนะนำให้น้องๆลองสังเกตจากตัวเองดูในเวลาว่างน้องๆชอบที่จะทำอะไรหรือว่าน้องๆทำสิ่งไหนแล้วมีความสุขพี่เชื่อว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่น้องๆกำลังตามหาอยู่ค่ะ

ความภาคภูมิใจความสุขของการเป็นนักออกแบบคอนเสิร์ตคืออะไรพอถึงเวลาที่งานออกมาจริงครับความสุขจริงมันจะกลับค่ากันเวลาที่จะมีความสุขจริงคืองานเราสามารถกลืนไปกับศิลปินกับคนดูกับบรรยากาศนั้นได้คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ศิลปินกับคนดูเขาคอนเนคกันเชื่อมกันได้โดยที่งานเราดีด้วยอันนั้นคือความสุขความภาคภูมิใจในการทำงานคือเราจะรู้สึกดีเวลาที่เราคิดอะไรออกมาแล้วคิดอะไรที่ยากมากๆแล้วเราสามารถทำมันได้แล้วทุกคนที่อยู่ตรงนั้นแม้กระทั่งคนที่ทำงานเองแฮปปี้กันหมดอันนั้นคือความภูมิใจครับ

จากที่เราเห็นกันมาตลอดเลยเนี่ยหม้อแกงเนี่ยก็จะขายในถาดอลูมิเนียมใช่ไหมคะเราก็เอามาเปลี่ยนใหม่ให้เขากลายเป็นขนมฝรั่งขนมเมืองนอกมากขึ้นนะคะสามารถจัดในโต๊ะของไฟดิเนียงจัดเป็นไฮทีได้ด้วยนะคะก็เป็นการยกระดับตัวขนมหม้อแกงธรรมดาให้ดูน่าสนใจมากขึ้นค่ะ

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่31สิงหาคม2569กันนะครับในวันนี้ครับประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนืออีสานตอนบนภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมครับพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและอีสานตอนบนเข้าสู่พายุดีเปรสชันบริเวณชายฝั่งประเทศจีนตอนใต้ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้เองก็มีกำลังแรงเช่นกันครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะครับมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนครับมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมาก

0: ริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่2กันยายน2569ฉบับที่10ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกครับเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุดีเพรสชันบริเวณประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวครับระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ในระยะสั้นครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวไว้ด้วยครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักใน3วันนี้นะครับกระจายตัวอยู่ในหลายพื้นที่ของภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกและบางจังหวัดของภาคกลางครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์ยโสธรมุกดาหารและนครราชสีมาโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองจันทบุรีและตราดโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและสระแก้วภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากเป็นจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งครับในช่วงนี้ประเทศไทยมีฝนค่อนข้างมากขอให้ติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลนามสกุลก็เย็นไพศาลแต่ทำไมหน้านายเหงื่อแตกยังกับตากแดดมาแบบนี้ล่ะ
0: ก็ตอนถ่ายรูปแม่เขาปวดท้องอยู่นะสิ
2: เราทำไมอ่ะ
0: ขอโทษขอโทษก็เมฆเล่าเองนี
1: ่คุณปู่คะทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
0: ที่จริงคนไทยเมื่อก่อนก็ไม่มีนามสกุลหรอกนะแล้วเวลาจะรู้จักกันทีก็ต้องบอกว่าเป็นลูกใครหลานใครบ้านอยู่ที่ไหน
2: โหแบบนี้กว่าจะรู้จักกันทีไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: ใช่แล้วล่ะจนในหลวงรัชกาลที่6ทรงกำหนดให้มีระบบนามสกุลแบบต่างประเทศรุ่นปู่รุ่นย่าพวกเราก็เลยต้องไปตั้งนามสกุลกันยกใหญ่เลยล่ะ
2: ผมขอดูแบบประชาชนปู่บ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิว่าแต่อยู่ไหนนะเนี่ยเดี๋ยวไปหาก่อนโอ้ยปวดหลังอีกแล้ว
2: ฮะแก่นแก้ว
3: ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรีสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2456
2: โอ้ยนี่นี่ดูนั่นสิแถวอะไรกันเนี่ยแถวยาวยังกับมาซื้อชายมุกแน
4: ่ต่อแถวกันอยู่หรือเปล่าลูก
1: อุ๊ยเปล่าค่ะคุณลุงเชิญก่อนเลยค่ะอุ๊ยแก่นแก้วแก่นแก้วยา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: แล้วนี่คุณต่อแถวทำอะไรกันเหรอคะ
4: มาตั้งนามสกุลน่ะตั้งแต่ในหลวงให้ประชาชนทุกคนต้องมีนามสกุลผู้คนก็ตื่นเต้นหน้าดูเลย
1: ทำไมในหลวงถึงต้องการให้มีนามสกุลเหรอคะ
4: ในหลวงท่านทรงมีสายพระเนตรยาวไกลไม่อย่างนั้นประชาชนก็จะมีชื่อซ้ำกันไปหมดพอมีนามสกุลก็รู้ว่าใครเป็นใครจะติดต่อค้าขายหรือทำอะไรมันก็ผิดพลาดน้อยลงนะ
2: อ๋อแล้วคุณลุงจะตั้งนามสกุลว่าอะไรเหรอครับ
4: ว่าจะตั้งว่าเย็นไพศาลนะ
2: อ๋อดีครับฟังดูเพราะดี
1: เดี๋ยวเย็นไพศาลนามสกุลนายนี
2: ่เออจริงด้วย
4: แล้วอีกอย่างการมีนามสกุลก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าเรามีญาติพี่น้องมีวงตระกูลและทำให้เกิดความรักและความผูกพันกันในครอบครัวทรัพย์สินที่เก็บหอมรอมริบมาก็จะเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยใช่ไหมเจ้าศิลป
1: ์ศิลป์นามสกุลเย็นไพศาลนับคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า
2: เป็นปู่ทวดฉันเอง
1: โหท่านนี่ปู่ทวดนี่ก็ปู่ของปู่ทวดอีกทีสิ
2: โหยถึงว่าหน้าอย่างกับปู่สอนนี่หน้าแบบนี้มากี่รุ่นแล้วเนี่ยขอโทษนะครับปู่ทวดน้องครับพี่ขอเซลฟี่ด้วยได้ไหมครับ
1: แม่จะบ้าเหรอไม่ได้ไปเร็วแม
2: ่โถเอ้ยไปก่อนนะครับปู่ทวดโอ้ย
0: นี่ไงเจอแล้วบัตรของปู่แล้วในหลวงรัชกาลที่6ท่านก็พระราชทานนามสกุลให้ผู้คนต่างๆเยอะเลยนะนี่เพราะในหลวงเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นทุกวันนี้เราถึงมีทะเบียนราษฎรที่เป็นระบบไงล่ะ
2: ปู่ครับผู้ชายบ้านเรานี่หน้าเหมือนกันหมดทุกรุ่นเลยเหรอครับ

0: ฮะว่าไงนะ
1: อ๋อเปล่าครับเปล่า
0: โดดมาเนี่ยอาบน้ำวังหรือเปล่าเดี๋ยว
2: ว ันนี้ได้รู้ว่าคนไทยมีนามสกุลใช้ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่6สังคมเลยเป็นระเบียบเพราะรู้ว่าใครเป็นใครความผูกพันในครอบครัววงตระกูลก็ชัดเจนขึ้น

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุสุริยะ
1: พ่อครับพ่อครับผมขอยืมมือถือพ่อโทรไปหาอิงฟ้าหน่อยได้ไหมครับ
2: ได้สิลูกมือถือพ่อวางอยู่บนโต๊ะทำงานแม่น่ะหยิบไปโทรได้เลย
1: ขอบคุณพ่อสวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้าขอปกป้องคุยกับอิงฟ้าเรื่องการบ้านหน่อยได้ไหมครับจ้ารอเดี๋ยวๆนะแม่จะเรียกอิงฟ้าให้จ้าขอบคุณครับ
3: สวัสดีจ้าปกป้องจะถามเรื่องการบ้านเหรอ
1: ใช่แล้วคือฉันสงสัยวิชาเลขนะ
3: ได้เลย
1: ข้อที่5นะอิงฟ้าคือฉันลองใส่สูตรตามที่ครูสอนแล้วแต่ฉันก็ทำต่อไม่ถูกอ่ะลองใส่แทนค่าทุกตัวแล้วนะแต่มันก็ยังไม่ได้อยู่ดีอ
3: ่ะคือมานะแบบต่ออ
1: ิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
3: ฮะฉันปกป้อง
1: อ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
0: ลองโทรใหม่สิแบตจะหมดหรือเปล่า
2: ไม่น่าจะใช่นะเพราะพ่อเพิ่งชาร์จแบตเต็มไปเองนะ
1: ฮัลโหลอิงฟ้าได้ยินฉันไหม
3: ฮะท่านปกอง
1: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยสายตัดไปอีกแล้วเนี่ย
2: หรือจะเป็นที่สัญญาหรือเปล่า
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
2: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะเดี๋ยวนะพี่เอลทีวีตกใจถึงขั้นเรียกว่าภัยพิบัติเลยเหรอ
0: ใช่ครับพ่อภัยพิบัติพายุสุริยะ
1: เฮ้ยทำไมมันฟังดูน่ากลัวจังอ่ะมันคืออะไรหรอดีเอลทีวีพายุสุริยะที่นายว่าเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไง
0: พายุสุริยะจัดเป็นภัยธรรมชาติชนิดหนึ่งไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกเนื่องจากโลกมีชั้นบรรยากาศและสนามแม่เหล็กคุ้มกันแต่จะอันตรายต่อมนุษย์ในอวกาศที่อยู่ไกลโลกซึ่งอาจได้รับอันตรายพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารการสื่อสารทางคลื่นวิทยุบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศ
1: โหผลกระทบเกิดขึ้นแทบจะทุกระบบเลยนะเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่ากำลังจะเกิดพายุสุริยะน่ะ
0: การพยากรณ์หรือทำนายความรุนแรงของพายุสุริยะเขาจะใช้วิธีตรวจสอบจุดมืดบนดวงอาทิตย์เนื่องจากจุดมืดเกิดจากความแปรปรวนของสนามแม่เหล็กเมื่อมีจุดมืดมากขึ้นก็จะส่งผลให้เกิดความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าในช่วงหลังๆมาเนี่ยการเกิดพายุสุริยะน้อยลงมีการศึกษาว่ามีแนวโน้มในระยะอันใกล้จะไม่มีพายุสุริยะเกิดขึ้นทีเหมือนในอดีตแต่เราก็ประมาทไม่ได้จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาเรื่องนี้กันอยู่อย่างต่อเนื่องนะ
2: ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไกลตัวเราเนอะเพราะพ่อเองตั้งแต่เกิดมาก็แทบไม่เคยได้ยินคำนี้สักเท่าไหร่เลย
0: ตอนที่อยู่บนดาวดอนโม่น่ะวุ่นวายปั่นป่วนไปหมดเพราะระบบหลายระบบมันหยุดชะงักไปเลยจริงๆบนโลกก็เคยเกิดพายุสุริยะแล้วเหมือนกันนะครับ
1: จริงเหรอดีเอลทีวีเกิดที่ไหนเมื่อไหร่ยังไง
0: ที่ผ่านมาพายุสุริยะเคยสร้างความตื่นตระหนกให้แก่มนุษย์โลกมาหลายครั้งแล้วอย่างเมื่อปีพุทธศั

0: ราช2532ประเทศแคนาดาเกิดกระแสไฟฟ้าดับนาน9ชั่วโมงเพราะเกิดพายุสุริยะรุนแรงทะลุช่องว่างของชั้นบรรยากาศเข้ามาก่อกวนกระแสไฟฟ้าบนโลกทำให้แรงดันของกระแสไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอจนทำให้หม้อแปลงเกิดระเบิดเลยนะรวมถึงดาวเทียมเสียหายจนใช้งานไม่ได้สำหรับในประเทศไทยเองในปีพุทธศักราช2554ก็เกิดพายุสุริยะทำให้ดาวเทียมไทยคม5เกิดขัดข้องนาน4ชั่วโมงส่งผลกระทบต่อสัญญาณโทรทัศน์ในประเทศไทยเลยล่ะ
1: พอจะคุ้นๆแล้วทีวีดูไม่ได้วิทยุก็ฟังไม่ได้นะ
0: ต้องบอกว่าในปัจจุบันชีวิตประจำวันของผู้คนบนโลกต้องพึ่งพาเทคโนโลยีมากทั้งโทรศัพท์โทรทัศน์วิทยุระบบบอกพิกัดอย่าง GPS อยู่ตลอดเวลาDLTV แค่อยากจะบอกว่าในระหว่างที่เราใช้ชีวิตโดยที่ไม่รู้ว่าจะเกิดพายุสุริยะขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็ควรที่จะพึ่งพาเทคโนโลยีและระบบสื่อสารต่างๆอย่างมีสติและใช้มันอย่างระมัดระวังเพราะถ้าหากมีพายุสุริยะขึ้นมาจริงๆก็ย่อมส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราแน่นอนไม่มากก็น้อยและในทางใดก็ทางหนึ่งขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของพายุสุริยะในแต่ละครั้งส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คงต้องเตรียมแผนรับมือคิดค้นพัฒนาระบบหากเราได้รับผลกระทบจากพายุสุริยะแล้วก็คิดค้นอุปกรณ์ป้องกันสำหรับนักบินอวกาศที่ต้องออกไปปฏิบัติภารกิจนอกโลกนั่นแหละครับ
2: เรื่องการป้องกันและวิจัยพายุสุริยะเนี่ยต้องเป็นภารกิจขององค์การนาซาแน่ๆเลยใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วเพราะองค์การนาซาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆจะต้องทำงานร่วมกันในการเตรียมสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลใหม่ๆที่เชื่อมโยงกันของสนามแม่เหล็กอย่างละเอียดเพื่อความเข้าใจที่สามารถนำไปใช้การคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อวางแผนรับมือกับการเกิดพายุสุริยะในอนาคตนั่นเอง
2: ยิ่งฟังยิ่งตื่นเต้นยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th มีข้อมูลให้ค้นหาเพิ่มเติมไหม dltv
0: มีสินอกจากนี้ในเว็บไซต์สมาคมดาราศาสตร์ไทยก็มีนะเข้าไปดูได้เลยรับรองได้ความรู้เพียบ
1: ไว้พ่อจะเข้าไปดูบ้างนะ dltv
0: ได้เลยครับพ่อรับรองมีประโยชน์ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แน่นอนครับ
2: และสรุปว่าที่ฉันโทรติดต่ออิงฟ้าไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเกิดพายุสุริยะหรือเปล่าเราเช็คข่าวจากทางไหนได้บ้างเนี่ย
1: ปกป้องดีเอลทีวีไม่ต้องเช็คข่าวหรอก
0: ทำไมล่ะ
2: ครับพ่อ
1: มีเรื่องจะสารภาพคือพ่อยังไม่ได้จ่ายค่าโทรศัพท์สงสัยมือถือพ่อเลยถูกตัดสัญญาณน่ะ
0: พายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลแต่ไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารกระทบต่อบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศครับเมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
2: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึงสิบหน้าเลยเนี่ย
3: เฮ้ย พวกเราอยู่นี่
0: ฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
3: จัดไป
0: หายที่บัตรก็คือและพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง

0: พ Lighting Designer นี่มันคืออะไรครับ
1: ก็เป็นนักออกแบบแสงในภาษาไทยเลยก็แสงของอะไรแล้วแต่งานอีเวนต์คอนเสิร์ตแบบภายในอะไรเงี้ยส่วนใหญ่นะเป็นแบบไลติ้งทางคอนเสิร์ตเป็นไลฟ์คอนเสิร์ตโดยเฉพาะเงี้ยครับ
0: ก็คือคอนเสิร์ตใหญ่
1: เป็นศิลปินคอนเสิร์ตใหญ่คอนเสิร์ตเล็กมีหมดตั้งแต่เล็กกลางใหญ่มีหมดเลย
0: เท่าที่ผมรู้มาคือคุณทำแฟนโทเปียด้วยใช่ไหม
1: ใช่แฟนโทเปียด้วยคุณก็ขึ้นคอนเสิร์ตใช
0: ่ใช่นี่ขึ้นคอนเสิร์ตเหมือนกันพี่ทำอะไรบ้างในนั้น
1: เป็นตำแหน่งตรงนั้นเลยจะเป็นไลติ้งโอเปเรตแอนด์ดีไซน์ก็คือเราจะทำทั้งออกแบบแล้วก็ควบคุมมันเอง
0: ไม่ค่อยเข้าใจมันมีขั้นตอนยังไงบ้างไหม
1: เริ่มเลยเนี่ยเราจะต้องมาดูแบบก่อนแบบเวที
0: โอ้โหต้องทำอย่างนี้เลยเหรอ
1: ใช่ครับผมอันนี้เราก็จะเป็นเหมือนแบบเวทีเปล่าๆมาแปลนทั้งหมดของนะ Impact Arena อย่างงี้เนาะเราวางเวทีตรงไหนมี Trust ตรงไหนบ้าง
0: ที่
1: เราติด Trust
0: คืออะไรครับ
1: Trust มันคือที่แขวนไฟนั่นแหละ
0: อ๋อมันคือที่แขวนไฟ
1: ใช่โอเคเราจะวางไว้ตรงไหนบ้างเราจะเล่นกับเชฟของเวทีเหรอหรือว่าตามดีไซน์ของโชว์ไดเรกต์มาอย่างเงี้ยเราต้องมีคุยกับโชว์ไดเรกต์อยู่แล้วว่าฟังก์ชันของเวทีเนี่ยโชว์ไดเรกต์เขาต้องการอะไรเราก็ต้องออกแบบไฟหรือพล็อตไฟออกมาเนี่ยให้ตรงกับฟังก์ชันที่โชว์ไดเรกต์เขาต้องการแล้วก็มีสเตจดีไซเนอร
0: ์สเตจดีไซเนอร์
1: โมชั่นกราฟิกดีไซเนอร์คือจริงๆแล้วเวลาเราไปดูคอนเสิร์ตอะแล้วเราเห็นจอนั้นนะไม่ได้เปิดพร่ำเพื่อนะไม่ได้เปิดแค่มีภาพประกอบจริงมันมีความหมายด้วยแล้วมีเป็นผ่านการคิดมาแล้วว่าเขาจะเปิดสิ่งนั้นเพื่ออะไร
0: แปลว่าไฟที่เราต้องใช้อะแล้วก็ต้องเอาให้มันโคเขาด้วย
1: ใช่เราเลยต้องโคกับทุกฝ่ายสมมติเขาออกแบบเป็นสี่เหลี่ยมโชว์ไดเรกต์อยากเล่นอะไรที่เป็นกล่องหรือเป็นห้องเราก็ต้องมีไฟฟังก์ชันที่เป็นกล่องเป็นห้องให้เขาด้วย
0: เป็นอ๋ออ
1: ะไรทำนองนั้นพอเราได้แบบเวทีปุ๊บเราก็จะมาถึงขั้นตอนการเนี่ย lighting plot
0: lighting plot
1: เราก็จะเอาเวทีมาใช่ไหมแล้วเราก็จะพล็อตไฟลงไปตอนนี้จะมีติ่งๆตุ่มๆอะไรติดอยู่แล้วเห็นไหมขั้นตอนต่อไปก็คือเราต้องไปคุยกับซัพพลายเออร์ว่าเนี่ยเราจะจัดงานนี้เราสเปคไฟมาแบบเนี้ยจัดได้ไหมในราคาอย่างนี้อย่างนี้ของพอไหมปัญหาการติดตั้งเดี๋ยวสมมติว่าเราติดไฟไปแถวนี้ในสภาพเป็นจริงมันอาจจะติดไม่ได
0: ้
1: ด้วยเรื่องของคานแขวนหรือด้วยเรื่องของจุดแขวนอะไรเงี้ยครับเราก็ต้องมาเคลียร์กับซัพพลายเออร์อีกที
0: พอเราทำออกมาอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะไปเสนองานกับลูกค้ายังไงมีเวทีมามีไฟมาแล้วเราจะให้ลูกค้าเห็นยังไงว่ามันจะมีไฟออกมายังไงเป็นไฟแบบไหน
1: เราจะมีโปรแกรม TD ที่สามารถซิมูเลตให้ลูกค้าดูได้เลยสมมติเนี่ยไฟแถบเนี้ยเปิดจริงๆแล้วอ่ะจะออกมาประมาณไหน
0: ฟกเป็นคนทำเหรอ
1: ใช่ครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะอันนี้จะไม่ใช่แฟนโทเปียแต่ว่าเป็นตัวอย่างเราจะแปลงจากไอ้พวกเนี้ยมาเป็นสิ่งนี
0: ้โห
1: พอมาเป็นสิ่งนี้ปุ๊บ
0: โอเค
1: นี่อย่างเช่นอันนี้เราไปเสนอลูกค้าได้อ่ะไอ้ไฟเนี่ยมันจะเปิดออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้มีไฟแบบนี้แบบนี้
0: อันนี้คือมาจากไอ้โปรแกรมตะกี้
1: ใช่ครับผมมาจากไอ้เนี่ย
0: ที่เราตั้ง
1: เนี่ยใช่ครับผม
2: ว้าโหโหโห
0: ตอนนั้นเราก็เล่นอะเล่นอยู
1: ่
0: ไม่คิดว่ามันจะละเอียดขนาดนี้เลยอะ
1: ไปเอ๊ะเหมือนไหม
0: เป๊ะเป๊ะเลย
1: นี่คือสิ่งที่เราทำในทีดีไปแล้ว
0: เพิ่งเห็น
1: ของ
0: จริงมาดูนี
1: ้นี่คือการทำงานนะครับ

0: ไอ้พวกความสามารถตรงเนี้ยที่ทำเป็นเนี่ยมาจากอะไร
1: เริ่มต้นเลยในมหาลัยอะฮะในคณะที่เรียนผมเรียนดุริยางค์มหิดลเนาะคณะผมจะมี 4 5 6แล้วก็ปอตีใช่ไหม
0: เรียนอะไรตอนนั้น
1: เรียนเอกกีตาร์คลาสสิกครับไม่เกี่ยวกับทางโปรดักชันเลยอ่ะเป็นแบบเพอร์ฟอร์มจ๋าเลยอ่ะทุกๆปีของเด็กม.ปลายจะมีคอนเสิร์ตใหญ
0: ่เขาอันนั้นเขาให้จัดใช่ไหมที่
1: ใช่จะเป็นแบบโปรเจกต์ใหญ่ของเด็กม.ปลายรวมกันทำเลยเป็นพีคอลเลกคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยเขาจะมีเหมือนงานฝ่ายต่างๆให้เด็กลองทำแรกเลยผมยังไม่ได้เป็นไลติ้งเลยครับเป็นแบ็กสเตจเป็นเด็กยกของเปลี่ยนฉากในละครเวทีเฉยๆแล้วเรารู้สึกว้าวอ่ะมันกลายเป็นว่าบางทีศิลปินไม่ได้เป็นคนควบคุ
0: ม
1: แต่เราเป็นคนควบคุมให้คนดูรู้สึกไปกับตัวศิลปินด้วย
0: มันส่งผลมากมันส่งผลมากจริงๆตอนครั้งแรกอ่ะตอนที่เราไม่เคยขึ้นเวทีเราไปเคยแค่ดูแล้วก็โอ้โหไฟมันอลังการงานสร้างมากพอเราขึ้นไปจริงๆอ่ะเออเรารู้สึกว่าไอ้ไฟนี่แหละมันทำให้แบบเวทีแล้วก็สิ่งที่เราทำออกไปมันมีพลังมากขึ้น
1: ใช่
0: เออ
1: เนี่ยพอผมเริ่มอินกับตรงนั้นผมก็เลยเข้าไปทำทุกปีเลยทุกปีผมก็จะอยู่เบื้องหลังตลอดแล้วด้วยความที่เราคุกคีกับอาจารย์ที่เขาเป็นเลคเตอร์ละครเวทีตรงนั้นเราสนใจงานเบื้องหลังอ่ะเขาก็เลยบอกให้พี่คนนึงที่ทำงานที่นั่นสอนเราสอนเริ่มสอนเราไปลึกกว่าการเป็นแบ็กสเตจละก็ลองทำไลติ้งไหม
0: อ
1: ะไรเงี้ยก็นะครับแล้วเป็นจุดเริ่มต้นแล้วประมาณช่วงม.6มหิดลศรีธาคารเริ่มสร้างเสร็จพี่คนที่สอนผมเขาก็ได้ย้ายไปทำงานเป็นสเตจไลติ้งที่ศรีธาคารนั่นแหละผมก็เลยได้มีโอกาสเข้าไปลองงานแล้วได้ทำงานในศรีธาคารตั้งแต่ปี1 2 3 4เลย
0: ก็ได้ทำทุกปี
1: ใช่
0: ตอนนั้นคืองานอะไรครับ
1: งานในศรีธาคารส่วนใหญ่จะเป็นงานของคณะนะฮะที่เป็นThailand Philharmonic Orchestra งานรับปริญญาอย่างงี้รับปริญญาของมหาลัยงานประถมนิเทศของมหาลัยตั้งแต่ย้ายไปประถมนิเทศในศิลปาคารคือผมก็เป็นหนึ่งในทีมที่ทำด้วย
0: คือโฟกอะโฟกไม่ได้เรียนสายตรงในการออก

0: ับไฟถูกป่ะ
1: ค
0: ือแค่มาทำเพราะว่าชอบตอนที่รู้ว่าตัวเองชอบแล้วอยากมาทำเนี่ยตอนนั้นเราต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมบ้างยากไหม
1: ยากนะแรกๆคือเราไม่เข้าใจเราไม่ใช่เด็กสายวิทย์เราไม่มีความรู้ตรงนั้น
0: ไม่มีความรู้
1: พื้นฐานไฟฟ้าง่ายๆคำนวณกำลังไฟฟ้าอย่างเงี้ยไฟแต่ละตัววัตต์ไม่เท่ากัน
0: ก็ต้องมานั่งดูอีก
1: เขาสอนผมแยกชนิดหัวปลั๊กสอนผมตั้งแต่เอาสายไฟมาสายไฟเปล่าๆหัวปลั๊กเปล่าๆเบ้าปลั๊กเปล่าๆมาต่อแล้วเสียบไฟให้ไฟติด
0: แค่นั้นเลยเหรอเริ่มต้น
1: ใช่เริ่มต้นเลยเริ่มแบบเริ่มที่สิทธาคารนะพี่ที่สิทธาคารเขาสอนผมมาม
0: ันต้องรู้ขนาดนั้นเลยเหรอ
1: ใช่จริงๆก็รู้ทุกวันนี้กลายเป็นว่าไอ้พื้นฐานตรงนั้นที่เริ่มยังเอามาใช้อยู่เลยบางงานที่เป็นงานสเกลเล็กๆที่เราออกไปทำกันเองเงี้ยขนของไปทำเองเรายังทำปลั๊กไฟเองก็มีเดินสายไฟใหม่เองก็
0: ม
1: ีใช่มันเป็นพื้นฐานจริง
0: ๆนี่คือเดินไฟได้
1: ใช่เดินไฟได
0: ้แล้วสิ่งที่เรียนมาตอนนั้นที่เรียนว่าเรียนเอกกีตาร์ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: มันมีอะไรที่ช่วย
1: เรื่องดนตรีมากกว่าเรื่องดนตรีจะช่วยเราจะมีเซนส์ทางดนตรีเราจะพอฟังได้ว่าเพลงถึงท่อนนี้มันคืออะไรลูกส่งเพลงจังหวะเพลงอย่างเงี้ยการทำไฟเข้ากับจังหวะเพลงเราจะโอเคแม่นประมาณนึงก็ช่วยผมได้บ้างครับผม
0: โฟกอะโฟกชอบอะไรในการแบบในอาชีพออกแบบแสงเนี่ย
1: ชอบอะไร
0: ใช
1: ่ชอบที่คนดูเขาชมงานผมเคยมีอยู่จุดหนึ่งที่เริ่มทำใหม่ๆคือผมได้ยินแบบพวกคนดูที่มาดูเนี่ยพูดว่าเวทีสวยจังฉากดีจังแสงสวยจังผมก็ว้าวเขามาดูศิลปินนี่เขามาดูโชว์ไม่ใช่เหรอทำไมเขาพูดถึงสิ่งพวกนั้นล่ะผมก็เลยแบบคนพวกนั้นเขาต้องเก่งเนาะที่แบบทำอะไรมาให้มันติดตาคนดูได้นอกจากตัวศิลปิน
0: อ
1: ่ะแล้วพอเรามาทำงานจริงๆกลายเป็นว่าเราก็จะเข้าใจอีกแบบนึงเลยว่าจริงๆแล้วอ่ะเราอ่ะเป็นคนกำหนดเลยนะว่าอยากให้คนดูเห็นอะไรนั่นก็เป็นสิ่งที่ผมชอบแล้วทำให้สนุกกับงานได้นะเวที100เมตรแต่เราอยากให้คนดูเห็นแค่ส่วนเนี้ยก็คือไฟเราลงแค่นี้คนดูก็จะเห็นแค่ตรงนี้เขาก็จะจำแค่ตรงนี้
0: มันก็จะเป็นความรู้สึกอีกแบบนึง
1: ใช่เนี่ยนี่คือสิ่งที่ทำให้เราชอบ
0: แล้วเนี่ยพอมาถามเนี่ยผมไปต่างประเทศแล้วผมไปเห็นคอนเสิร์ตมาแต่รู้สึกว่าในไทยอาชีพเนี่ยยังดูไม่ได้มีเยอะมากถูกไหม
1: ใช่ครับไม่มีไม่เยอะแล้วก็อย่างที่ผมบอกมันไม่ได้มีเรียนตรง
0: ๆแต่ว่าความต้องการมันมีคนมันมีความต้องการไหมอาชีพนี
1: ้ถ้าพูดถึงยุคนี้ก็เริ่มแล้วนะเริ่มมีความต้องการมากขึ้นดูได้จากงานที่เราผ่านมาคือแบบหลายๆคนหรือแบบไม่ว่าจะลูกค้าหรือว่าใครก็ตามเนี่ยที่ดูงานเนี่ยเขาเริ่มรู้ละ
0: เขาไม่ต้องใช้เหรอ
1: ว่าต้องใช้ต้องมีอะไรหรือว่าเขาเริ่มรู้แล้วเขาไม่ได้มาดูศิลปินอย่างเดียวเขาเริ่มรู้แล้วว่าอะไรที่ทำให้ศิลปินเขาอะ
0: ดูดีขึ้นได้
1: ดูดีขึ้นไปอีกอะไรเงี้ย
0: ขอถามในเรื่องที่ไม่ที่อาจจะตอบยากนิดนึงเรื่องรายได้เป็นไงบ้างอาชีพนี
1: ้เอาพออยู่ได้
0: พออยู่ได
1: ้คือ
0: ซื้อเพชรได้ทุกเดือนซื้อรถได้ทุกวัน
1: ขนาดนั้นไม่ได้เลยอยู่ต่างประเทศนานหยอก
0: โอเคก็อยู่ได้ถูกไหม
1: พออยู่ได้ครับแล้วก็จริงรายได้ของงานนี้มันจะขึ้นอยู่กับสกิลงานด้วย
0: แล้วก็ความถี่ของโปรเจกต์ป่ะ
1: ใช่แล้วก็ความถี่ของโปรเจกต์ด้วยสมมติฐานจำนวนหนึ่งแล้วก็เป็นจากโปรเจกต์อีกจำนวนหนึ่งอะไรอย่างนี
0: ้ก็ขึ้นอยู่ที่ว่าโปรเจกต์ใหญ่ไม่ใหญ่บอกแค่ไหนก
1: ็
0: บวกบวกกันไป
1: ใช่ครับผม
0: แล้วท่านอยากแบบมีน้องๆที่สนใจอยากจะมาทำไลติ้งอย่างเงี้ยเขาควรทำยังไงเขาควรเริ่มยังไง
1: แพชชั่นแล้วเอาตัวเองเข้าไปอยู่กับมันก่อน
0: เอาตัวเองเข้าไปอยู่กับมันก่อนเพราะว่าอย่างที่บอกมันไม่มีอาชีพมันไม่มีที่นี่ที่ไหนที่สอนอย่างจริงจังถูกไหม
1: คุณไปเดินบ้านหม้อก็ได้ถ้าคุณชอบไฟคือมันจะเป็นแบบแหล่งขายเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับไฟเงี้ยทั้งซอยเลย
0: ทั้งซอย
1: ถ้าคุณชอบไฟจริงๆอ่ะคุณลองไปเดินที่นั่นดูดิ
0: แล้วก็จะเจอ
1: แล้วก็จะเจอแบบแล้วคุณลองไปซื้อมาเล่นดูเดี๋ยวคุณชอบมันจริงๆเปล่าแบบกระจุกกระจิกอะไรมาลองต่อเองแล้วอะไรเงี้ยคุณเริ่มจากตรงนั้นเริ่มไปตามงานอีเวนต์เยอะๆเอาตัวเองไปอยู่ในงานอีเวนต์หรือคอนเสิร์ตเยอะๆไปดูไปเสพว่าอ๋อเราชอบมันชอบเพราะอะไรแล้วก็แบบอ่ะอาจจะด้านได้ไออดอ่ะคำเนี้ย
0: อยู่ที่เราเน
1: า
0: ะ
1: ใช่อยู่ที่เราอยู่ที่ตัวเราเลยใช่
0: โอเคงั้นถ้าใครที่อยากจะมาทำอาชีพนี้นะครับมาหานี่ได้ครับผม
1: ทักเพจไปก็ได้ครับ
0: เพจไลน์
1: เพจ Saturated Design
0: เดี๋ยวขึ้นตรงนี้ให้ครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เรื่องมันนี่กับคนรุ่นใหม่

0: ตอนที่10เงินเฟ้อตัวป่วนลดค่าเงิน
1: หิวจังเดี๋ยวไปกินก๋วยเตี๋ยวดีกว่าอ้าวเดี๋ยวนี้100บาทได้ก๋วยเตี๋ยว2ชามเองเหรอเมื่อก่อนเคยมากิน100บาทได้4ชามเลยนะ
2: ตกใจแล้วสิจ๊ะที่ของแพงเพิ่มแบบไม่รู้ตัวแบบนี
0: ้หยุดนะเจ้าตัวร้ายเจ้านี่คือเงินเฟ
1: ้ออ๋อ
0: แสดงว่าเข้าใจแล้ว
1: ไม่อ่ะ
0: อ้าวของมีราคาเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปเงินเท่าเดิมก็จะซื้อของได้น้อยลงเช่นปี2555ที่มีเงิน100บาทซื้อก๋วยเตี๋ยวได้4ชามแต่ตอนนี้เงิน100บาทเราซื้อก๋วยเตี๋ยวได้2ชามลองคิดภาพว่าพอถึงปี2575มีเงิน100บาทก็อาจซื้อก๋วยเตี๋ยวได้แค่ชามเดียว
1: ขอก๋วยเตี๋ยว2เงินเออกินเงินหมดเลยหิวจังแล้วจะทำยังไงต่อไปดีล่ะ
0: เรื่องนี้มีทางออกเรามีโอกาสชนะเงินเฟ้อได้ถ้าเรานำเงินไปหาผลตอบเมื่อเวลาผ่านไปเราก็จะมีเงินเพิ่มขึ้นเช่นถ้าอัตราเงินเฟ้อ 3% เราก็ต้องพยายามหาผลตอบแทนให้มากกว่า 3% เพื่อให้เงินของเรายังซื้อของเหมือนเดิมได้แค่นี้ก็ชนะเงินเฟ้อได้แล้ว

0: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เสน่ห์ของกีฬาแฮนด์บอลชายหาดเนี่ยเด็กๆเนี่ยมีการหมุนตัวยิงเหมือนกับเป็นการโชว์
2: จังหวะการทำประตูมันมีทั้งการโยกสเต็ปการหลอกจ่ายมันหลากหลายมันดึงดูดคนมองค่ะ
3: พี่นี่สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับนี่กำลังทำอะไรกันอยู่ครับ
1: กำลังฝึกซ้อมกีฬาแฮนด์บอลชายหาดครับ
3: ชายหาดเหรอครับ
1: ใช่ครับ
3: ว้าว
1: หรือว่าก็บีชแฮนด์บอลครับ
3: ผมเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเลยชีวิตนี
1: ้ครับ
3: ถ้าจำไม่ผิดตอนเด็กๆตอนประถมอะไรเงี้ยผมน่าจะเคยเล่นแต่ว่าเป็นแบบอยู่ในร่มแต่ไม่เคยรู้ว่ามันมีเวอร์ชันที่เป็นชายหาดปกติก็จะรู้จักว่ามันก็จะมีวอลเลย์บอลแต่ว่าเป็นวอลเลย์บอลชายหาด
1: ใช่ครับใช่อ
3: ันนี้ก็คือเป็นแฮนด์บอลที่เล่นบนชายหาด
1: ใช่ครับ
3: เรื่องจริงกติกาอย่างเงี้ยมันเหมือนกับ
1: จะต่างกันเลยครับ
3: ต่างกันเลย
1: ที่ว่าชายหาดเราจะเขาเรียกว่ากติกามันจะซอฟลง
3: คือ
1: การเซฟการปะทะลงอะไรอย่างเงี้ยครับ
3: ทำไมถึงต้องเซฟลงครับพอไปเล่นบน
1: เนื่องจากว่าผู้เล่นเนี่ยมีน้อยลง

0: ด้วยแล้วก็เรื่องการเล่นบนชายหาดด้วย
1: ครับ
0: นะครับ
2: เรียกว่ามันจะดูดแรงเราเยอะขึ้นป่ะครับ
0: ใช่ครับแล้วอย่างนึงการใช้พลังงานที่บนทรายเนี่ยกับ บนอินดอร์เนี่ยจะต่างกันพลังงานที่เราเล่นบนทรายจะใช้เยอะมาก
2: แต่ว่าจริงๆถ้าเทียบกันคือเรียกว่าอันนี้โหดกว่าหน่อยยา

0: แต่ว่าผู้เล่นทั้งหมดที่เราส่งเข้ามานั่งในสนามบริเวณสนามได้ทั้งหมด10คน
1: แล้วก็จะผัดเปลี่ยนได้
0: ใช่เราจะเปลี่ยนกันได้ตลอดเวลา
1: แต่นี้นักกีฬาเยอะอยู่ไหมครับ
0: ก็อันนี้จะเป็นเท่าที่เราเห็นจะเป็นตัวนักกีฬาที่เป็นของโรงเรียนตัวแทนโรงเรียนแล้วก็ตัวแทนเยาวชนกรุงเทพ
1: ผมชอบที่เขามีหมุนด้วยอยากทำ
0: ไฮไลท์ของแฮนด์บอลชายหาดเนี่ยจะคือการหมุนตัวยิงจะได้2คะแนนอ
1: ันนี้คือเป็นท่าพิเศษครับ
0: ใช่ครับถ้าเราหมุนตัวยิงเราจะได้2คะแนนแต่ถ้าเรากระโดดยิงเวลาเราจะได้1คะแนน
1: ยากไหมหมุนยิง
0: ไม่ยากครับเดี๋ยวให้ลองฝึกดู
1: ได้
0: สนใจไหมครับ
1: สนใจครับงั้นวันนี้เนี่ยผมน่าจะพอเล่นได้อยู่นะ
0: พอเล่นได้ครับ
1: มันแบบไม่ได้ยากถึงขั้น
0: เดี๋ยวเราจะให้ฝึกด้วยการเบสิกก่อน
1: โอเคสวัสดีครับ
0: เมย์นะครับก็จะเป็นทีมชาติชุดปัจจุบันทั้งอดีตเคยเป็นนักกีฬาทีมชาติของชายหาดแต่ปัจจุบันเนี่ยเป็นชุดในร่มเพิ่งกลับจากซีเกมที่เวียดนามได้เรียนเงินมาครับเดี๋ยวเมย์ก็จะคอยประกบแล้วก็คอยสอนพี่เขา
1: ฝากตัวด้วยนะครับ
2: สวัสดีค่ะชื่อปิชญาจำมณีค่ะก็ตอนนี้เป็นนักกีฬาแฮนด์บอลทีมชาติในร่มค่ะเล่นตำแหน่งพิวต์ค่ะเริ่มเล่นแฮนด์บอลในร่มก่อนค่ะแล้วค่อยเริ่มมาเป็นชายหาดตอนนั้นพี่ๆเขาแบบยังเล่นทีมกันเยอะอยู่ค่ะก็เลยว่าเราก็ต้องแบบมีการคัดตัวนักกีฬากันรุ่นพี่เขาก็ไปเล่นอินดอร์ก่อนแล้วก็ให้รุ่นน้องที่เข้าใหม่ก็เรามาเล่นบีดก่อนเนี่ยค่ะแต่ว่าตอนติดทีมชาติก็ติดทีมชาติอินดอร์แล้วค่อยมาติดบีดแล้วตอนนี้ก็เลยอินดอร์ไปเรื่อยๆเลย
1: งั้นเดี๋ยวเมย์ให้ผมทำอะไรบอกได้เลยครับวันนี้เป้าหมายคือผมอ่ะเห็นทุกคนหมุนตัวได้แล้วมันดูเท่อยากทำได้บ้าง
0: ครับ
2: ได้ค่ะไม่ยากฝึกแป๊บเดียว
1: แป๊บเดียว
2: แป๊บเดียวจริง
1: แป๊บเดียวคือ5วัน
2: ให้วันให้เลยชั่วโมงนึงเป็นแน่นอน
0: ครับเพราะสิ่งเหล่านี้มันขึ้นอยู่กับการที่เรามีทักษะกีฬาติดตัวมาเราก็จะทำได้มันไม่จะไม่ยากสำหรับคนที่เล่นกีฬาอยู่แล้ว
1: งั้นมาลองดูเลยก็ได้ครับเผื่อว่าจะได้วันนี้
0: เดี๋ยวฝึกฝั่งนี้ก็ได้ครับเมย
1: ์โอเคครับ
0: แฮนด์บอลชายหาดส่วนใหญ่จะเริ่มเล่นนะครับก็จะเป็นโซนยุโรปกลุ่มยุโรปถ้าเด่นชัดก็จะเป็นอิตาลีช่วงที่เข้ามาแรกๆนะครับนำเข้ามาทดลองฝึกซ้อมดูนะครับซึ่งยังไม่ได้เผยแพร่ช่วงนั้นก็ใช้ชุดนักกีฬาทีมชาติที่เป็นชุดแฮนด์บอลในร่มนะครับนำมาเล่นก่อนสิ่งที่ต้องเพิ่มขึ้นมาที่ต่างจากในร่มก็คือเรื่องของการทำแต้มโดยการหมุนตัวในร่มเนี่ยจะทำประตูได้แค่ทีละ1คะแนนแต่แฮนด์บอลชายหาดเนี่ยจะมีลูกเพอร์เฟกต์ช็อตลูกหมุนตัวยิงแอร์บอลรับบอลกลางอากาศยิงนะครับจะได้2คะแนนเราจะฝึกเด็กตั้งแต่ไม่เป็นเลยไม่รู้จักกีฬาแฮนด์บอลชายหาดเลยนั่นคือจุดที่ท้าทายเป็นความแปลกใหม่ที่เราจะต้องทำให้เด็กมาเป็นทีมเดียวกันได
1: ้ซึ่งวันนี้พอมาถึงที่นี่ที่วัดราชโอรสนะครับก็ได้เดินเข้ามาปุ๊บก็เห็นน้องๆเขากำลังซ้อมกันอยู่ที่สนามที่เป็นชายหาดส่วนตัวแล้วเราเป็นคนชอบทะเลเราเป็นคนชอบบีชเพราะฉะนั้นอะไรที่มันแบบมีพื้นทรายให้เราได้สามารถถอดรองเท้าได้เจอแดดอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะชอบมากพอเห็นน้องๆเล่นเราก็แบบเฮ้ยน่าเล่นเพราะเขาดูแบบรับส่งกันแล้วก็มีการยิงมันดูเป็นกีฬาที่แบบว่าเล่นกันเป็นทีมแล้วก็มันมีการได้ใช้พลังในการยิงอะไรเงี้ยซึ่งตอนแรกบอกกับตัวเองนะว่าสิ่งแรกที่เราอยากเล่นคืออยากทำประตูแล้วมันเหมือนพอเราดูน้องๆเขาอีกพักนึงอ่ะสิ่งที่เราเห็นคือเฮ้ยมันมีท่านึงที่แบบว่ามันดูเท่มากเลยก็คือการที่เขากระโดดหมุนแล้วก็ทำคะแนนทำประตูซึ่งผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยท่านี้มันเจ๋งแบบอยากทำให้ได้
2: เดี๋ยวจำขาคู่ค่ะตามบักเกอร์เลยจำแบบนี
1: ้ขอดูเป็น example หน่อย
2: อย่างนี้เลยแล้วก็อันนี้เปลี่ยนเป็นมีถือบอลค่ะเอาถือบอลถือนี้ไว้ก่อนแล้วก็จับจุ๊บจุ๊บก่อน
1: โอเคครับ
2: ใช่ก็ไปงั้นเลยได้เหมือนกัน
1: เดี๋ยวจะหมุนตัวด้วยก็ได้ถูกไหมทำไมต้องฝึกขาครับ
2: เพราะว่าเวลาการหมุนของเราเนี่ยมันไม่ได้หมุนอย่างนี้จะเป็นการจับคู่บิดตัว
1: อ๋อจับคู่แล้วบิดตัว
2: ใช่ใช่นี่ก็ถือว่าได้แล้วได้เลยยิงได้แต้มเลยหมุนแบบเมื่อกี้เลยแต่ว่าแค่ข้ามแล้วก็จำคู
1: ่ครับ
2: นี
1: ่โอเค
2: แบบเมื่อกี้เลยนี่โอเคอันนี้ได้แต้มเลยค่ะ
1: ได้แต้มแล้วยังไม่ได้ยิง
2: ต่อไปเดี๋ยวจะเพิ่ม

0: ยิงเราจะมีให้น้องเซฟ
1: โอเคครับแบบยิงแบบ
0: ใช่ค่ะยิงเลย
1: โอเคครับ
0: อันนี้คือก็คือถ้าพี่ยิงเข้าประตูคือได้2แต้มเลย
1: แต่ถ้าไม่เข้าก็เป็นแต้ม
0: ใช่ก็แค่เราแค่เปลี่ยนไปลงมารับเราลุกเสร็จก็เปลี่ยนไปลงมารับแทน
1: โอเคครับเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยแป๊บเดียวเอง
0: เหนื่อยค่ะ
1: ต้องฝึกอะไรครับในความสำคัญของแฮนด์บอลนอกเหนือจากแบบการยิงละ
0: การเล่นบีบมันจะมีจังหวะแรกคือจะให้ทั้ง2ทีมเนี่ยจำบอล
1: อ๋อแย่งกันเหมือนบาส
0: ใช่แย่งกันเหมือนบาสสมมติฝั่งเราได้โอเคฝั่งเราบุกก็เข้ามามันก็มีเกมรับของฝั่งนึงรับ
1: ครับ
0: เราก็เล่นพาสบอลปกติจะมีตัวธรรมดากับตัวพิเศษตัวพิเศษคือเป็นแบบว่า2แต้มยิงยังไงก็ได้เข้าประตูได้2แต้มเลย
1: ถ้าตำแหน่งพิเศษอยู่กับเรา
0: ใช
1: ่ไม่ว่าจะยิงท่าธรรมดาหรือจะหมุนตัวก็ได
0: ้ถ้าสมมติวันนี้พี่เป็น2แต้มพี่ยิงตรงนี้พี่ยิงเข้าประตูพี่ได้2แต้มเลยหรือว่าจะหมุนก็ได้2แต้มเหมือนกันแล้วก็มีลูกแอร์บอลก็ได้2แต้มเหมือนกัน
1: แอร์บอลแปลว่าอะไรครับ
0: แอร์บอลคือการรับบอลกลางอากาศยิง
1: สมมติว่า
0: สมมติหนูโยนให้พี่ใช่ไหมปุ๊บกระโดด
1: ปึ๊บ
0: ใช่แล้วพี่ก็ยิงเลย
1: แล้วยิงบนอากาศอย่างเงี้ยนะ
0: ก็ได้2แต้ม
1: โอ้โหยากอยู่นะ
0: อันนี้ก็จะยาก
1: ยากอีกแบบนึงแล้วว่าจริงๆอย่างแฮนด์บอลอันนึงที่อยากรู้คือสมมติถ้าเรามีบอลใช่ไหม
0: ค่ะ
1: เราวิ่งได้ไหมหรือว่าเราไม่สามารถ
0: วิ่งได้ค่ะวิ่งได้ทั้งหมด3ก้าวถูกได้บอลปุ๊บ1 2 3มองหาเพื่อนแล้วก็ส
1: ่งถ้าวิ่งเลยก็คือไม่ได
0: ้เลยก็คือโอเวอร์
1: ฟาว
0: ฟาวก็จะเปลี่ยนฝั่งเล่นเลย
1: เส้น2เส้นนี้คือห้ามเข้าไป
0: ตรงเส้นสีเขียวข้างในจะเป็นของเขตของผู้รักษาประตูค่ะสมมติถ้าพี่เป็นฝ่ายบุกใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วอย่างนี้เราสามารถอย่างนี้ได้เลย
1: เพียงแต่ว่าห้ามเท้าเราเหยียบ
0: ห้ามเท้าอย่างนี้ห้ามเท้าเราหยิบหรือห้ามเข้าไปอย่างนี้แล้วหยิบ
1: โอเค
0: ให้แค่เอื้อมอย่างนี้ค่ะแต่ถ้าไกลหน่อยก็กระโดดแต่ตัวห้ามตกลงไปก่อน
1: แปลว่าจังหวะที่บอลมันออกมาคือเท้าเรายังไม่เหยียบเข้าไป
0: ใช่ค่ะห้ามเข้าไปแค่นั้น
1: โอเคเข้าใจแล้ว
0: ถ้าส่วนมากมันไม่ค่อยมีใครเขาอย่างนี้หรอคะ
1: เขาก็จะไม่เสี่ยง
0: ใช่เขาจะไม่เสี่ยงเพราะว่ามันจะมีฝ่ายเกมรับที่รับอีกมันก็จะยากเวลาเข้าไป
1: เขาก็จะมารอดักอยู่ดีใช่ไหม
0: ใช
1: ่ค่ะแล้วต้องฝึกท่ายิงธรรมดาด้วยไหมหรือว่ามัน
0: ท่ายิงธรรมดาก็ได้นะคะตัวอาจจะไม่ต้องจำก็ได้อาจจะแค่ดันหนูส่งบอลให้พี่รับบอลตรงนี้แล้วกระโดดยิง
1: ต้องกระโดดด้วยเหรอกระโดดทำไม
0: กระโดดแบบนี้กระโดดยิงท่าอย่างนี
1: ้
0: อย่างนี้ปกติแต้มเดียว
1: มันต้องรอได้3ก้าว
0: ใช่ค่ะใช่อันนี้ก็คือได้เลยแต่แค่อยู่ในแค่กรอบ
1: ได้กรอบโอเคครับ
0: จะรออีกสัก2ลูกนั่นนะ
1: ได้ครับ
0: อีกลูกนึงอะอย่างนี้ก็คือถ้าพี่เป็นตัวพิเศษคือได้2แต้มเลย
1: นะขอลอง
0: เดี๋ยวลองจังหวะหมุนอันนี้ค่ะตอนถึงจ้ำสุดท้ายเดี๋ยวหนูจะส่งบอลแล้วก็พี่ก็
1: ได้ครับ
0: ขออีกรอบนึงเดี๋ยวพอหนูส่งอีกปุ๊บรอเอาบอลก่อนแล้วก็จ้ำอีกทีนึง
1: แล้วค่อยจ้ำอีกทีนึง
0: โอเครอก่อนอันนี้ก็คือ2แต้ม
1: โอเคอ
0: ันนี้คือเบสิกที่ได้แล้ว ไม่เหนื่อยไม่เหน
1: ื่อยโอเคเข้าใจแล้ว
0: เข้าใจ
1: แล้
0: วค่ะ
1: คือมันก็สนุกดีนะคือถ้าเล่นกันแบบมันๆแล้วมันแบบว่าดูแบบว่ากระตือรือร้นดีอ่ะ
0: ยิ่งร้อนหนูว่ามัน
1: ยิ่งมันฮะ
0: มันยิ่งบอกว่าเจอทีมที่แบบว่ามันสูสีอ
1: ่
0: ะเขาเล่นเป็นเราเล่นเป็นเขารับได้เรารับได้มันรู้สึกว่ามาดิ
1: ก็
0: จะเอาคืนอ่ะ
1: เออ
0: เพราะว่ามันกีฬานี้มันตรงนี้แหละ
1: แล้วอย่างพอเมย์เล่นมาทั้งแบบในร่มใช่ไหมแล้วก็แบบบีชอ่ะความสนุกมันต่างกันไ
0: หมหนูว่าความสนุกมันคนมันต่างกันคนละแบบอันนี้มันแบบมันสนุกได้แค่ระยะเวลาสั้น
1: ๆ
0: บีชเล่นแค่10นาที2ครึ่งแต่ของในร่มอ่ะจะเล่น30นาที2ครึ่ง
1: 30นาที2ครึ่ง
0: แต่ว่าความกดดันน่ะหนูว่าบีทกดดันมากกว่าเพราะว่าจังหวะเวลาการเล่นมันน้อย10นาทีคือถ้าสมมติเราลุกไม่ได้แต้มไม่ชัวร
1: ์
0: ก็คือมีเวลาแค่10นาทีสุดท้ายที่จะสามารถชนะได้แต่ของอินดอร์มันโอเค30นาที20นาทีแรกอาจจะแบบค่อยๆยังไม่ค่อยได้20นาทีอ่ะอาจจะโต้ทันแล้วก็มีเวลาอีกตั้ง30นาทีสุดท้ายที่จะแบบเอาชนะได้
1: อ
0: ีกมันเลยกดมันกดดันเหมือนกันแต่ว่าอันนี้หนูว่าอันนี้กดดันมากกว่าก
1: ดดันกว่า
0: ด้วยความที่มันแบบระยะเนี่ยสามมันแค่เนี่ยใช
1: ่สั้นกว่าของ
0: สั้นกว่าของ
1: ในร่มใช่ไหม
0: ใช่มันก็เลยแบบ มันต้อง
1: ลดทุกแต่แค่รู้สึกว่าอันเนี้ยร่างกายต้องฟิตมากๆ
0: ใช
1: ่
0: อ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: อ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: ต้องฟิตกว่า
1: เหมือนจะแบบว่าสนามไม่กว้างแต่จริงการวิ่ง 2-3-9 การหมุนตัวกระโดดเทิร์นแต่ละทีแล้วลงมาที่ทรายอ่ะมันใช้พลังงานค่อนข้างเยอะน
0: ี่
1: เมื่อกี้ลองไปเยอะรู้สึกว่าโหเดรนเอเนอร์จี้ไปแบบเยอะเหมือนกัน
0: ทรายมันแบบยิ่งร้อนยิ่งเหนื่อยยิ่งแบบทรายยิ่งดุมันจะบอกโอ๊ยแป๊บๆก็เหนื่อยแล้วก็เลยแบบการซ้อมทุกอย่างเลยต้องเน้นแรงเน้นแรง
1: มากกว่าเรื่องของการความแม่นยำมันคือเรื่องของแบบความฟิตใช่ไหมเรื่องของฟิสิกอลที่แบบต้องพร้อมตลอดก่อนเล่นทีมอยากรู้ว่ามันต้องมีการแบ่งตำแหน่งไหมว่าคนนี้คนเล่นตำแหน่งอะไรหรือว่าการวางโพสิชันของแบบคนแต่ละบอดี้ไทป์เนี่ย
0: มีคนค่ะ
1: เรา
0: อย่างพ
1: ี่
0: ร
1: ู้
0: ว่าพี่เล่นตกแต้มเลย
1: ตัวพิเศษ
0: ใช่
1: เพราะเราเป็นคนพิเศษ
0: ใช่แล้ว
1: ก็คือไม่ว่าจะยิงก็ได้สองแต้มวันน
0: ี้
1: จะหมุนตัวไม่หมุนตัวได้หมด
0: ใช่ค่ะเพราะว่าสองแต้มเขาไม่ค่อยหมุนตัวกันย
1: ิ
0: งแต่ปกติใช่แต่ว่าถ้าเราเหนือชั้นก็หมุนยิงก็ได
1: ้เฮ้ยก็แน่นอน
0: พี่ฝึกแล้ว
1: มันก็ต้องแน่นอนสิคนอย่างเรา
0: หมุนยิงเลย
1: อุตส่าห์ซ้อมมาแล้วว่าหมุนยิงเป็นยังไงก็ต้องลองหมุนสักหน่อยให้4แต้มได้ไหมถ้าหมุนยิง
0: ถ้าเรื่อยๆได้ให้เลย
1: เฮ้ยจริงเหรอ
0: แต่กฎไหนจริงไม่ได
1: ้กฎไหนเนี่ยกฎเมย
0: ์กฎเมย์เอง
1: โอเค
0: เดี๋ยวลองไปฟ้อมกับน้องก่อนได้ค่ะ
1: ตัวพิเศษก็คือวิ่งว่อนหาช่องทำ
0: ใช่ค่ะตอนนี้จะเป็นรับ3ลุก2คือเกมรับจะมี2คนเราก็จะมี3คน
1: อ๋อเกมรับคือ2คนนึง
0: ใช่2คนนี้ค่ะน้อง2คนนี้
1: ที่เหลือคือเป็นฝั่งบุก
0: ใช่จะให้พี่อยู่ฝั่งนี้ก็ได
1: ้
0: เป
1: ็
0: น2แต้มฝั่งนี้เดี๋ยวหนูลากบอลให
1: ้โอเคต้องวิ่งเข้าไปมั้ย
0: แต่หนูส่งบอลให้ก่อนค่ะนี่แล้วพี่ก็ส่งกลับมาสนุโอเคแล้วก็รอตรงนั้นถอยมาอีกหน่อยนึงใช่เนี่ยเอาบอลแล้วก็ยิงเลยใช่แต่เราสามารถเข้าไปอีกได
1: ้กระโดดข้ามมาได้
0: เมื่อกี้ไกลไป
1: โอเค
0: แล้วลองอีกรอบนึงแรงดีอันนี้แรงดีเดี๋ยวลองหมุนยิงดีกว่าเมื่อกี้เราฝึกมาแล้วหมุนเลยเราต้องรอเท้าคู่ก่อนปึ้งก่อนรองเท้าคู่ก่อนแล้วค่อย
1: โอเคมันจะมั่นคงกว่า
0: ใช่เพราะว่าเมื่อกี้พี่มาอย่างนี้อย่างนี้เลยเดี๋ยวลองอีกรอบหนึ่งเท้าคู่ก่อนอย่างนี้ก็ได้สองแต้มเหมือนกันเนี่ยพี่ยิงได้เลยอย่างนี้ก็คือเล่นระบบแบบนี้เลยตอนซ้อม

0: ต่อไปเราจะฝึกเป็นเกมรับนะครับหน้าที่หลักของคนรับคืออะไรแย่งบอลให้ได้
1: เขาจะมีตัวรุก4คนเขาจะมีมากกว่าเราคนนึงเราแค่เคลื่อนที่
0: อันนี้คือทีมเขา
1: ใช่ค่ะอันนี้คือทีมเขา
0: แปลว่ากันคนนี้แล้วก็2คนนั้น
1: ใช่2แต้มจะเป็นน้องคนกลางที่สามารถยิงตรงไหนก็ได้เหมือนพี่เลยใช่ตัวกลางจะเป็นดูโพสกับดูตัวกลางค่ะเขาบอลฝั่งนี้หนูจะดูตัวนี้พี่ดูระหว่างตัวกลางกับตัวโพสยืนแบบนี
0: ้ยืนเข้ามาแทรกนี
1: ่ใช่
0: โอเค
1: ดูระหว่างตัวกลางกับตัวโพสใช่โอเคอันนี้พี่ดูตัวกลางค่ะถูกแล้วไปเลยพาเลยใช่อันนี้รอดตัดได้นะตัดบอลได้ใช่แล้วพี่ก็ลงมาลงมาดูโพสหนูก็ค่ะตัดบอลอยู่แล้วใช่รอบนั้นเลยเกมรับมีประมาณแค่น
0: ี้
1: เกมรับมันต้องเคลื่อนเยอะหน่อย
0: ตามติดให้เขาเล่นยากที่สุด
1: เกมรับก็จะมีอีกแบบนึงคือกระโดดบล็อกตอนจังหวะเขาหมุนกระโดดบล็อกคือถ้าสมมติน้องคนนี้หมุนหนูก็จะไปอย่างนี
0: ้เหมือนวอลเลย์บอล
1: ใช่แต่แค่เรากระโดดไปขนานกับเขาแต่เราห้ามอยู่ในโซนแบบนี้แล้วบล็อก
0: ต้องยกเท้าก่อนขึ้นไปบล็อก
1: ใช่ต้องกระโดดลอยตามไป
0: โอเค
1: ตามโอเคอย่างนั้นแหละค่ะประมาณ
0: เตี้ยเกิน ไม่น่าในตำแหน่งนี้ได้ตอนนี้ก็ซ้อมเบสิกกับน้องเมย์เสร็จแล้วนะครับซึ่งก็สภาพก็คือเหงื่อออกซึ่งดีมากเลยปกติผมเป็นคนเล่นกีฬาแล้วแบบถ้ามันไม่เหนื่อยหรือแบบร้อนจริงๆก็คือเหงื่อไม่ออกแต่ตะเกียซ้อมไปแป๊บเดียวคือใช้ได้ถือว่าเป็นกีฬาที่สนุกมากแล้วก็มีความเพลินเหมือนเราเล่นแบบมีความเหมือนคล้ายๆการเล่นเวลาเราเล่นแชร์

0: บอลวอลเลย์บอลสมัยก่อนอะไรเงี้ยที่มันจะต้องมีความเป็นทีมแล้วก็มีความแบบพยายามเอาชนะอะไรเงี้ยตลอดเวลาการซ้อมเมื่อกี้มันคือแบบเวลาเราต้องทำประตูเอเนอร์จีมันจะแบบเพิ่มขึ้นอะดรีนาลีนมันจะหลั่งให้เราแบบเฮ้ยเอาเว้ยเอาเว้ยตอนนี้คือเครื่องติดละแบบอยากเล่นทีมมากเดี๋ยวก็มารอดูกันว่าเล่นทีมจะเป็นยังไงนะครับ
1: ครับก็เดี๋ยวเราจะลงทีมกันนะครับเดี๋ยวให้น้องอัดเนี่ยเป็นผู้เล่นพิเศษของทีมเล่นพิเศษเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนกับพวกสาวประตูคอยเข้าสลับกัน
0: ใครครับผู้รักษาประตู
1: นี่น้องอิงนะครับน้องอิงนะแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะเล่นกันในรับ3คนลูก3คนนะครับตัวเล่นพิเศษก็เป็นคนที่4ครับอยากจะเล่นแค่ลายริมนี้ทางนี้อย่างเดียว
0: ยิงฝั่งโน้น
1: ใช่ครับใช่
2: ๆลารถ
3: สู
0: ้ตอนนี้นะครับก็เกมกำลังจะเริ่มแล้วผมระบบเป็นตัวพิเศษนะครับที่เดี๋ยวจะต้องคอยเปลี่ยนกับน้องอิงที่เป็นโกนะครับตอนนี้เขากำลังจะจำบอลแย่งกันใครจะได้บุกก่อนมาดูกันเกิดอะไรขึ้นเปลี่ยนเลยเหรอ

ังไม่ได้แต้มนะแต่เขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าวิ่งเข้าวิ่งออกยังไงเริ่มเกลียดแล้วเวลาเราทีมเราฝ่ายบุกเนี่ยยิงเสียเราต้องรีบวิ่งออกก็ดีนะเอาจริงมันไม่ค่อยเหนื่อยมากเพราะว่าเรามีเวลาพักโดนไปแล้ว1

0: ทำได้2แต้มแล้วเริ่มมันโอ้โหแต้มที่4ครับฟอง
1: คือนี่มากหน่อยลูกพี่มากหน่อยปล่อยง่ายเกินไปอ่ะ
0: ไม่รู้เขาอ่อนหรือเปล่านะ
2: โอ้โห

楚兵的嘞。เรียกว่าหูวิ่งไปหนึ่งดอกโป้งรับไม่ทันบอลกระแทกหู

0: โอ้ยโทษครับ
1: เวลาไปขอบคุณการขอโทษการไปเด็กๆไปสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นการฝึกซ้อมเป็นการลงทีมถ้าชอบหรือติดใจเชิญนะครับเชิญนะครับให้เข้ามาในที่นี่อีก
0: แล้วจริงๆผมถามก่อนว่าสมมติถ้าคนที่แบบว่าเขาสนเขาดูคลิปนี้ไป
1: ครับ
0: แล้วเหมือนเขาอยากมาเล่นจริงๆเขาไปเริ่มที่ไหนได้บ้างครับพี่นิ
1: กสามารถมาเริ่มที่นี่ได้เลยครับเพราะว่าแฮนด์บอลชายหาดเนี่ยในกรุงเทพมหานครเนี่ยจะมีที่โรงเรียนวัดราชโอรสที่เดียว
0: โอ้จริงๆวันนี้สนุกมากเลย เอาจริงตอนแรกก่อนที่มาถ่ายเนี่ยก็เหมือนเคยเล่นแฮนด์บอลสมัยเด็กๆแต่ว่าเราลืมไปแล้วว่ากีฬามันคืออะไรแล้วก็เหมือนแบบความสนุกมันคืออะไรแต่ว่าอันเนี้ยพอตั้งแต่มาถึงเห็นน้องๆเล่นเห็นชายหาดซึ่งเป็นแฮนด์บอลชายหาดที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตได้ลงทีมจริงๆอะไรอย่างเงี้ยสนุกมาก
1: ครับ
0: รู้สึกว่าจริงๆต่อยสักเกมไหมครับ
2: พี่เขาพอเล่นได้แล้วเพราะว่าบางคนที่หนูเห็นน้องๆเข้ามาใหม่ๆเนี่ยบางคนก็ยังแบบว่ากระโดดไม่เป็นหมุนตัวไม่ครบรอบยิงไม่มีแรงแต่ว่าพอพี่อัดเขาเข้ามาเนี่ยเขารู้สึกว่าแป๊บเดียวหนูสอนเขาแค่รอบเดียวพี่เขาหมุนได้เลยเงี้ยหนูก็แบบเออทำไมเขาทักษะเขาดีเหมือนกันนะเนี่ยฝึกแบบเดียวก็ได้เลยค่ะแรงก็ไม่ตก
1: จุดเด่นของเขาแน่นอนครับเรื่องของการยิงบอลการส่งบอลและหลังๆมาเริ่มมีการที่จะเขาเรียกว่าลูกล่อลูกชนหรือเริ่มมีการหลอกเล่ห์เหลี่ยมการหลอกเพิ่มขึ้นสิ่งที่ควรปรับของน้องอัดจะมี1จุดแค่จุดเดียวนะครับเรื่องของการที่ระหว่างรอบอลเนี่ยน้องอัดชอบเข้าไปรอบอลใกล้โซนมากเกินไปทำให้ถ้าได้บอลมาพื้นที่ในการกระโดดยิงมันจะน้อยลงจะไม่ถนัดนั่นเองนะครับ
2: ก็จะเป็นแค่ทักษะการยิงแต่ว่าการหมุนก็ยังไม่เห็นได้พี่ยังไม่เห็นพี่เขาหมุนในเกมเมื่อกี้แต่ว่าตอนซ้อมก็ถือว่าโอเคค่ะหนูว่าพี่อัดพอที่จะเล่นได้เลยถ้าหนูเป็นตัวธรรมดาแล้วพี่อัดเป็นตัว2แต้มหนูรู้สึกว่าหนูไว้ใจให้เขายิงพอจังหวะที่เขายิงคือเขายิงเข้าเกือบทุกลูกที่เขาได้ขึ้นมันทำให้รู้สึกว่าโอเค2แต้มเรามีหน้าที่ทำงานได้ดีตัวหมุนตัวจ่ายโอเคเราค่อยเสริมไปได้อย่างเงี้ยค่ะมันรู้สึกว่าการประกอบทีมง่ายมากขึ้นถ้าเราไม่ยิงเราส่งให้พี่อัดยิงโอเคพี่อัดได้แต้มเราก็โอเคได้แต้มแล้วออกไปก็ให้เกมรับออกมารับช่วยอะไรเงี้ยถ้ามีเวลาฝึกอีกนิดนึงก็คือน่าจะดีกว่าถ้าฝึกหนูว่าประมาณเดือนนึงหนูให้ประมาณเดือนนึงน่าจะแบบลงแข่งขันได้ค่ะ
0: ซึ่งวันนี้ผมก็ต้องแบบขอบคุณโค้ชนิกแล้วก็น้องเมย์แล้วก็น้องๆทุกคนที่แบบทีมราชโอรสทุกคนนะว่าแบบเหมือนให้ผมได้มาลองแล้วทุกคนก็เหมือนแบบเวลคัมมากๆสอนทุกอย่างเต็มที่อะไรเงี้ยแล้วก็เล่นกับเราเต็มที่จนเรารู้สึกว่าเราได้เจอเสน่ห์ของกีฬานี้อะไรเงี้ย
1: เสน่ห์ของกีฬาแฮนด์บอลชายหาดเนี่ยถ้าเป็นส่วนตัวผมก็คือเด็กๆเนี่ยมีการหมุนตัวยิงเหมือนก็เป็นการโชว์การแอร์บอลยิงก็เป็นเหมือนการโชว์เด็กๆก็มีความชื่นชอบ
2: เสน่ห์ของแฮนด์บอลน่าจะเป็นการเข้าทำค่ะจังหวะการทำประตูมันมีทั้งการโยกสเต็ปการหมุนตัวการแอร์บอลการหลอกจ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันหลากหลายมันดึงดูดคนมองค่ะเราก็มีทั้งวิ่งทั้งรับทั้งลุกวิ่งสลับกันไปมาอย่างเงี้ยค่ะหนูว่าอันนี้ก็คือเสน่ห์ของแฮนด์บอลเราค่ะถ้าเป็นหนูชอบซีเกมค่ะเพราะว่ามันรู้สึกว่าตอนที่เราเล่นเรารู้สึกว่าเราเต็มที่แล้วเราก็แบบได้รางวัลกลับมาคือได้อันดับที่2เงี้ยค่ะแต่ไปที่อื่นก็ได้แข่งขันเหมือนกันแต่ว่าเหมือนเราเจอทีมที่เขาแบบเก่งกว่าเราก็เลยแบบอาจจะไม่ได้ติดอันดับอะไรขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: แฮนด์บอลชายหาดเนี่ยจะเอาตรงๆคือมีทีมน้อยกว่าแฮนด์บอลในร่มแต่มันสร้างง่ายครับเราอยากให้ทีมที่มีแฮนด์บอลในร่มอยู่แล้วเนี่ยพัฒนาไปด้วยกันพร้อมกันเมื่อเราอยากให้มีทีมเยอะแล้วสิ่งที่ตามมาเราก็อยากให้เด็กๆมีทัวร์นาเมนต์เยอะขึ้น
2: ของหนูแฮนด์บอลชายหาดหนูอยากไปชิงแชมป์โลกค่ะแต่ด้วยความที่ตัวหนูติดอินดอร์ค่ะในร่มก็เลยแบบอยากมาลองมาเล่นชายหาดไปชิงแชมป์โลกบ้างถ้าหวังในร่มก็อยากไปชิงแชมป์โลกเหมือนกันน่าจะเป็นความหวังสูงสุดของนักกีฬาทีมชาติแล้วค่ะชิงแชมป์โลก
0: รู้สึกกำลังดีเลยวันนี้เป็นการมาออกกำลังที่แบบว่าเหนื่อยแต่ว่าก็เป็นการเหนื่อยที่แบบพอดีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ถือว่าถ้าใครมีโอกาสอยากลองมาเล่นนะครับก็มาได้ที่วัดราชโอรสนะครับที่กรุงเทพนี่แหละเขาก็มีให้มาลองเล่นตั้งแต่ใครที่แบบเล่นไม่เป็นแล้วอยากลองเล่นดูนะครับก็มาฝึกได้ซึ่งอันนี้ยกตัวอย่างผมเองวันนี้พอได้มาลองก็คือแบบขึ้นแท่นกีฬาที่แบบว่าอยากเล่นต่อนะครับผมยังไงวันนี้

ผมเกิดมาเนี่ยผมก็จะรู้จักข้าวหลามนครปฐมแล้วนึกถึงคุณยายที่ชอบทำขนมให้ทานตั้งแต่สมัยเด็กๆก็เลยคิดไอเดียว่าเราจะนำหน้าปลาแห้งหน้าสังขยาหน้ากุ้งลองเอามาทานกับข้าวหลามดู

0: ฟู้ดเวิลด์วันนี้นะครับผมจะพาไปบุกเมืองที่ขึ้นชื่อว่าเป็นยุทธจักรของความอร่อยอย่างจังหวัดตรังครับเราจะพาไปกินกินแล้วก็กินกับร้านเด็ดร้านดังในตำนานพร้อมพาไปล้วงสุดเด็ดเคล็ดลับของหมูย่างเมืองตรังที่มีขั้นตอนการทำนานกว่า17ชั่วโมงบอกเลยว่าวันนี้สายกินทุกคนต้องห้ามพลาดครับการที่จะไปกินหมูย่างเมืองตรังนั้นไม่ใช่ว่าจะมาแล้วซื้อกันได้ง่ายๆนะครับเพราะคนที่นี่บอกว่าจะต้องมารอกันตั้งแต่เช้ามืดเลยครับจะเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวเราไปถามพี่ชุนเจ้าของร้านหมูย่างเมืองตรังกันครับต้องบอกว่าตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านหมูย่างเมืองตรังที่บอกว่าขึ้นชื่อมากร้านนี้ปกติเขาบอกว่าไม่เกิน8โมงเนี่ยหมดใช่ไหมครับต้องมาเร็วๆนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปคุยรายละเอียดกันทีหลังแต่ตอนนี้หมูย่างตรงนี้อยู่ตรงหน้าเราทั้งตัวซึ่งเดี๋ยวพี่ชุนจะถับจะสับให้ดูนะครับเพราะว่าตัวนึงเนี่ยสับมาเนี่ยไม่ถึงชั่วโมงก็หมดแล้วเดี๋ยวลูกค้าก็มาซื้อกันส่วนหัวนี่เราก็จะขายทั้งหัวเลย
1: ใช่ค่ะ
0: หัวนี่สำหรับถ้าคนที่กินหัวนี่คือชอบแบบไหนครับ
1: ส่วนมากลูกค้าจะเอาไปทำต้มจับฉ่ายหรือต้มผักกาดดองค่ะ
0: หางนะครับหางนี่เขานิยมไปทำอะไร
1: หางจะขายพร้อมหัวค่ะที่น
0: ี่อ๋อถ้าคุณซื้อหัวเขาจะมาเป็นแพ็กเกจซื้อหัวแถมหาง
1: ใช่เพราะว่าบางทีลูกค้าจะเอาไปไหว้เจ้าอะไรอย่างเงี้ย
0: โอ้อันนี้ส่วนสะโพก
1: ส่วน
0: กรอบมาก
1: เนื้อแดงจะเยอะสำหรับคนที่ไม่ชอบแบบพวกมันจัด
0: คุณผู้ชมคือหัวเนี่ยมีคนซื้อไปแล้ว
1: ใช่แล้วค่ะวันนี้มีลูกค้าจองแล้ว
0: ผมไม่ได้กินเลยอันนี้หมูที่เราเห็นนี้ตัวนึงนี้ประมาณกี่กิโลครับ
1: หมายถึงย่างแล้วใช่ไหมคะ
0: ก่อน

0: ย่างก่อนย่าง
1: ก่อนย่าง60ไปปลายจนถึง75
0: 76แล้วพอย่างแล้วเหลือกิโลอ่ะ
1: เหลือประมาณไม่เกิน20กิโล
0: คือไซส์60 70โลนี่ถือว่าใหญ่ไหม
1: ไม่ใหญ่นะคะไซส์กลางๆมากกว่าถ้าเกิดไซส์เล็กก็จะมีไซส์สำหรับแบบเขาไปไหว้เจ้าหรือแก้บนทีก็จะประมาณ15กิโล
0: แต่พี่นี่จะเน้นไซส์กลางเป็นหลัก
1: ใช่
0: มันต่างกันไหมเล็กใหญ่เพราะบางทีเขาบอกเวลาไปกินหมูหันแล้วก็ต้องเลือกลูกหมูอะไรเงี้ย
1: ถามว่าต่างไหมพี่ว่าก็ไม่ต่างนะคะ
0: ไม่ต่างเน
1: า
0: ะ
1: เพียงแต่ว่าถ้าเกิดไซส์กลางแบบมันไม่เยอะเกินไงถ้าเกิดไซส์ใหญ่หมู
0: ใหญ
1: ่ยิ่งตัวใหญ่
0: ก็จะเยอะ
1: ใช่ส่วนต่อมาตรงเขาจะเรียกว่าส่วน3ชั้น
2: มันก็เหมือนหมูกรอบใช่ไหม
1: ใช่ค่ะก็ที่ร้านพี่ก็คือว่าจะไม่ใส่ซี่โครงจะไม่มีกระดูก
0: โอ้จริงๆเขาเลาะซี่โครงออกหมดเลยอ่ะคือคุณผู้ชมดูด้านนอกเนี่ยผมก็เอ้ยมันก็เหมือนหมูกรอบธรรมดาแต่คุณมาดูข้างในดิคืออันนี้คือจุดเด่นของหมูย่างเมืองตรังเลยคือหมูกรอบที่ไหนหรือว่าหมูย่างไหนก็จะไม่มีแบบความฉ่ำความเยอะแล้วหอมมากตอนนี้หอมมากคือแค่หั่นก็ได้กลิ่น
1: เขาเรียกว่าขาหน้า
0: ค่ะเดี๋ยววางตรงนี้เลยครับผมคุณผู้ชมถ้ามาชิมหมูย่างเมืองตรังพี่ชุนบอกนะครับแนะนำเลยนะครับว่ามันแบ่งออกเป็น3ส่วนง่ายๆถ้าชอบแบบเนื้อนุ่มๆ
1: ใช
0: ่แนะนำขาหน้า
1: ต้องตรงเนี้ยค่ะ
0: ถ้าชอบแบบกินเข้าไปฉ่ำๆแล้วมันละลายในปากต้องเป็น3ชั้นแต่ถ้าชอบกรุบกรอบและเนื้อแดงแน่นๆต้องเป็นสะโพก
1: สะโพกค่ะ
0: กิโลนึงขายกี่บาทนะครับ
1: กิโลละตอนนี้กิโลละ440ค่ะ
0: 440เวลาใครได้ยินแบบนี้ตกใจทุกคนแต่ผมจะบอกว่ามันไม่ได้แพงเลยนะขั้นตอนการทำนะคุณผู้ชมบอกได้เลยว่าไม่ง่ายเลยเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เราจะขอไปดูพี่ชุนด้วยว่าทำยังไงตั้งแต่ก่อเตากันเลยว่าทำยังไงแล้วย่างยังไงอะไรยังไงจนออกมาเป็นแบบนี้แต่ว่าก่อนที่จะไปดูว่าเขาทำยังไงขอไปกินก่อนได้ไหมคร
1: ับ ได้ค่ะเชิญเลยค่ะ
0: ปกติคนที่ตรังจะกินคู่กับปาท่องโกเหรอครับ
1: ถูกต้องค่ะ
0: แล้วก็กาแฟหรือว่าชาก
1: าแฟชาหรือชาร้อน
0: เขามีวิธีกินไหมพี
1: ่มีค่ะ
0: วิธีรับประ
1: ท
0: านยังไงคร
1: ับก็ต้องโถออกมาจากคู่ค่ะแล้วก็กระแบะตรงกลางออกค่ะ
0: เจาะตรงกลางม
1: ั้ยใช่เจาะตรงกลาง
0: เจาะตรงกลางครับ
1: แล้วก็ใส่หมูย่าง
0: อ๋อแล้วเอาหมูยัดลงไปผมขอไหนๆก็มือแล้วผมมือเลยนะคุณผู้ชม
1: มือไปเลยค่ะ
0: อร่อยมากคือผมก็เคยกินหมูย่างเมืองตรังผมว่ามันอร่อยอยู่แล้วผมเป็นคนชอบกินหวานอยู่แล้วด้วยแต่เพิ่งรู้ว่ากินกับปาท่องโกอร่อยกว่าปาท่องโกมันมีความเค็ม
1: ใช
0: ่แล้วหมูย่างมันหวานอร่อยมากเลยโอ้โหสุดยอดจริงอ่ะ
1: อร่อยใช่ไหมคะ
0: คือมันบอกเสน่ห์ถึงมันชัดเจนนะครับพี่คือพอได้กลิ่นของเครื่องเทศในหมูแบบนี้ได้สัมผัสความกรอบของหมูแบบนี้ได้กินแบบนี้คือเรารู้เลยว่าเราอยู่ตรังอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าไอ้บรรยากาศเนี่ยมันหาที่จังหวัด
1: มันเหมือนมันเป็นวิถีชีวิตของคนตรังอย่างเงี้ยค่ะบางบ้านเงี้ยมีลูกหรือไหว้เจ้างานศพอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อ๋อก็เหมือน
1: จะแบบ
0: อาหารมงคลด้วยอาหารสำคัญ
1: ใช่ค่ะ
0: หมูย่างเมืองตรังนั้นนะครับนอกจากจะหากินได้ยากแล้ววิธีการทำก็ยากไม่แพ้กันครับเพราะต้องทำกันนานถึง17ชั่วโมงมันจะมีขั้นตอนอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: พี่ยุ้ยนะครับผม
3: ค่ะ
0: ที่ผมเห็นก็คือเหมือนกับว่าเวลาคนไปซื้อหมูย่างเมืองนาจะรู้สึกว่าเนื้อจะดูแปลกๆเหมือนกับถูกหั่นมาแล้วอันนี้คือการบั้ง
3: ใช่ค่ะให้เครื่องมันเข้าไว้ข้างในอะค่ะ
0: ก็คือลักษณะเหมือนหั่นให้เป็นตาราง
3: ใช่เป็นลูกเต๋าอะค่ะ
0: เป็นลูกเต๋าแต่ว่าต้องไม่ขาดถูกไหม
3: ใช่ค่ะ
0: ผมสังเกตอย่างนึงคือต้องเอาเนื้อกับหนังให้มันเหลือความบางพอดี
3: ใช่ค่ะ
0: แล้วอย่างนี้พวกเนื้อที่เราแล่ออกไปเราไปทำอะไรครับ
3: เราเอาไปทำซาซิลก็ได้ค่ะทำเนื้อย่างทำซาซิลค่ะมันเป็นหมูแดงค่ะเอามาหมักเหมือนก
0: ัน แปลว่าคือทั้งตัวเนี่ยใช้ได้หมด
3: ใช่ค่ะ
0: แต่ถ้าจะเอาเป็นหมูย่างเมืองตรังให้อร่อยเนี่ยคือต้องเป็นส่วนที่แบบติดหนังที่มีมันอยู่แค่นี้แล้วก็คนแล่ต้องชำนาญมากเลยเนาะอันนี้พี่ยุ้ยฝึกมานานยังครับบ้างได้ขนาดนี
3: ้10กว่าปีแล้ว
0: คุณผู้ชมคือจะบอกว่าไม่ใช่เรื่องที่จะบอกใครจะมาเรียนแบบกันได้นะครับ
3: ใช่ค่ะ
0: ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่สืบทอดกันแบบรุ่นต่อรุ่นก็ตอนนี้บ้างเสร็จแล้วแล้วหลังจากนั้นก็มาทำอะไรต่อครับ
3: ก็เอากระเทียมใส
0: ่กระเทียมตำละเอียดแล้วก็มาหมักนะครับแล้วในนี้มีอะไรบ้างครับ
3: มีเกลือมีน้ำตาลน้ำตาลทรายแดง
0: ก็มีน้ำตาลทรายขาวด้วยต้องใช้2 อย่างเลยผงพะโล
3: ้แล้วก็ผงหมูย่าง
0: ผงหมูย่างคืออันนี้เป็นความลับที่บอกไม่ได้นะครับเป็นสูตรลับของแต่ละร้านแต่ละร้านไปพยายามให้มันลงไปตามร่อง
3: ใช่เอามือ
0: คุณผู้ชมสังเกตดีๆนะว่าพี่ยุ้ยเขาดันให้เนื้อมันแยกแล้วเราค่อยเหมือนกับเอาเนื้อโรยลงไปตามร่องคุณผู้ชมถูเยอะๆเจ็บมือนะไม่ใช่ไม่เจ็บนะ
3: ใช่ค่ะใช่
0: มันเป็น

0: นะมันเหมือนกระดาษทรายอะนะคุณผู้ชมนี่ผมถูแป๊บเดียวผมจะรู้สึกว่าเจ็บมาเนี่ยถามว่าแล้วคุณผู้ชมสงสัยว่าแล้วทำไมไม่ใส่ถุงมือไม่ได้ครับถ้าเราใส่ถุงมือเนี่ยมันสัมผัสไม่รู้เลยว่าตรงร่องนี้มันมีหรือยังหรือว่าร่องนี้มันมีหรือยังถ้าร่องไหนที่มันโดนเนี่ยครับเวลาเอานิ้วกรีดไปเราจะรู้เลยว่ามันมีน้ำตาลอย
1: ู่ใช่มันจะ
0: แล้วก็พอคลุกเคล้าทั่วเสร็จแล้วต้องหมักไว้นานแค่ไหนครับพี่ยุ้ย
1: 10-15ชั่วโมงอะค่ะ
0: แต่เดี๋ยวเราต้องไว้อย่างนี้เลยต้องไปเข้าตู้เย็น
1: ไม่เราต้องเอาอิฐมาลงก่อนเพราะว่าหนังมันจะสกปรก
0: ไม่ให้มันโดนน้ำหมักที่ไหลลงมา
1: ใช่เพราะว่ามันจะดำอะค่ะพอไปย่าง
0: อ๋อน้ำตาลมันจะไหมโอเคครับหลังจากหมักไว้10-15ชั่วโมงก็ถึงขั้นตอนการย่างแล้วครับซึ่งลักษณะของเตานั้นจะเป็นบ่ออิฐที่กว้างประมาณ1เมตรลึก1เมตรและมีร่องติดกับปากบ่อเพื่อคอยเพิ่มฟืนส่วนฟืนนั้นจะเป็นไม้ยางพาราที่แห้งสนิทเพราะสามารถรักษาอุณหภูมิได้ดีและควันไม่เยอะนั่นเองครับขั้นตอนการย่างนั้นจะเริ่มจากล้างหมูให้สะอาดนำไปเผาขนประมาณ5นาทีมาล้างน้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วใช้ตะปูตีที่ผิวหนังของหมูเพื่อเวลาย่างจะได้แตกออกมาเป็นลายสวยๆครับขั้นต่อไปห่อด้วยฟอยล์และกระดาษเพื่อป้องกันไม่ให้ไหม้ครับแล้วก็นำไปย่างจนสุกก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ

0: นอกจากหมูย่างเมืองตรังแล้วที่นี่ยังมีอาหารประจำถิ่นที่หากินที่อื่นไม่ได้อีกหลายชนิดเลยครับมันจะเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวเราให้พี่ดามาเป็นไกด์นำเที่ยวให้กับเราในวันนี้กันครับ
1: วันนี้ต้องรบกวนพี่ดาช่วยพาผมอย่าเรียกว่าเที่ยวดีกว่าเรียกว่ากินเลยดีกว่ากินกันทั้งวันไปเลยเพราะเขาบอกว่าเมืองตรังนี่เรื่องกินเรื่องใหญ่เลยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: เขาบอกว่าขึ้นชื่อว่าเป็นนะยุทธจักรแห่งความอร่อยนี่ครับร้านนี้ขายอะไรบ้างครับพี่ดา
2: ขายอาหารเกือบทุกชนิดนะคะเริ่มตั้งแต่ตอนเช้ามืดจนถึงตอนเกือบเที่ยงคืนเลยทีเดียวนะคะ
1: โอ้โหนี่คือเปิดกันแบบเกือบจะ24ชั่วโมงเลยไปเลยไม่รู้จะกินอะไรก่อนอะไรหลังเริ่มไม่ถูกเอาละจิบน้ำก่อนก็ต้องมีพวกชากาแฟก่อนโอ้โห
2: ต้าเลิฟปากต้องนะคะ
1: อ้าวผมนึกว่าเขาให้จดออเดอร
2: ์ไม่ค่ะอันนี้เป็นกระดาษที่ใช้ซับมันใช้เช็ดปากได้เลยค่ะอันนี้วิถีคนตรังแบบดั้งเดิมเลยค่ะ
1: โจ๊กอันนี้ความพิเศษนี่โอ้โหดูความเข้มข้นแล้วเดี๋ยวขอชิมแล้วกันจะได้อธิบายผู้ชมฟังได้ว่าเป็นยังไงและอันนี้ก็คือปาท่องโก
2: ไส้ไก
1: ่ไส้ไก
2: ่ค่ะ
1: แล้วก็อันนี้เป็นปาท่องโกอันใหญ่
2: ค่ะ
1: ซึ่งถ้าเป็นโจ๊กก็อันไหนก็ได้แล้วแต่
2: ส่วนใหญ่จะทานกับอันนี้ถ้าน้ำชาก็จะทานกับอันน
1: ี้โอ้นี่แบบนี้แบบนี้
2: แล้วก็ถ้าคนไม่ชอบน้ำมันก็เอากระดาษเนี่ยซับมันได้เลย
1: อร่อยอะปกติเนี่ยผมเป็นคนที่กินชอบกินโจ๊กกับปลาท่องโกอยู่แล้วพอเป็นปลาท่องโกไซส์นี้คุณผู้ชมข้อดีคืออะไรไหมผิวด้านนอกมันกรอบเพราะมันพองมากแล้วพอเอาอะไรกรอบๆมากินกับโจ๊กที่มันนุ่มๆอ่ะโอ้โหแล้วโจ๊กที่เนี่ยรสชาติเข้มข้นมากน้ำซุปอร่อยมากแล้วปลาท่องโกอ่ะมันก็คือไม่ได้มีรสชาติมากมันเน้นที่ความกรอบเนื้อนุ่มพอมากินกับโจ๊กที่รสเข้มข้นมันลงตัวแบบสุดๆครับผมเห็นอันนี้คืออะไรครับอันนี้
2: อันนี้คือสังขยาก็กินกับ
1: พี่ดา
2: ปาท่องโกะ
1: คือทำไมเขาไม่ยอมให้ผมเต็มถ้วยล่ะ
2: เพื่อจะจับเพื่อจะใช้จับ
1: จะได้ไม่เลอะมือ
2: ไม่เลอะมือ
1: แล้วก็หนึ่งคนก็ไปหนึ่งถ้วย
2: ใช่ค่ะ
1: อุ้ยสังขยาแบบไข่ล้วนๆเลยเน
2: า
1: ะ
2: อ๋ออร่อยค่ะ
1: อู้สุดยอดอ่ะขอลองนี้บ้างมันเหมือนปาท่องโกะที่ตัวนี้คือใส่ในเต้าหวยอ่ะพี่ดา
2: ค่ะแล้วก็กรอบ
1: ใช่แต่ว่าเรื่องความที่มันใหม่กว่ามันจะกรอบแล้วก็นุ่มในแต่ถ้าเป็นปลาท่องโกะตัวเล็กที่อยู่ในเต้าหวยมันจะกรอบแบบออกแข็งนิดๆอันนี้อร่อยคุณผู้ชมทีนี้ติ่มซำอันนี้คืออะไรครับ
2: ซอสกำเจืองค่ะซึ่งจะทานกับติ่มซำมีที่นี่แห่งเดียวในประเทศไทยค่ะ
0: ซอสส้มเจืองหรือกำเจืองนั้นทำมาจากมันเทศถั่วลิสงต้มปรุงรสด้วยน้ำตาลน้ำส้มเกลือและนำมาโม่ให้ละเอียดนั่นเองครับ
1: ติ่มซำก็อร่อยอยู่แล้วเข้าไปละลายในปากเลยแต่ที่มาสะใจคือซอสคุณผู้ชมมันอร่อยมากคือว่ามันไม่เหมือนซอสพริกความพิเศษคือมันมีรสเปรี้ยวหวานหอมแต่ที่แปลกที่สุดคือมันไม่ได้เป็นน้ำจิ้มใส่ไก่คุณผู้ชมมันมีความเข้มข้นเป็นเนื้อข้างในผมว่าตรงนี้แหละที่กินแล้วมันเลยแบบอร่อยไม่เหมือนใคร
2: สำหรับร้านนี้นะคะเชฟตอนเช้าเนี่ยเช้ามืดเลยประมาณตีห้าครึ่งอย่างเงี้ยก็จะเป็นคนที่ออกกำลังกาย7โมงครึ่งถึง8โมงครึ่งก็จะเป็นคนวัยทำงานหลังจากนั้นก็คือจะเป็นคนในชุมชนหรือว่าต่างอำเภอเข้ามาแล้วต้องมาพบปะกันร้านนี
1: ้ฟังพี่ดาเล่าเนี่ยคือการที่มากินร้านนี้เราไม่ได้มาสัมผัสแค่รสชาติอาหารน
2: ะ
1: แต่จริงแล้วเรามาสัมผัสวัฒนธรรมนะคือเราก็จะรู้ว่าเขาทำอะไรกันเขาแต่งตัวแบบไหนตอนนี้เขามีอะไรที่เขาฮิตก็คือมันเป็นเหมือนศูนย์กลางที่คุณจะได้ฟังว่าวันนี้มีข่าวอะไรมีใครทำอะไรที่ไหนตรงนี้จะรู้หมดพอจะรู้ไหมว่าร้านนี้สักกี่ปีแล้วครับ
2: น่าจะสืบทอดกันประมาณ 5-60 ปีแล้วนะคะจากรุ่นสู่รุ่นเลยทีเดียวค่ะ
1: อันนี้เราจะไปไหนกันต่อครับพี่ดา
2: ค่ะเราจะมาตลาดสดของคนตรังค่ะว่าวิถีชีวิตคนตรังเป็นยังไงมาดูที่นี่ค่ะ
1: ดูนะครับอันนี้เขาเป็นอาคารแบบอะไรครับพี่ดา
2: อาคารแบบชิโนโปรตุเกสนะคะ
1: อย่างอาคารข้างหลังเรานี้น่าจะประมาณสักกี่ปีแล้วครับผมต้องใช้คำว่ากี่ร้อยปีไหม
2: เป็นร้อยปีนะคะ
1: โอ้สุดยอดไปเลย
2: สร้างเมืองในอดีต
1: และด้านหน้าเราจะเป็นตลาดสดนะครับไปกันเลย
2: ค่ะ
1: โอ้โหนี่ระหว่างทางที่มานี่คือนี่เรียกว่าร้านลับเลยนะร้านลับในตำนานร้านนี้นี่คือสักกี่ปีแล้วพี่ดาพอจะรู้ไหม
2: ทราบว่าร้านที่นี่นะคะพร้อมๆกับการก่อตั้ง สร้างตลาด
1: โอ้นี่เปิดตรงนี้เลยค่ะสร้างตลาดเลย
2: พร้อมกันเลยค่ะ
1: โอ้โหพี่ดาปากหม้อผมก็เคยกินไงอุบลอุดรโอ้เขามีปากหม้อกันหมดมันเป็นอาหารเวียดนามใช่ไหม
2: ค่ะ
1: หรือว่าอันนี้ไม่เหมือนกัน
2: ไม่เหมือนค่ะหนึ่งเดียวเลยค่ะ
1: มีชัยเท้ามีถั่วงอกลวกแล้วก็มีแตงกวา
2: สับกุ้งแห้งนี่ไงค่ะเขาใส่น้ำราดน้ำกะทิแล้วก็ซอสคล้ายๆซอสกำเจือง
1: อ๋อคล้ายๆกำเจืองที่เรากินกับติ่มซำกำเจืองเนี่ยเมื่อกี้ร้านแรกเราก็เจอแล้วร้านนี้ก็เจอเหมือนมันเป็นรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์นะ
2: มันเหมือนซอสกลตรังไปแล้ว
1: โหอร่อยอ่ะกำเจืองครับมันเปรี้ยวมันหวานมันหอมพอกินกับแตงกวาเนี่ยมันคล้ายๆกับน้ำจิ้มอาจารย์เหมือนว่าอ๋อเหมือนเวลาเรากินขนมเบื้องยวนคือมันเหมือนเอาไส้ขนมเบื้องยวนมาไว้ในปากหม้อที่พิเศษคือว่ากะทิที่แม่เหยาะลงมานิดเดียวอ่ะแต่มันกลับทำให้แบบทั้งชามอ่ะมันหอมแล้วมันขึ้นมาเลยแค่แบบกะทิแค่แบบเหมือนปลายกระบวยเองอ่ะเมื่อกี้
0: จานต่อไปที่เราจะพาคุณผู้ชมไปดูผมบอกเลยครับว่าไม่ธรรมดาจริงๆเป็นสูตรที่สืบทอดกันมากว่า100ปีเลยทีเดียวครับ
1: อันนี้พี่ดาก็พามาชิมมีหนำเลียว
2: มีหนำเลียว
1: เขาบอกว่าเป็นอาหารที่มีเฉพาะที่จังหวัดตรังเท่านั้นด้วยใช่ไหมครับผมอันนี้หายากมากแล้วก็อันนี้คือ
2: เกาหยกค่ะ
1: คือบางทีผมก็จะเรียกว่าเกาหยกนะ
2: ค่ะ
1: อันนี้ยังมีในพื้นที่อื่นมากแต่ว่าสูตรของที่ตรังก็จะไม่เหมือนที่อื่นใช่ไหมครับ
2: ที่นี่จะเป็นสูตรจีนกวางตุ้งซึ่งมีการสืบทอดกันมาเป็นร้อยปีค่ะ
1: ปกติเกาหยกของที่อื่นเนี่ยหรือว่าเกาหยกของที่อื่นอาจจะเสิร์ฟคู่กับผักกาดดองก็มีใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้เป็นเผือกนะครับ
2: เผือก
1: โอ้ตอนแรกผมนึกว่าเต้าหู้งั้นขอลองชิมก่อนเลยไม่เคยกินอร่อย
2: นุ่มอร่อยค่ะ
1: เข้าปากแล้วละลายเลยอ่ะแล้วก็3ชั้นนี่เมืองตรังนี่นอกจากจะแบบมีทะเลแล้วยังเก่งเรื่องหมูด้วยนะเอาหมูมาทำอะไรก็อร่อยนะ
2: แล้วคนตรังเชื่อว่าชีวิตเริ่มต้นตั้งแต่ตอนเช้าต้องกินหมูชีวิตการงานการทำงานจะได้แบบหมูง่ายๆ
1: อ๋อเหรอ
2: ใช่ค่ะ
1: ของพี่นาผมเพิ่งรู้เนี่ย
2: จริงๆค่ะ
1: แล้วจะบอกว่าพอเป็นเผือกอ่ะคุณผู้ชมเผือกเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ไม่ได้ดูดรสชาติของน้ำเข้าไปเยอะมันก็เลยจะตัดกับรสของหมูสามชั้นได้แบบพอดีมากทีนี้มาถึงอันนี้บ้างอันนี้ผมเคยได้ยินชื่อนะครับแต่ว่าเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ได้ชิมเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เป็นอาหารขึ้นชื่อมันเป็นอาหารประจำถิ่นของจังหวัดตรังเลยก็ว่าได้มันมีกลิ่นที่แบบมันไม่มีในราดหน้าพี่ดาเดี๋ยวผมเดาอ๋อเห็นแล้วคุณผู้ชมกลิ่นหอมจากหอมเจี๊ยวแต่นี้คุณผู้ชมต้องมากินจริงแล้วมันขายราดหน้าเพียงแค่น้ำมันมีแป้งแต่เรื่องรสชาติเรื่องเท็กเจอร์ของเส้นเรื่องเครื่องเรื่องกลิ่นไม่ใช่ราดหน้าเลยอันนี้มันเป็นรสชาติหรือกลิ่นแบบสไตล์อาหารจีนนะครับคุณผู้ชมร้านนี้พี่ดาซีไหม
2: ซีค่ะ
1: ร้านนี้ซีปึ้งเลยนะ
2: ได้ค่ะ
1: ผมอยากแอบไปดูขอเขาได้ไหม
2: ได้ขอได้
1: ร้านนี้
2: เขาใจดีเขาใจดีค่ะ
1: ไปล้วงสูตรในครัวได้เลย
2: ได้ค่ะล้วงลึกถึงในห้องครัวได้เลย
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: เมื่อกี้ลองชิม

0: มีน้ำเหลียวมาแล้วซึ่งเขาบอกว่าเป็นอาหารที่ได้รับยกย่องเป็นอาหารประจำจังหวัดตรังด้วยถูกไหมครับผมอันดับแรกอันนี้เขาเรียกเส้นอะไรครับ
1: เส้นบะหมี่เหลือง
0: คล้ายๆกับเส้นที่เรากินตอนอาหารเจแต่อันนี้ขนาดเล็กหน่อย
1: เล็กกว่า
0: ลวกน้ำเปล่าธรรมดา
1: น้ำเปล่าธรรมดาครับอันนี้ลวกนิดเดียวไม่นานนี่พอเราลวกแล้วเราก็ไปผ่านน้ำ
0: ผ่านน้ำเย็นให้มันหยุดความร้อนใช่ไหมครับผมมันจะได้ไม่เละไปแต่ว่าไม่แช่เนาะ
1: ไม่แช่
0: หลังจากนั้นก็คลุกน้ำมันเอาไว้เพื่อไม่ให้เส้นติดกันนะครับ
1: เราจะผัดพวกนี้ก่อน
0: เนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อปู
1: ไม่ปูไว้หลังสุด
0: ปูไว้หลังสุดมีตับแล้วก็มีกุ้งแห้งเอาไปล้างมาก่อนนะคร
1: ับ แช่น้ำให้นิ่มก่อนหยดซีอิ๊วดำนิดนึง
0: ครับซีอิ๊วดำนะครับแต่งสีหน่อยเดี๋ยวเวลาผัดออกมาจะได้สวยครับแล้วก็ใส่ผักลงไปผัดนะครับผักไม่ได้ลวกนะผัดกับน้ำมันเอาเห็ดลงไปก่อน
1: ใช่อ
0: ันนั้นคือน้ำซุปนะครับน้ำซุปเป็นน้ำซุปอะไรครับ
1: น้ำซุปกระดูกหมูกับไก่ฮะ
0: รวมกันน้ำซุปกระดูกนะครับคุณผู้ชมเรื่องพวกมีอะไรครับน้ำมันหอย
1: ซอสผัดที่หนึ่งเราใส่เพื่อความหอมเพราะมันจะมีพวกน้ำมันงาอะไรด้วยน่าจะได้แล้วผักน่าจะโอเคสีอะไรได้นะเราก็ใส่แป้งคร
0: ับ แป้งข้าวโพดผสมน้ำ
1: ครับผมน้ำไม่เหนียวมาก
0: เหนียวน้อยกว่าราดหน้านะครับจะคล้ายกึ่งแบบซุปที่สดได้นิดนึงแต่มีความหนืดหน่อย
1: ปูนี้เรานึ่งไว้เรียบร้อยแล้วเนื้อมันสุก
0: ครับผมต่อไปเป็นไข่ครับใช้กระชอนเป็นตัวช่วยแต่งหน้าด้วย
1: ต้นหอม
0: หอมเจียวระหว่างที่เรากำลังเดินไปร้านถัดไปผมสังเกตเห็นว่ามีคนมุงดูอะไรกันอยู่เต็มเลยครับเขามีอะไรกันน่ะ
2: ร้านกระหนุ่มเปี๊ยกค่ะนะคะมาตรังแล้วต้องชิมร้านนี้
0: อุ๊ยคิวยาวมากพี่ร้านนี่คือเป็นอย่างนี้ทุกวัน
2: เป็นอย่างนี้ทุกวันโดยเฉพาะวันหยุดจะมากกว่านี้เราหยุดเทศกาลนะคะ
0: โอ้ถ้ายาวอยู่เทศกาลที่ถึงปากซอย
2: ใช่ค่ะ
0: ตอนนี้เราอยู่กับเจ้าของ
2: พี่ออนค่ะ
0: พี่ออนนะครับเจ้าของสูตรขนมเปี๊ยะที่แบบขึ้นชื่อมากนะครับของพี่ออนเนี่ยที่เห็นบอกว่าดั้งเดิมที่เริ่มดังตอนแรกคือไส้อะไรนะครับขนมเปี๊ยะ
3: ไส้เผือกหอมค่ะ
0: ไส้เผือกหอม
3: ที่เริ่มทำครั้งแรกก็จะเป็นเผือกหอม
0: แต่ว่าตอนหลังมีอีกตัวนึงจะแซงแล้วเขาบอกมาดังสูสีกันนั่นคือไส้อะไรนะครับ
3: ไส้หมูย่างเมืองตรังค่ะเริ่มแรกนะคะเรามองว่าหมูย่างเมืองตรังนี่เป็นของดังของจังหวัดเราก็คิดว่านักท่องเที่ยวมาควรจะได้ขนมเปี๊ยะแล้วก็หมูย่างไปด้วยก็เลยไปคิดสูตรมา
0: คุณผู้ชมนี่คือหมูย่างเป็นชิ้นเลยนะ
3: ใช่ค่ะ
0: ไม่ได้เอาหมูแบบหมูย่างมาสับมาบดอะไรนะ
3: ไม่ใช่หมูปลอมหมูย่างของเมืองตัง
0: นี่คือหมูเป็นชิ้นเลยคุณผู้ชมโอ้โหผมมาเป็นลูกศิษย์ได้ไหมครับ คือถามกันแต่เรื่องไส้เผือกที่ดังใช่ไหมครับพี่ดาไส้หมูย่างที่แบบสร้างชื่อที่เอาเอกลักษณ์เมืองตังมาใช้แต่จริงแล้วซิกเนเจอร์นี่คือแป้งเลยนะความพิเศษผมให้ดูนิดนึงนะเห็นที่ก้นไหมครับเห็นงาไหมเวลากินขนมเปี๊ยะเวลาอบอ่ะข้างล่างมันจะไหม้และแข็งแต่พอใส่งาเข้าไปมันเลยกลายเป็นกรอบครับอ่ะอันนี้ผมชิมหมูย่างไปแล้วไม่คิดเขาบอกว่าไส้ที่สร้างชื่อเลยคือเผือก
2: ไส้เผือก
0: สุดยอดพี่ออนคือเผือกกวนเนี่ยใครก็ทำได้แต่ทำให้มันละลายในปากแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยอ่ะคือมันละมุนครับปกติเวลาเรากวนเผือกเนี่ยกวนให้เหนียวเป็นเรื่องหมูๆบั้นเป็นเม็ดขนุนไส้เผือกเนี่ยสบายเลยกวนเหนียวปั้นง่ายแต่ว่ากวนแบบนี้กวนยากมากไฟแรงไปก็ไม่ได้กวนลาไปแค่5นาทีหรือ10นาทีก็ไม่ได้แข็งทันทีแล้วก็จะมีกะหรี่ปั๊บแล้วก็ความพิเศษเขาจะมีน้ำอาจารย์มาให้จิ้มอันนี้น่าจะเป็นแบบโบราณสมัยก่อน
3: อันนี้ไม่ใช่แบบแห้งๆนะคะข้างในจะเป็นน้ำค่ะเราจะเป็นน้ำ
0: อ๋อหอมใหญ่มันฝรั่งแต่ผัดแบบไม่ให้แห้งเพราะว่าไม่ได้สนใจว่าจะต้องเก็บไว้นานข้ามปีเน้นสดๆใหม่ๆวันต่อวันคือกินไปเนี่ยแทบจะไม่เจอมันฝรั่งส่วนใหญ่มันฝรั่งเนี่ยใส่เพื่อทดแทนเนื้อไก่แต่ที่เนี่ยเขาไม่ใส่มันฝรั่งเยอะเพราะเขาเล่นเนื้อไก่เป็นชิ้นเลยโหกะหรี่ปั๊บแบบว่าความหอมของไส้ที่เป็นแกงกะหรี่แล้วคู่กับน้ำอาจารย์แบบมันลงตัวมากพี่ดาลองแล้วเป็นยังไงครับผม
2: อร่อยนุ่มแล้วก็มีกลิ่นเครื่องเทศ
0: แล้วก็จะมีไส้ถั่วไส้มันหอมคืออะไรครับพี่มันหอม
3: มันสีม่วงอะ
0: อ๋อมันม่วงที่บางคนก็เรียกมันญี่ปุ่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหม คนที่ประทับใจมาก

0: ถือว่าเป็นอีกอย่างนึงที่นอกจากจะเป็นของฝากที่นักท่องเที่ยวควรจะมาชิมมาสัมผัสรสชาติแล้วจริงๆมันเป็นอีกอย่างนึงที่จะสร้างชื่อให้กับจังหวัดตรังด้วยวันนี้บอกเลยว่าต้องขอบคุณพี่ออนพี่ออนยุ่งมากนะครับเห็นการขายไหมครับไม่ได้จะมีเวลามาคุยกับเราง่ายๆนะวันนี้นี่ยอมปกติตอนนี้คือตรงนี้ปิดด้วยเพราะเป็นโควิดวันนี้คือเปิดโซนนี้พิเศษให้ผมกับพี่ดาได้มานั่งชิมขอบคุณพี่ออนมากเลยครับ
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะผม
0: ได้แรงบันดาลใจจากอาหารของชาวตรังกันมาพอสมควรแล้วเดี๋ยวเรามาลองทำอาหารจานใหม่กันดีกว่าครับซึ่งผมบอกเลยครับว่าอาหารในวันนี้คนที่รักแกงใต้จะต้องไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับและวันนี้นะครับผมฟู้ดเวิร์คของเรานะครับก็จะนำหมูย่างเมืองตรังนะครับมาสร้างสรรค์เป็นอาหารจานใหม่โดยที่วันนี้จะทำแกงคนไทยก็จะเรียกว่าแกงกะทิซึ่งเราจะใช้พริกแกงเผ็ดแบบใต้จุดเด่นก็คือจะมีขมิ้นเป็นส่วนผสมหลักนะครับผมแล้วก็จะมีรสชาติเผ็ดร้อนนะครับเคล็ดลับของพริกแกงเมืองตรังนะครับเขาจะใช้พริกไทยดำคุณผู้ชมมันจะทำให้มีรสชาติหอมเป็นพิเศษนะครับเอาทั้งหัวทั้งหางผสมกันนะครับแกงใต้เขาจะไม่กินแตกมันไม่เหมือนมัสมั่นหรือว่าพะแนงนะครับเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องรอให้แตกมันใส่พริกแกงลงไปผัดได้เลยครับผมใช้กะทิเล็กน้อยก่อนนะครับพยายามผัดพริกแกงให้สุกให้หอมก่อนนะครับระหว่างรอให้พริกแกงของเราได้ที่นะครับผมก็จะหั่นหมูย่างเป็นชิ้นนะครับขนาดพอดีคำครับคุณผู้ชมนี่แบบนี้เลยกรอบมากเลยอ่ะพอตัวแกงเดือดได้ที่แล้วนะครับรู้สึกว่าเครื่องแกงเริ่มหอมแล้วนะครับคุณผู้ชมก็ใส่กะปิลงไปนะครับเพิ่มทั้งกลิ่นหอมแล้วก็รสชาติเค็มนะครับแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาเล็กน้อยนะครับผมไม่ต้องเยอะนะครับผมเพราะว่ากะปิให้เค็มแล้วเกลืออีกนิดนึงนะครับเพื่อเพิ่มความกลมกล่อมครับหลังจากนั้นผมก็จะใส่หมูย่างเมืองตรังที่เตรียมไว้แล้วลงไปนะครับผมปรุงรสหวานเล็กน้อยนะครับด้วยน้ำตาลมะพร้าวครับพอเดือดได้ที่แล้วนะครับก็ใส่ใบเหลียงลงไปปกติเนี่ยใบเหลียงคนใต้เขาจะนิยมเอามาทำผัดไข่หรือไม่ก็เป็นแบบต้มกะทินะครับแต่วันนี้เราลองเอามาแกงในแบบเรียกว่าแกงกะทิหรือว่าคนกรุงเทพอาจจะเรียกว่าแกงเผ็ดนั่นเองนะครับผมวันนี้ลองเอาไอเดียจากอาหารใต้แล้วก็มาบวกกับหมูย่างเมืองตรังดูนะครับผมยังไม่บอกก่อนว่าคืออะไรอยากให้ลองชิมเลย
1: ค่ะอร่อยค่ะรสชาติยังมีความเป็นหมูย่างอยู่นะคะแล้วก็ความเผ็ดจัดจ้านก็คือรสของคนใต้เลยค่ะ
0: ผมไม่รู้ปกติเขาเอาหมูย่างมาแกงกันไหมที่นี
1: ่ไม่ค่อยมีค่ะ
0: แต่ว่าหมูย่างกับแกงเข้ามากเลยคือเข้าแบบไม่น่าเชื่อนะผู้ชมพอกินเข้าไปอะอย่างที่พี่ดาบอกมันเป็นแกงใต้กินเข้าไปมันจะเผ็ดร้อนแต่พอกัดหมูเนี่ยมันกลับแบบหวานแล้วก็เป็นกลิ่นสมุนไพรที่มันให้ความรู้สึกหอมเย็นอ่
1: ะ
0: มันไปตัดกับสมุนไพรที่เผ็ดร้อนจากพริกแกงเฮ้ยคือผมไม่คิดว่ามันจะอร่อยขนาดนี้นะแล้วตอนที่อร่อยที่สุดคือตอนไหนรู้ไหมครับตอนที่กัดไปโดนหนังมันอ่ะ
1: ใช
0: ่พอไปโดนหนังมันกรุบกรุบกรุบกรุบในแกงอ่ะเฮ้ยผมชอบมากเลยอ
1: ่
0: ะ
1: อร่อยเลยอร่อย
0: ผมชอบมากเลย
1: กินเปล่ายังได้เลยนะคะ
0: อันนี้คนใต้ของแท้ถ้าคนกรุงเทพมาจะต้องกับข้าวสวยหน่อยเพราะมันเผ็ดร้อนแต่ถ้าคนใต้นะอย่างนี้ผมว่าถ้ามีผักสดมาแนมหน่อยนะอยู่เลยพี่ดาผู้ชมวันนี้โหขอบคุณพี่ดามากวันนี้แต่ละร้านที่พี่ดาพาไปนี่คือแบบอันซีนเลยนะคือระดับตำนานทั้งนั้นเลยนะแต่ละร้านมีเอกลักษณ์และมีรสชาติที่ต่างกันแบบชัดเจนนะครับผมเลยบอกว่าตังเนี่ยคือยุทธจักรแห่งความอร่อยจริงเพราะว่ามีอาหารหลากหลายรูปแบบหลากหลายรสชาติอยู่รวมกันแล้วก็เป็นเมืองที่อิ่มอร่อยได้24ชั่วโมงอ่ะมีของกินตลอดตั้งแต่เช้ามืดนะที่เราเจอกัน
1: ใช่ค่ะ
0: จนมาถึงโอ้โหช่วงเย็นช่วงมืดนี้ก็ยังมีอาหารกันตลอดเวลาอยากให้มาเที่ยวกันนะครับรับรองว่าสนุกอร่อยแน่นอนนะครับและวันนี้นะครับผมกับพี่ดาต้องขอลาไปก่อนนะครับผมคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เดี๋ยวผมต้องรีบกลับครับพี่ดา
1: ค่ะ
0: ผมจะเอาขนมเปี๊ยะไปฝากลูกสาวที่บ้าน

0: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

จจุบันเนี่ยค่ะไข่เต่าเนี่ยมันเป็นสัตว์อนุรักษ์เราก็วิธีของไข่ออนเซ็นมาต้มไข่พอมาทานรวมกันกับยำแล้วเนี่ยก็ใกล้เคียงคำว่าแซงว่าเนี่ยก็หมายความว่าทำให้มันคล้ายๆก็เลยเกิดเมนูแซงว่ายำไข่เต่ากับมังคุดค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
2: เป็นผมไม่เอาแล้วเป็นผมรื้อเลย
3: ค่ะ
2: รื้อหมดเลยอ่
4: ะ
2: เหมือนรื้อผนังหัวเตียงออกเลยอ่ะแล้วก็ปล่อยผนังปกติแล้วทาสีกันชื้นถ้าเป็นบ้านผมนะคุณผู้ชม
4: ใช่ครับ
3: ลักษณะตัดปัญหามันไปเลย
2: ใช
3: ่ชัวร์
2: คือให้มันคลีนแล้วจัดการลอกสีออกเท่าที่ทำได้ทากันความชื้นกันเชื้อราผนังเหมือนรองพื้นปูนเก่าอ่ะแล้วก็ทาสีใหม
3: ่
2: จบ

0: คือปัญหาวันนี้มันเป็นเรื่องของความชื้นในผนังรวมถึงวัสดุปิดผนังที่แบบปิดไปแล้วมันเกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพขึ้นมาเพราะว่าพอเป็นพวกแบบวัสดุปิดผนังเนี้ยแล้วผนังมีความชื้นเนี้ยมันก็เกิดเชื้อราขึ้นมาไงแล้วพอแกะมาดูเนี่ยเดี๋ยวเห็นเลยเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนจะขึ้นมาเราใส่หน้ากากสักนิดนึงเชื้อราเนี่ยมันเป็นละอองคุณผู้ชมครับมันเป็นเรื่องของสปอร์ฮะสปอร์มันเป็นฝุ่นๆต้องใส่ป้องกันซะหน่อยนึง
1: โอเค
0: แน่ไม่งั้นแล้วก็เป็นโรคแน่อะ
1: อีกนิดนึงคุณต้องเต้อดทนไว้เราจะมาตายหน้าประตูไม่ได้นะคะ
0: คุณนันสาอยู่อ่านันไงอยู่จริงด้วย
2: ใช่แล้วแหละ
0: เนี่ยถังเนี่ยคุ้นๆอ่ะไปไปเข้าไปหากันโอ้โหอุ้ย
2: โอ้โห
0: คิดถึงบ้านเก่า
2: อ๋ออย่าไปคิดถึงอย่าไป
0: คิดถึงลำลึกอยู่คือพอมันมีบิวอินแบบเนี้ยใช่ไหมอยู่หน้าผนังเนี่ยคือปกติผนังมันสามารถหายใจได้อยู่
2: ใช่
0: ว่าหายใจหมายว่าระบายความร้อนระบาย

0: ถ่ายเทออกไปมันก็มาติด
1: ตร
0: งนี้ว่างั้นเถอะ
2: แล้วพอเวลานานๆผ่านๆไปมันก็จะแบบเกิดปัญหาขึ้นนะปัญหาที่ว่าคือเรื่องของเชื้อราเนาะเพราะว่าตัวแผ่นที่ใช้เนี่ยจากที่ดูเนื้อได้คือเป็นกระดาษเลย
3: MDF นั่นแหละคร
2: ับ ไม่แบบว่า
3: ไม้ MDF อ่ะ
2: เป็นไฟเบอร์อ่ะคุณนะคือ MDF ผมพูดหลายทีแล้ว MDF มันคือ Medium Density Fiber มันคือตัวเส้นใยที่อัดกันด้วยความดันแล้วมันก็จะกลายเป็นแผ่นขึ้นมาแต่ว่ายังไงตัวไฟเบอร
0: ์
2: ซึ่งมันก็คล้ายๆกระดาษ
0: ใช่มันก็ไม่ได้แน่นไม่ได้ทนชื้นไม่ได้กัน
2: ไม่ทนชื้นแน่นอนไม่ทนไม่พออม
0: เก็บความชื้นด้วย
3: ดูความชื้นได้ดีมาก
2: ใช่มันก็จะมีความแบบว่าเป็นนานๆเข้าเกิดเชื้อราขึ้นมาได้ซึ่งเราจัดการไปบ้างแล้วแหละก็คือเราลื้อมา
3: ผมลื้อแล้วบางส่วนเห็นว่าตัวโครงข้าวด้านหลังอ่ะว่ามันเกิดปัญหาอะไรยังไงเพราะอันเนี้ยงานบิวอินตั้งแต่ต้นอ่ะจริงๆอ่ะมันคือแบบว่าต้องประกอบขึ้นแต่แรกแต่อันเนี้ยคือการซ่อมแซมงานบิว
2: อ
3: ินต้องเข้าใจมันด้วยว่าโครงข้าวเราจะไม่ไปลื้อมากถ้ามันไม่เสียหาย
2: เพราะว่ามันไม้โครงข้าวนี่มันไม้ที่แข็งแหละ
3: ใช่ครับไม้โครงทั่วไปแหละครับไม้โครงพวกนี้แต่นั่นน่าจะเป็นไม้ยางนาหรือไม้สะเดาประมาณนั้นอ่ะฮะแต่ทีเนี้ยพอลื้อมาถ้ามันไม่เสียหายผมก็ไม่ทำอะไรมันผมก็จะเอาแผ่นใหม
2: ่
3: มาใส่แทนแล้ว
2: ซึ่งไอ้แผ่นใหม่เนี่ยเป็นเหมือนเดิมเลยไหม
3: วัสดุตัวเดิมแต่เดี๋ยวนี้วัตกรรมมันเปลี่ยนไปหลายอย่
2: าง
3: มันจะมีพวกกันความชื้นกันเชื้อรากันปวกกันแมลงฮะประมาณนั้นเลย
2: คือมันผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีหลายเกรด
3: ใช่ครับ
2: นะคือถามว่าหลายเกรดนี่ขึ้นอยู่กับอะไรราคาเลย
0: ใช่อ
2: ันนี้พูดตามตรงคือถ้ายิ่งแพงมันก็ยิ่งมีคุณสมบัติที่มันแอดออนเข้ามาป้องกันเชื้อราป้องกันความชื้นป้องกันปลวกบางทีก็มีการอบน้ำยุงน้ำยามากขึ้น
0: เขาก็ทำมาหลายเลเวลเพราะบางคนเนี่ยไม่ได้ต้องใช้คุณสมบัติที่มันแบบว่าเกินเบอร์ไง
3: ใช้
0: ง่ายๆบางทีใช้แบบชั่วคราวก็ไม่ต้องใช้แพงมาก
2: คือแต่อันนี้มันถาวรนะ
0: แล้วมันอยู่ในนี่เหมือนห้องนอนด้วย
2: ห้องนอนเลยนี่คือผนังหัวเตียงห้องนอนเลย
3: คร
2: ับ นะฮะเพราะนั้นก็ต้องเปลี่ยนวัสดุที่มีเกรดดีขึ้นมาหน่อยแล้วก็ใช้งานได้คงทนถาวรมากขึ้นนะไม่ใช่วัสดุที่แบบเอาไปทำบูท
0: แ
2: ต่ว่า7วันรื้ออะไรเงี้ยไม่ใช่ผนังนี่เป็นผนังข้างบ้านป่ะ
3: ผนังข้างบ้านครับผนังกำแพงที่เจอแดดเจอฝนเลยครับความชื้นมันเลยเกิดขึ้นง่าย
2: เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วโอเค
3: แล้วเดี๋ยวผมจะซ่อมโครงข้าวไปก่อนมันมีชิ้นที
2: ่
3: หักมันโดนความชื้นอ่ะเนี่ยเนี่ย
2: อ๋อนี่ก็ต่อไว้นี่
3: คือไม้จอยอ่ะโดยทั่วไป
2: ต่อไว้
0: ปกติมันจะเป็นอย่างนี้แต่ตรงนี้มันเป็นตรงจอยพอดี
3: ตรงจอยแตก
2: ชื้นด้วย
3: มันชื้นไงมันก็เลยกาวน้ำยามันหลุด
2: เฮ้ยแต่ผมว่าเป็นผมไม่เอาแล้วแต่อันนี้คือเขาบอกว่าเอ้ยเขาอยากได้ผนังหัวเตียงเหมือนเดิมอยู่
3: ประมาณนี
2: ้แล้วก็ยังอยากได้เป็นวิอินเหมือนเดิมเพราะทั้งห้องเป็นวิอินหมดเลยคุณผู้ชมซึ่งมันก็สวยอ่ะก็เข้าใจ
0: แล้วแต่ตัวเลือกคืองานแต่ละอย่างมันมีข้อจำกัดของมันถ้าอยากได้แบบนี้อ่ะต้องแลกมาด้วยการเมนเทนแนนซ์หน่อยหรือคอยดูแลเยอะหน่อยก็แล้วแต่การตัดสินใจของแต่ละคนไม่มีถูกไม่มีผิด
2: ถูกต้องนะฮะอ่ะประมาณนี้ละกันงั้นฝากพี่ตาด้วย
3: ได้เดี๋ยวผมรื้อแผ่นที่เหลือแล้วก็จัดการแผ่นใหม่มาปิดแทนมันเป็นแค่เศษไอ้ที่มันติดอยู่กันเอาออกแค่มันเสมอได้ก็พอ

ตัวนี้เดี๋ยวผมวัดขนาดกันนะครับความ35เซนอันนี้ผมจะตัดไม้ดามหลังเพราะเราจะไม่รื้อไม้ตัวเก่าเพราะว่ามันไม่ได้เสียหายอะไรมันแค่แตกถ้ารื้อไม้ตัวใหม่มันก็เราก็ต้องมาทาพวกน้ำยาพวกนี้เพิ่มเข้าไปอีกตัวลักษณะไม้บางทีบางครั้งถ้าไม้มันมาอย่างไม้พวกนี้มันมาเซตเดียวกันขนาดความกว้างความอะไรมันค่อนข้างจะใกล้เคียงกันถ้าไม้ตัวใหม่ที่มาดามถ้าไม่ได้ขนาดความหนักมันจะยื่นออกมานิดนึงความกว้างมันก็จะไม่ได้เดี๋ยวมันก็จะผิดเพี้ยนไปนิดนึงแต่มีผลอะไรไม่มีครับ2ชิ้นเดี๋ยวผมไปตัดไม้ขนาด35เซนมาแล้วก็ยิงแทน2ตัวนี้ไปเลยแล้วกันนะครับง่ายดี

0: ไม่สนเลย
1: น
0: ะฮะเรื่องโครงข้าวแข็งแรงเนี่ยเรื่องของความแข็งแรงของด้านโครงข้าวด้านไม้เนี่ยที่ใช้หลักๆเลยที่ใช้ในงานบิวอินก็จะมียางนาย างพาราแล้วก็ไม้พวกไม้สะเดาประมาณนี้ ใช้กันอยู่เรื่องความแข็งแรงอ่ะต้องเพิ่มความถี่ให้เขาอย่างตัวนี้จะเห็นไหมบางทีบางครั้งกดมันจะมียุบๆซึ่งความถี่ของตัวรับด้านหลังกับตัวด้านข้างเขาถักมาตรฐานเลย40-40
2: ค่ะ
1: ก
2: ็โอเคแข็งแรงอยู
0: ่แข็งแรงระดับนึงแต่ถ้าอยากให้แข็ง
1: ไม่รับแรงอะไร
0: ใช่ไม่รับแรงอะไรมาก
1: เป็นหัวนอน
2: อ
1: ่ะ
0: ครับผม
1: ถ้าเกิดเป็นผนังที่แบบไม่ต้องมีการแบบว่าพิงการเจาะ
0: วางชั้นอะไรพวกนี้
1: อาจจะต้องมีการซอยเพิ่ม
0: ใช่ซอยเพิ่มรามด้านหลังให้เหลือระยะประมาณสัก30ประมาณนี้มันจะเพิ่มความแข็งแรงในการดึงการกดได้เยอะ
2: อันนี้ก็คือไม้หลักของเขาไหมมีอันนึงมีอันนี้ไม้หลักมีแค่ตรงกลางเดียว
1: ใช่
2: ไม่มีอะไรต่อ
0: ไม้หลักอ
1: ันนี้เหมือนเอ็นอ่ะนะเหมือน
0: ถูกต
1: ้องเสาเอ็นอ่ะ
0: ถูกต้อง
1: ครับแล้วนี่ก็ซอยเพิ่มไม่ให้ตัวไม้มันโก่งลงของขึ้นแล้วเขาไม่ได้ใช้ไม้ยาวหมดด้วยคือใช้ไม้เป็นชิ้นอ่ะ
2: ใช่
1: มันก็ต้องมีการเนี่ยแล้วพอชื้นปุ๊บเนี่ยเห็นไหมตัวแม็กเนี่ยก็เกิดสนิม
0: ใช่คร
1: ับ พอเกิดสนิมเนี่ยมันก็เกิดการคลอนการเลื่อนการหลุดแล้วมันก็จะส่งผลกับไอ้ตัวโครงข้าวต่อไป
0: ถูกต้องครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้โครงข้าวทำให้แข็งแรงไว้ก็จะดีในระยะยาวอย่างที่บอกว่าอันนี้ไม่ใช่ผนังชั่วคราว
0: ใช่ครับ
1: ที่เป็นผนังอีเวนต์แบบเอ้ย7วันรื
0: ้อครั้งเดียวทิ้งเลยอย่างเง
1: ี้ยแต่ว่าเราก็จำเป็นที่จะต้องมีการทำให้มันแข็งแรงไว
2: ้ใช่เราอยู่เราซื้อบ้านเรากะจะอยู่5ปี10ปี20ปีไปตลอดเลย
1: เออไปตลอดเลยเราต้องมีการทาอะไรไหมพี
0: ่ตัวเนี้ยเราเป็นทาพวกน้ำยากันพวกกันแมลงอะไรเงี้ยไว้
2: ค่ะ
1: เพราะว่าไม้นี่ยังไม่ได้มีการ
0: หุ้
1: มยาอะไรเลยใช่ไหมเดี๋ยวมันจะเกิดผุอะไรขึ้นมาใช่ไหมก็ต้องมีการทาป้องกันต่างๆตามขั้นตอนนะครับอ่ะโอเคดูต่อ

0: โอเคอันนี้คือเราออกเลย
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
1: เปลี่ยนไม้ใหม่ไปเลยเพราะมันหักแล้วอย่างตอนแรกผมก็คิดว่ามันแตกธรรมดา
2: เ
0: พื่อความแข็งแรง
1: ใช่ครับไม้ใหม่
2: จะมาต
1: ่อใช่แล้วเดี๋ยวยิงแม่ขาคู่เข้าไป
0: ก็จะอยู
1: ่เป็นโครงข้าวไม้ก็จะสีจะโดดจากเขาเพราะว่าของเขาอะไม้โครงข้าวที่เขาใช้อยู่อะเป็นไม้ยางนาแต่ส่วนผมอะใช้

0: เมื่อกี้พี่สาเจอรูปวก
1: เจอเลย
0: นะรูนิดเดียวเอง
1: เดี๋ยวนิดเดียว
0: รูจิ๋วเดียว
1: จิ๋วเดียวถ้าเกิดมันกินหนักๆมันก็ใหญ่อยู่นิดนึงมันก็มีตั้งแต่ขนาดเท่าตัวมันน่ะ
0: คือเราชอบกลัวปัญหานี้คือแบบว่าเราไม่สามารถเข้าไปจัดการกับปวกได้แบบ
2: ใช่เพราะมัน
0: ซอกซอน
2: นะมันเข้าไปข้างในเป็นโพรงไปอะไรแต่รูเข้าไปมันติดเดียว
1: ใช่
2: ไม่รู้จะเข้าไปยังไง
0: นี่ไงเข้าไปอย่างนี้ไง
2: เข้าไปอย่างอันนี้ยังไง
0: เฮ้ยปกติมันเลยนะพันเนี่ยเขาจะกำจัดพวกปลวกแล้วก็แมลงคลานต่างๆอยู่แล้วมอดมดแมลงสาบพวกนี้โดนหมดนะแต่ว่านี่คือสูตรเดิมที่เป็นออริจินอลเขาเป็นน้ำยาร
2: ู้จักกันดีอยู่แล้ว
0: ก็คือฉีดไปแล้วก็จะเป็นละอองเข้าไปจัดการ
2: มันเป็นแบบฉีดมาเป็นสเปรย์เป็นละออง
0: ใช่สเปรย์นะแต่ว่าบางทีเอ้ยเราอยากให้มันซ่อนไปในรูแล้วไม่แน่ใจว่าไอ้เนี่ยน้ำยามันเข้าไปถึงหรือเปล่า
2: อ๋อแบบมะเร็งบางทีมันโดนไม่โดนเลยใช่ไหม
0: พอเป็นรูเราอยากจะอัดเข้าไปอ่ะเราลองพื้นให้มัน
2: เออ
0: หมดไป
1: ขอโทษ
0: นี่ทำตัวนี้ทำตัวนี้
2: ก็เป็นแบบโฟม
0: เป็นโฟมใช่เป็นโฟม
2: มันก็เหมือนเข้าไปในรูแล้วก็เข้าไปฟูอยู่ข้างใน
0: อ๋อถูกต้องด้วยลักษณะของโฟมเนี่ยคือฉีกเข้าไปแล้วมันก็จะเข้าไปบางหน่อย
1: ของตัว
2: ก็ชัวร์ว่าจะได้โดนทุกซอกทุกมุม
0: ถูกต้องแล้วก็เพื่อไม่ให้มันแห้งตัวเร็วเกินไปก็คือจะแห้งตัวลงแบบว่าเขาเรียกอะไรกลายเป็นของเหลวอะกลายเป็นน้ำยา
2: คือมันไม่ได้เป็นโฟมค้างอยู่แบบนั้นมันเข้าไปตอนแรกเฉียบมาเป็นโฟมแล้วพอสะพานเดินมันก็จะค่อยๆเหลวตัวลง
0: ถูกต้อง
2: แล้วก็เกาะอยู่กับพื้นผิว
0: ถูกต้อง
2: ครอบทุกมุม
0: ถูกต้องคือหลายคนคิดว่าเอ้ยเป็นโฟมมันต้องเหมือนกับโฟมฉนวนอะแบบที่มันแข็งตัวอย่างนั้นอะอันนั้นก็ฉนวนก็เรื่องของฉนวนแต่นี่คือเป็นโฟมที่แบบเป็นน้ำยาแล้วเป็นโฟมเพื่อให้เห็นการทำงานมันได้ชัดเจนแล้วก็เข้าไปซอกซอนแทรกซึมได้ในรูเล็ก
2: ๆ
0: นะครับอันนี้ก็ใช้งานง่ายมากแล้วก็ข้อดีก็คือกลิ่นเนี่ยไม่ฉุนมากแล้วก็อย่างที่น้องที่บอกเลยคือจะแห้งตัวไปภายใน30นาทีไม่เกินน
2: ะ
0: แห้งตัวไม่ได้แบบว่าหายไปนะแห้งตัวคือจากโฟมเนี่ยกลายสภาพไปเป็นตัวน้ำยา
2: ก็คือแปรรูป
0: ใช่ภายใน30นาที
2: แต่ยังออกฤทธิ์เหมือนเดิม
0: ออกฤทธิ์กำจัดปลวกมดแมลงสาบ

0: มอดได้ใน6สัปดาห
1: ์โ
2: อ้
0: รถฤทธิ์เนี่ยคงอยู่6สัปดาห
2: ์นาน
0: แน่นานอยู
2: ่ใช่ฮะแล้วก็ที่เหมือนเขามีสูตรแบบขับไล่ไม่ขับไล่อย่าง
0: เ
2: งี้ยแต่อันนี้คือเป็นสูตรไหนคะ
0: คือถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า repellent กับ non repellent อันนี้คือ repellent คือเนี้ยคือขับไล่ไป
2: ก็คือเหมือนป้องอารมณ์ป้องกัน
0: ทีละหนีแต่อันนี้คือที่ไม่ขับไล่เพราะว่าอะไรต้องการจะให้เขาไปกับว่าจัดการกันเองพฤติกรรมของมันอะไรเหล่านี้ก็คือมีการเอาหนวดแตกกัน
3: แตก
0: แล้วน้ำยาเนี่ยก็จะติดอยู่ตามตัวของเจ้าตัวที
2: ่
0: เอาไปด้วยเป็นพาหะไปปึ๊บแต่การน้ำยาก็ติดกันไปแล้วก็อาจจะเสียชีวิตกันไปเลยเขาเรียกตายต่อเนื่องอ
2: ่
0: ะ
2: แต่ว่าไม่ได้ตายทันทีใช่ไหม
0: ใช้
2: เวลานิดนึง
0: เราต้องการให้เขาเป็นพาหะในการนำยาไปเรียกว่าโดนเพื่อนไง
2: อ๋อถ้าได้เอากลับมาที่หลังมันก็จะได้ไปที่ต้นตอของ
0: จะได้ไปต่อเนื่องกันคราวนี้ก็สนุกสนานละเรียบร้อยนะก็แนะนำเลยสำหรับคนที่ใช้ภายในบ้านนู่นนี่แล้วก
2: ็
0: อยากจะทดลอง
2: เตือนไว้ก่อนถึงบอกว่าออกฤทธิ์6สัปดาห์ถึงแม้จะไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าก็ยังควรจะหลีกเลี่ยง
0: ไม่ให้เป็นสารเคมีแหละ
2: ไม่ให้อยู่ใกล้กับเด็กทารกเด็กเล็กๆหรือว่าสัตว์ตัวเล็กๆอันนี้ก็หลีกเลี่ยงไว้จะดีกว่า
0: ถูกต้องคือจริงๆแล้วเป็นอันตรายกับสัตว์เลี้ยงค่อนข้างน้อยมากแหละแต่ว่าต้องดูมวลน้ำหนักของสัตว์เลี้ยงด้วยเพราะนั้นเราก็ไม่อยากให้มันแบบมีผลแม้แต่น้อยนั่นแหละ
2: จัดแมลงเล็กๆได้หมดเลยถ้าสัตว์เลี้ยงตัวเล็กก็อาจจะแบบเอ้ยโดนเอฟเฟคนิดๆหลีกเลี่ยงดี
0: คือเรารักสัตว์เลี้ยงเราไม่อยากให้โดนแม้แต่นิดเดียวอย่างคุณเลี้ยงแมวไงคุณอยากให้มันโดนสักนิดเดียวมั้ยล่ะ
2: ก็ได้แล้วแต่
0: อะไร
2: ไม่ไม่ไม่หน่อยไม่เป็นไรไง
0: เฮ้ยแต่ว่ามันก็เป็นสะสมนะ
2: มันสะสมนะ
0: ใช่ไง
2: ก็ระวังไว
0: ้อย่าให้โดนเลยนะก็เป็นไปได้หลีกเลี่ยงน
2: ะ
0: เด็กเล็กแล้วก็สัตว์เลี้ยงต่างๆก็อย่าให้มันอยู่ในบริเวณนั้นที่มีการใช้งานตัวนี
2: ้
0: เป็นพอแล้วก็เวลาที่ใช้งานเสร็จแล้วก็อย่าลืมล้างมือด้วยน้ำสะอาดแล้วก็สบู่ด้วยแล้วก็ระวังอย่าให้เข้าหูเข้าตาแค่นั้นเอง

0: หัว
1: เอาละครับตอนนี้ก็มาอยู่กับคุณบอด
0: คุณมันเดียวเว้ย
2: ผมยังไม่บอดผมยังตาดีอยู่
1: ไม่ใช่คุณบอด
0: นี่
1: บอดนี่แต่เห็นว่ามันเป็นบอดแบบว่า MDF ที่มาทำลวดลายธรรมดาหรือเปล่าอันเนี้ยคือเป็นชนิดอีกชนิดหนึ่งของวัสดุอัดคือปกติ MDF เนี่ยมันก็จะเป็นแบบเยื่อของไฟเบอร์มาอัดใช่ไหมฮะด้วยความดันแต่อันเนี้ยมันจะเป็นการเพิ่มคุณสมบัติอย่างหนึ่งเข้าไปในตัวบอร์ดนี
0: ้
1: ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เป็นจุดอ่อนมากๆของ MDF นะ
0: ใช่ใช
1: ่คือเรื่องการไม่ทนชื้นนี่แหละ
2: ใช่คร
1: ับ ปกติถ้า MDF โดนความชื้นเป็นไงฮะ
0: บวมผุร่อนบวม
2: บวมเลย
1: เท
2: ะดับแรก
0: ก็เหมือนกระดาษเลยดีกว่าย
1: ุ่ยอ่ะเมื่อกี้ที่เห็นตอนลอกอ
2: ่
1: ะโอ้ยุ่ยแบบยุ่ยเลยฮ
0: ะ
1: แต่ว่าอันเนี้ยพี่สาเขาบอกว่าอะไรนะ
2: ผมอ่ะยกไปใช้งานแล้วลืมตากแดดไว้เลยไอ้ตากฝนไว้เลยคืนนึง
1: อ๋อไม่ได้ตั้งใจด้วย
2: ไม่ได้ตั้งใจ
1: วางลืมวางตากฝนไว
2: ้ไม่ก็คิดว่าฝนไม่มา
1: เออ
2: แต่แรกคิดฝนมาแต่มาเลย
1: มาเลย
2: ครับ
1: ลืมไว้ข้างนอกแล้วแบบเฮ้ยแล้วมันก็ไม่ยุ่ย
0: ก็ได้เป็นข้อพิสูจน
2: ์ก็ฝนตกทั้งคืนวันนั้น
1: แล้วพี่สาก็เอามันไปแช่น้ำด้วยมา
2: เออ
1: เฮ้ย
2: เอาเศษมันที่ตัดอ่ะผมไม่อยากรู้ว่าเออพวกการความชื้นมันจริงไหมก็คืออยากลองอ่ะ
1: ผมก็ยกมันต้องลอง
0: ใช่
1: เพราะว่าไม่ยุ่ย
0: เนื้อมันดูเหมือนมันอาจจะแบบเฮ้ยซึมน้ำหรือเปล่านู่นนี่นั่นมันจะกันชื้นได้ยังไง
1: คิดเหมือนกันคิดเหมือนกันแต่ว่าไม่ถ้าเกิดว่าพี่สาพูดมาอย่างนี้แล้วก็น่าจะถืออยู่นะ
0: ถ้าไปแช่น้ำมาแล้วยังรอดเนี่ยก็น่าจะ
1: ไม่เลว
0: ได้อยู่นะ
1: ใช้ได้อยู่แล้วเพราะนั้นอันนี้เราจะมันอันนี้มาทดแทนผนังหัวเตียง
2: ถูกต้อง
1: น
2: ะตัวที่เลือกไป
1: ซึ่งมันก็มีลายซอกร่องแบบนี้เหมือนก
2: ัน ลายซอกร่อง
0: นี่เหมือนกันเป๊ะเลยนะกับอันที่จะไปแกะ
1: ไม่รู้ว่าเขาทำอันนั้นเหมือนอันนี้หรืออันนี้เหมือนอันนั้น
2: คือไม่รูปแบบการซอกร่องอ่ะมันมีหลายแบบอยากคนชอบไหนเขามีทำให้หมดทางร้านทางบริษัทสั่งทำได้ลวดลายที่เราต้องการ
1: คือผมอ่านรายละเอียดของ product นี้มาคือต้องลองไปใช้นะพูดไม่ได้เต็มปากแต่ว่าเท่าที่อ่านมาเนี่ยเขาบอกว่ามันสามารถตัดแต่งแล้วก็เซาะร่องเพิ่มทำลวดลายต่างๆได้เต็มที่เลย
2: ได้เลย
1: แล้วก็ไม่เสียคุณสมบัติในการกันความชื้นไปเพราะว่าเหมือนกับเขาใช้ไอ้ตัวกันความชื้นเนี่ยมันไม่ได้เคลือบอยู่ที่ผิวแต่มันผสมอยู่ในกาวที่อัดมาเป็นอันนี
0: ้
1: มันเป็นตัว

0: เหมือนไม้ยูคาลิปตัสที่แบบว่ามาป่นนะแล้วก็มาอัดให้มันเป็นแผ่นเนี้ยโดยใช้กาวชนิดพิเศษ
1: ที่ทีมเข้าใจว่ามันคือมันแข็งแรงมากแล้วมีความหนาแน่นมากจนแบบว่ามันไม่ได้เก็บหรือว่าสะสมความชื้นมันก็เลยกันไปโดยปริยายแบบนั้น
0: เชื่ออย่างนั้นเพราะอะไรรู้ป่ะหนักเฮ้ยจริง
2: หนัก
0: ของที่ความหนาแน่นสูงหนักถูกไหมคือของแบบของเนี้ยมันพิสูจน์กันได้หนักจริง
1: มันรู้สึกเลย
0: หนักเลยล่ะเราไม่คิดว่าจะหนักขนาดนี้แต่หนักนะเพราะนั้นอันนี้จะเป็นวัสดุที่เราขึ้นไปติดทดแทนอโนนใช่ไหมตอนแรกตอนต้นรายการเราบอกว่าผมถ้าเป็นผมจะไม่แนะนำให้ไปปิดผนังนี้แล้วเพราะว่ามันจะทำให้ความชื้นมันสะสมอีกรอบนึงแต่ถ้ามีวัสดุแบบนี้ก็อาจจะเป็นโซลูชันที่น่าสนใจ
1: ใช่ถ้ามันกันได้ก็ดี
0: ตลอด
2: ก็ปิดไว้ความชื้นมันก็ระเหยไปในตัวซึ่งมันไม่มีตัวดูดซับอยู่แล้วเพราะแผ่นเก่าที่เราแกะมันดูดซับความชื้น
0: โอเค
1: พอถามอีกนิดนึงได้ไหมพี่สาเนี่ยทิปจับไปจับมาเนี่ยมันมีเขียวๆติดออกมาอย่างเงี้ยแล้วเวลาเอาไปติดจริงเราต้องเคลือบต้องอะไรอีกไหม
2: เราก็ต้องทำสีอีกรอบนึง
0: ปกติแล้วก็มีการทาสี
2: เพราะว่าสีเนี้ยเป็นสีพื้นสีหลักของมาตรฐานของเขา
0: หลายคนอาจคิดว่าอ๋ออันนี้ทาสีไว้แล้วหรือเปล่าสีเหมือนหัวนอนเดิมเลยใช่นะครับ
1: อันนี้คือสั่งมาสีนี้เลย
0: แกะแพ็คออกมาเป็นสีนี้เลย
2: ใช่ครับ
1: แล้วเดี๋ยวมาทาสีแล้วก็เคลือบอะไรให้เรียบร้อย
0: คือถ้าผมตามที่เข้าใจไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะแต่ว่าเวลาที่เขาทำสีพิเศษแบบนี้เหมือนชั้นหนวนเหมือนอะไรเหมือนกันน่ะเขาจะมีสีพิเศษของเขาอะซึ่งบางทีมันไม่ใช่สีวัสดุนั่นหรอกแต่เขาทำไว้เพื่อให้มันแยกแยะง่ายว่าไอ้ตัววัสดุเนี้ยมันคือคุณสมบัติแบบไหนอะ
2: ถูกต้องครับ
0: ใช่ไหมเหมือนท่อสายไฟสีอะไรเงี้ยมันก็บอกแบบว่าเอ้ยท่อ PVC ใช้ทำชนิดไหนมันก็คือแยกด้วยสีเหมือนกันสีเนี้ยเป็นอะไรที่เด่นที่สุด
2: ใช่คร
0: ับ แล้วก็จำแนกง่ายที่สุดเป็นกายภาพเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะรู้เลยว่าอ๋อมันคือแผ่นอัดกันชื้น
2: ใช่คร
0: ับบอร์ดกันชื้น
1: โอเคเข้าใจ
0: เขียวจริงว่ะเขียวติดมือไปดูต่อครับ

0: ขั้นตอนสุดท้ายแล้วแหละใช่ไหมล่ะหลังจากเราติดแผ่นหูเนียนไว้เออเนียนเลยนะ
1: ใช่
0: แล้วเดี๋ยวมาทาสีนะครับอันนี้คือยังไม่ใช่สีนี้นะ
1: ยังไม่ใช่ครับ
0: อย่างที่บอกว่านี่คือสีวัสดุ
2: มันดูเหมือนดูไกลๆมันสวยแล้วนึกว่าเสร็จแล้วนะแต่จริงๆก็คือที่บอกว่ามันยังแบบมีฝุ่นมีอะไรนิดนึงของวัสดุมันมันก็เลยต้องเดี๋ยวทาสีเคลือบเพราะนี่ก็มีเห็นไหมรอยตะปูยิงเข้าไป
0: ซึ่งเล็กไม่เห็นหรอกไม่ต้องเห็นหรอกเดี๋ยวต้องโป้นิดนึงแล้วก็เก็บงาน
2: ใช่
0: นะฮะแล้วก็ทาสีได้เลยใช่ไหมพี่
1: ใช่ครับ
0: ต้องลองพื้นไหม
1: ลองพื้นรอบนึงคร
0: ับลองพื้นก่อนนะ
1: รอบนึงเพราะความแข็งแรงครับคงทน
0: ลองพื้นขาว
1: ถูกต้องคร
0: ับนะไม่งั้นสีมันจะเพี้ยนไปเป็นเข้มมาทาตัวพื้นมันเข้มอยู่
1: ถูกต้องครับ
0: ถ้าเกิดว่าทาเขียวไปเลยมันจะกลายเป็นเข้มดอกไปอีก
2: ใช่
0: โอเคถ้างั้นตรงนี้ผมฝากพี่สาเก็บสีเลย
1: ได้ครับ

0: ี้ยทาสีพวกนี้ไม่ค่อยติดหรอกสีจริงเลยอ่ะ
1: อันนี้หรอที่บอกว่ามันต้องเว้นไว้3 ชั่วโมงอ่ะ
2: ใช่3 ชั่วโมงแห้งดีแล้วก็ถึงจะทาสีจริงครับหน้า

0: ค่ะสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะคะที่อยากจะให้พวกเรานะคะช่างประจำบ้านนะคะไปแก้ปัญหาให้อุ้ยปิดแล้ว
1: อ๋อครับพูดต่อดิ
0: เออสำหรับท่านผู้ชมที่อยากจะให้เราแวะไปแก้ปัญหาที่ไหนไม่ว่าจะเป็นเนี่ยเห็นไหมผิดเลยไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กหรือปัญหาใหญ่นะคะอย่าลืมส่งเข้ามาได้ทางแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะคะ

0: โอเคก็อย่าลืมติดตามชมรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์ครับทางอมรินทร์ TV HD ทั้ง34ครับวันนี้ผมน้องน้ำทิพย์รายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค
2: ่
1: ะ
2: อมรินทร์ TV
3: ตัวขนมฝรั่งกุดีจีนเนี่ยเป็นขนมที่คุ้นเคยแต่เด็กอะนะคะทีนี้เนี่ยก็เลยเกิดความสนใจว่าผ่านมาถึงตรงนี้20ปีแล้วอะทำไมหน้าตาขนมเหมือนเดิมเลยก็เลยเกิดความสนใจว่าเฮ้ยเราจะเปลี่ยนแปลงมันยังไงให้ดูทันสมัยมากขึ้นแต่ยังคงความเป็นขนมฝรั่งกุดีจีน

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่31สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลกรณีเกิดเหตุน้ำหลากฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายรามจันทระเปาเดลประธานาธิบดีแห่งเนปาลกรุงกาฏมันดุข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงในหลายพื้นที่ทางตอนเหนือของเนปาลส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากตลอดจนก่อให้เกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้างแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจและความห่วงใยอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีและประชาชนชาวเนปาลที่ประสบความทุกข์และความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงทั้งขอภาวนาให้ผู้ที่ยังสูญหายและเจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้กล้าหาญและเสียสละซึ่งปฏิบัติหน้าที่ยังไม่รู้เหน็ดเหนื่อยในสถานการณ์อันยากลำบากยิ่งนี้มีความปลอดภัยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพิบัติภัยร้ายแรงนี้จะสิ้นสุดในเร็ววันพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์และประชาชนชาวเนปาลจะฟื้นฟูพลังกายใจและกลับมาเข้มแข็งหลังจากผ่านเหตุการณ์เลวร้ายนี้ได้โดยเร็วพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรณีเกิดเหตุน้ำหลากฉับพลันและดินถล่มรุนแรงที่เมืองชีกาเซเขตปกครองตนเองทิเบตสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรุงปักกิ่งข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มที่สร้างความเสียหายรุนแรงบริเวณด่านจีหลงเมืองชีกาเซส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความห่วงใยอย่างสุดซึ้งมาอย่างท่านประธานาธิบดีและผู้ที่ประสบความโศกเศร้าและความสูญเสียทุกคนความอาทรห่วงใยและคำภาวนาของเราจะคงอยู่กับผู้ประสบภัยครอบครัวของผู้เสียชีวิตตลอดจนเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความพยายามในการค้นหาและกู้ภัยจะสามารถช่วยเหลือผู้รอดชีวิตได้เพิ่มขึ้นและขอให้พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบฟื้นฟูจากภัยพิบัตินี้ได้อย่างสมบูรณ์ในเร็ววันพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7นาฬิกาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆโดย
วันนี้มีพระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพดังนี้เวลา 11:00 น.หม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปเวลา 17:00 น.นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราช

ริดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปและเวลา 19:00 นนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทางนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมประจำปีการศึกษา2568วันนี้เวลา 14:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่เป็นการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครในการนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน6คนมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตและบัณฑิตจากคณะศิลปะศึกษาคณะศิลปะวิจิตรและคณะนาฏดุริยางวิทยาลัยช่างศิลป์วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีและวิทยาลัยนาฏศิลป์12แห่งรวมจำนวน643คนโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มีโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าบัณฑิตทั้งหลายสำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นับว่าเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านศิลปะวัฒนธรรมจึงควรตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของตนในฐานะผู้สืบทอดและสร้างสรรค์ศิลปะวัฒนธรรมของชาติกล่าวคือต้องรู้จักไตร่ตรองวิเคราะห์และพิจารณาอย่างรอบคอบว่าส่วนใดควรอนุรักษ์ไว้ในแบบดั้งเดิมเพื่อคงคุณค่าและอัตลักษณ์ส่วนใดควรปรับปรุงพัฒนาให้สอดคล้องกับยุคสมัยและส่วนใดควรต่อยอดหรือเผยแพร่แก่สาธารณชนทั้งในระดับชาติและนานาชาติโดยระลึกไว้เสมอว่าการสร้างสรรค์และพัฒนาต้องอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจและความเคารพในคุณค่าที่มีมาแต่เก่าก่อนจึงจะสามารถผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างสมดุลและลงตัวทำให้มรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าคงอยู่สืบไปอย่างมั่นคงและสง่างามจากนั้นผู้แทนพระองค์ได้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะการประกวดนาฏศิลป์ดนตรีคีตศิลป์แห่งชาติครั้งที่9ประจำปี2568มีผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติภูมิศักดิ์อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นำนักเรียนจากโรงเรียนเทพศิรินทร์และโรงเรียนทองผาภูมิวิทยาจังหวัดกาญจนบุรีเข้ารับเกียรติบัตรดังกล่าวสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นสถาบันการศึกษาเฉพาะทางด้านนาฏศิลป์ดุริยางคศิลป์คีตศิลป์ช่างศิลป์ทัศนศิลป์ศิลปะการแสดงอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และการบริหารจัดการทางวัฒนธรรมตั้งแต่ระดับพื้นฐานวิชาชีพจนถึงวิชาชีพชั้นสูงมุ่งถ่ายทอดความรู้และทักษะจากครูสู่ศิษย์ด้วยจิตวิญญาณและอุดมการณ์เพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมของชาติพร้อมนำพาความเป็นไทยสู่สากลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีออกรับคณะบุคคลต่างๆวันนี้เวลา 9:06 นพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีออกรับคณะบุคคลต่างๆณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตตามลำดับดังนี้นายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการร้านกระทรวงศึกษาธิการมอบเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยอัฐพลอัฐวรเดชรองปลัดกระทรวงการคลังด้านบริหารและคณะกรรมการร้านกาชาติกระทรวงการคลังมอบเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยพลโทธรรมรงรัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และบุคคลมอบเงินสมทบมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ดังนี้นายประกิตประจนปัญจนึกรองประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติและคณะพลเอกไพบูลย์วรวรรณปรีชารองผู้บัญชาการฐานสูงสุดและคณะพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและคณะนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและคณะนางจินนารัตน์สัมพันธรัตน์นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยและคณะนางสาวสุวราทวิชศรีผู้ว่าการการประปานครหลวงและคณะนายดิษฐวัฒน์จันอีผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงและคณะนายนรินทร์เผ่าวณิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและคณะนายมงคลตรีกิจจานนท์ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและคณะนายสุรเชษฐ์เหล่าพูนสุขผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและคณะนางมีนาสุภาพวิวัฒน์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารชื่อเสียงองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคมบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและคณะนางปิยหทัยปิยรำรองผู้อำนวยการธนาคารออมสินและคณะนายยันยงไทยเจริญประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานวิจัยเศรษฐกิจและความยั่งยืนธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนและคณะนายระวีอ่างทองผู้บริหารฝ่ายบูรณาการความยั่งยืนองค์การธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนและคณะนางสาวพจนีคงคาไลผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนและคณะนางอาทินันท์พีชานนท์รองประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดมหาชนกลุ่มธุรกิจในเครือ TCC และคณะนางมุกดาจิราธิวัฒน์เอื้อวัฒนสกุลรองประธานบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดและคณะนายวรวิทย์เจนธนากุลกรรมการบริหารบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์นางจันทิพย์ทองกัญญารองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนและคณะนางเอ็มออนจิระสาวภาคกรรมการผู้จัดการบริษัทเทเวศประกันภัยจำกัดมหาชนและคณะนางดารัตวิภาตักกลัดรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทน้ำตาลเคทิสและคณะนายอาเสสุขยางนายกสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะนายวสินทร์วรรณพฤกษ์ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจองค์กรบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดและคณะนางสาวจินดาวินารักษ์วงศ์เลขานุการมูลนิธิถนอมสถิตธรรมนิตและคณะนายเกียรติศักดิ์ว่องพาณิชย์รองประธานกรรมการปิยธรรมมูลนิธิและคณะพลโทธรรมรงรัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะผู้จัดคอนเสิร์ต50ปีร้อยลักษณ์สายใจไทย ประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษาสู่การจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติฉบับสมบูรณ์วันนี้ที่วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาตำบลท่าวาสุกรีอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพลเอกกัมปนาทวุฒิติตองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานและจะทำแนวทางรูปแบบการดำเนินงานการเสริมสร้างความปลอดภัยทอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษาสู่การจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติฉบับสมบูรณ์
ซึ่งโครงการกองทุนการศึกษาร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและภาคีเครือข่ายจัดขึ้นระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง2กันยายน2569เพื่อนำองค์ความรู้และแนวปฏิบัติการปฏิบัติจริงมาสังเคราะห์และพัฒนาเป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพสามารถนำไปขยายผลสู่สถานศึกษาและพื้นที่อื่นๆได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เรียนในสถานศึกษาที่มีความเสี่ยงในการทะเลาะวิวาทโดยเฉพาะสายอาชีวศึกษาเพื่อนำไปสู่รูปแบบการจัดการศึกษาสายอาชีวศึกษาที่เหมาะสมกับประเทศไทยโดยมีเป้าหมายให้นักเรียนมีความรู้มีทักษะประสบการณ์เมื่อเรียนจบแล้วมีงานทำโดยมีผู้บริหารครูบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิอาสาสมัครจากสถานศึกษาสถาบันการอาชีวศึกษาและวิทยาลัยทั่วประเทศจำนวน63แห่ง167คนเข้าร่วมประชุมสำหรับโครงการกองทุนการศึกษาจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2555ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีประธานองคมนตรีและคณะองคมนตรีดำเนินงานเพื่อพัฒนาการศึกษาและคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนโดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อนำไปช่วยเหลือสถานศึกษาสนับสนุนนักเรียนที่ยากจนแต่มีความประพฤติดีให้ได้รับทุนพระราชทานให้มีโอกาสทางการศึกษาจนประกอบอาชีพได้และสร้างความพร้อมด้านกายภาพให้แก่โรงเรียนสร้างจิตสำนึกให้ครูรักนักเรียนให้นักเรียนรักครูซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการดังกล่าวและพระราชทานพระบรมราโชบายเพิ่มเติมเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการโดยมุ่งเน้นให้มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองให้มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมให้มีงานทำมีอาชีพและให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมองคมนตรีเป็นประธานปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิตนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์และครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัยรุ่นที่8วันนี้ที่โรงแรม CS ปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิตนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์และครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัยรุ่นที่8ซึ่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการในฐานะคณะกรรมการฝ่ายการสังคมสงเคราะห์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้นระหว่างวันที่29ถึง31สิงหาคม2569เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินชีวิตแก่นักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ให้สามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหามีทักษะการเอาตัวรอดจากภัยสังคมและภัยพิบัติต่างๆได้อย่างปลอดภัยทั้งยังเป็นการสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ใหญ่และเด็กนำไปสู่ความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ประเภทกำพร้าและผู้ปกครองหรือสมาชิกในครอบครัวจากจังหวัดยะลารวมจำนวน108คนโดยมุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรมต่างๆอาทิกิจกรรมละลายพฤติกรรมและเสริมสร้างการทำงานเป็นทีมผ่านวอล์กแรลลี่กิจกรรมทัศนศึกษาศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนยะหลิ่งและชุมชนบางปูแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าชายเลนริมอ่าวปัตตานีทั้งนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้จัดสรรเงินทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์มอบให้แก่นักเรียนเรียนดีของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์เด็กและเยาวชนกำพร้าที่บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองเสียชีวิตจากภัยพิบัติต่างๆให้มีโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาสูงสุดตามความสามารถโดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆเพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำหรับจังหวัดยะลามีนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ประเภททุนกำพร้าและเรียนดีรวมจำนวน86คนประกอบด้วยระดับปริญญาตรี22คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย44คนระดับประถมศึกษา19คนและระดับอนุบาล1คนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาโรงเรียนชนราษฎร์อำรุงสมาคมศิษย์เก่าชนราษฎร์อำรุงสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนชนราษฎร์อำรุงจังหวัดชลบุรีชมรมข้าราชการบำนาญบำเหน็จและผู้สูงวัยอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาบริษัทพาร์คซิตี้วิวจำกัดนายจักรพงษ์แตงอ่อนและพร้อมคณะและโครงการก่อสร้างสำนักชลประทานที่11กรมชลประทานได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัชนะสงครามกรุงเทพมหานครวัดศรีรัตนธรรมารามจังหวัดสมุทรปราการวัดบรมวงศ์อิสระวรารามวรวิหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดป่านาโพจังหวัดบุรีรัมย์วัดอาคมสิทธิอาภรณ์วัดตะตีเร็ดจังหวัดฉะเชิงเทราสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกอบและอนุโมทนาเวลา 14:30 น.กรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์และสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารวัดสนวัดตรีทศเทพกรุงเทพมหานครวัดศรีสุริยะวงศารามจังหวัดราชบุรีวัดเสาธงนอกวัดหัวคูวัดมงคลนิมิตจังหวัดสมุทรปราการวัดกลางเกล็ดจังหวัดนนทบุรีวัดไร่จังหวัดอ่างทองและวัดปฐมวนารามจังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทยิปอินซอยจำกัดและบริษัทในเครือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชศรัทธากยารามวัดบ้านไร่เจริญผลวัดมหาชัยคล้ายนิมิตจังหวัดสมุทรสาครวัดโนนตาโทนวัดสุทธจินดาจังหวัดนครราชสีมาวัดธรรมมงคลเถาบุญญนนท์วิหารวัดโสมนัสวิหารกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัทเดอะสตรีทรีเทลดีเวลลอปเมนต์จำกัดบริษัทสุวรรณภัยสารเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดบริษัทเวลเมดคอปจำกัดครอบครัวยอดเกตและหม่อมหลวงวันวิภาจรูนโรจน์พร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิประสบกรณิกรในตำบลทุ่งสว่างจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลนาปะขอจังหวัดพัทลุงโรงเรียนบ้านใหม่สำโรงจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุงจังหวัดศรีสะเกษและชมรมสายสัมพันธนารักษ์ทั้งนี้สำนักพระราชวังแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในวันที่2กันยายน2569เนื่องจากมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวัน
ส่วนการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตามปกติตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 15:30 นและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิพระศพกนิกรในตำบลทุ่งสว่างจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลนาปะขอจังหวัดพัทลุงองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุงจังหวัดศรีสะเกษโรงเรียนบ้านใหม่สำโรงจังหวัดนครราชสีมาชมรมสายสัมพันธ์ธนารักษ์ชมรมรักคุณเท่าฟ้า66บริษัทยิปอินซอยจำกัดและบริษัทในเครือภาคเอกชนทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครพนมวันนี้ที่ศาลากลางจังหวัดนครพนมสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีโปรดให้สำนักกิจกรรมพิเศษสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 2,000 ชุดไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครพนมเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยมีว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานในพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานโดยจะเชิญไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่11อำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองนครพนมธาตุพนมนาแกเรนูนครปลาปากบ้านแพงท่าอุเทนศรีสงครามนาธมนาว่าและพลสวรรค์สำหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครพนมได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทำให้เกิดฝนตกฝนสะสมจนเกิดอุทกภัยต่อเนื่องตั้งแต่วันที่21สิงหาคม2569มีพื้นที่ได้รับความเสียหายรวม74ตำบล500หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 12,694 ครัวเรือนและพื้นที่นาข้าวได้รับผลกระทบกว่า 92,040 ไร่ประชาชนที่ได้รับสิ่งของพระราชทานต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลนามสกุลก็เย็นไพศาลแต่ทำไมหน้านายเหงื่อแตกยังกับตากแดดมาแบบนี้ล่ะ
0: ก็ตอนถ่ายรูปเมฆเขาปวดท้องอยู่นะสิ
2: เราทำไมอ่ะ
0: ขอโทษขอโทษก็เมฆเล่าเองนี่

0: ปู่คะทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
1: ที่จริงคนไทยเมื่อก่อนก็ไม่มีนามสกุลหรอกนะแล้วเวลาจะรู้จักกันทีก็ต้องบอกว่าเป็นลูกใครหลานใครบ้านอยู่ที่ไหน
2: โหแบบนี้กว่าจะรู้จักกันทีไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
1: ใช่แล้วล่ะจนในหลวงรัชกาลที่6ทรงกำหนดให้มีระบบนามสกุลแบบต่างประเทศรุ่นปู่รุ่นย่าพวกเราก็เลยต้องไปตั้งนามสกุลกันยก

0: เดี๋ยวไปหาก่อนโอ้ยปวดหลังอีกแล้ว
1: ฮะแก่นแก้ว
2: ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรีสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2456
1: โอ้ยนี่ๆดูนั่นสิโหต่อแถวอะไรกันเนี่ยแถวยาวอย่างกับมาซื้อชานมไข่มุกแน
3: ่ต่อแถวหรือเปล่าลูก
4: อุ๊ยเปล่าค่ะคุณลุงเชิญก่อนเลยค่ะอุ๊ยแก่นแก้วแก่นแก้วยา
3: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
4: แล้วนี่เขาต่อแถวทำอะไรกันเหรอคะ
3: มาตั้งนามสกุลนะตั้งแต่ในหลวงให้ประชาชนทุกคนต้องมีนามสกุลผู้คนก็ตื่นเต้นน่าดูเลย
4: ทำไมในหลวงถึงต้องการให้มีนามสกุลเหรอคะ
3: ในหลวงท่านทรงมีสายพระเนตรยาวไกลไม่อย่างนั้นประชาชนก็จะมีชื่อซ้ำกันไปหมดพอมีนามสกุลก็รู้ว่าใครเป็นใครจะติดต่อค้าขายหรือทำอะไรมันก็ผิดพลาดน้อยลงนะ
1: อ๋อแล้วคุณลุงจะตั้งนามสกุลว่าอะไรเหรอครับ
3: ว่าจะตั้งว่าเย็นไพศาลนะ
1: อ๋อดีครับฟังดูเพราะดี
4: เดี๋ยวเย็นไพศาลนามสกุลนายนี
1: ่เออจริงด้วย
3: แล้วอีกอย่างการมีนามสกุลก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าเรามีญาติพี่น้องมีวงตระกูลและทำให้เกิดความรักและความผูกพันกันในครอบครัวทรัพย์สินที่เก็บหอมรอมริบมาก็จะเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยใช่ไหมเจ้าศิลป
4: ์ศิลป์นามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า
1: เป็นปู่ทวดฉันเอง
4: โหท่านนี่ปู่ทวดนี่ก็ปู่ของปู่ทวดอีกทีสิ
1: โหยถึงว่าหน้าอย่างกับปู่สอนนี่หน้าแบบนี้มากี่รุ่นแล้วเนี่ยขอโทษนะครับปู่ทวดน้องครับพี่ขอเซลฟี่ด้วยได้ไหมครับ
4: แม่จะบ้าเหรอไม่ได้ไปเร็วแม
1: ่โถเอ้ยไปก่อนนะครับปู่ทวด
5: นี่ไงเจอแล้วบัตรของปู่แล้วในหลวงรัชกาลที่6ท่านก็พระราชทานนามสกุลให้ผู้คนต่างๆเยอะเลยนะนี่เพราะในหลวงเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นทุกวันนี้เราถึงมีทะเบียนราษฎรที่เป็นระบบไงล่ะ
1: ปู่ครับผู้ชายบ้านเรานี่หน้าเหมือนกันหมดทุกรุ่นเลยเหรอครับ
5: ฮะว่าไงนะ
1: อ๋อเปล่าครับเปล่า
5: โดดมานี่อาบน้ำวังหรือเปล่าเดี๋ยว
1: วันนี้ได้รู้ว่าคนไทยมีนามสกุลใช้ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่6สังคมเลยเป็นระเบียบเพราะรู้ว่าใครเป็นใครความผูกพันในครอบครัววงตระกูลก็ชัดเจนขึ้น

พราะฉะนั้นในวันนี้เราก็ต้องหาผู้เชี่ยวชาญมาช่วยเราอีกครั้งนึงแล้วครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอพูดว่าเตารีดปั๊บเราอาจจะคิดถึงแค่เตารีดแบบธรรมดาใช่ไหมล่ะครับแต่ว่านี่เนี่ยทีมงานของเราเตรียมมาถึง4แบบนะครับซึ่งผมเห็นปั๊บผมก็ร้องขึ้นมาว่าว้าวเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าเตารีดแยกออกไปหลายแบบเหมือนกันซึ่งแบบที่1 นะครับคือเตารีดธรรมดาครับก็คือเตารีดแบบ

0: ที่มีไอร้อนนะครับแต่ไม่มีไอน้ำแล้วก็เป็นเหล็กหนักๆ นาบลงไปบนผ้าเนี่ยนะครับซึ่งคุณผู้ชมน่าจะเคยเห็นกันมาแล้วบ้างส่วนแบบที่2คือเตารีดแบบมีไอ้น้ำแล้วครับนั่นก็คือเตารีดแบบปกตินี่แหละครับเพียงแต่ว่าคราวนี้เขาอาจจะสามารถฉีดฟึดๆออกมาได้ถามว่าผมรู้ได้ไง เขาเพิ่งลองให้ดูเมื่อกี้ครับไม่งั้นผมก็ไม่รู้หรอกครับว่ามันต่างกันยังไงหน้าตาเหมือนกันเปียบประเภทที่3ครับนี่คือเตารีดไอ้น้ำแบบไอ้น้ำคือคุณไม่ต้องออกแรงกดลงไปบนเนื้อผ้าครับมันจะเป็นเตารีดแบบเป็นเสาตั้งขึ้นมาครับแล้วคุณก็พ่นไอ้น้ำใส่ผ้าลงไปอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวคุณผู้ดูก็จะเห็นครับว่าเขาหน้าตาเป็นยังไงและแบบที่4ครับเตารีดแบบพกพาอันนี้คือน้องเล็กนะครับคือตามชื่อเขาเลยครับพกไปตามที่ต่างๆเวลาคุณไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งพอตัวเขาเล็กปั๊บบางคนก็อาจจะน่ารักจังเลยซื้อไปติดบ้านไว้ดีกว่าแต่ว่าเวลาใช้งานล่ะครับเขาสู้พี่ๆเขาได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเตารีดทั้ง4ชนิดที่เราเอามาให้คุณผู้ดูในวันนี้เนี่ยนะครับแตกต่างกันยังไงเหมาะกับไลฟ์สไตล์แบบไหนการใช้งานล่ะแล้วก็ถ้าราคามันสูงขึ้นต่ำลงมันมีผลกับคุณภาพของสินค้าหรือเปล่าครับคุณผู้ดูครับทางด้านซ้ายมือของผมนะครับก็คือผู้ที่จะมาให้ข้อมูลของเราในวันนี้นะครับก่อนอื่นแนะนำชื่อตัวเองก่อนครับ
1: ชื่อฝนพัทรวดีพรวิทยาค่ะ
0: อาชีพจริงๆคุณฝนคือทำอะไรครับ
1: ก็คือเปิดร้านซักรีดแล้วก็เป็นครูสอนซักอบรีดค่ะ
0: เพราะฉะนั้นคุณฝนน่าจะทราบทุกอย่างเลยนะครับในการทำความสะอาดเสื้อผ้าตั้งแต่ซักตากยาวมาถึงการรีดด้วยคุณฝนทำซักอบรีดแล้วก็เป็นอาจารย์สอนเนี่ยมากี่ปีแล้วครับ
1: ถ้าซักอบรีดทำมาประมาณ4ปีถ้าเป็นอาจารย์สอนประมาณ2ปีค่ะ
0: ว้าวอันนี้สงสัยเองแล้วครับว่าที่ไหนครับที่เขามีการเรียนการสอนซักอบรีดนะครับมหาลัยมีเปิดสอนเหรอครับหรือโรงเรียนมีสอน
1: ไม่คือเหมือนเปิดทำแบบให้คนที่เขาอยากเปิดร้านซักรีดมาเรียนแล้วก็สอน
0: อ๋อโอเคเข้าใจแล้วครับเป็นอาจารย์สำหรับใครก็แล้วแต่ที่อยากจะเปิดร้านซักอบรีดว่าเอ้ยมาตรฐานในการทำร้านซักอบรีดมันมียังไงบ้างคุณฝนสอนได้
1: ใช่ค่ะ
0: และทีนี้ครับจะเห็นว่าด้านหน้าของผมเนี่ยมีเตารีดอยู่ทั้งหมด4อันครับนี่คือเตารีดแบบทั่วไปแบบเป็นเหล็กปกติเนี่ยนะครับอันที่2นี่คือเตารีดแบบไอ้น้ำนะครับ3อยู่ด้านหลังครับนี่คือเตารีดแบบปลากระเบนนะครับไม่ใช่นี่คือเตารีดแบบไอ้น้ำนะครับและสุดท้ายครับเขามา2อันเลยครับนั่นก็คือเตารีดแบบพกพานะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเขาพับแล้วจะเป็นแบบนี้แต่พอการออกมาพับก็จะเอ้ยอันนี้เราจะสแกนบาร์โค้ดกันหรือเปล่าครับเนี่ยปิ๊บและตัวนี้นะครับก่อนหน้าที่จะเป็นรูปทรงนี้เนี่ยเขาสามารถถอดด้ามจับตัวนี้พับเก็บได้อันเหลือแค่ฝ่ามือเดียวเองนะครับ
2: wow.
0: ก่อนอื่นครับคุณฝนเจ้าเตารีดทั่วไปเนี่ยครับเขาจะต่างกันยังไงกับเพื่อนๆครับ
1: เตารีดอันนี้เนี่ยคือเหมือนถ้าย้อนไปก็คืออันนี้มาเป็นแบบแรกเลยคือเป็นรุ่นแบบไม่มีไอ้น้ำนี่ก็คือแค่ปรับอุณหภูมิได้อย่างเดียวเวลาเรารีดอันนี้ค่ะก็คือต้องคอยฉีดน้ำแล้วก็รีดเพราะว่าคือการฉีดน้ำอะค่ะมันจะช่วยให้ผ้ามันคลายตัวเวลารีดอะค่ะมันจะรีดได้ง่ายแล้วก็รีดได้เรียบขึ้นพอเป็นเตารีดแบบนี้ก็มีคนพัฒนาขึ้นมาเป็นเตารีดไอ้น้ำก็คือเราจะสามารถฉีดพ่นน้ำออกมาได้เราต้องเสียเวลามาถือฟอกกี้ข้างๆแล้วก็คอยฉีดให้ผ้าเรียบอีกแล้วเตารีดไอ้น้ำอะค่ะมันจะมีสารเคลือบไว้อยู่ซึ่งทำให้เวลาตอนเรารีดผ้าจะรู้สึกลื่นเตารีดแบบธรรมดาอันนี้ค่ะเวลารีดมันจะรู้สึกฝืดๆพอเป็นเตารีดไอ้น้ำแบบนี้ปุ๊บก็มีคนพัฒนาขึ้นมาเป็นเตารีดไอ้น้ำยืนด้านหลังเหมาะสำหรับวัยรุ่นสมัยใหม่ที่เหมือนรีดผ้าอะไรไม่เป็นแล้วก็รักความสะดวกสบายก็คืออันนี้คือยืนถือเป่าๆอย่างเดียวได้เลยไม่ต้องเอาเตารีดมาวางบนโต๊ะรีดผ้าแล้วก็รีดตามมุมอะไรอีกแล้วแล้วก็มีคนพัฒนาขึ้นมาว่าให้มันพกพาสำหรับกลางคืนที่ข้างนอกเวลาเราพับเสื้อใส่กระเป๋าแล้วมันยับก็สามารถใช้เตารีดอันนี้ค่ะช่วยรีดให้มันเรียบขึ้นเวลาที่เราจะไปทำธุระต่างจังหวัดเสื้อก็จะได้เรียบสวยเหมือนเดิม
0: แสดงว่าในความเป็นจริงแล้วนะครับคุณผู้ชมครับน่าจะแยกได้ว่าเนี่ยโซนนี้คือเตารีดแบบอยู่ติดบ้านแต่อันเนี้ยเป็นแบบพกพาพวกเตารีดที่เป็นเตารีดแบบพกพาเนี่ยครับกับเตารีดที่ใช้ตามบ้านใช้ทดแทนกันได้ไหมครับสำหรับบางคนที่เขารู้สึกว่าเอ๊ะตัวนี้น่าจะถูก

0: กว่าแงเลยเออ
1: คือถ้าอย่างตัวเนี้ยตัวยิงบาร์โค้ดอันเนี้ยคือใช้ยังพอใช้ทดแทนได้เพราะว่าขนาดหัวของมันอ่ะจะไม่ต่างกับอันนี้เลยสักนิดมันจะพอๆกันเวลารีดก็คือถือเป่าเป่าแต่อย่างตัวเนี้ยหน้าเตารีดอะค่ะมันเล็กกว่ากันมากก็คือมันจะใช้เสียเวลาในการรีดมากกว่าเตารีดแบบนี้กว่าจะเสร็จแล้วมันนานมาก
0: เพราะกว่าจะกินพื้นที่คุณนึกง่ายๆว่าเนี่ยบาดไปกี่นาทีกว่าจะทั่วแสดงว่าตัวนี้จริงๆแล้วก็อย่างที่คุณฝนว่าว่าสมมติว่าเราพับเสื้อไปในกระเป๋าเดินทางพอไปถึงต่างจังหวัดปั๊บคลี่เขาออกมาอาจจะมีรอยพับตรงนี้รอยพับตรงนี้เราก็แค่เดินตรงรอยพับ
1: ใช
0: ่ทีนี้ครับ3อย่างนี้ครับเวลารีดกับผ้าเนี่ยครับเขาให้ความต่างกันไหมครับในความเรียบของเขาหรือว่ามันใช้งานยากง่ายกว่ากันไหมครับ
1: อันแรกเลยคือวิธีการรีดถ้าเราแบ่ง2ตัวนี้กับอันนี้แยกอะค่ะคือถ้าเป็นแบบนี้เวลารีดอะค่ะมันจะรีดได้ละเอียดแล้วก็เนียบกว่าอย่างเช่นเวลารีดตรงในส่วนแขนแต่อย่างอันนี้มันทำได้แค่ยืนถือแล้วก็เป่ามันจะใช้หลักการก็คือพ่นไอร้อนทำให้ผ้าคลายตัวแล้วก็เรียบแต่ว่าพอผ้าค่ะมันมีไออยู่ที่ผ้ามันจะทำให้ผ้าชื้นๆแล้วอาจจะคลายตัวกลับมายับได้เหมือนเดิมเราควรจะเอาเตารีดที่รีดแบบไม่พ่นน้ำนะคะรีดซ้ำอีกทีเพราะถ้าผ้ามันไม่แห้งอะค่ะมันจะทำให้ผ้าคลายตัวแล้วก็กลับมายับเหมือนเดิมค่ะ
0: แสดงว่าท่านต้องการงานเนี้ยจริงๆเป่าไอ้น้ำด้วยตัวนี้ก่อนแล้วสุดท้ายก็ต้องมาเปิดนาบด้วยเหล็กร้อนตรงนี้อีกหนึ่งที
1: ใช่
0: แสดงว่าเราสามารถขีดเส้นตรงนี้ได้ว่าอันเนี้ยเขาสำหรับงานที่ไม่เนี้ยบแต่อันนี้เป็นสำหรับงานที่เนี้ยบทีนี้เจ้าสองตัวเนี้ยครับเขามีวิธีการใช้และการดูแลรักษาต่างกันไหมครับ
1: การดูแลรักษาก็คือเตารีดแบบแห้งอันเนี้ยค่ะหน้าเตารีดอย่างเงี้ยมันจะไหม้ง่ายกว่ามันก็จะมีครีมสำหรับทำความสะอาดหน้าเตารีดซึ่งอันนี้คือเราซื้อตามร้านค้าชั้นนำได้เลยก็คือจะช่วยให้หน้าเตารีดตรงนี้ค่ะมันไม่มีรอยไหม้ติดส่วนตัวนี้ค่ะจะต้องดูแลเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือมันเป็นเตารีดไอ้น้ำที่เราต้องเติมเข้าไปอะค่ะน้ำที่ควรจะใช้ก็คือไม่ควรเป็นน้ำประปาควรจะใช้น้ำกองเพราะว่าน้ำประปาค่ะมันจะทำให้มีตะกอนเกิดขึ้นข้างในก็คือพวกเม็ดทรายเกิดเป็นเม็ดทรายข้างในพอเราใช้ไปปุ๊บเวลาพ่นไอ้น้ำก็จะพ่นไม่ออกเพราะว่าเม็ดทรายมันเข้าไปติดที่รูพ่นไอ้น้ำเพราะฉะนั้นการใช้น้ำกองก็จะช่วยให้ไอ้การเกิดตะกอนตะกันพวกนี้เกิดลดลงไปได้แล้วก็หลังใช้เสร็จก็คือควรเทน้ำตรงนี้แต่ไม่ควรแช่เก็บทิ้งไว้ส่วนใหญ่คือเตารีดไอ้น้ำที่บอกพังง่ายๆเนี่ยก็คือเกิดจากเราไปใช้น้ำประปาไม่ได้ใช้น้ำกอง
0: แล้วก็ไม่ยอมเทน้ำพอทิ้งด้วย
1: ใช่
0: แล้วเจ้าตัวนี้ล่ะครับมีวิธีดูแลอะไรเขาเป็นพิเศษไหมครับเพราะว่าเขาก็เป็นไอ้น้ำเหมือนกันเราต้องเลือกน้ำกรองเหมือนกันไหมครับ
1: ใช่ค่ะตัวนี้ก็เหมือนกันเลยต้องใช้น้ำกรอง
0: แล้วก็ต้องเทน้ำทิ้งด้วยไหมครับเวลาใช้เสร็จ
1: ใช่ค่ะเสร็จแล้วก็ต้องเทน้ำออก
0: ทีนี้เรื่องราคาบ้างครับเตารีดแต่ละแบบนี้ครับถ้าเราใช้งบประมาณเยอะขึ้นกับเขาเราจะได้ของที่ดีขึ้นไหมครับและดีขึ้นยังไง
1: เราเริ่มที่เตารีดพกพาก่อนอย่าง2ตัวนี้ค่ะคือฟังก์ชันอะไรเนี่ยมันก็เหมือนเป็นเตารีดแบบใหญ่ที่ย่อส่วนเล็กลงมาให้สำหรับพกพาได้แค่นั้นเอง
0: ถ้าคุณเพิ่มเงินให้เขาสิ่งที่คุณจะได้ก็อยู่นี่ครับเพราะฉะนั้นไอ้นี่เพิ่มเงินเข้าไปได้ไอ้นี่ไอ้นี่เพิ่มเงินเข้าไปได้ไอ้นั่นเพราะฉะนั้นเราแบ่งน้องเล็กทิ้งไปก่อนแต่ทีนี้พี่ใหญ่ทั้ง3เนี่ยครับถ้าเราเพิ่มเงินให้เขาเราจะได้ของที่ดีขึ้นอะไรยังไงบ้างครับ
1: ตัวแรกเลยคือเตารีดแบบแห้งอันนี้ค่ะคือมันไม่ค่อยมีฟังก์ชันอะไรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นราคามันจะไม่ต่างกันมากอาจจะเป็นวัสดุที่ทำเตารีดออกมาต่างกันราคาก็เลยต่างกันนะคะ
0: เขาเริ่มต้นประมาณกี่บาทครับ
1: ประมาณ 4-500 ก็ซื้อได้แล้วค่ะ
0: เพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ครับตัวที่ถูกที่สุดอาจจะ 4-500
1: คือถ้าเกิดใครที่เคยรีดอย่างเงี้ยจะรู้สึกว่าหน้าเตารีดมันจะฝืดๆนะคะคือเขาอาจจะเคลือบสารทำให้เหมือนแบบรีดได้ลื่นขึ้นประมาณนั้นนะคะ
2: อ๋อถ้าเพิ่มเงินใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ค่ะก็คือเหมือนอย่างเตารีดไอ้น้ำอย่างเงี้ยมันจะเคลือบสารอยู่แล้วนะคะทำให้แบบรีดเรียบขึ้นส่วนอันนี้มันจะไม่ได้มีเคลือบ
0: โอเคครับต่อมาครับเตารีดไอ้น้ำแบบเติมน้ำในตัวนี้นี่ทีมงานใช้งบประมาณซื้อมาเท่าไหร่นะครับ 1,400 บาทครับคุณผู้ชมถ้าเราเพิ่มงบประมาณให้เขาเราจะได้อะไรเพิ่มมาบ้างครับ
1: คือฟังก์ชันแรกที่จะได้เลยคือเราจะได้หม้อต้มแยกออกมาไม่ต้องเติมน้ำในตัวเตารีดอย่างนี้ มันจะทำให้เตารีดอะค่ะไม่หนักพอเราแยกหม้อต้มเนี่ยตรงนี้ก็จะเบาเวลารีดเนี่ยมันก็จะไม่เมื่อยแขนเรามันก็จะรีดง่ายขึ้นคืออย่างอันนี้ใส่น้ำได้น้อยเวลารีดแป๊บๆก็ต้องเติมน้ำถ้าเป็นหม้อต้มอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะรีดได้นานขึ้น
0: ก็จะได้ความสะดวกทีนี้ไอ้แบบที่เป็นหม้อๆอย่างนั้นนะครับตัวแพงที่สุดที่คุณฝนเคยเจอ
1: 20,000 บาท
0: 20,000 เลยครับ
1: ใช่คือมันจะได้ฟังก์ชันที่เพิ่มขึ้นมาอย่างอันแรกเลยก็คือเราจะไม่ต้องปรับอุณหภูมิเองมันจะปรับอุณหภูมิให้อัตโนมัติ
0: เขามีเครื่องสแกนให้อย่างเงี้ยครับว่าตอนนี้อุณหภูมิมันเท่าไหร
1: ่ใช่คือเหมือนพอมันนาบไปมันก็จะรู้ทันทีว่าไอ้ผ้าเนี้ยต้องรีดไฟแรงหรือรีดไฟอ่อน คืออารมณ์ไม่ง่ายว่าต่อให้เราเอาหลอดไปวางแล้วก็รีดหลอดก็จะไม่ไหม้หรือไม่ละลาย
0: พลาสติกเนี่ยนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ว้าวโอเคผมเข้าใจแล้วว่าทำไมคุณต้องจ่าย 20,000 อ่ะต้องบอกว่าเขาก็ช่วยคิดแทนคุณไปเลยด้วยซ้ำ
1: ฟังก์ชันอีกตัวที่เพิ่มขึ้นมาก็คือพ่นน้ำให้อัตโนมัติเราไม่ต้องแบบว่ากดพ่นแค่กดปุ่มอัตโนมัติมันก็พอเราเอาเตารีดไปวางปุ๊บมันก็จะพ่นน้ำให้เองเลยอัตโนมัติ
0: แสดงว่าเซ็นเซอร์เขาก็จะตรวจจับเนื้อผ้าด้วยแล้วก็ความชื้นที่เหมาะสมกับเนื้อผ้านั้นด้วย
1: ใช่ค่ะใช่อีกอันนึงที่อัปเกรดขึ้นมาก็คือเมื่อกี้เรามีปัญหาเรื่องตะกันสะสมแล้วก็พ่นน้ำไม่ออกเขาก็คิดค้นขึ้นมาว่ามีฟังก์ชันที่ล้างตะกันอันนี้ได้แต่ถึงแม้ว่ามันจะมีฟังก์ชันที่เคลียร์ตะกันให้แล้วก็คือเราเนี่ยก็ยังควรที่จะใช้น้ำกรองแล้วก็ควรจะเทน้ำทิ้งออกอยู่ดีเพื่อเป็นการยืดอายุการใช้งานแล้วก็เพื่อลดโอกาสที่จะเสียได้ง่ายอะค่ะ
0: อืมครับทีนี้ตัวยืนนี่แหละครับ
1: ถ้าตัวยืนแบบนี้มันก็จะมีหลายราคาเหมือนกันมันก็จะมีฟังก์ชันอย่างเช่นความแรงของเวลาพ่นน้ำก็จะเลือกระดับพ่นได้ว่าพ่นมากน้อยแค่ไหนก็มีฟังก์ชันล้างตะกัน
0: โอเคครับทีนี้เวลาคุณผู้ดูของเราเนี่ยครับเขาไปซื้อเตารีดเนี่ยเตารีดแต่ละแบบเนี่ยครับเขาเหมาะกับคนที่มีไลฟ์สไตล์แบบไหนครับ
1: ก็ถ้าอันนี้ค่ะมันก็จะคล้ายๆกันเตารีด2ตัวนี้ค่ะก็คือเหมาะกับคนที่เก็บละเอียดเป็นคนชอบเนียบๆแล้วก็เหมาะที่จะรีดพวกเสื้อเชิ้ตในขณะที่เตารีดเป่าพ่นๆอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ได้มีหัวโค้งๆแบบนี้ที่จะเหมือนรองรับว่าแบบเข้ามุมเสื้ออะไรอย่างนี้ได้อะค่ะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันก็เหมือนเหมาะที่จะเป่ากลางลำตัวเหมาะกับคนง่ายๆอะไรก็ได้สบายๆเป่าๆก็คือออกจากบ้านได้ไม่ต้องเนียบมากแล้วก็เหมาะที่จะใช้ตามร้านขายเสื้อผ้าที่แค่ไว้แขวนโชว์ในหุ่นไม่ต้องเป๊ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: โอเคครับทีนี้ผมสงสัยครับว่าทำไมเตารีดเนี่ยเขาต้องเป็นรูปร่างเหมือนแบบเรืออย่างเงี้ยครับเขาเป็นแบบสี่เหลี่ยมเหล็กไม่ได้อย่างเงี้ยครับ
1: ถ้าเวลาเตารีดเป็นอย่างเงี้ยค่ะเวลามันจะเข้ามุมตามเสื้อต่างๆอะค่ะอย่างตรงโค้งที่แขนเราอย่างเงี้ยมันก็จะไปตามรูปโค้งตรงนี้เวลารีดอะค่ะมันจะรีดเข้ามุมอะไรได้ง่าย
0: คนไม่เคยรีดผ้าก็จะงงๆหน่อยครับต่อจากนี้ครับคุณผู้ดูครับจะทำให้เห็นภาพชัดขึ้นครับว่าแต่ละแบบเนี่ยเวลาใช้กับผ้าจริงๆไปรีดจริงๆเนี่ยครับเขาต่างกันตรงไหนแล้วก็วิธีการเวลารีดเนี่ยมันยากกว่ากันมากไหมเดี๋ยวติดตามดูครับต่อไปจะเป็นการทดลองรีดผ้าฮาเฮแบบนิ่มหวานนะครับโดยที่การทดลองของเราเนี่ยจะใช้เสื้อยืดนะครับทั้งหมด4ตัวซึ่งซื้อจากร้านเดียวกันเนื้อผ้าเดียวกันราคาเท่ากันเรียกว่าเป็นเสื้อตัวเดียวกันก็ว่าได้ครับแต่เราจะค่อยๆรีดทีละตัวโดยที่ตัวแรกเราจะใช้เตารีดแบบแห้งหรือเตารีดธรรมดาเนี่ยนะครับเอาละครับคุณฝนก่อนที่จะรีดผ้าเรามีอะไรต้องคิดต้องดูก่อนไหมครับ
1: ก็อันดับแรกนะคะก่อนที่เราจะรีดผ้าเนี่ยเราก็จะต้องเช็คก่อนว่าผ้าแบบนี้ค่ะต้องใช้อุณหภูมิของเตารีดที่เท่าไหร่เพราะว่ามันจะปรับได้3ระดับถ้าระดับแรกอะค่ะจะเหมาะสำหรับใช้รีดผ้าชีฟองกับผ้าซาตินถ้าระดับ2ก็คือเป็นผ้าไหมหรือว่าสเวตเตอร์พวกผ้าวูลถ้าเป็นระดับ3อะค่ะก็คือใช้รีดพวกผ้าลินินแล้วก็ผ้าคอตตอนค่ะแล้วก็ถ้าสมมติเราไม่แน่ใจว่าเสื้อที่เราถืออยู่เนี่ยเป็นผ้าแบบไหนหรือว่าควรจะรีดเบอร์อะไรอะค่ะมันจะมักมีป้ายผ้าอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นรูปเตารีดอะค่ะบอก1จุด2จุดหรือว่า3จุดก็คือให้เราใช้ไฟตามที่ป้ายผ้ากำหนดไว้นะคะเวลารีดนะคะอันดับแรกเราจะรีดปกบ่าแขนแล้วก็ค่อยมาลำตัวบ่าอันนี้ก็คือเดี๋ยวเราไปรีดตอนพร้อมลำตัวได้เลยก็คือให้เรารีดแขนก่อน
0: ทำไมต้องรีดแขนก่อนครับ
1: คือเวลารีดนะคะเราจะรีดส่วนที่มันยากไปง่ายอะค่ะคือถ้าสมมติเรารีดตัวก่อนแล้วเรามาจับรีดแขน ตรงนี้ค่ะมันก็จะลงไป

0: ับยับมันก็คือทำให้ตัวกลับมายับเพราะฉะนั้นก็เคยรีดส่วนพวกอย่างนี้ก่อนนะคะเนี่ยค่ะที่บอกว่าโค้งของเตารีดตรงเนี้ยนะคะมันจะพอดีกับโค้งเสื้อตรงนี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นเวลารีดนะคะ
2: เราไม่ได้สังเกตว่าตะเข็บตรงเนี้ยครับเขาเป็นโค้งนะครับเขาไม่ได้เป็นเส้นตรงๆตัดมา
3: คุณฝนบอกกับเราว่านะครับปกติเตารีดแบบแห้งแบบธรรมดาเนี่ยนะครับที่คุณฝนใช้ที่บริษัทตัวเองอ่ะจะมีน้ำหนักสูงกว่านี้
0: ใช่ค่ะคือเวลาเตารีดที่มีน้ำหนักอะค่ะมันจะมีข้อดีคือเวลาที่เรารีดผ้าพวกลินินอย่างเงี้ยค่ะมันจะทำให้ผ้าเรียบง่ายกว่าค่ะเพราะว่ารีดสมัยเนี้ยเขาจะออกแบบให้มันเบาเพื่อให้มันสะดวกต่อการใช้งานแต่ว่าคือถึงแม้เราจะปรับไฟแรงแต่ว่าถ้าน้ำหนักมันไม่ได้มันก็ทำให้ผ้าเรียบได้ไม่ดีเท่านะ
3: อันนี้คุณฝนรีดแบบเนียบเลยนะครับต่อไปครับลองเปรียบเทียบดูว่าเสื้อที่ไม่ได้รีดนะครับกับอีกตัวนึงรีดดูมีชาติตระกูลมากขึ้นเลยนะครับนั่นก็คือการรีดด้วยเตารีดแห้งแบบธรรมดาธรรมดาต่อไปครับคือเตารีดแบบไอ้น้ำธรรมดาเนี่ยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราคุยกับคุณฝนไว้ว่าเฮ้ยแบบเนี้ยเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องตะกรันได้ซึ่งตะเกียครับพอเราเสียบปลั๊กเขาเติมน้ำปั๊บเราลองฉีดฟึ๊บฟึ๊บปั๊บตะกรันออกมาจริงๆตะกรันก็คือเหมือนทรายเลยใช่ไหมครับมันบอกไม่ถูกเลยครับแต่ตอนนี้เราจัดการเคลียร์ตะกรันทิ้งไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็เติมน้ำแล้วก็ตอนนี้เขาน่าจะพร้อมแล้วใช่ไหมครับใช่ครับน่าจะพร้อมแล้วล่ะครับเอาล่ะครับคุณฝนลุยครับ

0: เหมือนจะรีดง่ายกว่าใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะก็คือรีดแล้วมันเรียบง่ายกว่าแต่ว่ามันจะไม่เหมือนเตารีดที่เป็นแบบแห้งเพราะว่ามันมีน้ำอยู่ข้างในเวลารีดแล้วเราจะรู้สึกมีแรงเขย่าที่น้ำตลอดเวลาน
0: ะอ๋อแรงหน่วงเวลาที่เราไถไปปั๊บน้ำเขาก็จะกระฉอกไปทางนี้
1: ใช่ค่ะใช่
0: เราก็ต้องเกรงแขนช่วยนิดนึงแต่ที่แน่ๆครับผมรู้สึกได้ว่าผ้าเรียบง่ายกว่าและก็เร็วกว่าแบบปกติแน่นอนอันนี้คือเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคครับต่อไปครับเป็นเตารีดแบบไอ้น้ำนะครับแบบที่ไม่มีแบบจับจีบไม่ได้เนี่ยแหละครับอันนี้เนี่ยเราต้องวอร์มเขาก่อนประมาณ1นาทีนะครับให้น้ำที่อยู่ในกาต้มของเขานะครับค่อยๆเป็นไอออกมาและที่เห็นตอนนี้ก็คือเราจะอุ้ยร้อนเหมือนกันนะเนี่ยโอ
1: ้ระวังมือลวกนะคะ
0: โอ้เขาจะร้อนอย่างนี้เลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะคือถ้าเอามือไปใกล้ๆอะค่ะมันก็จะลวกมือแล้วก็เป็นแผลเราได้
0: เพราะฉะนั้นเวลาคุณเห็นตามห้างที่พนักงานเขาแบบอย่างนี้อย่างนี้กันอยู่คุณไม่ใช่แบบเอาไปเล่นร้องเพลงนะครับก็คือเวิร์กไปหมดนะครับวิธีใช้เจ้าตัวนี้ล่ะครับยังไงครับ
1: ก็ยกขึ้นแล้วก็นาบอย่างนี้แล้วก็เป่าๆไปได้เลยนะคะก็คือถ้าสมมติเราอยากรีดให้มันตึงๆอะค่ะเราต้องจับเสื้อดึงให้มันตึงนิดนึงอะค่ะแล้วก็นาบไปมันก็จะรีดได้เรียบขึ้นนะคะแต่ว่าพอเป็นอย่างนี้ค่ะมันจะรีดตรงแขนลำบากกว่าที่เตารีดที่มีโค้งเมื่อกี้นะคะ
0: อันนี้คือเราไม่ต้องออกแรงนาบลงไปเลยนะครับเสื้อก็ดูจะเรียบอยู่เพราะฉะนั้นแสดงว่ามาจากพลังความร้อนของไอ้น้ำพอล้วนๆเลยต้องระวังบุตรหลานของท่านด้วยนะครับหรือน้องๆที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับอย่าไปกดของคุณพ่อคุณแม่เล่นนะเอามาแบบเอามาอังดูมันร้อนไหมมันร้อนจริงๆนะครับระวังด้วยนะครับและนี่ก็คือเสื้อยืดที่ผ่านการรีดจากเตารีดไอ้น้ำนะครับผลงานที่ออกมาเนี่ยผมสรุปได้ว่าเขาเร็วกว่าเตารีดแบบที่ทั่วๆไปที่เป็นเหล็กเมื่อกี้เยอะมากเลยนะครับแต่อย่างที่บอกไว้ครับว่ามันใช้ไม่ได้กับเสื้อที่ต้องการความเนี๊ยบมากๆต้องการการจับจีบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะก็คือแขนอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็ไม่สามารถรีดให้มันมีเส้นเหมือนกับตัวที่แล้วได้นะคะ
0: จะเห็นได้ชัดว่าแขนเนี่ยก็จะไม่ได้เรียบเท่าตัวนู้นโอเคครับ

0: และนี่คือเสื้อ3ตัวจากเตารีดทั้ง3ประเภทนะครับท่านผู้ดูอาจจะถามว่าเอ้าแล้วประเภทที่4ล่ะคุณฝนบอกว่าไม่ต้องรีดก็ได้ค่ะประเภทที่4เนี่ยมันก็จะเหมือนกับรุ่นพี่ของเขานะครับเช่นเตารีดพกพานะครับแบบที่เป็นเหล็กธรรมดาก็จะเหมือนกับเจ้าตัวนี้นะครับหรือถ้าเป็นไอ้น้ำก็จะออกมาเหมือนกับเจ้าตัวนี้เพียงแต่ว่าเขาจะใช้เวลาเยอะกว่าเกือบเท่าตัวนึงได้เพราะว่าขนาดของเขาเล็กกว่านะครับทีนี้คุณคิดว่าอันไหนเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณนะครับลองไปตัดสินใจเลือกซื้อดูถ้าถามผมนะครับตัวนี้คือเตารีดแบบธรรมดาเลยนะครับคือคุณเป็นคนเนี้ยบมีเวลาเยอะๆครับต้องการแบบผ้าที่เรียบแต่ข้อเสียของเขาก็คืออย่างที่บอกครับมันใช้เวลาเยอะมากต่อการรีดผ้า1ตัวเตารีดไอน้ำเนี่ยผมคิดว่าเขาจะคล้ายๆกับตัวนี้ครับเพียงแต่ว่าเขาจะใช้เวลาสั้นกว่าเมื่อกี้ที่ยืนอยู่เนี่ยน่าจะประมาณ3นาทีได้นะครับเสร็จแล้ว1ตัวนะครับเหมาะกับคนที่ต้องใส่เสื้อเชิ้ตไปทำงานออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยครับต้องมีการจับจีบเนียบเนียบเนี่ยสอบอันนี้ได้เลยส่วนแบบไอ้น้ำนะครับหรือไอ้น้ำตั้งยืนเนี่ยนะครับเหมาะสำหรับคนที่ค่อนข้างจะเร่งรีบเสื้อผ้าอาจจะไม่ต้องแบบเนียบมากเหมาะกับคนที่ทำงานไม่ต้องใส่เสื้อเชิ้ตอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะครับซึ่งทั้ง3ประเภทเนี่ยเขาก็มีข้อดีข้อเสียของเขาครับแต่ถ้าสมมติว่าให้ผมนะครับไลฟ์สไตล์แบบผู้ชายแบบค่อนข้างจะมักง่ายนิดนึงนะครับผมจะเลือกแบบไอ้น้ำครับเพราะว่าเขาใช้เวลาน้อยแล้วก็ความเรียบที่ได้ออกมาก็คือไม่ถึงกับแย่แต่ถ้าสมมติผมถามไปยังมืออาชีพครับมืออาชีพแนะนำมาไหนฮะ
1: อ๋อแนะนำให้ส่งลาซักรีดค่ะ
0: นั่นแน่แอบขายของเล็กน้อยนะครับซึ่งในความเป็นจริงมันก็ใช่ด้วยถ้าคุณส่งลาซักรีดก็สะดวกที่สุดนะครับไม่ต้องปวดหัวให้มืออาชีพเขาจัดการไปนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับซื้อเก่งก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเตารีดนะครับทั้ง 3-4 แบบนะครับจริงๆมันก็จะมีแบบที่เยอะกว่านี้แต่มันเป็นแบบอุตสาหกรรมนะครับคุณผู้ดูก็น่าจะไม่ได้มีโอกาสใช้หรือว่าซื้อไปใช้ก็อาจจะไม่คุ้มนะครับแต่อันเนี้ยก็เหมือนกับสินค้าประเภทอื่นๆนะครับก็คือคุณต้องดูไลฟ์สไตล์ของตัวเองก่อนว่าเป็นยังไงแล้วก็ค่อยไปดูสินค้าอีกทีและที่สำคัญครับงบประมาณในกระเป๋าคุณด้วยนะฮะวันนี้ขอขอบคุณคุณฝนมากครับที่มาให้ข้อมูลกัน
2: ขอบคุณครับ
0: สำหรับคราวหน้าซื้อเก่งจะเอาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าอะไรมาให้คุณผู้ดูรับทราบกันนะครับรอติดตามนะครับแต่สำหรับวันนี้ลากันไปก่อนครับบ๊ายบายครับ

0: ขาเรียกว่าจีบคว่ำทำเดี๋ยวนี้
1: จีบคว่ำ
0: อันนี้จีบหงาย
1: จีบหงาย
0: อันนี้เขาเรียกว่าตั้งวงหรือจันทรงกฎ
1: ตั้งวงหรือจันทรงกฎ
0: อ่ะเราจะลองเลยไหม
1: ลองดูก็ได้ทำยังไงนี
0: ่นี่อันนี้ให้ทายว่าท่าอะไร
1: อันนี้ท่าสีดาเดินดง
0: ถูก
1: เห็นไหมหมอเก่งเปล่าหมอเคยเรียนมา
0: แล้วท่านี
1: ้เอาพอละเราสวัสดีท่านผู้ชมกันดีกว่า
0: สวัสดีครับ
1: หมออ้อยครับ
0: น้องก็มาพบกับรายการ Animal Speak อีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพาไปพบกับเรื่องราวที่น่ารักของมรดกไทยด้วยใช่ไหมหมออ้อย
1: ใช่ใช่
0: ไหนอะมรดกไทยที่หมออ้อยบอก
1: มรดกไทยที่หมออ้อยบอกเหร
0: อ
1: ก็นี่ไงก็น้องคนนี้สอนหมออ้อยอยู่ไม่ใช่หรอลาม
0: มันต้องเป็นสัตว์สิรายการเรามันเป็นสัตว์มันก็ต้องเป็นสัตว์สิ
1: เลาะสัตว์พูดไม่ได
0: ้ถึงต้องมี
2: Animal Speak
1: ถึงแล้วนี่ไงที่เราจะมาดูกัน
0: น่าเหรอมรดก
1: อ๋อไม่ใช่นี่ลิงไทย
0: ฮะลิงก้นแดงไม่ใช่เหรอก
1: ็นี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วของจริงมาแล
0: ้วมันก็คือห่านกับลิงไม่ใช่เหรอคะไม่เห็นมีมรดกไทยเลย
1: มานี่สิมาคุณหมอพาไปด่วนมามามามาคุณหมอพาไปนี่ไงคุณครูเขารอเราอยู่แล้ว
0: คุณครูสอนลำเหรอคะ
1: ไม่ใช่คุณครูสอนลำมามามามามามาสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้ผมกับน้องคนดี
3: น้องคนดี
1: อยากจะแวะมาดูมรดกไทย
3: อ๋อครับขนมไทย
1: มรดกไทยครับ
0: มีอะไรบ้างนะคะที่เป็นมรดกไทย
3: ที่เห็นแน่ๆก็คือสุนัขไทยหลังอ่านใช่ใช่ใช่ใช่นี่สุนัขไทยหลังอ่านอายุของมันเนี่ยต้นตระกูลมันเนี่ย 2-300 ปี
1: โอ้โห 2-300 ปีอ่ะ
3: ครับตอนนั้นราคาจะไม่มีราคาเลยนะ
0: ขออนุญาตถ่ายรูปเก็บไว้หน่อยนะคะ
3: ได้เลยค่ะได้เลย
1: มาก่อน
3: น้องคนดีลองดูสิสุนัขตัวเนี้ยนะกับสุนัขตามวัดหรือตามบ้านตัวนี้ขนสั้นๆเรียกว่าหมาไทยมันต่างกับหมาที่อื่นอย่างไรน้องคนนี้
0: คือดูแล้วมันก็ไม่ค่อยต่างกันนะคะแต่มันจะต่างกัน
3: ตรงนี
0: ้ตรงเนี่ยค่ะตรงนี
3: ้นี่แหละเขาเรียกขนมันทวนชาวบ้านเรียกว่าหลังอานมันคล้ายๆกับคนอ่านเนี่ยเนี่ยอานพวกนี้มันคล้ายๆกับคนในตัวคนก็มีน้องคนดีลองคิดดูสิมันอยู่ในคนนี่แหละม
0: ัน คืออะไรคนแขนเหรอ
3: ไ
1: ม่ใช่มั้ง
0: อะไรอ่ะ
3: มันอยู่ในตัวคนนี่แหละ
1: รู้แล้วหนวด
0: ไม่
1: ใช
0: ่ไม่น่าใช
1: ่
0: นะ
1: อะไรอ
0: ่
1: ะ
0: อะไรอ่ะ
3: มันอยู่บนหัวลูกมันอยู่บนหัว
1: อ๋อ
3: บน
1: หัวหู
0: ใช
1: ่เหาบนหัว
0: มันเป็น
1: แล้วเก่งแล้วแล้ว
0: ขวัญหรือเปล่า
3: อ้าเก่งมากโอ้ถูกต้องนะครับโอ
1: ้
3: ม
1: ัน
3: ค
1: ือ
3: ขวัญใช่ในผมเนี่ยบนศีรษะเนี่ยตอนเด็กๆเล็กๆเนี่ยนะครับประมาณสัก 4-5 วันเนี่ยเราจะมองเห็นนะครับพอสักเดือน2เดือนแล้วผมมันจะบังแล้ว
0: หลังอาน
3: นะที่คุณลุงบอกว่าอายุมันผ่านมา200ปี300ปีเนี่ยตอนหลังเนี่ยมีคนนิยมไปเจอมันอยู่ที่จังหวัดตราดก็มีอยู่ประมาณเป็น10ตัวนะครับจากนั้นก็เลยนำมาขยายพันธุ์นะมาขยายพันธุ์ที่ในสวนเงาะจันทบุรีเอามาเฝ้าบ้านนะครับเป็นพันธุ์ไทยที่ซื่อสัตย
0: ์เวลาเจอใครแปลกหน้า
3: จ
0: ะขึ้นบ้านปุ๊บมันจะเห่าหรือมันจะกัดหรือยังไงคะ
3: ก็เราต้องสอนมันนะลูกนะถ้าเราสอนมันเนี่ยให้มันเจอคนแปลกหน้าแล้วยุมัน
1: ครับ
3: ทีนี้ล่ะ
0: กระจาย
3: ทีนี้กระจายเลย
1: ตรงอานเขาเนี่ยครับที่ผมเคยเห็นมาเนี่ยมันจะมีหลายแบบมากเลยแบบบางอันก็เล็กๆใหญ่ๆเนี่ยมันเป็นยังไงครับมันมีหลาย
3: ครับ
1: เขาเรียกยังไงฮะ
3: เอาประเภทกลุ่มใหญ่ๆเลยนะ
1: ครับ
3: มี4มันแยกออกไปอีก4เป็น8
1: มันมีอาหารเยอะมากครับคุณลุง
3: ครับก็มีหลายประเภทเดี๋ยวนะจะพาไปดูที่บ้านเพื่อน
0: ค่ะ
3: นะครับแล้วก็พาดูที่ฟาร์มมันเป็นอย่างไรบ้างมีกี่แบบแล้วก็พาไปดูว่ามันมีกี่สี
1: ครับ
3: มันไม่ใช่สีแดงอย่างเดียวนะมันมีเดี๋ยวพาไปดู
0: สวัสด
3: ีครับเจ้าของฟาร์มนะครับ
4: นี่ก็เป็นลูกหมาที่ทางฟาร์มยังมีอยู่3สีอ่ะครับสีดําสว่างแล้วก็กีบบัว
1: ครับ
4: แต่เดี๋ยวส่วนหมาสีแดงผมมีไซส์โตที่จะรอลงประกวดเลยครับ
1: ครับ
0: ขนมันไม่ไปตามเหมือนว่าลูกขนที่ถูกต้องใช่ม
1: ั้ยเป็นลักษณะ
0: มันจะส่วนทาง
1: ลักษณะเฉพาะใช่มั้ยครับ
3: ครับลักษณะเฉพาะของมันพอเข้าผสมมา เป็นร้อยๆปีแล้วล่ะตอนนี้มันนิ่งแล้วล่ะลูกออกมา8ตัว10ตัวทุกตัวเป็นหมดเพราะว่าเขาทำจนสายพันธุ์นิ่งเลย
1: ครับเมื่อกี้บอกมี4สี
4: ใช่ครับ
1: มีสีแดงที่ยังไม่เห็น
4: ใช่ครับ
1: อันนี้คือสีอะไรฮะ
4: สีดำ
1: สีดำ
4: เนี่ยสว่าง
1: สว่าง
4: สีสว่างครับแล้วก็กีบบัวครับอันนี้จะเป็นกีบบัวเข้มครับโดยปกติแล้วกีบบัวก็อาจจะอ่อนลงกว่านี้ได้เกือบเป็นสีชมพูครับ
0: หนูเลี้ยงหมาชื่อว่าสีนี้เลยหมอ
1: ยสีกีบบัว
0: ใช่ค่ะ
4: สีช็อกตั้งแต่แรกเลยพื้นฐานเลยหมาไทยจะมีแค่2สีก็คือสีแดงกับสีดำลักษณะขนก็จะเป็นแบบนี้ครับ
1: ครับ
4: ส่วนพวกขนกำมะหยี่ก็จะมาจากพวกหมาสีสว่างครับ
1: ครับ
4: ขนเขาจะเกรียนเป็นกำมะหยี่3ชั้น
1: แล้วก็มาผสมกับหลังอาอีกรอบนึงเงี้ยฮะ
4: ใช่ครับ
1: คือพวกนั้นไม่ใช่หลังอามาแต่แรกถูกไหม
4: สีสว่างเนี่ยดั้งเดิมไม่ใช่หมาไทยแต่เดิมเป็นหมาพันชาไปเอามาผสม
0: สวยสีสวยเชี่ยว
4: ชื่อมาดินลูกทับฟ้าครับ
1: ลักษณะที่ดีนี่คือยังไงบ้างครับใน
4: คือหนึ่ง
1: ผ่านหลังอาเนี่ยครับ
4: เส้นหลังนี่คือกระดูกสันหลังนะครับ
1: ตรง
4: จะต้องตรงขนานกับพื้นโลก
1: ครับ
4: แล้วก็ขึ้นมาถึงตำแหน่งหางเลย
1: ครับ
4: อย่าให้ตำแหน่งหางมันต่ำลงไปถึงก้นนะครับแล้วก็ฉากขาหน้าครับ
1: ฉากขาหน้าน
3: ี่ขาหน้า
4: ตรง
3: นี
4: ่แล้วก็มีฉากคอหมาต้องมีคอขึ้นมาโดยปกติหมาจะคอตู้ตู้สั้นๆ
1: คร
4: ับ อันนี้เขาจะมีฉากคอกระบอกปากหัวที่ไม่ใหญ่เกินแล้วก็มีมุมขาหลังนิดหน่อยเป็นตรงนี้นะครับ
1: อ๋อครับ
4: แล้วก็สเกลก็คือสัดส่วนก็คือจากหัวไหล่ถึงสะโพก
0: ครับ
4: แล้วก็ลงมาถึงพื้นเนี่ยท่าทางที่ดีที่สุดต้องเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือ9ส่วนต่อ9แต่อนุโลมให้ได้ว่า10ต่อ9ก็ได้แล้วก็จะมีพวกอุ้งเท้า
0: อ
4: ุ้งเท้าต้องหนาครับ
3: อ๋อ
4: มันจะมีเนื้อตรงนี้ขึ้นมาม
3: ีเนื้อขึ้นมา
4: ใช่มันจะเป็นการเช็คว่าหมาเนื้อแกร่งถ้าหมาปกติถ้าไม่แกร่งเนี่ยเล็บเขาจะชนพื้นนั่นคือการเช็คโครงสร้างว่าหมาตัวนี้แกร่งหรือไม่แกร่งเพราะบางทีเราไม่สามารถดูได้ตั้งแต่เด็กแล้วก็นี่หลักๆเลยสำคัญที่สุดคือนิสัย
1: ครับ
4: ต้องไม่แบบก้าวร้าวต้องเป็นมิตรกับคนอย่างเงี้ยครับ
0: หนูมีคำถามมาถามมีแล้วค่ะแล้วหนูอยากรู้ค่ะว่าหมาลังอาเนี่ยมันอานเหมือนกันทุกตัวปะคะ
4: อันเนี้ยอานลูกศร
1: อานลูกศร
4: ที่คนส่วนมากจะนิยมอะครับนี่เป็นหัวลูกศร
0: แล้วนี่เป็น
4: ก้านลูกศรใช่ครับส่วนอานเข็มก็จะไม่มีหัวลูกศรก็จะเป็นเส้นลักษณะอย่างนี้ยาวไป
1: ก็เป็นยาวๆอย่างเดียว
4: ใช่ครับถ้าอานพินก็จะลักษณะเหมือนตรงนี้เป็นหัวพินแล้วนี่ก็เป็นป่องๆหน่อยครับถ้าป่องมากก็จะเป็นแบบอย่างนี้เป็นอานกีต้าอานใบโพก็คือลักษณะของตรงนี้จะใหญ่เลยแล้วก็มีก้านเล็กๆก็คือจริงๆมันก็พัฒนามาจากอานลูกศรเนี่ยครับแต่แล้วว่ามันจะบานเล็กตรงไหนเท่านั้นเอง

0: คือสุนัขไทยหลังอานเนี่ยถ้าทั่วๆไปเนี่ยไม่ใช่เกรดประกวดฮะเกรดเลี้ยงเล่นๆเกรดเลี้ยงอะไรเงี้ยราคาแพงไหมฮะ
1: ก็ประมาณ 4,000 บาทนะครับ
0: โดยประมาณ
1: โดยประมาณ
0: ราคากลาง
1: ใช่ครับ
2: แล้วสมมติถ้าเป็นตัวที่ไปประกวดแล้วชนะเลิศราคาเท่าไหร่อะคะ
1: ก็แล้วแต่ตกลงก็หลักครับ
0: ก็ขึ้นอยู่กับความพอใจของผู้ซื้อและผู้ขาย
1: ใช่ครับ
2: อายุไขของหมาลังอานเนี่ยค่ะเขาสามารถอยู่ได้กี่ปีอะคะ
1: ก็เหมือนหมาปกติครับ10ปีขึ้นไป
0: 12
1: ใช่ครับ
0: น้องดีรู้ไหมว่าหมาพันเล็กกับหมาพันใหญ่หมาชนิดไหนอายุยืนมากกว่ากันหมาโกลเด้นของหมอกับหมาชิวาว่าของคนดีเกิดวันเดียวกันใครจะอายุยืนกว่ากัน
2: หมาอ้อย
0: หมาอ้อยใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยสุนัขพันใหญ่เนี่ยอายุไขจะสั้นกว่าสุนัขพันเล็กชิว
2: า
0: ว่าเนี่ยอายุไขเฉลี่ยเขาจะมากกว่าอย่างพุดเดิ้ลเนี่ยอยู่15 ปี 16ปีแล้วก็ยังเคยเจอแต่โกลเด้นเนี่ยส่วนใหญ่10ปี11ปีก็ไม่ไหวแล้ว
2: ไม่ไหวแล้ว
0: เพราะว่าตัวเขา
2: เขา
0: เป็นอายุไขของเขาจะเฉลี่ยสั้นเรารู้จักเรื่องสุนัขพันธุ์ไทยหลังอานไปบ้างแล้วอีกที่จะพามาเป็นบ้านที่มีสุนัขไทยหลังอานเยอะมากๆเลยครับวันนี้เนี่ยได้เดินชมกับน้องคนดีหลายต่อหลายตัวและได้มีโอกาสที่จะทำการรักษาสุนัขที่ป่วยด้วยครับแต่ก่อนที่จะรักษาเราลองไปฟังที่มาที่ไปของเจ้าของสุนัขกันดีกว่าครับ
3: ก็อย่างตัวนี้นะคะคุณหมอก็มีปัญหานิดนึงตั้งแต่เขาเล็ก
0: ๆ
3: เขาก็จะเป็นแผลอย่างที่เห็นนะคะแล้วช่วงนึงมันก็จะหายไปแล้วก็จะเป็นขึ้นมาอีกแล้วก็ทำให้เหมือนเขาไม่ค่อยจะอ้วนท้วนเหมือนตัวอื่น
2: แล้วที่ลิ้นเขาเป็นอะไรคะหมอช่วย
0: นี่มันเป็นด่างลิ้นด่างเขาในความเชื่อคนไทยบอกว่าหมาลิ้นด่างนี่สู้
4: งูได้
0: สู้งูได้นี่คือความเชื่อของคนไทย
4: หมาลิ้นดำหมาลิ้นด่าง
0: นั่นคือความเชื่อแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ว่าลิ้นอะไรก็สู้หมดอะ แต่ว่าตอนคนเขาชอบหมาลิ้นด่างนะฮะใช่ไหม
4: ครับใช่
0: ลิ้นด่างลิ้นดำอะไรเงี้ยโอเคงั้นเดี๋ยวตัวนี้ผมดูให้แล้วกันว่าเป็นอะไร
2: ค่ะ
0: ไปคนนี้ไปช่วยหมอเตรียมของไหม
2: จ้ะ
0: ไปขอดูคร่าวๆก่อนจะทำอะไรเขาบ้างดูที่หูเลยสิ
2: เราต้องตรวจหูไหม
0: หูที่ต้องตรวจหน่อยต้องขูดตรวจนิดนึงกับหูนี่เหมือนจะไปคุกดินมาด้วยนะเนี่ย
4: อ๋อไปทา
0: ทากรรมฐานไว้
3: ใช่ค
2: ่
3: ะ
2: ทาเพื่ออะไรอะคะหมอ
0: คือก็จะเป็นความเชื่อว่ากรรมฐานเนี่ยจะฆ่าพวกขี้เรื้อนได้แต่จริงๆถามว่าได้ผลบ้างไหมก็อาจจะแต่ว่าบางทีถ้าเกิดใช้เยอะเกินไปผิวหนังเขาก็จะอักเสบอ่ะบางคนบอกเห็นไหมใช้น้ำมันเครื่องหรือสักอย่างเนี่ยคือผิวมันเสียหมดอ่ะหมายังแทบอยู่ไม่ได้เลยขี้เรื้อนตายหมดแล้ว ไม่ใช่ว่าขี้เรื้อนตายนะหมาก็จะตายด้วยนะใช่ไหมเน
2: ี่
0: ยเอางี้ผมตรวจให้ก่อนเด
2: ี๋
0: ยวอันดับแรกเนี่ยเราจะตรวจผิวหนังก่อนเราใช้สกอตเทปก่อนอันดับแรกนั่นไงครับคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าผมเนี่ยเอาสกอตเทปมาทำอะไรสกอตเทปเนี่ยนะครับก็คือเอามาเก็บตัวอย่างบริเวณผิวหนังนะครับโดยการแปะลงไปที่ผิวหนังที่เราสงสัยว่าจะเกิดโรคหลังจากนั้นก็เอามาย้อมเซลล์ดูนะครับเผื่อว่าอาจจะเจอแบคทีเรียที่ผิดปกติไปหรืออาจจะ

0: พวกเชื้อยีสต์หรือเชื้อราที่แฝงมากับผิวหนังนะครับหลังจากนั้นนอกจากตรวจด้วยการใช้สกอตเทปเทคนิคแล้วเรายังต้องใช้ใบมีดเพื่อขูดตรวจบางครั้งอาจจะพบปัญหาหลักๆก็คือเป็นตัวไรขี้เลื้อนซึ่งไรขี้เลื้อนเนี่ยก็จะมีทั้ง2แบบก็คือไรขี้เลื้อนเปียกและไรขี้เลื้อนแห้งนะครับการขูดตรวจนอกจากขูดตำแหน่งเดียวแล้วอาจจะไม่เจอดังนั้นอาจจะต้องขูดถึง3ตำแหน่งเพื่อจะคอนเฟิร์มว่าเป็นหรือไม่เป็นแต่ปรากฏว่าที่เราทำไปแล้วเนี่ยไม่พบว่ามีปัญหาเรื่องไรขี้เลื้อนนะครับแหมโชคดีไป
1: แสดงว่าโอกาสเป็นขี้เลื้อนเนี่ยน้อยนะฮะน้อยที่จะเป็นขี้เลื้อน
2: นี่เราก็ต้องให้กินยาพวกปฏิชีวนะ
1: ควรต้องกินเลยครับเพราะว่าเมื่อกี้ดูจากสีที่ย้อมนี่มันมีพวกทั้งแบคทีเรียนะครับแล้วก็มีเม็ดเลือดขาวที่มันกินแบคทีเรียเข้าไปด้วยก็คือมันร่างกายมันต่อสู้ละ
2: ครับครับ
1: เม็ดเลือดขาวที่เก่งเวลามีเชื้อโรคมาเนี่ย
3: มันจะสู้
1: มันจะทำตัวเองเนี่ยแล้วก็สร้างขาออกมาแล้วก็หลอมสมมติคนดีเป็นเชื้อโรคหมอเป็นเม็ดเลือดขาวหมอเจอเชื้อโรคปุ๊บหมอสร้างมือออกมาแล้วก็เอาคนดีเข้าไปในตัวหมอฟื้นแล้วก็ฆ่าแบคทีเรียนี่เวลาสองกล้องโทรทัศน์ที่มาสรุปนี้โรคผิวหนังอักเสบตรวจมาเนี่ยสรุปก็คือว่าผิวหนังที่เราเห็นที่มันเป็นลักษณะคือกรรมฐานไม่ได้ช่วยอะไรละจังหวะเนี้ย
2: ครา
1: วนี้แผลที่ผมเห็นก็คือตรงสะเก็ดตรงขอบหูด้วยครับ
2: ขอบหูครับ
1: ตอนแรกไปสะเก็ดเยอะไหมฮะ
3: ไม่มี
1: เพราะตอนนี้เป็นสะเก็ดของกรรมฐานที่ยังคาอยู่แล้วก็ตรงบริเวณข้าง
2: ๆที่
1: สะโพกมันเป็นตำแหน่งที่เขานั่งด้วยนั่งถูนั่งอะไรเงี้ยแล้วมันก็เลยเป็นแผลด้วย
2: มีคนถนัดท่านี้เลยนะ
1: เห็นไหมสรุปว่าก็มีการติดเชื้อแบคทีเรียที่บริเวณผิวหนังนะฮะเดี๋ยวรักษาเดี๋ยวหมอสั่งจ่ายยาให้นะครับแล้วก็กินยาตามที่หมอบอกสัก 2-3 อาทิตย์คิดว่าน่าจะดีขึ้นอาการคันจะลดลงเลยอาทิตย์แรกก็จะเริ่มคันลดลงละการเลี้ยงสุนัขพันธุ์ไทยหลังอ่านควรจะต้องให้ความระมัดระวังในเรื่องของโรคผิวหนังด้วยนะครับเพราะว่าสุนัขเนี่ยอาจจะมีขนที่สั้นเกรียนดังนั้นผิวหนังเขาอาจจะไปสัมผัสกับแบคทีเรียอาจไปสัมผัสกับสารเคมีต่างๆหรือว่าพวกพื้นผิวที่ขรุขระทำให้เกิดแผลที่ผิวหนังได้ง่ายอีกเรื่องนึงที่ต้องระวังไว้ก็คือเนื่องจากสุนัขพันธุ์นี้เนี่ยขนค่อนข้างสั้นดังนั้นเขาอาจจะเจอยุงกัดได้ง่ายอีกทั้งมีเห็บกัดได้ง่ายอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เห็บกัดสุนัขเนี่ยก็มีโอกาสที่ทำให้สุนัขตัวนั้นเนี่ยติดโรคจากเห็บก็คือพวกพยาธิเม็ดเลือดคราวนี้การป้องกันพยาธิเม็ดเลือดก็คือการที่เราทำการหยอดยาเพื่อป้องกันเห็บหมัดเป็นประจำทุกเดือนและที่ต่อมาที่จะพาไปดูเรื่องราวของไทยๆอีกเรื่องนึงก็คือแมวไทยครับที่นี่นะครับมีแมวครบทุกชนิดตามตำราโบราณเลยเหรอครับที่นี่มีแมวอะไรบ้างครับคุณลุง
4: ของแมวไทยหลงเหลืออยู่ทั่วโลก4พิเชียนมาศรีสวัสดิ์สุภลักษณ์โกนจา
1: อันนี้ทองแดงใช่ไหมครับคุณลุงสุภลักษณ์ใช่ไหมฮะ
4: สุภลักษณ
1: ์สุภลักษณ์หรือว่าทองแดงก็คือเรียกชื่อได้ชื่อหนึ่งก็ได้
4: อันนี้มันเป็นแมวที่สูญหายไปจากโลกแล้วนะครับทั่วโลกไม่มี
0: แม่คุณผู้ชมแมวสุภลักษณ์จะหายไปจากโลกนี้ได้ยังไงล่ะครับผมละใจหายก็เห็นอยู่ตรงหน้านี่แหละครับความหมายของคุณลุงก็คือแมวสุภลักษณ์มีต้นกำเนิดที่ประเทศไทยนี่แหละครับแต่ได้รับความนิยมมากจนชาวต่างชาติเอาไปจดทะเบียนเป็นแมวสายพันธุ์หนึ่งของโลกชื่อเบอร์มิสแคท
4: นี่คุณพิมพ์ยุคคนบุญนาคอ่ะ
5: ครับ
4: เขาดูรายการโทรทัศน์เขาบอกว่าลุงบอกว่าสุภลักษณ์สูญหายไปจากโลกแล้ว
5: ครับ
4: เขามีอยู่ในบ้านเขาหนูให้ลุงขยายพันธุ์แล้วผมก็ถามว่าหนูตัวแดงดีไหมเขาว่าแดงแล้วก็หน้าดำหูดำไหมเขาไม่ดำแดงเสมอตัว
5: ครับ
4: แล้วเขาลุกไปหิ้วตะกร้ามาส่องมาเปิดให้ผมดูบนโต๊ะนะผมคนลุกซ่ามันเลยตายสุภลักษณ์ไม่สูญหายไปจากโลกแล้วแล้วยังมีหลงเหลืออยู
1: ่ในผมคนลุกเลยครับคุณลุงแสดงว่าเรายังเหลือ สุภลักษณ์อยู่ในโลกใบนี้
4: อยู่ในตระกูลบุญนาค
3: แมวสีสวัสด
1: อันนี้แมวสีสว่างอ้าวโผล่มาแล้ว
3: ที่บ้านหนูก็มีเป็นสีนี้เลยค่ะคือหนูได้ยินมาว่าคือแมวสีหมอกเนี่ยจะใช้ในการแห่นางแมวเขาแห่กันยังไงคะ
4: อันนี้นะมันมีสีชื่อนะมาเลสดอกเหลาแมวสีสว่างแล้วก็แมวโคราชแต่สีขนเนี่ยคล้ายเมฆพยัคฝนใกล้ฝนไม่ตกแล้วตาเนี่ยสีเหลืองอมเขียว
1: ครับ
4: นะเหมือนข้าวกล้าในนาที่ถูกน้ำฝนแล้วมันจะเป็นสีเขียวแล้วเขาถือว่าแมวโคราชเนี่ยเป็นแมวแห่งโชคลาภเขาจึงเอามาทำพิธีแห่นางแมวขอฝนเวลาเขาทำพิธีแห่นางแมวขอฝนเนี่ยเขาจะใส่ตะกร้าแล้วก็แบกแห่ไปรอบๆหมู่บ้านแล้วพอหลังจากที่แห่นางแมวแล้วฝนมันจะตกลงมาแต่ที่เขาจะแห่นี้

0: ในโอกาสที่ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลอันนี้เป็นแมวโกนจา
1: ครับ
0: แมวโกนจาเนี่ยคนไทยไม่เลี้ยงเขาว่าเป็นแมวผี
1: อ๋อแมวสีดำคนไทยไม่ชอบครับ
0: เพราะโกนจาตัวเนี้ยนะตอนหนูเนี่ยนะผมก็นึกว่าไม่ใช่ภาษาไทย
1: ครับ
0: เอาพจนานุกรมมาเปิดมันเป็นภาษาไทยโกนจาตัวเนี้ยแปลว่านกกระเรียนหรือมีเสียงร้องดังถูกต้องทีนี้แมวโกนจาเนี่ยเวลาเดินมันเยื้องย่างสวยเหมือนนกกระเรียน
1: ครับ
0: แล้วเวลาร้องมันร้องมันเสียงดังน่ากลัว
1: ครับ
0: กึกก้องแล้วคนโบราณก็เอาไฟไปส่องสมัยก่อนมันไม่มีไฟฉายนะเราคิดว่าก็เห็นแต่แสงตาแปลว่าตัวมันเข้ากับความมืด
2: วิเชียร
1: วิเชียรมาศ
2: วิเชียรมาศของหนูเป็นแบบนี้เลยค่ะแมววิเชียรมาศเนี่ยมันจำเป็นมากกับการที่ต้องเป็นตาสีฟ้า
0: จำเป็นเพราะว่าตามหลักฐานสมุดข่อยที่เขาเขียนไว้700กว่าปีแล้วเขาเขียนว่าลักษณะปัญชาพันธ์ของแมววิเชียรมาศลำตัวขาวนวลแล้วมีตำแหน่งด้านสีน้ำตาลไม้9ตำแหน่ง
1: ครับ
0: ก็1หน้า2หู4เท้าที่ห่างและที่อวัยวะเพศแล้วเขาเขียนไว้ว่ามีตาสีฟ้าสดใสเหมือนตาฝรั่งเพราะฉะนั้นถ้าแมวมีตำแหน่งแต้มแบบนี้ถ้าตาเหลืองไม่ใช
2: ่แล้วหนูถามนะคะเราดูแลน้องแมวดีขนาดนี้มันเคยเจ็บมันเคยป่วยมันเคยไหมคะ
1: คือจริงๆอาหารเป็นสิ่งที่สำคัญในการเลี้ยงสัตว์ไม่ว่าจะชนิดไหนก็แล้วแต่ถ้าอาหารที่ถูกต้องถูกคือเหมาะสมกับเขาเนี่ยจะทำให้เขาไม่มีโรคภัยแทรกซ้อนไงถ้าอาหารไม่เหมาะสมก็ทำให้ป่วยได้ง่ายนะฮะบางทีโรคบางโรคมันรักษาไม่ได้คุณลุงอย่างโรคไตเงี้ยไม่รักษาไงก็ไม่หายได้แต่พยุงอาการอย่างนิ่วก็ต้องผ่าตัดแก้ไขหรือบางครั้งถ้าเป็นนิ่วบางประเภทอาจจะมีอาหารที่เข้าไปสลายนิ่วก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าเป็นนิ่วชนิดไหนอีกโอ้โหคราวนี้โรคมันจะเยอะโรคในแมวไม่ใช่น้อยนะเยอะเพียงแต่ว่าถ้าเราเลี้ยงดีกินอาหารดีโรคภัยก็จะน้อยลง
2: แมวหนูเคยเป็นหวัดด้วย
1: หวัดก็เป็นได้แมว
0: เนี่ยอย่างสมมติแมวเนี้ยบางคนเอาข้าวคุกปลาทูนึ่งให้กินพอคุกเสร็จแล้วเอาไปชิมดูว่ามันอร่อยไหมถ้าไม่อร่อยเอาน้ำปลาฉีดฉีด
1: อ๋อเค็มไปอีก
0: แล้วแมวมันเป็นสัตว์ที่แพ้เกลือ
1: ครับ
0: แมวเกิดขึ้นมากับโลกเป็นล้านปีมันไม่กินเกลือ
1: ครับ
0: แล้วคนเราไปบังคับให้มันกินเกลือ
1: ครับ
0: แล้วไตมันมีนิดเดียวไตก็วาย
1: ครับ
0: ตัวผู้ก็เป็นนิ่วเนี่ยเป็นที่ว่าเรารู้เท่าไม่ถึงตาย
1: ครับตอนนี้คุณลุงมีแมวทั้งหมดที่อยู่ที่นี่กี่ตัวครับคุณลุง
0: มีพ่อแม่พันอยู่120กว่าตัว
2: 120กว่าตัว
1: เยอะมากเลยครับ120กว่าตัวพันไหนเยอะสุดครับคุณลุง
0: ตอนนี้สุภลักษ
1: ณ์สุภลักษณ์เยอะสุดนะฮะเพราะว่าคุณลุงกำลังจะพัฒนาให้มันเป็นสายพันธุ์แท้ใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: คราวนี้เวลาเลี้ยงเยอะเนี่ยอย่างโรคภัยไข้เจ็บก็คุณลุงก็เจอเหมือนกันใช่ไหมฮะว่าเป็นโรคภัยไข้เจ็บ
0: ครับ
1: โรคที่พบบ่อยในแมวเนี่ยถ้าเกิดสมมติเราไม่ทำวัคซีนนะ
2: ค่ะ
1: ก็จะเป็นโรคที่ติดต่อแล้วเสียชีวิตที่มันตายในข่าวอ่ะที่ตายยกหมู่บ้านนะฮะเป็นพวกโรคไข้หัดหวัดแมวเนี่ยก็จะเชื้อไวรัสล้มตายในหมู่บ้านเลยคราวนี้พวกนี้ป้องกันได้น้องคนดีป้องกันโดยการทำวัคซีน
2: เย
1: ้วันนี้ก็ใช่วันนี้ก็มีแมวที่คุณลุงบอกว่าพร้อมทำวัคซีนด้วยใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ผมก็ทำวัคซีนให้คุณลุงแล้วแถมพี่ให้คุณลุงด้วย
2: เป็นจะช่วยค
1: ่
2: ะ
1: ได้ก็เป็นโรคที่เราป้องกันได
0: ้ครับ
1: ถ้าเป็นแล้วรักษาเนี่ยลำบากป้องกันดีกว่านะครับในแมวนะครับสิ่งที่ผมต้องแนะนำให้ทำเลยก็คือการทำวัคซีนในแมวเนื่องจากว่าวัคซีนเนี่ยจะสามารถป้องกันโรคติดต่อเกี่ยวกับเรื่องไวรัสได้อย่างเช่นไข้หัดหวัดแมวโรคนี้นะครับถ้าเป็นแล้วเนี่ยแมวจะแสดงอาการมีน้ำมูกไหลตาเจ็บนะครับแล้วก็ทำให้ช่องปากอักเสบแมวเนี่ยจะทานอาหารไม่ได้คราวนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมมีแมวอยู่นะครับอย่าลืมนะครับการทำวัคซีนแมวเป็นเรื่องจำเป็นและสำคัญโรคนึงนะครับที่ต้องทำเลยนะครับก็คือโรคพิษสุนัขบ้าพิษสุนัขบ้าเนี่ยไม่เฉพาะแต่สุนัขนะครับในแมวก็มีโอกาสเป็นโรคพิษสุนัขบ้าได้เหมือนกันนะครับส่วนอีกอย่างนึงที่อยากจะแนะนำให้กับผู้ที่จะเลี้ยงแมวนะครับก็คือการถ่ายพยาธิประจำปีในแมวเนี่ยก็มีโอกาสติดพยาธิได้เหมือนกับสัตว์อื่นๆทั่วไปในคนเรายังต้องมีการถ่ายพยาธิเลยแมวเนี่ยมีโอกาสที่จะไปกินอะไรก็ไม่รู้ตามพื้นดินสัตว์อื่นๆที่ไปจับมานกหนูจิ้งจกแมลงสาบมีโอกาสติดพยาธิได้หมดดังนั้นนะครับอย่างน้อยปีละ1ครั้งในการถ่ายพยาธิแมวอย่าลืมนะครับ เป็นไงครับน้องคนดีวันนี้ได้เห็นอะไรไทยๆหลากหลายเลยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: ได้ตอนเช้าเราก็ไปดูสุนัขพันธุ์ไทยหลังอ่านส่วนตอนช่วงบ่ายที่เรามาเนี่ยเราก็ดูแมวไทยที่ยังหลงเหลืออยู่4ชนิดการอยู่กับแมวเนี่ยคุณลุงมีความสุขนะฮะก็วันๆก็ดูแมวทำนู่นทำนี่เล่นกับเราบ้างมีความสุขนะฮะเวลาแมวมีความสุขเนี่ยแมวก็จะมาซุกนะฮะมาอ้อนเรามาซุกมาเลียขาเอาหน้ามาไซส์อย่างนี
2: ้
1: มากอดมาคอเคีย
2: แล้วมานั่งตักมาให้ถูทำตาแ
1: มวอันนี้ก็เป็นอารมณ์ที่เขามีความสุขใช่ไหมครับแต่อันนึงนะครับที่คุณผู้ชมจะต้องทราบไปเลยก็คือว่าเวลาแมวป่วยครับคุณลุงบางคนเนี่ยชอบรักษาแมวเองฮะเอายาพาราเซตามอลให้กินอันนี้คือห้ามเลยนะครับแมวห้ามให้ยาลดไข้เป็นพาราเซตามอลนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้แมวเสียชีวิตได้เลยนะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าแมวเนี่ยเวลากินยาพาราเซตามอลไปปุ๊บจะทำให้แมวเนี่ยเหมือนกับมีอาการหายใจไม่ออกฮะคุณลุงก็ทำให้แมวแบบดิ้นทุรนทุรายแล้วเสียชีวิตได้ช็อกโกแลตด้วยครับ
2: ใช่
1: ในสุนัขเนี่ยก็ห้ามให้กินนะช็อกโกแลตเนี่ยเพราะว่ากินแล้วเนี่ยสุนัขอาจจะตื่นเต้นมากกว่าปกติทุรนทุรายอะไรกังวลนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะฮะคือสิ่งต้องห้ามสำหรับแมวก็มีสุนัขก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมอาจต้องรู้นะครับว่าสิ่งใดควรทำให้แมวสิ่งใดไม่ควรทำให้แมวนะครับวันนี้นะครับผมแล้วก็น้องคนดีเนี่ยได้ความรู้นะครับได้เห็นแมวสวยๆผมเป็นสัตวแพทย์เองผมยังไม่เคยเจอแมวสวยๆขนาดนี้มาก่อนนะครับ
2: โหน่าเสียดายมากๆเลยค่ะตอนนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะแต่ความน่ารักและความน่าตื่นเต้นยังไม่หมดไปค่ะก็ต้องขอสวัสดีทุกท่านก่อนนะคะ
1: สวัสดีครับเพราะสัตว์พูดไม่ได
2: ้ถึงต้องมี
3: Animal Speak

0: ทัตมาโนปิโยโหติผู้ให้ย่อมเป็นที่รักคือหลักการของการทำงานของข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการปลูกฝังการเป็นผู้ให้แก่บุคลากรทุกระดับ
1: ค่ะก่อนอื่นต้องเรียนว่านะคะในส่วนของสำนักงานพัฒนาสังคมนะคะเรามีการปฏิบัติงานที่เราใช้เป็นแนวทางเป็นเหมือนประมาณคติประจำใจของเราของบุคลากรทุกคนว่าประชาชนต้องมาก่อนนะคะเราต้องบริการประชาชนนะคะอันนี้สำคัญมากเลยบางทีถ้ามีเคสอะไรด่วนเนี่ยเราต้องรีบไปนะคะเราต้องรีบลงพื้นที่ไม่ให้เขาเดือดร้อนนะคะแล้วค่อยมาอย่างเงี้ยนะคะ
0: นอกเหนือจากการให้ในบทบาทหน้าที่การทำงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มเปราะบางต่างๆแล้วสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยังร่วมกันเสริมสร้างพลังของการเป็นผู้ให้ด้วยการทำครัวปันสุขและตู้เติมสุขเพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19ในช่วงที่ผ่านมาอีกด้วย
2: ครัวปันสุขเกิดขึ้นเนี่ยต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนะครับท่านนิรัตพงศ์สิทธิถาวรที่ได้มีโครงการดีๆอย่างนี้ขึ้นมาเล็งเห็นถึงความสำคัญตรงนี้นะครับก็เลยได้มีการสนับสนุนในการช่วยเหลือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนานี้ครับ
3: โครงการครัวปันสุขเนี่ยเจ้าหน้าที่ของเราก็ได้ไปร่วมกับทางจังหวัดค่ะทำกิจกรรมแจกจ่ายอาหารหรือว่าแบ่งปันน้ำใจเล็กๆน้อยๆก็คือเป็นอาหารค่ะอาหารแห้งอาหารกระป๋องอะไรประมาณนี้ค่ะให้กับประชาชนค่ะ
4: กิจกรรมที่ประทับใจนะคะก็คือครัวปันสุขนะคะครัวกลางค่ะของเป็นโครงการของกระทรวงนะคะพ่อมอปันน้ำใจนะคะมีการทำกับข้าวนะคะไปแจกให้กับผู้ที่เขายากไร้อะค่ะเราเห็นความทุกข์ของเขานะคะเราก็ทุกข์ถ้าเราเห็นเขากินอิ่มมีความสุขแล้วก็รู้สึกดีใจภูมิใจค่ะปลื้มปิติค่ะเราปลื้มปิติที่เราเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขามีความสุขค่ะ
0: การอยากเห็นผู้อื่นพ้นทุกข์

หรือมีทุกข์ที่บรรเทาเบาบางลงจนเกิดเห็นเป็นปริมาณความสุขที่เด่นชัดขึ้นนั้นทำไปตามแต่หน้าที่ไม่ได้บุคลากรของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทุกคนจึงมีพลังผลักดันในการเป็นผู้ให้ที่ระเบิดจากภายในและหมั่นฝึกฝนการเป็นผู้ให้นี้อย่างสม่ำเสมอส่งต่อความปรารถนาดีและหยิบยื่นมิตรไมตรีผ่านการช่วยเหลือประชาชนอย่างจริงใจต่อไป

0: การผสมผสานวัฒนธรรมของอาหารแสดงให้เห็นว่าโลกแห่งวงการอาหารนั้นไร้ขอบเขตเราสามารถรังสรรค์เมนูอาหารแบบใดก็ได้หากเรายังเชื่อมั่นในคุณค่าของอาหารแต่ละประเภทและยังสามารถบูรณาการวัฒนธรรมอาหารดั้งเดิมมาพัฒนาให้มีมูลค่ามากยิ่งขึ้นและนั่นคือความของวัฒนธรรมส่วนผสมหรือคุกเคาเจอร
1: ์มันเกิดจากวัฒนธรรมเนาะแล้วก็มันเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ก็คือ2 อย่างเนี่ยมันสามารถรังสรรค์เมนูได้ทุกรูปแบบครับของคาวของหวานหรือว่าวัตถุดิบที่เราไม่คาดคิดมาทําในอาหารมันได้ทุกอย่างเลยครับ
2: อาหารไร้ขีดจํากัดนะคะไม่ว่าจะเป็นการทําการเสริมหรือการกินเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงจากยุคสมัยก่อนคือในอนาคตมันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงได้อีกเรื่อยๆมันก็เลยเป็นนิยามของคำว่าอาหารไร้ขีดจำกัดค่ะ

0: การปรุงอาหารในครัวเรือนถือเป็นเรื่องปกติในการใช้ชีวิตของทุกวันนี้และแน่นอนว่าทุกๆครัวเรือนจะต้องมีวัตถุดิบของตนเองเอาไว้ติดบ้านเพื่อปรุงอาหารเชื่อเหลือเกินว่าในแต่ละบ้านจะต้องมีวัตถุดิบอยู่หนึ่งชนิดที่ขาดไม่ได้วัตถุดิบชนิดนั้นก็คือไข่นั่นเองครับเมนูในวันนี้จะมีวัตถุดิบหลักในการปรุงอาหารก็คือไข่ซึ่งไม่ใช่ไข่ธรรมดาแต่มีชื่อเรียกว่าไข่ไก่อารมณ์ดีซึ่งจะเอามาปรุงในรูปแบบแกสโทรโนมีนั่นเอง
1: ทำไมถึงเรียกว่าเป็นไข่ไก่อารมณ์ดีคือการเลี้ยงไข่ไก่อารมณ์ดีเนี่ยคือแม่ไก่เนี่ยเขาจะต้องมีพื้นที่เดินมีพื้นที่เดินมีพื้นที่ได้ทำกิจกรรมในประสาของคือความเป็นไก่ของเขาอย่างเงี้ยค่ะอย่างไข่ทั่วไปเนี่ยค่ะถ้าเราสังเกตได้เลยเนี่ยคือมันจะมีกลิ่นคาวของไข่อยู่แต่ถ้าเป็นไข่จากแม่ไก่ที่เลี้ยงแบบนี้นะคะมันจะไม่ค่อยมีกลิ่นคาวจะไม่มีกลิ่นคาวเลย
0: ในเทปนี้เราจะพาไปดูเมนูอาหารที่นำวัตถุดิบไข่ไก่อารมณ์ดีมารังสรรค์เป็นเมนูในแบบต่างๆเมนูแรกในวันนี้ไข่คว่ำสามสหายซึ่งถูกรังสรรค์เมนูโดยเชฟปัญญานั่นเอง
2: สวัสดีค่ะชื่อปัญญานะคะจากร้านกล่องคำอาหารพื้นเมืองแม่ริมค่ะ

น่ห์ของอาหารเหนือนี่ก็จะมีเป็นพวกเครื่องแกงอะค่ะส่วนผสมของเครื่องแกงก็จะเป็นหอมแดงหรือว่ากระเทียมกะปิหรือว่ามะแขวนมันจะมีกลิ่นเฉพาะของมันแล้วก็จะมีที่เชียงใหม่ดังๆเลยก็จะมีเห็ดหอบค่ะจะเป็นเห็ดกลมๆเล็กๆกรอบๆเนี่ยค่ะหาทานได้ยากมากแต่ว่าถ้ามาที่ร้านนี้ก็มีนะคะโครงการแกสโตรโนมีเนี่ยจัดทำโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ใช่ไหมคะ

ือได้รู้เทคนิคเยอะมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเทคนิคทางวิทยาศาสตร์การควบคุมอุณหภูมิจะได้ไปเข้าร่วมกับเชฟเชฟก็คือจะช่วยพัฒนาเมนูของเราการจัดวางจานแบบเบสิกเชฟก็จะช่วยปรับปรุงวิธีการทำการจัดวางอาหารให้อย่างเงี้ยค่ะวิทยาศาสตร์ที่ได้ใช้โดยตรงกับที่ร้านเนี่ยนะคะก็จะมีเกี่ยวกับการควบคุมอุณหภูมิของอาหารชนิดต่างๆเพื่อที่จะได้เท็กซ์เจอร์ที่ดีขึ้นที่เหมาะสมกับการรับประทานเนี่ยค่ะเมนูวันนี้ที่เราจะมาทำกันก็คือเมนูไข่คว่ำสามสหายนะคะที่มาของไข่คว่ำสามสหายเนี่ยเดิมก็คือมาจากไข่คว่ำธรรมดาก่อนตอนเด็กเนี่ยที่หน้าโรงเรียนเนี่ยก็จะมีอาหารขายอยู่ใช่ไหมคะแล้วหนึ่งในนั้นที่คุณพ่อชอบทานก็คือไข่คว่ำก็จะขายอยู่ที่หน้าโรงเรียนเนี่ยค่ะคุณพ่อก็แบบทานอยู่เป็นประจำแต่พอโตมาจนถึงยุคปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างหาทานได้ยากมากเลยแล้วคุณพ่อก็เลยอยากที่จะนำไข่คว่ำเนี่ยกลับมาทานอีกครั้งเพื่อให้คนที่แบบเจนเดียวกับคุณพ่อเนี่ยค่ะได้ลิ้มรสของอดีตเมื่อก่อนที่เคยทานร่วมกันไข่คว่ำสามสหายนี่เกิดจากโครงการแกสโตรโนมีเลยค่ะเดิมทีเนี่ยเรามีแต่ไข่คว่ำแบบออริจินอลเลยใช่ไหมคะแล้วทางโครงการเนี่ยก็แนะนำว่าทำไมเราไม่ลองคิดค้นสูตรใหม่ๆดูโดยใช้วัตถุดิบทางภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นมะแขวนเนี่ยค่ะเมนูไข่คว่ำอันที่2ของเราก็คือไข่คว่ำมะแขวนก็จะได้กลิ่นอายของทางภาคเหนือเพิ่มขึ้นไปแล้วอย่างอันที่3เนี่ยก็จะเป็นไข่คว่ำที่ใช้ปลาบ้วงแทนหมูเผื่อสำหรับคนที่ไม่อยากทานเนื้อหนักๆหมูอะไรเงี้ยค่ะก็จะได้ทานปลาแทนแล้วก็ปลาบ้วงเนี่ยเป็นปลาของทางภาคเหนือด้วยจะได้เป็นไข่คว่ำที่รวมภาคเหนือหลายๆอย่างในจานเดียวกันที่ใช้ในเมนูไข่คว่ำของเรานี้ก็จะมีทั้งไข่เป็ดแล้วก็ไข่ไก่ค่ะโดยที่ไข่เป็ดเนี่ยจะเป็นวัตถุดิบหลักในการทำไข่คว่ำเพราะว่าเปลือกมันจะแข็งทำให้ไข่คว่ำเนี่ยอยู่ทรงแล้วก็ส่วนไข่ไก่เนี่ยเราจะใช้สำหรับชุบหน้าไข่คว่ำแล้วก็ตกแต่งจานค่ะไข่ไก่อารมณ์ดีเท่าที่รู้จักเนี่ยนะคะคือไก่เนี่ยมันได้รับการเลี้ยงแบบปล่อยได้วิ่งเล่นแข็งแรงเนี่ยค่ะทำให้ได้รับไข่คุณภาพที่ดีออกมามีโปรตีนสูงกว่าไข่ไก่ทั่วไปค่ะขั้นตอนการทำไข่คว่ำนะคะขั้นแรกคือเราจะนำไข่เป็ดไปล้างให้สะอาดก่อนเสร็จแล้วเราก็จะนำไข่เป็ดเนี่ยไปต้มให้สุก

ครึ่งนะคะแล้วก็ควัดเนื้อไข่ออกมาผสมกับกระเทียมรากผักชีพริกไทยปรุงรสให้เข้ากันเนี่ยค่ะเราก็จะนำไปคลุกกับหมูสับในส่วนของไข่คว่ำออริจินอลนะคะแต่ถ้าเป็นไข่คว่ำมะแขวนก็คือจะเพิ่มมะแขวนลงไปถ้าเป็นในส่วนไข่คว่ำปลาบ้วงก็จะใช้เนื้อปลาบ้วงแทนเนื้อหมูค่ะหลังจากนั้นพอเรานำส่วนผสมทั้งหมดมาคลุกรวมกันใช่ไหมคะเราก็นำไปใส่กลับคืนในไข่ในเปลือกไข่เหมือนเดิม

เสร็จแล้วเราก็จะนำไปนึ่งให้ไข่สุกก่อนมันจะได้นุ่มด้านในนะคะพอสุกเสร็จเราก็จะนำไปชุบกับไข่ไก่แล้วก็คว่ำหน้าลงไปทอดค่ะแล้วก็จะได้ไข่คว่ำออกมาค่ะ

0: จะมีเท็กเจอร์ที่นุ่มก็คือกรอบนอกนุ่มในนั่นแหละค่ะแล้วก็รสชาติเนี่ยจะมีรสชาติกลมกล่อมของเครื่องเทศโดยที่จะไม่เผ็ดดังนั้นเด็กก็จะสามารถกินได้หรือว่าผู้สูงอายุที่ไม่ทานเผ็ดก็จะสามารถกินไขความได้เหมือนกันค่ะกลุ่มเป้าหมายเลยก็คือ1ก็จะเป็นรุ่นคุณพ่อค่ะที่ได้กลับมากินอาหารที่เคยกินในสมัยก่อนสมัยตอนเรียนค่ะแล้วก็กลุ่มที่2ก็จะเป็นเด็กๆเชื่อว่าเด็กๆหลายคนอาจจะไม่รู้จักเมนูนี้ก็อยากให้ได้ลองทานอาหารโบราณของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
1: เมนูไข่ถือได้ว่าเป็นเมนูที่หลากหลายสามารถทำอาหารได้หลากหลายชนิดไข่จึงเป็นวัตถุดิบที่นิยมมีไว้ติดครัวเรือนและเป็นวัตถุดิบที่หาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดไข่คว่ำสามสหายก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่มีการรังสรรค์มาจากวัตถุดิบไข่ที่ผสมผสานวัตถุดิบในจังหวัดเชียงใหม่ได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวถึงแม้ว่าไข่จะเป็นวัตถุดิบที่หาซื้อได้ตามท้องตลาดแต่เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าไข่ที่ได้มานั้นสดใหม่และมีคุณภาพดังเช่นฟาร์มไข่ไก่ของที่นี่ที่เรียกกันว่าไข่ไก่อารมณ์ดีนั่นเอง
2: ชื่อพี่หยีนะคะเจ้าของฟาร์มกังฟูฟาร์มค่ะคือตอนแรกที่มาเลี้ยงนี่คือเราจะเข้ากลุ่มกับชุมชนทีนี้เขาไม่เห็นว่าเรามีพื้นที่เหมาะกับการที่จะเลี้ยงแบบไก่ไข่อารมณ์ดีอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยเข้ามาชวนเราก็เลยว่าเออเป็นเรื่องที่น่าทำเหมือนกันเงี้ยค่ะแล้วก็เลยเริ่มจากตรงนั้นเริ่มต้นที่ทำก็พี่ไปดูเล้าตัวอย่างของเกษตรกรก่อนที่เลี้ยงแบบไก่ไข่อารมณ์ดีเหมือนกันนี้นะคะว่าต้องทำคอกยังไงมีวิธีการที่จะต้องดูแลยังไงนะคะไปขอความรู้จากกลุ่มเกษตรกรที่เขาเลี้ยงมาก่อนวิธีการเลี้ยงของเราก็ยังใช้อาหารข้างนอกอยู่แต่ว่าเราจะมีการเสริมด้วยสมุนไพรด้วยผลไม้แล้วก็ผักอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มีในสวนของเราก็จะหมุนเวียนกันไปมีแหน่บ้างมีกล้วยบ้างหญ้าเนปียอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เราใช้จะพวกบัวเพชรอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่มีในสวนพยายามจะเอาวัสดุในท้องถิ่นเนี่ยค่ะอย่างเช่นข้าวเราจะมีกลุ่มในกลุ่มที่เราทำเนี่ยเกษตรกรทำนาข้าวอินทรีย์อยู่แล้วมีทำไร่ข้าวโพดอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะวัตถุดิบหลายๆอย่างในพื้นที่เนี่ยเราสามารถจะหาได้อยู่อย่างหนึ่งวันเนี่ยเราจะให้อาหารเขาเนี่ยช่วงเช้านะคะช่วงเช้าก็คือเฉลี่ยแล้ว1ตัวเนี่ยประมาณ100กรัมต่อ1ตัวต่อวันนะคะอย่างระหว่างวันนี้ค่ะเราก็จะดูแต่ละฤดูอย่างเงี้ยว่าในสวนเราเนี่ยช่วงนี้เรามีอะไรอย่างเช่นเรามีกล้วยเราก็จะเสริมด้วยกล้วยบางครั้งก็จะเป็นหยวกกล้วยหมักก็มีมะม่วงเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะผักต่างๆเราก็จะช่วยเสริมให้เขาในช่วงบ่ายเราก็จะมีการเก็บไข่ในช่วงเช้าแล้วมาอีกทีก็ช่วงบ่ายๆอะค่ะเพราะถ้าเราไม่เก็บออกเนี่ยมันจะมีขี้ไก่ติดตรงไข่แล้วเราจะทำความสะอาดยากจริงๆแล้วไข่เนี่ยอย่างเราเลี้ยงลักษณะการเลี้ยงแบบปล่อยแบบนี้นะคะจริงๆแล้วสีเขาจะไม่ค่อยเข้มมันจะออกสีเหลืองจะไม่ค่อยติดออกส้มจริงๆแล้วคุณภาพของมันนี่คือดีมากไข่จะเป็นวุ้นเลยอย่างเงี้ยค่ะมันสดคือเราเก็บปุ๊บไม่เกิน2วันก็จะถึงมือลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะทำไมถึงเรียกว่าเป็นไข่ไก่อารมณ์ดีคือการเลี้ยงไข่ดีเนี่ยคือแม่ไก่เนี่ยเขาจะต้องมีพื้นที่เดินมีพื้นที่เดินมีพื้นที่ได้ทำกิจกรรมในภาษาของคือความเป็นไก่ของเขาอย่างเงี้ยค่ะถ้าเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเห็นแต่เลี้ยงในกรงซึ่งแบบนั้นเนี่ยคุณภาพของแม่ไก่เนี่ยเลี้ยงได้ไม่ยาวนานนะคะจะเลี้ยงเต็มที่ได้ประมาณ1ปีหรือปีครึ่งไม่เกินนี้เลยเต็มที่แต่ว่าอย่างเราเลี้ยงแบบปล่อยอย่างเงี้ยเลี้ยงแบบไข่ไก่อารมณ์ดีเงี้ยแม่ไก่จะมีสุขภาพที่ดีมากเราสามารถจะเลี้ยงได้2ถึง3ปีซึ่งการเลี้ยงแบบไข่ไก่อารมณ์ดีเราจะต้องมีพื้นที่ให้เดินไม่ใช่ว่าแค่เลี้ยงในกรงอย่างเดียวนะคะค่ะมันจะมีแบบเลี้ยงปล่อยในกรงด้วยกับเลี้ยงปล่อยแบบมีพื้นที่ให้เดินซึ่งของเราเนี่ยจะเป็นเลี้ยงปล่อยแบบมีพื้นที่ให้เดินเรื่องของแม่ไก่อย่างที่บอกนะคะถ้าเลี้ยงในกรงแบบไม่มีพื้นที่ให้เดินสุขภาพเขาจะไม่ค่อยดีใช่ไหมคะแม่ไก่ซึ่งมันก็จะมีผลต่อไข่เหมือนกันอย่างไข่ทั่วไปเนี่ยค่ะถ้าเราสังเกตได้เลยเนี่ยคือมันจะมีกลิ่นคาวของไข่อยู่แต่ถ้าเป็นไข่จาก

จุดเด่นของเมนูนี้นะคะคือไข่คว่ำไทยเนี่ยเท็กซ์เจอร์มันเนี่ยด้านนอกเนี่ยจะกรอบด้านนอกเพราะว่าเรานำไปทอดมาแล้วก็

ไหนที่เลี้ยงแบบนี้นะคะมันจะไม่ค่อยมีกลิ่นคาวจะไม่มีกลิ่นคาวเลยค่ะแล้วเวลาเราเอาไปทำอาหารเนี้ยค่ะเวลาเราตอกออกมาเนี่ยมันจะเป็นวุ้นเลยเป็นวุ้นเป็นชั้นแล้วก็ไข่แดงก็จะนูนนี่คือความต่างถ้าในตลาดทั่วไปลองตอกเทียบดูเนี่ยสีเราอาจจะไม่สวยเท่านะคะแต่ว่าไข่เนี่ยมันจะแบนไข่แดงมันจะไม่นูนเหมือนของเราและจะมีกลิ่นที่ชัดเจนค่ะคือขนาดไซส์เนี่ยอย่างที่บอกอยู่ที่หนึ่งคืออายุไก่ด้วยค่ะถ้าไก่แม่ไก่ที่เรามาใหม่เนี่ยขนาดมันก็จะเริ่มจากไข่ฟองเล็กๆก่อนถึงจะไล่ไปฟองใหญ่ทีนี้เนี่ยอย่างไก่อย่างเราเลี้ยงปล่อยแบบนี้ค่ะเวลาไก่เขากินอาหารเข้าไปใช่ไหมคะเขาไม่สามารถที่จะเอาไปสร้างเป็นไข่ได้ 100% เพราะเขาต้องเอามาทำแอคทิวิตี้ของเขาค่ะคือก็เลยจะสูญเสียสารอาหารที่กินเข้าไปตรงนี้ส่วนหนึ่งทำให้ไข่เขานั้นไม่สามารถจะได้ฟองที่ใหญ่ไซส์ใหญ่มากส่วนมากจะเป็นไซส์กลางๆมีอยู่แต่ว่าไม่ได้เยอะเหมือนกับถ้าเทียบกับที่เลี้ยงกรงทั่วไปนะคะอย่างไข่เนี่ยค่ะมันจะออกแค่ประมาณ 60-70% เต็มที่นะคะเต็มอันนี้เราพูดถึงตอนที่มันเต็มที่แล้วอย่างเงี้ยค่ะถ้าทั่วไปเนี่ยที่เขาเลี้ยงกรงนี่จะขึ้นถึง 90% กว่าเกือบ 100% เลยค่ะเพราะอย่างเงี้ยเลยทำให้ไข่อารมณ์ดีนะคะจะมีราคาสูงกว่าไข่ตลาดทั่วไปนิดนึงแต่ก็จะถูกกว่าไข่อินทรีย์นะคะรู้สึกยังไงไอ้หญิงก็รู้สึกดีมากๆค่ะที่ถ้าเกิดว่าเชฟเขาเห็นถึงคุณค่าตรงนี้เพราะว่าเชฟเอาไปทำอาหารถึงมือผู้บริโภคอย่างเงี้ยมีผลที่ดีต่อสุขภาพของผู้บริโภคด้วยอย่างเงี้ยค่ะคือตรงนี้ก็เริ่มจากตัวหญิงเองเลยนะคะที่หญิงมาเลี้ยงทำให้หญิงมาอยากมาเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีค่ะเริ่มต้นนี่ก็คือสุขภาพหญิงไม่ค่อยดีเนาะอาหยีทำเสริมสวยมานานเป็นช่างเสริมสวยมานานอยู่กับเคมีมาตลอดและอาหยีต้องผ่าตัดตอนนั้นเลยทำให้อาหยีกลับมาสนใจที่จะมาทำอาหารที่ดีต่อสุขภาพเนี้ยค่ะพอดีมาเจอที่ว่าเขาเลี้ยงไก่ไข่แบบนี้แล้วอาหยีก็มีความสนใจมากเลยเป็นจุดเริ่มต้นของการให้ทำไข่ไก่อารมณ์ดีอะค่ะอยากจะได้อาหารดีๆไข่ที่ดีต่อสุขภาพอะค่ะเลยมาทำตรงนี้แล้วก็มีโอกาสได้ส่งต่อสิ่งดีๆให้กับคนทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างร้านอาหารหรือลูกค้าที่ไปบริโภคจากร้านค้าของลูกค้าเราอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีส่วนนึงที่เราส่งให้โรงเรียนก็มีนะคะในราคาที่ถูกค่ะที่สามารถซื้อกินกันได้สุขภาพดีกลับไปด้วยนะคะ

ชื่อหนุ่มครับวีรพงศ์อุ่นเมืองทองครับผมเป็นเจ้าของร้านยูม่วนกินหวานอาหารเหนือจริงๆมันก็มีหลากหลายเนาะทั้งของคาวของหวานแต่ว่าเสน่ห์ของมันคือวัตถุดิบครับคือเป็นวัตถุดิบในท้องถิ่นหาง่ายๆตามบ้านครับผมจุดเริ่มต้นเลยเริ่มจากที่ตอนแรกเราเป็นร้านที่เราเริ่มขายกาแฟก่อนทีนี้เราก็มีครัวเราอยากทำเมนูอาหารที่เป็นแบบว่านอกจากอาหารตามสั่งธรรมดาครับพอดีโครงการนี้ก็คือเปิดรับสมัครผู้สนใจเนาะก็เลยลองสมัครดูครับจากที่ได้เข้าโครงการมาจริงๆให้ทางด้านความรู้แล้วก็พวกนวัตกรรมการทำอาหารเยอะมากเลยครับมันสามารถเพิ่มมูลค่าในตัวเมนูอาหารแล้วก็เพิ่มความอยากกินจุดเริ่มต้นจากความชอบครับจริงเราเป็นคนชอบทานไข่ข้นนะครับเมนูไข่แล้วก็จะมีตัวกะเพราเป็นกะเพราที่เป็นจากที่เราปลูกเองครับ

วัตถุดิบที่เป็นเอกลักษณ์ของเราก็คือพวกมีพริกเผามีผงกะหรี่ครับจะมีซอสผัดกะเพราของเราเองตัวใบกะเพราที่เราปลูกเองก็คือมีทั้งกะเพราแดงกะเพราเขียวนะครับจะให้ความหอมกับรสชาติที่แตกต่างกันในคนเราใช้ไข่ไก่เป็นไข่ไก่อารมณ์ดีจากฟาร์มในเชียงใหม่เลยครับไก่เขาเลี้ยงแบบปล่อยไม่ได้เลี้ยงแบบว่าในฟาร์มในเล้าที่เป็นระบบปิดเนาะเราจะรู้ตั้งแต่ตอนที่เราตอกเลยก็คือมันจะไม่เละครับเกิดการหมุนเวียนเนาะก็คือเราได้อุดหนุนเกษตรกรในพื้นที่ของเราเองมันยั่งยืนครับผมในตัวผมนะเศรษฐกิจมันก็หมุนเวียนในท้องถิ่นในท้องถิ่นเราคุยกันง่ายกว่าเราไปซื้อตามห้างอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ว่าจะเป็นคนทำคนเลี้ยงไก่หรือว่าคนเลี้ยงหมูหรือว่าอะไรเขาสามารถอยู่ได้ครับเขาอยู่ได้เราอยู่ได้มันก็คือยั่งยืนครับผมคิดว่า

ั้นตอนก็คือถ้าข้าวก็คือเริ่มจากข้าวญี่ปุ่นเนาะแล้วก็หุงไว้ก่อนจากนั้นเราก็มาเตรียมวัตถุดิบแยกเป็น2ส่วนก็คือส่วนที่เป็นไข่ข้นกับส่วนกะเพราเนาะไข่ข้นวัตถุดิบก็คือเป็นพวกนมพริกเผาแล้วก็ซอสเราจะมีปูอัดผงกะหรี่ครับ

ตีกับนมให้เข้ากันก่อนตัวกะเพราเนาะกะเพราจากซอสที่เราทำเองครับ

0: รสชาติกับกลิ่นก็คือความหอมของกะเพราเนาะที่เราจะได้อย่างแรกแล้วก็เป็นตัวไข่ข้นเนี่ยไข่ข้นจะมีความมันๆแล้วก็มีความหวานนิดหน่อยคือตัดกับตัวกะเพราเลยถ้ากินคู่กับกะเพรามันก็กะเพรามันจะมีความเผ็ดร้อนเนาะมันก็จะเข้ากันแล้วก็ลงตัวครับเรามีข้าวก็คือข้าวญี่ปุ่นก็ยิ่งหนึบเลยครับ3อย่างเนี้ยลงตัวผสมผสานในคำเดียวนี่คือแบบว่าแทบคือน้ำลายอย่างเงี้ยครับมันเกิดจากวัฒนธรรมเนาะแล้วก็มันเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ก็คือ2อย่างเนี้ยมันสามารถรังสรรค์เมนูได้ทุกรูปแบบครับของคาวของหวานหรือว่าวัตถุดิบที่เราไม่คาดคิดมาทําในอาหารเนี่ยมันได้ทุกอย่างเลยครับ
1: อีก1เมนูอย่างโอมูไรซ์ไข่ไก่อารมณ์ดีเป็นเมนูผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมอาหารญี่ปุ่นและวัตถุดิบของภาคเหนืออย่างไข่ไก่อารมณ์ดีได้อย่างลงตัวถือว่าเป็นเมนูทรงคุณค่าที่แสดงออกถึงความเป็นแกสโทรโนมีได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวครับเราก็ได้เห็นเมนูอาหารที่ได้มีการนำไข่ไก่อารมณ์ดีมาเป็นวัตถุดิบหลักในการสร้างสรรค์เมนูที่แตกต่างกันแต่ความต่างก็ยังคงมีความเหมือนในเรื่องของการส่งต่อคุณค่าของอาหารพื้นเมืองไปสู่วงกว้างและยกระดับมูลค่าอาหารให้มากยิ่งขึ้นในสัปดาห์หน้าเรามาดูกันครับว่าเมนูอาหารที่ได้รังสรรค์ขึ้นมาเป็นเมนูใหม่จะมีความน่าสนใจและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากแค่ไหนติดตามได้ในสัปดาห์หน้าครับ

0: สถานีวิทยุอสมทเชียงรายเป็นองค์กรสื่อกับสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับมีหน้าที่เผยแพร่ข่าวสารต่อพี่น้องประชาชนในจังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งจำเป็นจะต้องรับผิดชอบในเรื่องของจรรยาบรรณของสื่อนะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางสถานีหรือเป็นนโยบายที่เราให้เจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยปฏิบัติยึดถือนะครับเพื่อยึดมั่นในเรื่องของเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติซึ่งเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสซื่อสัตย์มีจริยธรรมนะครับจึงทำให้สถานีวิทยุอสมทเชียงรายเป็นที่นิยมอันดับต้นๆของจังหวัดเชียงราย
1: ด้วยพันธกิจของสถานีวิทยุอสมทเชียงรายคือเป็นสื่อกลางที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยสร้างความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันในสังคมดังนั้นความทันสมัยการใช้เทคโนโลยีการเสนอเนื้อหาผ่านทุกช่องทางอย่างรวดเร็วถูกต้องเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาที่ทางอสมทยังคงตระหนักในการทำหน้าที
0: ่นอกจากนี้ยังต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่ตรงต่อเวลาโปร่งใสเป็นปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยปฏิบัติตามจรรยาบรรณสื่อหน้าที่สำคัญทำงานเป็นทีมมีจิตอาสามีจิตใจบริการซึ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นหลักธรรมาภิบาลส่งผลให้เป็นองค์กรที่มีคุณธรรมจริยธรรมนำไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนต่อไป
2: ดังนั้นเรื่องของสื่อคุณธรรมที่ดีก็คือเรื่องของการนำเสนอข้อมูลข่าวสารเรื่องของการใช้ภาษานะครับต้องระมัดระวังเรื่องของการนำเสนอข่าวสารข่าวที่ถูกต้องจากแหล่งข่าวที่ดีที่เหมาะสมเรื่องของคุณธรรมต้องเล็งเห็นถึงความสำคัญเป็นอย่างมากแล้วก็อย่างสูงเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผิดพลาดไปเนี่ยมันจะทำให้ผู้ฟังหรือผู้ที่รับข้อมูลข่าวสารเนี่ยได้รับข้อมูลที่ผิดเพี้ยนไปด้วยนะครับ
0: ผู้ติดตามสามารถแสดงความคิดเห็นแสดงข้อเสนอแนะหรือส่งข้อมูลข่าวสารได้ทำให้สถานีวิทยุอสมทเชียงรายและบุคลากรของเราได้รับรางวัลหลายรางวัลอีกทั้งบุคลากรเองมีการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อประชาชนและผู้พบเห็นอีกด้วย
3: ค่ะเราออกไปช่วยเหลือแล้วก็มีส่วนร่วมในสังคมด้านต่างๆนะคะอย่างเช่นการออกไปรับฟังความต้องการปัญหาของพี่น้องประชาชนนะคะว่าอยากจะให้วิทยุของเราเป็นสื่อกลางเป็นกระบอกเสียงในการช่วยเหลืออะไรบ้างนะคะแล้วก็ไปช่วยในด้านของงานจิตอาสานะตามที่ต่างๆนะคะทำให้พี่น้องประชาชนได้รับความอุ่นใจว่าสื่อวิทยุอสมทนั้นก็เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่เห็นความสำคัญของพี่น้องประชาชนนอกเหนือจากการที่เขารับฟังทางคลื่นของเราแล้วค่ะ
1: สถานีวิทยุอสมทเชียงรายมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาหน้าที่ของสื่อให้ดีอย่างต่อเนื่องโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของสื่อเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้พบเห็นและติดตามผ่านช่องทางของสถานีต่อไป
4: คุณคิดจะเริ่มทำความดีตอนไหน

0: ครั้งสิ่งเล็กๆจากเราคือความสุขที่ยิ่งใหญ่ของใครหลายๆคนทำดีทำได้ไม่ต้องเดี๋ยวจากกระทรวงวัฒนธรรม
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

วัสดีครับนักศึกษาครับวันนี้นะครับอาจารย์นะครับจะมาพูดกับพวกเราในเรื่องของการทำเรซูเม่ครับเพราะว่าเรซูเม่นะครับเป็นเครื่องมือที่สำคัญครับกับการที่ทำให้พวกเรานั้นได้งานที่ดีแล้วก็เป็นงานที่ตรงใจด้วยล่ะครับเรซูเม่นะครับคืออะไรนะครับเรซูเม่คือเอกสารหรือประวัติส่วนบุคคลนั่นเองนะครับเรซูเม่นั้นนะครับจะต้องมีการจัดวางอย่างเป็นระบบและเรซูเม่จะต้องมีเพียง1หน้าเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าเป็นหน้าที่2หรือ3นั้นก็จะเรียกกันว่า CV นั่นเองครับเรื่องของเรซูเม่นะครับก็จะประกอบไปด้วย3ส่วนหลักๆด้วยกันนะครับส่วนที่1คือเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลก็คือชื่อของเราว่าเราคือใครนะครับข้อมูลที่เป็นความจำเป็นเรื่องของที่อยู่เรื่องของรูปภาพต่างๆนะครับแล้วก็จุดประสงค์ของเราในการที่จะสมัครงานนะครับในส่วนที่2ครับก็คือจะเป็นในเรื่องของประวัติการศึกษาเรื่องของประวัติการทำงานและในส่วนที่3นะครับก็คือจะเป็นในเรื่องของทักษะความสามารถประสบการณ์แล้วก็สิ่งดีๆที่เราอยากจะนำเสนอต่อผู้ที่อ่านเรซูเม่ของเรานะครับวันนี้นะครับอาจารย์ก็จะมาให้พวกเราได้รู้จักกับการทำเรซูเม่ที่ดีถูกต้องนะครับแล้วก็เป็นเรซูเม่ออฟชอยส์ที่ HR นะครับจะเลือกขึ้นมาดูนะครับจากประสบการณ์ของอาจารย์นะครับจากการที่เป็นทั้งเคยเป็นผู้สมัครและก็เป็นผู้ที่เคยคัดเลือกคนนะครับจากการดูเรซูเม่นะครับอาจารย์ต้องบอกไว้ว่าจากการสำรวจและการวิจัยนะครับเขาก็จะบอกไว้ว่า HR เนี่ยนะฮะจะใช้เวลาในการอ่านเรซูเม่ของผู้สมัคร1คนนั้นอยู่ที่7วินาทีเท่านั้นครับแล้วนักศึกษาจะทำอย่างไรครับให้7วินาทีนั้นเราเป็นผู้ที่ถูกเลือกครับงั้นเรามาดูกันเลยครับในส่วนที่1นะครับคือข้อมูลส่วนตัวครับในตรงนี้เนี่ยเราก็จะบอกชื่อสกุลนะครับเราก็จะบอกทั้งเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษที่ถูกต้องนะครับแล้วก็รวมไปถึงเราก็จะต้องมีการใส่รูปภาพของเรานะครับซึ่งรูปภาพนั้นจะต้องแสดงความเป็นบุคลิกของเราที่ชัดเจนนะครับการเลือกรูปภาพนั้นสำคัญมากๆนะครับถ้าเราเลือกรูปภาพที่เป็นปัจจุบันรูปภาพที่คนดูแล้วรู้สึกว่าเรานั้นเป็นคนที่น่าสนใจนะครับก็จะมีผลต่อการคัดเลือกมากๆนะครับนอกจากนั้นนอกจากชื่อสกุลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษแล้วนะครับเราก็จะต้องมีการระบุในเรื่องของวันเดือนปีเกิดอายุปัจจุบันนะครับแล้วก็ที่อยู่รวมไปถึงข้อมูลอื่นๆที่เราอยากจะใส่ไปไม่ว่าจะเป็นภูมิลำเนาหรือว่าจะเป็นข้อมูลสัญชาติหรือว่าข้อมูลด้านศาสนานะครับซึ่งนักศึกษาจะใส่หรือไม่ก็ได้นะครับในส่วนสุดท้ายแต่สิ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยก็คือในเรื่องของ profile summary นะครับหรือว่าที่เราจะเรียกกันว่าบรรยายจุดประสงค์นั่นเองนะครับการบรรยายจุดประสงค์หรือว่าบางที่ก็จะเรียกว่า objective นั่นเองนะครับว่าเรซูเม่ใบนี้นะครับของคนคนนี้นั้นมีจุดประสงค์ในการสมัครงานอย่างไรบ้างนะครับอย่างตัวอย่างนะครับที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้นะครับที่บอกว่ามีประสบการณ์การเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศนะครับจึงมีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในระดับดีมากพร้อมปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศงานด้านการประสานงานอย่างเต็มความสามารถนะครับแสดงว่าข้อความตรงนี้ครับที่เป็น profile summary เนี่ยเป็นการที่จะบอกเลยว่านักศึกษาคนนี้ในใบเรซูเม่คนนี้เนี่ยนะครับเป็นคนที่เก่งด้านภาษามีประสบการณ์ด้านต่างประเทศแล้วก็พร้อมที่จะทำงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการติดต่อระหว่างประเทศด้วยเห็นไหมครับว่าในส่วนแรกนั้นเราก็บอกได้แล้วว่าเราคือใครและเรานั้นเป็นอย่างไรนะครับและในส่วนที่2ต่อมานะครับอาจารย์จะพูดถึงในส่วนที่มีความสำคัญเช่นเดียวกันก็คือในเรื่องของประวัติการศึกษาและประวัติการทำงานประวัติการศึกษาทุกคนครับเราจะใส่ในส่วนที่เป็นการศึกษาปัจจุบันของเราโดยปกติแล้วนะครับเราจะใส่ในระดับของปริญญาตรีหรือเทียบเท่านะครับขึ้นไปเช่นในวันนี้นะครับนักศึกษากำลังจะจบปริญญาตรีนะครับนักศึกษาก็จะใส่ว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่4คณะต่างๆหรือว่าชื่อของสถาบันนั้นๆนะครับอันที่2นะครับก็จะรวมไปถึงการระบุปีที่จบการศึกษานะครับแล้วก็ชื่อของวุฒิอันนี้นักศึกษาก็จะต้องระบุปีที่จบการศึกษาแล้วก็วุฒินะครับว่าเรานั้นจบวุฒิการศึกษาอะไรซึ่งอันนี้ก็จะต้องดูข้อมูลด้วยนะครับว่าการเขียนชื่อวุฒิของเราถูกต้องหรือไม่นะครับและที่สำคัญครับชื่อของสาขาชื่อของคณะชื่อของสถาบันที่จบการศึกษานั้นจะต้องเขียนอย่างถูกต้องนะครับและนอกจากนั้นครับในเรื่องของประวัติการทำงานถ้านักศึกษาบอกว่านักศึกษาไม่เคยมีการทำงานมาก่อนนะครับสิ่งที่จะช่วยพวกเราได้ในเรซูเม่ก็คือประวัติการฝึกงานหรือเราจะใส่ประวัติการทำงานพาร์ทไทม์ก็ได้ครับ
การทำงานพาร์ทไทม์ในที่นี้นะครับก็จะเป็นทั้งรูปแบบของการที่เราไปเป็นฟรีแลนซ์หรือเราจะไปทำงานทั่วไปนะครับหรือว่าจะเป็นการทำงานโดยที่เราทำงานเพื่อสังคมก็ได้นะครับในตำแหน่งงานต่างๆเช่นเราไปช่วยองค์กรการกุศลเราไปช่วยองค์กรเพื่อสังคมนะครับสิ่งเหล่านี้ก็สามารถที่จะนำมาใส่เป็นประวัติการทำงานของเราได้ด้วยครับหรือแม้แต่ว่าใครไปเข้าร่วมโครงการ Work and Travel Program ที่ต่างประเทศก็สามารถนำมาใส่เป็นข้อมูลการทำงานได้เช่นกันหรือนอกจากนั้นครับในเรื่องของประสบการณ์ทำงานระหว่างการศึกษาในตำแหน่งของผู้ช่วยอาจารย์อย่าง TA นะครับหรือว่าเป็นผู้ช่วยนักวิจัยนะครับเราก็สามารถที่จะนำมาใส่ได้เช่นเดียวกันว่าเนี่ยคือการทำงานเพราะว่าจุดประสงค์ของการที่เราใส่ประวัติการทำงานนะครับจุดหลักๆเลยคือเราต้องการจะทราบในเรื่องของประสบการณ์แล้วก็การที่ผู้อ่านเนี่ยเขาจะสามารถที่จะดูได้ว่านักศึกษานั้นมีทักษะหรือมีประสบการณ์การทำงานมาอย่างไรบ้างนั่นเองครับนอกจากนั้นครับเราจะมาดูในส่วนที่3เป็นส่วนที่สำคัญมากๆเช่นเดียวกันในการที่จะพิจารณานะครับส่วนนี้ก็จะประกอบไปด้วยการพูดถึงประสบการณ์พูดถึงทักษะพูดถึงความสามารถแล้วก็พูดถึงข้อมูลการติดต่อครับเรื่องของตัวประสบการณ์นะครับเราจะต้องมีการระบุประสบการณ์ระหว่างการศึกษาว่าในช่วงของการศึกษาของเรานั้นเราได้ทำงานอะไรบ้างเช่นการเป็นคณะทำงานโครงการไหว้ครูนะครับหรือว่าการเป็นตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆจากองค์กรภายนอกในเรื่องพวกนี้ก็จะช่วยให้ HR นะครับได้มองเห็นว่าเรานั้นมีประสบการณ์ที่หลากหลายอย่างไรบ้างนะครับตัวต่อมาคือในเรื่องของทักษะครับทักษะหรือสกิลเนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญมากๆในการที่จะนำเสนอบนเรซูเม่นะครับจะต้องเป็นทักษะที่เรามั่นใจว่าเรานั้นสามารถทำได้และเป็นทักษะที่เกิดขึ้นจริงนะครับเช่นเราบอกว่าเราสามารถที่จะออกแบบสื่อดิจิตอลได้นะครับหรือว่าเรามีความสามารถในการที่จะเป็นพิธีกรเป็น MC นะครับเราก็สามารถที่จะใส่ทักษะเหล่านี้เข้าไปได้ด้วยครับจุดประสงค์ของทักษะนะครับแน่นอนว่านักศึกษาควรจะใส่ทักษะที่เป็นทักษะเกี่ยวข้องกับการทำงานนะครับแล้วก็ทักษะนั้นอาจจะเป็นทักษะที่กำลังเป็นที่ต้องการในโลกปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นทักษะที่มีของการคิดทักษะการวิเคราะห์ทักษะการจัดการข้อมูลเหล่านี้ล้วนเป็นทักษะแห่งโลกแห่งดิจิตอลทั้งสิ้นนะครับอันต่อมาคือความสามารถครับความสามารถนั้นก็จะเป็นการที่เราจะได้ระบุนะครับว่าตัวของเรามีความสามารถหรือความสามารถพิเศษอย่างไรบ้างเช่นเราเป็นนักกีฬาเช่นเราเป็นนักกิจกรรมนะครับความสามารถเหล่านี้จะทำให้ HR นั้นมองเห็นครับว่านอกจากการทำงานนอกจากประสบการณ์นอกจากความรู้ทางวิชาการแล้วเนี่ยเรานั้นมีกิจกรรมหรือมีตัวที่เป็นงานอดิเรกอะไรบ้างด้วยนะครับในส่วนสุดท้ายนะครับคือเรื่องของข้อมูลการติดต่อที่ขาดไปไม่ได้เลยนะครับคือเราจะต้องบอกว่าการติดต่อของเรานั้นจะติดต่อเราอย่างไรได้บ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็นอีเมลหรือการจะให้เป็น LINE ก็ได้นะครับและที่สำคัญนะครับในปัจจุบันนั้นเรซูเม่ที่ดีจะต้องแนบ LinkedIn ด้วยนะครับ LinkedIn คือแพลตฟอร์มตัวหนึ่งที่ไว้ใช้สำหรับการนำเสนอโปรไฟล์แล้วก็การหางานนะครับซึ่งอยากให้นักศึกษานั้นไปลองค้นคว้าแล้วก็ลองสมัครกันไว้นะครับในส่วนสุดท้ายครับบุคคลอ้างอิงหรือว่า reference นั่นเองนะครับบุคคลอ้างอิงนะครับก็จะประกอบไปด้วยอาจารย์นะครับหรือว่าผู้บังคับบัญชาที่เราเคยไปฝึกงานนะครับก็สามารถที่จะใส่ชื่อนะครับตำแหน่งแล้วก็ข้อมูลการติดต่อแต่การที่เราจะใส่ reference check นะครับเราจะต้องขอท่านก่อนนะฮะว่าเราจะขอชื่อท่านมาใส่เป็นบุคคลอ้างอิงสำหรับการที่ให้ HR ติดต่อไปเพื่อสอบถามว่าเรานั้นเป็นอย่างไรนะครับซึ่งอันนี้จะเป็น3ส่วนหลักๆนะครับในเรซูเม่ที่ดีนะครับแน่นอนว่าองค์ประกอบเหล่านี้จะบอกว่าเราคือใครเราจบอะไรมาและเราเป็นคนอย่างไรนะครับเมื่อเราทราบแล้วว่าองค์ประกอบของเรซูเม่ประกอบด้วย1 2และ3ในการจัดวางนะครับเช่นเดียวกันครับเราก็จะจัดวางในส่วนที่1ไว้ส่วนที่บนสุดแล้วก็ส่วนที่2ส่วนที่3ลงมานะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าในรูปที่อาจารย์ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้ก็เป็นตัวอย่างของเรซูเม่ที่สำเร็จนะครับเราก็จะเห็นในการจัดวางในรูปแบบต่างๆมากมายนะครับทั้งการใช้รูปอยู่ซ้ายมือหรือการใช้รูปอยู่ในข้อความในส่วนล่างก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับการออกแบบของเราได้เลยนะครับในส่วนถัดมาครับ8ข้อควรระวังในการทำเรซูเม่ครับอาจารย์บอกเลยว่าในหน้านี้เนี่ยเป็นกับดักที่หลายๆคนไม่รู้นะครับในข้อแรกนะครับคือเรื่องของการจัดเลย์เอาท์ครับการจัดเลย์เอาท์สำคัญมากนะครับ HR นะครับ
จะมองดูจากเลเยอร์ของเรซูเม่เป็นหลักนะครับว่ามีการจัดอย่างเป็นระเบียบหรือไม่นะครับมีการจัดโครงสร้างการนำเสนอที่น่าอ่านหรือไม่นะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องคอนเซิร์นด้วยนะครับในข้อที่2นะครับก็คือต้องระวังการเลือกใช้สีให้ดีนะครับบางคนใช้สีที่ฉูดฉาดมากบางคนบอกว่าเป็นสีที่ชอบบางคนบอกว่าเป็นสีที่ดูแล้วน่าจะดึงดูดแต่จริงๆแล้วนะครับการเลือกสีนั้นจะต้องเลือกสีที่สุภาพแล้วก็สอดคล้องกับตำแหน่งงานด้วยนะครับถ้าเราสมัครตำแหน่งงานที่เป็นตำแหน่งของการจัดการตำแหน่งของเจ้าหน้าที่นะครับก็ควรจะมีฟอร์แมตของสีที่สุภาพเรียบร้อยในโทนที่สามารถนำเสนอถึงความเป็นตัวเราได้แต่ถ้าเราสมัครเป็นเอเจนซี่เราสมัครเป็นดิจิทัลครีเอชันนะครับหรือว่าทำสื่อต่างๆนั้นก็สามารถที่จะสร้างสรรค์ได้ตามตำแหน่งงานที่เราสมัครนะครับการเลือกใช้ฟอนต์และขนาดนั้นหลายๆคนนะครับก็จะเลือกใช้ฟอนต์ที่มีอยู่แล้วในคอมพิวเตอร์หรือว่าเลือกใช้ฟอนต์ที่เอามาจากโฆษณาแต่มันอาจจะไม่เหมาะสมกับโปรไฟล์ของเรานะครับในเรื่องนี้ก็ต้องรองระมัดระวังให้ดีนะครับอันต่อมาครับข้อที่4เป็นข้อที่ตกมาตายกันเยอะมากคือในเรื่องของการใช้แผนภูมิการใช้กราฟเพื่อที่จะแสดงออกถึงจำนวนเช่นการบอกทักษะเป็นคนที่ทำได้ดีทำได้ดีมากทำได้ดีเยี่ยมทำได้มากทำได้น้อยหลายคนจะใช้กราฟใช้แผนภูมิทั้งแผนภูมิตั้งและแผนภูมิวงกลมนะครับใช้ในการนำเสนอเพื่อเป็นการบอกทักษะหรือความสามารถแต่จุดบอดคือ HR อ่านแล้วไม่เข้าใจครับเราต้องเลือกใช้กราฟที่มีความจำเป็นเท่านั้นและกราฟนั้นจะต้องเป็นตัวแทนบอกถึงความสามารถของเราได้อย่างดีด้วยนะครับอันต่อมาคือการใช้ไอคอนแทนหัวข้อครับอาจารย์เห็นมาเยอะมากนะครับว่านักศึกษาจบใหม่นะครับจะชอบใช้ไอคอนในการแทนหัวข้อเช่นการบอกในเรื่องของการศึกษาก็จะใช้ไอคอนเป็นรูปหมวกปีกการศึกษาหรือไอคอนที่บอกถึงการทำงานก็จะเป็นไอคอนที่เป็นกระเป๋าที่เกี่ยวกับการทำงานซึ่งเหล่านี้นะครับถ้าใส่ได้ก็จะทำให้เรซูเม่นั้นน่าสนใจแต่ถ้าใส่มากเกินไปนะครับ HR ไม่อ่านนะครับเพราะว่ามันจะเต็มไปด้วยไอคอนเยอะแยะมากมายซึ่งตรงนี้กลายเป็นจุดบอดที่นักศึกษาหลายคนไม่รู้ครับรูปภาพที่ใช้ประกอบเรซูเม่รูปภาพนะครับคือหน้าต่างบานใหญ่ที่สุดในการที่ทำให้เขาตัดสินใจเรารูปภาพที่ดีนะครับคือรูปภาพที่เป็นรูปภาพปัจจุบันและฉากหลังนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นสีฟ้าเสมอไปนะครับณปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่ารูปภาพที่เราใช้ในเรซูเม่นั้นมีทั้งพื้นหลังที่เป็นสีขาวสีต่างๆมากมายแล้วก็บางคนก็มีการเอียงซ้ายเอียงขวายิ้มให้เห็นฟันก็ทำได้แล้วนะครับเราไม่จำเป็นต้องถ่ายรูปด้วยการทำหน้าตรงเป็นทางการเหมือนเมื่อก่อนเสมอไปแล้วครับเพราะว่ารูปภาพนั้นคือส่วนที่ทำให้ HR นั้นดูว่าเรานั้นมีบุคลิกอย่างไรได้ด้วยครับการใช้เรซูเม่แบบสำเร็จในเว็บไซต์อันนี้นะครับต้องบอกว่าในยุคของดิจิทัลที่กำลังมาแรงนะครับทำให้มีเว็บไซต์ต่างๆมากมายออกฟอร์แมตแพลตฟอร์มที่เป็นเรซูเม่สำเร็จรูปให้พวกเราได้ดาวน์โหลดได้ใช้กันอย่างมากมายทุกคนก็จะมองว่าโอ้นี่แหละนะคือสิ่งที่เป็นตัวช่วยให้เราไม่ต้องไปทำเรซูเม่เองเราสามารถที่จะเอาข้อมูลของเราใส่ในฟอร์แมตได้เลยแต่หลายๆคนนะครับก็ตกม้าตายด้วยการใช้ฟอร์แมตตรงนี้แหละครับเนื่องจากฟอร์แมตที่ออกมานั้นเป็นฟอร์แมตที่มีข้อมูลที่จำกัดมีหัวข้อที่กำหนดมาแล้วและในเมื่อเรานะครับไม่สามารถที่จะจัดการข้อมูลที่สำคัญของเราลงไปได้ในฟอร์แมตตรงนั้นนะครับก็จะทำให้เราถูกตีกรอบทางความคิดให้อยู่แค่ในฟอร์แมตนั้นเองนะครับอาจารย์แนะนำนะครับว่าให้เรานั้นลองดูฟอร์แมตที่ชอบและลองมาทำเองโดยการใช้ข้อมูลองค์ประกอบทั้ง3ส่วนที่อาจารย์ได้เล่าไปนะครับและข้อสุดท้ายนะครับข้อมูลที่เราระบุในเรซูเม่นั้นจะต้องเป็นความจริงและจะต้องไม่เป็นข้อมูลที่เกินความจริงครับเราเก่งอย่างไรเราทำได้อย่างไรควรใส่แค่นั้นเราไม่ควรใส่ว่าเราเก่งมากเกินไปหรือเราเก่งมากแต่ในความเป็นจริงแล้วเราก็อาจจะทำได้เพียงพอประมาณเนื่องจากอะไรครับการถ้าเรามีเรซูเม่ที่

ดีน่าสนใจเก่งมากแต่ถ้าเราไปสัมภาษณ์แล้วเราไม่สามารถตอบได้นะครับอาจารย์จะบอกเลยว่าเราก็จะจบการเป็นผู้ที่ถูกคัดเลือกไว้เพียงเท่านั้นนะครับซึ่งอันนี้เป็นเคสที่เจอบ่อยมากๆในการสัมภาษณ์งานครับพอเราทราบแล้วว่ามันมี8ข้อที่ควรระวังครับเรียกได้ว่าเป็นกับดักที่นักศึกษาไม่รู้เลยนะครับอาจารย์ก็จะมี5เทคนิคที่สำคัญครับที่เราจะมาใช้ในการสร้างโปรไฟล์สร้างเรซูเม่ของเราแล้วก็ทำให้เรานั้นเป็นเรซูเม่ออฟชอยส์ที่ทำให้ HR เลือกเรานะครับข้อที่1ครับเราจะต้องมีเทคนิคและศิลปะในการจัดวางข้อมูลของเราในส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3เราจะวางอย่างไรให้ผู้อ่านนั้นอ่านอย่างโฟลว์นะครับเขาสามารถที่จะอ่านได้ไล่เรื่องแล้วก็ทราบว่าเราคือใครนะครับการตกแต่งจะต้องเหมาะสมเป็นสัดส่วนไม่เยอะเกินไปบางคนใช้ทั้งรูปภาพใช้ทั้งไอคอนใช้ทั้งสีกราฟิกเข้ามาเยอะแยะมากมายทําให้เรซูเม่นั้นอ่านไม่รู้เรื่องเลยนะครับรูปภาพของเราครับสะท้อนบุคลิกเหมือนที่อาจารย์ได้กล่าวไปนะครับว่ารูปภาพเราสามารถที่จะถ่ายให้ยิ้มแย้มแจ่มใสได้นะครับฉากหลังนั้นจะเป็นสีขาวก็ได้สีน้ำตาลก็ได้อยู่ที่เราจะนำเสนออย่างไรอย่างสวยงามนะครับเราจะต้องรู้ว่าในเรซูเม่ของเรานะครับตรงไหนคือจุดที่ควรไฮไลท์ตรงไหนคือจุดที่สำคัญเช่นแห่งที่เราเคยเป็นผู้นำกิจกรรมนักศึกษาหรือความสามารถที่เรามีจริงๆเราสามารถที่จะไฮไลท์ได้นะครับเพื่อเป็นจุดเด่นในการที่ HR จะใช้เวลา7วินาทีในการสกิมแล้วก็จะรู้ว่าเรานั้นมีจุดแข็งอย่างไรนะครับการเขียนจุดประสงค์ครับ Profile Summary หลายๆคนใช้ในตัวของแพลตฟอร์มหรือ Resume สำเร็จรูปนะครับก็จะไม่มีในส่วนของการที่ให้เราได้เขียนว่าเรานั้นมีจุดประสงค์ในการสมัครงานอย่างไรนะครับซึ่งจริงๆแล้วในตัวของ Profile Summary เนี่ยมันเหมือนเป็นการรวบรวมข้อมูลครับว่าเราคือใครเราอยากทำอะไรและเรามีจุดเด่นอย่างไรโดยอยู่ที่ประมาณ 3-5 บรรทัดนะครับซึ่งตรงนี้อยากให้ทุกคนนั้นได้ลองไปสรุปดูว่าตนเองนั้นเป็นคนอย่างไรแล้วก็มีความสนใจในงานด้านไหนบ้างนะครับและข้อสุดท้ายครับถ้าเรซูเม่ของเราเป็นภาษาอังกฤษทั้งฉบับได้นะครับจะดีกับเรามากในการที่จะคัดเลือกโดย HR ครับเพราะว่าการที่เราทำเรซูเม่ภาษาอังกฤษนะครับจะสะท้อนทักษะและความสามารถทางภาษาถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้เก่งเรื่องของการพูดหรือว่าการฟังหรือการสนทนานะครับแต่ถ้าเรซูเม่ของเราเป็นภาษาอังกฤษได้ส่วนมากนะครับ HR จะเลือกมาพิจารณาด้วยครับและสุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะส่งเรซูเม่ไปหา HR หรือเราจะส่งไปสมัครงานนะครับเราทำตามขั้นตอนทำตามฟอร์แมตที่ดีแล้วแต่เราต้องเช็คก่อนส่งด้วยนะครับข้อที่1 นะครับเราต้องเช็คว่าข้อมูลที่สำคัญของเรานั้นครบถ้วนแล้วหรือยังความสำคัญนั้นคืออะไรคือสิ่งที่เป็นจุดแข็งของเราสิ่งที่เราต้องนำเสนอกับ HR ให้ได้นะครับข้อที่2ครับคือความถูกต้องของตัวอักษรไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสะกดคำเชื่อมการใช้ประโยคการใช้คำขึ้นต้นสิ่งเหล่านี้เป็นศิลปะในภาษานะครับเราจะต้องใช้อย่างละเอียดแล้วก็ถูกต้องจะทำให้โปรไฟล์ของเรานั้นเยี่ยมมากๆเลยล่ะครับในข้อที่3ครับข้อมูลการติดต่อต้องเป็นปัจจุบันสามารถติดต่อได้ง่ายและเราใช้งานอยู่ตลอดเวลานะครับข้อที่4ข้อสุดท้ายในเรื่องนี้นะครับองค์ประกอบเทคนิคต่างๆนะครับการจัดวางตกแต่งจะต้องสวยงามพอดีและสอดคล้องกับตำแหน่งงานที่เราสมัครด้วยล่ะครับและนี่นะครับคือการที่เราจะทำเรซูเม่อย่างไรให้ได้งานและเป็นเรซูเม่ออฟชอยส์สำหรับนักศึกษาจบใหม่ในยุคดิจิตอลครับขอบคุณครับ

บทบาทหลักของศูนย์คุณธรรมนั้นก็คือการที่ให้คนดีมีพื้นที่ยืนโดยใช้คำง่ายๆเลยก็คือการโชว์แชร์เชื่อมเราได้มีโอกาสมาโชว์มาแชร์แล้วก็มาเชื่อมโยงประสานงานซึ่งกันและกันในรูปแบบของคำว่าตลาดนัดคุณธรรมหรือที่เรียกเป็นทางการก็คือสมัชชาคุณธรรมนั่นเองไม่ว่าจะอยู่ในภาคพื้นที่อยู่ในระดับจังหวัดหรือในระดับชาติก็ตามในสมัชชาคุณธรรมเองก็มีการจัดระบบขึ้นมาให้กลายไปเป็นพลังมากขึ้นเมื่อจะเป็นภาคราชการก็คือภาครัฐรัฐวิสาหกิจภาคธุรกิจเอกชนภาคศาสนิกสัมพันธ์สื่อมวลชนประชาสังคมเด็กเยาวชนครอบครัวในบริบทของชุมชนทั้งหมดนี้ก็จะมีโอกาสในการใช้สมัชชาคุณธรรมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดรหัสออกมาเป็น

0: งานทางด้านวิจัยหรืองานวิชาการเพื่อไปพัฒนาคนที่เป็นแฟรนไชส์เคลื่อนที่ของศูนย์คุณธรรมนั่นเองที่เราเรียกเป็นทางการว่าวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมในภาคส่วนต่างๆเป็นกระบวนการในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมครับในแง่ขององค์กรคุณธรรมเองก็อยากจะทำความเข้าใจเพิ่มเติมนิดหนึ่งก็คือไม่ว่าจะเป็นบุคคลคุณธรรมหรือองค์กรคุณธรรมนั้นตัวคุณธรรมเองเป็นพฤตินิสัยที่ดีไม่ว่าจะเปลี่ยนระบบนิเวศท่านจะอยู่ที่บ้านท่านจะอยู่ที่ทำงานหรือถ้าเป็นเด็กๆเยาวชนอยู่ที่สถานศึกษาก็ตามพฤตินิสัยนั้นยังคงดำรงอยู่เรียกว่าคุณธรรมการจะเป็นองค์กรคุณธรรมได้นั้นก็แสดงว่าเป็นองค์กรที่สามารถสร้างพลังในการเปลี่ยนพฤตินิสัยของคนในองค์กรนั้นๆได้อย่างเป็นรูปธรรมและส่งผลดีต่อหน่วยงานของเขาส่งผลดีต่อสังคมประเทศชาติครับ
1: หลักนโยบายสี่ที่ประยุกต์ใช้คือตรงนี้มองปัญหาใช่ไหมทางพุทธศาสนามองเหตุทุกข์ในมุมมองการเรียนรู้สืบสาวหาสาเหตุแล้วก็เชื่อมั่นว่าเราจะสามารถปลดเปลื้องความทุกข์หรือเอาชนะความทุกข์ตั้งแต่เบื้องต้นท่ามกลางจนถึงที่สุดเด็ดขาดเลยก็เลยก็ได้และหลักการนี้มากลายเป็นกลไกเรียนรู้ก็หลักการในการเห็นปัญหาและปัญหาด้วยสาเหตุมาจากอะไรวางเป้าหมายร่วมกันนะแล้วก็หาวิธีการเพื่อจะไปสู่เป้าหมายนั้นให้ได้เราพบว่าควรทำมันเกิดอย่างเป็นธรรมชาติ
2: เรามาร่วมกันทำความดีในการสร้างองค์กรคุณธรรมที่ท่านอยู่จะเป็นครอบครัวคุณธรรมก็ได้นะครับหรือจะเป็นชุมชนคุณธรรมก็ได้เอาแนวทางที่เราได้แนะนำเนี่ยเอาไปทดลองใช้หลังจากที่ท่านทำไปช่วงระยะหนึ่งท่านจะเห็นคุณค่าและอยากทำไปตลอดครับ
3: สังคมจะมีความสงบสุขได้ก็เพราะบุคคลมีคุณธรรมการส่งเสริมองค์กรให้มีคุณธรรมก็หมายถึงส่งเสริมให้คนมีคุณธรรมแล้วสังคมจะมีความสุข
4: ถ้าหากว่าทุกองค์กรนะฮะต่างคนต่างมีธรรมาภิบาลที่ดีนะฮะแล้วก็มีคนดีอยู่ในองค์กรผมเชื่อว่าเราก็สามารถที่จะ อยู่ในวงการธุรกิจได้อย่างยั่งยืน
5: การดำเนินการองค์กรคุณธรรมนั้นส่งผลให้บุคลากรมีการปรับเปลี่ยนวิธีคิดซึ่งสะท้อนออกมาในเชิงพฤติกรรมส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กรเช่นการให้บริการประชาชนตามระดับก่อนหลังการไม่เรียกรับเงินเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาลครับ
6: เมื่อองค์กรมีคุณธรรมมีหลักธรรมาภิบาลแล้วเนี่ยก็จะได้รับความเชื่อถือไว้วางใจของสังคมซึ่งเป็นหัวใจสำคัญขององค์กรสิในขณะเดียวกันคนองค์กรก็จะมีความสุขที่มองเป้าหมายร่วมกันในการที่จะทำงานเพื่อให้สังคมนี้มีคุณธรรมเช่นเดียวกัน
7: วันนี้ถ้าองค์กรทุกองค์กรได้รับการส่งเสริมจากทางด้านคุณธรรมจะทำให้เราเห็นว่าการทำธุรกิจในประเทศไทยจะเปลี่ยนไปพนักงานจะมีความสุขผู้บริหารจะมีความสุขเราทุกคนจะทำงานอย่างมีความสุขเพราะเราทุกคนใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานในองค์กรในการทำงานร่วมกันและส่งให้องค์กรนั้นเป็นองค์กรที่มีคุณธรรมอย่างยั่งยืน
8: นับตั้งแต่ประเทศไทยมีแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1พ.ศ. 2559ถึง2564ประเทศไทยเกิดการตื่นตัวในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมทุกระดับองค์กรคุณธรรมคืออะไรและทำไมจึงมีผู้ให้ความสนใจอยากพัฒนาตนเองให้เป็นองค์กรคุณธรรมองค์กรคุณธรรมคือองค์กรคนดีเพื่อสังคมดีที่แสดงเจตนารมณ์และมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมคุณธรรมของคนในองค์กรและเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสังคมคุณธรรมโดยส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกขององค์กรมีคุณธรรมเป็นฐานในการดำเนินชีวิตทั้งในการปฏิบัติงานครอบครัวและชุมชนมีการบริหารจัดการองค์กรเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลหรือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีรณรงค์และสนับสนุนการส่งเสริมคุณธรรมให้กับประชาชนชุมชนและสังคมที่เกี่ยวข้องกับองค์กรเป้าหมายการพัฒนาองค์กรคุณธรรมองค์กรเป็นแหล่งสร้างคนดีเพื่อสังคมดีคือคนในองค์กรเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติวิธีคิดและการประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีสมกับสังคมไทยมากขึ้นและองค์กรได้คุณค่าเพิ่มและมีประสิทธิภาพประสิทธิผลในการดำเนินกิจการจากการมีสมาชิกเป็นคนดีมีคุณธรรมความหมายของคำว่าดีในที่นี้ควรมีจุดมุ่งหมายถึงความดีที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงตนเองในระดับบุคคลให้เกิดการลดละเลิกสิ่งที่ไม่ดีงามและทำแต่ประโยชน์สุขส่วนรวมระดับการพัฒนาองค์กรคุณ

ธรรมหลักเกณฑ์การส่งเสริมและคัดเลือกองค์กรคุณธรรมแบ่งเป็น3ระดับคืออันดับที่1องค์กรส่งเสริมคุณธรรมคือองค์กรที่แสดงเจตนารมณ์และดำเนินการตามกระบวนการพัฒนาองค์กรคุณธรรมซึ่งผลการดำเนินงานอาจเกิดขึ้นเพียงบางส่วนเช่นการมีระบบกลไกกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมแต่ผลการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมของคนหรือปัญหาเชิงคุณธรรมที่ลดลงอาจไม่ชัดเจนองค์กรมีการประกาศข้อตกลงเจตนารมณ์ธรรมนูญหรือปฏิญญาร่วมกันของผู้บริหารและสมาชิกในองค์กรที่จะพัฒนาให้เป็นองค์กรคุณธรรมองค์กรมีการกำหนดคุณธรรมเป้าหมายปัญหาที่อยากแก้ความดีที่อยากทำที่สอดคล้องกับปัญหาคุณธรรมขององค์กรหรือหลักธรรมคุณธรรม4ประการพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาองค์กรมีการจัดทำแผนการดำเนินงานด้านส่งเสริมคุณธรรมและจัดบุคลากรทีมงานผู้รับผิดชอบการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรตามประเด็นคุณธรรมเป้าหมายองค์กรระดับที่2องค์กรคุณธรรมคือองค์กรส่งเสริมคุณธรรมที่มีกระบวนการพัฒนาองค์กรคุณธรรมที่ได้มาตรฐานและผลของการดำเนินงานทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมของคนในองค์กรและส่งผลกระทบให้การทำความดีเพิ่มขึ้นปัญหาเชิงคุณธรรมลดลงและมีแนวโน้มจะเกิดการพัฒนาที่ต่อเนื่องเกิดความยั่งยืนได้องค์กรมีผลสำเร็จการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรตามคุณธรรมเป้าหมายและแผนงานที่กำหนดเป็นระบบและต่อเนื่องมากขึ้นองค์กรมีการจัดระบบติดตามรายงานประเมินผลและจัดกิจกรรมรณรงค์แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรอย่างต่อเนื่ององค์กรมีกระบวนการยกย่องเชิดชูการทำความดีหรือบุคคลผู้มีคุณธรรมในรูปแบบต่างๆเช่นบุคคลคุณธรรมโครงการดีเด่นด้านส่งเสริมคุณธรรมส่วนงานดีเด่นด้านคุณธรรมระดับที่3องค์กรคุณธรรมต้นแบบคือองค์กรคุณธรรมที่ดำเนินการประสบความสำเร็จทั้งในกระบวนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนคนมีความสุของค์กรมีคุณภาพและคุณธรรมเชิงประจักษ์มีองค์ความรู้สามารถถ่ายทอดและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับองค์กรต่างๆได้องค์กรมีผลสำเร็จการดำเนินงานขององค์กรตามปัญหาที่อยากแก้และความดีที่อยากทำตามคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาเพิ่มมากขึ้นองค์กรมีการเพิ่มประเด็นคุณธรรมเป้าหมายในมิติการนำหลักศาสนาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากำหนดเป็นปัญหาที่อยากแก้ความดีที่อยากทำเพิ่มเติมจากคุณธรรมอื่นๆอย่างชัดเจนองค์กรมีองค์ความรู้จากการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดขยายผลไปสู่องค์กรอื่นได้หลักการส่งเสริมองค์กรคุณธรรมน้อมนำหลักทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่10มาสู่การปฏิบัติโดยยึดหลักการสำคัญดังนี้ระเบิดจากภายในเกิดจากความสมัครใจและมุ่งมั่นของผู้บริหารและสมาชิกขององค์กรที่เข้าใจและอยากทำไม่ใช่การสั่งการให้ทำทำอย่างเป็นระบบครบวงจรต่อเนื่องผสมผสานกับกระบวนการการทำงานปกติขององค์กรและต้องเป็นระบบที่ง่ายต่อการเข้าใจและการปฏิผู้เกี่ยวข้องโดยไม่ติดในตำราจากหลักความจริงเริ่มจากเข้าใจความจริงสภาพความเป็นจริงในบริบทของแต่ละองค์กรและลงมือปฏิบัติจริงสู่ความดีงามเป็นเป้าหมายไม่ใช่แค่ทำตามกระแสแก้ปัญหาเฉพาะหน้าต้องเป็นความคิดวิธีการกิจกรรมเชิงบวกและสร้างสรรค์เน้นประโยชน์สุขส่วนรวมของคนในและนอกองค์กรการมีส่วนร่วมต้องเปิดช่องทางให้มีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางของคนทุกระดับในทุกกระบวนการดำเนินงานกระบวนการพัฒนาองค์กรคุณธรรม

้งเป้าหมายเราจะเป็นองค์กรที่ดีรับผิดชอบต่อสังคมทบทวนต้นทุนความดีเราทบทวนตัวเองว่าเรามีดีอะไรและเราจะทำอะไรออกแบบภายในเรามาออกแบบกระบวนการภายในเช่นสร้างกติกาตั้งทีมงานตั้งกลุ่มจิตอาสาทำแผนรณรงค์ออกแบบกิจกรรมดำเนินกิจกรรมเราจัดกิจกรรมหลากหลายตอบโจทย์คนในองค์กรเสริมมาตรการสรุปบทเรียนให้กำลังใจยกย่องชื่นชมเราจัดมาตรการอำนวยความสะดวกเรื่องการพัฒนายกระดับสรุปบทเรียนคนในองค์กรสร้างเครือข่ายขยายผลส่งเสริมการสร้างเครือข่ายกับภายนอกองค์กรคุณธรรมคุณทำได้องค์กรคุณธรรมสร้างคนดีเพื่อสังคมดี

0: ี่นี่ไงนี่นะแม่
1: จ้ะ
0: ประมาณนี
1: ้ประมาณนี
0: ้เรียบร้อยนะฮะนี่ตามอำเภอจานวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านเดืออำเภอเมืองนะฮะจังหวัดหนองคายนะนี่ตอนนี้นะครับผู้ยืนอยู่ในแปลงผักแต่ไม่ใช่แปลงผักแบบธรรมดานะฮะอยู่ติดริมแม่น้ำโขงเลยด้วยนะฮะนี่ข้ามไปก็เป็นลาวแล้วไหมเนาะใช่ไหมแปลงนี้เนี่ยเป็นของแม่สำลัดเนาะ
1: ครับ
0: ตรงนี้นะครับชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะปลูกผักกันเยอะเลยใช่ไหมแม่
1: ครับ
0: ผู้เห็นนี่ด้วยตานี่คือแบบ
1: มันเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านเรา
0: จ้ะ
1: เสร็จทำไร่ทำนาน้ำลดเราก็ปลูกผัก
0: ครับ
1: พรวนดินด้วยมือ
0: พอ
1: รถมันจะลงไม่ได้
0: ลงไม่ได้
1: ร่างกายในตัว
0: ลงไม่ได้แน่นอนนี่กูยืนจิกขาอยู่นี่มันเป็นเนินลงมาอย่างนี้เลยนะฮะคือพลาดนิดเดียวบายทั้งคู่
1: ไม่
0: นะ
1: เป็นไร
0: ส่วนใหญ่แล้วตรงนี้แปลงของแม่จะเป็นบรอกโคลีแล้วก็เป็นกะหล่ำแล้วก็มีอะไรจ๊ะที่นี่เขาปลูกอะไรกันบ้าง
1: ปลูกมีหอมกระเทียมหอมแดงแล้วจะมีกะหล่ำดอกขาวๆอ่ะได้ทุกผัก
0: ครับผักของเราเนี่ยริมแม่น้ำโขงนี่มันพิเศษยังไงแม
1: ่ดินนะคะนี่ดิน
0: จ้ะ
1: พอน้ำขึ้นมามันจะปรับสภาพดินได้น้ำขึ้นมามันจะล้นไปถึงตะลิ่งถึงทางฝั่งนะ
0: ขึ้นไปบนนี้เลยเหรอ
1: ค่ะ
0: โอ้
1: คือเราลดแล้วมันจะชุ่มชื่นตลอดพอมีน้ำไอ้น้ำขึ้นมามันจะดีหลายอย่าง
0: ติดน้ำด้วย
1: ครับผม
0: นี่ที่เรามาตอนนี้นะครับเป็นหน้าหนาว
1: หน้าหนาวค่ะ
0: แล้วปกติปลูกช่วงนี้นะจ๊ะหรือว่าทั้งปีนั่นแหละ
1: ไม่ได้ทั้งปีค่ะถ้าน้ำหน้านั้นน้ำขึ้นเราก็ไม่ได้ปลูกไม่ได้หน้าแรงมันจะปลูกอะไรไม่ได้มันจะเกิดเพี้ยเกิดอะไรมันจะรักษายาก
0: นี่นะครับมันแบบสวยงามมากเลยอ่ะมันผักมันแบบน่ากินไปหมดเลย
1: อันนี้จะอ่อนๆจะหวานค่ะนี่หวาน
0: อันนี้แม่บอกว่าแก
1: ่ค่ะดอกมันจะแตก
0: ดอกมันจะแตกอ
1: ๋อใช่ดอกมันจะแตกอันนี้มันอ่อนนี่ก็ดอกมันจะตูมมันจะหวานนิดนึงเห็นไหม
0: อ๋อครับนี่งามนะแม่นะอันนี
1: ้ใช่งามมากเลย
0: นี่บรอกโคลีริมโขงหัวใหญ่มากนี่สดมากนะฮะนี่เราไปทางไหนจ๊ะ
1: เดินตรงไปเลย
0: เอาเลยครับ
1: ไปหาหัวกะหล่ำหัวสวย
0: ๆอ๋อนี่เป็นแปลงกะหล่ำแล้วเนี่ยไหนได้บ้างจ๊ะ
1: นี่ค่ะ
0: โอเคอันนี้ผู้วางไว้ก่อน
1: ใช่
0: วันนี้แม่ตัดอะไรบ้างจ๊ะที่เอาไปขายอ่ะ
1: ตัดไปขายมีกะหล่ำดอกสีขาวนิดนึงบรอกโคลีตัดไปครึ่งส่วนแล้วช่วงปีใหม่เขาจะเอาลงไปกินที่กรุงเทพ
0: ขายแต่คนกรุงเทพมาซื้อไปเลยหรอ
1: ค่ะเนี่ยอันนี้ก็ได้แล้วเห็นไหมจะออกมาขาวๆเนี่ยกินสดๆให้ดูแล้วก็ได้เนี่ยโชว์เลย
0: ได้เลย
1: ปลอดสารจริงไม่ปลอดสารจริง

0: นี่ตัวเอง
1: โอเค
0: นี
2: ่ผักริมโขงที่ชาวบ้านปลูกส่วนใหญ่นอกจากจะเป็นผักอินทรีย์ที่ไม่ใช้สารเคมีแล้วจะเน้นเป็นผักที่เป็นที่นิยมของตลาดครับโดยจะปลูกสลับหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปในแต่ละช่วงซึ่งจะมีพ่อค้าแม่ค้าที่มารับซื้อกันถึงที่เลยอย่างพี่ยิ่งคนนี้แหละครับก็เป็นแม่ค้าที่มารับซื้อผักจากชาวบ้านไปขายต่อซึ่งก็มาเลือกเองตัดเองถึงสวนเลยล่ะครับวันนี้อาหารจากผักริมโขงนะฮะเราจะทำเป็นแกงอ่อมผักที่เราเก็บนะครับจะนำไปใส่ในแกงและกินคู่กับน้ำพริกแซ่บๆกันด้วยครับ
0: อันนี้เหรอจ๊ะอันนี้อะไร
1: ผักกาดซิว
0: ผักกาดซิว
1: ค่ะผักกาดซิวอย่างต้นเล็กต้นเล็กเราไปกินกับแกงอ่อมไอ้ไปแกงส้มไปอะไรก็ได้ไปแกงไข่ปลาก็ได
0: ้เหมือนผู้เคยกินนะเนี้ยในมันจะมากับพอสั่งลาบเป็ด
1: ใช่ใช่
0: ก็จะมีผักเนี้ย
1: ใช่ใช่
0: ผมไม่รู้ชื่อ
1: เขาจะเอาต้นเล็ก
0: ๆนี่ตรงนี้เลย
1: ค่ะ
0: อันนี้ด้วย
1: สองต้นก็ได้
0: ได้จ้านี่มาแล้วนะครับผักซิวนะฮะนี
3: ่ผักชีลาวนะฮะนี่ก็จะเอาไปทำแกงอ่อม
1: เอาไปใส่แกงอ่อมนี้เราจะดูเอาที่มันติดมีหัวนิดนึงเวลาไปทำมันจะได้อร่อยหวาน
0: นี่นะครับตรงนี้นะครับเป็นอีกแปลงหนึ่งเป็นแปลงผักกวางตุ้งนะฮะฟูมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะตัดไปทำแกงอ่อมด้วยนี่แบบนี้เลยนะครับแม่สำรัดบอกว่าให้ตัดแบบที่มีดอกไปโอ้โหเนี่ยอวบมากอ่ะดูฮะโอ้โหน่ากินมากถ้าไปอยู่ในแกงอ่อมนะมา
4: วันนี้ก็อวบแน
2: ่
4: น
2: ได้ผักมาจนเต็มตะกร้าแล้วนะครับช่วงหน้าเราจะมาเก็บอีกหนึ่งวัตถุดิบกันจะเป็นอะไรนั้นพักสักครู่เดียวครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับเราอยู่กันที่บ้านเดืออำเภอเมืองจังหวัดหนองคายชาวบ้านที่นี่นะครับมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับแม่น้ำโขงทั้งหาปลาเลี้ยงปลาและพื้นที่ริมโขงนี้นะครับยังเป็นแหล่งปลูกผักสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในช่วงหน้าหนาวอีกด้วยครับช่วงที่แล้วนะครับเราลุยสวนเก็บผักริมโขงกันมาแล้วแต่ยังมีอีกหนึ่งวัตถุดิบที่เราจะต้องไปเก็บมาทำน้ำพริกกันนั่นก็คือมะเดื่อครับ
0: นี่ฮะตอนนี้นะครับเราถึงจุดที่จะมาหาอีกหนึ่งวัตถุดิบแล้วก็คือลูกมะเดื่อ
5: ครับผม
0: แต่ก่อนจะไปถึงลูกมะเดื่อมาที่อันนี้ก่อน
5: ครับ
0: โหนี่ยาวมากเลยนะ
5: ครับผมเพราะต้นมันสังเกตได้ต้นมันจะสูงครับ
0: สูงสูงใหญ่ๆเนี่ยหรอ
5: ใช่ครับ
0: นี่คือต้นมะเดื่อโหนี่ยาวประมาณเท่าไหร่ได้ครับเนี่ย
5: 3เมตรได้ครับ
0: 3เมตรนะฮะนอกจากไม้ไผ่ยาวๆมีเขียวอยู่ตรงปลายแล้ว
5: มีตะกร้าครับ
0: นี่ตะกร้า
5: คร
0: ับผมอ๋อแบบนี้เลย
5: แล้วก็เคี้ยวก็เกาะเผื่อมันหล่นก
0: ็เข้านี่เลย
5: ถ้าไม่เข้าก็เราค่อยเก็บ
0: งั้นพี่ตีนำไปเลยฮะลำบากมากนะอันเนี้ย
5: ได
0: ้นี่นะครับเราเดินลงมาสักหน่อยนึงเนาะก็จะมาเจอต้นนี้เลยต้นมะเดื่อนะฮะนี่นะครับที่เห็นอยู่นี่คือลูกเหรอครับลูกเข้าเหรอครับ
5: อันนี้เป็นลูกลูกมะเดื่อครับกำลังจะเป็นลูกเล็กๆกำลังจะขึ้นครับกำลังจะโต
0: ฮะลูกมะเดื่อนี่คือขึ้นคือออกได้ตลอดทั้งปีไหมครับ
5: ก็ส่วนมากถ้าช่วงเยอะๆก็จะประมาณพฤศจิกาธันวาครับหลังจากนั้นก็จะผัดกันขึ้น
0: จ้ะตอนนี้มันผู้เห็นเขียวหมดเลยอันนี้คือได้หมด
5: ก็ได้ครับส่วนมากเราก็ใช้ลูกดิบนะครับลูกดิบลูกเล็กได้หมด
0: เดี๋ยววันนี้ได้ลองกันนะฮะแต่ก่อนอื่นต้องเอาลงมาให้ได้ก่อนเดี๋ยวดูอาจารย์ก่อนนะฮะว่าอาจารย์ยังไงบ้างหูยดีดูครับมือสั่นหมดเลยอ่ะหันมาบอกช่วยเถอะช่วยหน่อยนี่ครับพี่นี่ขอดูหน่อยนี่นะครับ
5: อันนี้พอดีกำลังอร่อยครับ
0: นี่คือกำลังอร่อยนะครับลูกจะประมาณนี้เหรอจ๊ะ
5: ใช่ครับ
0: อ๋อตัวนี้นะครับลูก
5: มันนี้ก็ตำได้ครับกินสดกินสดกับพวกน้ำพริกก็ได้ครับ
0: อ๋อเอาเป็นผักแกล้มก็ได้หรือจะเอาเนี่ยเด็ดไป
5: ตำน้ำพริก
0: ตำน้ำพริกก็ได้ออกเขียวๆหน่อยนะครับไม่เขียวหน่อยหรอกเขียวเลยนะฮะ
5: ครับ
0: แล้วลูกจะกลมๆตรงก้นตรงเนี้ยก็จะเป็นออกสีม่วง
5: ๆครับเพราะมันยังไม่เต็มที
0: ่จ้ะนี่เขาจะใหญ่ไปได้เท่าไหร่ครับ
5: โอ้ก็ใหญ่เท่ากับมะเขือเทศ
0: มะเขือเทศ

0: ใหญ่มากนี่นี่นี่ผู้อันนี้มาผู้ว่าอันนี้ได้ฮึบนี่แหละมาแล้วนะฮะอีกหนึ่งอุ้ยลูกมันหล่นเต็มเลย
1: ต้นมะเดื่อมีด้วยกันหลายสายพันธุ์เลยนะครับถ้ามะเดื่อที่กินผลสุกได้จะเรียกกันว่ามะเดื่อฝรั่งหรือว่าลูกฟิกใบจะหยักลึกผลสุกออกสีม่วงมีรสชาติหวานฉ่ำส่วนผลมะเดื่อที่กินลูกดิบได้ทางใต้นะครับจะนิยมนำมาทำแกงกินแกล้มกับขนมจีนก็คือมะเดื่อฉิ่งครับผลจะเล็กกลมแป้นผิวสีเขียวมันเงาผลสุกสีจะออกเหลืองขาวครับและมะเดื่อที่เรากำลังเก็บอยู่นี้นะครับเป็นสายพันธุ์พื้นบ้านก็คือมะเดื่อชุมพรหรือมะเดื่ออุทุมพรครับลักษณะต้นจะสูงใหญ่ใบเรียวยาวชอบขึ้นอยู่ริมน้ำผลดิบจะมีสีเขียวรสฝาดเมื่อเริ่มสุกจะเปลี่ยนเป็นสีแดงส่วนใหญ่นะครับจะไม่นิยมกินผลสุกกันเพราะมักจะมีแมลงหวี่เจาะตัวผลชาวบ้านจึงนำผลดิบมากินสดและทำน้ำพริกครับ
0: นี่นะครับจะให้ดูมะเดื่อนะครับนี่ระยะที่เราเก็บมาทำกับข้าวได้ก็จะเป็นระยะที่อ่อนๆเป็นสีเขียวๆแบบนี้นะฮะแล้วพอเขาแก่ตัวไปเนี่ยก็จะออกสีแดงแบบนี้พอแดงมากๆก็หลุดร่วงลงมาตรงพื้นแล้วก็กลายเป็นต้นมะเดื่อต้นใหม่นะครับมันถึงมีอยู่แบบเต็มแบบตลอดทางตรงฝั่งริมโขงนี่เลยนะครับก็จะมีต้นมะเดื่อเยอะมากก็เลยเป็นที่มาของหมู่บ้านบ้านเดื่อนี่เพราะว่ามีต้นมะเดื่อเยอะนี่เองนะครับนี่อ๋อนี่ไงมาอีกแล้วนะครับ
2: หนึ่งสอง
0: ไปนี่ทีมงานแบบเริ่มแบบลงตัวแบบเข้าขารู้ใจแล้วอ่ะไปไปพี่
2: หนึ่งสอง
0: ไม่
3: พักก่อนหน่อยพี่
0: พักก่อน
3: โอเคครับ
0: พักก่อนพักก่อนอุ้ยเหนื่อยนะ
3: เหนื่อยครับมันก็ไม่ง่ายๆครับ
0: น่าจะพอแล้วนะพอสักถ้วยนึงแล้ว
3: ครับโอ้เกินแล้วครับนี่
0: เกินอ้าวเกินแล้ว
3: เกินถ้วยครับ
0: งั้นเพราะว่าเราไปทำกับข้าวกันไหมพี
3: ่ครับผม
0: นะ
3: ครับผม
0: โอ้เหนื่อยแล้วอ่ะเนี่ยเยอะอ่ะ
1: อาหารจากผักริมโขงของเราวันนี้นะครับจะเป็นน้ำพริกมะเดื่อและแกงอ่อมไก่บ้านครับซึ่งแม่ครัวที่จะมาโชว์ฝีมือการทำอาหารก็คือพี่กุ้งท่านนี้แหละครับ
0: ดูที่ผักของเรากันก่อนนะครับที่เราจะใส่ลงไปในแกงอ่อมนี่ก็จะมีนี่กวางตุ้งเน
4: าะ
0: ผักชีลาวแล้วก็ต้นหอมนะฮะแต่มะละกอนี่ทำไมมันจิ๋วอย่างนี้ล่ะ
4: อันนี้มันจิ๋วแต่แจ๋วนะคะ
0: นะยังไงจ๊ะ
4: เพราะว่าน้ำยางเขาจะเยอะ
0: โอ้นี่นะน้ำยาง
4: จะทำให้เนื้อไก่นุ่มเร็ว
0: อ๋อเหรอฮะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตำมาเริ่มโขลกก่อนเนาะ
4: ใช่ค่ะ
0: ตัว
4: พริกแห้งก่อนเลยค
0: ่
4: ะ
0: ได้เลยครับ
4: พริกสดชอบเผ็ดไหมคะ
0: ชอบมากครับ
1: เครื่องแกงอ่อมนอกจากพริกแห้งและพริกสดแล้วจะมีตะไคร้และหอมแดงซึ่งเราจะนำมาโขลกให้พอแหลกครับ
0: ระหว่างผู้ตำนี่พี่กุ้ง
4: ปอกมะละกอ
0: ปอกมะละกอต่อเลยนะครับมะละกอนี่คือเหมือนตัวส้มตำเลยเนาะที่เราแบบฝันๆอย่างเงี้ยผมนึกว่าจะเป็นแบบชิ้นใหญ่ๆหน่อยเพราะว่ามันอยู่ในแกงอ่ะ
4: ค่ะ
0: แต่เราทำแบบนี้
4: อันนี้เราทำแบบนี้เพราะว่าให้มันได้เข้าถึงเนื้อไก่แล้วก็ทำให้มันมีรสชาติกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นเหมือนคนอีสานเขาจะชอบอ่อมไก่ใส่มะละกอนี่นะ
0: นี่ผู้ต้องเอาให้แหลกประมาณไหนครับเนี่ยได้ยังหรือว่าย
4: ัง นี่ได้แล้วค่ะ
0: อ๋อประมาณนี้ได้แล้ว
4: ใช่ค่ะ
0: โอเค
1: ขั้นตอนต่อมานะครับเราจะเริ่มทำแกงอ่อมกันครับโดยจะเริ่มจากการนำไก่บ้านลงไปผัดกับน้ำปลาและเครื่องแกงอ่อมครับ
0: มีเครื่องในด้วย
4: ลงตามด้วยปลาสองช้อน
0: ปลาสองช้อนนะครับ
4: แล้วก็ตามด้วยเครื่องที่เราโขกไปเลยค่ะ
0: ไม่แซ่บเอ็มรู้ไประหว่างที่ปูกำลังคั่วไปนะครับพี่กุ้งเนี่ยก็จะเด็ดผักรอไปด้วยเนา
4: ะ
0: ไว้ใส่ลงไปในแกงอ่อมของเราผักมันสดมากนะครับมันดูกรอบมากเลย
4: ใส่เลยค่ะ
0: ใส่ใบมะกรูดเลยนะครับ
5: เติมความหอมเข้าไป
0: โว้พอใส่ใบมะกรูดลงไปนี่หอมเลยนะ
1: เมื่อสังเกตว่าเนื้อไก่เริ่ม

0: ลูกเราจะใส่มะละกอจากนั้นจะปรุงรสด้วยน้ำปลาและเติมน้ำเปล่าลงไปครับ
1: ก็จะเป็นแบบไม่ใช่อ่อมน้ำเยอะๆเนาะจะออกแบบ
2: ค่ะอันนี้ให้น้ำเขาแห้ง
1: คลุกคลิกคลุกคลิก
2: ไก่สุกก็เติมผักได้เลยค่ะ
1: อ๋อครับนี่นะครับเดือดปุดๆแล้วนะฮะเดี๋ยวให้พี่กุ้งชิมก่อนนะครับเอาแบบรสบ้านเราเลยนะบ้านเดือบ้านเดือ
2: เติมปลานะคะ
1: เติมปลาสิครับคือปรุงรสเรียบร้อยแล้วนะครับสุดท้ายเราก็จะใส่ผัก
2: ผักค่ะ
1: แล้วใส่ผักนี่ต้องทิ้งไว้นานไหมจ๊ะ
2: ไม่ค่ะเอาผักลงไปไม่นานแล้วก็ยกขึ้นเลยเดี๋ยวผักมันจะเปื่อย
1: โอเค
2: แล้วผักมันจะไม่หวาน
1: ครับกวางตุ้งลงไปก่อนแล้วตามด้วยผักชีลาวกับต้นหอมนะครับลงไปเลยหอมมากเลยอ่ะ
2: เสร็จแล้วค่ะแกงอ่อมบั้นเดือค่ะ
1: โอ้โหเรียบร้อยครับตักขึ้นจานเลย

0: มาอีกหนึ่งเมนูนะครับที่ต้องบอกว่าถ้ามาบ้านเดือแล้วพลาดไม่ได้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: นั่นก็คือ
1: แจ่วมะเดื่อค่ะหรือน้ำพริกมะเดื่อค่ะ
0: วิธีการในการเตรียมลูกมะเดื่อต้องยังไงครับเพราะเห็นว่ามันจะมียางใช่ไหม
1: มันจะมีค่ะเสร็จเราก็เตรียมน้ำเปล่าไว
0: ้
1: แล้วก็เอาเกลือไปแช่ในน้ำเปล่าเพื่อล้างยางออก
0: โอ้นี่พอพูดเด็ดออกมามันจะมีเนี่ยยางอย่างงี้เลยอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างงี้แล้วต้องทำไงต่อฮะ
1: ผ่าครึ่งเลยค่ะ
0: นี่เดี๋ยว
1: ก็ตัดหัวนี้นิดนึง
0: ตัดขั้วออกนะครับผ่าครึ่ง
1: แป๊บอย่างงี้แล้วค่ะ
0: แล้วก็ใส่ลงไปในน้ำเปล่าแบบนี้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: นี่นะครับให้ดูผ่าออกมาแล้วดูเนื้อข้างในเขาหน่อยนะครับเนี่ยมันจะมีสีเขียวข้างนอกแล้วพอเข้าไปข้างในเนี่ยจะออกสีชมพูอันนี้คืออะไรครับเนี่ย
1: เมล็ดค่ะเมล็ดของลูกมะเดื่อค่ะรสฝาดมันก็จะอยู่ที่ผิวของมะเดื่อมาตรงถึงแกนเกือบเมล็ดมันนะคะ
0: ซึ่งเราก็สามารถกินได้หมดเลยถ
1: ้
0: ากินแบบนี้เลย
1: ใช่ค่ะทานสดๆเลยกับน้ำพริกเลยก็ได้ค่ะ
0: ครับด้านในเขานะครับนี่ไงผู้เห็นเนี่ยดำๆมาก
1: อันนี้ก็อาจจะเป็นแมงหวีนะคะแต่ว่าแช่น้ำเกลือแล้วเดี๋ยวเขาก็ออก
2: นอกจากลูกมะเดื่อที่ให้ความฝาดแล้วนะครับน้ำพริกมะเดื่อเนี่ยจะมีเครื่องสมุนไพรอื่นๆอย่างพริกแห้งตะไคร้หอมแดงกระเทียมค่ะเราจะนำเครื่องต่างๆที่ซอยแล้วนะครับมาผัดกับน้ำเปล่าก่อนครับ
1: น้ำพริกมะเดื่อของเราจะมี2แบบมีทั้งคั่วมะเดื่อให้สุก
0: ครับ
1: กับเครื่องเคียงคั่วให้สุกแล้วก็มีตำสดแบบนี้จ้ะ
0: แต่วันนี้เราจะใช้เป็น
1: ตำสด
0: เลย
1: ใช่ค่ะ
0: นี้ได้แล้วนะ
1: ได้แล้วค่ะ
0: เดี๋ยวเราเริ่มตำกันเลยครับ
1: เครื่องเคียงที่เราคั่วเสร็จเมื่อกี้นะคะ
0: จ้ะนี
1: ่ชอบทานเผ็ดไหมคะ
0: ชอบมากครับเอาแซ่บแซ่บ
1: อุ้ย
0: นี่ได้
1: อยู่ใกล้คนรอคนแก่มือไม้สั่นระวังตาด้วยนะ
0: ครับไม่เป็นไรครับยายดูแลตามด้วย
1: มะเดื่อค่ะ
0: มะเดื่อจ้านอกจากน้ำพริกแล้วทำอย่างอื่นได้ไหมจ้ามะเดื
1: ่
0: อ
1: ได้ค่ะ
0: มีอะไรบ้างจ้ะ
1: เราก็เอามาผัดกับปลาก็ได้ค่ะ
0: ผัด
1: ใช่ค่ะเอามาผัดกับปลาแล้วก็เอามาทอดกับเห็ดก็ได้ค่ะลูกหามๆแล้วก็มาฝานบาง
0: ๆ
1: ชุบแป้งทอดอร่อยมากค่ะ
2: ตอนนี้มะเดื่อที่เราใส่ลงไปนะครับเริ่มที่จะแหลกเข้ากับเครื่องต่างๆแล้วจะปรุงรสด้วยเกลือน้ำตาลปี๊บน้ำปลาร้าน้ำมะขามเปียกและตามด้วยผักชีใบเลื่อยและนี่แหละครับหน้าตาของน้ำพริกมะเดื่อครับ

0: ครับกินข้าวกันดีกว่านะครับนี่เดี๋ยวลองชิมกันเลยแต่ว่าวันนี้เราจะกินเป็นข้าวเหนียวนะอันนี้เป็นปลาอะไรจ๊ะ
1: อันนี้จะเป็นปลาแดดเดียวค่ะ
0: ปลานิลแดดเดียวนะฮะนำมาทอดเลยแน่นอนว่าต้องกินคู่กับพวกนี้เลยนะครับที่เราทำไว้นะครับมีทั้งอ่อมไก่บ้านนะฮะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็น้ำพริกมะเดื่อ
0: นี่น้ำพริกก่อนเลยนะฮะนี
2: ่แซ่บร้าย
0: แซ่บร้ายตามด้วยมะเดื่อ
1: กรอบไหมคะ
0: กรอบมากคือไม่ได้ออกเผ็ดมากแต่ว่ามันมีความนุ่มนวลอ่ะแล้วมันกินง่ายมากเลยอ่ะแล้วมันหอมแบบเข้ากันดีมากเลยอ่ะแล้วพอกัดไปโดนตัวมะเดื่อนะที่เราตำลงไปอ่ะอร่อยมันกรอบมันแต่ผมไม่เห็นมันจะฝาดตรงไหนเลยนะถ้ามันอร่อยนะนี่ตอนนี้พูดน่าจะพูดคนเดียวแล้วแหละพี่กุ้งไปแล้วยาวแล้วหิวไม่หิวได้ไงอีกจานหนึ่งนี่จานนี้อ่อมนะฮะอร่อยสุดๆเลยครับคือผักเนี่ยพอมันสดปุ๊บมันจะกรอบมันจะแบบมันกินอร่อยมันหวานกรอบพอมันดูดซับไอตัวน้ำแกงอ่อมของเราอ่ะยิ่งปลาด้วยอ่ะโอ้ยสุดยอดเลยอร่อยมากเลยนะครับน้ำก็แบบรสชาติมันจะ
1: เยอะ
0: เข้มข้นนะครับมันจะมีสมุนไพรเยอะแล้วก็ไม่เผ็ดมากนะกำลังดีกำลังกินนะครับอร่อยเลยนี่อันนี้ก็พุกก็ชอบแต่พุกลืมชื่อแล้วอ่ะบ้านเราเรียกว่า
1: ผักกาดซี
0: ผักกาดซี
1: จ้ะลองชิมดูค่ะ
0: จ้ะ
1: มันจะซีไหมคะ
0: เหมือนวาซาบิอ่ะ
1: จ้ะแซ่บไหม
0: กลิ่นประมาณนั้นแซ่บมากนัว
1: แต่ว่าวาซาบิจะแรงกว่านี้นิดนึง
0: ใช่ครับแต่อร่อยมากนะฮะนี่นะครับให้ดูเนื้อปลานะครับเนื้อนี่ขาวจั่วเลย
1: นัวไหมคะ
0: นัวมาก
1: นัว
0: แซ่บร้ายนี่อร่อยมากเลยต้องบอกว่าทุกจานวันนี้นะครับอร่อยมากคุณผู้ชมสนใจนะครับอยากที่จะลองแวะเวียนที่บ้านเดือที่นี่ก็มีทั้งโฮมสเตย์
1: ใช่ค่ะ
0: มีร้านอาหารนะมีร้านเชฟชุมชนใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ก็จะทำอาหารแบบนี้แหละครับเป็นอาหารแบบพื้นบ้านผู้รับประกันได้เลยว่าฝีมือนี่อร่อยมากเลยนะครับชุมชนเราบ้านเดือนะยินดีต้อนรับเนาะ
1: ค่ะ
0: อ่ะสำหรับวันนี้นะครับผู้ก็ต้องขอบคุณหลายคนมากเลยนะครับทั้งแม่สำรัดนะครับพาไปเก็บผักรวมถึงพี่ตีด้วยนะครับและขาดไม่ได้เลยพี่กุ้งนะครับทำเมนูอร่อยๆให้ผู้ทานด้วยขอบคุณมากๆครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: สำหรับวันนี้นะครับพลุแล้วก็พี่กุ้งต้องขอลาไปก่อนเนาะ
1: ค่ะ
0: พบกับรายการตามเพอจานได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้เราสองคนไปแล้วนะ
1: ค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะอ
0: ร่อยมากเลยขอบคุณมากครับพี่กุ้ง
1: ขอบคุณค่ะ
0: อ่ะเดี๋ยวเราก็คุยกันไปด้วยตัดไปด้วย
1: ครับผม
0: เก็บผักกันไปด้วยนะนี่อยู่กับเกษตรมืออาชีพขอดูรองเท้านี่มีให้พูดสักครู่ไหมเนี่ย
3: รองเท้าไม่ใส่ครับมันจะลื่นครับ
0: เพราะว่าทำไมใส่ถุงเท้าไม่ใส่รองเท้า
3: ไม่ปกติใส่บูทนะ
0: จ้ะ
3: ใส่บูทตรงข้อ
0: แล้วลงไปนู่นเลยใช่ไหม
3: ไม่ใช่
0: ต๋อมเลย
3: นี่ธรรมชาติของพื้นบ้านเลยเนี่ย
0: ใช่เนี่ยใช่เหยียบพื้นบ้านเลยอันนี้สุดยอดเลยนะฮะนี่ปะ
3: จะเอานี้อาจจะนี่ก็ได้นี่อ่อนๆเนี่ยให้ตัดโชว์เลยเห็นไหม
0: พลิกตัวยากด้วย
4: อมรินทร์ทีวี

0: านสกัดน้ำมันใต้หนึ่งในชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่ร่มรื่นเหมาะกับการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจและมีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายชุมชนคุณธรรมบ้านสกัดน้ำมันใต้ตำบลปากจันทร์อำเภอนครหลวงบริหารจัดการชุมชนโดยนายสุเทพบุญแจ้งกำนันตำบลปากจันทร
1: ์ยินดีต้อนรับเข้าสู่หมู่บ้านสกัดน้ำมันใต้ตำบลปากจันทร์อำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

0: อาชีพส่วนใหญ่ของชุมชนเราก็คืออาชีพแบบทํานานะครับแล้วก็เกษตรพอเพียงนะครับเลี้ยงปลูกผักเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดตามในหลวงรัชกาลที่9นะครับและส่วนตรงนี้ก็คือเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ84พรรษานะครับ
1: นอกจากบรรยากาศที่ร่มรื่นแล้วที่นี่คนในชุมชนอยู่ร่วมกันในบรรยากาศที่อบอุ่นร่มเย็นเป็นสุขโดยอาศัยหลักคุณธรรม4ประการอันได้แก่พอเพียงวินัยสุจริตและจิตอาสาความพอเพียงชุมชนบ้านสกัดน้ำมันใต้มีศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเป็นศูนย์กลางของเกษตรกรเยาวชนและทุกภาคส่วนในการปลูกผักสวนครัวและแจกจ่ายให้ครัวเรือนในชุมชนให้พออยู่พอกินวินัยคือคนในชุมชนมีวินัยในการใช้ชีวิตและดูแลบุตรหลานคนในครอบครัวสุจริตคนในชุมชนประกอบอาชีพสุจริตไม่เบียดเบียนผู้อื่นจิตอาสาคือคนในชุมชนร่วมแรงร่วมใจทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อชุมชนของตนโดยไม่หวังผลตอบแทน
0: เคยเกิดปัญหาเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของยาเสพติดนะครับรู้สึกว่าจังหวัดพัทยาก็จะมีไม่กี่ที่นะที่รวมกันแล้วก็ทำแบบชุมชนบำบัดนะครับชุมชนบำบัดก็คือคัดกรองผู้ที่สมัครใจเข้ามาบำบัดและส่วนหนึ่งที่เราแก้ปัญหาเรื่องยาเสพติดช่วงของเด็กร้อยต่อนะครับร้อยต่อระหว่างป.6จะออกขึ้นม.1หรือม.3จะขึ้นม.4ช่วงนี้เราเข้าถึงโรงเรียนแล้วเรามีโครงการที่เรียกว่ารักษาประเพณีและวัฒนธรรมของเราไว้นะครับก็คือโครงการบ้านหลังเลิกเรียนนะครับทุกเย็นเราจะเอาเด็กที่เยาวชนของเราเนี่ยมารวมตัวกันแล้วก็สอนรำสอนการแสดงพื้นบ้านตรงนี้ก็เลยมันก็เลยอุดรอยต่อระหว่างเยาวชนที่จะเข้าไปหาเกี่ยวกับยาเสพติด
1: บ้านสกัดน้ำมันใต้เป็นชุมชนที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเปรียบเสมือนคนในครอบครัวการแสดงความจริงใจในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันจากภายในชุมชนและในขณะเดียวกันก็ยังให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเช่นภาคธุรกิจองค์กรต่างๆในพื้นที่นำมาสู่การบูรณาการร่วมกันอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ
0: ครับก็คือความภาคภูมิใจของตำบลประจันเราส่วนของกิจกรรมต่างๆนะครับหนึ่งก็คือเรามีศูนย์เรียนรู้ต่างๆที่คนเนี่ยทั้งไม่เฉพาะคนในพื้นที่คนต่างจังหวัดคนต่างประเทศอะไรและหน่วยงานราชการต่างๆของจังหวัดของอะไรก็แล้วแต่นะครับนำมาใช้หรือมาใช้สถานที่นี้นะครับแล้วทำให้มีคนเข้ามานะครับมันก็เกิดการสร้างงานนะครับสร้างงานให้แก่ในชุมชนมีรายได้แก่ในชุมชนเรา
2: จากกิจกรรมของชุมชนที่ได้ดำเนินการที่ผ่านมานะครับชุมชนก็มีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาคุณธรรมให้เกิดขึ้นในชุมชนต่อไปโดยเราจะมีการจัดกิจกรรมการระดมสมองซึ่งเราจะทำโดยใช้เยาวชนประชาชนที่ต่างวัยมารวมพลังระดมความคิดจากนั้นก็จะกำหนดเป็นกติกาชุมชนเพื่อจะใช้เป็นแนวปฏิบัติของชุมชนและก็ใช้เป็นหลักในการสร้างความสุขให้ชุมชนเกิดขึ้นในอนาคต

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพ

0: าพูดถึงชุมชนที่มีความเก่าแก่อันดับต้นๆของประเทศไทยนะครับผมนั่นก็คือชุมชนคุณธรรมชุมชนท่ามะโอจังหวัดลำปางสวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐวงศ์ครับพบกับผมและรายการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีรายการท่องเที่ยวแบบเท่ๆนะครับไปกับแอปพลิเคชันดีๆโดยกระทรวงวัฒนธรรมครับชุมชนคุณธรรมชุมชนท่ามะโอนะครับ
1: ติด1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2564โดยกระทรวงวัฒนธรรม
0: เริ่มต้นทริปด้วยการตักบาตรบนสะพานรัศดาพิเศษนะครับสะพานที่มีอายุกว่า104ปีที่ชาวลำปางเนี่ยเขาเรียกกันว่าสะพานขาวนะครับเพราะว่าเรียกกันตามสีสะพานนะครับหลังจากที่ตักบาตรกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็ไปเที่ยวกันต่อนะครับผมการที่เราจะไปเที่ยวต่อนะฮะเราต้องเปิดแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยนะครับผมเพื่อที่จะดูสถานที่ต้องเที่ยวต่อไปนะครับนี่เลยครับเจอแล้วนะฮะจุดหมายต่อไปนี่ครับวัดประตูป่องนะครับผมแต่การเดินทางมาถึงลำปางแล้วจะเดินทางแบบธรรมดาธรรมดาไม่ได้นะครับผมเตรียมรถไว้แล้วจะเป็นรถอะไรตามมาครับผมมาเลยครับพี่นี่สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับ
0: พี่บั๊มใช่ไหมครับ
2: ครับผมใช่ครับ
0: วันนี้ผมรบกวนพี่บั๊มพาผมเที่ยวลำปางหน่อยนะครับ
2: ได้เลยครับน้องเต๋ามาถึงลำปางแล้วก็ต้องกลมกลืนกับคนลำปางหน่อย
0: ยังไงฮะ
2: สวมเสื้อ
0: โอ้มีเสื้อด้วยนะ
2: ครับ
0: โอ้ย
2: นี่เป็นคนท้องถิ่นเลยครับวันนี
0: ้ได้เลยครับผม
2: นี่แหละโหเท่มากเลยครับ
0: งั้นเราไปเลยนะฮะ
2: ครับผม
0: ไปวัดประตูป่องครับพี
2: ่ครับผม
0: ไปครับ

0: มากครับพี่ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่วัดประตูป่องแล้วนะครับผมเดี๋ยวด้านในเนี่ยเขาทำสวยกาไปรอแล้วนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันครับวัดประตูป่องสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2220โดยวิหารอันสวยงามของวัดสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2409โดยเจ้าวรยานรังสีเจ้าเมืองนครลำปางสร้างแบบโบราณช่างหลวงหน้าบันเป็นลวดลายจีนสวยงามภาพฝาผนังเป็นวิถีชีวิตของชาวลำปาง12เดือนเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ชื่นชมนับเป็นวัดที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของล้านนาอย่างเต็มเปี่ยมครับคุณแม่สวัสดีครับ
1: สวัสดีเจ้า
0: คุณแม่ชื่ออะไรครับ
1: แม่ชื่อแม่ทองกรเจ้า
0: คุณแม่ทำอะไรอยู่ครับเนี่ย
1: ตอนนี้แม่กำลังทำดอกพึ่งเจ้า
0: ดอกพึ่ง
1: ค่ะ
0: แต่ทำไมเอาอันนี้คืออะไรมะละกอ
1: นะอันนี้บ้านเหนือคนตั้งเหนือเขาก็จะห้องว่าบักกุเตศ
0: บักกุเตศก็คือมะเขือเทศ
1: มาใจค่ะ
0: ไม่ใช่มะละก
1: ออ
0: ๋อบ้านผมเรียกบักหูดอกพึ่งคืออะไรครับ
1: ดอกพึ่งคือส่วนหนึ่งของเครื่องสักการะบูชาของล้านนาเฮาเจ้า
0: ทำไม่ยากนี่ครับ
1: ลองก็ได้เจ้าลองดูเนาะ
0: จุ่มไปก่อนนะครับ
1: พอแล้วจะ
0: เอาพอแล้ว
1: ก็ไม่เอานาน
0: แต่ก็จุ่มน้ำ
1: น้ำ
0: เอ้ยบักกุ้ยเต้และตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับน้องแบงค์นะครับน้องแบงค์นี่จะมาสอนพี่ดาวทำอะไรครับวันนี้
2: ทำสวยกาบครับ
0: สวยกาบสวยกาบคืออะไรครับ
2: สวยกาบก็คือกรวยดอกไม้นะครับที่ใช้เป็นเครื่องสักการะบูชานะครับของภาคเหนือเราไม่ว่าจะเป็นงานอะไรต่างๆเราจะใช้สวยกาบ
0: คือวิชาแบบว่าศิลปะเนี่ยเกรดหนึ่งนะฮะทำได้ไหม
2: ได้ครับ
0: ทำไมเสียงเบาอ่ะ

ไกลนะครับผมนั่นก็คือกู่เจ้าย่าสุตาครับผมนำนะครับไปกู่เจ้าย่าสุตาครับผมไปเลยครับถึงแล้วครับถึงแล้วหลังจากที่เข้ามาแล้วนะครับผมรู้สึกว่าเหมือนอยู่กับอีกโลกหนึ่งเลยนะครับข้างในนี้นะฮะมีต้นโพที่แบบอายุเก่าแก่น่าจะหลายร้อยปีแล้วนะครับแล้วก็มีสถาปัตยกรรมที่ยังคงเหลือไว้อยู่นะครับผมแล้วก็บรรยากาศโดยรอบนะครับทำให้แบบว่าเราได้มาซึมซับได้เห็นนะครับผมสถาปัตยกรรมที่มีมานานแล้วนะครับผมต่อไปนะฮะผมเห็นในแอปนะครับผมเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยนะครับว่าแถวนี้เนี่ยยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปครับผมตามนะครับโอ้โหถึงแล้วขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวเจอกันนะครับ ตอนนี้นะครับเราก็ถึงแล้วนะครับผมนี่คือบ้านหลุยนะครับผมเป็นเรือนไม้สักโบราณกึ่งปูนทรงปั้นหยา2ชั้นนะครับผมซึ่งเจ้าของเดิมนะครับผมเขาคือคุณหลุยโทมัสกันนิสลีโอโนเวนนะครับเขาเป็นนักธุรกิจหนุ่มนะครับมาจากอังกฤษนะฮะซึ่งมีบทบาทสำคัญนะครับเกี่ยวกับการทำสัมปทานป่าไม้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปชมบ้านกันเลยครับบ้านหลุยครับมีกลิ่นอายสถาปัตยกรรมโคโลเนียลด้านหน้ามีมุก8เหลี่ยมตีเกล็ดไม้ระบายอากาศโปร่งพร้อมบานหน้าต่างมองเห็นได้โดยรอบตัวเรือนด้านล่างนะครับก่อด้วยปูนซุ้มประตูโค้งแบบฝรั่งพร้อมช่องระบายอากาศไม้แกะสลักที่ละเอียดสวยงามด้านข้างมีอาคารสำนักงานเก่าและมีต้นเหลืองอินเดียที่จะผลิดอกบานสะพรั่งในช่วงประมาณกลางเดือนมีนาคมและเมษาของทุกปีครับ

0: ถึงแล้วขอบคุณครับพี่จอดรอได้เลยนะฮะตอนนี้นะครับถึงแล้วครับผมร้านก๋วยเตี๋ยวป่าไม้นะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปที่ร้านกันดีกว่านะครับผมก๋วยเตี๋ยวป่าไม้นะครับห่างจากบ้านหนูไม่ไกลนะฮะสามารถเดินมาได้นะครับหรือจะนั่งรถมาเท่ๆมาแบบผมก็ได้นะครับที่นี่นะฮะเขาจะมีก๋วยเตี๋ยวนะครับแล้วก็มีข้าวซอยด้วยนะครับโอ้โหมาแล้วข้าวซอยมาแล้วอันนี้ข้าวซอยอะไรครับ
1: ข้าวซอยไก่
0: ข้าวซอยไก่นี่โอเคได้เวลาทานแล้วครับขออนุญาตถอดหน้ากากนะครับมาลุยกันเลยเดี๋ยวชิมอะไรก่อนดีชิมก๋วยเตี๋ยวก่อนแล้วกันนะฮะนี่โอ้โหอร่อยหมดเลยอ่ะร้านนี้ต้องบอกเลยครับต้องมานะครับร้านก๋วยเตี๋ยวป่าไม้นะฮะไม่งั้นมาไม่ถึงกระเด็นกินข้าวซอยต้องระวังกระเด็นโอเคครับกินคาแล้วเราต้องกินหวานนะฮะผมจะพาไปทานร้านนี้ครับบอกเลยว่าอร่อยมากเดินทางไม่ไกลครับข้ามถนนมาถึงแล้วร้านนี้ฮะยิ้มคาเฟ่ครับผมตามมาเลยครับแต่งจานมาสวยมากนะครับผมอันนี้คือแอปเปิ้ลใช่ไหมครับแอปเปิ้ลส้มมะละกอกล้วยส้มไม่ใช่อันนี้คือเค้กส้มอันนี้คือเค้กอะไรฮะคัสตาร์ดมาที่นี่ต้องกินนะของอร่อยแล้วเนี่ยโอเคอิ่มท้องเรียบร้อยก็ไปเที่ยวกันต่อได้ครับสถานที่ต่อไปที่เราจะไปนั่นก็คือวัดปงสนุกครับผมโอเคครับพี่ไปได้เลยครับ Go! Woohoo!

วัดปงสนุกเป็นวัดที่มีเอกลักษณ์น่าสนใจอีกวัดหนึ่งของจังหวัดลำปางพบหลักฐานกล่าวถึงวัดปงสนุกในปีพุทธศักราช1929ในตอนนั้นใช้ชื่อว่าวัดเชียงภูมิโดยหมื่นโลกนครผู้รักษาเมืองใช้เป็นที่ตั้งรับทัพอยุธยา

่างจากวัดบงสนุกมาประมาณ2กิโลเมตรนะครับผมตอนนี้เราอยู่สถานที่ที่มีชื่อว่าวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามพระอารามหลวงครับนอกจากความสวยงามอันเป็นเอกลักษณ์ของล้านนาแล้วนะครับวัดแห่งนี้ยังมีความสำคัญมากๆเพราะว่าเคยเป็นที่ประดิษฐานของพระแก้วมรกตยาวนานถึง32ปีด้วยกันก่อนที่จะถูกอัญเชิญไปยังเชียงใหม่เวียงจันทร์กรุงธนบุรีและตอนนี้นะครับผมอยู่ที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือว่าวัดพระแก้วนั่นเองครับสถานที่ต่อไปครับผมจะพาคุณผู้ชมไปดูสตรีทอาร์ตกันครับนี่ครับผมสตรีทอาร์ตนะครับผมซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสะพานรัชดาภิเษกหรือว่าการกองต้านะครับเราก็สามารถมาถ่ายรูปชิคๆได้นะครับเพราะที่นี่นะครับผมเขามีโครงการนะครับ River Street Art นะครับผมที่รวบรวมศิลปินมากฝีมือนะครับผมกว่า20กว่าคนเพื่อมาสร้างสรรค์นะครับผมสตรีทอาร์ตบนกำแพงเหล่านี้นะครับผมสามารถเป็นถ่ายรูปลงได้ถ่ายวิดีโอทำบล็อกทำ YouTube มีตั้งแต่ฝั่งนี้ยันฝั่งนู้นนะครับแล้วก็ฝั่งนี้นี่ก็ยาวประมาณเกือบ1กิโลเมตรนะครับใครที่มาละหมาดแบบถ่ายรูปกับสตรีทอาร์ตนะครับกำแพงทั้งสองฝั่งนะครับตาดามนะครับถัดจากสตรีทอาร์ตนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ขายเซรามิกของจังหวัดลำปางนั่นเองตอนนี้ก็มีเซรามิกให้เลือกชมหลายร้านมากๆนะครับผมมีหลายแบบให้ด้วยนะครับไปดูกันเลยดีกว่าทุกอย่างที่นี่นะครับผมเป็นเซรามิกหมดเลยถ้วยตาไก่อุปกรณ์ตกแต่งบ้านนี้มีตุ๊กตาไล่ฝนด้วยน่ารักมากหลังจากที่เราช้อปปิ้งกันเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปเข้าที่พักกันดีกว่านะครับวันนี้ที่ผมจะไปนั่นก็คือโฮมสเตย์คัมออนตามมาเลยครับ

นี่ครับผมขันโตกมาแล้วนะครับผมที่โฮมสเตย์ที่คัมออนแห่งนี้นะฮะบอกเลยว่าบรรยากาศดีมากห้องนอนนี่แบบโอ้โหน่านอนมากๆแล้วคิดว่าตอนคืนนี้อากาศคงเย็นสบายมากเลยเพราะว่าเขาบอกว่าลำปางหนาวมากเดี๋ยวมาแนะนำเมนูก่อนนะครับอันนี้คือหมูทอดนะครับชุดผักเครื่องเคียงกับน้ำพริกหนุ่มและเมนูนี้นะครับผมคือเซียงดาผัดไข่คุณแม่บอกว่านะครับถ้ามาพักที่นี่แล้วเนี่ยห้ามพลาดเมนูนี้เด็ดขาดนะครับผมนั่นก็คือแกงฮังเลและเมนูสุดท้ายคือแกงแครครับโอเคแนะนำเสร็จแล้วก็ชิมสิครับมา

ผมจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวถนนคนเดินกาดกองใต้กันครับโอ้โหตอนนี้นะครับที่กาดคลองต้านะคนเยอะมากๆนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันเสาร์อาทิตย์ด้วยนะฮะตลาดที่นี่เปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเดินเที่ยวดีกว่านะเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่นี่มีอะไรบ้างเดินไปสดๆนี่แหละนะดูไปเรื่อยๆตามมาเลยฮะ

0: ครับว่ากาดกองต้านั้นมีความหมายว่าตลาดตรอกท่าน้ำโดยเรียกตามที่ตั้งที่อยู่ขนานกับแม่น้ำวังครับซึ่งบนถนนที่เป็นที่ตั้งของกาดกองต้ามีอาคารโบราณอายุกว่า100ปีที่เป็นเอกลักษณ์และมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่สวยงามมากๆเลยครับนั่งพักหน่อยเดินมาเป็นชั่วโมงแล้วโอเคนี่ขอบคุณมากครับขอบคุณครับบรรยากาศดีมากเดี๋ยวขออนุญาตถอดหน้ากากนะครับต้องบอกว่าเป็นสีสันอีกสีสันหนึ่งเลยนะครับผมของชุมชนท่ามะโอนะครับที่แบบว่าผมมาแล้วหลงเสน่ห์มากๆมีทั้งสตรีทฟู้ดนะครับของฝากก็มีของกินเยอะมากนะครับผมแล้วก็มีมุมถ่ายรูปชิคๆด้วยถ้าพูดถึงคนที่นี่นะครับก็ยิ้มแย้มแจ่มใสครับผมแล้วก็น่ารักใจดีจริงๆยิ้มแย้มไม่หมดนะก็เลยขอมาพักก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าเนี่ยผมจะต้องตื่นแต่เช้านะครับผมก็เป็นว่าวันนี้ก็ขอพักเหนื่อยแค่นี้ก่อนนะฮะขอจิบกาแฟแล้วก็เดี๋ยวกลับที่พักโฮมสเตย์คัมออนแล้วก็กลับไปนอนนะครับผมก็เดี๋ยวว่ากันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้านะบ๊ายบายแม่สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อรุณสวัสดิ์ครับคุณแม่
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะเป็นไง
0: ครับ
1: หลับสบายดีไหม
0: หลับสบายดีมากเลยครับผมอากาศดีมากครับคุณแม่ครับ
1: ยินดีค่ะมีร้านอาหารอยู่ใกล้ๆนี่นะ
0: ครับ
1: จักรยานไปได้แป๊บเดียว
0: ยืมจักรยานที่นี่ได้ใช่ไหมครับผม
1: ได
0: ้ครับงั้นผมขอตัวนะครับ
1: จ้า
0: ได้ครับเจอกันครับ
1: มาจักรยานเลย
0: ได้ครับ

ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ร้านครัวคุณยายนะครับวันนี้ก็มีเซตอาหารเช้านะครับขนมปังแล้วก็นี่ครับโจ๊กใส่ไข่เดี๋ยวผมขอตัวทานข้าวเช้าก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปปั่น

ตอนนี้นะครับจ๋าอยู่ที่ถนนสายวัฒนธรรมนะครับผมเป็นถนนที่สวยงามมากนะครับและวันนี้เขาจัดงานอยู่ด้วยนะฮะและผมได้นัดท่านปลัดไว้นะครับเดี๋ยวเราไปเจอท่านในงานกันครับ

0: ก่อนจะกลับกันนะครับผมอยากจะพาคุณผู้ชมนะครับมาที่มิวเซียมลำปางกันครับ
1: สวัสดีครับพี่เมย์ครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่เมย์ครับเดี๋ยวช่วยเล่าถึงมิวเซียมลำปางหน่อยครับว่าเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับ
2: ได้ค่ะมิวเซียมลำปางของเราที่นี่นะคะเกิดขึ้นค่ะจากความร่วมมือของเทศบาลนครลำปางค่ะเครือข่ายประชาชนค่ะแล้วก็สพล.ค่ะหรือว่าสถาบันพิพิธภัณฑ์แห่งชาตินั่นเองค่ะ
1: วันนี้จะพาเต๋อไปเที่ยวที่ไหนบ้าง
2: โอ้ข้างบนนะคะเราจะเป็นที่ที่เหมือนนำแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดลำปางค่ะมารวบรวมมาที่นี่ก่อนให้เราได้มาดูที่นี่แล้วก็ได้ไปดูของจริงทีหลังค่ะ
1: โอเคครับผมงั้นเราไปเลยไหมคร
2: ับได้ค่ะเชิญท่านนี้เลยค่ะ
0: มิวเซียมลำปางหรือพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปางคือหนึ่งในต้นแบบของการสร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้ในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ประเภทพิพิธภัณฑ์เมืองในระดับจังหวัดลำปางนิทรรศการทั้งหมดนะครับในมิวเซียมเนี่ยที่จะนำเสนอผ่านสื่อสมัยใหม่เทคโนโลยีและอินเทอร์แอคทีฟโดยแบ่งการจัดแสดงออกเป็น16ห้องนิทรรศการด้วยกันให้ชมอย่างเต็มอิ่มเลยครับ

ช่วงเวลาแห่งความสุขของการเที่ยวชุมชนยมวิถีณชุมชนท่ามะโอจังหวัดลำปางกับเต่าในวันนี้นะครับก็เดินทางมาถึงช่วงเวลาสุดท้ายแล้วครับก่อนจากการอยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับมาเที่ยวชุมชนยมวิถีกันเยอะๆหลังสถานการณ์โควิดคลี่คลายลงเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเนี่ยได้มีรายได้ที่ยั่งยืนกันครับอย่าลืมนะครับผมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยแล้วไปเที่ยวด้วยกันนะครับชุมชนน่าจะเป็นชุมชนอะไรติดตามกันให้ดีๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ไม่ต้องถามนะฝาชักโครกแต่ทำไมมันเหลืองอย่างนี้ครับ
1: ความร้อนแล้วก็แสงที่เข้ามากระทบมันเนี่ยนะครับเกิดปฏิกิริยาเคมีที่ตัวพลาสติกเองส่งผลทำให้เกิดคราบสีเหลืองแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะทำให้มันขาวขึ้นนะครับหลักๆเลยก็คือเหมือนกับการพอกขาวเป็นหลักนะครับ
0: โอ้โหก่อนจะไปดูว่าวันนี้เราจะไปซ่อมอะไรนะครับกดแชร์กดไลค์กดติดตามกด Subscribe Mahidol Channel นะครับเราจะก้าวไปสู่1ล้าน Subscribe ไปด้วยกันนะครับไปนะครับไปสิสวัสดีครับพบกับผมอาจารย์แซมกับรายการสารยาการช่างอีกครั้งนะครับวันนี้วันสบายๆบรรยากาศสบายๆนะครับผมจะชวนมาซ่อมอะไรที่เหมือนสบายๆนะครับในห้องน้ำนะครับว้าไม่ต้องถามนะฝาชักโครกแต่ทำไมมันเหลืองอย่างนี้ครับงั้นวันนี้ผมขออนุญาตเดี๋ยวจะพาไปดูว่าไอ้ฝาชักโครกเหลืองๆแบบนี้นะครับจะมีวิธีการซ่อมได้ยังไงบ้างวิธีการทำให้มันกลับมาขาวใสสวยงามปิ้งนะครับน่าใช้เหมือนเดิมได้ยังไงนะครับด้วยงบไม่เกิน20บาทครับผมมาแล้วครับถอดมาเรียบร้อยนะครับพอถอดมาก็จะลักษณะเป็นแบบนี้นะครับจริงๆมันเหลืองเพราะว่าไอ้เจ้าพลาสติกเนี่ยนะครับที่ใช้ในการทำเป็นอุปกรณ์ทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าฝาชักโครกก็ดีหน้ากากแอร์นะครับแต่ถ้าเกิดมันอยู่ในจุดที่มันเจอแสง UV ความร้อนแล้วก็แสงที่เข้ามากระทบมันเนี่ยนะครับเกิดปฏิกิริยาเคมีที่ตัวพลาสติกเองส่งผลทำให้เกิดคราบสีเหลืองแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะทำให้มันจากเหลืองๆแบบนี้ทำให้มันขาวขึ้นนะครับหลักๆเลยก็คือเหมือนกับการฟอกขาวเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะใช้ในวันนี้นะครับก็คือเป็นไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์หาได้ตามร้านทำผมนะครับหรือว่าหาตามอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับบอกว่าไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ผมซื้อเจ้านี่มาเนี่ยนะครับ1ลิตรเนี่ยนะครับ160บาทนะครับ1ขวดผมใช้ได้ทั้งบ้านเลยครับผมก็เอาไปใช้กับหน้ากากแอร์ก็ได้นะครับหรือจะเป็นแป้นคอมพิวเตอร์เก่าๆอะฮะหรือว่าเราใช้มานานเนี่ยพวกนี้มันเหลืองนะครับเอามาใช้งานได้หมดเลยนะครับพวกนี้ฝาชักโครกแบบนี้ผมใช้ไม่เกิน100ซีซีผมทา100ซีซีผมใช้ได้10ครั้ง160บาทวันนี้ผมลงทุน16บาทเองครับกับการที่จะทำให้ฝาตัวนี้กลับมาขาวเหมือนใหม่เปอร์เซ็นต์สูงต่ำเนี่ยนะครับ 3% ก็ใช้ได้ 6% ก็ใช้ได้ 9% 12% ใช้ได้หมดนะครับถ้า 12% ก็แก้ปัญหาได้เร็ว 6% ก็แก้ปัญหาได้ช้ากว่าลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็พอมีเจ้านี้เสร็จปุ๊บแล้วก็ถุงมือนะครับแล้วก็แปรงนะครับพอทาเคลือบไปเสร็จปุ๊บนะครับผมจะเอาเจ้านี้ไปตากแดดสิ่งที่จะทำให้ขาวได้นะครับก็คือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์แล้วก็แสง UV นะครับกระบวนการนี้นะครับจะเกิดปฏิกิริยาเคมีแล้วทำให้เจ้าสีเหลืองเนี่ยกลับกลายเป็นสีขาวใหม่มีเพิ่มเติมอีกนิดเดียวนะครับก็คือหลังจากทาแล้วนะครับผมจะแรปไว้ด้วยพลาสติกแรปนะครับเพื่อทำให้ให้เจ้าไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เนี่ยระเหยแล้วหรือแห้งไปนะครับถ้าแห้งปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะเกิดเป็นรอยไอ้เจ้าก้อนๆไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นี่แหละครับแล้วก็หลังจากไปแรปแล้วเอาออกไปตากแดดนะครับจับหมุนซะหน่อยนะครับเหตุผลไม่มีอะไรมากก็เพราะว่าเราไม่รู้หรอกครับว่าแสงแดดมันลงแล้วมันตรงกันแล้วมันตรงนี้ได้รับแสงแรงกว่าตรงนี้อะไรหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นทุกชั่วโมงก็ไปหมุนซะหน่อยนะครับหมุนทีก็90องศาแบบนี้นะครับแล้วทุกครั้งที่หมุนนะครับให้พยายามใช้มือนะครับเกลี่ยๆแปะๆแปะๆนะครับก็คือไล่ๆไอตัวไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะครับให้มันเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นกระบวนการที่จำเป็นนะครับเพื่อทำให้ไม่เกิดริ้วเกิดขึ้นนะครับแต่ผมทำมาแล้วอันนี้บอกตรงๆเลยขาวครับเรื่องริ้วเนี่ยผมยังไงก็ทำไม่ได้นะครับขนาดเกลี่ยแล้วเกลี่ยอีกนะครับแต่สุดท้ายผมได้ product ผมได้ผลิตภัณฑ์ที่กลับมาขาวเหมือนใหม่แฮปปี้มากเลยครับแล้วน่าใช้เหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับผมปูแรปเรียบร้อยนะครับแล้วก็ใส่ถุงมือเรียบร้อยนะครับแล้วก็เตรียมมีแปรงนะครับก็ทำเลยนะครับผลการทำเนี่ยไม่ถาวรนะครับก็คือว่าใช้ไปสักพักถ้าเกิดเจ้าตัวชักโครกเนี่ยยังอยู่ที่ใกล้ๆแดดตากแดดเยอะๆนะครับสักวันมันจะกลับมาเหลืองอีกนะครับแล้วเราก็ใช้กระบวนการนี้แหละนะครับในการทำเหมือนเดิมข้อเสียอีกอย่างนึงของการใช้กระบวนการแบบนี้นะครับมันจะทำให้ตัวพลาสติกมันกรอบนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทำสักรอบ2รอบแล้วเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะทำให้พวกส่วนที่มันบางๆเนี่ยแตกได้ตามหลักการแล้วมันมีโอกาสครับผมพอเสร็จผมก็จะคอยตรวจนะครับดูว่าเพราะบางทีทำงานกับแรปยากนะครับเพราะว่ามันเนี่ยหดเหี่ยวๆได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นผมเห็นแล้วว่ามีช่องอยู่ก็เดี๋ยวจะดึงมาปิดซะหน่อยนึงนะครับอ เรียบร้อยครับ
1: เดี๋ยวผมจะเอาไปตากคือผมไม่ทราบนะครับว่ามันจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่อันนี้ขึ้นอยู่กับอาการขึ้นอยู่กับความเหลืองของตัวชิ้นงานนะครับผมคาดการณ์นะครับอันนี้น่าจะอยู่ประมาณ 3-4 ชั่วโมงนะครับแต่อย่าลืมนะครับทุกชั่วโมงก็ไปพลิกเพื่อทำให้ทุกมุมทุกซอกนะครับของชิ้นงานเนี่ยนะครับมันได้รับแสงแดดมันได้รับแสง UV เท่าๆกัน

ั้นตอนต่อไปนะครับก็แกะแรปออกนะครับแล้วก็เอาเจ้าฝาชักโครกเนี่ยไปล้างนะครับก็ใช้น้ำยาล้างจานปกตินะครับล้างทำความสะอาดปกติเลยนะครับเรียบร้อยครับขาวเหมือนใหม่นะครับสภาพอาจจะไม่เหมือนใหม่ซะทีเดียวเพราะว่าตอนมาถึงเนี่ยนะครับมันเยินมากเลยนะครับแต่ความขาวความสะอาดเนี่ยนะครับเวลาไปตั้งอยู่ในโถชักโครกนะครับก็จะน่าใช้เหมือนเดิมนะครับอันนี้ผมใช้เวลาไปทั้งหมด5ชั่วโมงนะครับท่านอาจจะใช้เวลาน้อยกว่านี้2ชั่วโมง3ชั่วโมงนะครับตลอดระยะเวลาเนี่ยผมก็เดินมาพลิกเดินมาหมุนนะครับแล้วก็เดินมาเพื่อทําให้ทุกส่วนของฝาชักโครกนะครับได้รับแสง UV หรือว่าแสงแดดเนี่ยพอๆกันคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์แล้วน่าใช้เองได้ที่บ้านท่านนะครับฝาชักโครกครับผมชอบทําให้ขาวนะครับเพราะผมชอบนั่งยาวๆเวลาคิดถึงคุณนะครับไปได้ไหมแล้วพบกับผมอาจารย์แซมได้ใหม่นะครับกับรายการศัลยากันช่างครับเพราะเรายังมีเรื่องในบ้านอีกมากที่เราซ่อมได้ครับ

0: อนที่8เช็คอินเส้นทางการเงิน
1: อ้าวมีทำอะไรอยู่ล่ะ
2: อยากมีเงินล้าน
1: ถ้าโมแต่นั่งฝันจะได้เงินล้านเมื่อไหร่ล่ะลงมือกันเลยดีกว่าถ้าเปรียบเทียบเป้าหมายเงินเก็บ1ล้านบาทเหมือนกับการเดินทางไปเชียงใหม
2: ่อ๋อแสดงว่าเป้าหมายคือเชียงใหม่ใช่ไหมนะ
1: แต่ก่อนอื่นเรามาเช็คก่อนว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนถ้าเราไม่มีเงินเก็บก็เหมือนกับเราอยู่กรุงเทพจะเดินทางไปเชียงใหม่แต่ถ้าเรามีเงินเก็บ 300,000 บาทก็เหมือนกับเราอยู่นครสวรรค์จะเดินทางไปเชียงใหม่คนที่มีเงินเก็บจะถึงก่อน
2: ถ้าอยากไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นต้องทำไงล่ะ
1: ก็พอมีทางเป็นไปได้นะวิธีแรกที่ทำได้คือต้องเดินทางด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นการเดินทางด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นคือเปลี่ยนจากเก็บเงินฝากธนาคารไปเป็นลงทุนในตราสารหนี้
2: อยากไปถึงเป้าหมายให้เร็วกว่านั้นอีกต้องทำยังไงล่ะครับ
1: ก็ต้องเปลี่ยนวิธีการเดินทางเป็นไปด้วยเครื่องบินซึ่งเปรียบได้กับการนำเงินไปลงทุนในหุ้นได้ผลตอบแทนสูงขึ้นยิ่งทำให้ไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้น
2: อ๋อรู้แล้วการไปถึงเป้าหมายมีได้หลายวิธีต้องเลือกวิธีที่เหมาะกับเรา
1: เก็บเงินฝากธนาคารลงทุนในตราสารหนี้ลงทุนในหุ้น

0: ดีครับ
1: สวัสดีครับวันนี้พามาที่ไหนครับคุณสแตม
0: มองไปที่เนี่ย
1: ฮะพาหุรัต
2: พาหุรัต
0: ใช่
1: ย่านชุมชนของชาวอินเดียเก่าแก่
0: ถูกต้อง
1: แหมอยากจะรู้ว่าเขามีอะไรขายกันบ้างข้างใน
0: โอ้โหเดี๋ยวพาไปเลยลิตเติ้ลอินเดียพาหุรัต
1: ได้ได้นำเลยครับ
3: ลิตเติ้ลอินเดียเป็นชื่อที่ใช้เรียกชุมชนอินเดียในย่านพาหุรัตที่ตั้งอยู่ล้อมรอบบริเวณวัดครุฑวาราศีครุสิงสภาศาสนสถานของชาวไทยซิกเป็นแหล่งขายผ้าตัดอุปกรณ์ตัดเย็บรวมไปถึงเสื้อผ้าสำเร็จรูปสารพัด
1: โดยเฉพาะสารีเครื่องแต่งกายของสตรีชาวอินเดียรวมไปถึงเครื่องประดับตกแต่งข้าวของเครื่องใช้แบบอินเดียเทวรูปองค์เทพเครื่องเทศต่างๆและอาหารจัดเป็นย่านการค้าที่มีสีสันมีชีวิตชีวาบ่งบอกและสัมผัสได้ถึงเอกลักษณ์และวิถีวัฒนธรรมชาวไทยเชื้อสายอินเดีย
4: ครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับพี่ราเย่หรือพี่ราชันนะครับของร้านมาม่าเรสอร์ทนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: อยากจะทราบที่มาของร้านมาม่าเรสอร์ทนะครับว่าที่มาที่ไปอย่างไร
5: ร้านมาม่าเรสอร์ทได้ชื่อมาจากของคุณพ่อที่มาเที่ยวเมืองไทย20กว่าปีที่แล้วคุณพ่อมาเที่ยวเมืองไทยตอน20กว่าปีช่วงนั้นมาเที่ยวเล่นเฉยๆ
4: ตั้งใจมาเที่ยวอย่างเดียว
5: มาเที่ยว
4: มาแล้วก็กลับมาแล้วก็กลับ
5: มาแล้วก็กลับมาแล้วก็กลับพอมาได้ 3-4 ครั้งก็เลยมาตั้งรกรากตั้งรกรากก็เปิดร้านอาหารแรกแล้วก็มาทำอาหารขาย

0: ครัวมาจากอินเดีย
1: คร
0: ับ ก็ผ่านไปหลายๆปีก็เรียกภรรยาย้ายมาอยู่ด้วย
2: ย้ายมาตั้งถิ่นฐาน
0: ก็ที่นี่ย้ายมาตั้งถิ่นฐานแล้วก็ลูกก็เริ่มโตขึ้นก็ให้ลูกมาช่วย
2: แล้วร้านแรกเริ่มเดิมทีใช้ชื่อนี้หรือเปล่าครับ
0: ใช้ชื่อนี้เลยครับ
1: ชื่อ
0: มาม่าแรสรอง
1: มาม่านี่แปลว่าอะไรครับ
0: มาม่าในภาษาอินเดียแปลว่าเป็นน้องชายของแม่หรือว่าเป็นพี่ชายของแม่ก็ได้ครับเราชื่อมาม่าที่ได้มาก็เพราะว่าทุกคนที่อยู่ระแวกนี้เหมือนกับได้คุณมาม่าเขาได้เกื้อหนุนช่วยเหลืออ
2: ๋อช่วยเหลือ
0: หลายหลายคนที่ตอนที่มาแล้วเดือดร้อนหรือว่าในช่วง20กว่าปีที่ผ่านมานี้ก็เรียกคุณมาม่าเป็นมาม่ามาม่าโดย
1: คุณมาม่าคือคุณพ่อของพี่ไรเย
0: ่ใช่แล้วครับ
2: ก็เคารพกันเป็นเหมือน
0: นับถือ
2: นับถือเป็นญาติพี่น้อง
0: นับถือเฉยๆก็ไม่รู้จักกันก็นับถือเรียกกันก็ให้ความช่วยเหลือกันมาทุกคน
1: แล้วก็อาหารอินเดียครับมีอยู่หลายอินเดียกว้างใหญ่มากมีหลายภูมิภาคเน
0: ี่
1: ยอาหารก็แตกต่างกันยังไงบ้างครับ
0: ก็ตอนเหนือนอร์ทอินเดียก็จะเป็นตอนเหนือของอินเดียตอนใต้ก็จะเป็นตอนใต้แล้วก็มีอาหารภาคกลางก
1: ็รสชาติแตกต่างกันนะ
0: รสชาติแตกต่างกันครับรสชาติของตอนเหนือของอินเดียก็จะรสจัดนิดนึงส่วนตอนใต้ก็จะกินหันไปทางทานข้าวทานข้าวจะเยอะหน่อยแกงถั่วเยอะหน่อย
1: รสจะอ่อนกว่า
0: อ่อนกว่าด้วยครับ
1: แล้วส่วนทางเหนือนี่จะเป็นกินแป้ง
0: กินแป้งครับและเน้นไปทางแป้งเลยครับแล้วก็จะเป็นพวกเนื้อสัตว์ไก่บ้างแพะบ้างอะไรเงี้ยครับ
1: คือมีทั้งเนื้อสัตว์ทั้งที่เป็นมังสวิรัติด้วย
0: ใช่ครับ
1: มี2แบบ
0: มีทั้ง2แบบเลย
1: ซึ่งที่ร้านมาม่าสลองก็มีทั้ง2แบบ
0: มีทั้ง2แบบเหมือนกันครับ
2: แล้วผมเห็นว่าทั้งอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์แล้วก็เป็นมังสวิรัติเนี่ยส่วนใหญ่จะเครื่องเทศเครื่องแกงที่ใส่จะคล้ายๆกันแล้วใช้วัตถุดิบอะไรที่มาทดแทนเนื้อสัตว์ครับพวกมังสวิรัติ
0: ก็จะเป็นชีสนมชีสที่ทำมาจากนม 100% เลยนมจะเป็นนมวัวส่วนใหญ่ที่เดี๋ยวนี้นมวัวในเมืองไทยก็มีเยอะ
2: คร
0: ับ แล้วก็ในการวิธีในการทำชีสก็ปกติเหมือนทั่วไปอยู่แล้วครับเอานมมาใส่ขเรียกมะนาวหรือว่าอะไรพวกนี้ห้ามบีบให้มันเป็นชีสทำ1วันวันที่2ก็จะได้กินชีสกันแล้ว
2: มีชีสมีผักมีมันฝรั่งในพวกนี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับในการทำชีสในการทำอาหารเจอาหารมังสวิรัติ
2: เมนูแนะนำนี
1: ่พูดถึงว่าเป็นพอใช้ชีสเป็นหลักในการทำอาหารเป็นแกงแล้วเนี่ย
0: ครับ
1: เรามีเมนูอะไรแนะนำได้ไหมครับ
0: มีหลายเมนูเลยครับในอาหารอย่างที่อยู่ข้างหน้าเรานี่ก็จะเป็นมันฝรั่งทอดผักทอดอาหารเจก็จะเป็นพวกปานีรัสัญญาปานีมัคคานี
1: ซึ่งใช้ชีสเป็นหลักใช่ไหม
0: ชีสเป็นหลักเลยครับ
1: ชีสเทียมจากนมอยากเห็นอยากจะให้ท่านกับวันนี้อยาก
2: อธิบายให้ฟัง
1: วิธีการทำ
2: ทำยังไง
0: วิธีการทำก็คือการเอาชีสมาตีเป็นเหมือนกับคล้ายๆเป็นแผ่นแป้งแผ่นแล้วก็เอาเครื่องเทศที่ผัดพร้อมกับชีสมาใส่แล้วก็ม้วนให้มันเป็นโรลก็คือม้วนให้เหมือนกับเป็นคล้ายๆปอบเปี๊ยะแล้วก็เอามาหั่นแล้วก็พร้อมและหลังจากนั้นก็ไปทําเครื่องแกงของพานีราซันเยอีกทีการทําเครื่องแกงของพานีราซันเยก็คือเอาเม็ดมะม่วงหิมพานต์มาทุบให้มันละเอียดเหมือนกับคล้ายๆเป็นแป้งอีกที
2: ทําให้เป็นผงเลย
0: ทําให้เป็นผงแล้วก็มาผัดคู่กับเครื่องเทศของอินเดียใส่เนยนมใส่ครีมอินเดียแล้วก็มาผัดคู่กันเราทําให้มันความเข้มข้นขึ้นก็เพิ่มขึ้นเราพอผัดเสร็จก็เอาปานีที่เตรียมไว้แล้วมาวางจัดให้มันดีขึ้น
2: อ๋อคือเราเอาเม็ดมะม่วงหิมพานต์ที่ตำน่ะใส่ลงไปในเครื่องแกงเลย
0: ในเครื่องแกงพร้อมกับผัดกับเครื่องเทศที่มีไว
2: ้แล้วก็มาเทใส่ในภาชนะแล้วก็เอาชีสที่เราม้วนไว้นะ
0: เป็นม้วนเป็นโรลไว
2: ้เอามาวางข้างหน้า
0: วางข้างบนแล้วก็จัดให้มันสวย
2: โอ้โหเห็นภาพแล้ว
1: เดี๋ยวต้องไปดูวิธีการทำแล้วนะครับ
0: เดี๋ยวเชิญให้ในห้องครัวแล้วเรามาดูวิธีการทำกัน
1: ได้ครับ

0: แล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่เอ้านี่พระเอกของเราวันนี
1: ้ชื่ออะไรนะ
0: ปาณีรัตนญา
1: ปาณีรัตนญา
0: เดี๋ยวใจเย็นลาท่านผู้ชมก่อน
1: แม่ก่อนจะชิมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ขอชิมก่อนละ
0: เอ้าลองชิมดู
1: อร่อย

0: วันนี้ครับผมจะพาทุกคนมารู้จักกับอาชีพที่คนส่วนใหญ่ไม่ได้รู้จักมากนะครับดูแลแก้ไขและฟื้นฟูบุคคลที่มีปัญหาทางการพูดหรือเรียกสั้นๆว่านักแก้ไขการพูดครับสวัสดีครับคุณหมอแพรครับ
1: สวัสดีค่ะชื่อณัฐธิดาชูเดชานะคะเป็นนักแก้ไขการพูดจริงๆก็อาจจะไม่ใช่คุณหมอค่ะ
0: อ๋อไม่ใช่คุณหมอเหรอครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ผมคิดเรียกว่าคุณหมอได้เลยวันนี้มีชุดกาวด้วย
1: แต่ว่าเข้าใจค่ะเข้าใจว่าทุกท่านก็จะแบบเวลาที่มาหาหมอเนาะไม่ว่าจะเป็นนักกิจกรรมบำบัดนักแก้ไขการพูดหรือใครก็ตามเขาก็จะเรียกว่าคุณหมอกันเนาะง่ายๆอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วเด็กๆ เรียกครูแพรค่ะตอนนี้ก็ทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลรามาอยู่ในภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมายนะคะ
0: แล้วจริงๆแล้วนักแก้ไขการพูดนี้ทำอะไรล่ะครับ
1: เราประเมินแก้ไขนะคะบำบัดฟื้นฟูในผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านภาษาและการพูดด้านภาษาก็พูดเป็นประโยคพูดไม่เป็นประโยคเล่าเรื่องไม่ได้มีความสับสนใช้คำศัพท์ไม่ได้ดึงคำศัพท์ไม่เป็นอย่างเงี้ยค่ะด้านการพูดก็พูดติดขัดติดอ่างพูดไม่ชัดหรือเสียงแหบหรือผู้ป่วยที่ไม่มีกล่องเสียงแล้วผ่าตัดกล่องเสียงทิ้งเขาจะพูดได้ยังไงอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะช่วยได้อย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วอย่างคนที่พูดไม่รู้เรื่องพูดเป็นไม่เป็นประโยคอย่างผมนี่แก้ไขได้ไหมคร
1: ับ
0: อ
1: ันนี้เป็นปกติค่ะคุยได้เป็นประโยคพูดคุยอันนี้ยังไม
0: ่อันนี้ถือว่าย
1: ังไม่ลงเฉดยังไม่ลงเฉดที่ผิดปกติ
0: แล้วสิ่งที่บอกว่าไม่ปกตินี่คือมันต้องเป็นประมาณไหนคร
1: ับ ขอลำดับเป็นอายุแล้วกันนะคะ
0: ได้
1: สมมติว่าเป็นเด็กๆเลยขวบหนึ่งเด็กควรจะพูดได้ใช่ไหมคะมัมแม่ไปพ่อคำแรกเน
0: า
1: ะขวบหนึ่งไม่เริ่มพูดมองหน้าคนก็ไม่มองวิ่งทั่วเลยเจออะไรฟ้าร้องตกใจไม่วิ่งหาแม่แต่ไปซุกอย่างอื่นก็ทรายไม่ดีแล้วขวบครึ่งยังไม่มี first word ออกมาเลย
0: ยังไม่มีอะไรนะครับ first word
1: คำแรก
0: first
1: word ใช่ค่ะคำแรกที่จะพูดอย่างมีความหมายและตรงมัมที่มองแม่และหิวและต้องการนมจริงๆอย่างเงี้ยค่ะไม่มีเลยเริ่มช้าละมาหาคุณหม
0: อ
1: คุณหมอก็จะส่งตรวจการได้ยินไหมดูโครงสร้างอื่นๆว่ามีปัญหาอะไรไหมแล้วก็จะส่งมาประเมินภาษาและการพูดกับนักแก้ไขการพูดค่ะ
0: อันนี้คือของเด็ก
1: ของเด็กซึ่งของเด็กเราก็ต้องดูอีกว่ามาเข้ามาในห้องปุ๊บซักประวัติการเลี้ยงดูเป็นยังไงปัจจัยอื่นๆดูทีวีทั้งวันไหมปัจจัยด้านการเลี้ยงดูปัจจัยเรื่องตัวโรคอ๋อพูดไม่ช้าเด็กคนนี้อ๋อไม่ได้มีตัวโรคอื่นนะไม่ได้มีดาวซินโดรมนะไม่ได้มีโรคทางพันธุกรรมอย่างอื่นนะการตรวจการได้ยินมาแล้วปกตินะ อย่างเงี้ยเราก็จะมองแล้วว่าเป็นพฤติกรรมการเลี้ยงดูหรือเปล่ามันก็จะค่อยๆคลายเอาค่ะเพื่อจะดูว่าเฮ้ยสาเหตุที่มันทำให้เด็กช้าเนี่ยคืออะไรแล้วก็ประเมินอีกว่าอ้าวเด็กมีอะไรที่ดีอยู่อย่างเช่นเฮ้ยเด็กคนนี้มองหน้าสบตาแล้วนะเด็กคนนี้เริ่มเล่นเสียงแล้วนะพอเราเล่นเสียงตอบใช้ท่าทางตอบเด็กมองเด็กสนใจเด็กเรียนแบบสีหน้าเด็กเรียนแบบน้ำเสียงเราก็จะค่อยๆให้คำแนะนำว่าสเต็ปต่อไปคืออะไรคุณแม่เสียงจ้าจ้าพอได้นะคะมีเสียงอื่นๆอีกไห
0: ม
1: คุณแม่ปั้นเป็นคำนะเด็กพูดป้าป้าป้าจูงมือแม่ก็ไปเพื่อจะให้เขาเรียนแบบนี้ค่ะ
0: อ๋
1: อคุณยายให้ดูทีวีเยอะลดหน่อยนะคะตอนดูทีวีไม่ได้พูดกับใครไม่ได้เรียนแบบใครสมมติเด็กพูดได้แล้ว4ขวบ5ขวบพูดไม่ชัด
0: พูดไม่ชัดก็เกี่ยว
1: ต่อเต่าเป็นสอเสือ แม่ไต่เตื้อหน่อย
0: อ
1: ะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องมาหาเราม
0: าแก้ให้ถูก
1: 5ขวบ6ขวบแล้วทำไมทำมาเอ๊ะอ่านหนังสือไม่ได้โอ้ยมีปัญหาบ้องทางการเรียนรู้อ่ะมาปรึกษาเราเอ๊ะพัฒนาการหน่วยเสียงเป็นยังไงจับคู่หน่วยเสียงกับตัวอักษรได้ไหมนะเนี่ยค่ะคือแอเรียของภาษาและการพูดมันเยอะ
0: มันเยอะจริงๆ
1: มันเยอะจริงๆเพราะฉะนั้นก็คือทุกช่วงวัยแก่หน่อยเส้นเลือดสมองแตกสโตรกอย่างเงี้ยค่ะอายุมากขึ้นสโตรกไปโดนส่วนที่เป็นของภาษาใช่ใช่ใช่หรือเป็นมะเร็งกล่องเสียงต้องผ่าตัดเอากล่องเสียงออก
0: อันนี้น่าสนใจมากเลยครับผ่าตัดเอากล่องเสียงออกยังพูดได้เหรอครับ
1: เราก็จะปรับค่ะปรับโดยการใช้หลอดอาหารในการพูด
0: ฮะ
1: ปกติเราที่เราพูดเราใช้เส้นเสียงใช่ป่ะคะ
0: ครับ
1: เส้นเสียงสั่นทำให้เกิดเสียงเหมือนเราดีดเส้นกีตาร์นี่หรอ
0: ครับ
1: ทีนี้พอเราผ่าตัดกล่องเสียงออกตัวที่หายไปคือ
0: กล่อง
1: เส้นเสียงกล่องเสียง
0: คร
1: ับ เราใช้หลอดอาหารในการพูดแทนถ้าเราพูดปกติเราใช้ลมจากปอดคนไข้ที่เอากล่องเสียงออกไป

0: ช้ลมจากกันเรือ
1: คนไข้ต้องมาฝึ
0: กใช่ค่ะคนไข้ต้องมาฝึกกลืนลมแล้วก็ใช้หลอดอาหารเนี่ยแทนเส้นเสียงคือบีบไว้แล้วก็เรอเบิร์ฟออกมาปุ๊บมันก็จะมีเสียงออกมา
1: ค
0: นไข้ปรับปากให้ทันกับเสียงที่ขึ้นมาก็จะฝึกพูดใหม่เป็นสระเป็นคำโดยใช้ลมจากตรงนี้ค่ะคนไข้ต้องกลืนลมแล้วพูดกลืนลมแล้วพูด
1: โห
2: จะเหมือนเนี้ยจะเลยหุบปากแล้วก็กลืนแล้วค่ะ
3: เราไปเก่งไปเก่ง
0: ทีนี้คนไข้บางส่วนที่หลอดอาหารไม่สามารถทำทดแทนได้เนื่องจากว่าพอใช้รังสีแล้วมันแข็งพอมันแข็งมันไม่ยืดหยุ่น
1: เ
0: บิร์ฟเลอไม่ได้ใช่ไหมคะก็จะมีเครื่องช่วยพูดก็ต้องมาเทรนในนักกายการพูดเพื่อจะบอกว่าถ้าเป็นเสียงทอทหารเสียงสอเสือช่อช้างต่อเต่าเราจะขยับช่องปากยังไงให้มันชัดที่จะก้องกำทอนแล้วให้ฟังง่ายที่สุด
1: จริงๆก็คือเหมือนเป็นร่างกายอีกส่วนหนึ่งที่วินิจฉัยแล้วก็สามารถแก้ไขได้ถูกไหม
0: ใช่ค่ะก็คือคุณหมอเขาจะแก้ไขให้ในเรื่องของโครงสร้างหรือตัวโรคทางแก้ไขการพูดปรับพฤติกรรมการพูดของน้องแท็บใหม
1: ่ครับ
0: ถ้ากรณีที่เป็นผู้ป่วยเสียงแหบนะคะ
1: ครับผม
0: ปรับการพูดของแท็บใหม่ให้น้องแท็บใช้เสียงสบายขึ้นหายใจถูกจังหวะมากขึ้น
1: ครับ
0: ทำร้ายเส้นเสียงน้อยลงในการพูดอย่างเงี้ยค่ะ
1: จริงๆแล้วต้องทำงานกับใครบ้างครับ
0: ก็จริงๆหมอพัฒนาการเด็กถ้าเป็นเด็กใช่ไหมคะ
1: พัฒนาการ
0: จิตเวชเด็ก
1: จิตเวชอีก
0: ใช่จิตเวชเด็กแล้วก็
1: ผู้ใหญ่ก็ต้อง
0: ENT หมอหูคอจมูกหมอฟื้นฟูระบบประสาทก็คือแต่เราก็ไม่ได้ดีลกันขนาดนั้นนะคะเราดีลผ่านกันผ่านแฟ้มใครสนใจแอเรียไหนบางทีเราก็จะแบ่งๆกันไป
1: ผมอยากให้พี่แพรแนะนำแบบน้องๆที่สนใจอาชีพที่พี่แพรกำลังทำอยู่ครับว่าเขาต้องทำยังไงต้องสอบเข้ามายังไงต้องเรียนอะไรบ้างแล้วต้องทำตัวยังไงเพื่อให้แบบออกมาเป็นแบบพี่แพร
0: อันที่หนึ่งก็คือก็มีความรู้แล้วค่ะหมายถึงว่าเข้ามาสอบเข้ามหาลัยเรียนได้เนาะมีความตั้งใจไม่ต้องชอบอยู่กับคนก็ได้แต่ชอบที่จะช่วยเหลือคนใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเคสหนึ่งเราดูกันนานเด็กที่มาใช่ไหมคะมาตอน2ขวบ
1: ครับ
0: เดี๋ยวพอ2ปีผ่านไปเขาอายุ4ขวบบันไดของพัฒนาการก็จะกระเถิบ
1: เขาก็ต้องอยู่กับ
0: เขาก็ต้องไล่ตาม
1: โอ้
0: เพราะฉะนั้นถ้าเขามีความซับซ้อนเยอะมันก็จะต้องดูกันยาวๆในแต่ละลำดับถัดไปอย่างเงี้ย
1: นานที่สุดที่เคยดูแลมานี่กี่ปีครับ
0: ก็ตั้งแต่ทำงานจนถึงตอนนี้ก็ยังมีเคสที่ตั้งแต่เริ่มทำงานถึงตอนนี้ที่ยังอยู
1: ่ก
0: ็ยังมีใช่ค่ะสมมติสุดท้ายแล้วเด็กพูดไม่ได้แน่ๆพูดไม่ได้แบบกล้ามเนื้ออ่อนแรงมากๆแต่สมองเขาดีบางบ้านรวยมีแท็บเล็ตใช้ AAC ได้ AAC คือเหมือนการสื่อสารทางเลือกอ่ะเด็กก็กดผมอยากกินไอติมกด
1: ให้มันพูดแทน
0: บ้านนี้ไม่มีตังค์
1: ทำยังไง
0: วิธีไหนล่ะอ่ะพิกเจอร์ไหมคือเราก็ต้องแบบคิดอีกว่ายังไงที่ทำให้เด็กสื่อสารได้เต็มศักยภาพที่สุดเท่าที่เขาทำได้มันก็จะมีการคิดตลอดเวลาสกิลในการที่จะอัปเดตตัวเองตลอดเวลาเรียนรู้ไม่สิ้นสุดเลยแล้วต้องมีความชอบความชอบนี่พี่ขอดีไฟคำว่าความชอบก็คือในความชอบไม่ได้มีเปอร์เซ็นต์ของความสุขสมหวังแฮปปี้ทั้งหมดในความชอบนะในความชอบนั้นน่ะมันต้องทนกับความชอบในแอเรียของเรื่องนั้นได้ด้วยมันถึงจะเฮลตี
1: ้
0: ดูเทปนี้ก็จะเข้าใจวิชาชีพของนักกายการพูดเข้าไปอีกระดับนึงละเพราะฉะนั้นพอเลือกเข้ามาปุ๊บมันยังมีอีกจังหวะนึงที่น้องจะได้เลือกอีกว่าเป็นสาขาสปีดหรือออดิโออีกเพราะฉะนั้นเวลาที่นักศึกษาเข้ามาแล้วบอกว่าหนูไม่รู้หนูจะเลือกอะไรดีหนูชอบสปีดนะพี่แพแต่หนูทำนักกายการได้ยินได้ดีกว่าพี่ก็จะถามเขากลับว่าแล้วอดทนกับอันไหนได้มากกว่าเพราะสุดท้ายแล้วอะทำได้ดีไม่ได้แปลว่าคุณจะทำแล้วมีความสุขไปตลอดหลังจากนี
1: ้ใช่ครับ
0: เพราะวิชาชีพของเรามันเฉพาะพอมันเฉพาะเนี่ยคุณจะต้องอยู่กับมันไปอีกนาน
1: เฉพาะจริงๆครับเพราะว่าก่อนหน้าที่จะมาวันนี้ก็ไม่เคยได้ยินชื่น
0: มันค่อนข้างเฉพาะใช่ค่ะความข้อดีของความเฉพาะก็คือไม่ตกงานแน่ก็เป็นความต้องการมากแล้วก็สามารถเปิดคลินิกได้ด้วยสมมติน้องไม่อยากทำงานในโรงพยาบาลตอนนี้วิชาชีพนี้เปิดคลินิกได้แล้ว
1: แล้วเปิดคลินิกนี้เราจะไปทำอะไรในคลินิกฮะหมายถึงว่าเปิดคลินิกแบบไหนครับ
0: ก็เปิดคลินิกเป็นคลินิกเนี่ยค่ะความปกติของการสื่อความหมายเลยก็คือทำเรื่องนี้เลยอย่างเงี้ยค่ะก็คือมีใบประกอบโรคศิลป์มี
1: ใบ
0: อนุญาตเปิดสถานพยาบาลอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องทำตามระเบีย
1: บ
0: กฎเกณฑ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเปิดคลินิกได้หรือจะเป็นนักแก้ไขการพูดในโรงเรียนก็ได้นะคะ
1: โรงเรียนนานาชาติโรงเรียนนานาชาติโรงเรียนนานาชาติรับด้วยเหรอ
0: รับค่ะ
1: วิดีเหมือนก
0: ัน ก็คือที่เมืองนอกเนี่ยเขาจะมีนักแก้ไขการพูดประจำโรงเรียนอยู่แล้วเป็นเหมือนเสริมในเรื่องของเด็กที่มีสมาธิสั้นเด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้อะค่ะLD

0: ค่ะมันก็จะมีนักแก้ไขคำพูดประจำโรงเรียนอยู
1: ่ครับพี่แพรคิดว่าอาชีพนักแก้ไขคำพูดนะครับมันถึงสำคัญครับ
0: คิดว่าการสื่อสารสำคัญแค่ไหนอาชีพนี้ก็สำคัญแค่นั้นเลยค่ะเพราะว่าเราเป็นมนุษย์เนาะเราต้องอยู่ในสังคมต้องสื่อสารใช่เพราะงั้นการสื่อสารอย่างมีคุณภาพมากที่สุดเท่าที่คนคนนั้นจะทำได้ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมามันเป็นการช่วยคุณภาพชีวิตเขาอยู่แล้วช่วยทั้งเรื่องจิตใจช่วยทั้งเรื่องช่วยทุกอย่าง
1: ช่วยทุกอย่าง
0: ช่วยให้มีชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นในทุกแอเรียที่พูดไปในวันนี้อาชีพเราจึงสำคัญเพราะว่าเราช่วยให้คนพูดสื่อสารได้อย่างเต็มศักยภาพที่เขาหลงเหลือหรือที่เขามีและจะพัฒนาไปได้จากที่เขามี
1: ครับ
0: เนี่ยค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ไม่มีอะไรที่โจรในโลกไซเบอร์ทำไม่ได้จิตวิทยาก็สูงมากที่จะหลอกคนให้เชื่อมูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า 3,000 ล้านตั้งสติได้ท่านจะไม่ถูกหลอกในโลกปัจจุบันเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าทุกคนเนี่ยมีคอมพิวเตอร์ส่วนตัวเบบี 2020เนี่ยครับคนไทยเนี่ยใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยประมาณ48ล้านคน 69% ของประชากรทั้งประเทศเป็นอันดับ9ของโลกทุกคนใช้มือถือเป็นโลกส่วนตัวเรียนออนไลน์เข้าเว็บดูนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายใช้วันละประมาณ 8-9 ชั่วโมงชีวิตเราอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าอันตรายมีคุณอนันต์แต่มีโทษมหันต์อาชญากรรมที่เป็นอาชญากรรมไซเบอร์เป็นอาชญากรรมที่หลอกลวงทั้งสิ้นไซเบอร์เนี่ยเกิดได้ทุกวินาทีผมให้โจรไว้6โจรมัลแวร์พวกนี้ก็คือการปล่อยไวรัสก็ไปเรียกค่าไถ่โจรพิชชิ่งการตกเบ็ดตกให้เชื่อปล่อยลิงก์เข้าไปคุณเข้าไปเสร็จคุณกลายเป็นเหยื่อเลยคุณคือเหยื่อจึงเรียกว่าพิชชิ่งโจรที่3ก็คือโจรปล้นใจหรือโจรโรแมนต์สแกมหลอกให้รักหลอกให้หลงอย่างนั้นเสร็จก็ให้โอนเงินพอโอนเงินเสร็จก็ปิดหนีเลยจิตวิทยาก็สูงมากที่จะหลอกคนให้เชื่อสิ่งต้องบอกว่าต้องมีสตินะครับไม่มีอะไรที่โจรในโลกไซเบอร์ทำไม่ได้ที่บอกว่าอยากโรแมนต์สแกมก็ก้าวไปสู่ไฮบริดสแกมคือไม่หลอกหลักอย่างเดียวละหลอกให้ลงทุนด้วยเข้าไปอยากเล่นแชร์ขึ้นแล้วเยอะแยะไปหมดเมื่อคุณมีความโลภความโลภจะครอบงำเอ๊ะได้ลงอีกถึงจุดหนึ่งเขาปิดคุณเลยคุณก็จะกลายเป็นเหยื่อถ้าการลงทุนใหญ่ๆคุณต้องเช็คก.ล.ต.แต่เราไม่มองตรงนั้นเรามองแต่ผลกำไรร้อยหนึ่งได้ 3% ต่อวันมันมีเหรอในโลกนี้ถ้ามีอย่างนี้ธนาคารในประเทศไทยเนี่ยเจ๊งหมดแล้วโจรที่4ก็เป็นโจรหลอกยืมเงินอันนี้เยอะเลยแฮก Facebook เสร็จไปยืมเงินไม่ใช่บัญชีเขาไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนโทรก่อนเลยคุณจะรู้เลยว่าคุณกำลังถูกหลอกแล้วก็โจรร้านค้าปลอมอันนี้คือโจรออนไลน์หลอกให้ซื้อของเอาของไม่มีคุณภาพหรือบางทีหักดิบเลยไม่ส่งโกงปิดเพจยิ่ง IG เนี่ยมันปิดง่ายบล็อกก็เข้าไม่ได้ละคดีพิยดาโฟนบายมิ้นดังมากตอนนี้หลอกเด็กจนกระทั่งเด็กตอมใจเป็นโรคซึมเศร้าจนกระทั่งเส้นเลือดในสมองแตกที่เชียงใหม่เสียชีวิตแล้วก็โจรแบ็คเมย์ทางเพศหลอกให้เด็กอายุ8ขวบเด็ก8ขวบก็เล่นคอมพิวเตอร์แล้วอ่ะเอาไปขายในดาร์กเว็บจับไปเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นผู้ปกครองต้องคอยดูเพราะเด็กมันอยู่กับคอมพิวเตอร์เนี่ยตลอดเวลาค่ามูลค่าความเสียหายไม่ว่าจะเป็นโลกออนไลน์เกี่ยวกับการพนันหลอกลงทุนผมว่าไม่ต่ำกว่า 3,000 ล้านเพราะท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยสั่งเลยนะครับว่าต้องจับไอ้พวกนี้ให้หมดไอ้คนที่หลอกคนเนี่ยหลอกประชาชนโดยเฉพาะหลอกเด็กและทำให้เด็กเดือดร้อนท่านเป็นคนคิดตั้งกองบัญชาการนี้ร่วมกับพระท่านรองนายกรัฐมนตรีคือท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเราเริ่มทำงาน22ธันวา2563คือกำลังพลเรามี928คนจากกำลังพลเต็ม 2,000 นะที่1ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราจับกุมได้หมด 3,098 รายผู้ต้องหา 3,682 คนถ้าคุณไม่หลงคุณไม่เชื่อตั้งสติให้ดีคิดก่อนเมื่อประชาชนมีสติสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองนี่แหละครับคือเกาะคุ้มกันที่ดีที่สุดดีกว่าเอาตำรวจไปไล่จับตั้งสติได้ท่านจะไม่ถูกหลอกคดีที่เกิดขึ้นจะต้องมีมูลค่าความเสียหาย30ล้าน50คนขึ้นไปเราจะดำเนินคดีให้มีคนเสียหาย10คนมูลค่าเสียหาย10ล้านคดีรูปแบบที่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษสมมติว่ามันเป็นกระบวนการใหญ่เลยหรือเป็นอาชญากรรมข้ามชาติเราก็ต้องทำส่วนใหญ่คนจะถูกหลอกไม่เยอะนะครับคนลากยากก็ 2,000 เราก็มีกองบังคับการส่วนหน้าเดี๋ยวเราทำหนังสือแจ้งไปที่โรงพักให้เขารับแจ้งอ้าวแล้วเขาจะรู้ได้ไงด้านเทคนิคอยู่ไหน IG อะไร URL อะไร IP address อยู่ตรงไหนเช็คแล้วตอนนี้ผู้ต้องหาเนี่ยเดี๋ยวเราทำให้หมดกองบัญชาการ ไซเบอร์หรือกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนกิจกรรมทางนี้จะเป็นกองบัญชาการที่สนับสนุนข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์หน่วยใดกองบัญชาการใดละเลยเพิกเฉยตามคำสั่งวันนั้นท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องถูกลงโทษนะครับเพราะว่าเราหนึ่งเราเป็นตำรวจเราต้องมีสัมมาสำนึกสองประชาชนเดือดร้อนเราต้องช่วยแก้ไขการช่วยเหลือประชาชนจะทำให้ประชาชนรู้สึกอบอุ่นขึ้นและเรามั่นใจว่าสิ่งที่เราทำจะเป็นคุณูปการให้กับประชาชน
2: โอ้ช่วงนี้พวกเราหลายคนโดนเจ้าหนี้ฟ้องดำเนินคดีจนมีหมายศาลมาถึงบ้าน
3: โอ้ยเรื่องใหญ่แล้วนะหมอกำนันนะ
2: อย่าเพิ่งตกใจเราต้องตั้งสติให้ดีเพราะศาลท่านเป็นเพียงคนกลางเวลาที่เราได้หมายศาลที่ต้องดูก็คือ 1. หมายเลขคดี 2. สถานที่นัดให้ไปศาลไหน 3. ประเด็นที่ถูกฟ้อง 4. จำนวนเงินที่ฟ้องตรงกับสัญญาไหมและ 5. เจ้าหนี้ฟ้องในระยะเวลาหรือเปล่า
3: โอ้ยไม่ขึ้นโลกขึ้นศาลมาด่ากลัวนะบอกกำนันนะ
2: จ้าก่อนนี่เปียกศาลท่านไม่ได้ดูแค่เรื่องเบี้ยวนี
4: ้ wow.
2: แต่ท่านดูความเป็นจริงด้วยนะที่สำคัญลูกหนี้เจรจาต่อรองการจ่ายหนี้ต่อหน้าศาลได้และส่วนมากศาลท่านก็จะช่วยไกล่เกลี่ยให้แต่ว่าถ้าเราไม่ไปก็ถือว่าหนีศาล wow. เสียสิทธิ์หมดโอกาสที่จะต่อสู้ยังไงล่ะ
3: โอ้ยขนาดนั้นเฉลีย
2: วเออสิวะอย่าลืมนะพวกเราสำคัญมากเมื่อได้หมายให้ไปศาลกำนันหนวดขอเอาใจช่วยพวกเราทุกคนนะ

เรามีสวนที่เราปลูกพืชปลูกดอกไม้ตอนเราเดินเข้าไปเราไปเจอดอกไม้เจอใบไม้ที่สามารถเอามาทานตอนดิบได้เลยโดยยังไม่ต้องผ่านความร้อนเคยนึกถึงเมนูข้าวยำปักใต้

0: จ็บไข้ได้ป่วยถือเป็นเรื่องปกติของมนุษย์อย่างเราๆนะคะที่สามารถจะเกิดขึ้นได้ทุกวันซึ่งค่าใช้จ่ายจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับโรคและอาการของแต่ละคนด้วยนะคะหากใครมีสุขภาพแข็งแรงมีประกันคุ้มครองหรือมีการสำรองค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพไว้อยู่แล้วก็อาจจะไม่ต้องกังวลมากแต่ถ้าใครเจ็บป่วยบ่อยครั้งแถมยังไม่มีประกันหรือเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินก็อาจจะต้องกังวลมากหน่อยละค่ะเรื่องสุขภาพถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยนะคะแต่ว่ามนุษย์เงินเดือนหลายคนก็ละเลยเรื่องนี้ไปค่ะเคยคิดไหมคะถ้าวันหนึ่งเราเจ็บป่วยขึ้นมาอยากจะได้รับการรักษาพยาบาลแบบไหนจำเป็นหรือเปล่าที่ต้องเข้าโรงพยาบาลเอกชนหรือว่าสวัสดิการที่บริษัทหรือองค์กรให้กับเรานั้นเพียงพอไหมต้องจ่ายส่วนต่างแค่ไหนหรือเราต้องสำรองจ่ายเงินล่วงหน้าไปก่อนหรือเปล่าวันนี้นะคะเรามีตัวอย่างของแขกรับเชิญค่ะที่ประสบกับเหตุการณ์ฉุกเฉินนะคะจนต้องเจ็บป่วยและเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเดี๋ยวเราจะมาฟังวิธีการรับมือของเขาคนนี้กันค่ะผู้ชมคะและตอนนี้เราอยู่กับนักข่าวหนุ่มไฟแรงทีเดียวนะคะจากช่องนาว26นะคะจะมาเล่าให้ฟังถึงไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตการทำงานแล้วก็ประสบการณ์ที่เขาต้องเจอกับอุบัติเหตุแบบไม่คาดฝันนะคะแล้วก็ทำให้ฉุกคิดเรื่องของการวางแผนการเงินเพื่อคุยพร้อมกันกับคุณพจน์ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ถามคุณพจน์ก่อนเห็นหน้าค่าตาแบบนี้บางคนอาจจะเอ๊ะคุ้นๆ นะคะเหมือนอยู่ตามหน้าจอทีวีนะคะทำงานอะไรอยู่ตอนนี
1: ้ตอนนี้พจน์เป็นผู้สื่อข่าวครับในสายของบันเทิง อยู่ทางช่องนาว26ครับโดยหน้าที่หลักเนี่ยก็จะเป็นของการไปทำข่าวที่นอกสถานที่ซะส่วนใหญ่แล้วก็ในออฟฟิศบ้าง
0: ทำไมถึงมาทำอาชีพผู้สื่อข่าวล่ะคะมีความชอบหรือสนุกกับการทำยังไงบ้าง
1: อาจจะเป็นเพราะว่าความชอบมั้งฮะชอบแบบในเรื่องของทีวีมาก่อนนั่นนี่คือตั้งแต่เด็กแล้วก็สนใจเรื่องงานทีวีพอเข้ามาเรียนมหาลัยก็เรียนเป็นแบบว่าไมเนอร์ทางวิทยุโทรทัศน
0: ์เลือกเรียนเลย
1: ถูกต้องแล้วก็มีโอกาสดีที่ได้แบบมีพี่ที่รู้จักกันเขาก็ยังมีตำแหน่งว่างมาลองทำไหมแล้วก็ลองเข้ามาเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยฟังก์ชันงานพวกนี้เราไม่ได้เกินขอบข่ายงานเราทำได้นะเราก็เลยทำนะแล้วก็มาเรียนรู้ประสบการณ์เพิ่มเติมจากในงานนะฮะ
0: ทำมานานยังคะ
1: ประมาณจะปีหนึ่งแล้วฮะ
0: เป็นยังไงบ้างเนื้องานเหมือนกับที่เราคิดหรือว่าเหมือนกับที่เราเรียนในมหาวิทยาลัยหรือเปล่า
1: ก็ถ้าเหมือนไหมก็เหมือนแต่มันอาจจะสโคปอาจจะกว้างกว่าแล้วก็มีความละเอียดมากกว่าที่เราเรียนนิดนึงอาจจะเป็นโชคดีที่ว่างานที่บริษัทเนี่ยทำแทบทุกอย่างคืองานซัพพอร์ตก็ทำงานโปรดักชันก็ทำอะไรเงี้ย
0: ทำทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเลย
1: ใช่ครับก็เลยได้มีโอกาสเรียนรู้งานหลายอย่าง
0: แล้วจริงๆแล้วไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตของเรากับการทำงานนี่เป็นยังไงอะคะ
1: ค่อนข้างถูกชะตากันเป็นความโชคดีมากคือว่าก็คือผมก็เป็นคนที่ชอบแบบเรียกว่าเข้าสังคมก็ได้
0: ต่อหูต่อตา
1: ใช่อยู่เสมออยู่แล้วพอมาได้ทำงานตรงนี้มันอยู่เหมือนเป็นสังคมที่ใกล้ชิดกับเราฮะก็คือเป็นสังคมบันเทิงสังคมอะไรแวดวงที่เราคุ้นๆอยู่แล้วเรารู้สึกว่าการทำงานออกไปข้างนอกของเราแต่ละวันอ่ะมันเหมือนการแบบไปเจอเพื่อนไปใช้ชีวิตทั่วไปของเรา
0: ก็ถือว่าสนุกกับการทำงานแล้วก็ใช้ชีวิตไปพร้อมๆกันด้วย
1: ถูกต้องฮะ
0: ถามถึงเรื่องของไลฟ์สไตล์การทำงานแล้วนะคะมาคุยเรื่องการเงินบ้างดีกว่าปกติเนี่ยเราเป็นมนุษย์เงินเดือนใช่ไหมคะรายได้หลักก็มาจากเงินเดือนเลยเราบริหารจัดการยังไงเวลาได้เงินมาแต่ละวันแต่ละเดือนนะคะ
1: ส่วนหนึ่งเลยคืออ่ะเราก็จะดูจากที่บริษัทมีประกันสังคมprovident fund หรือว่ากองทุนต่างๆเราก็จะตัดไปเลยเท่าที่บริษัทจะตัดให้เราได้ เพราะเรารู้ว่าไลฟ์สไตล์ของเราคือเราเป็นคนอย่างที่บอกว่าเที่ยวอยู่แล้ว
0: พอ
1: เป
0: ็นเที่ยว
1: การใช้จ่ายเงินการเป็นเงินในแต่ละวันของเราก็ค่อนข้างบ่อยค่อนข้างเยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอะไรที่บริษัทตัดให้เราไม่ต้องทางได้เราให้เขาตัดไปให้ก่อนเลยเพราะเรารู้สึกว่ามันก็ไม่ใช่เงินที่มันเวสไปเปล่า
0: ๆค่ะมันเป็นการลงทุนด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ต้องก็มองว่าเป็นแง่นั้นพอเงินที่มาใช้เงินก้อนที่เหลือแบ่งยังไงเราก็พยายามแบ่งคือเพื่อหนึ่งเก็บออมว่าในพวกกองทุนเป็นหลักก่อน

0: วางแผนไว้ตอนนี้ฮะว่ากองทุนส่วนที่เหลือก็คือว่าเรามีค่าใช้จ่ายอื่นๆอะไรที่จำเป็นต้องใช้จ่ายเช่นค่ารถค่าโทรศัพท์ค่านู่นค่านี้ค่าใช้จ่ายประจำที่เราต้องชำระแล้วค่อยเหลือเป็นก้อนที่เราจะต้องมานั่งจัดการที่เหลือว่าโอเคเดือนนี้เรามีแผนพิเศษหนักๆที่ต้องทำอะไรเราต้องใช้จ่ายในประชีวิตประจำวันเราอีกเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็จะได้วางกันไว้ว่าพอไหมอะไรอย่างเงี้ยฮะ
1: แปลว่าจริงๆแล้วใช้หลักออมก่อนใช้นะคะตั้งแต่ให้บริษัทเนี่ยเขาตัดไปแล้วนะคะทีนี้มาดูเรื่องของประเด็นที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือเรื่องเหตุการณ์ที่ไม่มีขยะให้เกิดคือเรื่องของความเจ็บป่วยใช่ไหมคะไล่ให้ฟังหน่อยว่าประสบการณ์ตรงของคุณพจน์เกี่ยวกับเรื่องของความเจ็บป่วยแล้วทำให้เราต้องฉุกคิดเรื่องเงินคืออะไรคะ
0: ครับก็อย่างที่บอกค่ะว่าตัวงานตัวเองเนี่ยก็จะต้องทำทุกอย่างทำ
1: ซั
0: พ
1: พอ
0: ร์
1: ตเบื้องหลัง
0: ในงานเบื้องหลังเองก็จะดูเรื่องของสตูดิโอ
1: ค่ะ
0: ก็อาจจะมีอุบัติเหตุเรื่องของการยกของอะไรเงี้ยที่น่าจะเกิดกับทุกคนเวลาไปใช้งานใช้แรงนะฮะยกของผิดท่าซึ่งเราก็เกิดอาการเริ่มปวดตอนแรกเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันแค่เจ็บแป๊บเดียวแค่หรือว่าเหมือนยืนนานๆหรือทำอะไรหนักๆเฉยๆเดี๋ยวตอนเช้ามันคงหาย
1: เหมือนแค่เจ็บแป๊บ
0: เจ็บนิดเดียวอะไรเงี้ยฮะก็จนเกิดวันที่เป็นเกิดเหตุนะคือว่าตื่นเช้ามันก็เริ่มเจ็บตั้งแต่ช่วงสะโพกด้านซ้ายนะฮะจนถึงตรงขาต้นขาแล้วก็แต่เรารู้สึกว่าเราทำงานไหวนะเรา
1: ก็ไปเดินเหินได
0: ้ปกติแต่พอวันนั้นที่ไปนั่งทำงานเสร็จปุ๊บก็เริ่มเจ็บนั่งทำงานแล้วก็เจ็บก็เลยต้องแบบนั่งสักแป๊บนึงก็ต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนท่าเพื่อให้มันหายเจ็บแต่เรายังรู้สึกว่าเราทำงานอยู่ได้ซึ่งช่วงวันนั้นเองมีเหตุจะต้องไปถ่ายรายการข้างนอกพอดี
1: มัดแขกไว
0: ้ใช่ผมก็เลยโอเคยังไปไหวเราไปกันก็ยกกองไปกับทีมงานนั่งรถกันไปปรากฏว่าไประหว่างทางนั้นเองเราปวดขามากจนรู้สึกว่าหน้ามืดหน้ามืดไปเลยแล้วรู้สึกว่าต้องการพักต้องการยืดขา
1: เพราะว่าเรานั่งนาน
0: ใช่
1: ไหมคะ
0: ก็ปรากฏว่าพอยืดเสร็จก็ยังไม่ดีขึ้นเพราะมันนั่งมานานตั้งแต่รถติดเป็นครึ่งชั่วโมงจนเรารู้สึกว่าเราคงไปสภาพนี้ในการทำงานไม่ได้แล้ว
1: ปวดแค่ไหนคะตอนนั้น
0: ตอนที่ปวดพอมันเริ่มปวดมันจะปวดตั้งแต่ต้นขา
1: ค่ะ
0: แล้วมันก็จะลามเริ่มปวด
1: ไปเรื่อยๆ
0: จนถึงปลายขาปวดหนักที่สุดตอนนั้นคือพอมันหน้ามืดเสร็จก็ขาซ้ายมันชาจนเราก็เริ่มวิตกว่าเฮ้ยตอนแรกเรานึกว่าแค่ปวดกล้ามเนื้อเราเริ่มแบบว่ามันปวดเส้นประสาทหรือเปล่าเพราะมันมีอาการชาก็เลยไม่แน่ใจก็เลยไม่ไหวแล้วก็ขอทีมงานว่าส่งนักข่าวคนอื่นไปแทนได้ไหมเดี๋ยวเราขอตัวไปโรงพยาบาล
1: ตอนนั้นเลย
0: นะตอนนั้นเลยต้องขอไปโรงพยาบาลแทนเลย
1: คือแยกตัวมาเลยแต่จริงๆปกตินักข่าวเนี่ยถ้าไม่ไหวแบบจริงๆเนี่ยก็จะยังทำหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่อยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันมีจิตวิญญาณความรับผิดชอบอยู่สูง
0: เพราะถ้าวันนั้นท่านระหว่างทางมันไม่รู้สึกว่าหน้ามืดแล้วจริงๆอ่ะก็ยังรู้สึกว่าทำได้เราแค่แบบเหมือนทุกเหมือนตอนเช้าคือเดินไปยืดนิดหน่อยแต่เดินไปถ่ายรายการต่ออะไรเงี้ยแต่วันนั้นคือแบบนั่งมาแล้วหน้ามืดถ้าหน้ามืดเสร็จปุ๊บเนี่ยไม่ไหวแล้วเรากลัวว่าเราจะกลายเป็นภาระให้กับกองถ่ายหรือเปล่าถ้าเราไปเกิดอุบัติเหตุอะไรมากกว่าน
1: ี้เลยตัดสินใจไปหาหมอที่โรงพยาบาลนะคะแล้วเกิดอะไรขึ้นพอไปพบคุณหมอเลือกไปโรงพยาบาลแบบไหนก่อน
0: โรงพยาบาลเพราะว่าสาเหตุแรกคือเราก็เลือกไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดโรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลรัฐพอเราไปถึงโรงพยาบาลรัฐเนี่ยพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ทางโรงพยาบาลไม่ได้ประเมินว่าสถานการณ์นั้นมันคือเคสฉุกเฉินกรณีฉุกเฉิน
1: อ๋อถือว่ายังไม่ฉุกเฉิน
0: ใช
1: ่แม้ว่าเราจะหน้ามืดแล้วก็ตาม
0: ใช่เขาบอกว่าแบบอ๋อมันเจ็บขาเขาเจ็บขาเฉยๆอ่ะเจ็บขาจากเส้นอักเสบกล้ามเนื้ออะไรอย่างนี้หรือเปล่าอ่ะโอเคงั้นไปแผนกเฉพาะทางซึ่งแผนกเฉพาะทางไม่ใช่ฉุกเฉินเนี่ยตามสภาพของโรงพยาบาลรัฐเราก็ไปเจอประเหตุการณ์ว่าโอ้เขารับคิวกันตั้งแต่หกโมงเช้า
1: เขาเพิ่งได้ตรวจ
0: ใช่ครับคิวจะเริ่มตรวจตั้งแต่เที่ยง
1: โอ้โห
0: แต่เขารับคิวกันตั้งแต่หกโมงเช้า
1: แต่เราไปถึงตอนบ่าย
0: เราไปถึงบ่าย
1: แล้ว
0: ซ
1: ึ่
0: งหมายความว่าเขาบอกว่าคุณจะนั่งรอก่อนก็ได้ถ้าเกิดว่ามีคนที่หลุดคิวไปคุณก็จะได้เข้ารักษาแต่เราเจ็บหนักมากแล้วเราก็
1: ไม่ไ
0: หวแล้วเราก็คิดว่าถ้าเรารอมันก็คงไม่ได
1: ้
0: ก็เลยตัดสินใจนะตอนนั้นว่างั้นขอเปลี่ยนไปโรงพยาบาลเอกชนที่ใกล้ที่สุดแทนแล้วก็ตัดสินใจไปโรงพยาบาลเอกชน
1: ตอนนั้นไปด้วยตัวเองหรือเปล่าคะ
0: ก็นั่งแท็กซี่ไป
1: ก็คือยังพอเดินไหว
0: มีเพื่อนอีกให้เพื่อนที่เป็นทีมงานคนนึงพาไปด้วยเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดมันเจ็บหนักมาอะไรเงี้ย
1: ระหว่างทางเกิดล้มลงไปก็ไม่มีใครช่วยเน
0: า
1: ะ
0: ก็เลยตัดสินใจไปแท็กซี่กันต่อไปโรงพยาบาลเอกชนอีกแห่งนึง
1: ใกล้ๆกัน
0: ใช่ครับ
1: แล้วเป็นยังไงบ้างคะ
0: ตรงนั้นก็ ในแผนกฉุกเฉินเองเนี่ยพอมันเป็นอาการของกล้ามเนื้อเองเขาก็จะส่งขึ้นไปแผนกเฉพาะเป็นแพทย์เฉพาะทางเช่นเดียวกันแต่ด้วยความที่เป็นโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยมันก็จะทันท่วงทีเลยเราก็เข้าไปปุ๊บดูแลหมอก็วินิจฉัยโรคฉีดยาให้เพราะเราก็แจ้งเลยว่าเราต้องการแบบฉุกเฉินขอที่จะฉีดยาปุ๊บแล้วไปทำงานได้เลยขอฉีดยาปุ๊บแล้วเดี๋ยวอาการดีขึ้นแล้วเราจะไปทำงานต
1: ่
0: อหมอก็จัดการให้เรียบร้อยฮะฉีดยากายภาพให้มันหายปวดซึ่งมันก็ดีขึ้นในระดับหนึ่งในช่วงนั้นพร้อมกับจ่ายยา
1: พอไปโรงพยาบาลเอกชนหลายคนก็นึกถึงค่าใช้จ่ายที่ตามมาเป็นยังไงคะ
0: ถูกต้องฮะก็การรักษาแค่เวลาประมาณ1ชั่วโมง
1: สั้น
0: ๆครั้งนั้นคือหมดไป 3,500 บาทซึ่งเป็นเคสที่เราต้องสำรองจ่ายไปก่อน
1: แล้วบริษัทได้มีสวัสดิการด้านนี้ให้หรือเปล่าคะ
0: โดยปกติทางบริษัทจะมีประกันเรื่องเป็นประกันอุบัติเหตุประกันเนื่องจากเพราะเราเดินทางทำงานอยู่แล้วประกันบริษัทก็จะมีประกันการเดินทางประกันอุบัติเหตุให้ใช่ค
1: ่ะแต่ต้องสำรองจ่ายไปก่อน
0: ใช่
1: ล่วงหน้า 3,500 บาทตัวเลขดีน่าสนใจนะคะเพราะว่าเป็นเหตุที่ทำให้คุณพจน์เนี่ยมาฉุกคิดเรื่องของเงินเรื่องของการทำประกันหรือว่าเรื่องของการมีเงินฉุกเฉินนะคะแต่ว่าจะเป็นด้านไหนบ้างเดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามมุมมองนี้กันต่อช่วงหน้าค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่อนาคตไกล
1: กลับมาคุยกันต่อนะคะเงินทองต้องวางแผนนะคะถึงเรื่องอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดนะคะแล้วก็ทำร้ายสุขภาพรวมถึงต้องเสียทรัพย์ในเวลา1ชั่วโมง 3,500 บาทปกติเนี่ยเราทำงานกว่าจะได้ก็ใช้เวลาหลายชั่วโมงนะหรือว่ามีหลายวันด้วยเหมือนกันนะคะฉุกคิดอะไรได้บ้างจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ค่ะ
0: คือพอเหตุการณ์ในครั้งนี้อย่างพุทธบอกว่าเราสำรองเงินจ่ายไปก่
1: อ
0: นเพราะว่าอย่างเคสนี้เองเนี่ยในมุมบริษัทถ้ามองเขามองว่าช่วงเวลาที่เกิดเหตุกับการที่ไปรักษาในแง่นึงเขาอาจจะมองว่ามันไม่ใช่อุบัติเหตุก็ได้ในแง่ที่ว่าเราแค่นั่งรถไปเฉยๆแล้วเราไปหาหมอ
1: ค่ะ
0: มันก็อาจจะไม่ใช่อุบัติเหตุก็ได้คุณจะมาเคลมว่าเป็นอุบัติเหตุไม่ได้เลยในมุมนึงบริษัทอาจจะมองอย่างนั้นก็ได้แต่ก็พอเป็นความโชคดีว่าทางเจ้าหน้าที่เองเขาก็มองว่าโอเคมันเกิดจากเหตุการณ์หลังๆก่อนหน้านี้นานมากที่อย่างที่บอกว่าไปยกของในสตูดิโอ
1: ซึ่งเกิดจากการทำงาน
0: ใช่ซึ่งเกิดจากการทำงานเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเขาจะทำเรื่องย้อนหลังให้
1: ก
0: ็
1: เลย
0: ความโชคดี
1: ได้เงินคืนกลับมา
0: ใช่แต่ว่าแต่ตรงเหตุการณ์นี้พอเราต้องจ่ายเองเราก็เริ่มคิดแล้วว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้อีกล่ะแล้วมันไม่ได้เป็นแบบที่เราวางแผนไว้เนี่ยเวลาหลังจากนั้นจนกว่าสิ้นเดือนที่เงินเดือนเราจะออกเราจะทำยังไง
1: ถ้าเดิมทีเราเคยมีเงินเก็บเพื่อสำรองฉุกเฉินไว้ส่วนตัวหรือเปล่าคะ
0: ถ้าโดยฉุกเฉินส่วนตัวไม่ได้มีเป็นก้อนขนาดนั้นใช
1: ่
0: เพราะว่าอย่างที่พูดบอกคือเราเลือกที่จะไปลงทุนกับบริษัทซึ่งมันก็ไม่ได้ว่าแบบว่าฉุกเฉินปุ๊บเราออกมาใช้พยายามเก็บไว้เป็นก้อนหนึ่งไหมเพื่อฉุกเฉินจริงๆในเคสแบบนี
1: ้ก็คือทำให้เราคิดได้ก็หันมากลับมาเก็บเงินฉุกเฉินเลยเก็บยังไงแล้วก็เก็บมากน้อยแค่ไหนคะ
0: อย่างตอนนี้เองอ่ะคือก่อนหน้านี้ก็มองว่าเฮ้ยประกันคำว่าประกันมันต้องตอบโจทย์เราว่ามันต้องมีประกันลักษณะนี้สิที่เราเป็นผู้ป่วยนอกแล้วเราต้องการที่จะไปหาหมอแต่ปรากฏว่าก็ไปศึกษาดูก็รู้สึกว่าต้นทุนมันสูง
1: เรียกประกันค่อนข้างสูง
0: ก็เลยมองว่าโอเคงั้นเราลองเก็บตังค์ดีกว่าอาจจะซับประมาณ 10% ของเงินที่เราเหลือใช้แล้วตัดหักทั้งหมดแล้วเนี่ยเหลือก้อนเท่านี้เข้าอีกบัญชีหนึ่งไว
1: ้
0: ที่มันไม่มีบัตรเครดิตไม่มีบัตร ATM เพื่อที่มันจะยากต่อการใช้งานใช่เราเข้าบัญชีนี้ไว้แล้วก็ส่วนที่เหลือเราก็สามารถใช้จ่ายของเราตามปกติได้ขนาดน
1: ั้
0: นอ
1: ุ่นใจไว้หน่อย
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าถ้าเราต้องจ่ายเงินก้อนโตโดยที่เราไม่ได้เตรียมไว้เนี่ยก็เท่ากับเราไปเบียดบังเงินที่เราต้องใช้จ่ายในช่วงเวลาที่เหลือของแต่ละเดือน
0: ใช่คร
1: ับดังนั้นที่ดีกว่าก็คือมีเงินยักไว้เลยก้อนหนึ่งที่บอกว่า 10% ของการหักมาจากทุกอย่างแล้วเนี่ยก็เก็บไว้อีกบัญชีนึงที่น่าสนใจคือห้ามเป็นบัญชีที่มีบัตร ATM ด้วย
0: ใช่ครับ
1: ไม่งั้นเดี๋ยวรูดใช้หรือกดใช้ได
0: ้ก็ด้วยความนิสัยส่วนตัวเนี่ยพฤติกรรมการใช้เงินของเราคือมีแล้วเราก็ค่อนข้างอิสระกับการจับจ่ายซื้อของหรือว่าการเที่ยวของเราอะไรเงี้ย
1: แต่ประเด็นที่น่าสนใจของคุณพจน์แล้วคือจริงๆแล้วเนี่ยคุณพจน์เก็บออมเงินอยู่แล้วนะมีวินัยด้านการออมแต่บังเอิญไปเก็บออมในระยะยาวเป็นหลักทำให้เมื่อต้องการใช้เงินที่ฉุกเฉินจริงๆเนี่ยไม่มีเงินเอาออกมาใช้ดังนั้นสิ่งสำคัญก็คือเราเองต้องมีการวางแผนทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวด้วย ยนะคะไม่ใช่แค่หวังว่าจะไปใช้เงินก้อนนี้ในช่วงหลังเกษียณหรือว่าอีก10ปี5ปีข้างหน้าแต่วันนี้เกิดเหตุอะไรขึ้นไม่มีเงินสดใช้ไม่มีสภาพคล่องก็ไม่ได้เนี่ยคุณวัฒน์ก็เลยได้บทเรียนจากเรื่องนี้ไปด้วยเหมือนกันนะคะแล้วไปแบ่งปันมุมมองนี้ให้กับเพื่อนนักข่าวหรือคนที่รู้จักยังไงบ้างคะ
0: คือเหตุการณ์เนี้ยเราก็พูดกันพอสมควรในวงทีมงานด้วยกันว่ามันเกิดเหตุนี้ขึ้นเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ครั้งนี้มันยังโชคดีตรงที่ว่าอย่างที่บอกว่าหน่วยงานเขายังเบิกย้อนหลังให้เราได้แต่มันคงไม่ใช่ทุกเคสหรือเปล่าที่บริษัทจะมาจัดการอย่างนี้ให้กับเราอะไรเพราะฉะนั้นก็

0: แลตัวเองเน
1: า
0: ะ
1: ดูแลตัวเองก็เป็นส่วนสำคัญมาก
0: ค่ะแล้วในด้านของการออมแล้วก็ในการลงทุนของคุณพจน์เองล่ะคะเรามีวิธีการเลือกสินทรัพย์ที่เราเข้าไปลงทุนหรือว่าเลือกกองทุนรวมยังไงบ้าง
1: อย่างกองทุนรวมเองก็เราอ่ะไม่ค่อยมีเวลาดูแลอยู่ตอนนี้ก็เน้นในการซื้อที่มันเป็น LOT FI อย่างเงี้ยมากกว่า
0: ใช้สิทธิ์แล้วอย่างภาษีด้วย
1: ใช่ครับเพื่อใช้สิทธิ์ในส่วนด้วย
0: แล้วทำไมถึงเลือกใช้กองทุนรวมเป็นหลักล่ะคะมีลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอื่นไหมมีไปซื้อที่ดินอสังหาริมทรัพย์หรือว่าทองคำบ้างหรือเปล่าม
1: องไว้อยู่ว่าในอนาคตสัก5ปี6ปีถัดไปอาจจะมองเป็นพาร์ทถัดไปแต่พาร์ทตอนนี้เรามองว่าเราลงทุนในกองทุนรวมหรืออะไรพวกนี้เพราะว่าอย่างที่บอกคือพอทำงานอย่างเงี้ยเราไม่ได้มีเวลาในการมานั่งดูว่าหุ้นมันไปเท่าไหร่พจน์มองว่าถ้าเราไม่มีเวลาในการมาจัดการกับเรื่องพวกนี้เราก็หาผู้เชี่ยวชาญหรือคนที่เขาเป็นนักลงทุน
0: แ
1: ล้ว
0: ดู
1: แลให้เราดีกว่าไห
0: ม
1: คือเรายอมเสียเปอร์เซ็นต์ในค่าทั้งหมดที่เขาเป็นค่าจัดการลงการลงทุนของเขา
0: แล้วเวลาเป็นมนุษย์เงินเดือนนะคะเราก็จะมีเรื่องของสิ้นเดือนเนาะหลายคนบอกสิ้นเดือนทีก็มีปาร์ตี้สังสรรค์นะคะคุณพจน์เองเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มนั้นเหมือนกันเพราะว่าเป็นคนที่อยู่ในแวดวงของบันเทิงด้วยนะคะแล้วเราจัดสรรเงินอย่างไรให้ใช้ได้แบบมีความสุขกับชีวิตมีเงินเหลือเก็บด้วยไม่เป็นหนี้ด้วย
1: อย่างที่บอกคือออมก่อน
0: ออ
1: มก่อนใช้นะส่วนหนึ่งแล้วที่จะทำให้เรารู้สึกว่าถ้ามันเกิดเหตุอะไรเรายังมีเงินที่จะใช้จ่าย
0: หรือ
1: ว
0: ่
1: าในระยะยาวใช้อุ่นใจไปได้แล้วอย่างที่บอกว่าพอมีเงินก้อนที่เหลือไอ้ก้อนที่เหลือเนี่ยก็ไม่หมายความว่าเราจะอิสระเพราะว่าบางทีเนี่ยมันมนุษย์เงินเดือนหลายคนคงทราบสาเหตุก็คือว่าอิสระในช่วงต้นเดือนแล้วเราอัดขัดในช่วงปลายเดือน
0: ใช่ค่ะกินมาม่ากันไป
1: ทุกคนจะเกิดปัญหานี้เพราะฉะนั้นพอเราเคยเจอปัญหานี้เราก็จะรู้สึกว่ามันไม่ได้เราช่วงต้นเดือนน่ะเราจะมีปาร์ตี้ทุกวันแต่มันต้องมีเงินสักก้อนนึงให้เหลือถึงปลายเดือนเพราะฉะนั้นน่ะอย่างที่บอกตอนต้นว่าเราจะเจียดไว้ดูไว้ก่อนเลยว่ามันมีอะไรที่เป็นอีเวนต์ใหญ
0: ่ค
1: ่
0: ะ
1: ถ้ามีอีเวนต์ใหญ่รู้แล้วว่าเราต้องเสียเงินกับก้อนพวกนี
0: ้ อ
1: ะไรเนี่ย
0: อีเวนต์ใหญ่นี่เช่นอะไรคะ
1: มีการไปงานวันเกิดเพื่อนไปปาร์ตี้ไปเที่ยวอะไรที่แบบ
0: ต่างจังหวัด
1: ใช่ไปทริปต่างจังหวัดเนี่ยเรารู้แล้วว่ามันต้องมีอย่างเง
0: ี้
1: ยเราก็จะแยกก้อนนี้ไว
0: ้เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญนะคะที่คุณพจน์ให้แง่คิดกับเราไม่ใช่แค่เรื่องของการเตรียมเงินไว้สำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉินอย่างเรื่องของอุบัติเหตุนะคะหรือว่าการเจ็บป่วยที่ไม่คาดฝันเท่านั้นแต่เราต้องดูแลตัวเองนะคะตั้งแต่ได้รายได้มาเลยหากออมก่อนค่อยใช้นะคะเหลือใช้แล้วก็ไม่ได้ใช้ให้เต็มที่กับทุกไลฟ์สไตล์ของชีวิตนะคะต้องแบ่งให้ได้แล้วก็วางแผนให้ดีเพราะแต่ละเดือนเรารู้แผนตัวเองอยู่แล้วอาจจะมีแผนไม่คาดฝันขึ้นมาบ้างแต่ว่ายังไงก็ตามนะคะก็ต้องเหลือเงินไว้ใช้จนถึงสิ้นเดือนเนาะแล้วก็ถ้าไม่จำเป็นก็ห้ามก่อนหนี้เด็ดขาดโดยเฉพาะหนี้สินค้าอุปโภคบริโภคเพราะว่าดอกเบี้ยสูงทีเดียวแล้วก็จะทำให้เราเนี่ยก็เป็นหนี้ต่อหนี้ไปเรื่อยๆนะคะนี่คือมุมมองของคุณพจน์นะคะนักข่าวบันเทิงแต่ว่าก็มีจิตวิญญาณแล้วก็มีความรู้ด้านการเงินไม่น้อยทีเดียวและที่สำคัญให้มืออาชีพบริหารเงินให้ผ่านกองทุนรวมด้วยเขาบอกว่าเราก็ทุ่มเทกับเงินให้เต็มที่เนาะเพื่อสร้างแวลูให้กับตัวเราแล้วก็ตัวในงานของเราส่วนเรื่องเงินก็มีคนทำงานให้ผ่านกองทุนรวมนั่นเองนะคะวันนี้ขอบคุณคุณพจน์มากเลยที่มาร่วมพูดคุยกับเราตลอดครึ่งชั่วโมงนะคะขอบคุณค่ะสว
1: ั
0: สด
1: ีค่
0: ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
0: ฟังประสบการณ์จริงจากคุณพจน์กันไปแล้วนะคะช่วงนี้มาฟังมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกันบ้าง นะคะว่าถ้าเราต้องเข้าโรงพยาบาลฉุกเฉินจะเอาเงินที่ไหนจ่าย
3: คุณเคยคิดไหมคะว่าคุณจะไม่สบายหรือเรียกว่าป่วยไม่เคยละสิเพราะอะไรคะแข็งแรงมากออกกำลังกายทุกวันบางครั้งก็นอนน้อยมากนะคะและถ้าป่วยจริงๆแล้วจะไปนอนที่ไหนแน่นอนต้องเลือกนอนที่ดีและสบายถูกไหมคะและค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ในการรักษาพยาบาลนะคะเคยคิดหรือเปล่าเพราะไม่เคยคิดตั้งแต่แรกแล้วค่ะว่าจะป่วยเพราะสิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องเตรียมค่ะเตรียมคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตคือความเสี่ยงของการใช้ชีวิตนั่นเองนะคะโอกาสจะเกิดอุบัติเหตุไหมสุขภาพน้ำหนักเยอะเกินไปโอกาสจะเป็นโรคอ้วนไหมแม้กระทั่งสุขภาพดีนะคะสิ่งที่เรารุมเร้ารอบตัวเราคืออะไรแค่ยุงตัวเล็กๆก็สามารถทำให้เราเป็นโรคได้เสียเงินเป็น10กว่าล้านตามที่เป็นข่าวหรือไม่อาจจะเป็นโรคมะเร็งคนรอบกายเดี๋ยวนี้เป็นโรคมะเร็งกันเยอะมากนั่นคือเรื่องเล่าและถ้าเกิดขึ้นมาทำไงดีคะหันไปดูค่ะถ้าเกิดขึ้นมาต้องจ่ายเลยคะจ่ายเงินแน่ๆนะคะเงินในกระเป๋าไม่มีทำไงคะไปกู้ยืมกันเป็นลมค่ะนั่นคือสิ่งสำคัญที่เราจะเล่าเรื่องนี้ก็คือเงินฉุกเฉินค่ะที่จำเป็นต้องมี เงินฉุกเฉินคือเงินอะไรคะเงินที่ไปฝากไว้ที่ไหนก็ได้ที่ปลอดภัยแล้วก็สามารถเบิกใช้ได้ง่ายด้วยนะคะเกิดอะไรขึ้นนะคะปัจจุบันนี้ก็มีลักษณะเป็นแบบประกันเป็นบัตรก็ได้นะคะเข้าไปที่ไหนก็รักษาได้เลยเราก็เรียกเงินฉุกเฉินเหมือนกันนะคะมันก็อาจจะทำได้สองทางทั้งบัตรแล้วก็เงินสดนะคะแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือแล้วถ้าสุขภาพเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าต้องใช้เงินเท่าไหร่คุณลองคิดดูค่ะวันนี้ถ้าเกิดคุณไปโรงพยาบาล นะคะแค่ไม่สบายไอแล้วก็ไปโรงพยาบาล นะคะคุยกับหมอค่ะคุยกับหมอให้คำปรึกษาคุณแค่5นาทีค่ารักษาเท่าไหร่คะเฉพาะหมอหรือเราเรียกว่าค่าแพทย์อ่ะ500ค่ะแพทย์ยังงงๆอยู่ยังวินิจฉัยไม่ได้พาคุณขึ้นเตียงพาไปกิ้งไปกิ้งมาแน่นอนเสียอีก800ค่ะเป็น 1,300 ค่ายานะคะซึ่งเคยซื้ออยู่ที่หน้าบ้านค่ะขวดละ100นะคะไปถึงโรงพยาบาลอาจจะเป็น300ถึง500นะคะยังไม่พอค่ะท่านรู้มั้ยคะทุกครั้งที่ท่านจ่ายเงินเนี่ยท่านเสียค่าเหยียบย่ำนะคะค่าเหยียบย่ำก็คือค่าแอคเซสซอรีของโรงพยาบาลอีก250ต่อโรงพยาบาลนั้นๆเห็นไหมคะโอ้โหมันเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งนั้นที่เราไม่สามารถคาดการได้อันนี้แค่เขาเรียกว่าเช็คอินเท่านั้นนะคะเช้าไปเย็นกลับนะคะแต่ถ้าเกิดอะไรขึ้นเกี่ยวกับการนอนเนี่ยมันจะมีเรื่องค่าห้องเคยเซอร์เวย์หรือเปล่าคะค่าห้องเท่าไหร่ดิฉันลองทำแล้วค่ะผลปรากฏแอบจะช็อกนะคะแถวในเมืองเนี่ยนะคะขั้นต่ำ 7,000 ค่ะนะคะถ้าไฮโซหน่อย 10,000 นะคะแล้วถามว่าวันนี้คุณจะนอนที่ไหนคะแน่นอนอยากเลือกนอนดีๆแล้วเงินที่ในกระเป๋าจะพอหรือไม่นี่คือเหตุผลที่ทำไมนะคะชีวิตเราต้องดูว่ามันมีความเสี่ยงอย่างไรเราจะต้องเอาเงินทั้งก้อนเพื่อไปใช้ในการรักษาพยาบาลถ้าเราไม่ได้เตรียมไว้เราก็จะเป็นลมถ้าเราเตรียมไว้ตอนนี้ไม่พอค่ะนะคะมันก็จะมีอีกทางเลือกหนึ่งคือการซื้อประกันชีวิตประกันสุขภาพเพื่อคุ้มครองและเราจะเลือกยังไงคะดูสิคะว่าเรามีความเสี่ยงอย่างไรแน่นอน42โรคร้ายมาแล้วค่ะถ้าเกิดคนน้ำหนักอ้วนอย่างดิฉันนะคะโอกาสเป็นอะไรความดันน้ำตาลมันเป็นบ่อเกิดของโรคร้ายทั้งหมดค่ารักษาเท่าไหร่นะคะเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองมะเร็งนะคะถ้าเราเป็นมะเร็งขึ้นมาอะไรจะเกิดขึ้นคะค่ารักษาพยาบาลเกี่ยวกับมะเร็งคีโมบำบัดทั้งหมดในเบ็ดเสร็จโรคเนี้ยประมาณถึงสูงถึงประมาณ3ล้านค่ะแต่แน่นอนดิฉันมีประกันสังคมค่ะลองถามเพื่อนๆ ประกันสังคมใช้ได้ฟรีเลยนะคะแต่ต้องนอนโรงพยาบาลเลยคะโรงพยาบาลไกลออกไปห่างไกลความเจริญเงียบเหงายารักษาก็พาราสักเม็ดนึงอันนี้อาจจะลำบากนิดนึงนะคะแต่ดิฉันอยากนอนที่หรูๆค่ะดิฉันก็เลยจำเป็นต้องทำประกันนะคะเพื่อโรคร้ายหรือโรคมะเร็งเอาไว้ครอบเวอร์ค่ะเผื่อสมบัติเสียค่าเบี้ยไม่มากนักอันนี้คือเรื่องต้องเขาเรียกว่าคุ้มครองไว้หมดนอกจากดิฉันเป็นโรคอะไรอีกคะเกือบเป็นโรคอะไรอื่นๆอีกมากมายซึ่งดิฉันไม่สามารถคาดเดาได้นะคะอันนี้คือความเสี่ยงในการใช้ชีวิตทั้งหมดอุบัติเหตุนะคะบ้านอยู่ไกลมากขับรถมาทำงานไม่มีคนรับส่งนะคะขับรถบนมอเตอร์เวย์นะคะโอกาสเกิดอุบัติเหตุถ้าเกิดอุบัติเหตุมันจะเกิดเรื่องทุพพลภาพไหมทุพพลภาพเรื่องการรักษาพยาบาลอีกถ้าทุพพลภาพทำงานไม่ได้บริษัทจะจ้างงานไหมแน่นอนค่ะไม่จ้างได้หรือเราหยุดเกินค่ะเขาอาจจะไม่ได้ให้ตังค์เราก็ต้องหาชดเชยเรื่องรายได้อันนี้เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่เราบอกว่าเงินทั้งนั้นนะคะแต่ถ้าเราไม่มีเงินเราห้ามป่วยห้ามตายห้ามเจ็บห้ามจนมันไม่ได้ค่ะฉะนั้นเราบอกว่าเรามีวิธีอย่างไรเช็คลิสต์เลยค่ะว่าค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลปัจจุบันนี้เท่าไหร่นะคะข้อที่2โอกาสคุณเป็นโรคร้ายเหล่านี้ค่ะมีอะไรบ้างนะคะหลังจากนั้นก็ซื้อประกันคุ้มครองค่ะเพียงจ่ายเงินเล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อแลกกับเงินใหญ่ๆเช่นนะคะจ่ายเงินปีละ 50,000 เพื่อแลกกับเงิน10ล้านแน่นอนค่ะคุณอยากใช้เงิน10ล้านหรือเปล่าไม่อยากใช้ค่ะแต่ถ้าเกิดขึ้นมาเนี่ยเอา 50,000 ไปแลก10ล้านมันก็ cover หรือควบคุมเขาเรียกว่าคุ้มครองนะคะชดเชยกันได้งั้นการประทำประกันชีวิตเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นคือคุณเช็คทั้งหมดนะคะแต่สิ่งที่สำคัญอย่าทำประกันเกินตัวนะคะเช่นอย่างที่ดิฉันทราบว่าตายจ่ายค่าเบี้ย 50,000 แต่รายได้ไม่ถึงค่ะเราก็ทำเกินตัวเราอาจจะหนีหรือไปซื้อประกันที่มันครอบคลุมได้แต่จ่ายค่าเบี้ยไม่แพงมากนักอันนี้ก็มีได้นะคะที่สำคัญนะคะก็คือ1นะคะในการใช้ชีวิตจะมีความเสี่ยงสรุปง่ายๆค่ะคุณต้องมีเงินฉุกเฉินเอาไว้2ประกันสุขภาพเราต้องเช็คว่ามีค่ารักษาพยาบาลหรือค่าใช้จ่ายเท่าไหร่โอกาสที่เราจะเป็นมั้ยหลังจากนั้นคิดทุนประกันที่ได้ที่เราจะซื้อข้อสุดท้ายค่ะมาดูว่าเราสามารถจะจ่ายเบี้ยประกันนั้นได้หรือเปล่าถ้าจ่ายไม่ได้เราอาจจะปรับเปลี่ยนนะคะแบบประกันให้เล็กลงทั้งนี้นะคะดิฉันเชื่อว่าชีวิตของเรามีความเสี่ยงในการใช้ชีวิตเราสามารถจัดการความเสี่ยงมันได้ด้วยมือของเราเองค่ะขอให้ทุกท่านคุ้มครองชีวิตแบบมีความสุขนะคะ
0: เห็นไหมคะว่าการวางแผนไว้เผื่อสถานการณ์ฉุกเฉินโดยเฉพาะเรื่องของการเจ็บป่วยและก็การเตรียมเงินไว้สำหรับการรักษาพยาบาลเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเพราะถ้าวางแผนดีแล้วเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเราก็ไม่ต้องตื่นตระหนกหรือว่าตกใจเพราะว่ามีเงินสำรองไว้เพียงพอแล้วนั่นเองค่ะเพราะไม่ว่าคุณนะคะจะทำอาชีพอะไรอายุเท่าไหร่รายได้มากน้อยแค่ไหนการวางแผน

็ไม่ใช่เรื่องยากไม่มีคำว่าสายคุณก็ทำได้ค่ะมาร่วมเรียนรู้ก่อนสายเพื่ออนาคตสดใสทางการเงินนะคะได้กับรายการเงินทองต้องวางแผนหรือว่าจะคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์ www.set.or.th/education ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะวันนี้ฟอร์และทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: จากการเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต2สมัยที่เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานขับเคลื่อนให้เกิดองค์กรคุณธรรมจนประสบผลสำเร็จ
1: เทศบาลตำบลแม่สายมีการส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรมีทัศนคติวิธีคิดและประพฤติปฏิบัติที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรมโดยเอาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการขับเคลื่อนองค์กร
0: บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลแม่สายทุกคนปฏิบัติตนให้มีความโปร่งใสผู้อื่นสามารถมองเห็นคาดเดาเข้าใจได้และต้องมีความพร้อมในการตรวจสอบติดตามได้ทันทีซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ต่อองค์กรต่อเพื่อนร่วมงานและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นกับการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลแม่สาย
2: เราได้นำหลักคุณธรรมมาใช้ในองค์กรโดยมีความขยันอดทนและความรับผิดชอบต่อหน้าที่สิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดในตัวบุคลากรหรือองค์กรแล้วจะส่งผลดีให้งานที่ทำและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มาใช้บริการ
3: การที่เทศบาลได้มาทำกิจการของในชุมชนนี่ก็มีความพึงพอใจของพี่น้องบ้านป่ายางชุมหมู่6ทุกท่านที่ว่าเวลามีกิจกรรมอย่างเทศบาลก็มาจัดได้ดีอยู่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีกับในชุมชนป่ายางชุมของเฮานี
4: ่เรามุ่งเน้นที่จะให้บุคลากรในเทศบาลตำบลแม่สายทุกคนลงมือปฏิบัติจริงให้เป็นวิถีชีวิตเป็นวัฒนธรรมองค์กรร่วมกันพัฒนาเป้าหมายและปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างสม่ำเสมอ
5: เรามีการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลแม่สายผู้ที่มีความประพฤติปฏิบัติเป็นตัวอย่างที่ดีแก่องค์กรเช่นการยกย่องเชิดชูส่วนของกองงานที่ร่วมมือการลดใช้กระดาษเพื่อสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาลและเป็นการลดค่าใช้จ่ายของหน่วยงานอีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นต้นครับ
0: การยึดหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณของข้าราชการที่พึงปฏิบัตินั้นเทศบาลตำบลแม่สายได้ยึดมั่นให้ความถูกต้องดีงามปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อสอดคล้องกับการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบของจังหวัดเชียงราย
6: บริการด้วยใจยิ้มแย้มแจ่มใสเต็มใจให้ความ

0: สมาธิคือความสามารถทางสมองในการจดจ่อในขณะทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งความสามารถของสมาธิในเด็กขึ้นอยู่กับความสามารถของสมองเด็กโดยเด็กแต่ละคนมีความสามารถทางด้านสมองไม่เหมือนกันส่งผลถึงวัยเรียนที่จะมีทักษะพื้นฐานของสมองที่แตกต่างกันไป
1: สำหรับที่มาในการจัดอบรมในหัวข้อเรื่องเมื่อหนูเป็นสมาธิสั้นโดยนักกิจกรรมบำบัดนะครับที่มาก็เกิดมาจากว่าทางคณะกายภาพบำบัดนะครับแล้วก็ศูนย์กิจกรรมบำบัดของเราเนี่ยมีโครงการหนึ่งชื่อโครงการจัดอบรมความรู้กายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัดสู่ประชาชนนะครับโดยที่จะให้นักกายภาพบำบัดและนักกิจกรรมบำบัดเนี่ยเวียนกันขึ้นมาจัดอบรมในแต่ละเรื่องในแต่ละเดือนไปอย่างเงี้ยครับณในของครั้งนี้ก็จะเป็นคิวของนักกิจกรรมบำบัดครับเราก็เลยจัดคุยกันในทีมว่าเราจะพูดเรื่องอะไรดีแล้วก็เลยเลือกประเด็นของเด็กสมัยสั้นขึ้นมาพูดครับก็เลยจัดอบรมครั้งนี้ขึ้นครับเพราะว่าสมัยสั้นก็คือเหมือนสมาธิหรือช่วงความสนใจของเด็กที่มีภาวะเนี่ยจะสั้นนะครับนอกจากนี้ก็จะมีการแสดงพฤติกรรมเช่นการซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งนะครับการเล่นแรงๆนะครับโดยที่สิ่งต่างๆเนี่ยมันเด็กเขาไม่สามารถจะควบคุมตัวเองได้นะครับเลยทำให้เขาเกิดพฤติกรรมอย่างนี้ออกมานะครับโดยที่อาจจะแบ่งเป็น3กลุ่มใหญ่ๆนะครับก็จะมีกลุ่มของการขาดสมาธินะครับอาการซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งแล้วอีกอันที่สำคัญก็คือการหุนหันพลันแล่นครับ
0: สำหรับท่านผู้ปกครองและคุณครูที่มีความสงสัยในบุตรหลานของตนเองว่าจะเป็นโรคสมาธิสั้นหรือไม่พบกับคำตอบและร่วมกันหาความหมายของเด็กสมาธิสั้นกับการบรรยายในช่วงแรกในหัวข้อโรคสมาธิสั้นบรรยายโดยคุณบุญธิสาสมศรีดาคุณพัชชากุลมาศและคุณกิรติอ้นมั่นนักกิจกรรมบำบัดจากคลินิกกิจกรรมบำบัดศูนย์กายภาพบำบัดคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดล
2: เราจะมีความเสี่ยงมากน้อยขนาดไหนนะคะที่จะเป็นโรคสมาธิสั้นไหมสังเกตดูนะคะก็จะมี3อย่างก็คือขาดสมาธิอาการซนอยู่ไม่นิ่งแล้วก็อาการหุนหันพลันแล่นนะคะอาการขาดสมาธิมีอะไรบ้างจะมี9ข้อย่อยนะคะแบ่งเป็น9ข้อย่อยข้อที่1ก็คือมักไม่ตั้งใจฟังเก็บรายละเอียดของงานไม่ได้นะคะหรือว่าทำงานผิดพลาดบ่อยๆเนาะต่อไปนะคะข้อที่2นะคะมันไม่มีสมาธิคงสมาธิได้ไม่ค่อยนานข้อ3ก็คือไม่ค่อยฟังหรือสนใจเมื่อมีคนพูดคุยด้วยนะคะข้อ4มักทำงานไม่เสร็จข้อ5ไม่มีระเบียบจัดการตัวเองได้น้อยวุ่นวายนะคะข้อ6นะคะหลีกเลี่ยงการทำงานที่ต้องใช้สมาธิหรือความคิดข้อ7มักทำของหายบ่อยๆข้อ8วอกแวกง่ายหรือเหม่อลอยนะคะส่วนข้อ9ข้อสุดท้ายขี้ลืมซึ่งคุณหมอเนี่ยเขาก็จะดูว่าถ้าอาการพวกนี้ค่ะเกิดอย่างน้อย6ข้อนะคะอย่างน้อย6ใน9ก็เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ในใจ
3: มาดูภาวะที่2นะคะภาวะที่2เป็นภาวะของอาการซนอยู่ไม่นิ่งค่ะซึ่งในภาวะนี้เราจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด5ข้อย่อยข้อที่1นะคะแสดงอาการมือเท้าอยู่ไม่นิ่งยุกยิกตลอดเวลานั่งบิดตัวไปมาบนเก้าอี้นั่งเรียนอยู่บิดซ้ายบิดขวาสะบัดมือเล่นมือกระดิกเท้านั่งอยู่กับเก้าอี้แต่ก็จะมีอาการยุกยิกอย่างนี้ตลอดเวลาเนาะข้อที่2ก็คือนั่งไม่ติดอันนี้นั่งไม่ได้เลยต้องขอลุกเดินไปมาทั้งที่โรงเรียนทั้งที่บ้านเนาะลุกออกจากโต๊ะเรียนเพื่อนนั่งเรียนกันอยู่ขอลุกเดินสำรวจรอบห้องหน่อยลุกออกจากโต๊ะกินข้าวทานข้าวยังไม่ทันหมดเลยขอลุกไปเดินสำรวจหน่อยนิดนึงนะคะข้อที่3ก็คือมักจะตื่นเต้นหรือและก็แสดงอาการที่ไม่เหมาะสมออกมาข้อที่4ก็คือมีการเล่นเสียงดังตลอดเวลาไม่สามารถทำงานที่จะต้องใช้ความเงียบได้เนาะทำกิจกรรมเงียบๆไม่ได้แล้วก็ข้อที่5ดื้อได้ทุกสถานการณ์ชอบวิ่งแล้วก็ปีนป่ายไปทั่วห้องอย่างเงี้ยนะคะซึ่งในกลุ่มนี้เนี่ยถ้าเราสำรวจแล้วมี3ข้อจากใน5ข้อเก็บไว้ลุ้นเหมือนเดิม
2: ใช่นะคะใน6เดือนที่ผ่านมานะคะมี3ใน5ข้อนี้นะคะเก็บไว้ก่อน
3: ย้ำนะคะทั้ง2ภาวะเนาะต้องเกิดขึ้น6เดือนที่ผ่านมาเท่านั้นนะคะเนาะข้อแรก6ใน9ข้อที่2 3ใน5มาดูหัวข้อที่3ค่ะ
2: หัวข้อสุดท้ายอาการสุดท้ายก็จะเป็นหุนหันพลันแล่นนะคะเดี๋ยวดูตามไปเลยนะคะหุนหันพลันแล่นนะคะก็จะมีทั้งหมด4ข้อย่อยนะคะดูนะคะข้อที่1ก็คือมักโผล่คำตอบเมื่อพ่อแม่หรือคุณครูถามคำถามยังไม่จบเลยยังไม่จบก็จะตอบละนี่นี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะข้อที่2ก็คือรอคิวไม่เป็นรอคอยไม่ได้นะคะข้อที่3ชอบขัดจังหวะชอบสอดแทรกเวลาคนอื่นกำลังพูดเวลาคุยอยู่ผู้ปกครองคุยอยู่หรือคุณครูคุยกันอยู่ก็จะ

0: ข้อนะคะแค่1ข้อ
1: ถ้าลองเช็คแล้วเด็กในปกครองของเราเนาะมีตามเกณฑ์ที่เราบอกเนี้ยค่ะรบกวนไปพบคุณหมอรีบๆจองคิวเนาะคิวค่อนข้างนานนิดนึงนะคะ
0: โอเคแล้วก็ยังมีเกณฑ์การวินิจฉัยย่อยๆเพิ่มขึ้นมาอีกก็คือว่าอาการทั้ง3อย่างที่เราบอกไปอะค่ะจะแสดงในเด็กที่มีอายุก่อน7ขวบนะคะแล้วก็แสดงในทุกสถานที่ไม่ว่าจะอยู่ในที่บ้านอยู่โรงเรียนอยู่โรงหนังอยู่โรงพยาบาลทุกที่เหมือนกันหมดคือมีอาการนี้เหมือนกันหมดไม่ใช่ว่าอยู่โรงเรียนเป็นแต่อยู่ที่บ้านไม่เป็นอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอยู่ที่บ้านเป็นอยู่โรงเรียนไม่เป็นอย่างเงี้ยค่ะเนาะแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คืออาการในข้อ1และข้อ3นะคะทำให้เขามีปัญหาที่มีปัญหาทางด้านทักษะการเข้าสังคมแล้วก็ด้านการเรียน
1: รู้จักโรคแล้วเนาะพอที่จะคัดกรองได้ละว่าเด็กในสังกัดของเรามีภาวะสมาธิสั้นหรือเปล่าทีนี้เรามาดูวิธีการรักษาซ
0: ึ่
1: งวิธีการรักษาของสมาธิสั้นนะคะพบว่าไม่มีวิธีใดวิธีหนึ่งที่จะทำให้โรคนี้หายขาดได้ไม่ต้องตกใจเราหมายความว่าต้องใช้วิธีการรักษาที่แบบผสมผสานซึ่งวิธีแรกเลยที่พวกเราจะแนะนำเนี่ยคือการรักษาด้วยยา2ตัวที่พบได้บ่อยๆก็คือตัวของ
0: ก็คือ
1: ริทาลินกับคอนเซนต้าเนาะชื่อ2ชื่อนี้ซึ่งยา2ตัวนี้เป็นยาในกลุ่มเดียวกันคือกลุ่มที่ออกฤทธิ์กระตุ้นจะเป็นยาที่ประสิทธิภาพสูงที่สุดแล้วก็มีผลข้างเคียงน้อยที่สุดเนาะอาจจะเป็น2ตัวนี้ส่วนใหญ่ก็มักจะเป็น2ตัวนี้เนาะที่คุณหมอจ่ายบ่อยๆเพราะฉะนั้น
0: แต่จะไปหาซื้อในร้านขายยาทั่วไปไม่มีนะคะต้องพบคุณหมอเท่านั้นแล้วคุณหมอเขาจะเป็นคนจ่ายยาให้เองออกไปสั่งยาให้นะคะ
1: นะคะ
0: ซึ่งนอกจากที่จะให้ทานยาแล้วอย่างที่บอกไปก็คือเราต้องใช้การรักษาโดยแบบผสมผสานกันเนาะไม่ใช่แค่ทานยาอย่างเดียวแล้วจะหายเพราะว่าเมื่อเด็กทานยาแล้วทานยาทำให้เขานิ่งลงนะคะแต่ว่าทานยาไม่ทำให้เขามีสมาธิไม่ได้ทำให้เขารู้จักวิธีการจัดการควบคุมตัวเองหรือว่าไม่ได้รู้จักวิธีการที่จะทำให้ตัวเองอยู่ในสังคมได้เนาะการที่จะใช้วิธีให้เขาเรียนรู้แบบนี้ค่ะก็คือผ่านการบำบัดนะคะซึ่งก็คือพวกเราเนี่ยแหละค่ะนักกิจกรรมบำบัดนะคะที่จะสามารถให้ความช่วยเหลือเขาได้และก็ไม่ใช่แค่พวกเราเหมือนกันก็จะมีวิธีการบำบัดอย่างอื่นอย่างเช่นดนตรีบำบัดหรือศิลปะบำบัด
1: นะคะ
0: ใช่ก็คือก็ดูไปว่าตามสภาพของเด็กแต่ละคนว่าเขาควรที่จะรับการบำบัดแบบไหนเนาะเพราะว่าวิธีการบำบัดก็จะคล้ายๆกันนะคะก็คือจะช่วยส่งเสริมทางด้านการควบคุมตัวเองนะคะการมีสมาธิจดจ่อกับงานความรับผิดชอบการจัดการตัวเองนะคะประมาณนี้เนาะส่วนวิธีการต่อไปก็คือ
1: สุดท้ายเลยค่ะ
0: สุดท้ายเลยเด็กๆไม่ได้อยู่กับเราตลอดนะคะไม่ได้อยู่กับนักบำบัดทั้งวันหรือว่าไม่ได้อยู่กับคุณครูทั้งวันเด็กๆได้อยู่กับผู้ปกครองนะคะก็คือการบำบัดสุดท้ายก็คือการให้การช่วยเหลือจากผู้ปกครองหรือว่าคุณครูที่จะต้องช่วยเหลือเขาทั้งเรื่องการจัดการตัวเองที่บ้านทั้งเรื่องการเรียนเงี้ยค่ะอาจจะต้องผู้ปกครองจะต้องช่วยในการส่งเสริมศักยภาพของเขาให้ได้มากที่สุดด้วย
1: ต้องดูแลใส่ใจเป็นพิเศษนิดนึงเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะ
1: นี่เป็น3การรักษาหลักๆเนาะที่เราเอามานำเสนอกันวันนี้บทบาทของนักกิจกรรมบำบัดที่จะช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กสมาธิสั้นใช่ไหมคะอย่างแรกเลยเนี่ยเราต้องพาเด็กมาประเมินก่อนค่ะให้เห็นตัวเด็กก่อนเนาะแล้วก็คุยกับผู้ปกครองกับคุณครูว่าพฤติกรรมไหนที่ตอนนี้ที่ต้องเร่งแก้ไขมากที่สุดเงี้ยค่ะแล้วเราก็จะใช้ เทคนิคการปรับพฤติกรรมแต่ละเทคนิคแล้วแต่ค่ะว่าเด็กบางคนจะต้องใช้เทคนิคไหนยังไงเพื่อปรับพฤติกรรมเด็กแล้วก็แนะนำคุณครูกับผู้ปกครองให้ไปทำให้เป็นทิศทางเดียวกันค่ะ
2: โดยทฤษฎีของกิจกรรมบำบัดเนี่ยเรามีหน้าที่ที่จะไปช่วยเหลือให้แต่ละบุคคลเนี่ยสามารถทำกิจกรรมการดำเนินชีวิตได้ตามศักยภาพตามความสุขที่แต่ละคนมีนะครับในเด็กสมาธิสั้น1คนถ้าเดินมาหาเราอย่างนี้เราก็จะมองแล้วว่าน้องเขามีปัญหาในการทำกิจกรรมการดำเนินชีวิตอะไรหลักๆเลยเรื่องการเรียนหรือเปล่าการทำกิจวัตรประจำวันด้วยภาวะสมาธิเขาไม่ดีใช่ไหมครับเราก็ต้องมาดูแล้วว่าด้วยการขาดสมาธิมันส่งผลต่อการทำกิจกรรมดำเนินชีวิตอะไรของเขาบ้างนะครับและกิจกรรมบัตรก็จะมาประเมินแล้วก็ให้กิจกรรมที่ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมสมาธินะครับกิจกรรมลดพลังงานลดแรงขับที่เขามีนะครับรวมถึงกิจกรรมส่งเสริมทักษะอื่นๆที่เขาขาดไปเช่นทักษะทางสังคมในการเล่นกับเพื่อนนะครับส่งเสริมทักษะการจัดการเวลาการควบคุมตัวเองนะครับส่งเสริมความมั่นใจในตัวเองนะครับการกล้าที่จะเผชิญปัญหาทักษะการแก้ไขปัญหานะครับหรือว่าปัญหาอื่นๆที่อาจจะเกิดขึ้นในเด็กสมาธิสั้นได้เช่นปัญหาเรื่องของกล้ามเนื้อการเขียน

เพื่อสายตาและกิจกรรมบัตรก็จะมีวิธีเฉพาะในการประเมินหรือว่าให้การช่วยเหลือทุกๆปัญหาที่กล่าวมาครับกิจกรรมบำบัดคืออะไรนะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ากิจกรรมนะครับเดี๋ยวผมอธิบายง่ายๆเลยก็คือถ้ามีใครสักคนนึงเนี่ยที่เขาไม่สามารถทำกิจกรรมการดำเนินชีวิตนั้นได้นะครับแบ่งเป็นกรุ๊ปหน่อยก็คืออาจจะมีกิจวัตรประจำวันนะครับการทำงานการเรียนนะครับการพักผ่อนการใช้เวลาว่างนะครับเมื่อใดที่มีคนนะครับที่ทำกิจกรรมเหล่านี้ไม่ได้เนี่ยไม่ว่าด้วยใดก็ตามเนี่ยนักกิจกรรมบำบัดจะเข้าไปมีบทบาทสำคัญในการที่จะช่วยเหลือให้เขาทำกิจกรรมนั้นได้ผ่านกิจกรรมเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นในภาพเด็กน้อยท่านนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับทานข้าวเป็นกิจวัตรประจำวันอย่างนึงที่ทุกคนจะต้องทำอย่างน้อยวันละ3ครั้งใช่ไหมครับจะเขาว่าอย่างน้อยนะครับบางท่านมีมากกว่านั้นถ้าเด็กคนนี้กล้ามเนื้อมือไม่แข็งแรงเขาจะกินข้าวได้ไหมไม่ได้ถ้าเขากลืนแล้วสำลักเขาจะกินข้าวได้ไหมครับไม่ได้เนาะถ้าสายตาเขาเลือนรางเขาจะกินข้าวได้ไหมครับไม่ได้นักกิจกรรมบัตรจะมององค์ประกอบในการทำกิจกรรมเหล่านี้แล้วให้กิจกรรมที่จะกิจกรรมอะไรดีเสริมสร้างกล้ามเนื้อมือกิจกรรมอะไรดีไปกระตุ้นกลืนน้องอย่างเงี้ยครับเพื่อส่งเสริมให้น้องคนนี้เขาทานข้าวได้นั่นแหละครับคืองานของกิจกรรมบำบัดพอเข้าใจคร่าวๆไหมครับนะครับโดยเราเนี่ยจะมีพื้นฐานคือยึดเอาตามบริบทความต้องการแล้วก็ความสุขพื้นฐานของแต่ละคนไปนะครับเช่นบางทีมีอาม่าอายุ 70ละท่านชรามากละความจำเสื่อมอย่างเงี้ยครับตัวท่านเองเนี่ยอาจจะไม่ได้ต้องการอยากจะไปนั่งทำงานแล้วใช่ไหมครับแต่ลูกหลานยังต้องการแล้วให้เรามาฝึกเนี่ยบางทีเราก็อาจจะไม่อยากฝึกเนาะเพราะเรามองคนไข้เป็นหลักน้องผู้รับบริการเป็นหลักถ้าส่งเสริมให้เขาทำกิจกรรมนั้นได้แล้วเขาไม่มีความสุขก็ไม่มีประโยชน์จริงไหมครับนะครับบริบทอื่นๆก็เลยมีผลสำคัญในการช่วยเหลือด้วยนะครับกิจกรรมบัตรเรายังทำในผู้รับบริการหลายๆฝ่ายนะครับเช่นเป็นหลักเลยกระตุ้นกลืนเคยเห็นผู้ป่วยอัมพาตที่ใส่สายไหมครับใส่สายอาหารที่ต้องเขาเรียกว่าฟีดให้อาหารทางสายยาอย่างเงี้ยครับเราก็จะมาฟื้นฟูสภาพในการฝึกการกลืนนะครับหรือว่าในเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้านะครับแล้วก็จะจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการรอบด้านนะครับหรือว่าในภาพนี้นะครับผู้รับบริการที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับความจำความคิดนะครับหรือกลุ่มอัลไซเมอร์เนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมในการฟื้นฟูหรือว่าคงไว้ซึ่งความสามารถในการทำงานของสมองนะครับและสุดท้ายที่เราเป็นพระเอกของงานวันนี้นะครับคือในกลุ่มเด็กสมาธิสั้นนะครับแล้วก็จะมาวิเคราะห์ปัญหาแล้วก็จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมหรือว่าแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในตัวของน้องๆนะครับกิจกรรมบัตรเด็กสมาธิสั้นเนี่ยเหมือนที่บอกนะครับเรามีหน้าที่ในการประยุกต์นะครับและวิเคราะห์กิจกรรมต่างๆเพื่อกระตุ้นให้เด็กมีการควบคุมตัวเองจัดการตัวเองแล้วก็ส่งเสริมสมาธิให้ดีขึ้นรวมถึงปัญหาต่างๆที่อาจเกิดตามมาเป็นขบวนเมื่อเด็กคนนั้นเป็นสมาธิสั้นนอกจากนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่สำคัญคือการสัมภาษณ์ผู้ปกครองคนดูแลเด็กหรือว่าฝากคุณแม่ไปหาคุณครูให้หน่อยว่าน้องมีปัญหาอะไรบ้างเมื่ออยู่ที่บ้านอยู่ที่โรงเรียนนะครับหรือการประเมินพฤติกรรมซึ่งเดี๋ยววันนี้เราก็จะคุยกันในหัวข้อนี้ด้วยนะครับในการปรับพฤติกรรมน้องนะครับหรือว่าการประเมินเฉพาะทางโดยมีแบบประเมินมาตรฐานนะครับเช่นการรับรู้ทางสายตานะครับประเมินการรับความรู้สึกหรือว่า SI นะครับที่ท่านเคยคุ้นหูกันหรือว่าความสามารถในการเขียนทักษะอะไรที่มันจำเป็นในการเขียนของน้องนะครับนักกิจกรรมบำบัดเนี่ยก็จะวางแผนการบำบัดหรือว่าการฝึกของน้องนะครับตามปัญหาที่ได้มานะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะเน้น2ทฤษฎีหลักคือทฤษฎี SI แล้วก็การปรับพฤติกรรมนะครับ SI หรือ Sensory Integration นะครับแปลเป็นไทยว่าการบูรณาการประสาทความรู้สึกการรับความรู้สึกมีกี่อย่างครับทุกท่าน5อย่างหรือที่ทุกคนอาจจะเคยได้ยินว่าประสาทสัมผัสทั้ง5นะครับแต่ที่นี้เราไม่อยากใช้คําว่าสัมผัสเพราะสัมผัสแล้วมันคือตัวย่อยอันนึงคือจากผิวหนังนะครับดังนั้นเราจะใช้คําว่าการรับความรู้สึกทั้ง5ด้านมีอะไรบ้างครับทุกท่านครับมีมือนี่คือผิวหนังนะครับไม่ใช่แต่มือนะครับหลังมือหลังเราผิวหนังทั้งหมดร่างกายเนี่ยคือการรับความสัมผัสหมดอันที่2ครับตานะครับการมองเห็นอันที่3รับรสนะครับก็จะเป็นพวกในช่องปากนะครับลิ้นโคนลิ้นนะครับจมูกแล้วก็หูอันนี้คือ5ด้านที่ทุกท่านรู้เกี่ยวกับเรื่องของระบบรับความรู้สึกนะครับแต่เดี๋ยว SI เราพิเศษหน่อยเดี๋ยวผมจะเรียกการบูรณาการประสาทความรู้สึกว่า SI เลยนะครับเดี๋ยวเข้าใจตรงกันพร้อมกันเลยครับมันฟังง่ายดีเนาะSI เราจะเพิ่มมาอีก2อันเมื่อกี้

อีที่ทุกท่านดูมีการได้ยินนะครับการรับรสการดมกลิ่นการมองเห็นแล้วก็ผิวสัมผัสนะครับแต่เดี๋ยวมีวงกลมสีแดงนี้2อันvestibular ทุกท่านรู้จักไหมครับแปลว่าระบบการทรงท่าอันนี้คือเอ็นข้อต่อและกล้ามเนื้ออันนี้คือการรับความรู้สึก7ด้านที่ SI เขาวิเคราะห์มาเพิ่มมากขึ้นเข้าใจตรงกันนะครับตอนนี้เราเพิ่มคุณระบบการทรงท่าแล้วก็ระบบเอ็นข้อต่อและกล้ามเนื้อมานะครับเป็น7ด้านแล้วนะครับดังนั้นเรามารู้จัก SI กันจริงๆได้หรือยังครับSI เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นการที่ร่างกายเราเนี่ยรับข้อมูลจากสิ่งเราทั้ง7ด้านเนี่ยเข้ามาเสร็จปุ๊บสมองเนี่ยเขามีหน้าที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับจัดระเบียบข้อมูลแปรผลข้อมูลบูรณาการข้อมูลต่างๆที่เข้ามาทั้ง7ด้านเนี่ยแล้วส่งผลออกมาเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อการดำเนินชีวิตของพวกเราทุกคนยกตัวอย่างครับเด็กน้อยโดนคุณพ่อคุณแม่กอดอยู่ถ้าเรากอดกันเนี่ยกอดกันเฉยๆเนี่ยมันได้รับความรู้สึกผ่านอะไรครับผิวสัมผัสเนาะเราจะรู้สึกยังไงเวลาเรากอดกันอุ่นรู้สึกแบบผิวหนังเธอหยาบจังเลยอ่ะผิวหนังเธอนุ่มจังเลยอันเนี้ยคือแค่ผิวหนังใช่มั้ยครับแต่ถ้าเกิดเป็นในเชิงของ SI เนี่ยการบูรณาการเนี่ยเหมือนสมองอ่ะเขาจะเก็บข้อมูลไปเกี่ยวกับผิวสัมผัสเขาก็เลยจะบอกว่าเด็กคนไหนเนี่ยที่รับการกอดการได้รับการกอดจากแม่เวลาให้นมการอุ้มการโอบอย่างเงี้ยครับจะช่วยส่งเสริมให้เด็กเนี่ยรู้สึกอบอุ่นความสัมพันธ์ของพ่อแม่ดีขึ้นช่วยเรื่องของการดูดการรับประทานอาหารอันเนี้ยคือเรื่องของ SI ละเพราะสมองมันบูรณาการจากการรับความรู้สึกผิวสัมผัสไปแล้วแสดงออกเป็นพฤติกรรมอันนี้เป็นพฤติกรรมที่ซับซ้อนมากขึ้นพอเข้าใจมั้ยครับซึ่งถ้าท่านได้มาเป็นนักกิจกรรมบำบัดท่านก็จะได้เรียนว่าการรับความรู้สึกนี้กับความรู้สึกนี้เมื่อได้รับรวมการจะส่งผลต่อพฤติกรรมใดการได้รับความรู้สึก3อย่างนี้ได้รับรวมการจะส่งผลต่อพฤติกรรมใดอย่างเงี้ยครับจะเป็นอะไรที่ซับซ้อนเพราะว่าเป็นการบูรณาการใช่มั้ยครับสรุปเลยว่า3การรับความรู้สึกนี้คือการสัมผัสการทรงท่าและการรับรู้ผ่านเอ็นข้อต่อและกล้ามเนื้อเนี่ยเมื่อเด็กได้รับการกระตุ้นจาก3ความรู้สึกนี้นะครับจะช่วยส่งผลในเรื่องของสมาธิการจดจ่อในการทำงานนะครับช่วงความสนใจก็คือพวกเราทุกคนเนี่ยได้รับ SI ตั้งแต่เกิดแหละครับตั้งแต่แม่เราอุ้มเราทานนมเรานอนเปเราไกวเราได้ระบบการทรงท่าใช่ครับเราวิ่งเล่นกับเพื่อนเราได้โพรไบโอเซฟทีฟแม่ดูยาออกไปเราได้การได้ยินนะครับเราฟังเพลงเราได้การได้ยินเรามองเราเห็นภาพแสงสีเสียงนู่นโตมาเป็นพวกเราทุกคนนี้เพราะพวกเราระบบการบูรณาการความรู้สึกเรารับมาเราโอเคเหมาะสมนะครับแต่ก็จะมีเด็กที่ SI บกพร่องเพราะอะไรเพราะสมองเขาเนี่ยการบูรณาการเนี่ยมันไม่ได้เหมือนพอรับไปแล้วการจัดระเบียบข้อมูลการแปรผลเนี่ยไม่ดีมันเลยทำให้เด็กแสดงพฤติกรรมที่บกพร่องออกมาซึ่งพฤติกรรมที่บกพร่องมันจะแบ่งเป็น3ด้านนะครับอันแรกคือ over response ก็คือการแสดงออกที่มากกว่าปกติหรือเด็กคนไหนที่เดินทรายไม่ได้เดินหญ้าไม่ได้เลยเพราะผิวสัมผัสเขารับแล้วเป็นไงโอเวอร์ใช่ไหมทำไมคนปกติทำได้แล้วเขาทำไม่ได้อันนี้คือโอเวอร์นะครับคือการแสดงออกมากกว่าผิวปกติได้ยินเสียงลูกโป่งถูกกันแล้วไม่ได้เลยได้ยินโฟมถูกกันแล้วไม่ได้เลยหรือประเภทที่ขับรถยังไม่ออกนอกเขตหมู่บ้านเลยเวียนหัวอ้วกละขอยาแก้เมารถอันนี้คือover response นะครับต่อไปคือ under response ก็คือแสดงออกมาต่ำเหลือเกินนะครับอาจจะพบในกลุ่มเพื่อนเราที่รู้สึกว่าเขาหัวเราะไปนานแล้วทำไมคนนี้ยังเฮ้ยเอาไงกับเธอดิเนี่ยนะครับหรือพวกกินเผ็ดมากๆแล้วไม่รู้สึกเผ็ดอย่างเงี้ยแหละคือการตอบสนองที่ต่ำกว่าปกติแล้วสุดท้ายน่ากลัวสุด seekingกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มแสวงหาคือฉันยังไม่ได้รับหรอกฉันไม่รู้ว่าฉันแสดงออกมากหรือน้อยแต่ฉันต้องการเช่นใครบ้างที่สมัยเรียนต้องกัดดินสอทุกวันนี้นั่งทำงานต้องกระดิกเท้าอันเนี้ยคือเราไม่รู้ตัวนะครับมันเป็นการแสวงหาของเราใครที่เวลาทำงานต้องเปิดเพลงต้องได้รับการฟังเพลงรู้สึกว่าสมองมันจะปลอดโปร่งอย่างเงี้ยครับคือภาวะบกพร่องที่เรียกว่า seeking

0: อย่างพวกกระดิกเท้าก็คือได้อะไรครับเอ็นข้อต่อและกล้ามเนื้อใช่ไหมครับกัดนี่ก็ถือว่าเป็นเอ็นข้อต่อนะครับเป็นพวกกล้ามเนื้อในช่องปากที่ต้องกัดนะครับแต่ถามว่าเมื่อบกพร่องแล้วเราจะดำเนินชีวิตต่อไปได้ไหมไม่ขนาดนั้นเพราะพวกเราทุกคนบางคนก็เป็นนะครับแต่ถ้าในเด็กกลุ่มสมาธิสั้นเนี่ยที่มีปัญหาปุ๊บเนี่ยมันส่งผลแน่นอนเพราะด้วยภาวะโรคก็ไม่ดีแล้วยังมีปัญหาพวกนี้ซับซ้อนอีกใช่ไหมครับโดยส่วนใหญ่เราจะพบเด็กสมัยสั้นอยู่ในกลุ่มนี้ครับคือกลุ่ม seeking ทำไมน้องถึงอยู่ไม่สุดต้องวิ่งตลอดเวลาชอบจริงอะไรที่ต้องเวียงหัวไปเวียงหัวมาชอบเอามือถูกำแพงนอนเอาหน้าถูพื้นเพราะว่าเขาต้องการมากเป็นพิเศษใช่ไหมครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันแต่ไม่ได้หมายความว่าเด็กสมัยสั้นทุกคนจะมีปัญหาเรื่องไอ้ตัวแสวงหาอย่างเดียวนะครับอาจจะมีปัญหาอื่นด้วยอาจจะเป็นแสดงมากออกไปมากกว่าปกติน้อยกว่าปกติก็ได้นะครับทางที่ดีเนี่ยควรเดินทางมาพบนักกิจกรรมบำบัดการประเมินเนี่ยมันละเอียดมากกว่าสังเกตเยอะครับมันจะมีแบบประเมินมีท่าทางให้น้องทำนะครับสำหรับการรักษาหรือว่าการให้การช่วยเหลือหรือการดูแลเด็กสมัยสั้น1คนนะครับถ้าแนะนำเนี่ยผมก็จะแนะนำอยู่3ด้านนะครับด้านแรกคือการพบคุณหมอนะครับการพบคุณหมอเนี่ยคุณหมอจะมีบทบาทสำคัญในการวินิจฉัยโรคนะครับว่าน้องเป็นโรคสมัยสั้นหรือไม่เป็นนะครับแล้วก็อีกบทบาทนึงก็คือคุณหมอจะให้คำแนะนำคุณพ่อคุณแม่ว่าจะจัดการยังไงต่อเมื่อน้องคนนั้นเป็นสมัยสั้นรวมถึงการให้ยานะครับซึ่งยาเนี่ยมันจะไปช่วยในเรื่องของการควบคุมสมาธิให้น้องดีขึ้นนะครับซึ่งการให้ยาเนี่ยก็จะมีวิธีของคุณหมอนะครับคุณหมอก็จะมีวิธีในการตัดสินใจว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยควรได้ยาหรือว่าไม่ได้รับยานะครับในส่วนที่2เนี่ยเมื่อเด็กเป็นสมัยสั้นเนี่ยครับก็จะต้องทำการบำบัดนะครับบำบัดหรือการฝึกทักษะต่างๆนะครับเพราะการให้ยาเนี่ยจะช่วยเรื่องของสมาธิแต่บางทีการให้ยาไม่ได้ช่วยให้เด็กพัฒนาการกล้ามเนื้อดีขึ้นไม่ได้ทำให้เด็กมีการตัดสินใจวางแผนการจัดการเวลาดีขึ้นอย่างเงี้ยครับดังนั้นเด็กก็อาจจะต้องมีการบำบัดหรือการฝึกอื่นเพิ่มด้วยนะครับในที่นี้ก็คือยกตัวอย่างเช่นการฝึกกิจกรรมบำบัดนะครับแล้วก็อันที่3ที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือการดูแลอย่างใกล้ชิดกับบุคคลที่ใกล้ชิดเด็กเองนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณครูที่โรงเรียนครับรูปแบบในการจัดกิจกรรมในปีนี้นะครับเราได้จัดเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกจะเป็นเชิงของการบรรยายนะครับก็จะเป็นการมาทีมของนักกิจกรรมบำบัดนะครับจะเป็นบรรยายเรื่องของเชิงทฤษฎีนะครับเรื่องแบบสมัยสั้นคืออะไรนะครับการช่วยเหลือเด็กสมัยสั้นนะครับการบำบัดเด็กสมัยสั้นใช้อะไรนักกิจกรรมบำบัดจะช่วยเหลือยังไงนะครับแล้วก็ในส่วนของครึ่งหลังเนี่ยจะเป็นกิจกรรมคล้ายเราอยากเวิร์กช็อปเราก็จะดึงประเด็นหลักในประสบการณ์การทำงานในเด็กสมัยสั้นของนักกิจกรรมบำบัดนะครับขึ้นมา3ประเด็นแล้วก็จะมีนักกิจกรรมบำบัดอยู่ประจำเหมือนเป็นฐานแล้วก็แบ่งผู้เข้าร่วมอบรมเนี่ยแบ่งเป็น3กลุ่มเข้าแต่ละฐานไปเวียนฐานอย่างเงี้ยครับเพื่ออะไรเพราะเรามองว่าเราอยากให้เป็นเหมือนกลุ่มเล็กๆให้มีการแชร์กันได้มีการพูดคุยสอบถามแบบเข้าใจกันมากขึ้นใน3ปัญหาหลักนี้ครับ
1: เด็กสมาธิสั้นที่บกพร่องในเรื่องของกล้ามเนื้อมือนะคะและในเรื่องของการใช้กล้ามเนื้อมัดเหล็กเนาะก็ตรงนี้ค่ะพื้นฐานของเขาเลยก็คือการใช้กล้ามเนื้อมัดเหล็กหรือการใช้กล้ามเนื้อมือเนี่ยมันเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้สมาธิหรือการจดจ่อมากเลยทำให้เด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นเนี่ยความคล่องแคล่วของการใช้มือเนี่ยลดน้อยลงหรือว่ามีกำลังกล้ามเนื้อมือน้อยลงอย่างเช่นง่ายๆคือเขาไม่สามารถที่จะติดกระดุมหรือแกะกระดุมของตัวเองได้หรือบางคนความคล่องแคล่วของการใช้มือไม่มีอย่างเงี้ยค่ะทำให้ไม่สามารถดึงหนังยางยืดออกจากถุงได้หรือว่าไม่สามารถที่จะหยิบจับสิ่งของชิ้นเล็กๆได้อย่างคล่องแคล่วหรือในเรื่องของกล้ามเนื้อมือที่ไม่มีแรงเงี้ยค่ะก็ทำให้เขาเหมือนจับของได้ไม่มั่นคงหรือว่าของหล่นหรือตกมือบ่อยเงี้ยค่ะในที่เด่นๆในเด็กสมาธิสั้นที่จะมีปัญหาในด้านนี้นะคะในกลุ่มของเรานะคะก็จะพูดด้านหลักๆเลย3เรื่องนะคะเรื่องที่1จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับปัญหาด้านการเขียนและปัญหาของกล้ามเนื้อมัดเล็กเนาะแล้วก็ด้านที่2ก็คือปัญหาการรับรู้ทางสายตานะคะแล้วอย่างที่3ก็คือปัญหา LD หรือปัญหาการบกพร่องทางการเรียนรู้ทำไมเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นของเราเนี่ยถึงมีปัญหาด้านการเขียนหรือการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กมากมีไหมคะเป็นไหมคะเป็นเนาะอย่างเงี้ยอาจจะเป็นปัญหาที่พบเจอได้บ่อยๆเลยเมื่อตอนเด็กๆมีใครไม่คลานบ้างไหมคะลูกเราไม่คลานเกาะคืบๆแล้วก็ยืนเลยเดินเลยอ่ะ อาจจะยังไม่มีเนาะแต่ว่าที่เราเห็นบ่อยๆเลยก็คือเด็กไม่ค่อยคลานตรงเนี้ยธรรมชาติพัฒนาการให้ธรรมชาติสร้างให้เรามาว่าต้องคลานการคลานเนี่ยช่วยให้กล้ามเนื้อหัวไหล่ของเขาได้ช่วยให้เขาเรียกว่ากล้ามเนื้อบริเวณตั้งแต่ไหล่ลงมาจนถึงแขนจนถึงมือเนี่ยมีความแข็งแรงหรือว่าได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมอย่างครบถ้วนซึ่งถ้าเด็กที่ไม่คลานตั้งแต่เด็กๆอย่างเงี้ยค่ะอาจจะทำให้การพัฒนาการของกล้ามเนื้อตรงนี้มันช้าไปหรือว่าได้อย่างไม่เต็มที่เนาะการกระตุ้นเอ็นข้อต่อก็ช่วยทำให้เขามีกำลังกล้ามเนื้อเพิ่มเติมมากขึ้นด้วยเนาะเอาดูเรื่องปัญหาของเรื่องการเขียนก่อนว่ากับแรงกล้ามเนื้อมัดเล็กว่าแล้วอ่ะก็คลานนี่แล้วทำไมถึงโตมาถึงกล้ามเนื้อก็ไม่ดีเหมือนเดิมการที่ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กเนี่ยกิจกรรมที่ต้องใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้สมาธิและการจดจ่อมากเป็นพิเศษเนาะอย่างเช่นกิจกรรมการเขียนเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วแหละว่าต้องใช้สมาธิมากๆเลยเด็กสมาธิสั้นของเราก็เลยเขียนไม่ได้เขียนไม่เป็นเขียนไม่เก่งเนาะหรือว่ากล้ามเนื้อไม่ค่อยแข็งแรงเนี่ยค่ะเพราะว่าอย่างติดกระดุมไม่ได้แกะถุงออกมาไม่ได้แกะยางยืดจากถุงพลาสติกออกมาไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะหรือว่าหยิบจับของชิ้นเล็กๆหล่นมือบ่อยๆตกบ่อยอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยก็คือเป็นพวกของปัญหากล้ามเนื้อมัดเล็กเด็กสมาธิสั้นเราเนาะซึ่งเดี๋ยวเราจะค่อยๆดูไปแต่ละอย่างว่าเราแบ่งเป็นยังไงบ้างเนาะอันแรกก็คือแบ่งเป็นเรื่องของการเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อมือก็คือมือไม่มีแรงนะคะเราจะช่วยเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อมือเขาที่บ้านได้ยังไงบ้างวิธีการที่เราแนะนำนะคะก็จะเป็นใช้การบีบการดึงเนาะพุตตี้หรือดินน้ำมันหรือง่ายๆเลยแป้งโดหรือว่าแป้งเปียกหรือว่าเหนียวนี่ก็ได้ค่ะให้เขาช่วยดึงช่วยดันช่วยหยิบออกมาใช้กำลังกล้ามเนื้อมือใช้แรงมือในการหยิบขึ้นมาแต่ว่าเราเป็นนักกิจกรรมบำบัดเราให้ใช้ปลายนิ้วมือหรือว่าใช้กิจกรรมผ่านให้เขาช่วยกระตุ้นช่วยการเล่นนอกเหนือจากการออกกำลังกายอย่างเดียวก็คือมีการเอามาจิ้มไหมเอาของมาจิ้มเอาสิ่งของเล็กๆมาจิ้มตรงนี้เด็กก็จะต้องใช้ปลายนิ้วมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะใช้กำลังในการดึงมันขึ้นมามากขึ้นแบบนี้ค่ะอันนี้เนาะที่ช่วยกระตุ้นเขาได้กิจกรรมง่ายๆเลยลงน้ำหนักบนโต๊ะคลานหรือว่าการเล่นไถนาที่บ้านเคยเล่นไถนาไหมคะกับเด็กๆเอามือดันแล้วยกขาขึ้นแล้วให้เด็กๆไต่หรือคลานไปหรือว่าเล่นเป็นเจ้าหมีไหนใครเป็นหมีคนไหนเป็นหมีตัวใหญ่ยกขาขึ้นเอามือดันคลานมาแบบนี้ค่ะอันนี้ก็ช่วยในเรื่องของการกระตุ้นของการเพิ่มแรงเขาได้ด้วยหรือว่าจะเป็นการใช้นิ้วให้มากขึ้นโดยการหิ้วของหิ้วถุงพลาสติกหิ้วฝักบัวรดน้ำหรือว่าหิ้วขวดน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าขวดนมเนี่ยที่มีหูหิ้วอันเนี้ยก็ช่วยในการเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อมือเขาได้หรือว่าตัวหนีบแบบนี้ที่บ้านมีอย่างเงี้ยค่ะใช้ในการช่วยให้เขาออกแรงในการบีบอันนี้ก็เป็นการช่วยส่งเสริมกล้ามเนื้อมือให้มีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นได้กิจกรรมง่ายๆให้เรายกตัวอย่างที่จะช่วยเพิ่มได้อย่างครอบคลุมนะคะในการช่วยเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อมือคือการซักผ้าแล้วก็ให้เด็กๆมาช่วยตากผ้ายังไงอ่ะให้ช่วยตากผ้ายังไงคุณแม่ยืนสั่งให้เด็กทำอ้าวยกผ้าขึ้นมาบิดผ้าค่ะบิดผ้าใช่ไหมเด็กๆก็จะได้การบิดการบีบการกำการคลึงการหมุนทำให้เขาโอเคเนี่ยแรงได้ออกแรงละไม่มีแรงก็ต้องให้ออกแรงเยอะๆถึงจะมีแรงเพิ่มมากขึ้นเนาะอ้าวบิดผ้าเสร็จมาเอามาพาดใช้ตัวหนีบตรงนี้ค่ะตัวหนีบก็จะช่วยในการกำลังกล้ามเนื้อของนิ้วมือเขาได้เพิ่มมากขึ้นแบบนี้ค่ะตัวหนีบเนี่ยก็แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ของเด็กๆว่าต้องใช้แรงมากแรงน้อยใช้ตัวหนีบที่มีความหนืดมากความหนืดน้อยแล้วแต่กันไปเนาะหรือว่าจะเป็นที่จอบกระดาษแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นนักกิจกรรมบำบัดของเราก็จะวิเคราะห์มาไงค่ะว่าให้เขาช่วยจอบกระดาษนะมีออกแรงในการเจาะเสร็จแล้วสิ่งที่ได้มาใช้มือหรือว่าใช้ปลายนิ้วในการหยิบขึ้นมาแล้วมาแปะตามรูปภาพแบบนี้ก็ทำให้เขามีการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของมือหรือว่าปลายนิ้วมือความคล่องแคล่วของการใช้มือเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะนอกจากว่าเด็กกำลังกล้ามเนื้อมีเยอะละแต่ทำไมถึงแกะกระดุมไม่ได้สักทีทำไมถึงพลิกมือพลิกคว่ำพลิกหงายพลิกหยิบสิ่งของเนี่ยกระจุกกระจิกอย่างเงี้ยไม่ได้สักทีหล่นบ่อยอย่างเงี้ยค่ะเขาเรียกว่าเขาไม่มีความคล่องแคล่วของการใช้มือหรือว่าสหสัมพันธ์ของการใช้มือสองข้างเนี่ยไม่เขาเรียกว่าไม่ดีพอที่จะทำให้เขาทำกิจกรรมแบบนั้นได้เนาะสิ่งที่เราจะให้ก็คือ เพิ่มความคล่องแคล่วของการใช้มืออย่างเช่นการใช้ตัวหนีบในการคีบสิ่งของหรือคีบสิ่งที่เป็นวัตถุขนาดเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ช่วยกระตุ้นเขาได้เหมือนกันหรือว่าสหสัมพันธ์ของการใช้มือสองข้างประสานกันกัดกรรไกรตัดกระดาษทำไมวงกลมมันไม่เป็นวงกลมอ่ะมันเป็นเหลี่ยมๆอ่ะทำยังไงอ่ะเด็กๆ เขาทำไม่ได้หรือพยายามเคลื่อนไหวมือไม่ได้ตรงเนี้ยค่ะค่อยๆให้เขากระตุ้นค่อยๆให้เขาทำมันเนี้ยก็ช่วยเขาได้เหมือนกันเนาะหรือว่าการหยิบจับของชิ้นเล็กๆโดยใช้สองนิ้วแต่สังเกตดูว่ามันมีในมือด้วยนะคะใช่ไหมคะอันนี้คือความคล่องแคล่วของการใช้มือการจัดการสิ่งของที่อยู่ในมือลูกปัดเม็ดเล็กอาถือไปในมือนะคุณแม่ขอสีแดงไหนหยิบสีแดงให้หน่อยให้เขาเลือกหยิบให้เขาพยายามที่จะใช้มือในการจัดการสิ่งของที่อยู่ในมือเขาให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ช่วยกระตุ้นเขาให้เขาช่วยให้เขาได้มีความคล่องแคล่วของการใช้มือเพิ่มมากขึ้นเนาะหรือว่าหยิบออกมาแล้วคงไว้ในมือหยิบทีละอันหยิบทีละอันแล้วใส่ไว้ในมือหยิบทีละอันแล้วใส่ไว้ในมือถือไว้ในมือนะอย่าให้หล่นแบบเนี้ยค่ะอันนี้ก็ช่วยเขาได้เนาะหรือว่าจะเป็นพวกเป๊กบอร์ดชนิดต่างๆเป๊กบอร์ดขนาดเล็กขนาดใหญ่พลิกคว่ำพลิกหงายอย่างเงี้ยค่ะทำได้เหมือนกันเนาะหรือว่าจะเป็นการลอยลูกปัดหรือว่าเนี่ยลอยลูกปัดคือสิ่งที่พื้นฐานของเด็กเลยว่าถ้าเด็กจะต้องทำได้เหมือนกันทุกคนสหสัมพันธ์ของการใช้มือสามารถทำได้อย่างเงี้ยค่ะถ้าเขาทำไม่ได้ก็ทำให้ความคล่องแคล่วของการใช้มือเขาลดลงเนาะหรือว่าน็อตแบบนี้หมุนหมุนอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ต้องจัดการนิ้วมือหรือว่าง่ายๆเลยชู1 2 3 4ด้วยกันสิชู1 2 3 4 5อย่างเงี้ยค่ะบางคนแยกนิ้วของตัวเองออกมาไม่ได้เขาพัฒนาการเขาจัดการสิ่งเขาจัดการมือตัวเองไม่เป็นแบบเนี้ยเนาะอันนี้ก็จะเป็นสหสัมพันธ์ของการใช้มือเหมือนกันก็คือโยนรับบอลโยนบอลมารับบอลเราสามารถให้กิจกรรมที่เป็นพวกนี้ให้เขาเรียกว่าผสมผสานการทั้งด้านการกระตุ้นทั้งเรื่องของสมาธิการจดจ่อและเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กการใช้มือได้เหมือนกันอย่างที่3ก็คือเรื่องของด้านการเขียนนะคะด้านการเขียนเนี่ยต้องดูว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยเขาพัฒนาการทางด้านการเขียนอยู่ในช่วงวัยหรือยังพัฒนาการทางด้านการจับดินสออยู่ในช่วงวัยหรือยังแต่ว่าในเด็กสมาธิสั้นของเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะยังอยู่ในกลุ่มนี้ก็คือ4ขวบขึ้นไปถึง7ขวบตรงนี้ค่ะเด็กๆทุกคนจะต้องจับดินสอได้ถูกรูปแบบคือจับดินสอ3นิ้วนะคะแบบนี้นิ้วโป้งนิ้วชี้จับนิ้วกลางรองอยู่ข้างล่างเนาะอันนี้คือการจับดินสอที่ถูกวิธีแต่ทำไมเด็กเราจับไม่ได้ทำยังไงให้ช่วยได้อย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องใช้ตัวช่วยจับในการช่วยเหลือเขาให้เขาช่วยจับให้ได้เรียนรู้ให้ได้พอเขาใส่ตัวช่วยจับทำซ้ำๆบ่อยๆเอาตัวช่วยจับออกเขาก็สามารถทำได้หรือว่าพื้นฐานเลยกระตุ้นเลยดินสอสามเหลี่ยมหรือสีสามเหลี่ยมแบบนี้ที่เขาที่มันบังคับเขาอยู่แล้วเขาต้องจับในลักษณะของ3นิ้วแบบนี้ค่ะเนาะก็ช่วยกระตุ้นเขาได้การจับดินสอที่ถูกรูปแบบมีผลดียังไงมีผลดีให้เด็กจับเขาเรียกว่าควบคุมการเขียนได้อย่างคล่องแคล่วมากขึ้นและช่วยลดแรงในการเขียนลงแรงในการเขียนถ้าเด็กกดแรงก็ทำให้เขาหมดแรงเร็วเขียนเมื่อยมือง่ายพอละแค่นี้เขียนไปแค่นี้ไม่หมดอ่ะหมดแรงละทำไม่ได้ละเพราะว่าเขากะแรงในการเขียนออกมาไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะดูจะสังเกตเห็นได้ชัดเลยก็คือตรงนี้เป็นรูปแบบการเขียนที่ไม่ได้ใช้ตัวช่วยจับดินสอแล้วเขาก็เขียนกดแรงเพราะเขากะแรงยังไม่ค่อยเป็นยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่การใช้ตัวช่วยจับดินสอก็จะช่วยทำให้เขาเนี่ยค่ะออกแรงได้น้อยลงแล้วก็เขียนได้นานขึ้นมีความเร็วขึ้นในการเขียนแบบนี้ค่ะอันนี้คือประโยชน์ของตัวช่วยจับดินสอเนาะแต่ว่าเราก็อาจจะเราก็ไม่ได้แนะนำให้ใช้ตลอดเนาะให้ใช้ในช่วงแรกที่เราจะต้องฝึกพอเขาฝึกเขาทำได้ดีแล้วถอดออกเขาก็จะสามารถประยุกต์ใช้ได้ด้วยตัวเองเนาะหลังจากนั้นพอเขามีพัฒนาการทางด้านการเขียนที่สมวัยอย่างเงี้ยค่ะตามวัยของเขา3ขวบก็ต้องเขียนวงกลมได้4ขวบเขียนสี่เหลี่ยมได้แบบนี้ค่ะในลักษณะกว้างๆเนาะถ้าเขายังอยู่ในช่วงวัยเนี้ยก็ทำสามารถทำได้แต่ในเด็กสมาธิสั้นของเราเนี่ยเขาคือโตแล้วแหละสามารถที่จะเขียน3เหลี่ยม4เหลี่ยมวงกลมไม่ได้แล้วแหละแต่ถ้าเขายังทำไม่ได้ควรที่จะฝึก ฝึกพื้นฐานตรงนี้ก่อนให้ได้ก่อนเนาะเพราะว่าการเขียนวงกลมเขียนสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมเนี่ยมันทำให้เขาตัวหรือว่าฟอร์มวิธีการที่จะเขียนได้ดีขึ้นเนาะวางแผนการเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นการทำซ้ำๆบ่อยๆนะคะลำแรกๆอาจจะต้องจับมือทำไปก่อนเขาเรียกว่าลีลามือคุณพ่อคุณแม่ลองไปหาหนังสือหรือว่าสมุดที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นลีลามือค่ะหมุนซ้ายหมุนขวาวนซ้ายวนขวาอย่างเงี้ยค่ะมันจะช่วยทำให้เขาวางแผนการเคลื่อนไหวในการหมุนหัวพยัญชนะไหมหรือว่าทำเลข8ทำยังไงอย่างเงี้ยค่ะเขาถ้าเขารับรู้วิธีการที่จะเคลื่อนไหวมือแบบนี้ได้เขาก็จะเขียนได้เนาะปัญหาการรับรู้ทางสายตานะคะมีผลกระทบยังไงกับเด็กสมาธิสั้นเนาะก็การหาการรับรู้ทางสายตาเนี่ยจะทำให้เด็กสมาธิสั้นที่มีปัญหาตรงนี้ค่ะมองภาพหรือว่าเรียนรู้อย่างไม่ถูกต้องทำให้เขาบางคนเขียนกลับหัวกลับหางหรือว่าเขียนสลับซ้ายขวาหน้าหลังอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าไม่เข้าใจหรือว่าไม่รับรู้ว่าลักษณะของการที่มีของอยู่ข้างบนข้างล่างซ้ายขวาอยู่ข้างหน้าข้างหลังเนี่ยทำยังไงหรือว่าเป็นในลักษณะแบบไหนแบบนี้ค่ะที่จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับการรับรู้ทางสายตาเรื่องของปัญหาการรับรู้ทางสายตาหรือ visual perception ตรงนี้ค่ะมันคนละอย่างกันกับปัญหาการมองนะคะเพราะการมองก็คือมองเห็นเด็กมองเห็นสายตาไม่สั้นแต่การรับรู้ทางสายตาไม่ดีก็คือการที่เขาได้รับข้อมูลจากผ่านจากการมองมาหรือผ่านจากการระบบการรับความรู้สึกต่างๆมาแล้วประมวลผลร่วมกับความเข้าใจหรือ IQ นะคะร่วมกับความเข้าใจหรือ IQ แล้วออกมาสื่อออกมาได้อย่างไม่สมบูรณ์หรือยังไม่ครบถ้วนเหมาะสมอย่างอาจจะยังไม่ค่อยเห็นภาพเราแบ่งตรงนี้ค่ะออกมาเป็น7อย่าง7ประเภทอย่างที่1ก็คือการคงสภาพของวัตถุปัญหาของหลักๆที่เราพบบ่อยๆในเด็กที่มีปัญหานี้ก็คือไม่รู้ว่าพยัญชนะเดียวกันบนกระดานกับบนกระดาษของเขาอ่ะมันคืออันเดียวกันไม่รู้ว่าบนกระดานกอไก่แบบเนี้ยแล้วกระดาษกอไก่ของเขาคืออันไหนโดยที่พยัญชนะหรือว่าสิ่งที่เขาเห็นนะมันเปลี่ยนรูปมันเปลี่ยนขนาดเปลี่ยนการลักษณะรูปแบบการเขียนไปคนละอย่างกันเขาไม่รู้ก็ทำให้การเขียนของเขาช้าลงหรือว่าการที่จะทำงานในห้องของเขาช้าลงแบบเนี้ยค่ะนี่คือวิธีการที่จะกระตุ้นเขาได้หรือว่าแบบฝึกหัดที่จะช่วยเหลือเขาได้หาตัว B ทำยังไงเด็กก็ต้องพยายามที่จะเรียนรู้ไปนะหรือว่าหาคำว่าเคลียร์คือตัวไหนเงี้ยค่ะคำว่าเคลียร์เปลี่ยนรูปแบบไปตั้งหลายอย่างเขาก็ต้องรู้ว่าอันนี้คือคำเดียวกันหรือว่าวงกลมอยู่ตรงไหนในรูปอยู่วงกลมแบบนี้อยู่ในรูปไหนแบบนี้ค่ะสามเหลี่ยมแบบนี้อยู่ในรูปไหนอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือการรับรู้ทางสายตาเด็กมองเห็นนะแต่เขาไม่รู้ว่าคืออะไรยังไงเนาะอันนี้ก็คือมองไม่เห็นในบางส่วนแม้ว่าจะเห็นเพียงบางส่วนเนาะอย่างเช่นเห็นในแบบฝึกหัดที่เราเห็นบ่อยๆคือครึ่งนึงเป็นรูปหมูเราดูรู้แล้วแหละว่ามันคือหมูแต่เด็กไม่รู้ว่ามันคือหมูอย่างเงี้ยค่ะมีรูปอยู่ครึ่งนึงหรือว่าง่ายๆเลยในอันนี้มันที่ใหม่อย่างที่ใหม่บอกว่ามันเกี่ยวเนื่องกับพวก IQ เนาะถ้าสมมติว่าเด็กความเคยชินของเด็กอะค่ะคำว่าโรงต่อไปก็จะต่อด้วยเรียนโรงเรียนตรงเนี้ยในเด็กที่เขามีการรู้ทางสายตาดีแล้วก็ภาวะ IQ ดีควบคู่กันไปอะค่ะเขาก็มองบนกระดานมองได้นะโรงโอเคครูเขียนปุ๊บโรงรู้เลยว่าคำต่อไปต้องเป็นคำว่าโรงเรียนเขียนมาได้เลยตรงนี้ก็ทำให้เด็กเรียนรู้ได้เร็วขึ้นแต่ในเด็กที่มีปัญหาของเราเนี่ยอาจจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆดูเป็นทีละคำอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่ะอย่างเงี้ยค่ะบางคนก็จะไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันคือคำว่าอะไรแต่เราปกติเราโอเคเรารับรู้ได้แต่เขาไม่เข้าใจอย่างเงี้ยค่ะหรืออย่างเงี้ยอันไหนคือเลข8เด็กตอบไม่ได้หรือว่าเด็กยังไม่รู้ต้องใช้ระยะเวลาในการคิดนานกว่าจะทำได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อไปเรื่องเกี่ยวกับการรับรู้ตำแหน่งของวัตถุที่ว่างเด็กที่มีปัญหาการมองที่มีปัญหาการรู้ทางสายตาในด้านนี้ค่ะเขาจะแยกแยะไม่ออกว่าบนล่างซ้ายขวาคืออะไรตรงไหนเรียกว่าข้างบนตรงไหนเรียกว่าข้างล่างตรงไหนเรียกว่าข้างหน้าข้างหลังทำไม่ได้ไม่เข้าใจเนี่ยค่ะอันนี้กิจกรรมนี้ก็ช่วยได้หรือว่าที่บ้านสั่งงานให้ไปหยิบอันนี้ไว้ข้างหน้าหยิบนี้ไว้ข้างหลังทำยังไงหยิบนี้ไปไว้หลังบ้านหยิบนี้ไว้ตรงบนโต๊ะเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีการกระตุ้นเขาได้เนาะหรือว่าเกมลูกบอลอยู่ตรงไหนอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นการรับรู้ระยะห่างระหว่างวัตถุและความลึกเด็กที่ทำมีปัญหาทางด้านนี้ก็จะทำให้เขาเว้นวรรคช่องไฟได้ ไม่ค่อยสม่ำเสมอหรือไม่เหมาะสมแต่ว่าการเขียนเว้นวรรคช่องไฟเนี่ยมันจะเกี่ยวเนื่องกับหลายๆด้านเหมือนกันการรู้ทั้งสายตาหลายด้านร่วมด้วยเนาะตัวอย่างอย่างเงี้ยค่ะเด็กไม่ได้มีปัญหาแค่เขียนช่องไฟหักไม่สม่ำเสมอกันแต่เขามีปัญหาที่เขียนโยเยเขียนตัวไม่สวยเขียนเนี่ย

0: อยากไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะทั้งเรื่องของกล้ามเนื้อในการเขียนกล้ามเนื้อมือของเขาไม่ค่อยคล่องหรือว่าในเรื่องของการรับรู้ทางสายตาที่ไม่สามารถที่จะเรียงลำดับมาได้ว่าตัวที่อยู่ติดการต่อการความการที่จะตัวเล็กตัวใหญ่ทำแบบไหนยังไงเนาะส่วนนี้อันนี้เป็นการรู้ทางสายตาอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการรู้ตำแหน่งทิศทางและสถานที่อธิบายแผนที่ไม่ได้มองแผนที่ไม่ออกหรือว่าบอกไม่ได้ว่าเมื่อกี้ไปห้องน้ำต้องไปทางไหนต่อต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือว่าลักษณะวิธีการที่จะไปห้องน้ำทำยังไงแบบนี้ค่ะอันนี้คือปัญหาอีกอย่างนึงเนาะวิธีการแก้ช่วยเหลือแก้ปัญหาก็คือการช่วยกันเนี่ยค่ะกระตุ้นหรือการเขียนการทำต่อไปอันสุดท้ายคือการรับรู้มิติสัมพันธ์อันนี้เป็นปัญหามากเขียนพยัญชนะไม่ตรงบรรทัดเขียนเรียงลำดับตัวอักษรในคำต่างๆไม่ได้เขียนตัวหนังสือกลับด้านหรือเขียนหนังสือข้ามไปข้ามมาเมื่อกี้เขียนตรงนี้ข้ามไปอีกอันนึงละไปอีกนั้นนู้นหรือว่าเขียนกับหัวกับหางดอเด็กกับคอควายทำไม่ได้สักทีแยกกันไม่ได้สักทีอย่างเงี้ยค่ะก็พอสำเภากับถอถุงแบบเนี้ยค่ะอันเนี้ยเป็นปัญหาของการรับรู้ทางสายตาด้านการรับรู้มิติสัมพันธ์ที่เขามองแล้วเขาทำไม่ได้ปัญหาเนี้ยค่ะถ้าสมมติว่าเราจะดูประเมินได้อย่างให้ตรงจุดเลยว่าปัญหาตรงเนี้ยเกิดขึ้นเขารู้ว่าเขาเรียกว่ากล้ามเนื้อมือเขาโอเคเขียนได้เขียนเป็นให้ดูตัวถอถุงรู้นะอ่านตรงนี้ออกนะว่าถอถุงแต่พอมาเขียนไม่เขียนกลับออกมาเป็นพอสำเภาซึ่งเขาไม่รู้ตัวว่าเขาเขียนพอสำเภาออกไปเขาคิดว่าเขาเขียนถอถุงแบบนี้ค่ะอันนี้คือปัญหาการรู้ทางมิติสัมพันธ์ที่ยังไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ของเด็กเนาะตัวอย่างปัญหาอันนี้เป็นปัญหาของการเขียนโยไปโยมาแล้วก็การเขียนไม่สลับคำเขียนไม่เรียงลำดับเนาะหรือว่าเขียนเนี้ยค่ะพยัญชนะตัวเนี้ยไม่เอกเขียนไม่ได้เว้นไม่ได้อะทำยังไงดีหรือว่าไม่รู้ว่าต้องห่างกันแบบไหนเขียนให้มันพอดีเส้นบรรทัดทำยังไงเนาะวิธีการแก้ปัญหาหรือว่าการช่วยเหลือเขาก็คือเนี่ยค่ะเกมร่างเส้นต่อจุดเนาะที่เห็นที่ทำได้บ่อยๆหรือว่ามิติสัมพันธ์การหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนของเล่นกิจกรรมหาภาพที่เหมือนกันในลักษณะที่เหมือนกันเปรียบทำแบบไหนหรือว่าง่ายๆเลยต่อบล็อกตามแบบไม่ว่าจะเป็น2มิติหรือ3มิติต่อให้ดูก่อนแล้วต่อให้เหมือนหรือว่าดูภาพแล้วต่ออันนี้ก็ช่วยเขาได้ในเรื่องของปัญหาตรงนี้ได้เนาะที่เราทำบ่อยๆเลยแล้วก็เห็นภาพได้อย่างชัดเจนนะคะอันนี้คือที่เราให้ตัวโจทย์อันนี้คือที่เด็กๆทำที่มีปัญหาเนาะเขาก็จะทำไม่ได้เนี่ยรู้ว่าขึ้นมาขึ้นลงยังไงบางอันสลับสีกันอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้แต่เนี้ยเป็นมีแค่เป็นบางส่วนในบางจุดแต่ว่าถ้าในเด็กที่ยังไม่ได้รับการกระตุ้นหรือว่ามีปัญหาทางด้านนี้อย่างรุนแรงเขาก็จะเนี่ยขึ้นข้างบนน่ะไม่รู้ว่าต้องขึ้นข้างบนรู้แค่ว่ามันอยู่แถวเดียวกันหมดเลยเขาก็จะมองเห็นแค่ภาพมันอยู่แถวเดียวกันแต่ความจริงแล้วมันขึ้นมีมิติขึ้นมาแบบเนี้ยค่ะนะโอเคนะคะอันนี้คือปัญหาการรับรู้ทางสายตาซึ่งมันต้องใช้การประเมินอย่างละเอียดนิดนึงเนาะในการที่จะรู้ว่าเขามีความบกพร่องหรือว่าผิดปกติในการรับรู้ในส่วนไหนแต่ว่าถ้าเราจะประเมินง่ายๆของเขาเลยก็คือทำไมเขาเขียนไม่เหมือนคนอื่นทำไมเขาเขียนไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะเขียนโจยั่วไปเยอะมาหรือว่าเขียนกับหัวกับหางอันนี้สามารถที่จะเข้ามาขอรับการประเมินได้เนาะแล้วก็อย่างที่บอกว่าการรับรู้ทางสายตาเนี่ยมันจะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของ IQ หรือว่าความเข้าใจของเด็กด้วยถ้าเด็กที่มี IQ ต่ำหรือว่า IQ ที่ยังไม่เหมาะสมหรือไม่ IQ น้อยอย่างเงี้ยค่ะการรับรู้ทางสายตาเขาก็จะน้อยตามไปด้วยเนาะปัญหาด้านการบกพร่องทางการเรียนรู้ของเด็กเนาะหรือว่าเด็ก LD อย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นปัญหาที่ว่าเด็กเนี่ยไม่สามารถที่จะเรียนรู้หรือว่าไม่สามารถที่จะเรียนรู้ด้านวิชาการได้อย่างสมวัยของเขาเนาะเรียนไม่ทันเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนอาจจะไปถึงระดับนี้แต่ความสามารถในด้านทักษะของด้านวิชาการของเขาต่ำกว่าระดับชั้นของเขาที่เขาอยู่เนี่ย2ชั้นปีตรงเนี้ยค่ะคือเรียกว่าบกพร่องทางการเรียนรู้ค่ะ LD ก็คือปัญหาของการเรียนรู้ช้าเนาะบกพร่องทางการเรียนรู้ง่ายๆเลยทำไมเด็กสมาธิสั้นถึงเป็น LD ก็เพราะว่าไม่มีสมาธิจดจ่อกับกิจกรรมไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจสนใจฟังคุณครูพอคุณครูสอนก็ไม่ได้ฟังไม่ได้เรียนรู้ในตอนนั้นไทยไม่ได้ปัญหาเก็บสะสมมาเรื่อยๆทำให้พอถึงในจุดที่เขาจะต้องทำหรือเขาต้องสะกดคำหรือเขาจะต้องคิดคำนวณหรือเขาจะต้องเขียนอย่างเงี้ยค่ะเขาทำไม่ได้เพราะว่าเนี่ยปัญหาสมาธิสั้นของเขาที่มันไปจำกัด หรือว่าไปมีผลกระทบของเขากับเขาเลยทำให้เขาเป็น LD ได้อย่างที่บอกก็คือง่ายๆคือเป็นสมาธิสั้นไม่มีสมาธิเรียนไม่ทันเป็น LD แบบนี้ง่ายๆเลยความสัมพันธ์ของเขาของเราง่ายๆซึ่งเรื่อง LD เนี่ยมันก็เป็นเรื่องใหญ่พอสมควรที่จะต้องเรียนรู้กันไปว่าถ้าเด็กมีปัญหา LD ต้องทำยังไงต่อไปอีกแต่ว่าเราสามารถแก้ปัญหาพื้นฐานง่ายก็คือให้เขามีสมาธิจดจ่อกิจกรรมให้ได้มากที่สุดหรือว่าจดจ่อกับการเรียนให้ได้มากที่สุดเขาก็จะปัญหา LD ก็จะไม่พบกับเขาได้เนาะเราก็จะได้ช่วยตัดปัญหาเขาไปในอีกด้านนึงนะคะเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้นะคะกิจกรรมบำบัดเนี่ยเราจะช่วยได้ในเรื่องของการกระตุ้นด้านการรับรู้ทางสายตาและกระตุ้นสมาธิหรือการควบคุมตัวเองในการตั้งใจเรียนหรือจดจ่อกับการเรียนในห้องเรียนให้ได้มากที่สุดถ้าผู้ปกครองที่มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับผลการเรียนของเด็กใช่ไหมคะที่เป็นเด็กสมาธิสั้นของเราเนาะก็อยากจะบอกว่าเด็กสมาธิสั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าเขาไม่ได้เป็นเด็กที่ไม่รู้เรื่องหรือว่าเป็นเด็กที่ไม่เข้าใจความเข้าใจไม่มีแต่เขาเป็นเด็กที่ไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้อย่างนี้ค่ะอยากให้ผู้ปกครองเข้าใจเขาว่าทำไมเขาถึงพูดไม่ฟังทำไมสอนอะไรไปก็ไม่เข้าใจสักทีอย่างนี้ค่ะหรือว่าสอนอะไรไปก็ไม่สดจ่อหรือไม่สนใจอย่างนี้ค่ะตรงนี้ถ้าเราผู้ปกครองเข้าใจเขาแล้วสามารถที่จะช่วยเหลือเขาพยายามแก้ปัญหาไปร่วมกันกับเขาให้ความเข้าใจให้การซัพพอร์ตเขาหรือว่าส่งเสริมเขาอย่างนี้ค่ะเขาก็จะสามารถกลับมาใช้ชีวิตในปกติได้หรือว่ามีผลการเรียนที่อยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้ได้ค่ะ
1: เหตุผลที่คุณแม่ตัดสินใจเข้ามาอบรมในครั้งนี้นะคะเนื่องจากว่าลูกสาวของคุณแม่ค่ะป่วยเป็นโรคสมาธิสั้นแล้วก็การอบรมครั้งนี้คิดว่าจะเป็นประโยชน์เพราะว่าเป็นการอบรมโดยนักกิจกรรมบำบัดโดยตรงค่ะจึงคิดว่าน่าจะนำไปใช้ประโยชน์กับลูกของลูกสาวของดิฉันได้มากขึ้น
2: เทคนิคที่ได้รับในการเข้าอบรมครั้งนี้ก็คือเราได้รู้สิ่งที่ควรทำหรือไม่ทำกับเด็กและอะไรที่ได้รับที่เราจะต้องให้โอกาสการใจกับเด็กหรือการที่ต้องหลีกเลี่ยงในการเข้าไปตีเขาหรืออะไรเงี้ยค่ะเราจะได้ในแนวนั้นมากกว่าแล้วก็ได้มีโอกาสที่จะรู้ว่าผู้ปกครองคนอื่นมีปัญหาที่เหมือนเราหรือเปล่าหรือว่าเด็กของเราเนี่ยเหมือนกับลูกของคนอื่นหรือไม
3: ่สำหรับผู้ปกครองนะครับหรือว่าคุณครูที่สงสัยว่าบุตรหลานของท่านนะครับมีภาวะหรือปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นสมาธิสั้นหรือเปล่านะครับก็สามารถพาน้องนะครับมาประเมินกับนักกิจกรรมบำบัดนะครับทางคลินิกกิจกรรมบำบัดศูนย์กายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลได้นะครับทางทีมกิจกรรมบำบัดของเรานะครับก็จะมีกิจกรรมนะครับในการจัดเพื่อประเมินนะครับแล้วก็จะบอกวิเคราะห์เป็นปัญหานะครับว่าน้องมีปัญหาอะไรนะครับหรือว่าน้องควรจะต้องส่งเสริมศักยภาพทางด้านไหนนะครับทางเรายินดีนะครับจะให้คำปรึกษาหรือว่าตรวจประเมินนะครับสำหรับน้องๆ นะครับที่คุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณครูสงสัยว่ามีภาวะสมาธิสั้นครับ
4: สำหรับการอบรมความรู้สู่ประชาชนเรื่องเมื่อหนูเป็นสมาธิสั้นจะออกอากาศทั้งหมด2ตอนท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่คลินิกกิจกรรมบำบัดศูนย์กายภาพบำบัดคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์024337098ต่อ1หรือทางเว็บไซต์ www.pt.mahidol.ac.th

0: ถ้าเกิดผมเนี่ยอยากจะลองมาเป็น AI Chatbot Developer นะครับผมควรจะมีสกิลยังไงหรือควรจะเตรียมตัวมายังไงครับ
1: ครับก็เริ่มต้นก็น่าจะเป็นโปรแกรมมิ่งสกิลเพื่อเราจะเป็น Developer ที่สามารถเขียนโปรแกรมได้ก่อนไม่จำกัดว่าภาษาอะไรแต่ขอให้เราเขียนโลจิกตรงนี้ได้อย่างที่2ก็คือพอเราเขียนโปรแกรมได้แล้วเนี่ยเราก็ต้องไปศึกษาเรื่องการโต้ตอบการเชื่อมต่อกับ Facebook กับ LINE Facebook กับ LINE เนี่ยจริงๆเขาจะมีเป็นบล็อกสอนอยู่แล้วสอนในการว่าเราจะเขียนแชทบอทเชื่อมกับ Facebook ยังไงเชื่อมกับ LINE ยังไงตรงนี้เราสามารถหาความรู้เบื้องต้นเองเราก็มาศึกษาตรงนั้นแล้วก็มาทำเพิ่มเองตรงนั้นพี่ก็เริ่มศึกษาจากตรงนั้นแหละว่าเขียนโปรแกรมมิ่งธรรมดาจนมาเรียนด้าน AI แล้วก็มาเรียนว่าFacebook กับ LINE เนี่ยเขาทำงานยังไงเริ่มตั้งแต่ว่าเวลาถ้าคนคุยมาผ่าน LINE กับ Facebook เนี่ยมันก็ต้องต่อตัวโปรแกรมเนี่ยเข้าไปที่ LINE กับ Facebook ให้ได้ก่อนแล้วพอต่อเสร็จปุ๊บเนี่ยเวลามันจะประมวลผลก็ต้องมาส่วน AI ที่ว่าเข้าภาษาว่าคนที่มาสวัสดีก็ต้องเข้า AI แล้วก็ข้างหลังก็ต้องเป็นตัวโลจิกของเราที่เราคิดและว่าทำยังไงนะครับอันนี้มีผลแน่นอนเวลาพี่จะรับน้องมาช่วยงานใช่ป่ะพี่ก็จะดูสกิลเบื้องต้นแล้วว่าทุกคนสามารถเขียนโปรแกรมได้เบื้องต้นแต่ว่าหลังจากนั้นคือเราจะดูว่าใครเนี่ยสามารถแอพพลายอะไรที่ไม่ใช่บอกว่าทำอันนี้แล้วเขาจะทำนี้ตลอดไปพี่จะพรีเฟอร์คนที่สามารถเข้าใจอะไรที่นอกเหนือจากที่เราบอกได้มากกว่าตรงนั้นแล้วพี่คิดว่าตรงนั้นเนี่ยมันจะทำให้คนคนนั้นพัฒนาโปรแกรมจากซอฟต์แวร์เดเวลลอปเปอร์อาจจะกลายเป็นแมเนเจอร์อาจจะกลายเป็นลีดอะไรในอนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีความรู้ตรงนี้มากกว่าพี่คิดว่าอัตราความก้าวหน้าแล้วก็เงินเดือนเนี่ยมากกว่าอยู่แล้วไอซีทีไม่ให้ดวนสอนพี่ตั้งแต่ว่าคอมพิวเตอร์ข้างหลังที่เป็นฮาร์ดแวร์มันทำงานยังไงเนาะพอมันมีฮาร์ดแวร์ปุ๊บการที่คอมพิวเตอร์มันจะเข้าใจสมมติว่าเราพิมพ์อันนี้เข้าไปมันจะตอบกลับมาได้เนี่ยมันจะต้องเขียนโปรแกรมยังไงให้มันเข้าใจเนาะหรือโปรแกรมที่เราใช้ตั้งแต่โปรแกรมเบสิกเลยของ Windows เนาะโปรแกรม Paint โปรแกรมเครื่องคิดเลขอะไรเงี้ยมันทำยังไงมันถึงเราจะใช้งานได้อะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เรียนตั้งแต่ตรงนั้นแล้วก็เริ่มเขียนโปรแกรมแรกก็คือโปรแกรมภาษา C เนาะแต่ว่าตอนนั้นเราเขียนโปรแกรมแต่เราดันสนใจเรื่องซอฟต์แวร์ที่เป็นซอฟต์แวร์เกมทั้ง ICT ก็สนับสนุนเขาก็เข้าใจว่าจริงๆซอฟต์แวร์ developer ไม่จำเป็นจะต้องทำเว็บทำแอปอย่างเดียวทำอย่างอื่นก็ได้เราเอาความรู้ว่าเขียนโปรแกรมอย่างเงี้ยถ้าเขียนให้มันสนุกมันเอาทำเป็นว่าให้คนมาเล่นแข่งกันได้คณะก็ให้โอกาสอีกว่าโอเคให้เราลองไปแข่งตอนนั้นปี3ก็ได้ไปแข่งที่ออสเตรเลียเนาะแล้วพี่ก็ได้เข้ารอบรอบสุดท้ายเนี่ยพี่ไปนำซอฟต์แวร์เกมเนี่ยไปโชว์ที่ออสเตรเลียก็แข่งกับประเทศต่างๆประมาณ10กว่าประเทศแล้วตอนนั้นได้ที่1ชนะมาซึ่งตอนนั้นเราก็ภูมิใจว่าเรามาจากคนที่ปี1ไม่รู้อะไรเลยอะแต่ว่าคณะให้โอกาสเราตั้งแต่เรียนเบสิกโปรแกรมมิ่งแล้วเขาให้โอกาสเราไปแข่งขันเพิ่มเติมข้างนอกตรงนี้ด้วยแล้วก็จริงๆก็มีอาจารย์ที่ปรึกษาที่สนับสนุนเราอยู่ตรงนี้พี่รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ ICT ให้เยอะการทำงานกับการเรียนมันแตกต่างกันแล้วแต่สิ่งที่เหมือนกันคือพี่เอาสิ่งอะไรที่พี่รู้สึกว่าชอบทำแล้วรู้สึกว่ามันแหวกแนวหรือมันอยู่นอกกรอบที่คนเขาทำกันตอนนั้นไม่มีใครทำแล้วรู้สึกมันมีประโยชน์เราก็เลยมาเริ่มทำตรงนี้การทำงานกับการเรียนที่เหมือนกันก็คือว่าเราต้องหาความรู้เพิ่มเติมและหาอะไรใหม่ๆเพื่อให้เราเรียนรู้เองด้วยและเพื่อไปตอบโจทย์ลูกค้าตรงนี้ด้วยแต่สิ่งที่ไม่เหมือนกันเลยก็ง่ายๆการเรียนมีแบบแผนเนาะ 2-3 ปี 4 ปีแต่การทำงานเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องกำหนดแบบแผนชีวิตเอง
0: ถ้าย้อนกลับไปในตอนที่พี่เรียนอยู่ที่ ICT มหิดลเนี่ยครับพี่รู้สึกว่ามีประสบการณ์ไหนที่พี่ไม่ควรพลาดเลยที่มันมีผลต่อการทำงานในยุคนี้ครับ
1: มี2 อย่างเนาะที่คิดว่าไม่ควรพลาดอย่างแรกคือเรื่องพี่จะเน้นเรื่องการทำอะไรนอกห้องเรียนการทำอะไรนอกห้องเรียนที่คิดว่าทุกคนต้องทำแต่บางคนพลาดคือการฝึกงานเนาะเราออกไปข้างนอกอย่างที่2คือการแข่งขันการออกไปหาข้างนอกว่าข้างนอกเขาทำยังไงมันเป็นสิ่งสำคัญที่ให้พี่มาเป็นตอนนี้พูดถึงการฝึกงานก่อนก็คือว่าเราเรียนมาอาจจะเรียนมา2ปี3ปีปี3เรามีโอกาสที่เราจะไปฝึกข้างนอกตรงนี้หลายๆคนเลือกที่จะทำอะไรที่เราอยากจะให้มันผ่านไปเร็วๆอยากจะฝึกงานที่มันง่ายๆแล้วจบไปเร็วๆแต่พี่รู้สึกว่าตรงนี้เราควรจะเลือกดีๆเลือกสิ่งที่เราอยากจะทำในอนาคตจริงๆแล้วหลังจากนั้นก็คือเรื่องของการแข่งขันเนาะก็เป็นอีกอันนึงที่เราได้ทำอะไรพิสูจน์ตัวเองด้านนอกห้องเรียนจริงๆพี่ไปแข่งขันหลายที่มากที่เป็นแข่งขันซอฟต์แวร์เราชอบทำอะไรที่มันท้าทายคือเราอยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วที่เราทำเนี่ยมันดีหรือเปล่าหรือมันเปรียบเทียบกับคนอื่นที่เขาอยู่มหาลัยอื่นหรือเขาอยู่ประเทศอื่นทำยังไงแข่งครั้งแรกทำให้เรารู้ว่าเราห่วยมากทำให้เรารู้ว่าเราแพ้เขาเรายังเก่งไม่พอตรงนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอะไรมากกว่าการเขียนเบสิกทั่วไปที่เขาสอนเนาะเราก็ไปเรียนรู้เพิ่มหลังจากนั้นปี3ไปแข่งก็ไปแข่งทำเกมมหาลัย เขาไม่สามารถสอนทุกคนให้ไปทำเกมได้แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่คนไหนสนใจอ่ะออกไปทำเองอาจจะมีอาจารย์ช่วยเมนเทอร์ช่วยสอนตรงนี้ไปส่งแอปพลายไปต่างประเทศเลยนะตอนนั้นเขารับสมัครแบบออนไลน
0: ์
1: ก็ทำปุ๊บส่งไปต่างประเทศแบบโดยที่ไม่รู้อะไรเลยว่าจะได้แล้วสุดท้ายติดต่อมาให้ไปออสเตรเลียอย่างเงี้ยมันพี่เน้นว่าอะไรที่ทำนอกห้องเรียนที่มากกว่าการเรียนปกติในห้องเรียนเนี่ยเป็นอะไรที่เราไม่ควรพลาดหรือแม้กระทั่งกิจกรรมต่างๆก็ตามเนาะอันนี้แหละพี่คิดว่าสำคัญ
0: แล้วพี่อาร์ตคิดว่าเด็กติดเกมเนี่ยครับสมควรมาเรียน ICT หรือเปล่า
1: เอาจริงๆพี่เคยเป็นเด็กติดเกมช่วงนึงที่เราติดจนแบบว่าการเรียนมันดรอปลงเราต้องรู้ตัวเองแหละเราติดได้แต่เราต้องแบ่งเวลาได้อย่างเช่นว่าเอ้ยเราจะเล่นเกมช่วงนี
0: ้
1: มันก็คือติดเหมือนกันนะแต่เรารู้ว่าเราติดปุ๊บเราทำอย่างอื่นได้มันเกี่ยวกับการแบ่งเวลากับชีวิตมากกว่าไม่ผิดที่จะติดแต่ติดเรารู้เวลาแล้วกัน
0: ที่ผมเห็นน่ะมันมีหลายอาชีพเลยที่ถูก disrupt ด้วยเทคโนโลยีเนี่ยผมอยากรู้ว่าพี่คิดว่าอาชีพสาย IT เนี่ยจะถูก disrupt ด้วยเทคโนโลยีหรือเปล่า
1: สาย IT เนี่ยมันถูก disrupt ด้วยเทคโนโลยีไปเรื่อยๆอยู่แล้วหมายความว่าเราเขียนภาษาโบราณเนี่ยมันมีภาษาใหม่ๆมาทดแทนที่อยู่แล้วตอนนั้นที่เราเขียนโปรแกรมที่มันเป็นแอปที่ต้อง install ลง Windows มันมีเทคโนโลยีที่เป็นเว็บแอปที่ไม่ต้อง install ลงมาอยู่แล้วทุกอย่างมัน disrupt ไปเรื่อยๆแต่สิ่งที่เราต้องรู้จุดยืนตัวเองคือเราต้องสามารถเรียนรู้ไปตามโฟลว์ที่มันไหลได้คือเขามีอันนี้มาใหม่เราต้องรู้เขามีอันนี้มาใหม่หรือเราต้องรู้เทรนด์ว่าจริงๆแล้วเทรนด์มันจะไปทางนี้เราต้องพยายามเรียนรู้ไปก่อนตรงนั้นพี่รู้สึกว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะถูก disrupt เพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนคิดค้นอะไรทุกอย่างคนแรกและคนเดียวเนาะครับแล้วเราก็ต้องพยายามคาดเดาเทรนด์ตรงนี้ก่อนได้เราจะได้รู้ก่อนว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต
0: พี่คิดว่าอาชีพด้าน IT เนี่ยในอีก5ปีข้างหน้ามันจะเหมือนหรือแตกต่างจากตอนนี้ไหมครับ
1: อันนี้เป็นอะไรที่คาดเดาไม่ได้หมายถึงที่เขาบอกว่า5ปีที่แล้วจะมาคาดเดาว่าตอนนี้จะมีสมาร์ทโฟนมีอะไรก็คาดเดาไม่ได้แต่สิ่งที่คิดว่ามันมาแน่ๆก็คือว่าเรื่อง IT หรือคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อคนมากขึ้นแล้วคิดว่าทุกคนเนี่ยก็ต้องมีความรู้ด้านนี้เอาไว
0: ้
1: นะรวมถึงที่เขาพูดด้าน AI อย่างเงี้ยมันจะมาช่วยชีวิตช่วยเหลือชีวิตเรามากขึ้นทุกวันเราใช้สมาร์ทโฟนต่อไปอาจจะมีตัวช่วยอะไรที่มันยิ่งกว่าสมาร์ทโฟนอย่าง AI เนี่ยสิ่งที่เขาคาดหวังที่เขาจะทำได้ก็คือว่าทุกคนคาดหวังว่าจะมีตัวช่วยที่เสมือนมนุษย์ที่แทนมนุษย์ได้แล้วทำงานแทนคนคุยแทนคนได้ซึ่งนั้นก็ไม่มีใครบอกได้หรอกว่าอีก5ปีหรืออีก10ปีมันจะทำได้ไหมแต่เป้าหมายทุกคนก็คงจะไปด้านนั้นอยู่แล้วว่ามันต้องมีแมชชีนหรือคอมพิวเตอร์อะไรทุกอย่างที่มาทดแทนคนตรงนั้นได้พี่คิดว่า AI มันมีบทบาทแน่นอนในอนาคตแล้วก็ในธุรกิจหลายๆรูปแบบเนี่ยสามารถเอา AI ไปใช้ได
0: ้
1: ยกตัวอย่างชัดเจนเลยตอนนี้เริ่มมีก็คือการแพทย์เนาะการแพทย์ที่ปกติเขาตรวจรักษาต้องไปใช้เวลาเยอะบางทีเขามีเทคโนโลยี AI ที่สามารถประมวลผลจากแค่ถ่ายรูปเดียวสามารถวิเคราะห์ได้เลยว่าคนคนนี้น่าจะเป็นโรคหรือไม่เป็นโรคหรือแม้กระทั่งใช้ในชีวิตประจำวันเนาะอย่างเช่นว่าเทคโนโลยีที่ยืนยันตัวตนโดยใช้ใบหน้ามันก็ใช้ AI ประมวลผลว่าหน้าคนนี้มันไปใกล้เคียงกับใครหรืออย่างที่พี่ทำก็คือแชทบอทเนาะก็ใช้ AI ประมวลผลว่าคำนี้พิมพ์เข้ามาเนี่ยมันเป็นภาษาอะไรแล้วมันควรจะตอบว่ายังไงพูดถึง AI มันคือการเหมือนเอาหุ่นยนต์มาช่วยในการทำอะไรสักอย่างให้เราง่ายขึ้นแล้วตรงนั้นเนี่ยต้องเป็นสิ่งที่มันสามารถมีความเข้าใจและเรียนรู้ได้จริงๆเนาะจริงๆมันก็เริ่มมาจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ง่ายๆเบสิกที่สุดคือโปรแกรมเครื่องคิดเลขเนาะต่อไปมันต้องขยายมาอีกว่ามันต้องช่วยอะไรเราได้มากกว่าคิดเลขอนาคตพี่ว่าไอ้ตัวนี้แหละมันไม่รู้ว่ามันจะมีมาในรูปแบบไหนไม่รู้มันจะมาในรูปแบบเป็นหุ่นยนต์ที่ตั้งอยู่ข้างหน้าเราหรือจะเป็นตัวที่เป็นโฮโลแกรมหรือแม้จะพังตอนนี้มันเป็นในแชทในหน้าจอแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยไอ้ตัวนี้มันต้องออกมาเป็นตัวช่วยของคนแน่นอน

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้สตังและทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้เวลาพาคุณผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของชมพู่น้ำดอกไม้จะเป็นอย่างไรไปลุยกันครับ
1: ก่อนจะออกตะลุยฟ้าฝนก็ไม่มัวคุยเทลงมาอย่างหนักถ่ายทักทำให้บรรยากาศเย็นสดชื่นสบายเลยล่ะครับวันนี้สตังนัดหมายไว้กับป้าวันเพ็ญและน้องเลนมาเรียนรู้เรื่องราวของชมพู่น้ำดอกไม้ป้าวันเพ็ญนั้นดั้งเดิมเป็นคนจังหวัดปราจีนบุรีก่อนหน้านี้เคยทำธุรกิจโรงพิมพ์แต่ในปัจจุบันได้โอนถ่ายให้ลูกๆดูแลแทนคุณป้านั้นเป็นคนชอบทำเกษตรเป็นทุนเดิมอยู่แล้วและชอบปลูกพันธุ์ไม้แปลกๆหายากได้รับกิ่งพันธุ์ชมพู่น้ำดอกไม้จากเพื่อนมา3ต้นปลูกไป3ปีไม่ติดดอกออกผลคิดจะโค่นต้นทิ้งแต่ตัดสินใจลองรีดกิ่งออกก่อนจากนั้นต้นชมพู่น้ำดอกไม้ก็กลายมาออกดอกและติดผลเมื่อคุณป้าได้ลองทดสอบรสชาติก็ติดใจเพราะมีความหวานและกรอบอร่อยจนในปัจจุบันขยายแปลงปลูกในพื้นที่มีประมาณ700กว่าต้นแล้วล่ะครับและคุณป้าก็ไม่ยอมให้ต้นสูงจึงตัดแต่งกิ่งเพื่อให้ออกพุ่มด้านข้างง่ายต่อการห่อและเก็บผลผลิตนั่นเอง

0: เกษตรอินทรีย์แบบออร์แกนิกโดยไม่ใช้สารเคมีจึงต้องทำการห่อผลชมพู่ตั้งแต่ระยะนี้ทุกลูกผ่านไป2สัปดาห์ก็สามารถเก็บผลผลิตได้แล้วล่ะครับชมพู่น้ำดอกไม้ถือว่าเป็นผลไม้ไทยโบราณซึ่งปัจจุบันเริ่มหารับประทานได้ยากผลจะมีลักษณะกลมแป้นเนื้อนุ่มฉ่ำน้ำมีความกรอบและมีกลิ่นหอมคล้ายกลิ่นดอกกุหลาบรสชาติหวาน
1: อื
2: มต่างไหมคะ
1: มันจะก็หอม
2: ค่ะ
1: ก็หวานขึ้นนะ
2: ค่ะ
1: ฉ่ำเลยยิ่งเมื่อตอนเช้าฝนลงมาด้วย
2: โอ
1: ้
2: โห
1: ยิ่งได้ความฉ่ำเลย
2: เนี่ยลูกเป็น
1: ยังไงอร่อยจังลูกเต็มจนก้นโง้มเลย
2: ต้องฉ่ำ
3: ปีนี้ดกมาก
0: มีการเรียกชื่ออื่นๆของชมพู่น้ำดอกไม้เช่นฝรั่งน้ำชมพู่น้ำมะชมพู่มะน้ำหอมมะห้าคอกลอกมะชามุดยามูปนาวาชมพู่น้ำดอกไม้มีชื่อเรียกภาษาอังกฤษว่า Rose Apple มีถิ่นกำเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผลจะมีลักษณะแตกต่างจากชมพู่ทั่วไปซึ่งจะมีผลกลมคล้ายกับแอปเปิ้ลมีกลิ่นหอมคล้ายดอกกุหลาบหรือดอกนมแมวมีรสหวานและมีน้ำเยอะปัจจุบันนั้นจัดเป็นพันธุ์ไม้หายากชนิดหนึ่งจึงทำให้ชมพู่น้ำดอกไม้มีราคาที่ค่อนข้างสูงซึ่งราคาผลลูกโตสุดที่เรียกว่าจัมโบ้อยู่ที่กิโลกรัมละ250บาทชมพู่น้ำดอกไม้มี2สายพันธุ์หลักๆได้แก่สายพันธุ์ที่เกิดในประเทศไทยจะมีผลสีเขียวอ่อนและสายพันธุ์ที่มาจากประเทศมาเลเซียผลจะมีสีแดงลักษณะทั่วไปของชมพู่น้ำดอกไม้เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางมีความสูงประมาณ10เมตรเปลือกต้นค่อนข้างเรียบเป็นสีน้ำตาลขยายพันธุ์ได้ด้วยการเพาะเมล็ดและวิธีการตอนกิ่ง

ออกนั้นจะออกเป็นช่อกระจะออกที่ปลายกิ่งมีดอกย่อยประมาณ 3-8 ดอกดอกมีเกสรเพศผู้จำนวนมากและสามารถรับประทานได้ด้วยนะครับในส่วนสรรพคุณของชมพู่น้ำดอกไม้นั้นก็มีมากในส่วนของผลใช้ปลูก

0: ้างแผลสดเปลือกต้นแก้เบาหวานแก้ท้องเสียแก้ท้องร่วงส่วนของเมล็ดแก้โรคบิดใบนั้นมีสารประกอบฟาโวนอยด์ไกลโกไซด์สารสกัดจากใบมีฤทธิ์ต้านการอักเสบและต้านการเกิดแผลในกระเพาะอาหารสารประกอบแทนนินในใบมีฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งปิดท้ายวันนี้คุณป้าพาสตางค์ไปชิมรสชาติของผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากชมพู่น้ำดอกไม้ทั้งท็อฟฟี่ที่ผ่านการกวนประมาณ8ชั่วโมงและนี่คือเค้กชมพู่น้ำดอกไม้ส่วนนี่คือไอศกรีมที่ใช้เนื้อมาปั่นและที่อร่อยสุดยอดนั้นคือน้ำไซเดอร์ที่ผ่านการหมักชมพู่น้ำดอกไม้มา1ปีรสชาติดีหวานหอมอร่อยเลยล่ะครับ
1: มาถึงเมนูแรกในวันนี้นะครับสตางค์ได้รับเกียรติจากน้าเจี๊ยบป้าวันเพ็ญแล้วก็ป้านวลชวนกันมาเตรียมที่จะปรุงแกงเหลืองปลากระบอกใส่ปูน้ำดอกไม้มาลุ้นกันนะครับว่าหน้าตาและรสชาติจะเป็นอย่างไรพร้อมไหมครับ
2: พร้อมค่ะ
1: แม่ครัวต้องยิ้มด้วยนะยิ้มผ่านแมสได้เลย

0: เริ่มต้นเตรียมจัดการแช่พริกแห้งคุณป้าจัดแจงปอกหอมแดงและกระเทียมเมนูนี้นะครับเราสามารถใช้ชมพู่น้ำดอกไม้2ระยะในการแกงก็คือเราจะใช้ลูกในระยะห่ามซึ่งมันจะมีความแน่นกรอบมากกว่าลูกในระยะสุกนะครับแต่ว่าเราแกงใกล้จะเสร็จเนี่ยเราจะเพิ่มความหอมด้วยลูกในระยะสุกลงไปด้วยอันนี้ก็กินกับน้ำพริกได
1: ้ได้ค่ะ
0: นะครับน้ำพริกกะปิหรือว่ากินกับแกงไตปลากินเป็นผักเคียงได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาทำการผ่ากัน
2: ล้างทำความสะอาดก่อนจะผ่าแบ่งเตรียมไว้น้องเลนเข้ามาช่วยอีกแรงนาเจี๊ยบซอยหั่นไว้คือขมิ้น
0: นี่ไงก็คือสีของขมิ้นติดมือแล้วถ้าแกงเหลืองเนี่ยขาดขมิ้นไม่ได้
1: เพราะมันจะไม่เหลือง
3: เพราะมันจะไม่เหลือง
0: เพราะมันจะไม่เหลืองนะฮะถ้าเกิดว่าแกงเหลืองถ้าเราไม่ใส่ขมิ้นมันจะกลายเป็นแกงส้มเหรอ
3: ใช่แกงส้มธรรมดาจ้ะ
0: แกงส้มธรรมดา
3: ภาคกลาง
0: เป็นแกงส้มภาคกลางแต่ถ้าเป็นแกงเหลืองทางภาคใต้เนี่ยก็ต้องใส่ขมิ้นแล้วก็ชัดเจนเลยครับว่าติดมือนะเนี่ย
3: ติดจ้ะติด
0: ติดเน
3: า
0: ะ
3: ติดเลยละล้างก็ยังเหลือง
0: ล้างก็ยังเหลือง
2: เด็ดเตรียมไว้คือพริกขี้หนูก่อนจะฉีกรูดใบมะกรูดได้เวลาโขลกพริกแกงจัดแจงนำพริกแห้งเม็ดใหญ่ลงใส่ตามไปคือเกลือก่อนจะเติมใส่คือพริกแห้งเม็ดเล็กขั้นเตรียมไว้คือมะขามเปียกน้องเลนช่วยผ่าแบ่งแล้วหั่นชิ้นเตรียมไว้คือชมพู่น้ำดอกไม้ในระยะสุกโดยเราจะหั่นแช่น็อกน้ำเย็นไว้เพื่อจะทำให้สีผิวชมพู่ไม่คล้ำดำนะครับเมื่อพริกเริ่มแหลกแทรกตามคือขมิ้นตามไปคือกระเทียมต่อจากนั้นจึงใส่พริกขี้หนู

0: ตามลงใส่คือหอมแดงด้านป้านวลชวนปลากระบอกไปจัดการทำเมื่อพริกแหลกแทรกตามคือกะปิคุณป้าวันเพ็ญและน้องเลนช่วยกันหั่นยอดมะพร้าวเมื่อขอดเกล็ดเรียบร้อยจึงล้างน้ำหนึ่งรอบส่งมอบน้ำมะนาวบีบใส่เคล็ดลับนี้จะช่วยลดดับกลิ่นคาวปลาได้เวลาฉีกเหงือกออก
1: วันนี้เราได้ปลากระบอกสดๆมาเลยนะครับสดมากไหมฮะ
2: สดมากเลยค่ะนี่นะ
1: เหงือกแดงเลย
2: อันนี้จริงๆเลยสดจริง
1: ๆแกงส้มก็ได้ต้มส้มก็ได้น
2: ะ
1: ปลากระบอกนี่อร่อยเลยต้มส้มใส่มะขาม
2: แต่ใส่ขิง
1: ใส่ขิงเนาะสดน้ำแต่วันนี้เราจะเอาปลากระบอกมาแกงเหลืองครับผม
0: จากนั้นจึงผ่าท้องควักไส้ก่อนจะคลุกเคล้าด้วยเกลือล้างให้สะอาดแล้วลงขมบ้างริ้วปิดท้ายจึงหั่นไว้ได้เป็นชิ้นบ้องส่วนสตังช่วยก่อเตาจุดไฟนำกระทะขึ้นตั้งเติมน้ำเปล่าลงใส่ปล่อยให้เดือดสักพักแล้วถ่ายทักตักพริกแกงลงใส่ตามไปคือน้ำล้างครกปล่อยให้เดือดสักครู่ก่อนจะเทน้ำเปล่าลงไปเพิ่มเติมน้ำแกงจัดการหันหน้าเตาไปรับลมแล้วปรุงรสลงผสมด้วยเกลือแกงเมื่อน้ำแกงเดือดอีกรอบจึงส่งมอบชิ้นปลากระบอกลงใส่ปิดฝาครอบไว้ให้ปลาสุกสักพักแล้วจึงนำยอดมะพร้าวอ่อนลงไปนอนในน้ำแกงปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บตามไปคือน้ำมะขามเปียกและน้ำปลาตามมาคือน้ำมะนาวแล้วถึงคราวนำชมพู่น้ำดอกไม้ในระยะห่ามลงใส่ตามไปคือระยะผลสุกปิดท้ายโรยใส่ได้คือใบมะกรูดกลิ่นมันช่างหอมไม่อยากจะพูดน่ากินจังเลยครับ

แกงเหลืองได้เรื่องเผ็ดร้อนจัดจ้านเปรี้ยวแซ่บครบรสได้ความมันจากปลากระบอกสดๆเนื้อแน่นนุ่มหวานประสานน้ำแกงอร่อยแรงกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์คือชมพู่น้ำดอกไม้เข้ากันได้กับแกงเหลืองได้เรื่องเนื้อฉ่ำชุ่มนุ่มหวานสตางค์รับประทานจนเกลี้ยงจานเลยล่ะครับ

มาลุยต่อกับเมนูที่2นะครับวันนี้เรากำลังจะทำเมนูประยุกต์ดัดแปลงตั้งชื่อใหม่ให้ว่ายำย่างกลายจมพู่น้ำดอกไม้หน้าตาและรสชาติจะเป็นอย่างไรไปลุยกันเลยครับ

0: เริ่มต้นลุงชาญช่วยปอกมะพร้าวแกะเตรียมไว้คือกระเทียมล้างทำความสะอาดหอยแมลงผู้แล้วจัดการล้างปูม้านำพาเกลือลงไปคลุกก่อนจะขัดผูให้สะอาดเอี่ยมเตรียมเฉาะมะพร้าวจากนั้นจึงจัดการสาวขูด
1: วิธีการในการลวกหอยนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องไปต้มในน้ำนะครับเราแค่เอาล้างให้สะอาดแล้วก็มาใส่ในกระทะแล้วก็ใช้ฝาอบไว้ครับเดี๋ยวแค่นี้หอยแมลงผู้ก็สุกแล้ว
0: อบเพียงไม่นานก็ได้การหอยก็สุก

0: ไปจึงเด็ดขั้วพริกรุกต่อเตรียมคั้นมะนาวก่อนจะผ่าผลมะกรูดเตรียมคั้นน้ำสตางค์ได้ความช่วยโขลกพริกไทยดำและกระเทียมพี่ปุณเตรียมจัดการย่างกุ้งป้านวลชวนปลาหมึกมาจัดการทำจากนั้นจึงนำปูม้าลงไปอบในกระทะให้สุกสักพักถ่ายทักพลุกกระหยำปลาหมึกด้วยเกลือด้านน้องเลนช่วยผ่าแบ่งชมพู่น้ำดอกไม้เตรียมรอสารต่อล้างปลาหมึกด้วยน้ำปูนใส
1: นี่คือเคล็ดลับในการล้างปลาหมึกให้มีความกรอบเราจะล้างด้วยน้ำปูนใสนะครับ
0: ปูม้าที่เราอบไว้ก็เริ่มสุกส้มแล้วล่ะครับ
1: ถ้าเกิดว่าเราเอาปูมาอบในกระทะแบบนี้ก่อนที่เราจะเอาไปย่างมันจะทำให้สุกง่ายนะครับ
0: แล้วจัดการหมักปลาหมึกด้วยกระเทียมพริกไทยตามลงไปคือซีอิ๊วดำคลุกเคล้าให้เข้าเนื้อได้เวลานำปูมาย่างก่อนจะคั้นบีบมะขามเปียกลุงชาญเตรียมขั้วมะพร้าวแล้วถึงคราวซอยใบมะกรูดเสียบไม้ไว้คือปลาหมึกเมนูนี้เราจะนำยอดอ่อนชมพู่น้ำดอกไม้มาซอยหั่นเพื่อใส่ยำด้วยนะครับและอีกอย่างนั่นก็คือดอกของชมพู่น้ำดอกไม้ก็สามารถรับประทานได้เช่นเดียวกันตั้งกระทะเทน้ำมันก่อนจะนำเม็ดมะม่วงไปทอดตอนนี้มะพร้าวที่คั่วไว้ก็ใช้ได้

ชาญนำมาโขลกตำด้านพี่ปุ่นช่วยย่างหอยแมลงผู้เม็ดมะม่วงก็สุกเหลืองใช้ได้แล้วล่ะครับตามไปจัดการทอดที่แข้ง

เคล็ดลับในการย่างปลาหมึกนะครับเราจะต้องย่างด้วยไฟอ่อนๆนะครับและไม่ควรจะย่างปลาหมึกนานเพราะมิฉะนั้นแล้วปลาหมึกจะแข็งแล้วทำให้เหนียวเคี้ยวยากครับแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วฮะ

ด้วยการแกะเปลือกกุ้งเตรียมไว้รอสารต่อจึงผ่าแบ่งชิ้นปูม้า

ามพาหอยแมลงผู้มาแกะเปลือกออกหั่นชิ้นไว้คือปลาหมึกมาถึงขั้นตอนการยำนำน้ำมะนาวลงใส่ตามไปคือน้ำปลาตามมาคือน้ำมะกรูดและน้ำมะขามเปียกปรุงรสชาติเผ็ดเด็ดร้อนด้วยน้ำพริกตาแดงตามไปคือพริกขี้หนูตัดหวานด้วยน้ำตาลปี๊บคลุกเคล้าให้เข้ากันต่อจากนั้นจึงโรยใบมะกรูดได้เวลานำใส่คือปูม้าตามมาคือปลาหมึกและกุ้งย่างก่อนจะเติมใส่คือหอยแมลงผู้ตามลงไปอยู่คือชมพู่น้ำดอกไม้ตามต่อได้คือส่วนยอดและส่วนของดอกโรยเพิ่มเติมใส่คือมะพร้าวคั่วเม็ดมะม่วงหิมพานต์สตางช่วยคุณป้าคลุกเคล้าให้เข้ากันปิดท้ายโรยใส่ได้คือพริกทอดและผักชีเพียงแค่นี้หน้าตาช่างน่ากินสุดยอดไปชิมกันเลยรสชาติน้ำยำย่างกลายบอกได้คำเดียวว่าสุดแซ่บเปรี้ยวจี๊ดจัดจ้านได้ความหวานประสานเค็มเผ็ดเด็ดที่หอมกลิ่นน้ำมะกรูดปูม้าไม่อยากจะพูดเนื้อแน่นหวานประสานความมันจากมะพร้าวคั่วลงตัวด้วยปลาหมึกเด้งแน่นแถมอร่อยด้วยหอยแมลงผู้และกุ้งย่างสร้างความหวานด้วยเนื้อชมพู่น้ำดอกไม้ที่กรอบช่ำทำให้เมนูนี้สุดแซ่บไปเลยล่ะครับ

มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการภัตตาคารบ้านทุ่งในวันนี้นะครับเนื่องจากเรายังอยู่ในภาวะโควิดรายการจึงยังไม่สามารถที่จะล้อมวงได้นะครับสตางค์ขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามของชมพู่น้ำดอกไม้สัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ

0: อนที่1เพิ่มพลังสร้างรายได้ในยุค AI โลกของการทำงานยุคใหม่เปลี่ยนแปลงรายได้จากงานประจำอย่างเดียวจะอยู่รอดในยุคดิจิตอลทุกวันนี้ได้จริงเหรอเนี่ยโดยเฉพาะเมื่อมีทั้ง AI และโรบอทเข้ามาทำงานแทนมนุษย์จริงๆแล้วด้วยแบบนี้ล่ะถ้าฝันอยากมีไลฟ์สไตล์แฮปปี้แฮปปี้ฝันนั้นก็อาจจะหายวับไปกับตาสายมูก็ช่วยไม่ได
1: ้แล้วเราจะทำยังไงกันล่ะทีนี้จะหารายได้จากที่ไหนล่ะ
0: ไม่ยากหรอกแค่เปลี่ยนวิธีคิดเลิกพึ่งพารายได้จากช่องทางเดียวเพราะมีวิธีหารายได้ตั้ง3ช่องทางแล้วแต่ความถนัดและเวลาที่มีของแต่ละคนเริ่มกันที่รายได้จากงานประจำทำให้มีเงินเข้ามาอย่างสม่ำเสมอถ้าเป็นพนักงานบริษัทรับราชการรายได้ที่ได้ก็คือเงินเดือนค่าจ้างโบนัสค่าคอมมิชชั่นหรืองานฟรีแลนซ์รายได้จะมาเป็นก้อนเมื่อจบงานขึ้นอยู่กับความสามารถและความขยันรับงานอย่าให้ขาดถ้าอยากให้ชัวร์มีเงินเป็นกอบเป็นกำมากขึ้นก็หารายได้เสริมเลยจ้าถามตัวเองว่าชอบทำอะไรมันจะต้องมีบ้างแหละที่ชอบลองมองดูว่าจะทำยังไงให้สิ่งที่ชอบสร้างรายได้เพิ่มขึ้นถ้ามีฝีมือเพาะพันธุ์ต้นไม้ทำเสื้อแฮนด์เมดทำขนมก็เอาไปขายได้ทั้งทางออนไลน์หรือขายตามตลาดนัดถ้าชอบวาดภาพอาร์ตก็อาจรับจ้างวาดรูปถ้าชอบเล่นเกมก็เปิดช่องสตรีมเกมไปเลยดีไม่ดีอาจมีผู้ติดตามเป็นล้านถ้าให้ปังขึ้นได้อีกก็ต้องแบ่งเงินรายได้มาลงทุนเช่นลงทุนในหุ้นกองทุนรวมสลากออมทรัพย์หรือถ้าชอบอสังหาริมทรัพย์ก็ซื้อบ้านซื้อคอนโดมาปล่อยให้เช่าก็จะมีรายได้เพิ่มจากการลงทุนเช่นเงินปันผลรายได้ค่าเช่าหรือมูลค่าทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นเห็นไหมล่ะแค่เปลี่ยนวิธีคิดไม่พึ่งพารายได้จากช่องทางเดียวมีวิธีหารายได้ตั้ง3ช่องทางรายได้จากงานประจำรายได้เสริมรายได้จากการลงทุนถึงจะมี AI ล้ำหลังคนรุ่นใหม่ก็รอดได้สบายตามไลฟ์สไตล์ของตัวเอง
2: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
3: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
4: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี

คำจำกัดความของนักออกแบบคอนเสิร์ตในความคิดผมคือเป็นคนเล่าเรื่องครับเป็นคนที่มีหน้าที่เล่าเรื่องมีหน้าที่สื่อสารมีหน้าที่ให้ความสุขความบันเทิงกับคนมาดูครับผม

ระบบเสียงที่มีคุณภาพแสงสีที่ตระการตาถือเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คอนเสิร์ตมีความน่าสนใจทำให้ผู้ชมมีความสุขและนอกเหนือไปจากการแสดงของนักดนตรีศิลปินและระบบเสียงกับระบบแสงที่ดีแล้วในคอน

0: เสิร์ตยังต้องมีระบบความปลอดภัยที่ดีเพื่อความปลอดภัยของนักดนตรีศิลปินและผู้เข้าชมการแสดงอีกด้วยซึ่งผู้ที่จะสร้างสรรค์และดูแลระบบเหล่านี้ในแต่ละคอนเสิร์ตก็คือวิศวกรคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียหรือที่เรียกกันว่านักออกแบบคอนเสิร์ตนั่นเอง
1: สวัสดีครับต้นเรื่องลิสันติสุขครับผมเป็นนักออกแบบคอนเสิร์ตครับหรือเป็นนักออกแบบที่อยู่ในสายงานวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียครับผมนักออกแบบคอนเสิร์ตเป็นคนที่อยู่กึ่งกลางระหว่างนักดนตรีและผู้ชมครับผมเป็นคนที่มีหน้าที่ถ่ายทอดบทเพลงหรือการแสดงของศิลปินปกติเราฟังเพลงจะใช้หูฟังเนาะพอเป็นคอนเสิร์ตเนี่ยมันคือการเปลี่ยนแปลงการใช้หูเป็นการใช้ตาดูใช้อารมณ์ใช้ร่างกายไปสัมผัสคือเราต้องสร้างออกมาให้เป็นรูปธรรมขึ้นมาเป็นชิ้นเป็นอันเพื่อให้คนดูครับผมหน้าที่ของนักออกแบบคือทำแทบจะทุกอย่างครับที่มันจะเกิดขึ้นในคอนเสิร์ตหนึ่งคือเวลาเราฟังอย่างครับผมเวลาที่ใช้หูฟังในหัวเราจะมีการจินตนาการภาพครับจินตนาการภาพว่าเพลงนี้รู้สึกอย่างนี้เพลงนี้ระหว่างฟังเหมือนฝนตกเลยเพลงนี้ระหว่างฟังเหมือนมีระเบิดเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าเวลาที่เป็นคอนเสิร์ตจริงๆครับมันจะไม่มีตรงนั้นทำไมคอนเสิร์ตถึงเป็นไฟปกติไม่ได้เป็นบรรยากาศรอบตัวปกติไม่ได้เพราะว่านักออกแบบคอนเสิร์ตต้องส่งเสริมจินตนาการของแต่ละเพลงแต่ละงานนั้นให้ภาพที่เวลาเราฟังเพลงมันเกิดขึ้นนะครับผมเสน่ห์ของการออกแบบคอนเสิร์ตมันคือการที่เวลาเราฟังเพลงอะไรแล้วเรามีจินตนาการยังไงแล้วเราสามารถคิดภาพนั้นขึ้นมาแล้วก็สร้างภาพนั้นขึ้นมาให้เกิดขึ้นในวินาทีที่เขาเล่นคอนเสิร์ตนั้นได้ครับผมตอนเด็กๆเหรอจริงๆไม่ได้ฝันอะไรครับจริงๆเรามีแค่เราชอบเล่นมายากลครับอาจจะมีความเกี่ยวเนื่องกันนิดนึงว่าการทำคอนเสิร์ตมันจะมีคำว่าเมจิกโมเมนต์อยู่ครับว่าแบบเวลาเราดูว่าอุ๊ยอันนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงอันนี้มันดีจังอะไรเงี้ยเหมือนเราเล่นกลแล้วแบบทำให้คนดูว่าแบบเอ้ยอันนี้มันตึ๊กๆๆแล้วมันเกิดขึ้นเป็นภาพขึ้นมาได้อะไรเงี้ยครับสนใจอาชีพออกแบบคอนเสิร์ตจริงๆไม่รู้ตัวครับไม่รู้ตัวว่าสนใจตั้งแต่ตอนไหนคือเริ่มต้นเลยเนี่ยเราทำภาพวิชวลกราฟิกด้านหลังจอเวทีคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยทำมาสักพักหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าศาสตร์คอนเสิร์ตเนี่ยครับมันมีอะไรหลายอย่างมันมีทั้งการเล่าเรื่องมีทั้งแสงมีทั้งเสียงมีทั้งโครงสร้างประกอบด้วยอิเลเมนต์หลายๆอย่างที่จะต้องมีความรู้เยอะๆเรียกได้ว่าจริงๆมันมีศาสตร์ในการทำคอนเสิร์ตที่ประกอบกันเยอะจนเรียนรู้เท่าไหร่ก็ไม่หมดแล้วมันก็พาเราให้ต้องเรียนรู้ไปทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่างไปเรื่อยรู้ตัวอีกทีแล้วก็เออสนุกแล้วก็ทำมาเรื่อยๆครับผมจบออกแบบนิเทศศิลป์มาครับเป็นที่มอกรุงเทพครับผมเป็นสาขาที่สอนทำกราฟิกไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับการทำคอนเสิร์ตซะทีเดียวนี่เพราะว่าในสมัยนั้นยังไม่มีการสอนปัจจุบันก็ยังไม่ค่อยมีครับการสอนที่เกี่ยวกับการทำคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยซึ่งจะมามีช่วงหลังๆเนี่ยซึ่งการเรียนออกแบบของผมมามันก็เป็นการออกแบบที่แอพพลายมาใช้กับศาสตร์อะไรก็ได้ก็เรียนวางเลเยอร์จัดสิ่งพิมพ์อะไรเงี้ยแล้วก็เอาความรู้ทุกอย่างพวกนั้นมาแอพพลายใช้กับงานออกแบบคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตแรกที่ทำเลยครับคือน่าจะเป็นพาราด็อกซ์เซอร์คัสอะไรเงี้ยครับผมเป็นการทำงานตั้งแต่ช่วงปี3ปี4ทำกับพี่คนหนึ่งชื่อพี่วิทย์พิมพ์กาญจนพงศ์ครับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งในยุคนั้นเขาก็เป็นคนบุกเบิกพวกคอนเสิร์ตพวกนี้แล้วครับผมพอเขาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาเราก็มาช่วยเขาทำงานช่วยทำงานเบื้องหลังคอนเสิร์ตนะครับผมแล้วก็ทำมาเรื่อยๆเลยครับทำมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนทุกวันนี้ก็ยังทำอยู่อย่างเงี้ยครับผมแนวคิดในการทำงานจริงๆมันมีแค่ว่าเราเห็นภาพอะไรเราอยากได้อะไรเราต้องการอะไรในการสื่อสารนั้นแล้วก็เอาความรู้ทุกอย่างที่เรารู้เนี่ยเอามาประกอบร่างให้กลายเป็นสิ่งที่เราคิดเราฝันให้ได้อย่างเงี้ยครับผม

0: ในปัจจุบันสถานที่จัดงานแสดงคอนเสิร์ตในร่มที่ดีที่สุดในประเทศไทย10อันดับมีดังนี้ 1. Impact Arena เมืองทองธานี 2. Indoor Stadium หัวหมาก 3. ไบเทคบางนา 4. Thunderdome เมืองทองธานี 5. Impact Exhibition Hall เมืองทองธานี 6. ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ Plenary Hall 7.ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยหอประชุมใหญ่8หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์9เมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์และ10โรงละครแห่งชาติ
1: ขั้นตอนในการออกแบบคอนเสิร์ตนะครับก็จริงๆเริ่มต้นเนี่ยมันจะเหมือนเราจะมีโจทย์มาหน่อยนึงเช่นโจทย์แรกเลยคือศิลปินคือใครโจทย์ถัดมาคือศิลปินอยากสื่อสารอะไรหลังจากนั้นพอเราได้โจทย์2 อย่างนี้เราก็มานั่งคิดคอนเซปต์คิดวิธีเล่าเรื่องคิดภาพคิดเวทีคิดแสงคิดอะไรทุกอย่างที่มันจะเกิดขึ้นขั้นตอนแรกคือจินตนาการก่อนว่าอยากให้มันเกิดอะไรขึ้นบนนั้นตอนจินตนาการเนี่ยมันจะไปแบบไปไกลมากเลยครับอย่างเช่นว่าคิดว่าบินออกนอกโลกก็คิดได้แต่ว่าในชีวิตจริงมันจะทำได้ยังไงอะไรเงี้ยอันนั้นคือสเต็ปที่2คือเอาจินตนาการมาทำชีวิตจริงให้ได้อย่างเช่นเวทีนี้ก็อยากได้วงกลมที่เหมือนวัตถุอะไรก็ตามไม่มีจริงบนโลกใบนี้อะไรเงี้ยขั้นตอนที่2ก็คือแล้วเราจะทำมันได้ยังไงอันนี้ไม่ใช้จินตนาการแล้วใช้ความรู้เช่นความรู้ทางด้านโครงสร้างความรู้ทางด้านการออกแบบแสงการออกแบบภาพอะไรเงี้ยซึ่งก็ต้องเอาทั้ง2 อย่างเนี่ยครับมาปนกันแล้วดูว่าในโลกมนุษย์เนี่ยมันทำได้แค่ไหนแล้วอีกเรื่องสำคัญคือบางทีเราคิดเยอะคิดไปไกลมากชีวิตจริงมันทำไม่ได้อย่างเช่นอยากให้พี่ตูนลอยขึ้นมาได้ทำยังไงเรื่องทางวิศวกรรมเรื่องความปลอดภัยเรื่องอะไรเงี้ยมันสำคัญอย่างเช่นในคอนเสิร์ตก็จะมีพวกระเบิดมีพวก CO2 มีควันมีอะไรเงี้ยมีอะไรตุ้มตามตุ้มตามซึ่งบางทีมันมีความอันตรายอยู่เรื่องความปลอดภัยก็สำคัญครับเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเพราะตอนจินตนาการไม่ได้คิดความปลอดภัย คิดว่าเขาบินได้เองอะไรเงี้ยก็เลยต้องดีไซน์ทุกอย่างเพื่อให้ความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งอย่างเช่นเราจะสร้างโครงสร้างที่ใหญ่โตมากอะไรเงี้ยมันก็จะมีเรื่องว่าต้องรับน้ำหนักยังไงฐานล่างมันแข็งแรงพอไหมการถ่วงสมมติทำเวทีมาแล้วถึงวันงานอยู่ดีพายุเข้าฝนตกแล้วไม่ได้เผื่อไว้อะไรเงี้ยแล้วอยู่ที่ถล่มขึ้นมาก็ไม่คุ้มกันพอเราออกแบบเวทีเสร็จหมดแล้วแล้วก็เวทีไปเขาดูเนี่ยครับมันจะเป็นอย่างนี้หลังจากนั้นมันจะมีกราฟการเล่าเรื่องว่าและเวทีนี้มันทำอะไรได้บ้างถ้าในแง่ศิลปินก็คือเพลงที่1คืออะไรเพลงที่2คืออะไรในแง่ของคนทำงานออกแบบก็คือแล้วเพลงที่1ไอ้สิ่งที่เราคิดขึ้นมามันทำอะไรได้บ้างมันจะสื่อสารเนื้อเพลงนั้นหรืออารมณ์นั้นๆต่อได้ยังไงอะไรเงี้ยจนไล่ไปมันคือการพูดถึงเรื่องอารมณ์นะครับตั้งแต่หนังเริ่มปึ้งคนดูเข้ามาเห็นอะไรครั้งแรกที่เขาเห็นหน้าตาของนี้กับเวทีนี้กับวงนี้คือยังไงแล้วไปสักพักหนึ่งมันทำอะไรได้บ้างสักพักหนึ่งมันมีอะไรพิเศษบ้างพอเริ่มเบื่อปุ๊บเกิดอะไรขึ้นจบยังไงตอนจบเขาทำเวทีนี้เขาทำหน้าตายังไงเขาพูดอะไรกับคนดูอะไรเงี้ยอันนี้เรียกว่าเป็นกราฟของโชว์พอได้กราฟของโชว์ปุ๊บมันจะค่อยๆจริงขึ้นเรื่อยๆครับอย่างเช่นว่าไลติ้งจะเป็นยังไงในแต่ละเพลงก็ต้องค่อยๆทำไปเรื่อยขั้นตอนมันจะไปเรื่อยจนถึงวันงานเลยครับจนถึงขั้นตอนการรื้อถอนว่ารื้อถอนยังไงเลยด้วยซ้ำอะไรเงี้ยของเราอาจจะพิเศษกว่าชาวบ้านนิดนึงเพราะว่าเรานอกจากเราออกแบบแล้วเราลงมือทำเองอย่างเช่นภาพวิชวลเราก็ทำเองไลติ้งเราก็ดีไซน์เองเพราะว่าเวทีนึงเหมือนลูกเราดูแลเขาไปจนแบบว่าเขาทำท่าอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็คือทำหมดทุกอย่างก่อนวันงานเราก็ยังต้องไปโปรแกรมไฟต้องไปเทสภาพหรือแม้กระทั่งตอนออนงานเองอะไรเงี้ยมันก็จะมีโต๊ะยาวๆโต๊ะนึงก็จะมีฝ่ายที่มีคนที่จะมารับทำไฟแทนเราทำภาพปล่อยภาพแทนเราคนที่ดู follow คนที่ดูซาวดูคิวอะไรต่างๆแทนเราหน้าที่เราก็คือเดินรอบๆนั้นแล้วก็ดูใช้ตาดูผีว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างอย่างเช่นว่าภาพทำไมวันนี้ภาพมีปัญหาอะไรทำไมไม่ชัดเกิดอะไรขึ้นไฟถูกไหมเข้ากันไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าพอยิ่งงานสเกลใหญ่ครับมันจะต้องมีหลายๆคนมาประกอบกันนั่นแหละครับพอถึงวันที่ออกแบบจริงนักออกแบบคอนเสิร์ตนะครับเป็นคนที่ต้องดูแลทั้งหมดครับดูภาพรวมทั้งหมดว่าสิ่งที่ออกแบบมาเนี่ยมันถูกต้องไหมมันใช่สิ่งที่เราคิดหรือเปล่าการจะเป็นนักออกแบบคอนเสิร์ตที่ดีควรมีคุณสมบัติอะไรบ้าง ข้อ1คือเราว่าสำคัญสุดคือจินตนาการก่อนต้องมีสิ่งที่อยากได้อยากพูดอยากให้มันเกิดขึ้นจริงๆอะไรเงี้ยอย่างตัวเราเองก็มีปัญหาว่าถ้าไม่รู้ว่าจะทำอะไรไม่มีจินตนาการไม่มีความคิดเพิ่มแล้วมันก็จะทำงานต่อไม่ได้บางทีเราก็ใช้วิธีไปเปิดดูนู่นดูนี่ดู reference อะไรเงี้ยซึ่งก็เป็นวิธีแก้ไขแต่ไม่ใช่วิธีสร้างงานใหม่ขึ้นมาอะไรเงี้ยอันนี้เป็นข้อ1ที่รู้สึกว่าสำคัญข้อ2คือเราว่าเป็นเรื่องความรับผิดชอบพอเราสมมติมีจินตนาการเยอะละแบบคิดนู่นคิดนี่มามันจะมีคนที่ต้องรับภาระต่อจากเราอย่างเช่นแบบผมจะเอาไฟไปติดบนนู้นครับจุดนั้นติดยากมากเลยเขาต้องมีแรงงานขึ้นไปปีนประมาณ 10-20 คนเสี่ยงตกลงมาอะไรเงี้ยต้องดีไซน์บนพื้นฐานความปลอดภัยอีกทีนึงอันนี้เรียกว่าความรับผิดชอบการที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพนักออกแบบคอนเสิร์ตต้องเป็นคนแน่วแน่ครับต้องมั่นคงอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่ามันจะมีศาสตร์หลายๆอย่างมารวมกันซึ่งแต่ละศาสตร์เนี่ยมันก็จะมีเรื่องราวของมันว่าอันนี้ยากท่านี้อันนี้ไฟมันต้องอย่างนี้อันนี้แดนเซอร์มาแบบนี้เราแค่ต้องพุ่งไปอย่างนี้ว่าเราจะเอาอะไรแล้วทุกอย่างที่มาประกอบทุกศาสตร์ที่มาประกอบมันต้องวิ่งไปทางเดียวกันความก้าวหน้าในอาชีพนักออกแบบคอนเสิร์ตต้องเริ่มจากอะไรบ้านเราเนี่ยครับมันยังไม่ถึงขั้นบอกได้ว่าดีที่สุดคืออะไรอย่างตัวเราเองเราก็ยังไม่รู้ว่าเราต้องไปไหนต่อมันยังไม่มีมาตรฐานที่สูงที่สุดให้เรารู้แต่ว่าเราบอกได้แค่ตอนสตาร์ทอะครับมันคือเราต้องไปฝึกทุกอย่างครับอย่างเช่นว่าต้องรู้แม้กระทั่งแบบว่าคนที่เขาจะฉาย follow ให้ศิลปินเขาต้องอยู่ตรงไหนการจะติดตั้งไฟหนึ่งดวงมันต้องปีนขึ้นท่าไหนติดตั้งท่าไหนที่มันไม่เกิดผลเสียอะไรเงี้ยสำหรับเราความก้าวหน้าสูงสุดตอนนี้คือเหมือนเรารู้ฐานพีระมิดให้เยอะที่สุดเราก็ต่อขึ้นไปจนมันขึ้นไปสูงที่สุดแล้วเราก็ก่อฐานพีระมิดต่ออีกเอาความรู้เพิ่มอีกเพื่อให้ฐานมันแน่นหนาขึ้นแล้วเราก็สูงขึ้นอีกเรื่อยๆเพื่อให้สร้างงานที่เป็นอย่างที่เราหวังที่สุดแล้วก็ศิลปินและคนดูได้ดูงานที่เราเชื่อว่าดีที่สุดครับนักออกแบบคอนเสิร์ตอายุมีอุปสรรคไหมอายุไม่มีอุปสรรคครับอายุเป็นเรื่องสนุกอย่างเช่นว่าเราเชื่อว่าตอนวัยรุ่นเราคงมันกว่านี้เยอะคิดน้อยกว่านี้เยอะคงแบบตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มเอาให้มันแบบสนุกที่สุดพอตอนนี้อายุประมาณนี้ก็แค่เก็บเอาความตุ้มตามที่เคยมีครับเอามาใช้ให้มันถูกจังหวะเอามาใช้ให้มันถูกต้องในเวลาที่ถูกต้องไม่ตุ้มตามมั่วซั่วละรู้สึกเหมือนคนปกตินั่นแหละครับรู้สึกต้องเซฟขึ้นต้องปลอดภัยขึ้นการเป็นนักออกแบบคอนเสิร์ตส่งผลอะไรกับชีวิตเราบ้างจริงๆมันเป็นเรื่องการที่เราทุ่มเทให้กับงานเนาะเราอาจจะเป็นคนนึงที่โชคดีครอบครัวพ่อแม่แฟนอะไรเงี้ยไม่ได้มีปัญหาไม่ได้มีภาระอะไรทุกคนแฮปปี้กับการที่เราเป็นคนที่ทุ่มเทกับการทำงานมากขนาดนี้มันก็เลยทำให้เรามีคนรอบข้างดันหลังเราให้ทำอะไรได้ขึ้นไปอีกสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตคืออาจจะไม่มีลูกเพราะว่ารู้สึกว่าถ้ามีลูกก็ไม่หนุกเท่านี้ก็ได้ก็ไม่มีแล้วกันอะไรเงี้ย

0: สวัสดีครับผมอภิพรกลีบบัวตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรเรียนอยู่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียกำลังศึกษาอยู่ที่ชั้นปีที่1ครับสำหรับแรงบันดาลใจในการเข้าศึกษาสาขาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียผมได้รับแรงบันดาลใจมาจากปาเต็ดซึ่งเป็นผู้จัดงานคอนเสิร์ต Big Mountain ซึ่งผมได้มีโอกาสได้ไปและประทับใจอย่างมากและในอนาคตต้องการที่จะประสบความสำเร็จแบบปาเต็ดครับเมื่อเรียนจบแล้วต้องการที่จะเป็นผู้จัดการคอนเสิร์ตแล้วก็มีบริษัทสร้างคอนเสิร์ตเป็นของตัวเองครับ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อวลิศราพงสุรพันธ์เรียนอยู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียชั้นปีที่1ค่ะแรงบันดาลใจในการเลือกเรียนสาขาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียก็คือเป็นคนที่ชื่นชอบในด้านเสียงแล้วก็อยากที่จะทำงานในเบื้องหลังของการจัดการคอนเสิร์ตค่ะจบจากที่นี่ไปนะคะก็อยากที่จะไปทำงานเป็นวิศวกรที่จัดการองค์ประกอบของคอนเสิร์ตต่างๆค่ะ
2: สวัสดีครับผมดร.รักไทยบุรภาคนะครับจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ครับสำหรับสาขาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียนะครับก็จะเรียนเป็นพื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศวกรรมโยธาในช่วงแรกนะครับส่วนในช่วงหลังเนี่ยจะเรียนของการมัลติมีเดียแล้วก็คอนเสิร์ตสเตจดีไซน์จุดเด่นของสาขาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียนะครับคือนิสิตที่จบเนี่ยได้2ปริญญานะครับปริญญาแรกก็คือที่มหาลัยศรีนครินทรวิโรฒเองกับปริญญาที่2คือที่ประเทศอังกฤษนะครับจำหายเดอมองฟอร์ดยูนิเวอร์ซิตี้2ก็คือว่าเราไม่ได้เรียนในแง่ของเจาะจงเป็นแน่อย่างใดอย่างหนึ่งแต่ว่าเราจะเรียนภาพรวมทั้งหมดนะครับ
1: สาขาวิชาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียนะคะเรียนทั้งหมด4ปีค่ะจะเรียนที่ไทยที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ2ปีแล้วก็ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยเดอมองฟอร์ดประเทศอังกฤษอีก2ปีค่ะในปีที่1นะคะจะเรียนเกี่ยวกับพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ทั้งหมดค่ะรวมไปถึง Physics of Sound ที่เป็นพื้นฐานในด้านเสียงทั้งหมดค่ะส่วนปี2จะเรียนเกี่ยวกับพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์ค่ะ
2: ใน2ปีที่เมืองไทยเนี่ยทุกเทอมเนี่ยเรากำหนดให้เด็กนะครับออกไปเรียนรู้จริงนะครับยกตัวอย่างเช่นปีนี้นะครับเทอมนี้ก็จะไปช่วยงานคอนเสิร์ต Big Mountain ของปาเต็ดซึ่งปาเต็ดเองเนี่ยก็เป็นที่ปรึกษาหลักสูตรนะครับทุกๆเทอมเนี่ยครับเราจะเรียนด้วยแล้วก็เราจะให้เด็กเนี่ยไปเอาประสบการณ์นะครับใช้ประสบการณ์จากข้างนอกด้วยนะครับหลังจากจบปี1ปี2นะครับนิสิต1เลยก็คือต้องผ่านความสามารถพื้นฐานทางภาษาอังกฤษแล้วก็ไปเรียนที่ประเทศอังกฤษที่เมืองเลสเตอร์นะครับมหาวิทยาลัยเดอมองฟอร์ดยูนิเวอร์ซิตี้นะครับในปีชั้นปีที่3และปีที่4ปี3เนี่ยจะเป็นลักษณะการเรียนเจาะลึกในของมัลติมีเดียนะครับองค์ประกอบในการขึ้นคอนเสิร์ตองค์ประกอบในการขึ้นสเตจหรือองค์ประกอบในการทำดีไซน์เวทีตรงนี้นะครับจะเรียนลึกขึ้นในเรื่องของปี3ส่วนปี4เนี่ยจะเป็นการเรียนครึ่งหนึ่งแล้วก็การปฏิบัติงานหรือฝึกงานอีกครึ่งหนึ่งซึ่งตรงนี้ปี4เนี่ยจะเรียนภาพรวมทั้งหมดนะครับแล้วนิสิตสามารถเข้าไปฝึกงานรู้ประสบการณ์จริงสำหรับนิสิตที่สนใจนะครับจะสมัครหรือสอบเข้านะครับสาขาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนะครับหลักๆเลยต้องมีคะแนนด้านภาษาอังกฤษซึ่งเราใช้เกณฑ์ของ IELTS นะครับซึ่งเป็นเกณฑ์สากลในด้านของภาษาอย่างต่ำที่ 5.0 อันที่2คือเด็กนะครับต้องสำเร็จการศึกษาเทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่6อันที่3นะครับเกรดเฉลี่ยนะครับเกรดเฉลี่ยเนี่ยขั้นต่ำคือ 2.5 ผลการเรียนนะครับเทียบเท่าคือเนื่องจากว่าทางมหาลัยศรีนครินทรวิโรฒนะครับเป็นมหาลัยรัฐนะครับเพราะนั้นการสอบเข้าเนี่ยก็จะอิงที่ประชุมอธิการบดีนะครับหรือพูดง่ายคือปัจจุบันคือเรียก TCAS ก็มีการรับ5รอบนะครับก็คือประกาศเนี่ยจะตามเงื่อนไขของกระทรวงนะครับแต่ว่ารอบที่หลายๆคนนะครับที่สนใจเนี่ยมันจะมีเริ่มตั้งแต่รอบที่1คือรอบพอร์ตโฟลิโอรวบรวมผลงานที่มีในชั้นมัธยมศึกษาชั้นม.ต้นแล้วก็ม.ปลายนะครับมาทำเป็นแฟ้มผลงานนี่คือรอบที่1ส่วนรอบที่2เนี่ยเค้าเรียกรอบโควต้ารอบโควต้าเนี่ยจะเปิดให้โรงเรียนในเครือของมหาลัยศรีนครินทรวิโรฒยกอย่างเช่นโรงเรียนสาธิตประสานมิตรนะครับโรงเรียนสาธิตปทุมวันนะครับหรือสาธิตองคลักษ์นะครับรอบที่3เนี่ยจะเป็นรอบแอดมิชชั่นกลางก็คือจะเป็นเรื่องของ GATPAT นะครับแล้วก็เหมือนกันคือรอบที่4นะครับก็เป็นเรื่องของใช้ ONET ANET แล้วก็อีกทีนึงคือรอบที่5คือรับตรงนะนี่คือมหาลัยนะครับจะคล้ายๆรอบพอร์ตโฟลิโอครับผมก็จะมี5รอบด้วยกันนะครับแล้วก็เรามองเด็กที่จบจริงๆไม่จำเป็นต้องสายวิทย์คณิตนะครับแต่ต้องมีการเรียนคณิตศาสตร์แล้วก็วิทยาศาสตร์เบื้องต้นในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายครับผม
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้สาขาวิชาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียหลักสูตรนานาชาติคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ truepluepanya.com
1: สำหรับน้องๆที่จะเข้าเรียนในสาขาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียนะคะขอแนะนำให้น้องๆฝึกฝนในวิชาวิทยาศาสตร์แล้วก็ภาษาอังกฤษเนื่องจากว่าวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานของวิศวกรรมศาสตร์ทั้งหมดส่วนสาขาวิชาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียอยู่ในหลักสูตรนานาชาติซึ่งจะต้องใช้ภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตรค่ะ
0: สำหรับน้องๆที่ยังหาตัวเองไม่เจอนะครับพี่แนะนำให้ไปงาน Open House เนื่องจากงาน Open House จะมีข้อมูลเกี่ยวกับคณะต่างๆการเรียนต่างๆให้น้องๆดูเป็นลู่ทางที่จะไปใช้ในอนาคตได้ครับ
1: สำหรับน้องๆที่ยังค้นหาตัวเองไม่เจอนะคะพี่แนะนำให้น้องๆลองสังเกตจากตัวเองดูว่าในเวลาว่างน้องๆชอบที่จะทำอะไรหรือว่าน้องๆทำสิ่งไหนแล้วมีความสุขพี่เชื่อว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่น้องๆกำลังตามหาอยู่ค่ะ

ความภาคภูมิใจความสุขของการเป็นนักออกแบบคอนเสิร์ตคืออะไรพอถึงเวลาที่งานออกมาจริงครับความสุขจริงมันจะกลับค่ากันเวลาที่จะมีความสุขจริงคืองานเราสามารถกลืนไปกับศิลปินกับคนดูกับบรรยากาศนั้นได้คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ศิลปินกับคนดูเขาคอนเนคกันเชื่อมกันได้โดยที่งานเราดีด้วยอันนั้นคือความสุขความภาคภูมิใจในการทำงานคือเราจะรู้สึกดีเวลาที่เราคิดอะไรออกมาแล้วคิดอะไรที่ยากมากๆแล้วเราสามารถทำมันได้แล้วทุกคนที่อยู่นั้นแม้กระทั่งคนที่ทำงานเองแฮปปี้กันหมดอันนั้นคือความภูมิใจครับ

การทำความดีไม่จำเป็นต้องเริ่มจากเรื่องราวใหญ่ๆไม่ต้องมองว่าสิ่งที่เราทำนั้นจะมีใครมองเห็นหรือไม่ไม่จำเป็นต้องให้ใครชมว่าดีแค่รู้ว่าจิตสำนึกที่เรามีมันก็ดีพอแล้ว

ย่าให้การทำความดีเป็นเรื่องยากเรามาร่วมสร้างความดีด้วยหัวใจทำดีได้ไม่ต้องเดี๋ยว

ขอความสันติความเมตตาปราณีและความจำเริญจากพระผู้เป็นเจ้าจงประสบแด่ผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านนะครับโรงเรียนนี้นะครับเป็นโรงเรียนของมูลนิธินะครับท่านศาสนทูตของอิสลามนะครับบอกว่าการแสวงหาความรู้นั้นเป็นหน้าที่จำเป็นของพี่น้องมุสลิมนะครับทั้งชายและหญิงนะครับอิสลามถือว่าเด็กเนี่ยมีความสำคัญนะครับเกิดมาเนี่ยต้องศึกษาเลยนะครับ

เด็กที่มาเรียนที่นี่นะครับต้องปฏิบัติศาสนกิจนะครับวันละ2ครั้งนะครับเพราะมุสลิมนะครับศาสนากําหนดว่าต้องทําพิธีละหมาดนะครับคือการเข้าเฝ้าพระเจ้านะครับวันนึง5ครั้งนะครับเด็กต้องฝึกเลยนะครับมาที่นี่ก็ได้2ครั้งนะครับคือช่วงกลางวันนะครับกับช่วงที่โรงเรียนเลิกนะครับเมื่อเลิกเรียนแล้วก็ทําการละหมาดฝึกให้เด็กได้ติดเป็นนิสัยเลย

ุณธรรมของอิสลามเนี่ยครับถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับก็คือว่าการที่เราจะทำอะไรกันแล้วแต่นะครับเราจะต้องนึกอยู่เสมอว่าพระผู้เป็นเจ้านะครับคือองค์อัลลอฮ์เนี่ยครับเห็นเราอยู่เสมอนะครับมองเราอยู่เสมอว่าเราทำอะไรทำดีก็จดบันทึกไว้นะครับถ้าทำดีนะครับแน่นอนครับแม้แต่เพียงนิดเดียวนะครับก็จะมีผลตอบแทนนะครับทำชั่วนิดเดียวครับก็มีผลตอบแทนเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะ

ิ่งที่ถือว่าเป็นอัตลักษณ์หรือว่าความสำคัญของพวกเราก็คือการอยู่ร่วมกันเกียรติกันแล้วก็การปฏิบัติศาสนกิจของแต่ละศาสนาด้วยหลักการที่ตัวเองนับถือครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เป็นพุทธหรือเป็นคริสต์หรือเป็นมุสลิมเนี่ยเราก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขโดยหลักการแล้วอิสลามนั้นสอนให้ทุกคนรักสันตินะรักการอยู่ร่วมกันมีความสามัคคีกันเพราะฉะนั้นโครงการคุณธรรมหรือเรื่องคุณธรรมเนี่ยเราสามารถจะเชื่อมโยงกับศาสนาของเราได้อย่างเป็นเนื้อเดียวกันนะฮะอย่างเช่นการที่เราบอกว่าพอเพียงเนี่ยอิสลามสอนให้ทุกคนไม่ฟุ่มเฟือยนะฮะแล้วก็สอนให้ทุกคนประหยัดใช้อย่างพอมีนะพอเพียงนะครับส่วนที่2เนี่ยอย่างเช่นการสร้างวินัยอิสลามสอนไว้ชัดเจนครับอย่างเช่นการละหมาดนะฮะเวลาละหมาดเนี่ยเด็กทุกคนจะจัดซอฟหรือว่าจัดแถวในเวลาที่จำกัดแล้วก็อย่างเป็นระเบียบนะครับอันนี้ก็เป็นการสร้างวินัยในส่วนของชุมชนเนี่ยเราก็บอกแล้วว่าเรามีพี่น้องที่เป็นมุสลิมแล้วก็พี่น้องพุทธอาจจะประมาณ 10% นะพี่น้องพุทธส่วนใหญ่ก็เป็นมุสลิมเนี่ยอยู่ร่วมกันหล่อหลอมเป็นเนื้อเดียวกันนะชุมชนเหล่านี้เนี่ยเราก็มีเรื่องการค้าขายเรื่องการทําเศรษฐกิจเนี่ยร่วมกันครับไม่ว่าจะเป็นการค้าขายสินค้าทั่วไปอย่างเช่นอาหารในชุมชนก็จะเป็นอาหารฮาลาลหมายถึงว่ามุสลิมก็ซื้อหาได้เลยส่วนพี่น้องพุทธนี่จะอยู่ที่ไหนจะเป็นอาหารแบบมุสลิมก็ทานได้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการ

อนนี้ศิษย์เก่านับหมื่นคนนะแล้วก็ศิษย์ปัจจุบันใน 2,000 กว่าคนเนี่ยเราสามารถจะสร้างเสริมให้เด็กเหล่านี้เป็นคนมีคุณธรรมเมื่อถึงเวลาเนี่ยเขาก็กลับไปในชุมชนเขาแล้วก็นำความดีนะหลักปฏิบัติหลักศาสนกิจเนี่ยไปปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับเพราะนั้นการขยายผลสู่ชุมชนเนี่ยเราทำอย่างหลากหลายวิธีแล้วตอนนี้เรามีโรงเรียนเครือข่ายที่เป็นโรงเรียนลักษณะอย่างนี้ก็คือสอนทั้งสามัญแล้วก็ศาสนาเนี่ยควบคู่กันไปเรียกว่าบูรณาการเนี่ยจำนวนมากนะครับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นการขยายผลสู่สังคมอย่างชัดเจนครับการที่ทุกคนมาร่วมกันสร้างความดีนั้นจะเป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบให้สังคมนั้นไปสู่สังคมที่มีคุณภาพการสร้างคนดีก็คือการสร้างสังคมดีสังคมดีก็ทำให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็อยู่อย่างสันติหลักปรัชญาของโรงเรียนก็คือเมื่อมีความรู้ดีคือการศึกษาดีนะครับทุกคนต้องมีคุณธรรมแล้วก็ไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ดีต่อไปครับเพื่อให้สังคมประเทศชาติสังคมไทยนั้นเป็นสังคมที่สันติสุขครับ

ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมจะพาไปบุกเมืองที่ขึ้นชื่อว่าเป็นยุทธจักรของความอร่อยอย่างจังหวัดตรังครับเราจะพาไปกินกินแล้วก็กินกับร้านเด็ดร้านดังในตำนานพร้อมพาไปล้วงสุดเด็ดเคล็ดลับของหมูย่างเมืองตรังที่มีขั้นตอนการทำนานกว่า17ชั่วโมงบอกเลยว่าวันนี้สายกินทุกคนต้องห้ามพลาดครับการที่จะไปกินหมูย่างเมืองตรังนั้นไม่ใช่ว่าจะมาแล้วหาซื้อกันได้ง่ายๆนะครับเพราะคนที่นี่บอกว่าจะต้องมารอกันตั้งแต่เช้ามืดเลยครับจะเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวเราไปถามพี่ชุนเจ้าของร้านหมูย่างเมืองตรังกันครับว่าตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านหมูย่างเมืองตรังที่บอกว่าขึ้นชื่อมากร้านนี้ปกติเขาบอกว่าไม่เกิน8โมงเนี่ยหมดใช่ไหมครับต้องมาเร็วๆนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปคุยรายละเอียดกันที่ร้านแต่ตอนนี้หมูย่างตรงนี้อยู่ตรงหน้าเราทั้งตัวซึ่งเดี๋ยวพี่ชุนจะสับให้ดูนะครับเพราะว่าตัวนึงเนี่ยสับมาเนี่ยไม่ถึงชั่วโมงก็หมดแล้วเดี๋ยวลูกค้าก็มาซื้อกันส่วนหัวที่เราก็จะขายทั้งหัวเลย

0: ่ค่ะ
1: หัวนี้สำหรับถ้าคนที่กินหัวนี่คือชอบแบบไหนครับ
0: ส่วนมากลูกค้าจะเอาไปทำต้มจับฉ่ายหรือต้มผักกาดดองค่ะ
1: หางนะครับหางนี่เขานิยมไปทำอะไร
0: หางจะขายพร้อมหัวค่ะที่น
1: ี่ถ้าคุณซื้อหัวเขาจะมาเป็นแพ็กเกจซื้อหัวแถมหาง
0: ใช่เพราะว่าบางทีลูกค้าจะเอาไปไหว้เจ้าอะไรอย่างเงี้ย
1: โอ้อันนี้ส่วนสะโพก
0: ส่วนสะโพก
1: กรอบมาก
0: เนื้อแดงจะเยอะสำหรับคนที่ไม่ชอบแบบพวกมันจัด
1: คุณผู้ชมคือหัวเนี่ยมีคนซื้อไปแล้ว
0: ใช่ใช่แล้วค่ะวันนี้มีลูกค้าจองแล้ว
1: ผมไม่ได้กินเลยอันนี้หมูที่เราเห็นนี้ตัวนึงนี้ประมาณกี่กิโลครับ
0: หมายถึงย่างแล้วใช่ไหมคะ
1: ก่อนย่างก่อนย่าง
0: ก่อนย่าง60ไปปลายจนถึง75
1: 76แล้วพอย่างแล้วเหลือกิโลอ่ะ
0: เหลือประมาณไม่เกิน20กิโล
1: คือไซส์60 70โลนี่ถือว่าใหญ่ไหม
0: ไม่ใหญ่นะคะไซส์กลางๆมากกว่าถ้าเกิดไซส์เล็กก็จะมีไซส์สำหรับแบบเขาไปไหว้เจ้าหรือแก้บนทีก็จะประมาณ15กิโล
1: แต่ของพี่นี่จะเน้นไซส์กลางเป็นหลัก
0: ใช่
1: มันต่างกันไหมเล็กใหญ่เพราะบางทีเขาบอกเวลาไปกินหมูหันแล้วก็ต้องเลือกลูกหมูอะไรเงี้ย
0: ถามว่าต่างไหมพี่ว่าก็ไม่ต่างนะคะ
1: ไม่ต่างเน
0: า
1: ะ
0: เพียงแต่ว่าถ้าเกิดไซส์กลางแบบมันไม่เยอะเกินไงถ้าเกิดไซส์ใหญ่หมู
1: ใหญ
0: ่ยิ่งตัวใหญ่
1: มันก็จะเยอะ
0: ใช่ส่วนต่อมาตรงเขาจะเรียกว่าส่วน3ชั้น
1: มันก็เหมือนหมูกรอบใช่ไหม
0: ใช่ค่ะก็ที่ร้านพี่ก็คือว่าจะไม่ใส่ซี่โครงจะไม่มีกระดูก
1: โอ้จริงๆเขาเลาะซี่โครงออกหมดเลยอ่ะคือคุณผู้ชมดูด้านนอกเนี่ยผมก็เอ้ยมันก็เหมือนหมูกรอบธรรมดาแต่คุณมาดูข้างในดิคืออันนี้คือจุดเด่นของหมูย่างเมืองตรังเลยคือหมูกรอบที่ไหนหรือว่าหมูย่างไหนก็จะไม่มีแบบความฉ่ำความเยอะแล้วหอมมากตอนนี้หอมมากคือแค่หั่นก็ได้กลิ่น
0: เขาเรียกว่าขาหน้า
1: เดี๋ยววางตรงนี้เลยครับผมคุณผู้ชมถ้ามาชิมหมูย่างเมืองตรังพี่ชนบอกนะครับแนะนำเลยนะครับว่ามันแบ่งออกเป็น3ส่วนง่ายๆถ้าชอบแบบเนื้อนุ่ม
0: ๆ
1: แนะนำขาหน้า
0: ต้องตรงเนี้ยค่ะ
1: ถ้าชอบแบบกินเข้าไปฉ่ำๆแล้วมันละลายในปากต้องเป็น3ชั้นแต่ถ้าชอบกรุบกรอบและเนื้อแดงแน่นๆต้องเป็นสะโพก
0: สะโพกค่ะ
1: กิโลนึงขายกี่บาทนะครับ
0: กิโลละตอนนี้กิโลละ440ค่ะ
1: 440เวลาใครได้ยินแบบนี้ตกใจทุกคนแต่ผมจะบอกว่ามันไม่ได้แพงเลยนะขั้นตอนการทำนะคุณผู้ชมบอกได้เลยว่าไม่ง่ายเลยเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เราจะขอไปดูพี่ชุนด้วยว่าทำยังไงตั้งแต่ก่อเตากันเลยว่าทำยังไงแล้วย่างยังไงอะไรยังไงจนออกมาเป็นแบบนี้แต่ว่าก่อนที่จะไปดูว่าเขาทำยังไงขอไปกินก่อนได้ไหมคร
0: ับ ได้ค่ะเชิญเลยค่ะ
1: ปกติคนที่ตรังจะกินคู่กับปาท่องโกเหรอครับ
0: ถูกต้องค่ะ
1: แล้วก็กาแฟหรือว่าชา
0: ชาหรือชาร้อน
1: เขามีวิธีกินไหมพี
0: ่มีค่ะ
1: วิธีรับประทาน
0: เราก็ฉีกปาท่องโกออกมาจับคู่ค่ะแล้วก็กระแบะตรงกลางออกค่ะ
1: เจาะตรงกลาง
0: ใช่เจาะตรงกลาง
1: เจาะตรงกลางครับ
0: แล้วก็ใส่หมูย่าง
1: อ๋อแล้วเอาหมูยัดลงไปผมขอไหนๆก็มือแล้วผมมือเลยนะ
0: มือเลยค่ะ
1: อร่อยมากคือผมก็เคยกินหมูย่างเมืองตรังผมว่ามันอร่อยอยู่แล้วผมเป็นคนชอบกินหวานอยู่แล้วด้วยแต่เพิ่งรู้ว่ากินกับปลาท่องโกอร่อยกว่าปลาท่องโกมันมีความเค็ม
0: ใช
1: ่แล้วหมูย่างมันหวานอร่อยมากเลยโอ้โหสุดยอดจริงอ่ะอ
0: ร่อยใช่ไหมคะ
1: คือมันบอกเสน่ห์ถึงเมืองตรังชัดเจนนะครับพี่คือพอได้กลิ่นของเครื่องเทศในหมูแบบนี้ได้สัมผัสความกรอบของหมูแบบนี้ได้กินแบบนี้คือเรารู้เลยว่าเราอยู่ตรังอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าไอ้บรรยากาศเนี่ยมันหาที่จังหวัด
0: มันเหมือนถี่ชีวิตของคนตรังอย่างเงี้ยค่ะบางบ้านอย่างเงี้ยมีลูกหรือไหว้เจ้างานศพอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: อ๋อก็เหมือนแบบอาหารมงคลด้วยอาหารสำคัญ
0: ใช่ค่ะ
1: หมูย่างเมืองตรังนั้นนะครับนอกจากจะหากินได้ยากแล้ววิธีการทำก็ยากไม่แพ้กันครับเพราะต้องทำกันนานถึง17ชั่วโมงมันจะมีขั้นตอนอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: พี่ยุ้ยนะครับผม
2: ค่ะ
1: ที่ผมเห็นก็คือเหมือนกับว่าเวลาคนไปซื้อหมูย่างเมืองนาจะรู้สึกว่าเนื้อจะดูแปลกๆเหมือนกับถูกหั่นมาแล้วอันนี้คือการบั้ง
2: ใช่ค่ะให้เครื่องมันเข้าไว้ข้างในอะค่ะ
1: ก็คือลักษณะเหมือนหั่นให้เป็นตาราง
2: ใช่เป็นลูกเต๋าอะค่ะ
1: เป็นลูกเต๋าแต่ว่าต้องไม่ขาดถูกไหม
2: ใช่ค่ะ
1: ผมสังเกตอย่างนึงคือต้องเอาเนื้อกับหนังให้มันเหลือความบางพอดี
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วอย่างนี้พวกเนื้อที่เราแล่ออกไปเราไปทำอะไรครับ
2: เราเอาไปทำซาซิลก็ได้ค่ะทำเนื้อย่างทำซาซิลค่ะมันเป็นหมูแดงค่ะเอามาหมักเหมือนกัน
1: แปลว่าคือทั้งตัวเนี่ยใช้ได้หมด
2: ใช่ค่ะ
1: แต่ถ้าจะเอาเป็นหมูย่างเมืองตรังให้อร่อยเนี่ยคือต้องเป็นส่วนที่แบบติดหนังที่มีมันอยู่แค่นี้แล้วก็คนแล่ต้องชำนาญมากเลยเนาะอันนี้พี่ยุ้ยฝึกมานานยังครับบ้างได้ขนาดนี
2: ้10กว่าปีแล้ว
1: คุณผู้ชมคือจะบอกว่าไม่ใช่เรื่องที่จะบอกใครจะมาเรียนแบบกันได้นะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่สืบทอดกันแบบรุ่นต่อรุ่น ก็ตอนนี้บ้างเสร็จแล้วแล้วหลังจากนั้นก็มาทำอะไรต่อครับ
2: ก็เอากระเทียมใส
1: ่กระเทียมตำละเอียดแล้วก็มาหมักนะครับแล้วในนี้มีอะไรบ้างครับ
2: มีเกลือมีน้ำตาลน้ำตาลทรายแดง
1: ก็มีน้ำตาลทรายขาวด้วยต้องใช้2 อย่างเลยผงพะโล
2: ้แล้วก็ผงหมูย่าง
1: ผงหมูย่างคืออันนี้เป็นความลับที่บอกไม่ได้นะครับเป็นสูตรลับของแต่ละร้านแต่ละร้านไปพยายามให้มันลงไปตามร่อง
2: ใช่เอามือ
1: คุณผู้ชมสังเกตดีๆนะว่าพี่ยุ้ยเขาดันให้เนื้อมันแยกแล้ว

0: ผู้ชมนี่ผมถูแป๊บเดียวผมจะรู้สึกว่าเจ็บมาเนี่ยถามว่าแล้วคุณผู้ชมสงสัยว่าแล้วทำไมไม่ใส่ถุงมือไม่ได้ครับถ้าเราใส่ถุงมือเนี่ยมันสัมผัสไม่รู้เลยว่าตรงร่องนี้มันมีหรือยังหรือว่าร่องนี้มันมีหรือยังถ้าร่องไหนที่มันโดนเนี่ยครับเวลาเอานิ้วกรีดไปเราจะรู้เลยว่ามีน้ำตาลอยู
1: ่ใช่มันจะ
0: แล้วก็พอคลุกเคล้าทั่วเสร็จแล้วต้องหมักไว้นานแค่ไหนครับพี่ยุ้ย
1: 10-15ชั่วโมงอะค่ะ
0: แต่เดี๋ยวเราต้องไว้อย่างนี้เลยต้องไปเข้าตู้เย็น
1: ไม่เราต้องเอาอิฐมาลงก่อนเพราะว่าหนังมันจะสกปรก
0: ไม่ให้มันโดนน้ำหมักที่ไหลลงมา
1: ใช่เพราะว่ามันจะดำอะค่ะพอไปย่าง
0: อ๋อน้ำตาลมันจะไหมโอเคครับหลังจากหมักไว้10-15ชั่วโมงก็ถึงขั้นตอนการย่างแล้วครับซึ่งลักษณะของเตานั้นจะเป็นบ่ออิฐที่กว้างประมาณ1เมตรลึก1เมตรและมีร่องติดกับปากบ่อเพื่อคอยเพิ่มฟืนส่วนฟืนนั้นจะเป็นไม้ยางพาราที่แห้งสนิทเพราะสามารถรักษาอุณหภูมิได้ดีและควันไม่เยอะนั่นเองครับขั้นตอนการย่างนั้นจะเริ่มจากล้างหมูให้สะอาดนำไปเผาขนประมาณ5นาทีมาล้างน้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วใช้ตะปูตีที่ผิวหนังของหมูเพื่อเวลาย่างจะได้แตกออกมาเป็นลายสวยๆครับขั้นต่อไปห่อด้วยฟอยล์และกระดาษเพื่อป้องกันไม่ให้ไหม้ครับแล้วก็นำไปย่างจนสุกก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ

0: นอกจากหมูย่างเมืองตรังแล้วที่นี่ยังมีอาหารประจำถิ่นที่หากินที่อื่นไม่ได้อีกหลายชนิดเลยครับมันจะเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวเราให้พี่ดามาเป็นไกด์นำเที่ยวให้กับเราในวันนี้กันครับ
1: วันนี้ต้องรบกวนพี่ดาช่วยพาผมอย่าเรียกว่าเที่ยวดีกว่าเรียกว่ากินเลยดีกว่ากินกันทั้งวันไปเลยเพราะเขาบอกว่าเมืองตรังนี่เรื่องกินเรื่องใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: เขาบอกว่าขึ้นชื่อว่าเป็นนะยุทธจักรแห่งความอร่อยนี่ครับร้านนี้ขายอะไรบ้างครับพี่ดา
2: ขายอาหารเกือบทุกชนิดนะคะเริ่มตั้งแต่ตอนเช้ามืดจนถึงตอนเกือบเที่ยงคืนเลยทีเดียวนะคะ
1: โอ้โหนี่คือเปิดกันแบบเกือบจะ24ชั่วโมงเลยไปเลยไม่รู้จะกินอะไรก่อนอะไรหลังเริ่มไม่ถูกเอาละจิบน้ำก่อนก็ต้องมีพวกชากาแฟก่อนโอ้โห
2: ต้าเลิฟปากต้องนะคะ
1: อ่ะผมนึกว่าเขาให้จดออเดอร
2: ์ไม่ค่ะอันนี้เป็นกระดาษที่ใช้ซับมันใช้เช็ดปากได้เลยค่ะอันนี้วิถีคนตรังแบบดั้งเดิมเลยค่ะ
1: โจ๊กอันนี้ความพิเศษนี่โอ้โหดูความเข้มข้นแล้วเดี๋ยวขอชิมแล้วกันจะได้อธิบายคุณผู้ชมฟังได้ว่าเป็นยังไงและอันนี้ก็คือปาท่องโก
2: ไส้ไก่
1: ค่ะแล้วก็อันนี้เป็นปาท่องโกอันใหญ่
2: ค่ะ
1: ซึ่งถ้าเป็นโจ๊กก็อันไหนก็ได้แล้วแต่
2: ส่วนใหญ่จะทานกับนี้ถ้าน้ำชาก็จะทานกับอันนี
1: ้โอ้นี่แบบนี้แบบนี้แบบน
2: ี้แล้วก็ถ้าคนไม่ชอบน้ำมันก็เอากระดาษเนี้ยซับมันได้เลย
1: อร่อยอ่ะปกติเนี่ยผมเป็นคนที่กินชอบกินโจ๊กกับปาท่องโกอยู่แล้วพอเป็นปาท่องโกไซส์นี้คุณผู้ชมข้อดีคือแล้วไหมผิวด้านนอกมันกรอบเพราะมันพองมากแล้วพอเอาอะไรกรอบๆมากินกับโจ๊กที่มันนุ่มๆอ่ะโอ้โหแล้วโจ๊กที่เนี่ยรสชาติเข้มข้นมากน้ำซุปอร่อยมากแล้วปาท่องโกอ่ะมันก็คือไม่ได้มีรสชาติมากมันเน้นที่ความกรอบเนื้อนุ่มพอมากินกับโจ๊กที่รสเข้มข้นมันลงตัวแบบสุดๆครับผมเห็นอันนี้คืออะไรครับอันนี้
2: คือสังขยาก็กินกับ
1: พี่ดา
2: ปาท่องโกค่ะ
1: แล้วทำไมเขาไม่ยอมให้ผมเต็มถ้วยล่ะ
2: เพื่อจะจับเพื่อจะใช้จับ
1: จะได้ไม่เลอะมือ
2: ไม่เลอะมือแล้วก็
1: แปลว่า1คนก็ไป1ถ้วย
2: ใช่ค่ะ
1: อุ๊ยสังขยาแบบไข่ล้วนๆเลยเนาะ
2: หอมอร่อยค่ะ
1: สุดยอดอ่ะขอลองนี้บ้างมันเหมือนปาท่องโกที่ตัวนี้คือใส่ในเต้าหวยอ่ะพี่ดา
2: ค่ะแล้วก็กรอบ
1: ใช่แต่ว่าเรื่องความที่มันใหม่กว่ามันจะกรอบแล้วก็นุ่มในแต่ถ้าเป็นปาท่องโกตัวเล็กที่อยู่เต้าหวยมันจะกรอบแบบออกแข็งนิดๆอันนี้อร่อยพี่โจทีนี้ติ่มซำอันนี้คืออะไรครับ
2: ซอสกำเจืองค่ะซึ่งจะทานกับติ่มซำมีที่นี่แห่งเดียวในประเทศไทยค่ะ
0: ซอสส้มเจืองหรือกำเจืองนั้นทำมาจากมันเทศถั่วลิสงต้มปรุงรสด้วยน้ำตาลน้ำส้มเกลือและนำมาโม่ให้ละเอียดนั่นเองครับ
1: ติ่มซำก็อร่อยอยู่แล้วเข้าไปละลายในปากเลยแต่ที่มหัศจรรย์คือซอสคุณผู้ชมมันอร่อยมากคือว่ามันไม่เหมือนซอสพริกความพิเศษคือมันมีรสเปรี้ยวหวานหอมแต่ที่แปลกที่สุดคือมันไม่ได้เป็นน้ำจิ้มใส่ไต่คุณผู้ชมมันมีความเข้มข้นเป็นเนื้อข้างในผมว่าตรงนี้แหละที่กินแล้วมันเลยแบบอร่อยไม่เหมือนใคร
2: สำหรับร้านนี้นะคะเชฟตอนเช้าเนี่ยเช้ามืดเลยประมาณตี

0: ก็จะเป็นคนที่ออกกำลังกาย 7:30 ถึง 8:30 ก็จะเป็นคนวัยทำงานหลังจากนั้นก็คือจะเป็นคนในชุมชนหรือว่าต่างอำเภอเข้ามาแล้วต้องมาพบปะกันร้านนี
1: ้ฟังพี่ดาเล่าเนี่ยคือการที่มากินร้านนี้เราไม่ได้มาสัมผัสแค่รสชาติอาหารน
0: ะ
1: แต่จริงแล้วเรามาสัมผัสวัฒนธรรมนะคือเราก็จะรู้ว่าเขาทำอะไรกันเขาแต่งตัวแบบไหนตอนนี้เขามีอะไรที่เขาฮิตก็คือมันเป็นเหมือนศูนย์กลางที่คุณจะได้ฟังว่าวันนี้มีข่าวอะไรมีใครทำอะไรที่ไหนตรงนี้จะรู้หมดพอจะรู้ไหมว่าร้านนี้สักกี่ปีแล้วครับ
0: น่าจะสืบทอดกันประมาณ 5-60 ปีแล้วนะคะจากรุ่นสู่รุ่นเลยทีเดียวค่ะ
1: นี่เราจะไปไหนกันต่อครับพี่ดา
0: ค่ะเราจะมาตลาดสดของคนตรังค่ะว่าวิถีชีวิตคนตรังเป็นยังไงมาดูที่นี่ค่ะ
1: ดูบรรยากาศครับอันนี้เขาเป็นอาคารแบบอะไรครับพี่ดา
0: อาคารแบบชิโนโปรตุเกสนะคะ
1: อย่างอาคารข้างหลังเรานี่ประมาณสักกี่ปีแล้วครับผมต้องใช้คำว่ากี่ร้อยปีไหม
0: เป็นร้อยปีนะคะ
1: โอ้สุดยอดไปเลย
0: สร้างเมืองในอดีต
1: และด้านหน้าเราจะเป็นตลาดสดนะครับไปกันเลย
0: ค่ะ
1: โอ้โหนี่ระหว่างทางที่มานี่คือนี่เรียกว่าร้านลับเลยนะร้านลับในตำนานร้านนี้นี่คือสักกี่ปีแล้วพี่ดาพอจะรู้ไหม
0: ทราบว่าร้านที่นี่นะคะพร้อมๆกับการก่อตั้งสร้างตลาด
1: โอ้นี่เปิดตรงนี้เลยสร้างตลาดเลย
0: พร้อมกันเลยค่ะ
1: โอ้โหพี่ดาปากหม้อผมก็เคยกินไงอุบลอุดรโอ้เขามีปากหม้อกันหมดมันเป็นอาหารเวียดนามใช่ไหม
0: ค่ะ
1: หรือว่าอันนี้ไม่เหมือนกัน
0: ไม่เหมือนค่ะหนึ่งเดียวเลยค่ะ
1: มีชัยเท้ามีถั่วงอกลวกแล้วก็มีแตงกวา
0: สับกุ้งแห้งนี่ไงค่ะเขาใส่น้ำราดน้ำกะทิแล้วก็ซอสคล้ายๆซอสกำเจือง
1: อ๋อคล้ายๆกำเจืองที่เรากินกับติ่มซำกำเจืองเนี่ยเมื่อกี้ร้านแรกเราก็เจอแล้วร้านนี้ก็เจอเหมือนมันเป็นรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์นะ
0: มันเหมือนซอสกลตรังไปแล้ว
1: โหอร่อยเลยกำเจืองครับมันเปรี้ยวมันหวานมันหอมพอกินกับแตงกวาเนี่ยมันคล้ายๆกับน้ำจิ้มอาจารย์เหมือนว่าอ๋อเหมือนเวลาเรากินขนมเบื้องยวนคือมันเหมือนเอาไส้ขนมเบื้องยวนมาไว้ในปากหม้อที่พิเศษคือว่ากะทิที่แม่เหยาะลงมานิดเดียวอ่ะแต่มันกลับทำให้แบบทั้งชามอ่ะมันหอมแล้วมันขึ้นมาเลยแค่แบบกะทิแค่แบบเหมือนปลายกระบวยเองอ่ะเมื่อกี้จานต่อไปที่เราจะพาคุณผู้ชมไปดูผมบอกเลยครับว่าไม่ธรรมดาจริงๆเป็นสูตรที่สืบทอดกันมากว่า100ปีเลยทีเดียวครับอันนี้พี่ดาก็พามาชิมมีหนำเลียว
0: มีหนำเลียว
1: เขาบอกว่าเป็นอาหารที่มีเฉพาะที่จังหวัดตรังเท่านั้นด้วยใช่ไหมครับผมอันนี้หายากมากแล้วก็อันนี้คือ
0: เกาหยกค่ะ
1: คือบางทีผมก็จะเรียกว่าเกาหยกนะ
0: ค่ะ
1: อันนี้ยังมีในพื้นที่อื่นมากแต่ว่าสูตรของที่ตรังก็จะไม่เหมือนที่อื่นใช่ไหมครับ
0: ที่นี่จะเป็นสูตรจีนกวางตุ้งซึ่งมีการสืบทอดกันมาเป็นร้อยปีค่ะ
1: ปกติเกาหยกของที่อื่นเนี่ยหรือว่าเกาหยกของที่อื่นอาจจะเสิร์ฟคู่กับผักกาดดองก็มีใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้เป็นเผือกนะครับ
0: เผือกค่ะ
1: ตอนแรกผมนึกว่าเต้าหู้งั้นขอลองชิมก่อนเลยไม่เคยกินอร่อย
0: นุ่มอร่อยค่ะ
1: เข้าปากแล้วละลายเลยอ่ะแล้วก็3ชั้นนี่เมืองตรังนี่นอกจากจะแบบมีทะเลแล้วยังเก่งเรื่องหมูด้วยนะเอาหมูมาทำอะไรก็อร่อยนะ
0: แล้วคนตรังเชื่อว่าชีวิตเริ่มต้นตั้งแต่ตอนเช้าต้องกินหมูชีวิตการงานการทำงานจะได้แบบหมูง่ายๆ
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่ค่ะ
1: ของพี่นาผมเพิ่งรู้เนี่ย
0: จริงๆค่ะ
1: แล้วจะบอกว่าพอเป็นเผือกอ่ะคุณผู้ชมเผือกเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ไม่ได้ดูดรสชาติของน้ำเข้าไปเยอะมันก็เลยจะตัดกับรสของหมูสามชั้นได้แบบพอดีมากทีนี้มาถึงอันนี้บ้างอันนี้ผมเคยได้ยินชื่อนะครับแต่ว่าเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ได้ชิมเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เป็นอาหารขึ้นชื่อมันเป็นอาหารประจำถิ่นของจังหวัดตรังเลยก็ว่าได้มันมีกลิ่นที่แบบมันไม่มีในราดหน้าพี่ดาเดี๋ยวผมเดาอ๋อเห็นแล้วคุณผู้ชมกลิ่นหอมจากหอมเจียวตอนนี้คุณผู้ชมต้องมากินจริงแล้วมันขายราดหน้าเพียงแค่น้ำมันมีแป้งแต่เรื่องรสชาติเรื่องเท็กเจอร์ของเส้นเรื่องเครื่องเรื่องกลิ่นไม่ใช่ราดหน้าเลยอันนี้มันเป็นรสชาติหรือกลิ่นแบบสไตล์อาหารจีนนะครับคุณผู้ชมร้านนี้พี่ดาซีไหม
0: ซีค่ะ
1: ร้านนี้ซีปึ๊กเลยนะ
0: ได้ค่ะ
1: ผมอยากแอบไปดูขอเขาได้ไหม
0: ได้ขอได้
1: ร้านนี้
0: ซีเลยนะเขาใจดีเขาใจดี
1: ไปล้วงสูตรในครัวได้เลย
0: ได้ค่ะล้วงลึกถึงในห้องครัวได้เลย
1: ส วัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: เมื่อกี้ลองชิมหมี่น้ำเหลียวมาแล้วซึ่งเขาบอกว่าเป็นอาหารที่ได้รับยกย่องเป็นอาหารประจำจังหวัดตรังด้วยถูกไหมครับผมอันดับแรกอันนี้เขาเรียกเส้นอะไรครับ
2: สีเหลือง
1: คล้ายๆกับเส้นที่เรากินตอนอาหารเจแต่อันนี้ขนาดเล็กหน่อย
2: เล็กกว่า
1: ลวกน้ำเปล่าธรรมดา
2: น้ำเปล่าธรรมดาครับอันนี้ลวกนิดเดียวไม่นานนี่พอเราลวกแล้วเราก็ไปผ่านน้ำ
1: ผ่านน้ำเย็นให้มันหยุดความร้อนใช่ไหมครับผมมันจะได้ไม่เละไปแต่ว่าไม่แช่เนาะ
2: ไม่แช่
1: หลังจากนั้นก็คุกน้ำมันเอาไว้เพื่อไม่ให้เส้นติดกันนะครับ
2: เราจะผัดพวกนี้ก่อน
1: เนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อปู
2: ไม่ปูไว้หลังสุด
1: ปูไว้หลังสุดมีตับแล้วก็มีกุ้งแห้งกุ้งแห้งเอาไปล้างมาก่อนนะครับ
2: แช่น้ำให้นิ่มก่อนหยดซีอิ๊วดำนิดนึง
1: ครับซีอิ๊วดำนะครับแต่งสีหน่อยเดี๋ยวเวลาผัดออกมาจะได้สวยครับแล้วก็ใส่ผักลงไปผัดนะครับผักไม่ได้ลวกนะผัดกับน้ำมันเอาเห็ดลงไปก่อน
2: ใช่อ
1: ันนั้นคือน้ำซุปนะครับน้ำซุปเป็นน้ำซุปอะไรครับ
2: น้ำซุปกระดูกหมูกับไก่ฮะ
1: เหลืองน้ำซุปกระดูกนะครับคุณผู้ชมเครื่องปรุงมีอะไรครับน้ำมันหอย
2: ซอสผัดที่หนึ่งเราใส่เพื่อความหอมเพราะมันจะมีพวกน้ำมันงาอะไรด้วยน่าจะได้เลยผักน่าจะโอเคสีอะไรได้นะเราก็ใส่แป้ง
1: แป้งข้าวโพดผสมน้ำ
2: ผสมน้ำ
1: คร
2: ับ
1: ผมมา
2: น้ำไม่เหนียวมาก
1: เหนียวน้อยกว่าราดหน้านะครับจะคล้ายกึ่งแบบซุปซุปที่สดได้นิดนึงแต่มีความหนืดหน่อย
2: ปูนี่เรานึ่งไว้เรียบร้อยแล้วมันเนื้อมันสุก
1: ครับผมฮะต่อไปเป็นไข่ครับใช้กระชอนเป็นตัวช่วยแต่งหน้าด้วย
2: ต้นหอม
1: หอมเจียวระหว่างที่เรากำลังเดินไปร้านถัดไปผมสังเกตเห็นว่ามีคนมุงดูอะไรกันอยู่เต็มเลยครับเขามีอะไรกันน่ะ
0: ร้านกระหนุ่มเปี๊ยะค่ะนะคะมาตรังแล้วต้องชิมร้านนี้
1: อุ๊ยคิวยาวมากพี่ดานี่คือเป็นอย่างนี้ทุกวัน
0: เป็นอย่างนี้ทุกวันโดยเฉพาะวันหยุดจะมากกว่านี้เราหยุดเทศกาลนะคะ
1: โอ้ถ้ายาวอยู่เทศกาลนี่ถึงปากซอย
0: ใช่ค่ะ
1: ตอนนี้เราอยู่กับเจ้าของ
0: พี่ออนค่ะ
1: พี่ออนนะครับเจ้าของสูตรขนมเปี๊ยะที่แบบขึ้นชื่อมากนะครับของพี่ออนเนี่ยที่เห็นบอกว่าดั้งเดิมที่เริ่มดังตอนแรกคือไส้อะไรนะครับขนมเปี๊ยะ
3: ไส้เผือกหอมค่ะ
1: ไส้เผือกหอม
3: ที่เริ่มทำครั้งแรกก็จะเป็นเผือกหอม
1: แต่ว่าตอนหลังมีอีกตัวนึงจะแซงแล้วเขาบอกมาดังสูสีกันนั่นคือไส้อะไรนะครับ
3: ไส้หมูย่างเมืองตรังค่ะเริ่มแรกนะคะเรามองว่าหมูย่างเมืองตรังนี่เป็นของดังของจังหวัดเราก็คิดว่านักท่องเที่ยวมาควรจะได้ขนมเปี๊ยะแล้วก็หมูย่างไปด้วยก็เลยไปคิดสูตรมา
1: คุณผู้ชมนี่คือหมูย่างเป็นชิ้นเลยนะ
3: ใช่ค่ะ
1: ไม่ได้เอาหมูแบบหมูย่างมาสับมาบดอะไรนะ
3: ไม่ใช่หมูปลอมหมูย่างของเมืองตัง
1: น
3: ี่
1: คือหมูเป็นชิ้นเลยคุณผู้ชมโอ้โหผมมาเป็นลูกศิษย์ได้ไหมครับ คือถามกันแต่เรื่องไส้เผือกที่ดังใช่ไหมครับพี่ดาไส้หมูย่างที่แบบสร้างชื่อที่เอาเอกลักษณ์เมืองตังมาใช้แต่จริงแล้วซิกเนเจอร์นี่คือแป้งเลยนะความพิเศษผมให้ดูนิดนึงนะเห็นที่ก้นไหมครับเห็นงาไหมเวลากินขนมเปี๊ยะเวลาอบอ่ะข้างล่างมันจะไหม้และแข็งแต่พอใส่งาเข้าไปมันเลยกลายเป็นกรอบครับอ่ะอันนี้ผมชิมหมูย่างไปแล้วไม่คิดเขาบอกว่าไส้ที่สร้างชื่อเลยคือเผือก
0: ไส้เผือก
1: สุดยอดพี่ออนคือเผือกกวนเนี่ยใครก็ทำได้แต่ทำให้มันละลายในปากแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยอ่ะคือมันละมุนครับปกติเวลาเรากวนเผือกเนี่ยกวนให้เหนียวเป็นเรื่องหมูบั้นเป็นเม็ดขนุนไส้เผือกเนี่ยสบายเลยกวนเหนียวปั้นง่ายแต่ว่ากวนแบบนี้กวนยากมากไฟแรงไปก็ไม่ได้กวนเลยเวลาไปแค่5นาทีหรือ10นาทีก็ไม่ได้แข็งทันทีแล้วก็จะมีกะหรี่ปั๊บแล้วก็ความพิเศษเขาจะมีน้ำอาจารย์มาให้จิ้มเป็นแบบโบราณสมัยก่อน
3: อันนี้ไม่ใช่แบบแห้งๆนะคะข้างในจะเป็นน้ำค่ะเราจะเป็นน้ำ
1: หอมใหญ่มันฝรั่งแต่ผัดแบบไม่ให้แห้งเพราะว่าไม่ได้สนใจว่าจะต้องเก็บไว้นานข้ามปีเน้นสดๆใหม่ๆวันต่อวันคือกินไปเนี่ยแทบจะไม่เจอมันฝรั่งส่วนใหญ่มันฝรั่งเนี่ยใส่เพื่อทดแทนเนื้อไก่แต่ที่เนี่ยเขาไม่ใส่มันฝรั่งเยอะเพราะเขาเล่นเนื้อไก่เป็นชิ้นเลย โหกะหรี่ปั๊บแบบว่าความหอมของไส้ที่เป็นแกงกะหรี่แล้วคู่กับน้ำอาจารย์แบบมันลงตัวมากพี่ดาลองแล้วเป็นยังไงครับผม
0: อร่อยนุ่มแล้วก็มีกลิ่นเครื่องเทศ
1: แล้วก็จะมีไส้ถั่วไส้มันหอมคืออะไรครับพี่มันหอม
3: มันสีม่วงอะค
1: ่
3: ะ
1: อ๋อมันม่วงที่บางคนก็เรียกมันญี่ปุ่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมวันนี้ประทับใจมากถือว่าเป็นอีกอย่างนึง

0: ที่นอกจากจะเป็นของฝากที่นักท่องเที่ยวควรจะมาชิมมาสัมผัสรสชาติแล้วจริงๆมันเป็นอีกอย่างนึงที่จะสร้างชื่อให้กับจังหวัดตรังด้วยวันนี้บอกเลยว่าต้องขอบคุณพี่ออนพี่ออนยุ่งมากนะครับเห็นการขายไหมครับไม่ได้จะมีเวลามาคุยกับเราง่ายๆนะวันนี้นี่ยอมปกติตอนนี้คือตรงนี้ปิดด้วยเพราะเป็นโควิดวันนี้คือเปิดโซนนี้พิเศษให้ผมกับพี่ดาได้มานั่งชิมขอบคุณพี่ออนมากเลยครับ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับผม
0: ได้แรงบันดาลใจจากอาหารของชาวตรังกันมาพอสมควรแล้วเดี๋ยวเรามาลองทำอาหารจานใหม่กันดีกว่าครับซึ่งผมบอกเลยครับว่าอาหารในวันนี้คนที่รักแกงใต้จะต้องไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับและวันนี้นะครับผมฟู้ดเวิร์คของเรานะครับก็จะนำหมูย่างเมืองตรังนะครับมาสร้างสรรค์เป็นอาหารจานใหม่โดยที่วันนี้จะทำแกงคนไทยก็จะเรียกว่าแกงกะทิซึ่งเราจะใช้พริกแกงเผ็ดแบบใต้จุดเด่นก็คือจะมีขมิ้นเป็นส่วนผสมหลักนะครับผมแล้วก็จะมีรสชาติเผ็ดร้อนนะครับเคล็ดลับของพริกแกงเมืองตรังนะครับเขาจะใช้พริกไทยดำคุณผู้ชมมันจะทำให้มีรสชาติหอมเป็นพิเศษนะครับเอาทั้งหัวทั้งหางผสมกันนะครับแกงใต้เขาจะไม่กินแตกมันไม่เหมือนมัสมั่นหรือว่าพะแนงนะครับเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องรอให้แตกมันใส่พริกแกงลงไปผัดได้เลยครับผมใช้กะทิเล็กน้อยก่อนนะครับพยายามผัดพริกแกงให้สุกให้หอมก่อนนะครับระหว่างรอให้พริกแกงของเราได้ที่นะครับผมก็จะหั่นหมูย่างเป็นชิ้นนะครับขนาดพอดีคำครับคุณผู้ชมนี่แบบนี้เลยกรอบมากเลยอ่ะพอตัวแกงเดือดได้ที่แล้วนะครับรู้สึกว่าเครื่องแกงเริ่มหอมแล้วนะครับคุณผู้ชมก็ใส่กะปิลงไปนะครับเพิ่มทั้งกลิ่นหอมแล้วก็รสชาติเค็มนะครับแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาเล็กน้อยนะครับผมไม่ต้องเยอะนะครับผมเพราะว่ากะปิให้เค็มแล้วเกลืออีกนิดนึงนะครับเพื่อเพิ่มความกลมกล่อมครับหลังจากนั้นผมก็จะใส่หมูย่างเมืองตรังที่เตรียมไว้แล้วลงไปนะครับผมปรุงรสหวานเล็กน้อยนะครับด้วยน้ำตาลมะพร้าวครับพอเดือดได้ที่แล้วนะครับก็ใส่ใบเหลียงลงไปปกติเนี่ยใบเหลียงคนใต้เขาจะนิยมเอามาทำผัดไข่หรือไม่ก็เป็นแบบต้มกะทินะครับแต่วันนี้เราลองเอามาแกงในแบบเรียกว่าแกงกะทิหรือว่าคนกรุงเทพอาจจะเรียกว่าแกงเผ็ดนั่นเองนะครับผมวันนี้ลองเอาไอเดียจากอาหารใต้แล้วก็มาบวกกับหมูย่างเมืองตรังดูนะครับผมยังไม่บอกก่อนว่าคืออะไรอยากให้ลองชิมเลย
2: ค่ะอร่อยค่ะรสชาติยังมีความเป็นหมูย่างอยู่นะคะแล้วก็ความเผ็ดจัดจ้านก็คือรสของคนใต้เลยค่ะ
0: ผมไม่รู้ปกติเขาเอาหมูย่างมาแกงกันไหมที่นี
2: ่ไม่ค่อยมีค่ะ
0: แต่ว่าหมูย่างกับแกงเข้ามากเลยคือเข้าแบบไม่น่าเชื่อนะคุณผู้ชมพอกินเข้าไปอย่างที่พี่ดาบอกมันเป็นแกงใต้กินเข้าไปมันจะเผ็ดร้อนแต่พอกัดหมูเนี่ยมันกลับแบบหวานแล้วก็เป็นกลิ่นสมุนไพรที่มันให้ความรู้สึกหอมเย็นน่
2: ะ
0: มันไปตัดกับสมุนไพรที่เผ็ดร้อนจากพริกแกงวิคือผมไม่คิดว่ามันจะอร่อยขนาดนี้นะแล้วตอนที่อร่อยที่สุดคือตอนไหนรู้ไหมครับตอนที่กัดไปโดนหนังมันอ่ะ
2: ใช
0: ่พอไปโดนหนังมันกรุบกรุบกรุบกรุบในแกงอ่ะเฮ้ยผมชอบมากเลยอ
2: ่
0: ะ
2: อร่อยเลยอร่อย
0: ผมชอบมากเลย
2: กินเปล่ายังได้เลยนะคะ
0: อันนี้ของแท้ถ้าคนกรุงเทพมาจะต้องกับข้าวสวยหน่อยเพราะมันเผ็ดร้อนแต่ถ้าคนใต้ถ้าอย่างนี้ผมว่าถ้ามีผักสดมาแหนมหน่อยนะอยู่เลยพี่ดาคุณผู้ชมวันนี้โหขอบคุณพี่ดามากวันนี้แต่ละร้านที่พี่ดาพาไปนี่คือแบบอันซีนเลยนะคือระดับตำนานทั้งนั้นเลยนะแต่ละร้านมีเอกลักษณ์และมีรสชาติที่ต่างกันแบบชัดเจนนะทุกคนผมเลยบอกว่าตั้งเนี่ยคือยุทธจักรแห่งความอร่อยจริงเพราะว่ามีอาหารหลากหลายรูปแบบหลากหลายรสชาติอยู่รวมกันแล้วก็เป็นเมืองที่อิ่มอร่อยได้24ชั่วโมงอ่ะมีของกินตลอดตั้งแต่เช้ามืดนะที่เราเจอกัน
2: ใช่ค่ะ
0: จนมาถึงโอ้โหช่วงเย็นช่วงมืดนี้ก็ยังมีอาหารกันตลอดเวลาอยากให้มาเที่ยวกันนะครับรับรองว่าสนุกอร่อยแน่นอนนะครับและวันนี้นะครับผมกับพี่ดาต้องขอลาไปก่อนนะครับผมคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: เดี๋ยวผมต้องรีบกลับครับพี่ดา
2: ค่ะ
0: ผมจะเอาขนมเปี๊ยะไปฝากลูกสาวที่บ้าน

0: ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าการทำสิ่งดีๆนั้นมันก็ไม่ยากอะไรเลย
1: เฮ้ยขยะเก็บก่อนดีไหม
2: เดี๋ยวก็ไม่ควรมาเก็บนั่นแหละอย่าทำเป็นคนดีไปเลย
0: แต่ทำไมหลายๆคนไม่ค่อยสนใจที่จะทำสิ่งดีๆกัน
2: เห็นไหมเดี๋ยวก็มีคนมาเก็บเธอเชื่อเราปะ
1: อืมใช่ๆ
2: เก่งมากค่ะคุณนักเรียนดีเด่นไปๆเรากลับบ้านกัน
0: เอาแต่คอยจับผิดนินทาล้อเลียนจึงผมจะโดนคนอื่นนินทาล้อเลียนต่างๆนานาผมก็จะทำต่อไป

0: ถ้าทุกคนมัวแต่เดียวและเมื่อไรสังคมเราจะน่าอยู่ขึ้นครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: ย้อนหลังกลับไปตั้งแต่ท่านสมัยท่านในห้างสมบูรณ์กิตติพานิชนะครับคือท่านก็เชื่อในเรื่องของความดีของคนเรื่องของความขยันความซื่อสัตย์ความอดทนแล้วก็ความกตัญญูของคนแล้วนะครับท่านก็จะพูดเสมอจากแนวคิดดังกล่าวเนี่ยก็ถูกมาแปลงเป็นหลักการของกลุ่มสมบูรณ์ก็คือเรื่องของสามสมบูรณ์สร้างสมดุลนะครับเรามีนิยามเราคนดีของเราเนี่ยคนสมบูรณ์คนที่เป็นคนดีคืออะไรคือคนที่สร้างตัวเองให้เป็นคนเก่งก่อนพอเก่งแล้วเอาทักษะความรู้ที่มีเนี่ยนะครับช่วยองค์กรแล้วเอาไปช่วยชุมชนและสังคมภายนอกนี่คือหลักการของสามสมบูรณ์สร้างสมดุลนะครับที่เราทำอยู่เรามีกิจกรรมให้พนักงานทำไปช่วยเหลือสังคมข้างนอกเนี่ยเยอะมากชุมชนรอบข้างเราก็ทำนะครับไปแบบไกลๆต่างจังหวัดเราก็มีในเรื่องของความสำเร็จขององค์กรในฐานะที่เราได้ทำเรื่องของความดีเรื่องของคุณธรรมต่างๆมาเนี่ยผมว่าสิ่งที่มันจะเห็นได้ชัดที่สุดเลยคือเรื่องของรางวัลต่างๆนะครับที่เราได้รับมาในแต่ละปีนะครับอย่างเช่นรางวัลที่เราช่วยเหลือพนักงานคนพิการนะครับนี่ก็เป็นส่วนที่เราได้รับรางวัลเสมอมานะครับ
3: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เสน่ห์ของกีฬาแฮนด์บอลชายหาดเนี่ยเด็กๆเนี่ยมีการหมุนตัวยิงเหมือนกับเป็นการโชว์
2: จังหวะการทำประตูมันมีทั้งการโยกสเต็ปการหลอกจ่ายมันหลากหลายมันดึงดูดคนมองค่ะ
3: เฮ้ยนี่สวัสดีครับ
4: อ่ะสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับนี่กำลังทำอะไรกันอยู่ครับ
4: กำลังฝึกซ้อมกีฬาแฮนด์บอลชายหาดครับ
3: ชายหาดเหรอครับ
4: ใช่ครับ
3: ว้าว
4: หรือว่าบีชแฮนด์บอลครับ
3: ผมเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเลยชีวิตนี
4: ้ครับ
3: ถ้าจำไม่ผิดตอนเด็กๆตอนประถมอะไรเงี้ยผมน่าจะเคยเล่นแต่ว่าเป็นแบบอยู่ในร่มแต่ไม่เคยรู้ว่ามันมีเวอร์ชันที่เป็นชายหาดปกติก็จะรู้จักว่ามันก็จะมีวอลเลย์บอลแต่ว่าเป็นวอลเลย์บอลชายหาด
4: ใช่ครับใช่อ
3: ันนี้ก็คือเป็นแฮนด์บอลที่เล่นบนชายหาด
4: ใช่ครับ
3: เรื่องจริงกติกาอย่างเงี้ยมันเหมือนกับ
4: จะต่างกันเลยครับ
3: ต่างกันเลย
4: ที่ว่าชายหาดเราจะเขาเรียกว่ากติกามันจะซอฟลง
3: คือ
4: การเซฟการปะทะลงอะไรอย่างเงี้ยครับ
3: ทำไมถึงต้องเซฟลงครับพอเป็นเล่นบนชายหาด
4: เนื่องจากว่าผู้เล่นเนี่ยมีน้อยลงด้วยแล้วก็เรื่องการเล่นบนชายหาดด้วยนะครับ
3: เรียกว่ามันจะดูดแรงเราเยอะขึ้นป่ะครับ
4: ใช่ครับแล้วอย่างนึงการใช้พลังงานที่บนทรายเนี่ยกับ บนอินดอร์เนี่ยจะต่างกันพลังงานที่เราเล่นบนทรายจะใช้เยอะมาก
3: แต่ว่าจริงๆถ้าเทียบกันคือเรียกว่าอันนี้โหดกว่าหน่อยยากกว่าหน่อยป่ะครับ
4: เหนื่อยกว่า
3: เหนื่อยกว่า
4: เหนื่อยกว่า
3: แล้วผู้เล่นจริงๆในสนามเนี่ยครับ1ทีมนี่มีกี่คนนะ
4: ผู้เล่นในสนามเราจะมี1ทีมจะมีแค่4

0: คนครับแต่ว่าผู้เล่นทั้งหมดที่เราส่งเข้ามานั่งในสนามบริเวณสนามได้ทั้งหมด10คน
1: แล้วก็จะผัดเปลี่ยนได้
0: ใช่เราจะเปลี่ยนกันได้ตลอดเวลา
1: แต่นี้นักกีฬาเยอะอยู่ไหมครับ
0: ก็อันนี้จะเป็นเท่าที่เราเห็นจะเป็นตัวนักกีฬาที่เป็นของโรงเรียนตัวแทนโรงเรียนแล้วก็ตัวแทนเยาวชนกรุงเทพ
1: ผมชอบที่เขามีหมุนด้วยครับอยากทำได
0: ้ไฮไลท์ของแฮนด์บอลชายหาดเนี่ยจะคือการหมุนตัวยิงจะได้2คะแนนอ
1: ันนี้คือเป็นท่าพิเศษครับ
0: ใช่ครับถ้าเราหมุนตัวยิงเราจะได้2คะแนนแต่ถ้าเรากระโดดยิงเวลาเราจะได้1คะแนน
1: ยากไหมหมุนยิง
0: ไม่ยากครับเดี๋ยวให้ลองฝึกดู
1: ได้
0: สนใจไหมครับ
1: สนใจครับงั้นวันนี้เนี่ยผมน่าจะพอเล่นได้อยู่นะ
0: พอเล่นได้ครับ
1: มันแบบไม่ได้ยากถึงขั้น
0: เดี๋ยวเราจะให้ฝึกด้วยการเบสิกก่อน
1: โอเคสวัสดีครับ
0: เมย์นะครับก็จะเป็นทีมชาติชุดปัจจุบันทั้งอดีตเคยเป็นนักกีฬาทีมชาติของชายหาดแต่ปัจจุบันเนี่ยเป็นชุดในร่มเพิ่งกลับจากซีเกมที่เวียดนามได้เรียนเงินมาครับ
1: เ
0: ดี๋ยวเมย์ก็จะคอยประกบแล้วก็คอยสอนพี่เขา
1: ฝากตัวด้วยนะครับ
2: สวัสดีค่ะชื่อปิชญาจามณีค่ะก็ตอนนี้เป็นนักกีฬาแฮนด์บอลทีมชาติในร่มค่ะเล่นตำแหน่งพีวอทค่ะเริ่มเล่นแฮนด์บอลในร่มก่อนค่ะแล้วค่อยชายหาดตอนนั้นพี่ๆเขาแบบยังเล่นทีมกันเยอะอยู่ค่ะก็เลยว่าเราก็ต้องแบบมีการคัดตัวนักกีฬากันรุ่นพี่เขาก็ไปเล่นอินดอร์ก่อนแล้วก็ให้รุ่นน้องที่เข้าใหม่ก็เรามาเล่นบีทก่อนเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนติดทีมชาติก็ติดทีมชาติอินดอร์แล้วค่อยมาติดบีทแล้วตอนนี้ก็เลยอินดอร์ไปเรื่อยๆเลย
1: งั้นเดี๋ยวเมย์ให้ผมทำอะไรบอกได้เลยครับวันนี้เป้าหมายคือผมอะเห็นทุกคนหมุนตัวได้แล้วมันดูเท่อะอยากทำได้บ้างอะ
0: ครับ
2: ได้ค่ะไม่ยากฝึกแป๊บเดียว
1: แป๊บเดียว
2: แป๊บเดียวจริง
1: แป๊บเดียวคือ5วัน
2: ให้วันให้เลยชั่วโมงนึงเป็นแน่นอน
0: ครับเพราะสิ่งเหล่านี้มันขึ้นอยู่กับการที่เรามีทักษะกีฬาติดตัวมาเราก็จะทำได้มันไม่จะไม่ยากสำหรับคนที่เล่นกีฬาอยู่แล้ว
1: งั้นมาลองดูเลยก็ได้ครับเผื่อว่าจะได้วันนี
0: ้เดี๋ยวฝึกฝั่งนี้ก็ได้ครับ
1: โอเคครับ
0: แฮนด์บอลชายหาดส่วนใหญ่จะเริ่มเล่นนะครับก็จะเป็นโซนยุโรปกลุ่มยุโรปถ้าเด่นชัดก็จะเป็นอิตาลีช่วงที่เข้ามาแรกๆนะครับนำเข้ามาทดลองฝึกซ้อมดูนะครับซึ่งยังไม่ได้เผยแพร่ช่วงนั้นก็ใช้ชุดนักกีฬาทีมชาติที่เป็นชุดแฮนด์บอลในร่มนะครับนำมาเล่นก่อนสิ่งที่ต้องเพิ่มขึ้นมาที่ต่างจากในร่มก็คือเรื่องของการทำแต้มโดยการหมุนตัวในร่มเนี่ยจะทำประตูได้แค่ทีละ1คะแนนแต่แฮนด์บอลชายหาดเนี่ยจะมีลูกเพอร์เฟคช็อตลูกหมุนตัวยิงแอร์บอลรับบอลกลางอากาศยิงนะครับจะได้2คะแนนเราจะฝึกเด็กตั้งแต่ไม่เป็นเลยไม่รู้จักกีฬาแฮนด์บอลชายหาดเลยนั่นคือจุดที่ท้าทายเป็นความแปลกใหม่ที่เราจะต้องทำให้เด็กมาเป็นทีมเดียวกันได
1: ้ซึ่งวันนี้พอมาถึงที่นี่ที่วัดราชโอรสนะครับก็ได้เดินเข้ามาปุ๊บก็เห็นน้องๆเขากำลังซ้อมกันอยู่ที่สนามที่เป็นชายหาดส่วนตัวแล้วเราเป็นคนชอบทะเลเราเป็นคนชอบบีชเพราะฉะนั้นอะไรที่มันแบบมีพื้นทรายให้เราได้สามารถถอดรองเท้าได้เจอแดดอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะชอบมากพอเห็นน้องๆเล่นเราก็แบบเฮ้ยน่าเล่นเพราะเขาดูแบบรับส่งกันแล้วก็มีการยิงมันดูเป็นกีฬาที่แบบว่าเล่นกันเป็นทีมแล้วก็มันมีการได้ใช้พลังในการยิงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนแรกบอกกับตัวเองนะว่าสิ่งแรกที่เราอยากเล่นคืออยากทำประตูแล้วมันเหมือนพอเราดูน้องๆเขาอีกพักนึงอ่ะสิ่งที่เราเห็นคือเฮ้ยมันมีท่าหนึ่งที่แบบว่ามันดูเท่มากเลยก็คือการที่เขากระโดดหมุนแล้วก็ทำคะแนนทำประตูซึ่งผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยท่านี้มันเจ๋งแบบอยากทำให้ได้
2: เดี๋ยวจำขาคู่ค่ะตามบักเกอร์เลยจำแบบนี
1: ้ขอดูเป็น example หน่อย
2: ใช่อย่าง
3: น
2: ี้
3: เลย
2: แล้วก็อันนี้เปลี่ยนเป็นมีถือบอลค่ะเอาถือบอลถือนี้ไว้ก่อนแล้วก็จัมจุ๊บจุ๊บก่อน
1: โอเคครับ
2: ใช่ก็ไปงั้นเลยได้เหมือนกัน
1: เดี๋ยวจะหมุนตัวด้วยก็ได้ถูกไหมทำไมต้องฝึกขาคู่อะครับ
2: เพราะว่าเวลาการหมุนของเราเนี่ยมันไม่ได้หมุนอย่างนี้จะเป็นการจัมคู่บิดตัว
1: อ๋อจัมคู่แล้วบิดตัว
2: ใช่ใช่นี่ก็ถือว่าได้แล้วได้เลยยิงได้แต้มเลยหมุนแบบเมื่อกี้เลยแต่ว่าแค่ข้ามแล้วก็จำคู
1: ่ครับ
2: นี
1: ่โอเค
2: แบบเมื่อกี้เลยนี่โอเคอันนี้ได้แต้มเลยค่ะ
1: ได้แต้มแล้วยังไม่ได้ยิง

0: ต่อไปเดี๋ยวจะเพิ่มการยิงเดี๋ยวจะมีให้น้องเซฟ
1: โอเคครับแบบยิงแบบ
0: ใช่ค่ะยิงเลย
1: โอเคครับ
0: อันนี้คือก็คือถ้าพี่ยิงเข้าประตูคือได้2แต้มเลย
1: แต่ถ้าไม่เข้าก็เป็นแต้ม
0: ใช่ก็แค่เราแค่เปลี่ยนไปลงมารับเราลุกเสร็จก็เปลี่ยนไปลง
1: โอเคครับเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยแป๊บเดียวเอง
0: เหนื่อยค่ะ
1: ต้องฝึกอะไรครับในความสำคัญของแฮนด์บอลนอกเหนือจากแบบการยิงละ
0: การเล่นบีบมันจะมีจังหวะแรกคือจะให้ทั้ง2ทีมเนี่ยจำบอล
1: อ๋อแย่งกันเหมือนบาส
0: ใช่แย่งกันเหมือนบาสสมมติฝั่งเราได้โอเคฝั่งเราบุกก็เข้ามามันก็มีเกมรับของอีกฝั่งนึงรับ
1: ครับ
0: เราก็เล่นพาสบอลปกติจะมีตัวธรรมดากับตัวพิเศษตัวพิเศษคือเป็นแบบว่า2แต้มยิงยังไงก็ได้เข้าประตูได้2แต้มเลย
1: ถ้าตำแหน่งพิเศษอยู่กับเรา
0: ใช
1: ่ไม่ว่าจะยิงท่าธรรมดาหรือจะหมุนตัวก็ได
0: ้ถ้าสมมติวันนี้พี่เป็น2แต้มพี่ยิงตรงนี้พี่ยิงเข้าประตูพี่ได้2แต้มเลยหรือว่าจะหมุนก็ได้2แต้มเหมือนกันแล้วก็มีลูกแอร์บอลก็ได้2แต้มเหมือนกัน
1: แอร์บอลแปลว่าอะไรครับ
0: แอร์บอลคือการรับบอลกลางอากาศยิง
1: สมมติว่า
0: สมมติหนูโยนให้พี่ใช่ไหมปุ๊บกระโดด
1: ปุ๊บ
0: ใช่แล้วพี่ก็ยิงเลย
1: แล้วยิงบนอากาศอย่างเงี้ยนะ
0: ก็ได้2แต้ม
1: โอ้ยากอยู่นะ
0: อันนี้ก็จะยากข
1: ึ้นมาหน่อยอย่างนึงแล้วว่าจริงๆอย่างแฮนด์บอลอันนึงที่อยากรู้คือสมมติถ้าเรามีบอลใช่ไหม
0: ค่ะ
1: เราวิ่งได้ไหมหรือว่าเราไม่สามารถ
0: วิ่งได้ค่ะวิ่งได้ทั้งหมด3ก้าวสูดได้บอลปุ๊บ1 2 3มองหาเพื่อนแล้วก็ส่ง
1: ถ้าวิ่งเลยก็คือไม่ได
0: ้เลยก็คือโอเวอร์
1: ฟาว
0: ฟาวก็จะเปลี่ยนฝั่งเล่นเลย
1: เส้น2เส้นนี้คือห้ามเข้าไป
0: ตรงเส้นสีเขียวข้างในจะเป็นของเขตของผู้รักษาประตูค่ะสมมติถ้าพี่เป็นฝ่ายบุกใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วอย่างนี้เราสามารถอย่างนี้ได้เลย
1: เพียงแต่ว่าห้ามเท้าเราเหยียบ
0: ห้ามเท้าอย่างนี้ห้ามเท้าแล้วหยิบหรือห้ามเข้าไปอย่างนี้แล้วหยิบ
1: โอเค
0: ให้แค่เอื้อมอย่างนี้ค่ะแต่ถ้าไกลหน่อยก็กระโดดแต่ตัวห้ามตกลงไปก่อน
1: แปลว่าจังหวะที่บอลมันออกมาคือเท้าเรายังไม่เหยียบเข้าไป
0: ใช่ค่ะห้ามเข้าไปแค่นั้น
1: โอเคเข้าใจแล้ว
0: ถ้าส่วนมากมันไม่ค่อยมีใครเขาอย่างนี้แล้วค่ะ
1: เขาก็จะไม่เสี่ยง
0: ใช่เขาจะไม่เสี่ยงเพราะว่ามันจะมีฝ่ายเกมรับที่รับอีก
1: ม
0: ันก็จะยากเวลาเข้าไป
1: เขาก็จะมารอดักอยู่ดีใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วเราต้องฝึกท่ายิงธรรมดาด้วยไหมหรือว่ามัน
0: ท่ายิงธรรมดาก็ได้นะคะตัวอาจจะไม่ต้องจำก็ได้อาจจะแค่เดี๋ยวหนูส่งบอลให้พี่รับบอลตรงนี้แล้วกระโดดยิง
1: ต้องกระโดดด้วยเหรอกระโดดทำไม
0: กระโดดแบบนี้กระโดดยิงท่าอย่างนี
1: ้
0: อย่างนี้ก็ปกติแต้มเดียว
1: มันต้องรอได้3-9
0: ใช่ค่ะใช่อันนี้ก็คือได้เลยแต่แค่อยู่ในแค่กรอบประต
1: ูโอเคครับ
0: เดี๋ยวรออีกสัก2ลูกมากนะ
1: ได้ครับ
0: อีกลูกนึงอย่างนี้ก็คือถ้าพี่เป็นตัวพิเศษคือได้2แต้มเลย
1: นะขอลอง
0: เดี๋ยวลองจังหวะหมุนอันนี้ค่ะจนถึงจังสุดท้ายเดี๋ยวหนูจะส่งบอลแล้วก็พี่ก็
1: ได้ครับ
0: ขออีกรอบนึงเดี๋ยวพอหนูส่งอีกปุ๊บเราเอาบอลก่อนแล้วก็จังอีกทีนึง
1: แล้วค่อยจังอีกทีนึง
0: โอเคโอเครอก่อนอันนี้ก็คือ2แต้มเลย
1: โอเคอ
0: ันนี้คือเบสิกที่ได้แล้ว ไม่เหนื่อยไม่เหน
1: ื่อยโอเคเข้าใจแล้ว
0: เข้าใจ
1: แล้
0: วค่ะ
1: คือมันก็มันสนุกดีนะคือถ้าเล่นกันแบบมันๆแล้วมันแบบว่าดูแบบว่ากระตือรือร้นดีอ่ะ
0: ยิ่งร้อนหนูว่ามัน
1: ยิ่งมันฮะ
0: มันยิ่งบอกว่าเจอทีมที่แบบว่ามันสูสีอ่ะเขาเล่นเป็นเราเล่นเป็นเขารับได้เรารับได้มันรู้สึกว่ามาดิ
1: ก็
0: จะเอาคืนอ่ะ
1: เ
0: นาะมันกีฬานี้มันตรงนี้แหละ
1: แล้วอย่างพอเมเล่นมาทั้งแบบในร่มใช่ไหมแล้วก็แบบบีชอะความสนุกมันต่างกันไ
0: หมหนูว่าความสนุกมันคนมันต่างกันคนละแบบอันนี้มันแบบมันสนุกได้แค่ระยะเวลาสั้น
1: ๆ
0: บีชเล่นแค่10นาที2ครึ่งแต่ของในร่มอ่ะจะเล่น30นาที2ครึ่ง
1: 30นาที2ครึ่ง
0: แต่ว่าความกดดันน่ะหนูว่าบีดกดดันมากกว่าจังหวะเวลาการเล่นมันน้อย10นาทีคือถ้าสมมติเราลุกไม่ได้แต้มไม่ชัวร
1: ์
0: ก็คือมีเวลาแค่10นาทีสุดท้ายที่จะสามารถชนะได้แต่ของอินดอร์โอเค30นาที20นาทีแรกอาจจะแบบค่อยๆยังไม่ค่อยได้20นาทีอ่ะอาจจะโต้ทันแล้วก็มีเวลาอีกตั้ง30นาทีสุดท้ายที่จะแบบเอาชนะได้อีกมันเลยกดดันเหมือนกันแต่ว่าอันนี้หนูว่านี่กดดันมากกว่าก
1: ดดันกว่า
0: ด้วยความที่มันแบบระยะเนี่ยกระสับมันแค่เนี่ยใช่
1: สั้นกว่าของ
0: สั้นกว่าของ
1: ในลมใช่ไหม
0: ใช่

0: แบบมันต้อง
1: ลดแต่แค่รู้สึกว่าอันเนี้ยร่างกายต้องฟิตมากๆอยู่พอสมควร
0: ใช่อันนี้ต้องฟิตกว่า
1: เหมือนจะแบบว่าสนามไม่กว้างแต่จริงการวิ่ง 2-3 ก้าวการหมุนตัวกระโดดเทิร์นแต่ละทีแล้วลงมาที่ทรายอ่ะมันใช้พลังงานค่อนข้างเยอะนี่เมื่อกี้ลองไปเยอะรู้สึกว่าโหเดรนเอเนอร์จีไปแบบเยอะเหมือนกัน
0: ทรายมันแบบยิ่งร้อนยิ่งเหนื่อยยิ่งแบบทรายยิ่งดุมันจะบอกโอ๊ยแป๊บแป๊บก็เหนื่อยแล้วก็เลยแบบการซ้อมทุกอย่างเลยต้องเน้นแรงเน้นแรง
1: มากกว่าเรื่องของการความแม่นยำมันคือเรื่องของแบบความฟิตใช่ไหมเรื่องของฟิสิกอลที่แบบต้องพร้อมตลอดก่อนเล่นทีมอยากรู้ว่ามันต้องมีการแบ่งตำแหน่งไหมว่าคนนี้คนเล่นตำแหน่งอะไรหรือว่าการวางโพซิชันของแบบคนแต่ละบอดี้ไทป์เนี่ย
0: มีคนค่ะ
1: เรา
0: คนนึงว่าพี่เล่นตกแต้มเลย
1: ตัวพิเศษ
0: ใช
1: ่เพราะเราเป็นคนพิเศษ
0: ใช่แล้ว
1: ก็คือไม่ว่าจะยิงจะได้2แต้มวันน
0: ี้
1: จะหมุนตัวไม่หมุนตัวได้หมด
0: ใช่ค่ะเพราะว่า2แต้มเขาไม่ค่อยหมุนตัวกันย
1: ิ
0: งแต่ปกติใช่แต่ว่าถ้าเราเหนือชั้นก็หมุนยิงก็ได
1: ้เฮ้ยก็แน่นอน
0: สิแล้ว
1: มันก็ต้องแน่นอนสิคนอย่างเรา
0: หมุนยิงเลย
1: อุตส่าห์ซ้อมมาแล้วว่าหมุนยิงเป็นยังไงก็ต้องลองหมุนสักหน่อยให้4แต้มได้มั้ยถ้าหมุนยิง
0: ถ้าเรื่อยๆได้ให้เลย
1: เฮ้ยจริงเหรอ
0: แต่กฎไหนจริงไม่ได้
1: อ
0: ัน
1: นี้กฎไหนเนี่ยกฎเมย
0: ์กฎเมย์เอง
1: โอเค
0: เดี๋ยวลองไปฟอร์มกับน้องก่อนได้ค่ะ
1: โดยพิเศษก็คือวิ่งว่อนหาช่องทำ
0: ใช่ค่ะตอนนี้จะเป็นรับ3ลุก2คือเกมรับจะมี2คนเราก็จะมี3คน
1: อ๋อเกมรับคือ2คนนึง
0: ใช่2คนนี้ค่ะน้อง2คนนี
1: ้ที่เหลือคือเป็นฝั่งบุก
0: ใช่จะให้พี่อยู่ฝั่งนี้ก็ได
1: ้
0: เป็น2แต้มฝั่งนี้เดี๋ยวหนูลากบอลให
1: ้โอเคต้องวิ่งเข้าไปมั้ย
0: เดี๋ยวหนูส่งบอลให้ก่อนค่ะนี่แล้วพี่ก็ส่งกลับมาสนุโอเคแล้วก็รอตรงนั้นถอยมาอีกหน่อยนึงใช่เนี่ยเอาบอลแล้วก็ยิงเลยแต่เราสามารถเข้าไปอีกได
1: ้กระโดดข้ามมาได้
0: เมื่อกี้ไกลไป
1: โอเค
0: เดี๋ยวลองอีกรอบนึงแรงดีอันนี้แรงดีเดี๋ยวลองหมุนยิงดีกว่าเมื่อกี้เราฝึกมาแล้วหมุนเลยเดี๋ยวต้องรอเท้าคู่ก่อนปึ๊กก่อนรองเท้าคู่ก่อนแล้วค่อย
1: โอเคมันจะมั่นคงกว่า
0: ใช่เพราะว่าเมื่อกี้พี่มาอย่างนี้อย่างนี้เลยเดี๋ยวลองอีกรอบหนึ่งเท้าคู่ก่อนใช่อย่างนี้ก็ได้2แต้มเหมือนกันเนี่ยพี่ยิงได้เลยอย่างนี้ก็คือเล่นระบบแบบนี้เลยตอนซ้อม

0: ่อไปเราจะฝึกเป็นเกมรับนะครับหน้าที่หลักของคนรับคืออะไรแย่งบอลให้ได้
1: เขาจะมีตัวรุก4คนเขาจะมีมากกว่าเราคนหนึ่งเราแค่เคลื่อนที่
0: อันนี้คือทีมเขา
1: ใช่ค่ะอันนี้คือทีมเขา
0: แปลว่าการคนนี้แล้วก็2คนนั้น
1: ใช่2แต้มจะเป็นน้องคนกลางที่สามารถยิงตรงไหนก็ได้เหมือนพี่เลยใช่ตัวกลางจะเป็นดูโพสกับดูตัวกลางค่ะพอบอลฝั่งนี้เราจะดูตัวนี้ที่ดูระหว่างตัวกลางกับตัวโค้ชยืนแบบนี
0: ้ยืนเข้ามาแทรกอยู่แล้ว
1: ใช่
0: โอเค
1: ดูระหว่างตัวกลางกับตัวโค้ชใช่โอเคอันนี้พี่ดูตัวกลางค่ะถูกแล้วไปเลยพาเลยใช่อันนี้รอตัดได้นะตัดบอลได้ใช่แล้วพี่ก็ลงมาลงมาดูโค้ชหนูก็เคยตัดไปก็ได้ใช่รอบนั้นเลยเกมรับมีประมาณแค่นี
0: ้ okay.
1: เกมรับมันต้องเคลื่อนเยอะหน่อย
0: ตามติดให้เขาเล่นยากที่สุด
1: เกมรับก็จะมีอีกแบบนึงคือกระโดดบล็อกตอนจังหวะเขาหมุน กระโดดบล็อกคือถ้าสมมติน้องคนนี้หมุนหนูก็จะไปอย่างนี
0: ้เหมือนวอลเลย์บอล
1: ใช่แต่แค่เรากระโดดไปขนานกับเขาแต่เราห้ามอยู่ในโซนแบบนี้แล้วบล็อก
0: ต้องยกเท้าก่อนถึงจะบล็อก
1: ใช่ค่ะต้องกระโดดลอยตามไป
0: okay.
1: โดตั้มโอเคอย่างนั้นแหละค่ะประมาณ
0: เตี้ยเกิน ไม่น่าในตำแหน่งนี้ได้ ตอนนี้ก็ซ้อมเบสิกกับน้องเมย์เสร็จแล้วนะครับซึ่งก็สภาพก็คือเหงื่อออกซึ่งดีมากเลยปกติผมเป็นคนเล่นกีฬาแล้วแบบถ้ามันไม่เหนื่อยหรือแบบร้อนจริงๆก็คือเหงื่อไม่ออกแต่ตะเกียซ้อมไปแป๊บเดียวคือใช้ได้ถือว่าเป็นกีฬาที่สนุกมากแล้วก็มีความเพลินเหมือนเราเล่นแบบมีความเหมือนคล้ายๆการเล่นเวลา

0: เราเล่นแชร์บอลวอลเลย์บอลสมัยก่อนอะไรเงี้ยที่มันจะต้องมีความเป็นทีมแล้วก็มีความแบบพยายามเอาชนะอะไรเงี้ยตลอดเวลาการซ้อมเมื่อกี้มันคือแบบเวลาเราต้องทำประตูเอเนอร์จีมันจะแบบเพิ่มขึ้นอะดรีนาลีนมันจะหลั่งให้เราแบบเฮ้ยเอาเว้ยเอาเว้ยตอนนี้คือเครื่องติดละแบบอยากเล่นทีมมากเดี๋ยวก็มารอดูกันว่าเล่นทีมจะเป็นยังไงนะครับ
1: ครับก็เดี๋ยวเราจะลงทีมกันนะครับเดี๋ยวให้น้องอัดเนี่ยเป็นผู้เล่นพิเศษของทีมผู้เล่นพิเศษเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนกับพวกสาวประตูคอยเข้าสลับกัน
0: ใครครับผู้รักษาประตู
1: นี่น้องอิงนะครับอิงนะแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะเล่นกันในรับ3คนลูก3คนนะครับตัวเล่นพิเศษก็เป็นคนที่4ครับอยากจะเล่นแค่ลายริมนี้ข้างนี้อย่างเดียว
0: ยิงฝั่งโน้น
1: ใช่ครับใช่
2: ๆลารถ
3: สู
0: ้ตอนนี้นะครับก็เกมกำลังจะเริ่มแล้วผมระบบเป็นตัวพิเศษนะครับที่เดี๋ยวจะต้องคอยเปลี่ยนกับน้องอิงที่เป็นโกนะครับตอนนี้เขากำลังจะจับบอลแย่งกันใครจะได้บุกก่อนมาดูกันเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเปลี่ยนเลยเหรอ

ยังไม่ได้แต้มนะแต่เขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าวิ่งเข้าวิ่งออกยังไงเริ่มเกลียดแล้วเวลาเราทีมเราฝ่ายบุกเนี่ยยิงเสียเราต้องรีบวิ่งออกก็ดีนะเอาจริงมันไม่ค่อยเหนื่อยมากเพราะว่าเรามีเวลาพักโดนไปแล้ว1

0: ทำได้2แต้มแล้วเริ่มมันเริ่มมันโอ้โหแต้มที่4ครับฟอง
1: คือนี่มากหน่อยลูกแค่นี่มากหน่อยปล่อยง่ายเกินไปอ่ะ
0: ไม่รู้เขาอ่อนให้หรือเปล่านะ
2: โอ้โห

ถูกวิ่งไปเลยเรียกว่าหูวิ่งไปหนึ่งดอกโป้งรับไม่ทันบอลกระแทกหู

0: โอ้ยโทษครับ
1: เวลาไปขอบคุณการขอโทษการไปเด็กๆไปสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นการฝึกซ้อมเป็นการลงทีมถ้าชอบหรือติดใจเชิญนะครับเชิญนะครับให้เข้ามาในที่นี่อีก
0: แล้วจริงๆผมถามก่อนว่าสมมติถ้าคนที่แบบว่าเขาสนใจเขาดูคลิปนี้ไป
1: ครับ
0: แล้วเหมือนเขาอยากมาเล่นจริงๆเขาไปเริ่มที่ไหนได้บ้างครับพี่นิ
1: กสามารถมาเริ่มที่นี่ได้เลยครับเพราะว่าแฮนด์บอลชายหาดเนี่ยในกรุงเทพมหานครเนี่ยจะมีที่โรงเรียนวัดราชโอรสที่เดียว
0: โอ้จริงๆวันนี้สนุกมากเลย เอาจริงตอนแรกตอนที่มาถ่ายเนี่ยก็เหมือนเคยเล่นแฮนด์บอลสมัยเด็กๆแต่ว่าเราลืมไปแล้วว่ากีฬามันคืออะไรแล้วก็เหมือนแบบความสนุกมันคืออะไรแต่ว่าอันเนี้ยพอตั้งแต่มาถึงเห็นน้องๆเล่นเห็นชายหาดซึ่งเป็นแฮนด์บอลชายหาดที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตในลงทีมจริงๆอะไรอย่างเงี้ยสนุกมาก
1: ครับ
0: รู้สึกว่าจริงๆต่อยสักเกมไหมครับ
2: พี่เขาพอเล่นได้แหละเพราะว่าบางคนที่หนูเห็นน้องๆเข้ามาใหม่ๆเนี่ยบางคนก็ยังแบบว่ากระโดดไม่เป็นหมุนตัวไม่ครบรอบยิงไม่มีแรงแต่ว่าพอพี่อัดเขาเข้ามาเนี่ยเขารู้สึกว่าแป๊บเดียวหนูสอนเขาแค่รอบเดียวพี่เขาหมุนได้เลยเงี้ยหนูก็แบบเออทำไมเขาทักษะเขาดีเหมือนกันนะเนี่ยฝึกแป๊บเดียวก็ได้เลยค่ะแรงไม่ตก
1: จุดเด่นของเขาแน่นอนครับเรื่องของการยิงบอลการส่งบอลและหลังๆมาเริ่มมีการที่จะเขาเรียกว่าลูกล่อลูกชนหรือเริ่มมีการหลอกเล่ห์เหลี่ยมการหลอกเพิ่มขึ้นสิ่งที่ควรปรับของน้องอัดจะมี1จุดแค่จุดเดียวนะครับเรื่องของการที่ระหว่างรอบอลเนี่ยน้องอัดชอบเข้าไปรอบอลใกล้โซนมากเกินไปทำให้ถ้าได้บอลมาพื้นที่ในการกระโดดยิงมันจะน้อยลงจะไม่ถนัดนั่นเองนะครับ
2: ก็จะเป็นแค่ทักษะการยิงแต่ว่าการหมุนก็ยังไม่เห็นได้พี่ยังไม่เห็นพี่เขาหมุนในเกมเมื่อกี้แต่ว่าตอนซ้อมก็ถือว่าโอเคค่ะหนูว่าพี่อัดพอที่จะเล่นได้เลยถ้าหนูเป็นตัวธรรมดาแล้วพี่อัดเป็นตัว2แต้มหนูรู้สึกว่าหนูไว้ใจให้เขายิงพอจังหวะที่เขายิงคือเขายิงเข้าเกือบทุกลูกที่เขาได้ขึ้นมันทำให้รู้สึกว่าโอเค2แต้มเรามีหน้าที่ทำงานได้ดีตัวหมุนตัวจ่ายโอเคเราค่อยเสริมไปได้อย่างเงี้ยค่ะมันรู้สึกว่าการประกอบทีมง่ายมากขึ้นถ้าเราไม่ยิงเราส่งให้พี่อัดยิงโอเคพี่อัดได้แต้มเราก็โอเคได้แต้มแล้วออกไปก็ให้เกมรับออกมารับช่วยอะไรเงี้ยถ้ามีเวลาฝึกอีกนิดนึงก็คือน่าจะดีกว่าถ้าฝึกหนูว่าประมาณเดือนนึงหนูให้ประมาณเดือนนึงน่าจะแบบลงแข่งขันได้ค่ะ
0: ซึ่งวันนี้ผมก็ต้องแบบขอบคุณโค้ชนิกแล้วก็น้องเมย์แล้วก็น้องๆทุกคนที่แบบทีมราชโอรสทุกคนนะว่าแบบเหมือนให้ผมได้มาลองแล้วทุกคนก็เหมือนแบบเวลคัมมากๆสอนทุกอย่างเต็มที่อะไรเงี้ยแล้วก็เล่นกับเราเต็มที่จนเรารู้สึกว่าเราได้เจอเสน่ห์ของกีฬานี้อะไรเงี้ย
1: เสน่ห์ของกีฬาแฮนด์บอลชายหาดเนี่ยถ้าเป็นส่วนตัวผมก็คือเด็กๆเนี่ยมีการหมุนตัวยิงเหมือนก็เป็นการโชว์การแอร์บอลยิงก็เป็นเหมือนการโชว์เด็กๆก็มีความชื่นชอบ
2: เสน่ห์ของแฮนด์บอลน่าจะเป็นการเข้าทำค่ะจังหวะการทำประตูมันมีทั้งการโยกสเต็ปการหมุนตัวการแอร์บอลการหลอกจ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันหลากหลายมันดึงดูดคนมองค่ะเราก็มีทั้งวิ่งทั้งรับทั้งลุกวิ่งสลับกันไปมาอย่างเงี้ยค่ะหนูว่าอันนี้ก็คือเสน่ห์ของแฮนด์บอลเราค่ะถ้าเป็นหนูชอบซีเกมค่ะเพราะว่ามันรู้สึกว่าตอนที่เราเล่นเรารู้สึกว่าเราเต็มที่แล้วเราก็แบบได้รางวัลกลับมาคือได้อันดับที่2เงี้ยค่ะแต่ไปที่อื่นก็ได้แข่งขันเหมือนกันแต่ว่าเหมือนเราเจอทีมที่เขาแบบเก่งกว่าเราก็เลยแบบอาจจะไม่ได้ติดอันดับอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยค
1: ่
2: ะ
1: แฮนด์บอลชายหาดเนี่ยจะเอาตรงๆคือมีทีมน้อยกว่าแฮนด์บอลในร่มแต่มันสร้างง่ายครับเราอยากให้ทีมที่มีแฮนด์บอลในร่มอยู่แล้วเนี่ยพัฒนาไปด้วยกันพร้อมกันเมื่อเราอยากให้มีทีมเยอะแล้วสิ่งที่ตามมาเราก็อยากให้เด็กๆมีทัวร์นาเมนต์เยอะขึ้น
2: ของหนูแฮนด์บอลชายหาดหนูอยากไปชิงแชมป์โลกค่ะแต่ด้วยความที่ตัวหนูติดอินดอร์ค่ะในร่มก็เลยแบบอยากมาลองมาเล่นชายหาดไปชิงแชมป์โลกบ้างถ้าหวังในร่มก็อยากไปชิงแชมป์โลกเหมือนกันน่าจะเป็นความหวังสูงสุดของนักกีฬาทีมชาติแล้วค่ะชิงแชมป์โลก
0: รู้สึกกำลังดีเลยวันนี้เป็นการมาออกกำลังที่แบบว่าเหนื่อยแต่ว่าก็เป็นการเหนื่อยที่แบบพอดีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ถือว่าแบบถ้าใครมีโอกาสอยากลองมาเล่นนะครับก็มาได้ที่วัดราชโอรสนะครับที่กรุงเทพนี่แหละเขาก็มีให้มาลองเล่นตั้งแต่ใครที่แบบเล่นไม่เป็นแล้วอยากลองเล่นดูนะครับก็มาฝึกได้ซึ่งอันนี้ยกตัวอย่างผมเองวันนี้พอได้มาลองก็คือแบบขึ้นแท่นกีฬาที่แบบว่าอยากเล่นต่อ

0: 私たちのものはお客様に喜んでもらえる製品をいっぱい作りたいと思っています。そのためには技術だけでなくモラルも必要です。働いてくれる人が技術とモラルと両方備わっている人がたくさんいてる会社が一番強い会社であり、最後にはお客様に喜んでもらえる製品をいっぱい作ることができると思います。そして最後にはそのお客さんが喜んでもらえたことが皆さん従業員の人、それから家族の人の幸せとなることを私は祈っています。
1: ความจริงเกี่ยวกับเรื่องของคุณธรรมมันอยู่ในตัวตนของคนทุกคนอยู่แล้วครับถ้าหากว่าคนในองค์กรของเราเนี่ยไม่มีคุณธรรมเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นทุกวันเนี่ยเราอาจจะค่อนข้างวิตกกันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่าเทคโนโลยีจะก้าวไปถึงไหนนะครับสำคัญที่สุดก็คือเรายังคงต้องใช้คนอยู่และคนเนี่ยก็จะต้องมีทักษะหรือมีความสามารถที่เหนือ AIแล้วก็ต้องมีทักษะทางด้านความคิดที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาแต่สิ่งที่ AI ทำไม่ได้ก็คือเรื่องของจิตใจนะครับและผมเองผมก็ยังเชื่อว่าคนมีความสามารถที่ไร้ขีดจำกัดจริงๆถ้าหากว่าเราสามารถที่จะทำให้เขามีใจที่จะทำงานนะครับ
2: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

0: ี่นี่ไงนี่นะแม
1: ่ค่ะ
0: ประมาณนี้
1: ประมาณนี
0: ้เรียบร้อยนะฮะนี่ตามอำเภอจานวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านเดื่ออำเภอเมืองนะฮะจังหวัดหนองคายนะนี่ตอนนี้นะครับผู้ยืนอยู่ในแปลงผักแต่ไม่ใช่แปลงผักแบบธรรมดานะฮะอยู่ติดริมแม่น้ำโขงเลยด้วยนะฮะนี่ข้ามไปก็เป็นลาวแล้วไหมเนาะใช่ไหมแปลงนี้เนี่ยเป็นของแม่สำลัดเนาะ
1: ครับ
0: ตรงนี้นะครับชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะปลูกผักกันเยอะเลยใช่ไหมแม่
1: คร
0: ับ ผู้เห็นนี่ด้วยตานี่คือแบบ
1: มันเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านเรา
0: จ้ะ
1: เสร็จทำไร่ทำนาละหน้าน้ำลดเราก็ปลูกผัก
0: ครับ
1: พรวนดินด้วยมือ พอรถมันจะลงไม่ได้
0: ลงไม่ได้
1: ร่างกายในตัว
0: ลงไม่ได้แน่นอนนี่กูยืนจิกขาอยู่นี่มันเป็นเนินลงมาอย่างนี้เลยนะฮะคือพลาดนิดเดียวไปทั้งคู่
1: ไม่
0: นะส่วนใหญ่แล้วตรงนี้แปลงของแม่จะเป็นบรอกโคลีแล้วก็เป็นกะหล่ำแล้วก็มีอะไรจ๊ะที่นี่เขาปลูกอะไรกันบ้าง
1: ปลูกมีหอมกระเทียมหอมแดงแล้วจะมีกะหล่ำดอกขาวๆอ่ะได้ทุกผัก
0: ครับผักของเราเนี่ยริมแม่น้ำโขงนี่มันพิเศษยังไงแม
1: ่ดินนะคะนี่ดิน
0: จ้ะ
1: พอน้ำขึ้นมามันจะปรับสภาพดินได้น้ำขึ้นมามันจะล้นไปถึงตลิ่งถึงทางฝั่งนะ
0: ขึ้นไปบนนี้เลยเหรอ
1: ค่ะ
0: โอ้
1: คือเราลดแล้วมันจะชุ่มชื่นตลอดพอมีน้ำไอ้น้ำขึ้นมาม ันจะดีหลายอย่าง
0: ติดน้ำด้วย
1: ครับผม
0: นี่ที่เรามาตอนนี้นะคะเป็นหน้าหนาว
1: หน้าหนาวค่ะ
0: แล้วปกติปลูกช่วงนี้นะจ๊ะหรือว่าทั้งปีนั่นแหละ
1: ไม่ได้ทั้งปีค่ะถ้าน้ำหน้านั้นน้ำขึ้นเราก็ไม่ได้ปลูกไม่ได้หน้าแรงมันจะปลูกอะไรไม่ได้มันจะเกิดเพี้ยเกิดอะไรมันจะรักษายาก
0: นี่นะครับมันแบบสวยงามมากเลยอ่ะมันผักมันแบบน่ากินไปหมดเลย
1: อันนี้จะอ่อนๆจะหวานค่ะนี่หวาน
0: อันนี้แม่บอกว่าแก
1: ่ค่ะดอกมันจะแตก
0: ดอกมันจะแตก
1: อ๋อใช่ดอกมันจะแตกอันนี้มันอ่อนนี่ก็ดอกมันจะตูมมันจะหวานนิดนึงเห็นไหม
0: อ๋อครับนี่งามนะแม่นะอันนี
1: ้ใช่งามมากเลย
0: นี่บรอกโคลี่ริมโขงหัวใหญ่มากนี่สดมากนะฮะอุ้ยนี่เราไปทางไหนจ๊ะ
1: เดินตรงไปเลย
0: เอาเลยครับ
1: ไปหาหัวกะหล่ำหัวสวย
0: ๆอ๋อนี่เป็นแปลงกะหล่ำแล้วเนี่ยไหนได้บ้างจ๊ะ
1: นี่ค่ะ
0: โอเคอันนี้ผู้วางไว้ก่อน
1: ใช่
0: วันนี้แม่ตัดอะไรบ้างจ๊ะที่เอาไปขายอ่ะ
1: ตัดไปขายมีกะหล่ำดอกสีขาวนิดนึงบรอกโคลีตัดไปครึ่งส่วนแล้วช่วงปีใหม่เขาจะเอาลงไปกินที่กรุงเทพ
0: ขายคนกรุงเทพมาซื้อไปเลยหรอ
1: ค่ะเนี่ยอันนี้ก็ได้แล้วเห็นไหมจะออกมาขาวๆเนี่ยกินสดๆให้ดูแล้วก็ได้เนี่ยเห็นไหมโชว์เลย
0: ได้เลย
1: ปลอดสารจริง
0: ไม่ปลอดสารจริงอยู่แล้ว
1: ร
0: ู
1: ้สึกเป็นไงความรู้สึก
0: ไม่เหม็นเขียว
1: ใช
0: ่หวานกรอบส้มตำต้องเข้าแล้วหัวนี้พูดเอง
1: โอเค
0: นี่
2: ผักริมโขงที่ชาวบ้านปลูกส่วนใหญ่นอกจากจะเป็นผักอินทรีย์ที่ไม่ใช้สารเคมีแล้วจะเน้นเป็นผักที่เป็นที่นิยมของตลาดครับโดยจะปลูกสลับหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปในแต่ละช่วงซึ่งจะมีพ่อค้าแม่ค้าที่มารับซื้อกันถึงที่เลยอย่างพี่ยิ่งคนนี้แหละครับก็เป็นแม่ค้าที่มารับซื้อผักจากชาวบ้านไปขายต่อซึ่งก็มาเลือกเองตัดเองถึงสวนเลยแหละครับวันนี้อาหารจากผักริมโขงนะฮะเราจะทำเป็นแกงอ่อมผักที่เราเก็บนะครับจะนำไปใส่ในแกงและกินคู่กับน้ำพริกแซ่บๆกันด้วยครับ
0: อันนี้เหรอจ๊ะอันนี้อะไร
1: ผักกาดซิว
0: ผักกาดซิว
1: ค่ะผักกาดซิวอย่างต้นเล็กเราไปกินกับแกงอ่อมไปแกงส้มไปอะไรก็ได้ไปแกงใส่ปลาก็ได
0: ้เหมือนผู้เคยกินนะเนี้ยในมันจะมากับพอสั่งลาบเป็ด
1: ใช่ใช่
0: ก็จะมีผักเนี้ย
1: ใช่ใช
0: ่ผมไม่รู้ชื่อ
1: เขาจะเอาต้นเล็ก
0: ๆนี่ตรงนี้เลย
1: ค่ะ
0: อันน
1: ี้ยึดสองต้นก็ได้
0: ได้จ้า
1: ใ
0: ช่นี่มาแล้วนะครับผักกาดซิวนะฮะนี
3: ่ผักชีลาวนะฮะนี่ก็จะเอาไปทำแกงอ่อม
1: เอาไปใส่แกงอ่อมเนี้ยเราจะดูเอาที่มันติดมีหัวนิดนึงเวลาไปทำมันจะได้อร่อยหวาน
0: นี่นะครับตรงนี้นะครับเป็นอีกแปลงนึงเป็นแปลงผักกวางตุ้งนะฮะฟูมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะตัดไปทำแกงอ่อมด้วยนี่แบบนี้เลยนะครับแม่สำรัดบอกว่าให้ตัดแบบที่มีดอกไปโหเนี่ยอวบมากอ่ะดูฮะโอ้โหน่ากินมากถ้าไปอยู่ในแกงอ่อมนะมาวันนี้ก็อวบแน
2: ่
0: น
2: ได้ผักมาจนเต็มตะกร้าแล้วนะครับช่วงหน้าเราจะมาเก็บอีกหนึ่งวัตถุดิบกันจะเป็นอะไรนั้นพักสักครู่เดียวครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับเราอยู่กันที่บ้านเดืออำเภอเมืองจังหวัดหนองคายชาวบ้านที่นี่นะครับมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับแม่น้ำโขงทั้งหาปลาเลี้ยงปลาและพื้นที่ริมโขงนี้นะครับยังเป็นแหล่งปลูกผักสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในช่วงหน้าหนาวอีกด้วยครับช่วงที่แล้วนะครับเราลุยสวนเก็บผักริมโขงกันมาแล้วแต่ยังมีอีกหนึ่งวัตถุดิบที่เราจะต้องไปเก็บมาทำน้ำพริกกันนั่นก็คือมะเดื่อครับ
0: นี่ฮะตอนนี้นะครับเราถึงจุดที่จะมาหาอีกหนึ่งวัตถุดิบแล้วก็คือลูกมะเดื่อ
4: ครับผม

0: นี่ยาวประมาณเท่าไหร่ได้ครับเนี่ย
1: 3เมตรได้ครับ
0: 3เมตรนะฮะนอกจากไม้ไผ่ยาวๆมีเคียวอยู่ตรงปลายแล้ว
1: มีตะกร้าครับ
0: นี่ตะกร้าอ๋อแบบนี้เลย
1: แล้วก็เคียวก็เกาะเผื่อมันหล่นก
0: ็ก็เข้านี่เลย
1: ถ้าไม่เข้าก็เราค่อยเก็บ
0: งั้นพี่ตีนำไปเลยฮะลำบากมากนะอันเนี้ย
1: ได้ไหม
0: นี่นะครับเราเดินลงมาสักหน่อยหนึ่งเนาะก็จะมาเจอต้นนี้เลยต้นมะเดื่อนะฮะนี่นะครับที่เห็นอยู่นี่คือลูกเหรอครับลูกเขาเหรอครับ
1: อันนี้เป็นลูกลูกมะเดื่อครับกำลังจะเป็นลูกเล็กๆกำลังจะขึ้นครับกำลังจะโต
0: ฮะลูกมะเดื่อนี่คือขึ้นคือออกได้ตลอดทั้งปีไหมครับ
1: ก็ส่วนมากถ้าช่วงเยอะๆก็จะประมาณพฤศจิกาธันวาครับหลังจากนั้นมันก็จะผัดกันขึ้น
0: จ้ะตอนนี้มันผู้เห็นเขียวหมดเลยอันนี้คือได้หมด
1: ก็ได้ครับส่วนมากเราก็ใช้ลูกดิบนะครับลูกดิบลูกเล็กได้หมด
0: เดี๋ยววันนี้ได้ลองกันนะฮะแต่ก่อนอื่นต้องเอาลงมาให้ได้ก่อนเดี๋ยวดูอาจารย์ก่อนนะฮะว่าอาจารย์ยังไงบ้างโอ้ยดีดูครับมือสั่นหมดเลยอ่ะหักหันมาบอกช่วยเถอะเออช่วยหน่อยเออนี่ครับพี่นี่ขอดูหน่อยนี่นะครับ
1: อันนี้พอดีกำลังอร่อยครับ
0: นี่คือกำลังอร่อยนะครับลูกจะประมาณนี้เหรอจ๊ะ
1: ใช่ครับ
0: อ๋อตัวนี้นะครับลูก
1: มันนี้ก็ตำได้ครับกินสดกับพวกน้ำพริกก็ได้ครับ
0: อ๋อเอาเป็นผักแกล้มก็ได้หรือจะเอาเนี่ยเด็ดไป
1: ตำน้ำพริก
0: ตำน้ำพริกก็ได้ออกเขียวๆหน่อยนะครับไม่เขียวหน่อยหรอกเขียวเลยนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วลูกจะกลมๆตรงก้นตรงเนี้ยก็จะเป็นออกสีม่วง
1: ๆครับเพราะมันยังไม่เต็มที
0: ่จ้ะนี่เขาจะใหญ่ไปได้เท่าไหร่ครับ
1: โอ้ก็ใหญ่เท่ากับมะเขือเทศ
0: มะเขือเทศ
1: ครับ
0: ผมใหญ่มากนี่นี่นี่พวกอันนี้มาพวกว่าอันนี้ได้ฮึบนี่แหละมาแล้วนะฮะอีกหนึ่งพวงอุ้ยลูกมันหล่นเต็มเลย
2: ต้นมะเดื่อมีด้วยกันหลายสายพันธุ์เลยนะครับถ้ามะเดื่อที่กินผลสุกได้จะเรียกกันว่ามะเดื่อฝรั่งหรือว่าลูกฟิกใบจะหยักลึกผลสุกออกสีม่วงมีรสชาติหวานฉ่ำส่วนผลมะเดื่อที่กินลูกดิบได้ทางใต้นะครับจะนิยมนำมาทำแกงกินแกล้มกับขนมจีนก็คือมะเดื่อฉิ่งครับผลจะเล็กกลมแป้นผิวสีเขียวมันเงาผลสุกสีจะออกเหลืองขาวครับและมะเดื่อที่เรากำลังเก็บอยู่นี้นะครับเป็นสายพันธุ์พื้นบ้านก็คือมะเดื่อชุมพรหรือมะเดื่ออุทุมพรครับลักษณะต้นจะสูงใหญ่ใบเรียวยาวชอบขึ้นอยู่ริมน้ำผลดิบจะมีสีเขียวรสฝาดเมื่อเริ่มสุกจะเปลี่ยนเป็นสีแดงส่วนใหญ่นะครับจะไม่นิยมกินผลสุกกันเพราะมักจะมีแมลงหวี่เจาะตัวผลชาวบ้านจึงนำผลดิบมากินสดและทำน้ำพริกครับ
0: นี่นะครับจะให้ดูมะเดื่อนะครับนี่ระยะที่เราเก็บมาทำกับข้าวได้ก็จะเป็นระยะที่อ่อนๆเป็นสีเขียวๆแบบนี้นะฮะแล้วพอเขาแก่ตัวไปเนี่ยก็จะออกสีแดงแบบนี้พอแดงมากๆก็หลุดร่วงลงมาตรงพื้นแล้วก็กลายเป็นต้นมะเดื่อต้นใหม่นะครับมันถึงมีอยู่แบบเต็มแบบตลอดทางตรงฝั่งริมโขงนี่เลยนะครับก็จะมีต้นมะเดื่อเยอะมากก็เลยเป็นที่มาของหมู่บ้านบ้านเดื่อนี่เพราะว่ามีต้นมะเดื่อเยอะนี่เองนะครับนี่อ๋อนี่ไงมาอีกแล้วนะครับ
1: หนึ่งสอง
0: ไปเฮ้ยทีมงานแบบเริ่มแบบลงตัวแบบเข้าขารู้ใจแล้วอ่ะไปไปพี่
1: หนึ่งสอง
0: มา
1: พักก่อนหน่อยพี
0: ่พักก่อน
1: โอเคครับ
0: พักก่อนพักก่อนอุ้ยเหนื่อยนะ
1: เหนื่อยครับมันก็ไม่ง่ายๆครับ
0: น่าจะพอแล้วนะพอสักถ้วยนึงแล้ว
1: ครับโอ้เกินแล้วครับนี่
0: เกินอ้าวเกินแล้ว
1: เกินถ้วยครับ
0: งั้นเพราะว่าเราไปทำกับข้าวกันไหมพี
1: ่ครับผม
0: นะ
1: ครับผม
0: โอ้เหนื่อยแล้วอันนี้เยอะอะ
2: อาหารจากผักริมโขงของเราวันนี้นะครับจะเป็นน้ำพริกมะเดื่อและแกงอ่อมไก่บ้านครับซึ่งแม่ครัวที่จะมาโชว์ฝีมือการทำอาหารก็คือพี่กุ้งท่านนี้แหละครับ
0: ดูที่ผักของเรากันก่อนนะครับที่เราจะใส่ลงไปในแกงอ่อมนี่ก็จะมีนี่กวางตุ้งเน
3: าะ
0: ผักชีลาวแล้วก็ต้นหอมนะฮะแต่มะละกอนี่ทำไมมันจิ๋วอย่างนี้ล่ะ
3: อันนี้มันจิ๋วแต่แจ๋วนะคะ
0: นะยังไงจ๊ะ
3: เพราะว่าน้ำยางเขาจะเยอะหน่อย

0: โอ้เนี่ยนะน้ำยาง
1: จะทำให้เนื้อไก่นุ่มเร็ว
0: อ๋อเหรอฮะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตำมาเริ่มโขลกก่อนเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ตัว
1: พริกแห้งก่อนเลยค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยครับ
1: พริกสดชอบเผ็ดไหมคะ
0: ชอบมากครับเครื่องแกงอ่อมนอกจากพริกแห้งและพริกสดแล้วจะมีตะไคร้และหอมแดงซึ่งเราจะนำมาโขลกให้พอแหลกครับระหว่างผู้ตำนี่พี่กุ้ง
1: ปอกมะละกอ
0: ปอกมะละกอต่อเลยนะครับมะละกอนี่คือเหมือนตัวส้มตำเลยเนาะที่เราแบบฝันๆอย่างเงี้ยผมนึกว่าจะเป็นแบบชิ้นใหญ่ๆหน่อยเพราะว่ามันอยู่ในแกงอ่ะ
1: ค่ะ
0: แต่เรา
1: ทำแบบนี้อันนี้เราทำแบบนี้เพราะว่าให้มันได้เข้าถึงเนื้อไก่แล้วก็ทำให้มันมีรสชาติกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นเหมือนคนอีสานเขาจะชอบอ่อมไก่ใส่มะละกอนี่นะ
0: นี่ปูต้องเอาให้แหลกประมาณไหนครับเนี่ยได้ยังหรือว่าย
1: ัง นี่ได้แล้วค่ะ
0: อ๋อประมาณนี้ได้แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: โอเค
2: ขั้นตอนต่อมานะครับเราจะเริ่มทำแกงอ่อมกันครับโดยจะเริ่มจากการนำไก่บ้านลงไปผัดกับน้ำปลาและเครื่องแกงอ่อมครับ
0: มีเครื่องในด้วยลงไปแล้ว
1: ตามด้วยปลาสองช้อน
0: ปลาสองช้อนนะครับ
1: แล้วก็ตามด้วยเครื่องที่เราโขกไว้เลยค่ะ
0: ไม่แซ่บเอ็มรู้ไประหว่างที่ปูกำลังคั่วไปนะครับพี่กุ้งเนี่ยก็จะเด็ดผักรอไปด้วยเนา
1: ะ
0: ไว้ใส่ลงไปในแกงอ่อมของเราผักมันสดมากนะครับแล้วดูกรอบมากเลย
1: ใส่เลยค่ะ
0: ใส่ใบมะกรูดเลยนะคะ
3: เพิ่มความหอมเข้าไปอีก
0: โว้พอใส่ใบมะกรูดลงไปนี่หอมเลยนะ
2: เมื่อสังเกตว่าเนื้อไก่เริ่มสุกเราจะใส่มะละกอจากนั้นจะปรุงรสด้วยน้ำปลาและเติมน้ำเปล่าลงไปครับ
0: ก็จะเป็นแบบไม่ใช่อ่อมน้ำเยอะๆเนาะจะออกแบบ
1: ค่ะอันนี้ให้น้ำเขาแห้ง
0: คลุกคลิกคลุกคลิก
1: ไก่สุกก็เติมผักได้เลยค่ะ
0: อ๋อครับนี่นะครับเดือดปุดๆแล้วนะฮะเดี๋ยวให้พี่กุ้งชิมก่อนนะครับเอาแบบรสบ้านเราเลยนะบ้านเดือบ้านเดือ
1: เติมปลานะคะ
0: เติมปลาสิครับคือปรุงรสเรียบร้อยแล้วนะครับสุดท้ายเราก็จะใส่ผัก
1: ผักค่ะ
0: แล้วใส่ผักนี้ต้องทิ้งไว้นานไหมจ
1: ๊
0: ะ
1: ไม่ค่ะเอาผักลงไปไม่นานแล้วก็ยกขึ้นเลยเดี๋ยวผักมันจะเปื่อย
0: โอเค
1: แล้วผักมันจะไม่หวาน
0: ครับนี่ครับกวางตุ้งลงไปก่อนแล้วตามด้วยผักชีลาวกับต้นหอมนะครับลงไปเลย
1: จ้า
0: หอมมากเลยอ่ะ
1: เสร็จแล้วค่ะแกงอ่อมบ้านเดือค่ะ
0: โอ้โหเรียบร้อย

0: มาอีกหนึ่งเมนูนะครับที่ต้องบอกว่าถ้ามาบ้านเดือแล้วพลาดไม่ได้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: นั่นก็คือ
1: แจ่วมะเดื่อค่ะหรือน้ำพริกมะเดื่อค่ะ
0: วิธีการในการเตรียมลูกมะเดื่อต้องยังไงครับเพราะเห็นว่ามันจะมียางใช่ไหม
1: มันจะมีค่ะเสร็จเราก็เตรียมน้ำเปล่าไว
0: ้
1: แล้วก็เอาเกลือไปแช่ในน้ำเปล่าเพื่อล้างยางออก
0: โอ้นี่พอพูดเด็ดออกมามันจะมีเนี่ยยางอย่างนี้เลยอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างนี้แล้วต้องทำไงต่อฮะ
1: ผ่าครึ่งเลยค่ะ
0: นี่เดี๋ยว
1: ก็ตัดหัวนี้นิดนึง
0: ตัดขั้วออกนะครับผ่าครึ่ง
1: แป๊บอย่างนี้แล้วค่ะ
0: แล้วก็ใส่ลงไปในน้ำเปล่าแบบนี้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: นี่นะครับให้ดูผ่าออกมาแล้วดูเนื้อข้างในเขาหน่อยนะครับเนี่ยมันจะมีสีเขียวข้างนอกแล้วพอเข้าไปข้างในเนี่ยจะออกสีชมพูอันนี้คืออะไรครับเนี่ย
1: เมล็ดค่ะเมล็ดของลูกมะเดื่อค่ะรสฝาดมันก็จะอยู่ที่ผิวของมะเดื่อมาจนถึงแกนเกือบเมล็ดมันนะคะ
0: ซึ่งเราก็สามารถกินได้หมดเลยถ
1: ้
0: ากินแบบนี้เลย
1: ใช่ค่ะทานสดๆเลยกับน้ำพริกเลยก็ได้ค่ะ
0: ครับด้านในเขานะครับนี่ไงผู้เห็นเนี่ยดำๆมาก
1: อันนี้ก็อาจจะเป็นแมงหวีนะคะแต่ว่าแช่น้ำเกลือแล้วเดี๋ยวเขาก็ออก
2: นอกจากลูกมะเดื่อที่ให้ความฝาดแล้วนะครับน้ำพริกมะเดื่อเนี่ยจะมีเครื่องสมุนไพรอื่นๆอย่างพริกแห้งตะไคร้หอมแดงกระเทียมค่ะเราจะนำเครื่องต่างๆที่ซอยแล้วนะครับมาผัดกับน้ำเปล่าก่อนครับ
1: น้ำพริกมะเดื่อของเราจะมี2แบบมีทั้งคั่วมะเดื่อให้สุก
0: ครับ
1: กับเครื่องเคียง

0: คั่วให้สุกแล้วก็มีตำสดแบบนี้จ้ะ
1: แต่วันนี้เราจะใช้เป็น
0: ตำสด
1: ตำสดเลย
0: ใช่ค่ะ
1: นี้ได้แล้วนะ
0: ได้แล้วค่ะ
1: เดี๋ยวเราเริ่มตำกันเลยครับ
0: เครื่องเคียงที่เราคั่วเสร็จเมื่อกี้นะคะชอบทานเผ็ดไหมคะ
1: ชอบมากครับเอาแซ่บแซ
0: ่
1: บนี่ได้ได้ได
0: ้อยู่ใกล้คนรอคนแก่มือไม้สั่นวางตาด้วยนะ
1: ครับไม่เป็นไรครับยายดูแลตามด้วย
0: มะเดื่อค่ะ
1: มะเดื่อจ้านอกจากน้ำพริกแล้วทำอย่างอื่นได้ไหมจ้ามะเดื
0: ่อได้ค่ะ
1: มีอะไรบ้างจ้
0: าเราก็เอามาผัดกับปลาก็ได้ค่ะ
1: ผัด
0: ใช่ค่ะเอามาผัดกับปลาแล้วก็เอามาทอดกับเห็ดก็ได้ค่ะลูกหามๆแล้วก็มาฝานบางๆชุบแป้งทอดอร่อยมากค่ะ
2: ตอนนี้มะเดื่อที่เราใส่ลงไปนะครับเริ่มที่จะแหลกเข้ากับเครื่องต่างๆแล้วจะปรุงรสด้วยเกลือน้ำตาลปี๊บน้ำปลาร้าน้ำมะขามเปียกและตามด้วยผักชีใบเลื่อยและนี่แหละครับหน้าตาของน้ำพริกมะเดื่อครับ

0: ครับกินข้าวกันดีกว่านะครับนี่เดี๋ยวลองชิมกันเลยแต่ว่าวันนี้เราจะกินเป็นข้าวเหนียวนะอันนี้เป็นปลาอะไรจ๊ะ
1: อันนี้จะเป็นปลาแดดเดียวค่ะ
0: ปลานิลแดดเดียวนะฮะนำมาทอดเลยแน่นอนว่าต้องกินคู่กับพวกนี้เลยนะครับที่เราทำไว้นะครับมีทั้งอ่อมไก่บ้านนะฮะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็น้ำพริกมะเดื่อ
0: นี่น้ำพริกก่อนเลยนะฮะนี
2: ่แซ่บร้าย
0: แซ่บร้ายปามด้วยมะเดื
1: ่อกรอบไหมคะ
2: กรอบมาก
0: คือไม่ได้ออกเผ็ดมากแต่ว่ามันมีความนุ่มนวลอ่ะแล้วมันกินง่ายมากเลยอ่ะแล้วมันหอมแบบเข้ากันดีมากเลยอ่ะแล้วพอกัดไปโดนตัวมะเดื่อนะที่เราตำๆลงไปอ่ะอร่อยมันกรอบๆมันแต่ผมไม่เห็นมันจะฝาดตรงไหนเลยอ่ะถ้ามันอร่อยนะนี่ตอนนี้พูดน่าจะพูดคนเดียวแล้วแหละพี่กุ้งไปแล้วยาวแล้วหิวไม่หิวได้ไงอีกจานนึงนี่จานนี้อ่อมนะฮะอร่อยสุดๆเลยครับคือผักเนี่ยพอมันสดปุ๊บมันจะกรอบมันจะแบบมันกินอร่อยมันหวานกรอบพอมันดูดซับไอตัวน้ำแกงอ่อมของเราอ่ะยิ่งปลาด้วยอ่ะโหยสุดยอดเลยอร่อยมากเลยนะครับน้ำก็แบบรสชาติมันจะ
1: เยอะ
0: เข้มข้นนะครับมันจะมีสมุนไพรเยอะแล้วก็ไม่เผ็ดมากนะกำลังดีกำลังกินนะครับอร่อยเลยนี่อันนี้ก็พุกก็ชอบแต่พุกลืมชื่อแล้วอ่ะบ้านเราเรียกว่า
1: ผักกาดซี
0: ผักกาดซี
1: จ้ะลองชิมดูค่ะ
0: จ้ะ
1: มันจะซีไหมคะ
0: เหมือนวาซาบิอ่ะ
1: จ้ะแซ่บไหม
0: กลิ่นประมาณนั้นแซ่บมากนัว
1: แต่ว่าวาซาบิจะแรงกว่านี้นิดนึง
0: ใช่ครับแต่อร่อยมากนะฮะนี่นะครับให้ดูเนื้อปลานะครับเนื้อนี่ขาวจั่วเลย
1: นัวไหมคะ
0: นัวมาก
1: นัว
0: แซ่บหลายนี่อร่อยมากเลยต้องบอกว่าทุกจานวันนี้นะครับอร่อยมากคุณผู้ชมสนใจนะครับอยากที่จะลองแวะเวียนมาเที่ยวที่บ้านเดือที่นี่โฮมสเตย์
1: ใช่ค่ะ
0: มีร้านอาหารนะมีร้านเชฟชุมชนใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ก็จะทำอาหารแบบนี้แหละครับเป็นอาหารแบบพื้นบ้านผู้รับประกันได้เลยว่าฝีมือนี่อร่อยมากเลยนะครับชุมชนเราบ้านเดือนะยินดีต้อนรับเนาะ
1: ค่ะ
0: อ่ะสำหรับวันนี้นะครับผู้ก็ต้องขอบคุณหลายคนมากเลยนะครับทั้งแม่สำรัดนะครับพาไปเก็บผักรวมถึงพี่ตีด้วยนะครับและขาดไม่ได้เลยพี่กุ้งนะครับทำเมนูอร่อยๆให้ผู้ทานด้วยขอบคุณมากๆครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: สำหรับวันนี้นะครับพลุแล้วก็พี่กุ้งต้องขอลาไปก่อนเนาะ
1: ค่ะ
0: พบกับรายการตามเพอร์จานได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้เราสองคนไปแล้วนะ
1: ค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อร่อยมากเลยขอบคุณมากครับพี่กุ้ง
1: ขอบคุณค่ะ

0: ่ะเดี๋ยวเราก็คุยกันไปด้วยตัดไปด้วย
1: ครับผม
0: เก็บผักกันไปด้วยนะนี่อยู่กับเกษตรมืออาชีพขอดูรองเท้านี่มีให้คุณสักคู่ไหมเนี่ย
1: รองเท้าไม่ใส่ครับมันจะลื่นครับ
0: เพราะว่าทำไมใส่ถุงเท้าไม่ใส่รองเท้า
1: ไม่ปกติใส่บูทนะ
0: จ้ะ
1: ใส่บูทตรงข
0: ้อแล้วลงไปนู่นเลยใช่ไหม
1: ใช่
0: จ๋อมเลย
1: นี่ธรรมชาติของพื้นบ้านเลยเนี่ย
0: ใช่เนี่ยใช่เหยียบพื้นบ้านเลยอันนี้สุดยอดเลยนะฮะนี่ปะ
1: จะเอานี่อันนี้ก็ได้นี่อ่อนๆเนี่ยให้ตัดโชว์เลยเห็นไหมเนี่ย
0: พลิกตัวยากด้วยอมรินทร์ทีวี

APM Group ของเราเนี่ยเริ่มต้นเมื่อปี2511ครับนะฮะเราประกอบธุรกิจขายจักรยานยนต์ฮะร้านเล็กๆแห่งหนึ่งในตลาดเจ้าพรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจนถึงวันนี้ก็ครึ่งทศวรรษแล้วนะครับเข้ามาปั๊บผมก็เริ่มมาวางระบบเรื่องของการทำงานเรื่องของกระบวนการในการทำงานนะฮะเพื่อต่อยอดธุรกิจต่อไปนะฮะและที่สำคัญที่สุดเมื่อเราดำเนินธุรกิจเนี่ยแบบมีรูปแบบแผนมีมาตรฐานการทำงานที่ดีแล้วเนี่ยจุดที่สำคัญที่สุดที่ผมพบเลยว่าเป็นหัวใจสำคัญก็คือบุคลากรนะฮะในสมัยแรกๆเนี่ยบุคลากรของเราเนี่ยนะฮะอยู่ด้วยกันมานานนะฮะอยู่ด้วยกันเหมือนพี่เหมือนน้องนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันคือความเข้าใจซึ่งกันและกันนะฮะมันไม่ได้อยู่ด้วยคำว่ากฎระเบียบแต่มันคือความเข้าใจเหมือนกันอยู่ร่วมกันในครอบครัวแต่พอมาวันนึงครับธุรกิจเราขยายมากขึ้นนะฮะจากกลุ่มคนเล็กๆที่มี10กว่าคนนะฮะที่เรายังรักใคร่มีความเข้าใจกันหมดปัจจุบันเรามีพนักงานเกินร้อยแล้วครับเพราะเนื่องจากว่าเรามีธุรกิจหลายอย่างเราก็พยายามนะฮะที่จะพัฒนาบุคลากรของเราโดยการอบรมนะฮะเชิญวิทยากรเข้ามานั่งคุยสุดท้ายเราก็พบอยู่อย่างหนึ่งว่าการอบรมเนี่ยมันก็ได้ระยะเวลาในช่วงหนึ่งสั้นๆนะฮะเพราะว่าอาจจะรู้แต่ยังไม่เข้าใจทำยังไงครับเราถึงจะได้กลับเข้ามาสู่ระบบครอบครัวคนไทยเองเนี่ยผมว่ามันมีส่วนที่ดีฮะนะฮะในอดีตเนี่ยผมเคยได้ยินคำพูดหนึ่งครับนะฮะเขาบอกว่าฝรั่งเนี่ยมีวินัยนะฮะญี่ปุ่นนี่มีทีมเวิร์กแต่คนไทยฮะมีความอบอ้อมอารีนะฮะนี่เป็นลักษณะเด่นของคนไทยถามว่าจุดนี้ยังเป็นอย่างนั้นใช่ไหมผมว่าคนไทยเรายังมีความอบอ้อมอารีจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นโควิดหรืออะไรต่างๆนะเราจะเห็นความอบอ้อมอารีของคนไทยความน่ารักของคนไทยตรงนี้นั่นก็เป็นอีกหนึ่งจุดประกายครับที่ผมมีความรู้สึกว่าทำยังไงฮะสังคมของ APM Group ของผมเนี่ยซึ่งมีบุคลากรเยอะขึ้นจะไม่ต้องใช้คำว่ากฎระเบียบอีกต่อไปกลับมามีความเข้าใจกันเหมือนในอดีตและในที่สุดนะฮะผมก็พบว่าอ๋อต้องระเบิดจากข้างในเหมือนเดิมฮะทำยังไงให้ทุกคนมีความรู้สึกว่าเข้าใจการที่จะเข้าใจนะฮะมันจะไม่มีความยากลำบากในคำว่ากฎระเบียบหรือข้อบังคับอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนั่นคือหัวใจที่สำคัญนะครับอีกอย่างนึงเนี่ยเพลินผมก็มีโอกาสนะฮะได้ทำงานในหลายๆด้านนะครับปัจจุบันก็เองเนี่ยก็เป็นรองประธานธรรมาภิบาลจังหวัดพัทยาได้มีโอกาสได้เข้าไปดูโครงการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเยอะแยะมากมายนะฮะเราก็พบว่าอันหนึ่งนะฮะโครงการที่เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงในความคิดของผมเนี่ยมันเป็นทัศนคติความพอเพียงถ้าเราบอกว่าพอเพียงแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยผมคงไม่ได้ขยายงานมาถึงขนาดนี้นะฮะเพียงแต่ว่าพอเพียงพอประมาณมีภูมิคุ้มกันอันนั้นคือสิ่งที่สำคัญทุกคนมีข้อจำกัดหมดนะฮะผมก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนที่ดีทั้งหมดทุกคนก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับแต่เพียงแต่ว่าวันนี้เราจะเอาความดีมาร่วมกันนะฮะเพื่อจะสร้างสรรค์สังคมของ APM Group ของเรานะครับและผมเชื่อว่าเมื่อทุกคนอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานแห่งความเข้าใจแบบนี้ละมีความสุขร่วมกันแบบนี้ละมันจะขับเคลื่อนยุคต่อไปได้นะครับซึ่งจะเป็นยุคที่3เป็นยุคที่รุ่นลูกละครับนะฮะที่จะมาขับเคลื่อนต่อซึ่งเราก็ทำให้เขาเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของบุคลากรนะซึ่งเขาก็เห็นความสำคัญตรงนี้แล้วก็จะขับเคลื่อนนะฮะ APM Group ของเราให้เป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมคิดดีทำดีผมเชื่อว่าการพัฒนานะฮะมันจะเกิดความยั่งยืนฮะคือการพัฒนาเนี่ยถ้าถือว่ามันไม่มีเรื่องของความดีเข้ามาเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่ามันพัฒนาได้แค่โครงสร้างแต่การจะยั่งยืนอยู่ได้ปั๊บไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทุกอย่างจะต้องถูกขับเคลื่อนด้วยพลังของคนนะครับแต่จุดที่สำคัญที่สุดโดยเฉพาะธุรกิจเราเป็นธุรกิจยานยนต์งานบริการคือหัวใจที่สำคัญที่สุดนะครับองค์กรจะยั่งยืนได้ก็ต้องมีบุคลากรที่มีคุณธรรมบริษัทก็ต้องมีคุณธรรมนะแล้วมีความสุขร่วมกันนะบนพื้นฐานของคำว่าคุณธรรมครับ

0: ย้อนหลังกลับไปตั้งแต่ท่านสมัยท่านในห้างสมบูรณ์กิตติพาณิชย์นะครับคือท่านก็เชื่อในเรื่องของความดีของคนเรื่องของความขยันความซื่อสัตย์ความอดทนแล้วก็ความกตัญญูของคนแล้วนะครับท่านก็จะพูดเสมอจากแนวคิดดังกล่าวเนี่ยก็ถูกมาแปลงเป็นหลักการของกลุ่มสมบูรณ์ก็คือเรื่องของสามสมบูรณ์สร้างสมดุลนะครับเรามีนิยามเราคนดีของเราเนี่ยคนสมบูรณ์คนที่เป็นคนดีคืออะไรคือคนที่สร้างตัวเองให้เป็นคนเก่งก่อนพอเก่งแล้วเอาทักษะความรู้ที่มีเนี่ยนะครับช่วยองค์กรแล้วเอาไปช่วยชุมชนและสังคมภายนอกนี่คือหลักการของสามสมบูรณ์สร้างสมดุลนะครับที่เราทำอยู่เรามีกิจกรรมให้พนักงานทำไปช่วยเหลือสังคมข้างนอกเนี่ยเยอะมากชุมชนรอบข้างเราก็ทำนะครับไปแบบไกลๆต่างจังหวัดเราก็มีในเรื่องของความสำเร็จขององค์กรในฐานะที่เราได้ทำเรื่องของความดีเรื่องของคุณธรรมต่างๆมาเนี่ยผมว่าสิ่งที่มันจะเห็นได้ชัดที่สุดเลยคือเรื่องของรางวัลต่างๆนะครับที่เราได้รับมาในแต่ละปีนะครับอย่างเช่นรางวัลที่เราช่วยเหลือพนักงานคนพิการนะครับนี่ก็เป็นส่วนที่เราได้รับรางวัลเสมอมานะครับ
1: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
2: เป็นผมไม่เอาแล้วเป็นผมลื้อเลยลื้อหมดเลยอ่
3: ะ
2: เหมือนลื้อผนังหัวเตียงออกเลยอ่ะแล้วก็ปล่อยผนังปกติแล้วทาสีกันชื้นถ้าเป็นบ้านผมนะคุณผู้ชม
3: ใช่ครับ
4: ลักษณะตัดปัญหามันไปเลย
2: ใช
4: ่ชัวร์
2: คือให้มันคลีนแล้วจัดการลอกสีออกเท่าที่ทำได้ทากันความชื้นกันเชื้อราผนังมันร้องพื้นปูนเก่าอ่ะแล้วก็ทาสีใหม
4: ่
2: จบ

0: คือปัญหาวันนี้มันเป็นเรื่องของความชื้นในผนังรวมถึงวัสดุปิดผนังที่แบบปิดไปแล้วมันเกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพขึ้นมาเพราะว่าพอเป็นพวกแบบวัสดุปิดผนังเนี้ยแล้วผนังมีความชื้นเนี้ยมันก็เกิดเชื้อราขึ้นมาไงแล้วพอแกะมาดูเนี่ยเดี๋ยวเห็นเลยเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนจะขึ้นไปเราใส่หน้ากากสักนิดนึงเชื้อราเนี่ยมันเป็นละอองคุณผู้ชมครับมันเป็นเรื่องของสปอร์ฮะสปอร์มันเป็นฝุ่นฝุ่นต้องใส่ป้องกันสักหน่อยนึง
1: โอเค
0: แน่ไม่งั้นแล้วก็เป็นโรคแน่อะ
1: อีกนิดนึงคุณต้องเต้อดทนไว้เราจะมาตายหน้าประตูไม่ได้นะคะ
0: คุณนันสาอยู่อ่านันไงอยู่จริงด้วย
2: ใช่แล้วแหละ
0: เน
2: ี่
0: ยถังเนี่ยคุ้นๆอ่ะไปไปเข้าไปหากันโอ้โห
2: อ
0: ุ้ย
2: โอ้โ
0: หคิดถึงบ้านเก่า
2: อ๋ออย่าไปคิดถึง
0: ลำลึกลำลึกอยู่คือพอมันมีบิวอินแบบเนี้ย
1: ใ
0: ช่ไหมอยู่หน้าผนังเนี่ยคือปกติผนังมันสามารถหายใจได้อยู
2: ่ใช่
0: ว่าหายใจเหมือนว่าระบายความร้อนระบายความชื้นต่างๆตามปกติได้แต่พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บมันก็จะแบบอกไป
2: เหมือนไปตีกรอบให้เขาอะตีกล่องครอบเขาอะ
0: เขากล่องไปครอบ
1: ความชื้นที่มันควรที่จะถูกระเหยถูกถ่ายเทออกไปมันก็มาติด
0: ตร
1: งนี้ว่างั้นเถอะ
0: แล้วพอเวลานานๆผ่านๆไปมันก็จะแบบเกิดปัญหาขึ้นนะปัญหาที่ว่าก็คือเรื่องของเชื้อราเนาะเพราะว่าตัวแผ่นที่ใช้เนี่ยจากที่ดูเนื้อได้คือเป็นกระดาษเลย
2: MDF นั่นแหละครับไม่ MDF อะ
0: เป็นไฟเบอร์อะคุณนะคือ MDF ผมพูดหลายทีแล้ว MDF มันคือ Medium Density Fiber มันคือตัวเส้นใยที่อัดกันด้วยความดันแล้วมันก็จะกลายเป็นแผ่นขึ้นมาแต่ว่ายังไงตัวเนื้อมันเป็นไฟเบอร
1: ์
0: ซึ่งมันก็คล้ายๆกระดาษ
1: ใช่มันก็ไม่ได้แน่นไม่ได้ทนชื้นไม่ได้กัน
0: ไม่ทนชื้นแน่นอนไม่ทนไม่พออม
1: เก็บความชื้นด้วย
2: ดูความชื้นได้ดีมาก
0: ใช่มันก็จะมีความแบบว่าเป็นนานๆเขาเกิดเชื้อราขึ้นมาได้ซึ่งเราจัดการไปบ้างแล้วแหละก็คือเราลื้อมา
2: ผมลื้อแล้วบางส่วนเห็นว่าตัวโครงข้าวด้านหลังอะว่ามันเกิดปัญหาอะไรยังไงเพราะอันเนี้ยงานบิวอินตั้งแต่ต้นอะจริงๆอะมันคือแบบว่าต้องประกอบขึ้นแต่แรกแต่อันเนี้ยคือการซ่อมแซมงานบิวอินต้องเข้าใจมันด้วยว่าโครงข้าวเราจะไม่ไปลื้อมันมากถ้ามันไม่เสียหาย
0: เพราะว่ามันไม้โครงข้าวมันไม้แข็งแหละ
2: ใช่ครับไม้โครงทั่วไปแหละครับไม้โครงพวกเนี้ยแต่นั่นน่าจะเป็นไม้ยางนาหรือไม้สะเดาประมาณนั้นอะฮะแต่ทีเนี้ยพอเลือกมาถ้ามันไม่เสียหายผมก็ไม่ทำอะไรมันผมก็จะเอาแผ่นใหม
0: ่
2: มาใส่แทนแล้ว
0: ซึ่งไอ้แผ่นใหม่เนี่ยเป็นเหมือนเดิมเลยไหม
2: วัสดุตัวเดิมเดี๋ยวนี้วัตกรรมมันเปลี่ยนไปหลายอย่
0: าง
2: มันจะมีพวกกันความชื้นกันเชื้อราการปวกกันแมลงฮะประมาณนั้นเลย
0: คือมันผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีหลายเกรด
2: ใช่ครับ
0: นะคือถามว่าหลายเกรดนี่ขึ้นอยู่กับอะไรราคาเลย
1: ใช่อ
0: ันนี้พูดตามตรงคือถ้ายิ่งแพงมันก็ยิ่งมีคุณสมบัติที่มันแอดออนเข้ามาป้องกันเชื้อราป้องกันความชื้นป้องกันปลวกบางทีก็มีการอบน้ำยงน้ำยามากขึ้น
1: เขาก็ทำมาหลายเลเวลเพราะบางคนเนี่ยไม่ได้ต้องใช้คุณสมบัติที่มันแบบว่าเกินเบอร์ไง
2: ใช
1: ้ง่ายๆบางทีใช้แบบชั่วคราวก็ไม่ต้องใช้แพงมาก
0: คือแต่อันนี้มันถาวร
1: เออแล้วมันอยู่ในนี่เหมือนห้องนอนด้วย
0: ห้องนอนเลยนี่คือผนังหัวเตียงห้องนอนเลย
2: คร
0: ับ นะฮะเพราะนั้นก็ต้องเปลี่ยนวัสดุที่มีเกรดดีขึ้นมาหน่อยแล้วก็ใช้งานได้คงทนถาวรมากขึ้นนะไม่ใช่วัสดุที่แบบเอาไปทำบูท
1: แ
0: ต่ว่า7วันหรืออะไรเงี้ยไม่ใช่ผนังนั้นผนังข้างบ้านป่ะ
2: ผนังข้างบ้านครับผนังกำแพงที่เจอแดดเจอฝนเลยครับความชื้นมันเลยเกิดขึ้นง่าย
0: เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วโอเค
2: แล้วเดี๋ยวผมจะซ่อมโครงข้าวไปก่อนมันมีชิ้นที
0: ่
2: หักมันโดนความชื้นอ่ะเนี่ยเนี่ย
0: อ๋อนี่ก็ต่อไว้นี่
2: คือไม้จอยอ่ะโดยทั่วไป
0: ต่อไว้
1: ปกติมันจะเป็นอย่างนี้แต่ตรงนี้มันเป็นตรงจอยพอดี
2: ตรงจอยแตก
0: ชื้นด้วย
2: มันชื้นไงมันก็เลยกาวน้ำยาแล้วมันหลุด
0: เฮ้ยแต่ผมว่าเป็นผมไม่เอาแล้วแต่อันนี้คือเขาบอกว่าเขาอยากได้ผนังหัวเตียงเหมือนเดิมอยู
2: ่
0: แล้วก็ยังอยากได้เป็นวิอินเหมือนเดิมเพราะทั้งห้องเป็นวิอินหมดเลยคุณผู้ชมซึ่งมันก็สวยอ่ะก็เข้าใจ
1: แล้วแต่ตัวเลือกคืองานแต่ละอย่างมันมีข้อจำกัดของมันถ้าอยากได้แบบนี้อ่ะต้องแลกมาด้วยการเมนเทนแนนซ์หน่อยหรือคอยดูแลเยอะหน่อยก็แล้วแต่การตัดสินใจของแต่ละคนไม่มีถูกไม่มีผิด
0: ถูกต้องนะฮะอ่ะประมาณนี้ละกันงั้นฝากพี่ดาด้วย
2: ได้เดี๋ยวผมรื้อแผ่นที่เหลือแล้วก็จัดการแผ่นใหม่มาปิดแทนเป็นแค่เศษไอ้ที่มันติดอยู่แต่เอาออกแค่มันเสมอได้ก็พอ

ทีนี้เดี๋ยวผมวัดขนาดกันนะครับความ35เซนอันนี้ผมจะตัดไม้ดามหลังเพราะเราจะไม่รื้อไม้ตัวเก่าเพราะว่ามันไม่ได้เสียหายอะไรมันแค่แตกเพราะถ้ารื้อไม้ตัวใหม่มันก็เราก็ต้องมาทาพวกน้ำยาพวกนี้เพิ่มเข้าไปอีกตัวลักษณะไม้บางทีบางครั้งถ้าไม้มันมาอย่างไม้พวกนี้มันมาเซตเดียวกันขนาดความกว้างความอะไรมันค่อนข้างจะใกล้เคียงกันถ้าไม้ตัวใหม่ที่มาดามถ้าไม่ได้ขนาดความหนักมันจะยืดออกมานิดนึงความกว้างมันก็จะไม่ได้เดี๋ยวมันก็จะผิดเพี้ยนไปนิดนึงแต่มีผลอะไรไม่มีครับ2ชิ้นเดี๋ยวผมไปตัดไม้ขนาด35เซนมาแล้วก็ยิงแทน2ตัวนี้ไปเลยแล้วกันนะครับง่ายดี

0: โอเคอันนี้คือเราออกเลย
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
1: เปลี่ยนไม้ใหม่ไปเลยเพราะมันหักแล้วอย่างตอนแรกผมก็คิดว่ามันแตกธรรมดา
2: เพื่อ
0: ความแข็งแรง
1: ใช่ครับไม้ใหม่เลยใช่แล้วเดี๋ยว

0: แม่ขาคู่เข้าไป
1: ก็จะอยู
0: ่เป็นโครงข้าวไม้ก็จะสีจะโดดจากเขาเพราะว่าของเขาอ่ะไม้โครงข้าวที่เขาใช้อยู่อ่ะเป็นไม้ยางนาแต่ส่วนผมอ่ะใช้ไม้สนเลยนะฮะเรื่องโครงข้าวแข็งแรงเนี่ยเรื่องของความแข็งแรงของด้านโครงข้าวด้านไม้เนี่ยที่ใช้หลักๆเลยที่ใช้ในงานบิวอินก็จะมียางนายางพาราแล้วก็ไม้พวกไม้สะเดาประมาณนี้ใช้กันอยู่เรื่องความแข็งแรงอ่ะต้องเพิ่มความถี่ให้เขาอย่างตัวนี้จะเห็นไหมบางทีบางครั้งกดมันจะมียุบๆซึ่งความถี่ของตัวรับด้านหลังด้านข้างเขาถักมาตรฐานเลย40-40
2: ค่ะก็โอเคแข็งแรงอยู
0: ่แข็งแรงละระดับนึงแต่ถ้าอยากให้แข็ง
1: ไม่รับแรงอะไร
0: ใช่ไม่รับแรงอะไรมาก
1: เป็นหัวนอน
2: อ่
1: ะ
0: ครับผม
1: ถ้าเกิดเป็นผนังที่แบบไม่ต้องมีการแบบว่าพิงการจ
0: อกวางชั้นอะไรพวกนี้
1: อาจจะต้องมีการซอยเพิ่ม
0: ใช่ซอยเพิ่มรามด้านหลังให้เหลือระยะประมาณสัก30ประมาณนี้มันจะเพิ่มความแข็งแรงในการดึงการกดได้เยอะ
2: อันนี้ก็คือไม้หลักของเขาไหมมีอันนึงมีอันนี้ไม้หลักมีแค่ตรงกลางเดียว
1: ใช่
2: ไม
1: ่
2: มีต่อ
0: ไม้หลัก
1: อันนี้เหมือนเอ็นอ่ะนะเหมือนเอ็นเสาเอ็น
0: อ
1: ่ะ
0: ถูกต้อง
1: แล้วนี่ก็ซอยเพิ่มไม่ให้ตัวไม้มันโก่งลงของขึ้นแล้วเขาไม่ได้ใช้ไม้ยาวหมดด้วยคือใช้ไม้เป็นชิ้นอ่ะ
2: ใช่
1: มันก็ต้องมีการเนี่ยแล้วพอชื้นปุ๊บเนี่ยเห็นไหมตัวแม็กเนี่ยก็เกิดสนิม
0: ใช่คร
1: ับ พอเกิดสนิมเนี่ยมันก็เกิดการคลอนการเลื่อนการหลุดแล้วมันก็จะส่งผลกับไอ้ตัวโครงข้าวต่อไป
0: ถูกต้องครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้โครงข้าวทำให้แข็งแรงไว้ก็จะดีในระยะยาวอย่างที่บอกว่าอันนี้ไม่ใช่ผนังชั่วคราว
0: ใช่ครับ
1: ที่เป็นผนังอีเวนต์แบบเอ้ย7วันรื้
0: อครั้งเดียวทิ้งเลยอย่างเง
1: ี้ยแต่ว่าเราก็จำเป็นที่จะต้องมีการทำให้มันแข็งแรงไว
2: ้ใช่เราอยู่เราซื้อบ้านเรากะจะอยู่5ปี10ปี20ปีไปตลอดเลย
1: เออไปตลอดเลยเราต้องมีการทาอะไรมั้ยพี
0: ่ตัวเนี้ยเราเป็นทาพวกน้ำยากันพวกกันแมลงอะไรเงี้ยไว้
2: ค่ะ
1: เพราะว่าไม้นี่ยังไม่ได้มีการหุงยาอะไรเลยใช่ไหมเดี๋ยวมันจะเกิดผุอะไรขึ้นมาใช่ไหมก็ต้องมีการทาป้องกันต่างๆตามขั้นตอนนะครับอ่ะโอเคดูต่อ

0: เมื่อกี้พี่สาเจอรูปวก
1: เจอเลย
0: นะรูนิดเดียวเอง
1: โอ้โหนิดเดียว
0: รูแค่ติ๋วเดียว
1: ติ๋วเดียวถ้าเกิดมันกินหนักๆมันก็ใหญ่อยู่นิดนึง
0: เออ
1: มันก็มีตั้งแต่ขนาดเท่าตัวมันอะ
0: คือเราชอบกลัวปัญหานี้คือแบบว่าเราไม่สามารถเข้าไปจัดการกับปวกได้แบบ
2: ใช่เพราะมัน
0: ซอกซอน
2: มันเข้าไปข้างในเป็นโพรงไปอะไรแต่รูเข้าไปมันติดเดียว
1: ใช่
2: ไม่รู้จะเข้าไปยังไง
0: นี่ไงเข้าไปอย่างนี้ไง
2: เข้าไปอย่างอันนี้ยังไง
0: เฮ้ยปกติมัน
2: เ
0: ลยแต่พักเนี่ยเขาจะกำจัดพวกปลวกแล้วก็แมลงคลานต่างๆอยู่แล้วมอดมดแมลงสาพวกนี้โดนหมดนะแต่ว่านี่คือสูตรเดิมที่เป็นออริจินอลเขาเป็นน้ำยาร
2: ู้จักกันดีอยู่แล้ว
0: ก็คือฉีดไปแล้วก็จะเป็นละอองเข้าไปจัดการ
2: มันเป็นแบบฉีดมาเป็นสเปรย์เป็นละออง
0: ใช่สเปรย
2: ์
0: นะแต่ว่าบางทีเราอยากให้มันซอกซอนเข้าไปในรูแล้วไม่แน่ใจว่าเนี่ยน้ำยามันเข้าไปถึงหรือเปล่า
2: อ๋อแบบมันเล็งบางทีมันโดนไม่โดนเลยใช่ไหม
0: พอเป็นรู้เราอยากจะอัดเข้าไปอ่ะเราบอกคือแค่มัน
2: เดี๋ยวได้ยิน
0: หมดไหม
1: เออโอ้โหเล่น
0: ตัวนี้หน้าตัวนี
2: ้ก็เป็นแบบโฟม
0: เป็นโฟมใช่เป็นโฟม
2: มันก็เหมือนเข้าไปในรูแล้วก็เข้าไปฟูอยู่ข้างใน
0: ถูกต้องด้วยลักษณะของโฟมเนี่ยคือฉีกเข้าไปแล้วมันก็จะเข้าไปบาง
1: ในของตัว
2: ก็ชัวร์ว่าจะได้โดนทุกซอกทุกมุมแบบนี้
0: ถูกต้องแล้วก็เพื่อไม่ให้มันแห้งตัวเร็วเกินไปก็คือจะแห้งตัวลงแบบว่าเขาเรียกอะไรกลายเป็นของเหลวอะกลายเป็นน้ำยา
2: คือมันไม่ได้เป็นโฟมค้างอยู่แบบนั้น
0: มัน
2: เข้าไปตอนแรกฉีกมาเป็นโฟมแล้วพอสักพักเดียวมันก็จะค่อยเหลวตัวลง
0: ถูกต้อง
2: แล้วก็เกาะอยู่กับพื้นผิว
0: ถูกต้อง
2: ครอบทุกมุม
0: ถูกต้องคือหลายคนคิดว่าเอ้ยเป็นโฟมมันต้องเหมือนกับโฟมฉนวน
2: อ
0: ะแบบแบบที่มันแข็งอย่างนั
2: ้
0: นอะอันนั้นก็ฉนวนก็เรื่องของฉนวนแต่นี่คือเป็นโฟมที่แบบเป็นน้ำยาแล้วเป็นโฟมเพื่อให้เห็นการทำงานมันได้ชัดเจนแล้วก็เข้าไปซอกซอนแทรกซึมได้ในรูเล็ก
2: ๆ
0: นะครับอันนี้ก็ใช้งานง่ายมากแล้วก็ข้อดีก็คือกลิ่นเนี่ยไม่ฉุนมากแล้วก็อย่างที่น้องที่บอกเลยคือจะแห้งตัวไปภายใน30นาทีไม่เกินนะแห้งตัวไม่ได้แบบว่าหายไปนะ

0: แห้งตัวคือจากโฟมเนี่ยกลายสภาพเป็นตัวน้ำยา
1: ก็คือแปรรูปแปรรูป
0: ใช่ภายใน30นาที
1: แต่ยังออกฤทธิ์เหมือนเดิม
0: ออกฤทธิ์กำจัดปลวกมดแมลงสาบมอดได้ใน6สัปดาห
2: ์โอ้โ
0: หลดฤทธิ์เนี่ยคงอยู่6สัปดาห
1: ์นาน
0: แน่นานอยู
1: ่ใช่แล้วก็ที่เหมือนเขามีสูตรแบบขับไล่ไม่ขับไล่อย่างเงี้ยแต่อันนี้เขาเป็นสูตรไหนคะ
0: คือถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า repellent กับ non repellent อันนี้คือ repellent คือนี่คือขับไล่ไป
1: ก็คือเหมือนอารมณ์ป้องกัน
0: คิดเออหนีแต่อันนี้คือที่ไม่ขับไล่เพราะอะไรต้องการจะให้เขาไปกับว่าจัดการกันเองพฤติกรรมของแมลงเหล่านี้ก็คือมีการเอาหนวดแตกกัน
3: แตก
0: แล้วน้ำยาเนี่ยก็จะติดอยู่ตามตัวของเจ้าตัวที
1: ่
0: เอาไปด้วยเป็นพาหะไปปึ๊บแตกกันน้ำยาก็ติดกันไปแล้วก็อาจจะเสียชีวิตกันไปเลยเขาเรียกตายต่อเนื่องอ่ะ
1: แต่ว่าไม่ได้ตายทันทีใช่ไหม
0: ใช้
1: เวลานิดนึง
0: เราต้องการให้เขาเป็นพาหะในการนำยาไปเรียกว่าโดนเพื่อนไง
1: อ๋อถ้าได้เอากลับมาที่หลังมันก็จะได้ไปที่ต้นตอของ
0: จะได้ไปต่อเนื่องกันคราวนี้ก็สนุกสนานละเรียบร้อยนะก็แนะนำเลยสำหรับคนที่เอ้ยใช้ภายในบ้านนู่นนี่แล้วก
1: ็
0: อยากจะทดลอง
1: เตือนไว้ก่อนถึงบอกว่าออกฤทธิ์6สัปดาห์ถึงแม้จะไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าก็ยังควรจะหลีกเลี่ยง
0: ไม่ให้มีแหละ
1: ไม่ให้อยู่ใกล้กับเด็กทารกเด็กเล็กๆหรือว่าสัตว์ตัวเล็กๆอันนี้ก็หลีกเลี่ยงไว้จะดีกว่า
0: ถูกต้องคือจริงๆแล้วเป็นอันตรายกับสัตว์เลี้ยงเพราะจะน้อยมากแหละแต่ว่าต้องดูมวลน้ำหนักของสัตว์เลี้ยงด้วยเพราะนั้นเราก็ไม่อยากให้มันมีผลแม้แต่น้อยนั่นแหละ
1: มันจัดแมลงเล็กๆได้หมดเลยถ้าสัตว์เลี้ยงแล้วตัวเล็กก็อาจจะแบบเอ้ยโดนเอฟเฟคนิดๆหลีกเลี่ยงดี
0: คือเรารักสัตว์เลี้ยงเราไม่อยากให้โดนแม้แต่นิดเดียวอย่างคุณเลี้ยงแมวไงคุณอยากให้มันโดนสักนิดเดียวไหมล่ะ
1: ก็ได้แล้วแต่
0: อะไร
1: ไม่ไหวไม่เป็นไรไง
0: เฮ้ยแต่ว่ามันก็เป็นสะสมนะ
1: มันสะสม
0: นะใช่ไง
1: ก็ระวังไว
0: ้อย่าให้โดนเลยนะก็เป็นไปได้หลีกเลี่ยงน
1: ะ
0: เด็กเล็กแล้วก็สัตว์เลี้ยงต่างๆก็อย่าให้มันอยู่ในบริเวณนั้นที่มีการใช้งานตัวนี
1: ้
0: เป็นพอแล้วก็เวลาที่ใช้งานเสร็จแล้วก็อย่าลืมล้างมือด้วยน้ำสะอาดแล้วก็สบู่ด้วยแล้วก็ระวังอย่าให้เข้าหูเข้าตาแค่นั้นเอง

0: เอาละครับตอนนี้ก็มาอยู่กับคุณบอด
1: คุณมันเดียวโอ้ย
2: ผมยังไม่บอดผมยังตาดีอยู่
0: ไม่ใช่คุณบอด
1: นี่
0: บอดนี่แต่เห็นว่ามันเป็นบอดแบบว่า MDF ที่มาทำลวดลายธรรมดาหรือเปล่าอันเนี้ยคือเป็นชนิดอีกชนิดนึงของวัสดุอัดคือปกติ MDF เนี่ยมันก็จะเป็นแบบเยื่อของไฟเบอร์มาอัดใช่ไหมฮะด้วยความดันแต่อันเนี้ยมันจะเป็นการเพิ่มคุณสมบัติอย่างหนึ่งเข้าไปในตัวบอร์ดนี
1: ้
0: ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เป็นจุดอ่อนมากๆของ MDF นะ
1: ใช่ๆ
0: คือเรื่องการไม่ทนชื้นนี่แหละ
2: ใช่ครับ
0: ปกติถ้า MDF โดนความชื้นเป็นไงฮะ
1: บวมผุร่อนบวม
2: บวมเลย
1: ระ
2: ดับแรก
1: ก็เหมือนกระดาษเลยดีกว่าย
0: ุ่ยอ่ะเมื่อกี้ที่เห็นตอนลอกอ
2: ่
0: ะโหยุ่ยแบบยุ่ยเลยฮ
1: ะ
0: แต่ว่าอันเนี้ยจ๋าเขาบอกว่าอะไรนะ
2: ผมอ่ะยกไปใช้งานแล้วลืมตากแดดไว้เลยไอ้ตากฝนไว้เลยคืนนึง
0: อ๋อไม่ได้ตั้งใจด้วย
2: ไม่ได้ตั้งใจ
0: วางลืมวางฝนไว
2: ้ไม่ก็คิดว่าฝนไม่มา
0: เออ
2: ตอนแรกคิดฝนมาแต่มาเลย
0: มาเลย
2: ครับ
0: ลืมไว้ข้างนอกแล้วแบบเฮ้ยแล้วมันก็ไม่ยุ่ย
1: ก็ได้เป็นข้อพิสูจน์
2: ก็ฝนตกทั้งคืนวันนั้น
0: แล้วพี่สาวก็เอามันไปแช่น้ำด้วยป่ะ
2: เออ
0: เฮ้ย
2: เอาเศษมันที่ตัดอ่ะผมก็อยากรู้ว่าเออพวกการความชื้นมันจริงไหมก็คืออยากลองอ่ะ
0: ผมก็ยกมันต้องลอง
1: ใช่
0: เพราะว่าไม่ยุ่ย
1: เนื้อมันดูเหมือนมันอาจจะแบบเฮ้ยซึมน้ำหรือเปล่านู่นนี่นั่นมันจะกันชื้นได้ยังไง
0: คิดเหมือนกันคิดเหมือนกันแต่ว่าไม่ถ้าเกิดว่าพี่สาวพูดมาอย่างนี้แล้วก็น่าจะถืออยู่นะ
1: ถ้าไปแช่น้ำมาแล้วยังรอดเนี่ยก็น่าจะ
0: ไม่เลว
1: ได้อยู่นะ
0: ใช้ได้อยู่แล้วเพราะนั้นอันนี้เราจะมันอันนี้มาทดแทนผนังหัวเตียง
2: ถูกต้อง
0: ฮะ
2: ตัวที่เลือกไป
0: ซึ่งมันก็มีลายซอกล่องแบบนี้เหมือนกัน
2: ลายซอกล่อง
1: นี่เหมือนกันเป๊ะเลยนะกับอันที่จะไปแกะ
0: ไม่รู้ว่าเขาทำอันนั้นเหมือนอันนี้หรืออันนี้เหมือน
2: คือไม่รูปแบบการซอกล่องอ่ะมันมีหลายแบบอยากคนชอบไหนเขามีทำให้หมดทางร้านทางบริษัทสั่งทำได้ลวดลายที่เราต้องการ
0: คือผมอ่านรายละเอียดของ product นี้มาคือต้องลองไปใช้นะพูดไม่ได้เต็มปากแต่ว่าเท่าที่อ่านมาเนี่ยเขาบอกว่ามันสามารถตัดแต่งแล้วก็เซาะร่องเพิ่มทำลวดลายต่างๆได้เต็มที่เลย
2: ได้เลย
0: แล้วก็ไม่เสียคุณสมบัติในการกันความชื้นไปเพราะว่าเหมือนกับเขาใช้ไอ้ตัวกันความชื้นเนี่ยมันไม่ได้เคลือบอยู่ที่ผิวแต่มันผสมอยู่ในกาวที่อัดมาเป็นอันนี
1: ้
0: มันเป็นตัวแบบเหมือนไม้ยูคาลิปตัสที่แบบว่ามาป่นนะแล้วก็มาอัดให้มันเป็นแผ่นเนี้ยโดยใช้กาวชนิดพิเศษ
1: ที่ทิพย์เข้าใจว่ามันคือมันแข็งแรงมากแล้วมีความหนาแน่นมากจนแบบว่ามันไม่ได้เก็บหรือว่าสะสมความชื้นมันก็เลยกันไปโดยปริยายแบบนั้น
0: เชื่ออย่างนั้นเพราะอะไรรู้ป่ะหนักเฮ้ยจริง
2: หนัก
0: ของที่ความหนาแน่นสูงหนักถูกไหมคือของแบบของเนี้ยมันพิสูจน์กันได้หนักจริง
1: มันรู้สึกเลย
0: หนักเลยล่ะเราไม่คิดว่าจะหนักขนาดนี้แต่หนักนะเพราะนั้นอันนี้จะเป็นวัสดุที่เราขึ้นไปติดทดแทนอันโน
2: ้
0: นใช่ไหมตอนแรกตอนต้นรายการเราบอกว่าผมถ้าเป็นผมจะไม่แนะนำให้ไปปิดผนังนี้แล้วเพราะว่ามันจะทำให้ความชื้นมันสะสมอีกรอบนึงแต่ถ้ามีวัสดุแบบนี้ก็อาจจะเป็นโซลูชันที่น่าสนใจ
1: ใช่ใช่ถ้ามันกันได้ก็ดี
0: ตลอด
2: ก็ปิดไว้ความชื้นมันก็ระเหยไปในตัวซึ่งมันไม่มีตัวดูดซับอยู่แล้วเพราะแผ่นเก่าที่เราแกะมันดูดซับความชื้น
0: โอเค
1: พอถามอีกนิดนึงได้ไหมพี่สาเนี่ยทิปจับไปจับมาเนี่ยมันมีเขียวๆติดออกมาเงี
2: ้
1: ยแล้วเวลาเอาไปติดจริงเราต้องเคลือบต้องอะไรอีกไหม
2: เราก็ต้องทำสีอีกรอบนึง
0: ปกติแล้วต้องมีการทาสี
2: เพราะว่าสีนี้เป็นสีพื้นสีหลักของมาตรฐานของเขา
0: หลายๆคนอาจจะคิดว่าอ๋ออันนี้ทาสีไว้แล้วหรือเปล่าสีเหมือนหัวนอนเดิมเลยใช่นะครับ
1: อันนี้คือสั่งมาสีนี้เลย
0: แกะแพ็คออกมาเป็นสีนี้เลย
2: ใช่ครับ
1: แล้วเดี๋ยวมาทาสีแล้วก็เคลือบอะไรให้เรียบร้อย
0: คือถ้าผมตามที่เข้าใจไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะแต่ว่าเวลาที่เขาทำสีพิเศษแบบนี้เหมือนชั้นหนวดเหมือนอะไรเหมือนกัน
2: อ
0: ่ะเขาจะมีสีพิเศษของเขาอ่ะซึ่งบางทีมันไม่ใช่สีวัสดุนั่นหรอกแต่เขาทำไว้เพื่อให้มันแยกแยะง่ายว่าไอ้ตัววัสดุเนี้ยมันคือคุณสมบัติแบบไหนอ่ะ
2: ถูกต้องครับ
0: ใช่ไหมเหมือนท่อสายไฟสีอะไรเงี้ยมันก็บอกแบบว่าท่อ PVC ใช้ทำชนิดไหนมันก็คือแยกด้วยสีเหมือนกันสีเนี้ยเป็นอะไรที่เด่นที่สุด
2: ใช่คร
0: ับ แล้วก็จำแนกง่ายที่สุดเป็นกายภาพเพราะนั้นอันนี้ก็จะรู้เลยว่าอ๋อมันคือแผ่นอัดกันชื้น
2: ใช่ครับ
0: บอร์ดกันชื้น
1: โอเคเข้าใจ
0: เขียวจริงว่ะเขียวติดมือ
2: ครับ
0: ไปดูต่อครับ

0: ขั้นตอนสุดท้ายแล้วแหละใช่ไหมล่ะหลังจากเราติดแผ่นหูเนียนไว้เออเนียนเลยนะ
1: ใช่
0: แล้วเดี๋ยวมาทาสีนะครับอันนี้คือยังไม่ใช่สีนี้นะ
1: ยังไม่ใช่ครับ
0: อย่างที่บอกว่านี่คือสีวัสดุ
2: มันดูเหมือนมันดูไกลๆมันสวยแล้วนึกว่าเสร็จแล้วนะแต่จริงๆก็คือที่บอกว่ามันยังแบบมีฝุ่นมีอะไรนิดนึงของวัสดุมันก็เลยต้องเดี๋ยวทาสีเคลือบเพราะนี่ก็มีเห็นไหมรอยตะปูยิงเข้าไป
0: ซึ่งเล็กไม่เห็นหรอกไม่ค่อยเห็นหรอกเดี๋ยวต้องโพสต์นิดนึงแล้วก็เก็บงาน
2: ใช่
0: นะฮะแล้วก็ทาสีได้เลยใช่ไหมพี่
1: ใช่ครับ
0: ต้องลองพื้นไหม
1: ลองพื้นรอบหนึ่งคร
0: ับลองพื้นก่อนนะ
1: เพราะความแข็งแรงครับคงทน
0: ลองพื้นขาว
1: ถูกต้องคร
0: ับนะไม่งั้นสีมันจะเพี้ยนไปเป็นเข้มนะมันทาตัวพื้นมันเข้มอยู่
1: ถูกต้องครับ
0: ถ้าเกิดว่าทาเขียวไปเลยมันจะกลายเป็นเข้มดอกไปอีก
2: ใช่
0: โอเคถ้างั้นตรงนี้ผมฝากพี่สา
1: ได้ครับ

0: นี้ยทาสีพวกนี้ไม่ค่อยติดหรอกสีจริงเลยอ่ะ
1: อันนี้หรอที่บอกว่ามันต้องเว้นไว้3 ชั่วโมง
0: ใช่3 ชั่วโมงแห้งดีแล้วก็ถึงจะทาสีจริงครับหน้า

0: ค่ะสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะคะที่อยากจะให้พวกเรานะคะช่างประจำบ้านนะคะไปแก้ปัญหาให้อุ้ยปิดแล้ว
1: อ๋อครับพูดต่อดิ
0: เ

0: ่ไหนไม่ว่าจะเป็นเนี่ยเห็นไหมผิดเลยไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กหรือปัญหาใหญ่นะคะอย่าลืมส่งเข้ามาได้ทางแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะคะ
1: โอเคก็อย่าลืมติดตามชมรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์ครับทางอมรินทร์ TV HD ทั้ง34ครับวันนี้ผมน้องน้ำทิพย์รายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค
2: ่
0: ะ
2: อมรินทร์ TV
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เชิญนะครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใช่น้องคณะเทคนิคการแพทย์หรือเปล่าคะ
2: ใช่ค่ะ
3: ใช่ค่ะ
4: ใช
3: ่
4: ค่ะ
5: ใช
4: ่
5: ค่ะ
6: ใช
5: ่
6: ค
5: ่
6: ะ
7: ใช
6: ่
7: ค
6: ่
7: ะ
8: ใช
9: ่
8: คร
9: ับ
8: ผม
10: พี่มีคำถามนิดนึงอยากจะรู้ว่าน้องๆคิดว่าอะไรคือคุณสมบัติของนักศึกษาเทคนิคการแพทย์คะ
11: ผมคิดว่าการที่จะเรียนสายวิชานี้ต้องมีใจรักครับ
12: ต้องมีรอบคอบค่ะ
13: ต้องเป็นคนที่เก่งไบโอเคมแล้วก็น่ารักแบบนี้ค่ะ
14: ต้องเรียนเก่งและสวยด้วยค่ะ
15: เรียนจบสายวิทย์ค่ะเกียรติเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 แล้วก็ตาไม่บอดสีด้วยค่ะ
16: นอนน้อยค่ะ
17: เรียนเก่งมั้งคะ
18: ต้องสวยมั้ง
19: โอเค
8: ในคณะนี้สวยมากค่ะ
7: ต้องเป็นคนที่มันครับ
9: ต้องขยันนะคะอ่านหนังสือถึงตีสามตีสี่เลยค่ะ
10: นอกจากที่ตอบมาเนี้ยคิดว่าอะไรที่ควรจะมี
13: ดวงค่ะ
9: ต้องโชคช่วยไหม
13: ไปบนคำชะโนดค่ะ
9: ตั้งพระศรี
2: พระ
9: ศรี
2: แล้วก็พระพิฆเนศ
3: ต้องเป็นคนดีหรือเปล่าคะ
1: น่าจะเป็นคุณธรรมค่ะเรื่องความสามัคคีค่ะ
5: อดทนค่ะต้องถือขยันค่ะขยัน
6: ต้องขยัน
18: ต้องมีขยันมาก
19: ขยันเรียนมากกว่าเดิม
10: ต้องคลายเครียดเป็นนะคะต้องมีความรับผิดชอบ
4: เป็นคนที่แบ่งเวลาได้ค่ะ
12: คือตรงในผลแลบอะครับคือเราจะไม่โกงหกผลแลบเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับชีวิตของคนไข้ด้วย
14: ต้องมีความละเอียดอ่อนค่ะถ้าสมมติเราวินิจฉัยหรือออกผลตรวจคนไข้ผิดไปมันอาจจะส่งผลต่อชีวิตของคนไข้ได
0: ้ต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมด้วยค่ะการมีระเบียบวินัยแต่งตัวให้สุภาพเรียบร้อยตามกฎระเบียบของคณะค่ะ
15: ตอนแรกเราก็จัดประชุมระดมสมองของบุคลากรในคณะที่มีการแพทย์ทุกคนนะคะเพื่อหาอัตลักษณ์ด้านคุณธรรมที่เราอยากให้เกิดขึ้นแล้วเราก็ได้อัตลักษณ์คุณธรรมออกมา4คำซื่อสัตย์มีวินัยรับผิดชอบแล้วก็สามัคคีค่ะมีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อผลักดันให้คณะเทคนิคการแพทย์ของเราเนี่ยเป็นสถาบันการศึกษาคุณธรรม
16: ศึกษาของเราก็คือบัณฑิตเทคนิคการแพทย์เพราะฉะนั้นเป็นวิชาชีพที่จะต้องเน้นเรื่องคุณธรรมจริยธรรมอย่างมากนะคะเพราะว่าเราต้องรับผิดชอบชีวิตผู้ป่วยเราจะต้องทำงานร่วมกับคุณหมอพยาบาลในการที่จะต้องออกผลแลบเพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่าต้องปลูกฝังเขาตั้งแต่เขาเข้ามาอยู่กับเรากว่าที่เขาจะถึงปี4เขาก็จะมีคุณธรรมจริยธรรมตามอัตลักษณ์ที่เราส่งเสริมให้เขาเนี่ยโดยไม่รู้ตัวไปเอง
17: อาจารย์ทุกคนเนี่ยต่างก็เป็นแค่เพียงผู้ที่ช่วยสนับสนุนช่วยกระตุ้นตัวนักศึกษาเองเนี่ยเป็นคนที่คิดว่าอยากจะทำโครงการอะไรจริงๆวัตถุประสงค์หลักของเราเลยก็คือเราอยากจะให้นักศึกษาเป็นคนมีคุณธรรมด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องไปกำหนดว่านักศึกษาต้องทำอย่างนี้นั้นจุดประสงค์หลักจริงๆก็คือเขาต้องเป็นคนที่มีคุณธรรมด้วยตัวของเขาเองฝึกทำเรื่อยๆจนชินเขาก็จะพบว่าสิ่งที่เขาทำมันเป็นวิถีชีวิตของเขาที่ไม่ต้องมีใครมาบังคับถ้าเขาทำเขาจะรู้สึกภูมิใจ
8: เรื่องของความมีระเบียบวินัยอะค่ะหนูเห็นว่าเพื่อนๆอะแต่งกายได้ถูกระเบียบมากขึ้นเพื่อนเข้าเรียนตรงต่อเวลามากขึ้นไม่ฝากกันเช็คชื่อเนี่ยค่ะไม่โดดเรียนเนี่ยค่ะส่งงานก็ส่งกันตรงเวลา

0: เราควรที่จะมีคุณธรรมนะครับนะครับผมอย่างแรกนะครับผมเราควรซื่อสัตย์นะครับต่อผู้อื่นนะครับแล้วก็ตนเองนะครับเช่นการทำข้อสอบนะครับเราไม่ควรที่จะลอกกันนะครับแล้วก็ไม่นำโพยหรือจดข้อสอบเข้าไปในห้องสอบนะครับผมเราควรที่จะมีความสามัคคีกันนะครับผมต่อเพื่อนต่อพี่ต่อน้องนะครับผม
1: สิ่งที่ได้เป็นหลักเลยก็เรื่องของความภาคภูมิใจรู้สึกเป็นเกียรตินะที่เราได้สร้างบัณฑิตขึ้นมาขอให้เขาเป็นผู้มีคุณธรรมเนี่ยเราก็มีความภาคภูมิใจอย่างมากแล้วแล้วความภาคภูมิใจตัวนี้มันจะเป็นแรงขับดันให้เราอยากจะสร้างบัณฑิตที่มีคุณธรรมออกสู่สังคม
2: สิ่งแรกที่ได้ก็คือความภาคภูมิใจที่เรามีส่วนส่งเสริมให้เด็กเนี่ยมีคุณธรรมเป็นคำเล็กๆที่ไม่ได้ยิ่งใหญ่มากแต่เป็นสิ่งที่องค์กรทุกองค์กรต้องการอยู่แล้วอย่างน้อยเราก็มีส่วนปลูกฝังส่งเสริมให้เขาเกิดอัตลักษณ์ด้านนี้ค่ะ
3: ไม่ว่าจะจบจากคณะอะไรแพทย์หมอหรือวิทย์วะหรือบริหารธุรกิจหรือจะประกอบอาชีพอะไรสิ่งสำคัญที่เราควรมีคือคุณธรรมค่ะอย่างหนูที่เลือกเรียนคณะเทคนิคการแพทย์ไม่ใช่เพื่อตัวเองหรือเพื่อเกรดแต่หนูเลือกเรียนเพราะว่าหนูอยากช่วยคนอื่นค่ะ
4: ซื่อสัตย
5: ์วินัย
4: รับผิดชอบ
6: สามัคคี
7: ซื่อสัตย์ค่ะ
8: มีวินัยค่ะ
9: รับผิดชอบ
10: สามัคคีค่ะ
11: ซื่อสัตย์มีวินัยรับผิดชอบสามัคคี
12: ซื่อสัตย์มีวินัยรับผิดชอบสามัค

0: าเรียกว่าจีบคว่ำทำเดี๋ยวนี้
1: จีบคว่ำ
0: อันนี้จีบหงาย
1: จีบหงาย
0: อันนี้เขาเรียกว่าตั้งวงหรือจันทรงกฎ
1: ตั้งวงหรือจันทรงกฎ
0: อ่ะเราจะลองเลยไหม
1: ลองดูก็ได้ทำยังไงนี
0: ่นี่อันนี้ให้ทายว่าท่าอะไร
1: อันนี้ท่าสีดาเดินดง
0: ถูก
1: เห็นไหมหมอเก่งเปล่าหมอเคยเรียนมา
0: แล้วท่านี
1: ้เอาพอละเราสวัสดีท่านผู้ชมกันดีกว่า
0: สวัสดีครับ
1: หมออ้อยครับ
0: น้องคนดีค่ะพบกับรายการ Animal Speak อีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพาไปพบกับเรื่องราวที่น่ารักของมรดกไทยด้วยใช่ไหมหมออ้อย
1: ใช่ใช่
0: ไหนอะมรดกไทยที่หมออ้อยบอก
1: มรดกไทยที่หมออ้อยบอกเหร
0: อ
1: ก็นี่ไงก็น้องคนดีสอนหมออ้อยอยู่ไม่ใช่หรือลาม
0: ันต้องเป็นสัตว์สิรายการเราเป็นสัตว์มันก็ต้องเป็นสัตว์สิ
1: เพราะสัตว์พูดไม่ได
0: ้ถึงต้องมี Animal Speak
1: ถึงแล้วนี่ไงที่เราจะมาดูกัน
0: น่าหรอมรดก
1: เออไม่ใช่นี่ลิงไทย
0: ฮะลิงก้นแดงไม่ใช่เหรอเ
1: ออนี่ไงเจอแล้วของจริงมาแล
0: ้วมันก็คือห่านกับลิงไม่ใช่เหรอคะไม่เห็นมีมรดกไทยเลย
1: มานี่สิมาคุณหมอพาไปด่วนมามาคุณหมอพาไปนี่ไงคุณครูเขารอเราอยู่แล้ว
0: คุณครูสอนลำเหรอคะ
1: ไม่ใช่คุณครูสอนลำมาสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: วันนี้ผมกับน้องคนดี
2: น้องคนดี
1: อยากจะแวะมาดูมรดกไทย
2: อ๋อครับขนมไทย
1: มรดกไทยครับ
0: มีอะไรบ้างนะคะที่เป็นมรดกไทย
2: ที่เห็นแน่ๆก็คือสุนัขไทยหลังอ่านใช่นี่สุนัขไทยหลังอานอายุของมันเนี่ยต้นตระกูลมันเนี่ย 2-300 ปี
1: โอ้โห 2-300 ปีอ่ะ
2: ครับตอนนั้นราคาจะไม่มีราคาเลยนะ
0: ขออนุญาตถ่ายรูปเก็บไว้หน่อยนะคะ
2: ได้เลยค่ะได้เลย
1: มังกรมังกรมังก

0: น้องคนดีลองดูสิสุนัขตัวนี้นะกับสุนัขตามวัดหรือตามบ้านตัวนี้ขนสั้นๆเรียกว่าหมาไทยมันต่างกับหมาที่อื่นอย่างไรน้องคนดีลอง
1: ดูแล้วมันก็ไม่ค่อยต่างกันนะคะแต่มันจะต่างกัน
0: ตรงนี
1: ้ตรงเนี่ยค่ะตรงนี
0: ้นี่แหละเขาเรียกขนมันทวนชาวบ้านเรียกว่าหลังอานมันคล้ายๆกับคนอานเนี่ยเนี่ยอานพวกนี้มันคล้ายๆกับคนในตัวคนก็มีน้องคนดีลองคิดดูสิมันอยู่ในคนนี่แหละมันคืออะไร
1: คนแขนเหรอ
2: ไม่ใช่มั้ง
1: อะไรอ่ะ
0: มันอยู่ในตัวคนนี่แหละ
2: รู้แล้วหนวดไม่ใช่
1: ไม่น่าใช่นะ
2: อะไรอ่ะ
0: มันอยู่บนหัวลูกมันอยู่บนหัว
2: อ๋อหัวหูใช่เหาบนหัว
1: มันเป็น
2: แล้วเก่งแล้ว
1: ขวัญหรือเปล่า
0: เก่งมากโอ้โหถูกต้องนะครับโอ
2: ้
0: ม
2: ัน
0: ค
2: ือ
0: ขวัญนะใช่ในผมเนี่ยบนศีรษะเนี่ยตอนเด็กๆเล็กๆเนี่ยนะครับประมาณสัก 4-5 วันเนี่ยเราจะมองเห็นนะครับพอสักเดือน2เดือนแล้วผมมันจะบังแล้ว
1: หลังอาน
0: นะที่คุณลุงบอกว่าอายุมันผ่านมา200ปี300ปีเนี่ยตอนหลังเนี่ยมีคนนิยมไปเจอมันอยู่ที่จังหวัดตราดก็มีอยู่ประมาณเป็น10ตัวนะครับจากนั้นก็เลยนำมาขยายพันธุ์นะมาขยายพันธุ์ที่ในสวนเงาะจันทบุรีเอามาเฝ้าบ้านนะครับเป็นพันไทยที่ซื่อสัตย
1: ์เวลาเจอใครแปลกหน้า
0: จ
1: ะขึ้นบ้านปุ๊บมันจะเห่าหรือมันจะกัดหรือไงคะ
0: ก็เราต้องสอนมันนะลูกนะถ้าเราสอนมันเนี่ยให้มันเจอคนแปลกหน้าแล้วยุมันทีนี้ล่ะ
1: กระจาย
0: ทีนี้กระจายเลย
2: ตรงอานเขาเนี่ยครับที่ผมเคยเห็นมาเนี่ยมันจะมีหลายแบบมากเลยแบบบางอันก็เล็กๆใหญ่ๆเนี่ยมันเป็นยังไงครับมันมีหลาย
0: ครับ
2: เขาเรียกยังไงฮะ
0: เอาประเภทกลุ่มใหญ่ๆเลยนะ
2: ครับ
0: มี4มันแยกออกไปอีก4เป็น8
2: มันมีอานเยอะมากนะคุณลุง
0: ครับก็มีหลายประเภทเดี๋ยวนะจะพาไปดูที่บ้านเพื่อนนะครับแล้วก็พาดูที่ฟาร์มมันเป็นอย่างไรบ้างมีกี่แบบแล้วก็พาไปดูว่ามันมีกี่สี
2: ครับ
0: มันไม่ใช่สีแดงอย่างเดียวนะมันมีเดี๋ยวพาไปดู
1: สวัสดี
0: ครับนี่ครับเจ้าของฟาร์มนี่นะครับ
3: นี่ก็เป็นลูกหมาที่ทางฟาร์มยังมีอยู่3สีอ่ะครับสีดำสว่างแล้วก็กีบบัว
2: ครับ
3: แต่เดี๋ยวส่วนหมาสีแดงผมมีไซส์โตที่จะรอลงประกวดเลยครับ
2: ครับ
1: ขนมันไม่ไปตามเหมือนว่ารูปขนที่ถูกต้องใช่ไหม
2: เป็นลักษณะ
1: ม
2: ัน
1: จะส่วนทาง
2: ลักษณะเฉพาะใช่ไหมครับ
0: ครับลักษณะเฉพาะของมันพอเข้าผสมมาเป็นร้อยปีแล้วล่ะตอนนี้มันนิ่งแล้วล่ะลูกออกมา8ตัว10ตัวทุกตัวเป็นหมดเพราะว่าเขาทำจนสายพันธุ์นิ่งเลย
2: ครับเมื่อกี้บอกมี4สี
3: ใช่ครับ
2: มีสีแดงที่ยังไม่เห็น
3: ใช่ครับ
2: อันนี้คือสีอะไรฮะ
3: สีดำ
2: สีดำ
3: เนี่ยสว่าง
2: สว่าง
3: สีสว่างครับแล้วก็กีบบัวครับอันนี้จะเป็นกีบบัวเข้มครับโดยปกติแล้วกีบบัวก็อาจจะอ่อนลงกว่านี้ได้เกือบเป็นสีชมพูครับ
1: หนูเลี้ยงหมาชื่อว่าสีนี้เลยค่ะหมอ
2: ยสีกีบบัว
1: ใช่ค่ะ
3: สีช็อกตั้งแต่แรกเลยพื้นฐานเลยหมาไทยจะมีแค่2สีก็คือสีแดงกับสีดำลักษณะขนก็จะเป็นแบบนี้ครับ
2: ครับ
3: ส่วนพวกขนกำมะหยี่ก็จะมาจากพวกหมาสีสว่างอะครับ
2: ครับ
3: ขนเขาจะเกรียนเป็นกำมะหยี่3ชั้น
2: แล้วก็มาผสมกับหลังอานอีกรอบนึงอย่างเง
3: ี้
2: ยฮะ
3: ใช่ครับ
2: คือคุณไม่ใช่หลังอานมาแต่แรกถูกไหม
3: สีสว่างเนี่ยดั้งเดิมไม่ใช่หมาไทยแต่เดิมเป็นหมาพันชาไปเอามาผสม
1: สวยค่ะสีสวยสีเชี่ยว
3: ชื่อมาดินลูกทับฟ้าครับ
2: ลักษณะที่ดีนี่คือยังไงบ้างครับนี
3: ่คือ1
2: ผ่าหลังอานเนี่ยครับ
3: เส้นหลังนี่คือกระดูกสันหลังนะครับ
2: ตรง
3: จะต้องตรงขนานกับพื้นโลก
2: ครับ
3: แล้วก็ขึ้นมาถึงตำแหน่งหางเลย
2: ครับ
3: อย่าให้ตำแหน่งหางมันต่ำลงไปถึงก้นนะคร
2: ับ
3: แล้วก็ฉากขาหน้าครับ
2: ฉากขาหน้าน
0: ี่ขาหน้า
3: ตรง
0: นี่
3: แล้วก็มีฉากคอหมาต้องมีคอขึ้นมาโดยปกติหมาจะคอตู้ๆสั้นๆ
2: คร
3: ับ อันนี้เขาจะมีฉากคอกระบอกปากหัวที่ไม่ใหญ่เกินแล้วก็มีมุมขาหลังนิดหน่อยคือตรงนี้นะครับ
2: อ๋อครับ
3: แล้วก็สเกลก็คือสัดส่วนก็คือจากหัวไหล่ถึงสะโพก
1: ครับ
3: แล้วก็ลงมาถึงพื้นเนี่ยท่าทางที่ดีที่สุดต้องเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือ9ส่วนต่อ9แต่อนุโลมให้ได้ว่า10ต่อ9ก็ได้แล้วก็จะมีพวกอุ้งเท้า
1: อ
3: ุ้งเท้าต้องหนาครับ
0: อ๋อ
3: มันจะมีเนื้อตรงนี้ขึ้นมาน
0: ี่มีเนื้อขึ้นมา
3: ใช่มันจะเป็นการเช็คว่าหมาเนื้อแกร่งถ้าหมาปกติถ้าไม่แกร่งเนี่ยเล็บเขาจะชนพื้นน
2: ั่
3: นคือการเช็คโครงสร้างว่าหมาตรงนี้แกร่งหรือไม่แกร่งเพราะบางทีเราไม่สามารถดูได้ตั้งแต่เด็กแล้วก็นี่หลักๆเลยสำคัญที่สุดคือนิสัย
2: ครับ
3: ต้องไม่แบบก้าวร้าวต้องเป็นมิตรกับคนอย่างเงี้ยครับ
1: คุณหมออ้อยค่ะหนูมีคำถามมาถามเยอะค่ะแล้วหนูอยากรู้ค่ะว่าหมาลังอาเนี่ยมันอานเหมือนกันทุกตัวปะคะ
3: อันนี้อันลูกศร
2: ลูกศร
3: ที่คนส่วนมากจะนิยมครับนี่เป็นหัวลูกศร
1: แล้วนี่เป็น
3: ก้านลูกศรใช่ครับส่วนอัน

0: จะไม่มีหัวลูกศรก็จะเป็นเส้นลักษณะอย่างนี้ยาวไป
1: จะเป็นยาวๆอย่างเดียว
0: ใช่ครับถ้าอ่านพินก็จะลักษณะเหมือนตรงนี้เป็นหัวพินแล้วนี่ก็เป็นป่องๆหน่อยครับถ้าป่องมากก็จะเป็นแบบอย่างนี้เป็นอ่านกีตาร์อ่านใบโพก็คือลักษณะของตรงนี้จะใหญ่เลยแล้วก็มีก้านเล็กๆก็คือจริงๆมันก็พัฒนามาจากอ่านลูกศรเนี่ยครับแต่แล้วว่ามันจะบานเล็กตรงไหนเท่านั้นเอง

0: คือสุนัขไทยหลังอ่านเนี่ยถ้าทั่วๆไปเนี่ยไม่ใช่เกรดประกวดฮะเกรดเลี้ยงเล่นๆเกรดเลี้ยงอะไรเงี้ยราคาแพงไหมฮะ
1: ก็ประมาณ 4,000 บาทนะครับ
0: โดยประมาณ
1: โดยประมาณ
0: ราคากลาง
1: ใช่ครับ
2: แล้วสมมติถ้าเป็นตัวที่ไปประกวดแล้วชนะเลิศราคาเท่าไหร่อะคะ
1: ก็แล้วแต่ตกลงก็หลักแสนนะครับ
0: ก็ขึ้นอยู่กับความพอใจของผู้ซื้อและผู้ขาย
1: ใช่ครับ
2: อายุไขของหมาลังอ่านเนี่ยค่ะเขาสามารถอยู่ได้กี่ปีอะคะ
1: ก็เหมือนหมาปกติครับ10ปีขึ้นไป
0: 12
1: 13ใช่ครับ
0: น้องดีรู้ไหมว่าหมาพันเล็กกับหมาพันใหญ่หมาชนิดไหนอายุยืนมากกว่ากันหมาโกลเด้นของหมอ
2: ค่ะ
0: กับหมาชิวาว่าของคนดีเกิดวันเดียวกัน
2: ค่ะ
0: ใครจะอายุยืนกว่ากัน
2: หมาอ้อย
0: หมาอ้อยใช่มั้ยจริงๆแล้วเนี่ยสุนัขพันใหญ่เนี่ยอายุไขจะสั้นกว่าสุนัขพันเล็ก
2: อ้าว
0: ชิวาว่าเนี่ยอายุไขเฉลี่ยเขาจะมากกว่าอย่างพุดเดิ้ลเนี่ยอยู่15 ปี 16ปีแล้วก็ยังเคยเจอแต่โกลเด้นเนี่ยถึง10ปี11ปีก็ไม่ไหวแล้ว
2: ไม่ไหวแล้ว
0: เพราะว่าตัวเข
2: า
0: เขาเป็นอายุขัยของเขาจะเฉลี่ยสั้นเรารู้จักเรื่องสุนัขพันธุ์ไทยหลังอ่านไปบ้างแล้วอีกที่ที่จะพามาเป็นบ้านที่มีสุนัขไทยหลังอ่านเยอะมากๆเลยครับวันนี้เนี่ยได้เดินชมกับน้องคนดีหลายต่อหลายตัวและได้มีโอกาสที่จะทำการรักษาสุนัขที่ป่วยด้วยครับแต่ก่อนที่จะรักษาเราลองไปฟังที่มาที่ไปของเจ้าของสุนัขกันดีกว่าครับ
3: ก็อย่างตัวนี้นะคะคุณหมอก็มีปัญหานิดนึงตั้งแต่เขาเล็กๆเขาก็จะเป็นแผลอย่างที่เห็นนะคะแล้วช่วงหนึ่งมันก็จะหายไปแล้วก็จะเป็นขึ้นมาอีกแล้วก็ทำให้เหมือนเขาไม่ค่อยจะอ้วนท้วนเหมือนตัวอื่น
2: แล้วที่ลิ้นเขาเป็นอะไรคะหมออ้อยท
0: อยนี่เป็นด่างลิ้นด่างเขาในความเชื่อคนไทยบอกว่าหมาลิ้นด่างนี่สู้
4: งูได้
0: สู้งูได้ไอ้นี่คือความเป็นไง
4: หมาลิ้นดำหมาลิ้นด่าง
0: นั่นคือความเชื่อแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ว่าลิ้นอะไรก็สู้หมดอะ แต่ว่าคนเขาชอบหมาลิ้นด่างนะฮะใช่ไหม
4: ครับใช่
0: ลิ้นด่างลิ้นดำอะไรเงี้ยโอเคงั้นเดี๋ยวตัวนี้ผมดูให้แล้วกันว่าเป็นอะไรไปคนนี้ไปช่วยหมอเตรียมของไหม
2: จ้ะ
0: ไปขอดูคร่าวๆก่อนจะทำอะไรเขาบ้างดูที่หูเลยสิ
2: เราต้องตรวจหูไหม
0: หูนี่ต้องตรวจหน่อยต้องขูดตรวจนิดนึงกับหูนี่เหมือนจะไปคุกดินมาด้วยแล้วเนี่ย
4: อ๋อไปทา
0: ทากรรมฐานไว้
3: ใช่ค
2: ่
3: ะ
2: ทาเพื่ออะไรอะคะหม
0: อคือก็จะเป็นความเชื่อว่ากรรมฐานเนี่ยจะฆ่าพวกขี้เรื้อนได้แต่จริงๆถามว่าได้ผลบ้างไหมก็อาจจะ
2: นิดนึง
0: แต่ว่าบางทีถ้าเกิดใช้เยอะเกินไปผิวหนังเขาก็จะอักเสบอ่ะบางคนบอกเห็นไหมใช้น้ำมันเครื่องหรือสักอย่างเนี่ยคือผิวมันเสียหมดอ่ะหมายังแทบอยู่ไม่ได้เลยขี้เรื้อนตายหมดแล้วไม่ใช่ว่าขี้เรื้อนตายนะหมาก็จะตายด้วยนะใช่ไหมเนี่ยเอางี้เดี๋ยวผมตรวจให้ก่อน
2: เดี๋ยว
0: อันดับแรกเนี่ยเราจะตรวจผิวหนังก่อนเราใช้สกอตเทปก่อนอันดับแรกนั่นไงครับคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าผมเนี่ยเอาสกอตเทปมาทำอะไรสกอตเทปเนี่ยนะครับก็คือจะเอามาเก็บตัวอย่างบริเวณผิวหนังนะครับโดยการแปะลงไปที่ผิวหนังที่เราสงสัยว่าจะเกิดโรคหลังจากนั้นก็เอามาย้อมเซลล์ดูนะครับเผื่อว่าอาจจะเจอแบคทีเรียที่ผิดปกติไปหรืออาจจะเจอพวกเชื้อยีสต์หรือเชื้อราที่แฝงมากับผิวหนังนะครับหลังจากนั้นนอกจากตรวจด้วยการใช้สกอตเทปเทคนิคแล้วเรายังต้องใช้ใบมีดเพื่อขูดตรวจบางครั้งอาจจะพบปัญหาหลักๆก็คือเป็นตัวไรขี้เลื้อนซึ่งไรขี้เลื้อนเนี่ยก็จะมีทั้ง2แบบก็คือไรขี้เลื้อนเปียกและไรขี้เลื้อนแห้งนะครับการขูดตรวจนอกจากขูดตำแหน่งเดียวแล้วอาจจะไม่เจอดังนั้นอาจจะต้องขูดถึง3ตำแหน่งเพื่อจะคอนเฟิร์มว่าเป็นหรือไม่เป็นแต่ปรากฏว่าที่เราทำไปแล้วเนี่ยไม่พบว่ามีปัญหาเรื่องไรขี้เลื้อนนะครับแหมโชคดีไป
5: แสดงว่าโอกาสเป็นขี้เลื้อนเนี่ยน้อยนะฮะน้อยที่จะเป็นขี้เลื้อน
4: นี่เราก็ต้องให้กินยาพวกปฏิชีวนะ
5: ควรต้องกินเลยครับเพราะว่าเมื่อกี้ดูจากสีที่ย้อมนี่มันมีพวกทั้งแบคทีเรียนะครับแล้วก็มีเม็ดเลือดขาวที่มันกินแบคทีเรียเข้าไปด้วยก็คือร่างกายมันต่อสู้ละ
4: ครับครับ
5: เม็ดเลือดขาวที่เก่งเวลามีเชื้อโรคมาเนี่ย
2: มันจะสู
5: ้มันจะทำตัวเองเนี่ยแล้วก็สร้างขาออกมาแล้วก็หลอมสมมติคนดีเป็นเชื้อโรคหมอเป็นเม็ดเลือดขาวหมอเจอเชื้อโรคปุ๊บหมอสร้างมือออกมาแล้วก็เอา

0: มันดูเข้าไปในตัวหมอฟื้
1: น
0: แล้วก
1: ็
0: ฆ่าแบคทีเรียนี่เวลาของกล้องจุลทรรศน์ที่มันสรุปนี้เป็นโรคผิวหนังอักเสบตรวจมาเนี่ยสรุปก็คือว่าผิวหนังที่เราเห็นที่มันเป็นลักษณะคือกรรมฐานไม่ได้ช่วยอะไรแล้วจังหวะเนี้ยคราวนี้แผลที่ผมเห็นก็คือตรงสะเก็ดตรงคอปูด้วยครับ
2: คอปูครับ
0: ตอนแรกไปสะเก็ดเยอะไหมฮะ
1: ไม่มี
0: เพราะตอนนี้เป็นสะเก็ดของกรรมฐานที่ยังคาอยู่แล้วก็ตรงบริเวณข้าง
2: ๆที่
0: สะโพกมันเป็นตำแหน่งที่เขานั่งด้วยนั่งถูนั่งอะไรเงี้ยแล้วมันก็เลยเป็นแผลด้วย
2: มีคนถนัดท่านี้เลยนะ
0: เห็นไหมสรุปว่าก็มีการติดเชื้อแบคทีเรียที่บริเวณผิวหนังนะฮะเดี๋ยวรักษาเดี๋ยวหมอสั่งจ่ายยาให้นะครับแล้วก็กินยาตามที่หมอบอกสัก 2-3 อาทิตย์คิดว่าน่าจะดีขึ้นอาการคันจะลดลงเลยอาทิตย์แรกก็จะเริ่มคันลดลงละการเลี้ยงสุนัขพันธุ์ไทยหลังอ่านควรจะต้องให้ความระมัดระวังในเรื่องของโรคผิวหนังด้วยนะครับเพราะว่าสุนัขเนี่ยอาจจะมีขนที่สั้นเกรียนดังนั้นผิวหนังเขาอาจจะไปสัมผัสกับแบคทีเรียอาจไปสัมผัสกับสารเคมีต่างๆหรือว่าพวกพื้นผิวที่ขรุขระทำให้เกิดแผลที่ผิวหนังได้ง่ายอีกเรื่องนึงที่ต้องระวังไว้ก็คือเนื่องจากสุนัขพันธุ์นี้เนี่ยขนค่อนข้างสั้นดังนั้นเขาอาจจะเจอยุงกัดได้ง่ายอีกทั้งมีเห็บกัดได้ง่ายอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เห็บกัดสุนัขเนี่ยก็มีโอกาสที่ทำให้สุนัขตัวนั้นเนี่ยติดโรคจากเห็บก็คือพวกพยาธิเม็ดเลือดคราวนี้การป้องกันพยาธิเม็ดเลือดก็คือการที่เราทำการหยอดยาเพื่อป้องกันเห็บหมัดเป็นประจำทุกเดือนและที่ต่อมาที่จะพาไปดูเรื่องราวของไทยๆอีกเรื่องนึงก็คือแมวไทยครับที่นี่นะครับมีแมวครบทุกชนิดตามโบราณเลยล่ะครับที่นี่มีแมวอะไรบ้างครับคุณลุง
3: อ๋อแมวไทยหลงเหลืออยู่ทั่วโลก4พิเชียนมาศรีสวัสดิ์สุภลักษณ์โกนจา
0: อันนี้ทองแดงใช่ไหมครับคุณลุงสุภลักษณ์ใช่ไหมฮะ
3: สุภลักษณ
0: ์สุภลักษณ์หรือว่าทองแดงก็คือเรียกชื่อได้ชื่อหนึ่งก็ได้
3: อันนี้มันเป็นแมวที่สูญหายไปจากโลกแล้วนะครับทั่วโลกไม่มี
0: แม่คุณผู้ชมแมวสุภลักษณ์จะหายไปจากโลกนี้ได้ยังไงล่ะครับผมละใจหายก็เห็นอยู่ตรงหน้านี่แหละครับความหมายของคุณลุงก็คือแมวสุภลักษณ์มีต้นกำเนิดที่ประเทศไทยนี่แหละครับแต่ได้รับความนิยมมากจนชาวต่างชาติเอาไปจดทะเบียนเป็นแมวสายพันธุ์หนึ่งของโลกชื่อเบอร์มิสแคท
3: นี่คุณพิมพ์คนบุญนาคอ่ะ
4: ครับ
3: เขาดูรายการโทรทัศน์เขาบอกว่าลุงบอกว่าสุภลักษณ์สูญหายไปจากโลกแล้ว
4: ครับ
3: เขามีอยู่ในบ้านเขาหนูให้ลุงขยายพันธุ์แล้วผมก็ถามว่าหนูตัวแดงดีไหมเขาว่าแดงแล้วก็หน้าดำหูดำไหมเขาไม่ดำแดงเสมอตัวแล้วเขาลุกไปหิ้วตะกร้ามาส่องมาเปิดให้ผมดูบนโต๊ะนะผมคนลุกซ่ามันเลยตายสุภลักษณ์ได้สูญหายไปจากโลกแล้วแล้วยังมีหลงเหลืออยู
0: ่ในผมคนลุกเลยครับคุณลุงแสดงว่าอะไรยังเหลือ สุภลักษณ์อยู่ในโลกใบนี้
3: อยู่ในตระกูลบุญนาค
5: แมวสีสวัสด
0: อันนี้แมวสีสว่างอ้าวโผล่มาแล้ว
5: ที่บ้านหนูก็มีเป็นสีนี้เลยค่ะคือหนูได้ยินมาว่าคือแมวสีหมอกเนี่ยเขาจะใช้ในการแห่นางแมวเขาแห่กันยังไงคะ
3: อันนี้นะมันมีสีชื่อนะมาเลสดอกเหลาแมวสีสว่างแล้วก็แมวโคราชแต่สี่คนเนี่ยคล้ายเมฆพยัคฆ์ฝนใกล้ฝนไม่ตกและตาเนี่ยสีเหลืองอมเขียว
0: ครับ
3: นะเหมือนข้าวกล้าในนาที่ถูกน้ำฝนแล้วมันจะเป็นสีเขียวแล้วเขาถือว่าแมวโคราชเนี่ยเป็นแมวแห่งโชคลาภเขาจึงเอามาทำพิธีแห่นางแมวขอฝนเวลาเขาทำพิธีแห่นางแมวขอฝนเนี่ยเขาจะใส่ตะกร้าแล้วก็แบกแห่ไปรอบๆหมู่บ้านแล้วพอหลังจากที่แห่นางแมวแล้วฝนมันจะตกลงมาแต่ที่เขาจะแห่นี้ในโอกาสที่ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลนี้เป็นแมวโกนจา
0: ครับ
3: แมวโกนจาเนี่ยคนไทยไม่เลี้ยงเขาว่าเป็นแมวผี
0: อ๋อแมวสีดำคนไทยไม่ชอบครับ
3: เพราะโกนจาตัวเนี้ยนะตอนหนูเนี่ยนะผมก็นึกว่าไม่ใช่ภาษาไทย
0: ครับ
3: เอาพจนานุกรมมาเปิดมันเป็นภาษาไทยโกนจาตัวเนี้ยแปลว่านกกระเรียนหรือมีเสียงร้องดังถูกต้องทีนี้แมวโกนจาเนี่ยเวลาเดินมันเยื้องย่างสวยเหมือนนกกระเรียน
0: ครับ
3: แล้วเวลาร้องมันร้องมันเสียงดังน่ากลัว
0: ครับ
3: กึกก้องแล้วคนโบราณก็เอาไฟไปส่องสมัยก่อนมันไม่มีไฟฉายนะเราคิดว่าก็เห็นแต่แสงตาแปลว่าตัวมันเข้ากับความมืด
5: วิเชียร
0: วิเชียรมาศ
5: วิเชียรมาศของหนูเป็นแบบนี้เลยค่ะแมววิเชียรมาศเนี่ยมันจำเป็นไหมคะกับการที่ต้องเป็นตาสีฟ้า
3: จำเป็นเพราะว่าตามหลักฐานสมุดข่อยที่

0: ขียนไว้700กว่าปีแล้วเขาเขียนว่าลักษณะปัญชาพันธ์ของแมววิเชียรมาศลำตัวขาวนวลแล้วมีตำแหน่งแต้มสีน้ำตาลไม้9ตำแหน่ง
1: ครับ
0: ข้อ1หน้า2หู4เท้าที่ห่างและที่อวัยวะเพศแล้วเขาเขียนว่ามีตาสีฟ้าสดใสเหมือนตาฝรั่งเพราะฉะนั้นถ้าแมวมีตำแหน่งแต้มแบบนี้ถ้าตาเหลืองไม่ใช่
2: ถามเลยสิคะเราดูแลน้องแมวดีขนาดนี้มันเคยเจ็บมันเคยป่วยมันเคยไหมคะ
1: คือจริงๆอาหารเป็นสิ่งที่สำคัญในการเลี้ยงสัตว์ไม่ว่าไหนก็แล้วแต่ถ้าอาหารที่ถูกต้องถูกคือเหมาะสมกับเขาเนี่ยจะทำให้เขาไม่มีโรคภัยแทรกซ้อนไงถ้าอาหารไม่เหมาะสมก็ทำให้ป่วยได้ง่ายนะฮะบางทีโรคบางโรคมันรักษาไม่ได้คุณลุงอย่างโรคไตเนี้ยไม่รักษาไงก็ไม่หายได้แต่พยุงอาการอย่างนิ่วก็ต้องผ่าตัดแก้ไขหรือบางครั้งถ้าเป็นนิ่วบางประเภทอาจจะมีอาหารที่เข้าไปสลายนิ้วก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าเป็นนิ้วชนิดไหนอีกโอ้คราวนี้โรคมันจะเยอะโรคในแมวไม่ใช่น้อยนะเยอะเพียงแต่ว่าถ้าเราเลี้ยงดีกินอาหารดีโรคภัยก็จะน้อยลง
2: แมวหนูเคยเป็นหวัดด้วย
1: หวัดก็เป็นได้แมว
0: เนี่ยอย่างสมมติว่าแมวเนี้ยบางคนเอาข้าวคุกปลาทูนึ่งให้กินพอคุกเสร็จแล้วเอาไปชิมดูว่ามันอร่อยไหมถ้าไม่อร่อยเอาน้ำปลาฉีด
1: อ๋อเค็มไปอีก
0: แล้วแมวมันเป็นสัตว์ที่แพ้เกลือ
1: ครับ
0: แมวเกิดขึ้นมากับโลกเป็นล้านปีมันไม่กินเกลือ
1: ครับ
0: แล้วคนเราไปบังคับให้มันกินเกลือ
1: ครับ
0: แล้วไตมันมีนิดเดียวไตก็วาย
1: ครับ
0: ตัวผู้ก็เป็นนิ่วเนี่ยเป็นที่ว่าเรารู้เท่าไม่ถึงตาย
1: ครับตอนนี้คุณลุงมีแมวทั้งหมดที่อยู่ที่นี่กี่ตัวครับคุณลุง
0: มีพ่อแม่พันอยู่120กว่าตัว
2: 120กว่าตัว
1: เยอะมากเลยครับ120กว่าตัวพันไหนเยอะสุดครับคุณลุง
0: ตอนนี้สุภลักษ
1: ณ์สุภลักษณ์เยอะสุดนะฮะเพราะว่าคุณลุงกำลังจะพัฒนาให้มันเป็นสายพันธุ์แท้ใช่มั้ยครับ
0: ครับ
1: คราวนี้เวลาเลี้ยงเยอะเนี่ยอย่างโรคภัยไข้เจ็บก็คุณลุงก็เจอเหมือนกันใช่มั้ยฮะว่าเป็นโรคภัยไข้เจ็บ
0: ครับ
1: โรคที่พบบ่อยในแมวเนี่ยถ้าเกิดสมมติเราไม่ทําวัคซีนนะ
2: ค่ะ
1: ก็จะเป็นโรคที่ติดต่อแล้วเสียชีวิตที่มันตายในข่าวอ่ะที่ตายยกหมู่บ้านนะฮะเป็นพวกโรคไข้หัดหวัดแมวเนี่ยก็จะเชื้อไวรัสล้มตายทั้งหมู่บ้านเลยคราวนี้พวกนี้ป้องกันได้น้องคนดีป้องกันโดยการทำวัคซีนวันนี้ก็ใช่วันนี้ก็มีแมวที่คุณลุงบอกว่าพร้อมทำวัคซีนด้วยใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ผมก็ทำวัคซีนให้คุณลุงแล้วแถมพี่ให้คุณลุงด้วย
2: เป็นจะช่วยค
1: ่
2: ะ
1: ได้ก็เป็นโรคที่เราป้องกันได
0: ้ครับ
1: ถ้าเป็นแล้วรักษาเนี่ยลำบากป้องกันดีกว่านะครับในแมวนะครับสิ่งที่ผมต้องแนะนำให้ทำเลยก็คือการทำวัคซีนในแมวเนื่องจากว่าวัคซีนเนี่ยจะสามารถป้องกันโรคติดต่อเกี่ยวกับเรื่องไวรัสได้อย่างเช่นไข้หัดหวัดแมวโรคนี้นะครับถ้าเป็นแล้วเนี่ยแมวจะแสดงอาการมีน้ำมูกไหลตาเจ็บนะครับแล้วก็ทำให้ช่องปากอักเสบแมวเนี่ยจะทานอาหารไม่ได้คราวนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมมีแมวอยู่นะครับอย่าลืมนะครับการทำวัคซีนแมวเป็นเรื่องจำเป็นและสำคัญอีกโรคนึงนะครับที่ต้องทำเลยนะครับก็คือโรคพิษสุนัขบ้าพิษสุนัขบ้าเนี่ยไม่เฉพาะแต่สุนัขนะครับในแมวก็มีโอกาสเป็นโรคพิษสุนัขบ้าได้เหมือนกันนะครับส่วนอีกอย่างนึงที่อยากจะแนะนำให้กับผู้ที่จะเลี้ยงแมวนะครับก็คือการถ่ายพยาธิประจำปีในแมวเนี่ยก็มีโอกาสติดพยาธิได้เหมือนกับสัตว์อื่นๆทั่วไปในคนเรายังต้องมีการถ่ายพยาธิเลยแมวเนี่ยมีโอกาสที่จะไปกินอะไรก็ไม่รู้ตามพื้นดินสัตว์อื่นๆที่ไปจับมานกหนูจิ้งจกแมลงสาบมีโอกาสติดพยาธิได้หมดดังนั้นนะครับอย่างน้อยปีละ1ครั้งในการถ่ายพยาธิแมวอย่าลืมนะครับ เป็นไงครับน้องคนดีวันนี้ได้เห็นอะไรไทยๆหลากหลายเลยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: ได้ตอนเช้าแล้วก็ไปดูสุนัขพันธุ์ไทยหลังอ่านส่วนตอนช่วงบ่ายที่เรามาเนี่ยเราก็ดูแมวไทยที่ยังหลงเหลืออยู่4ชนิดการอยู่กับแมวเนี่ยคุณลุงมีความสุขนะฮะก็วันๆก็ดูแมวทำนู่นทำนี่เล่นกับเราบ้างมีความสุขนะฮะเวลาแมวมีความสุขเนี่ยแมวก็จะมาซุกนะฮะมาอ้อนเรามาซุกมาเลียขาเอาหน้ามาไซส์อย่างนี
2: ้
1: มากอดมาคอเคีย
2: แล้วมานั่งตักมาให้ถูทำตาแ
1: มวอันนี้ก็เป็นอารมณ์ที่เขามีความสุขใช่ไหมครับแต่อันนึงนะครับที่คุณผู้ชมจะต้องทราบไปเลยก็คือว่าเวลาแมวป่วยครับคุณลุงบางคนเนี่ยชอบรักษาแมวเองฮะเอายาพาราเซตามอลให้กินอันนี้คือห้ามเลยนะครับแมวห้ามให้ยาลดไข้เป็นพาราเซตามอลนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้แมวชีวิตได้เลยนะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าแมวเนี่ยเวลากินยาพาราเซตามอลไปปุ๊บจะทำให้แมวเนี่ยเหมือนกับมีอาการหายใจไม่ออกฮะคุณลุงก็ทำให้แมวแบบดิ้นทุรนทุรายแล้วเสียชีวิตได้ช็อกโกแลตด้วยครับ
2: ใช
1: ่ในสุนัขเนี่ยก็ห้ามให้กินนะช็อกโกแลตเนี่ยเพราะว่ากินแล้วเนี่ยสุนัขอาจจะตื่นเต้นมากกว่าปกติทุรนทุรายอะไรกังวลนี้ได้ด้วยเหมือนกัน นะฮะคือสิ่งต้องห้ามสำหรับแมวก็มีสุนัขก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมอาจต้องรู้นะครับว่าสิ่งใดควรทำให้แมวสิ่งใดไม่ควรทำให้แมวนะครับวันนี้นะครับผมแล้วก็น้องคนดีเนี่ยได้ความรู้นะครับได้เห็นแมวสวยๆผมเป็นสัตวแพทย์เองผมไม่เคยเจอแมวสวยๆขนาดนี้มาก่อนนะครับ
2: โหน่าเสียดายมากๆเลยค่ะตอนนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะแต่ความน่ารักและความน่าตื่นเต้นยังไม่หมดไปค่ะก็ต้องขอสวัสดีทุกท่านก่อนนะคะ
1: สวัสดีค่ะเพราะสัตว์พูดไม่ได
2: ้ถึงต้องมี
3: Animal Speak

0: เชียงขวัญเอ้ยมากินข้าวได้แล้วลูก
1: ใช่ยาย
0: ยายจะไปทำนาแล้วนะ
1: ยายจะไปทำนาแล้วเหรอจ๊ะยายดูแลตัวเองดีๆนะจ๊ะอย่าหักโหมมากล่ะหนูเป็นห่วงยายนะจ๊ะ
2: ตั้งใจเรียนนะลูกเอ้ย
1: ได้จ้ะยาย
3: ทำอะไรกันอยู่อ่ะ
4: อ้าวเพียงขวัญทัศมาพอดีเลยมาดูนี่สิแม่เราซื้อโทรศัพท์รุ่นใหม่ให้กับนาฬิกาทั้งหมดเนี่ยเกือบ 40,000 เลยนะเป็นไงสวยไหมมาดูนี่สิ
3: โหสวยจังเลยน่าอิจฉาจัง

0: ับมาแล้วจ้าก
1: ลับมาแล้วเหรอลูกเรียนเป็นยังไงบ้าง
0: เรียนเหรอจ๊ะยายวันนี้หนูว่ามันก็โอเคนะจ๊ะยายแต่ว่าหนูเห็นเพื่อนอะได้โทรศัพท์มาใหม่จ๊ะยายโทรศัพท์ของเพื่อนอะยายสวยมากมากยายยายซื้อให้หนูหน่อยได้ไหมจ๊ะหนูอยากได้ใหม่เหมือนเพื่อนบ้าง
1: อ้าวแล้วเครื่องเก่าของหนูมันพังแล้วเหรอลูก
0: เครื่องเก่าของหนูเหรอจ๊ะยังไม่พังจ๊ะยายแต่ว่ามันเก่าแล้วนะจ๊ะหนูอยากได้ใหม่เหมือนกับเพื่อนบ้างยายซื้อให้หนูหน่อยเถอะนะ
1: ถ้ามันยังใช้ได้อยู่เราก็ใช้ไปก่อนนะลูกเพราะบ้านเราอ่ะไม่ได้ร่ำรวยเราต้องรู้จักประหยัดอดออมอยู่อย่างพอเพียงพอใจในสิ่งที่เรามีอันไหนจำเป็นเราค่อยซื้อเนาะ
2: สวัสดีนะคะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกันนะคะเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเป็นปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์ทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางในการดำเนินชีวิตแก่ประสงค์นิกรชาวไทยมาโดยตลอดนะคะรวมถึงในเรื่องของการบริหารและการพัฒนาประเทศที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางโดยจะต้องคำนึงถึงในเรื่องของความพอประมาณนะคะการมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีตลอดจนในเรื่องของการมีความรู้และคุณเพื่อประกอบการวางแผนการตัดสินใจและการกระทําค่ะ
0: อ๋อคำว่าพอเพียงที่ยายพูดเมื่อวานมันเป็นแบบนี้นี่เองตังร้องไห้ทำไม
3: เราเสียใจเราไม่มีโทรศัพท์ใช้แล้วเพราะว่าแม่เราไปกู้หนี้นอกระบบมากู้มันซื้อโทรศัพท์ให้เราแล้วแม่เราจ่ายเขาไม่ไหวเขาเลยมายึดโทรศัพท์นาฬิกาก็ยึดไปด้วยแล้วพ่อกับแม่ก็มาทะเลาะใหญ่โตอีกที่บ้านไม่มีความสุขเลยถ้าเราไม่ไปบังคับแม่มันก็คงไม่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น
0: ไม่เป็นไรนะตังคุณครูเคยสอนพวกเราเอาไว้ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราทำผิดพลาดไปแล้วเนี่ยก็คิดซะว่ามันเป็นบทเรียนให้เราเนี่ยใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผลพอประมาณไม่ประมาทกับชีวิตอีกอย่างตังเป็นคนเก่งอยู่แล้วนะถึงแม้ว่าตังจะไม่มีอะไรใหม่ๆอ่ะแต่ว่าตังก็ไม่ได้เก่งน้อยลงเลยถูกไหมไม่เป็นไรนะตังยังไงอ่ะเราก็สามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะ
4: เพียงขวัญไปนี่หน่อยสิ
0: อ้าวฮะ
4: เขาว่างไหมเราไม่เรื่องถูกใจมากเลย
0: ทัดมีอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าบอกเราได้นะเผื่อเราจะช่วยอะไรทัดได้บ้าง
4: ก็ที่บ้านเราน่ะสิเราขอให้ซื้ออะไรก็ไม่เคยซื้อเลยถึงจะเป็นของที่จำเป็นก็ไม่เคยซื้อเลยดูเราสิถ้าจะเป็นคนที่ขาดสารอาหารอยู่แล้วแม่เราน่ะประหยัดมากประหยัดจนกลายเป็นคนขี้เหนียวไปแล้ว
0: ใจเย็นๆก่อนนะทัดแม่เขาคงมีเหตุผลของเขาแหละทัดลองค่อยๆ คุยกับแม่ดูก่อนไหมหรือไม่ก็ลองให้แม่ไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่คุณครูไก่สอนเราดูสิ
4: แม่จะฟังเราจริงๆเหรออืมถ้าตากับยายมาบ้านรอบนี้เดี๋ยวจะให้คุยกับแม่เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงว่าคำว่าพอเพียงเนี่ยมันไม่ใช่จำประหยัดไม่ใช่เลย
0: เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถึงยากจนก็เหมือนมั่งมีถ้ายินดีในสิ่งที่มีอยู่ถึงมั่งมีก็เหมือนยากจนถ้าไม่พอใจในสิ่งที่มีอยู่

0: ถ้าพูดถึงชุมชนที่มีความเก่าแก่อันดับต้นๆของประเทศไทยนะครับผมนั่นก็คือชุมชนคุณธรรมชุมชนท่ามะโอจังหวัดลำปางสวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐวงศ์ครับพบกับผมและรายการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีรายการท่องเที่ยวแบบเท่ๆนะครับไปกับแอปพลิเคชันดีๆโดยกระทรวงวัฒนธรรมครับชุมชนคุณธรรมชุมชนท่ามะโอนะครับ
1: ติด1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2564โดยกระทรวงวัฒนธรรม
0: เริ่มต้นทริปด้วยการตักบาตรบนสะพานรัศดาพิเศษนะครับสะพานที่มีอายุกว่า104ปีที่ชาวลำปางเนี่ยเขาเรียกกันว่าสะพานขาวนะครับเพราะว่าเรียกกันตามสีสะพานนะครับหลังจากที่ตักบาตรกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็ไปเที่ยวกันต่อนะครับผมการที่เราจะไปเที่ยวต่อนะฮะเราต้องเปิดแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยนะครับผมเพื่อที่จะดูสถานที่ต้องเที่ยวต่อไปนะครับนี่เลยครับเจอแล้วนะฮะจุดหมายต่อไปนี่ครับวัดประตูป่องนะครับผมแต่การเดินทางมาถึงลำปางแล้วจะเดินทางแบบธรรมดาธรรมดาไม่ได้นะครับผมเตรียมรถไว้แล้วจะเป็นรถอะไรตามมาครับผมมาเลยครับพี่นี่สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับ
0: พี่บั๊มใช่ไหมครับ
2: ครับผมใช่ครับ
0: วันนี้ผมรบกวนพี่บั๊มพาผมเที่ยวลำปางหน่อยนะครับ
2: ได้เลยครับน้องเต๋ามาถึงลำปางแล้วก็ต้องกลมกลืนกับคนลำปางหน่อย
0: ยังไงฮะ
2: สวมเสื้อ
0: โอ้มีเสื้อด้วยนะ
2: ครับ
0: โอ้ย
2: นี่เป็นคนท้องถิ่นเลยครับวันนี
0: ้ได้เลยครับผม
2: นี่แหละโหเท่มากเลยครับ
0: งั้นเราไปเลยนะฮะ
2: ครับผม
0: ไปวัดประตูป่องครับพี
2: ่ครับผม
0: ไปครับตลาดโบราณแบบบ้านลองกินอาหารแซ่บถึงใจอุดหนุนสินค้าภูมิปัญญาไทยสบายกระเป๋าชาวบ้านนี้มีไมตรีบ้านขอบคุณมากครับพี่ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่วัดประตูป่องแล้วนะครับผมเดี๋ยวด้านในเนี่ยเขาทำสวยกาไปรอแล้วนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันครับวัดประตูป่องสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2220โดยวิหารอันสวยงามของวัดสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2409โดยเจ้าวรยานรังสีเจ้าเมืองนครลำปางสร้างแบบโบราณช่างหลวงหน้าบันเป็นลวดลายจีนสวยงามภาพฝาผนังเป็นวิถีชีวิตของชาวลำปาง12เดือนเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ชื่นชมนับเป็นวัดที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของล้านนาอย่างเต็มเปี่ยมครับคุณแม่สวัสดีครับ
3: สวัสดีเจ้า
0: คุณแม่ชื่ออะไรครับ
3: แม่ชื่อแม่ทองกรเจ้า
0: คุณแม่ทำอะไรอยู่ครับเนี่ย
3: ตอนนี้แม่กำลังทำดอกพึ่งเจ้า
0: ดอกพึ่ง
3: ค่ะ
0: แต่ทำไมเอาอันนี้คืออะไรมะละกอ
3: นะอันนี้บ้านเหนือคนตั้งเหนือเขาก็จะห้องว่าบักกุเตศ
0: บักกุเตศก็คือมะเขือเทศ
3: มาใจค่ะ
0: ไม่ใช่มะละก
3: ออ
0: ๋อบ้านผมเรียกบักหูดอกพึ่งคืออะไรครับ
3: ดอกพึ่งคือส่วนหนึ่งของเครื่องสักการะบูชาของล้านนาเฮาเจ้า
0: ทำไม่ยากนี่ครับ
3: ลองก็ได้เจ้าลองดูเนาะ
0: จุ่มไปก่อนนะครับ
3: พอแล้วพอแล้วอย่า
0: เอาพอแล้ว
3: ไม่เอานาน
0: แต่ก็จุ่มน้ำ
3: น้ำ
0: เอ้ยมะกุเตศแล้วตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับน้องแบงค์นะครับน้องแบงค์นี่จะมาสอนพี่เต๋าทำอะไรครับวันนี
4: ้วันนี้ทำสวยกาบครับ
0: สวยกาบสวยกาบคืออะไรครับ
4: สวยกาบก็คือกรวยดอกไม้นะครับที่ใช้เป็นเครื่องสักการะบูชานะครับของภาคเหนือเราไม่ว่าจะเป็นงานอะไรต่างๆเราจะใช้สวยกาบ
0: คือวิชาแบบว่าศิลปะเนี่ยเกรดหนึ่งนะฮะทำได้ไหม
4: ได้ครับ
0: ทำไมเสียงเบาอ่ะ

0: ถัดจากวัดประตูป่องนะครับยังมีอีกสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งนะครับที่อยู่ไม่ไกลนะครับผมนั่นก็คือกู่เจ้าย่าสุตาครับผมตามเลยครับไปกู่เจ้าย่าสุตาครับผมไปเลยครับถึงแล้วครับถึงแล้วหลังจากที่เข้ามาแล้วนะครับผมรู้สึกว่าเหมือนอยู่กับอีกโลกหนึ่งเลยนะครับข้างในนี้นะฮะมีต้นโพที่แบบอายุเก่าแก่น่าจะหลายร้อยปีแล้วนะครับแล้วก็มีสถาปัตยกรรมที่ยังคงเหลือไว้อยู่นะครับผมแล้วก็บรรยากาศโดยรอบนะครับทำให้แบบว่าเราได้มาซึมซับได้เห็นนะครับผมสถาปัตยกรรมที่มีมานานแล้วนะครับผมต่อไปนะฮะผมเห็นในแอปนะครับผมเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยนะครับว่าแถวนี้เนี่ยยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปครับผมตามนะครับโอ้โหถึงแล้วขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณมากครับผม
0: เดี๋ยวเจอกันนะครับตอนนี้นะครับเราก็ถึงแล้วนะครับผมนี่คือบ้านหลุยนะครับผมเป็นเรือนไม้สักโบราณกึ่งปูนทรงปั้นหยา2ชั้นนะครับผมซึ่งเจ้าของเดิมนะครับผมเขาคือคุณหลุยโทมัสกันนิสลีโอโนเวนนะครับเขาเป็นนักธุรกิจหนุ่มนะครับมาจากอังกฤษนะฮะซึ่งมีบทบาทสำคัญนะครับเกี่ยวกับการทำสัมปทานป่าไม้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปชมบ้านกันเลยครับบ้านหลุยครับมีกลิ่นอายสถาปัตยกรรมโคโลเนียนด้านหน้ามีมุก8เหลี่ยมตีเกล็ดไม้ระบายอากาศโปร่งพร้อมบานหน้าต่างมองเห็นได้โดยรอบตัวเรือนด้านล่างนะครับก่อด้วยปูนซุ้มประตูโค้งแบบฝรั่งพร้อมช่องระบายอากาศไม้แกะสลักที่ละเอียดสวยงามด้านข้างมีอาคารสำนักงานเก่าและมีต้นเหลืองอินเดียที่จะผลิดอกบานสะพรั่งในช่วงประมาณกลางเดือนมีนาคมและเมษาของทุกปีครับ

0: ถึงแล้วขอบคุณครับพี่จอดรอได้เลยนะฮะตอนนี้นะครับถึงแล้วครับผมร้านก๋วยเตี๋ยวป่าไม้นะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปที่ร้านกันดีกว่านะครับผมก๋วยเตี๋ยวป่าไม้นะครับห่างจากบ้านหลุยไม่ไกลนะฮะสามารถเดินมาได้นะครับหรือว่าจะนั่งรถมาเท่ๆมาแบบผมก็ได้นะครับที่นี่นะฮะเขาจะมีก๋วยเตี๋ยวนะครับแล้วก็มีข้าวซอยด้วยนะครับโอ้โหมาแล้วข้าวซอยมาแล้วอันนี้ข้าวซอยอะไรครับ
1: ข้าวซอยไก่
0: ข้าวซอยไก่นี่โอเคได้เวลาทานแล้วครับขออนุญาตถอดอากาศนะครับมาลุยกันเลยเดี๋ยวชิมอะไรก่อนดีชิมก๋วยเตี๋ยวก่อนแล้วกันนะฮะนี
2: ่โอ้โหอร่อยหมดเลยอ่ะร้านนี้ต้องบอกเลยครับต้อง

านะครับร้านก๋วยเตี๋ยวป่าไม้นะฮะไม่งั้นมาไม่ถึงกระเด็นกินข้าวซอยต้องระวังกระเด็นโอเคครับกินคาแล้วเราต้องกินหวานนะฮะผมจะพาไปทานร้านนี้ครับบอกเลยว่าอร่อยมากเดินทางไม่ไกลครับข้ามถนนมาถึงแล้วร้านนี้ฮะยิ้มคาเฟ่ครับผมตามมาเลยครับแต่งจานมาสวยมากนะครับผมอันนี้คือแอปเปิลใช่ไหมครับแอปเปิลส้มมะละกอกล้วยส้มไม่ใช่อันนี้คือเค้กส้มอันนี้คือเค้กอะไรฮะคัสตาร์ดมาที่นี่ต้องกินนะของอร่อยร้านเนี้ยโอเคอิ่มท้องเรียบร้อยก็ไปเที่ยวกันต่อได้ครับสถานที่ต่อไปที่เราจะไปนั่นก็คือวัดปงสนุกครับผมโอเคครับพี่ไปได้เลยครับGo!

วัดปงสนุกเป็นวัดที่มีเอกลักษณ์น่าสนใจอีกวัดหนึ่งของจังหวัดลำปางพบหลักฐานกล่าวถึงวัดปงสนุกในปีพุทธศักราช1929ในตอนนั้นใช้ชื่อว่าวัดเชียงภูมิโดยหมื่นโลกนครผู้รักษาเมืองใช้เป็นที่ตั้งรับทัพอยุธยา

างจากวัดปงสนุกมาประมาณ2กิโลเมตรนะครับผมตอนนี้เราอยู่สถานที่ที่มีชื่อว่าวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามพระอารามหลวงครับนอกจากความสวยงามอันเป็นเอกลักษณ์ของล้านนาแล้วนะครับวัดแห่งนี้ยังมีความสำคัญมากๆเพราะว่าเคยเป็นที่ประดิษฐานของพระแก้วมรกตยาวนานถึง32ปีด้วยกันก่อนที่จะถูกอัญเชิญไปยังเชียงใหม่เวียงจันทร์กรุงธนบุรีและตอนนี้นะครับผมอยู่ที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือว่าวัดพระแก้วนั่นเองครับสถานที่ต่อไปครับผมจะพาคุณผู้ชมไปดูสตรีทอาร์ตกันครับนี่ครับผมสตรีทอาร์ตนะครับผมซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสะพานรัชดาภิเษกหรือว่ากาดกองต้านะครับเราก็สามารถมาถ่ายรูปชิคๆได้นะครับเพราะที่นี่นะครับผมเขามีโครงการนะครับ River Street Art นะครับผมที่รวบรวมศิลปินมากฝีมือนะครับผมกว่า20กว่าคนเพื่อมาสร้างสรรค์นะครับผมสตรีทอาร์ตบนกำแพงเหล่านี้นะครับผมสามารถเป็นถ่ายรูปลงได้ถ่ายวิดีโอทำบล็อกทำ YouTube มีตั้งแต่ฝั่งนี้ยันฝั่งนู้นนะครับแล้วก็ฝั่งนี้นี่ก็ยาวประมาณเกือบ1กิโลเมตรนะครับใครที่มาลำปางต้องมาแบบถ่ายรูปกับสตรีทอาร์ตนะครับมีทั้งสองฝั่งนะครับตะเร็มนะครับถัดจากสตรีทอาร์ตนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ขายเซรามิกของจังหวัดลำปางนั่นเองตอนนี้ก็มีเซรามิกให้เลือกชมหลายร้านมากๆนะครับผมมีหลายแบบให้ด้วยนะครับเราไปดูกันเลยดีกว่าทุกอย่างที่นี่นะครับผมเป็นเซรามิกหมดเลยถ้วยตาไก่อุปกรณ์ตกแต่งบ้านนี้มีตุ๊กตาไล่ฝนด้วยน่ารักมากหลังจากที่เราช้อปปิ้งกันเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปเข้าที่พักกันดีกว่านะครับวันนี้ที่ผมจะไปนั่นก็คือโฮมสเตย์คัมออนตามมาเลยครับ

นี่ครับผมขันโตกมาแล้วนะครับผมที่โฮมสเตย์ที่คัมออนแห่งนี้นะฮะบอกเลยว่าบรรยากาศดีมากห้องนอนนี่แบบโอ้โหน่านอนมากๆแล้วคิดว่าตอนคืนนี้อากาศคงเย็นสบายมากเลยเพราะว่าเขาบอกว่าลำปางหนาวมากเดี๋ยวมาแนะนำเมนูก่อนนะครับอันนี้คือหมูทอดนะครับชุดผัดเครื่องเคียงกับน้ำพริกหนุ่มและเมนูนี้นะครับผมคือเซียงดาผัดไข่คุณแม่บอกว่านะครับถ้ามาพักที่นี่แล้วเนี่ยห้ามพลาดเมนูนี้เด็ดขาดนะครับผมนั่นก็คือแกงฮังเลและเมนูสุดท้ายคือแกงแคครับโอเคแนะนำเสร็จแล้วก็ชิมสิครับมา

0: ังจากที่เราเก็บของกันเรียบร้อยแล้วผมจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวถนนคนเดินกาดกองใต้กันครับโอ้โหตอนนี้นะครับที่กาดคลองต้านะคนเยอะมากๆนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันเสาร์อาทิตย์ด้วยนะฮะตลาดที่นี่เปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเดินเที่ยวดีกว่านะเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่นี่มีอะไรบ้างเดินไปสดๆนี่แหละนะดูไปเรื่อยๆตามมาเลยฮะคำว่ากาดกองต้านั้นมีความหมายว่าตลาดตรอกท่าน้ำโดยเรียกตามที่ตั้งที่อยู่ขนานกับแม่น้ำวังครับซึ่งบนถนนที่เป็นที่ตั้งของกาดกองต้ามีอาคารโบราณอายุกว่า100ปีที่เป็นเอกลักษณ์และมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่สวยงามมากๆเลยครับนั่งพักหน่อยเดินมาเป็นชั่วโมงแล้วโอเคนี่ขอบคุณมากครับขอบคุณครับบรรยากาศดีมากเดี๋ยวขออนุญาตถอดหน้ากากนะครับต้องบอกว่าเป็นสีสันอีกสีสันหนึ่งเลยนะครับผมของชุมชนท่ามะโอนะครับที่แบบว่าผมมาแล้วหลงเสน่ห์มากๆมีทั้งสตรีทฟู้ดนะครับของฝากก็มีของกินเยอะมากนะครับผมแล้วก็มีมุมถ่ายรูปชิคๆด้วยถ้าพูดถึงคนที่นี่นะครับก็ยิ้มแย้มแจ่มใสครับผมแล้วก็น่ารักใจดีจริงๆยิ้มแย้มไม่หมดนะก็เลยขอมาพักก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าเนี่ยผมจะต้องตื่นแต่เช้านะครับผมก็เป็นว่าวันนี้ก็ขอพักเหนื่อยแค่นี้ก่อนนะฮะขอจิบกาแฟแล้วก็เดี๋ยวกลับที่พักโฮมสเตย์คัมออนแล้วก็กลับไปนอนนะครับผมก็เดี๋ยวว่ากันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้านะบ๊ายบายแม่สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อรุณสวัสดิ์ครับคุณแม่
1: สวัสดีค่ะเป็นไง
0: ครับ
1: หลับสบายดีไหม
0: หลับสบายดีมากเลยครับผมอากาศดีมากครับคุณแม่ครับ
1: ยินดีค่ะมีร้านอาหารอยู่ใกล้ๆนี่นะ
0: ครับ
1: จักรยานไปได้แป๊บเดียว
0: ยืมจักรยานที่นี่ได้ใช่ไหมครับผมได้ครับงั้นผมขอตัวนะครับ
1: จ้า
0: ได้ครับเจอกันครับ
1: จักรยานเลย
0: ได้ครับ

ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ร้านครัวคุณยายนะครับวันนี้ก็มีเซตอาหารเช้านะครับขนมปังแล้วก็นี่ครับโจ๊กใส่ไข่เดี๋ยวผมขอตัวทานข้าวเช้าก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปปั่นจักรยาน

0: ก่อนจะกลับกันนะครับผมอยากจะพาคุณผู้ชมนะครับมาที่มิวเซียมลำปางกันครับ
1: สวัสดีครับพี่เมย์ครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สว
2: ั
1: สดีครับพี่เมย์ครับเดี๋ยวช่วยเล่าถึงมิวเซียมลำปางหน่อยครับว่าเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับ
2: ได้ค่ะมิวเซียมลำปางของเราที่นี่นะคะเกิดขึ้นค่ะจากความร่วมมือของเทศบาลนครลำปางค่ะเครือข่ายประชาชนค่ะแล้วก็สพล.ค่ะหรือว่าสถาบันพิพิธภัณฑ์แห่งชาตินั่นเองค่ะ
1: วันนี้จะพาเต๋อไปเที่ยวที่ไหนบ้างครับ
2: โอ้ข้างบนนะคะเราจะเป็นที่ที่เหมือนนำแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดลำปางค่ะมารวบรวมมาที่นี่ก่อนให้เราได้มาดูที่นี่แล้วก็ได้ไปดูของจริงทีหลังค่ะ
1: โอเคครับผมงั้นเราไปเลยไหมคร
2: ับ ได้ค่ะเชิญด้านนี้เลยค่ะ
0: มิวเซียมลำปางหรือพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปางคือหนึ่งในต้นแบบของการสร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้ในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ประเภทพิพิธภัณฑ์เมืองในระดับจังหวัดลำปางนิทรรศการทั้งหมดนะครับในมิวเซียมเนี่ยที่จะนำเสนอผ่านสื่อสมัยใหม่เทคโนโลยีและอินเทอร์แอคทีฟโดยแบ่งการจัดแสดงออกเป็น16ห้องนิทรรศการด้วยกันให้ชมอย่างเต็มอิ่มนะครับ

ช่วงเวลาแห่งความสุขของการเที่ยวชุมชนยมวิถีณชุมชนท่ามะโอจังหวัดลำปางกับเต่าในวันนี้นะครับก็เดินทางมาถึงช่วงเวลาสุดท้ายแล้วครับก่อนจากกันอยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับมาเที่ยวชุมชนยมวิถีกันเยอะๆหลังสถานการณ์โควิดคลี่คลายลงเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเนี่ยได้มีรายได้ที่ยั่งยืนกันครับอย่าลืมนะครับผมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยแล้วไปเที่ยวด้วยกันนะครับชุมชนน่าจะเป็นชุมชนอะไรติดตามกันให้ดีๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

วันแม่ปีนี้แม่สบายดีไหมหนูคิดถึงแม่นะหนูยังจำทุกๆเรื่องราวที่เราเคยอยู่ด้วยกันหนูมีทุกอย่างในวันนี้เพราะมีแม่คอยชี้ทางให้หนูมีชีวิตที่ดี

0: ได้เลยได้ยังมาเนี่ย
1: เฮ้ย4 บาท 4 บาทเอาไป4 บาท
2: ก็ได้หน่อยแท
1: ้เอานี่ให้อีกพ่ออยู่บ่สิเอาอยู่นี
2: ่เอา
3: ก่อนที่ฉันจะเริ่มรับจ้างหางานพิเศษทำเพราะแม่เคยสอนว่าไม่ว่าเงินจะมากหรือน้อยก็มีค่าเสมอถ้ามันจำเป็นสำหรับเรามันเลยทำให้ฉันไม่เลือกงานฉันทำทุกอย่างที่สามารถเพิ่มรายได้ให้ครอบครัว
4: นักเรียนคะมะรืนนี้นะคะก็จะเป็นวันแม่แล้วนะคะทีนี้วันนี้นะคะครูก็เลยอยากจะให้การบ้านนักเรียนนะคะเรียงความวันแม่นะคะให้ส่งพรุ่งนี้นะคะเรียงความวันแม่มีใครสงสัยอะไรไหมคะ
5: ไม่มี
4: ถ้าไม่มีเย็นนี้อย่าลืมนะคะกลับไปทำการบ้านเรียงความวันแม่เสร็จแล้วพรุ่งนี้นะคะเจอกัน

ขึ้นกับแม่ของฉันท่านเป็นโรคมะเร็งแต่ท่านไม่ได้ไปรักษาที่โรงพยาบาลเพราะไม่มีเงินจนอาการเริ่มแย่ลงเรื่อยๆใกล้จะถึงวันแม่ทุกคนได้รับความรักจากแม่ที่เป็นผู้ให้มาตลอดแต่ฉันกลับเสียผู้ให้ไปตลอดชีวิตฉันไม่เคยรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจที่ตัวเองไม่มีเหมือนคนอื่นเขาหลายคนอาจจะเคยท้อจนไม่อยากมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้แต่สำหรับฉันมันคือแรงผลักดันให้ฉันสู้และแม่เคยบอกว่าสิ่งที่เราทำอยู่มันเป็นการดำรงชีวิตโดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9เราไม่จำเป็นต้องอดเพื่อให้มีแต่เราต้องรู้จักการวางแผนรู้จักประมาณตนไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนและมีภูมิคุ้มกันในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนี่คือคำสอนของแม่ก่อนที่แม่จะจากไป

0: いけると思います。そして最後にはそのお客さんが喜んでもらえたことが皆さん従業員の人それから家族の人の幸せとなることを私は祈っています。
1: ความจริงเกี่ยวกับเรื่องของคุณธรรมมันอยู่ในตัวตนของคนทุกคนอยู่แล้วครับถ้าหากว่าคนในองค์กรของเราเนี่ยไม่มีคุณธรรมเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นทุกวันเนี่ยเราอาจจะค่อนข้างวิตกกันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่าเทคโนโลยีจะก้าวไปถึงไหนนะครับสำคัญที่สุดก็คือเรายังคงต้องใช้คนอยู่และคนเนี่ยก็จะต้องมีทักษะหรือมีความสามารถที่เหนือ AIแล้วก็ต้องมีทักษะทางด้านความคิดที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาแต่สิ่งที่ AI ทำไม่ได้ก็คือเรื่องของจิตใจนะครับและผมเองผมก็ยังเชื่อว่าคนมีความสามารถที่ไร้ขีดจำกัดจริงๆถ้าหากว่าเราสามารถที่จะทำให้เขามีใจที่จะทำงานนะครับ
2: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

0: สวัสดีครับ
1: วันนี้พามาที่ไหนครับคุณสแตม
0: มองไปที่เนี่ย
1: ฮะพาหุรัต
2: พาหุรัต
0: ใช่
1: ย่านชุมชนของชาวอินเดียเก่าแก
0: ่ถูกต้อง
1: แหมอยากจะรู้ว่าเขามีอะไรขายกันบ้างข้างใน
0: โอ้โหเดี๋ยวพาไปเลย Little India พาหุรัต
1: เออได้ได้นำเลยครับ
3: Little India เป็นชื่อที่ใช้เรียกชุมชนอินเดียในย่านพาหุรัตที่ตั้งอยู่ล้อมรอบบริเวณวัดครุฑวาราศีครุสิงสภาศาสนสถานของชาวไทยซิกเป็นแหล่งขายผ้าตัดอุปกรณ์ตัดเย็บรวมไปถึงเสื้อผ้าสำเร็จรูปสารพัด
1: โดยเฉพาะสารีเครื่องแต่งกายของสตรีชาวอินเดียรวมไปถึงเครื่องประดับตกแต่งข้าวของเครื่องใช้แบบอินเดียเทวรูปองค์เทพเครื่องเทศต่างๆและอาหารจัดเป็นย่านการค้าที่มีสีสันมีชีวิตชีวาบ่งบอกและสัมผัสได้ถึงเอกลักษณ์และวิถีวัฒนธรรมชาวไทยเชื้อสายอินเดีย
4: ครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับพี่ราเย่หรือพี่ราชันนะครับของร้านมาม่าเรสอร์ทนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: อยากจะทราบที่มาของร้านมาม่าเรสอร์ทนะครับว่าที่มาที่ไปอย่างไร
5: ร้านมาม่าเรสอร์ทได้ชื่อมาจากของคุณพ่อที่มาเที่ยวเมืองไทย20กว่าปีที่แล้วคุณพ่อมาเที่ยวเมืองไทยตอน20กว่าปีช่วงนั้นมาเที่ยวเล่นเฉยๆ
4: ตั้งใจมาเที่ยวอย่างเดียว
5: มาเที่ยว
4: มาแล้วก็กลับมาแล้วก็กลับ
5: มาแล้วก็กลับมาแล้วก็กลับพอมาได้ 3-4 ครั้งก็เลยมาตั้งรกรากตั้งรกรากก็เปิดร้านอาหารแรกแล้วก็มาทำอาหารขายเองทำเองขายเอง
4: ที่ตรงนี้เลย
5: ที่ตรงนี้เลยครับแล้วก็ทำไปได้สักระยะก็พอลูกค้าเพิ่มขึ้นก็ขยายร้านจ้างพ่อครัวมาจากอินเดียก็ผ่านไปหลายๆปีก็เรียกภรรยาให้มาอยู่ด้วย
4: ย้ายมาตั้งถิ่นฐาน
5: ก็ที่ย้ายมาตั้งถิ่นฐานแล้วก็ลูกก็เริ่มโตขึ้นก็ให้ลูกมาช่วย
4: แล้วร้านแรกเริ่มเดิมทีจะใช้ชื่อนี้หรือเปล่าครับ
5: ใช้ชื่อนี้เลยครับ
4: ชื่อมาม
5: ่า
4: เรสอร์ทมาม่านี่แปลว่าอะไรครับ
5: มาม่าในภาษาอินเดียแปลว่าเป็นน้องชายของแม่หรือว่าเป็นพี่ชายของแม่ก็ได้ครับเราชื่อมาม่าที่ได้มาก็เพราะว่าทุกคนที่อยู่ระแวกนี้เหมือนกับได้คุณมาม่าเขาได้เกื้อหนุนช่วยเหลืออ
4: ๋อช่วยเหลือ
5: หลายๆคนที่ตอนที่มาแล้วเดือดร้อนหรือว่าในช่วง20กว่าปีที่ผ่านมานี้ก็เรียกคุณมาม่าเป็นมาม่ามาม่าโดย
4: คุณมาม่าคือคุณพ่อของพี่ไรเย
5: ่ใช่แล้วครับ
4: ก็เคารพกันเป็นเหมือน
5: นับถือ
4: นับถือเป็นญาติพี่น้อง
5: นับถือเฉยๆก็ไม่รู้จักกันก็นับถือเรียกกันเขาให้ความช่วยเหลือกันมาทุกคน
4: แล้วก็อาหารอินเดียนะครับมีอยู่หลายอินเดียกว้างใหญ่มากมีหลายภูมิภาคเน
5: ี่
4: ยอาหารก็แตกต่างกันยังไงบ้างครับ
5: ก็ตอนเหนือนอร์ทอินเดียก็จะเป็นตอนเหนือของอินเดียตอนใต้ก็จะมีตอนใต้แล้วก็มีอาหารภาคกลางก
4: ็รสชาติแตกต่างกัน
5: ครับรสชาติแตกต่างกันครับรสชาติของตอนเหนือของอินเดียก็จะรสจัดนิดนึงส่วนตอนใต้ก็จะกินหันไปทานข้าวทานข้าวจะเยอะหน่อยแกงถั่วเยอะหน่อย
4: รสจะอ่อนกว่า
5: อ่อนกว่าด้วยครับ
4: แล้วส่วนทางเหนือนี่จะเป็นกินแป้ง
5: กินแป้งครับและเน้นไปทางแป้งเลยครับแล้วก็จะเป็นพวกเนื้อสัตว์ไก่บ้างแพะบ้างอะไรเงี้ยครับ
4: คือมีทั้งเนื้อสัตว์ทั้งที่เป็นมังสวิรัติด้วย
5: ใช่ครับ
4: มี2แบบ
5: มีทั้ง2แบบเลย
4: ซึ่งที่ร้านมาม่าเรสอร์ทก็มีทั้ง2แบบ
5: มีทั้ง2แบบเหมือนกันครับ
4: แล้วผมเห็นว่าทั้งอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์แล้วก็เป็นมังสวิรัติเนี่ยส่วนใหญ่จะเครื่องเทศเครื่องแกงที่ใส่จะคล้ายๆกันแล้วใช้วัตถุดิบอะไรที่มาทดแทนเนื้อสัตว์ครับพวกมังสวิรัติ
5: ก็จะเป็นชีสนมชีสที่ทำมาจากนม 100% เลยนมจะเป็นนมวัวที่เดี๋ยวนี้นมวัวในเมืองไทยก็มีเยอะ
4: คร
5: ับ แล้วก็ในการวิธีในการทำชีสก็ปกติเหมือนทั่วไปอยู่แล้วครับเอานมมาใส่ขเรียกมะนาวหรือว่าอะไรพวกนี้ห้ามบีบให้มันเป็นชีสทำ1วันวันที่2ก็จะได้กินชีสกันแล้ว
4: มีชีสมีผักมีมันฝรั่งในพวกนี้ใช่ไหม
5: ใช่ครับในการทำชีสในการทำอาหารเจอาหารมังสวิรัติ
4: เมนูแนะนำเนี่ยพูดถึงว่าเป็นพอใช้ชีสเป็นหลักในการทำอาหารเป็นแกงแล้วเนี่ย
5: ครับ
4: เรามีเมนูอะไรแนะนำได้ไหมครับ
5: มีหลายเมนูเลยครับในอาหารอย่างที่อยู่ข้างหน้าเรานี่ก็จะเป็นมันฝรั่งทอดผักทอดอาหารเจก็จะเป็นพวกปานีรัสเซีย
4: อ
5: พาเนียนมาคานี
4: ซึ่งใช้ชีสเป็นหลักใช่ไหม
5: ชีสเป็นหลักเลยคร
4: ับ ใช้เครื่องจากโนอยากเห็นอยากจะให้ท่านเกิดวันนี้อยาก
2: อธิบายให้ฟัง
4: รู้วิธีการทำ
5: ทำยังไงวิธีการทำก็คือการเอาชีสมาตีเป็นเหมือนกับคล้ายๆเป็นแผ่นแป้งแผ่นแล้วก็เอาเครื่องเทศที่ผันผัดพร้อมกับชีสมาใส่แล้วก็ม้วนให้มันเป็นโรลโรลก็คือม้วนให้เหมือนกับเป็นคล้ายๆปอบเปี๊ยะแล้วก็เอามาหั่นหั่นแล้วก็พร้อมและหลังจากนั้นก็ไปทำเครื่องแกงของพานีราซันญาอีกที

0: เครื่องแกงของพานีราซาเนียก็คือเอาเม็ดมะม่วงหิมพานต์มาทุบให้มันละเอียดเหมือนกับคล้ายๆเป็นแป้งอีกที
1: ตำให้เป็นผงเลย
0: ตำให้เป็นผงแล้วก็มาผัดคู่กับเครื่องเทศของอินเดียใส่เนยนมใส่ครีมอินเดียแล้วก็มาผัดคู่กันเราทำให้มันความเข้มข้นขึ้นก็เพิ่มขึ้นเราพอผัดเสร็จก็เอาปานีที่เตรียมไว้แล้วมาวางจัดให้มันดีขึ้น
1: อ๋อคือเราเอาเม็ดมะม่วงหิมพานต์ที่ตำน่ะใส่ลงไปในเครื่องแกงเลย
0: ในเครื่องแกงพร้อมกับผัดกับเครื่องเทศที่มีไว
1: ้แล้วก็มาเทใส่ในภาชนะแล้วก็เอาชีสที่เราม้วนไว้นะ
0: เป็นม้วนเป็นโรลไว
1: ้เอามาวางข้างหน้า
0: วางข้างบนแล้วก็จัดให้มันสวย
1: โอ้โหเห็นภาพแล้ว
2: เดี๋ยวต้องไปดูวิธีการทำแล้ว
0: เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเชิญให้ในห้องครัวแล้วเรามาดูวิธีการทำกัน
2: ได้ครับ

0: มาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่เอ้าไม่พระเอกของเราวันนี
1: ้ชื่ออะไรนะ
0: ปาณีรัตนญา
1: ปาณีรัตนญา
0: เฮียงใจเย็นลาท่านผู้ชมก่อน
1: แหมก่อนจะชิมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม
0: สวัสดีครับ
1: ขอชิมก่อนแล้วอ้าวลองชิมดูอร่อยไหม

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่ของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: บทบาทหลักของศูนย์คุณธรรมนั้นก็คือการที่ให้คนดีมีพื้นที่ยืนโดยใช้คำง่ายๆเลยก็คือการโชว์แชร์เชื่อมเราได้มีโอกาสมาโชว์มาแชร์แล้วก็มาเชื่อมโยงประสานงานซึ่งกันและกันในรูปแบบของคำว่าตลาดนัดคุณธรรมหรือที่เรียกเป็นทางการก็คือสมัชชาคุณธรรมนั่นเองไม่ว่าจะอยู่ในภาคพื้นที่อยู่ในระดับจังหวัดหรือในระดับชาติก็ตามในสมัชชาคุณธรรมเองก็มีการจัดระบบขึ้นมาให้กลายไปเป็นพลังมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นภาคราชการก็คือภาครัฐวิสาหกิจภาคธุรกิจเอกชนภาคศาสนิกสัมพันธ์สื่อมวลชนประชาสังคมเด็กโยชนครอบครัวในบริบทของชุมชนทั้งหมดนี้ก็จะมีโอกาสในการใช้สมัชชาคุณธรรมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดรหัสออกมาเป็นงานทางด้านวิจัยหรืองานวิชาการเพื่อไปพัฒนาคนที่เป็นแฟรนไชส์เคลื่อนที่ของศูนย์คุณธรรมนั่นเองที่เราเรียกเป็นทางการว่าวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมในภาคส่วนต่างๆเป็นกระบวนการในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมครับในแง่ขององค์กรคุณธรรมเองก็อยากจะทำความเข้าใจเพิ่มเติมนิดหนึ่งก็คือไม่ว่าจะเป็นบุคคลคุณธรรมหรือองค์กรคุณธรรมนั้นตัวคุณธรรมเองเป็นพฤตินิสัยที่ดีไม่ว่าจะเปลี่ยนระบบนิเวศท่านจะอยู่ที่บ้านท่านจะอยู่ที่ทำงานหรือถ้าเป็นเด็กๆโยชนอยู่ที่สถานศึกษาก็ตามพฤตินิสัยนั้นยังคงดำรงอยู่เรียกว่าคุณธรรมการจะเป็นองค์กรคุณธรรมได้นั้นก็แสดงว่าเป็นองค์กรที่สามารถสร้างพลังในการเปลี่ยนพฤตินิสัยของคนในองค์กรนั้นๆได้อย่างเป็นรูปธรรมและส่งผลดีต่อหน่วยงานของเขาส่งผลดีต่อสังคมประเทศชาติครับ
1: หลักนิติศาสตร์ที่ประยุกต์ใช้คือตรงนี้มองปัญหาใช่ไหมทางพุทธศาสนามองเหตุทุกข์ในมุมมองการเรียนรู้สืบสาวหาสาเหตุแล้วก็เชื่อมั่นว่าเราจะสามารถปลดเปลื้องความทุกข์หรือเอาชนะความทุกข์

0: ตั้งแต่เบื้องต้นท่ามกลางจนถึงที่สุดเด็ดขาดแล้วก็เลยก็ได้แล้วหลักการนี้มากลายเป็นกลไกเรียนรู้ก็หลักการในการเห็นปัญหาแล้วปัญหาที่สาเหตุมาจากอะไรวางเป้าหมายร่วมกันนะแล้วก็หาวิธีการเพื่อจะไปสู่เป้าหมายนั้นให้ได้เราพบว่าควรทำมันเกิดอย่างเป็นธรรมชาติ
1: เรามาร่วมกันทำความดีในการสร้างองค์กรคุณธรรมที่ท่านอยู่จะเป็นครอบครัวคุณธรรมก็ได้นะครับหรือจะเป็นชุมชนคุณธรรมก็ได้เอาแนวทางที่เราได้แนะนำเนี่ยเอาไปทดลองใช้หลังจากที่ท่านทำไปช่วงระยะหนึ่งท่านจะเห็นคุณค่าและอยากทำไปตลอดครับ
2: สังคมจะมีความสงบสุขได้ก็เพราะบุคคลมีคุณธรรมการส่งเสริมองค์กรให้มีคุณธรรมก็หมายถึงส่งเสริมให้คนมีคุณธรรมแล้วสังคมจะมีความสุข
3: ถ้าหากว่าทุกองค์กรนะต่างคนต่างมีธรรมาภิบาลที่ดีนะฮะแล้วก็มีคนดีอยู่ในองค์กรผมเชื่อว่าเราก็สามารถที่จะอยู่ในวงการธุรกิจได้อย่างยั่งยืน
4: การดำเนินการองค์กรคุณธรรมนั้นส่งผลให้บุคลากรมีการปรับเปลี่ยนวิธีคิดซึ่งสะท้อนออกมาในเชิงพฤติกรรมส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กรเช่นการให้บริการประชาชนตามระดับก่อนหลังการไม่เรียกรับเงินเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาลครับ
5: เมื่อองค์กรมีคุณธรรมมีหลักธรรมาภิบาลแล้วเนี่ยก็จะได้รับความเชื่อถือไว้วางใจของสังคมซึ่งเป็นหัวใจสำคัญขององค์กรสิในขณะเดียวกันคนองค์กรก็จะมีความสุขที่มองเป้าหมายร่วมกันในการที่จะทำงานเพื่อให้สังคมนี้มีคุณธรรมเช่นเดียวกัน
6: วันนี้ถ้าองค์กรทุกองค์กรการส่งเสริมทางด้านคุณธรรมจะทำให้เราเห็นว่าการทำธุรกิจในประเทศไทยจะเปลี่ยนไปพนักงานจะมีความสุขผู้บริหารจะมีความสุขเราทุกคนจะทำงานอย่างมีความสุขเพราะเราทุกคนใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานในองค์กรในการทำงานร่วมกันและส่งให้องค์กรนั้นเป็นองค์กรที่มีคุณธรรมอย่างยั่งยืน
7: นับตั้งแต่ประเทศไทยมีแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1พ.ศ. 2559ถึง2564ประเทศไทยเกิดการตื่นตัวในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมทุกระดับองค์กรคุณธรรมคืออะไรและทำไมจึงมีผู้ให้ความสนใจอยากพัฒนาตนเองให้เป็นองค์กรคุณธรรมองค์กรคุณธรรมคือองค์กรคนดีเพื่อสังคมดีที่แสดงเจตนารมณ์และมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมคุณธรรมของคนในองค์กรและเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสังคมคุณธรรมโดยส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกขององค์กรมีคุณธรรมเป็นฐานในการดำเนินชีวิตทั้งในการปฏิบัติงานครอบครัวและชุมชนมีการบริหารจัดการองค์กรเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลหรือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีรณรงค์และสนับสนุนการส่งเสริมคุณธรรมให้กับประชาชนชุมชนและสังคมที่เกี่ยวข้องกับองค์กรเป้าหมายการพัฒนาองค์กรคุณธรรมองค์กรเป็นแหล่งสร้างคนดีเพื่อสังคมดีคือคนในองค์กรเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติวิธีคิดและการประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีเหมาะสมกับสังคมไทยมากขึ้นและองค์กรได้คุณค่าเพิ่มและมีประสิทธิภาพประสิทธิผลในการดำเนินกิจการจากการมีสมาชิกเป็นคนดีมีคุณธรรมความหมายของคำว่าดีในที่นี้ควรมีจุดมุ่งหมายถึงความดีที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงตนเองในระดับบุคคลให้เกิดการลดละเลิกสิ่งที่ไม่ดีงามและทำแต่ประโยชน์สุขส่วนรวมระดับการพัฒนาองค์กรคุณธรรมหลักเกณฑ์การส่งเสริมและคัดเลือกองค์กรคุณธรรมแบ่งเป็น3ระดับคืออันดับที่1องค์กรส่งเสริมคุณธรรมคือองค์กรที่แสดงเจตนารมณ์และดำเนินการตามกระบวนการพัฒนาองค์กรคุณธรรมซึ่งผลการดำเนินงานอาจเกิดขึ้นเพียงบางส่วนเช่นการมีระบบกลไกกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมแต่ผลการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมของคนหรือปัญหาเชิงคุณธรรมที่ลดลงอาจไม่ชัดเจนองค์กรมีการประกาศข้อตกลงเจตนารมณ์ธรรมนูญหรือปฏิญญาร่วมกันของผู้บริหารและสมาชิกในองค์กรที่จะพัฒนาให้เป็นองค์กรคุณธรรมองค์กรมีการกำหนดคุณธรรมเป้าหมายปัญหาที่อยากแก้ความดีที่อยากทำที่สอดคล้องกับปัญหาคุณธรรมขององค์กรหรือหลักธรรมคุณธรรม4ประการพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาองค์กรมีการจัดทำแผนการดำเนินงานด้านส่งเสริมคุณธรรมและจัดบุคลากรทีมงานผู้รับผิดชอบก การดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรตามประเด็นคุณธรรมเป้าหมายองค์กร

ระดับที่สององค์กรคุณธรรมคือองค์กรส่งเสริมคุณธรรมที่มีกระบวนการพัฒนาองค์กรคุณธรรมที่ได้มาตรฐานและผลของการดำเนินงานทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมของคนในองค์กรและส่งผลกระทบให้การทำความดีเพิ่มขึ้นปัญหาเชิงคุณธรรมลดลงและมีแนวโน้มจะเกิดการพัฒนาที่ต่อเนื่องเกิดความยั่งยืนได้องค์กรมีผลสำเร็จการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรตามคุณธรรมเป้าหมายและแผนงานที่กำหนดเป็นระบบและต่อเนื่องมากขึ้นองค์กรมีการจัดระบบติดตามรายงานประเมินผลและจัดกิจกรรมรณรงค์แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรอย่างต่อเนื่ององค์กรมีกระบวนการยกย่องเชิดชูความดีหรือบุคคลผู้มีคุณธรรมในรูปแบบต่างๆเช่นบุคคลคุณธรรมโครงการดีเด่นด้านส่งเสริมคุณธรรมส่วนงานดีเด่นด้านคุณธรรมระดับที่3องค์กรคุณธรรมต้นแบบคือองค์กรคุณธรรมที่ดำเนินการประสบความสำเร็จทั้งในกระบวนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนคนมีความสุของค์กรมีคุณภาพและคุณธรรมเชิงประจักษ์มีองค์ความรู้สามารถถ่ายทอดและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับองค์กรต่างๆได้องค์กรมีผลสำเร็จการดำเนินงานขององค์กรตามปัญหาที่อยากแก้และความดีที่อยากทำตามคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาเพิ่มมากขึ้นองค์กรมีการเพิ่มประเด็นคุณธรรมเป้าหมายในมิติการนำหลักศาสนาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากำหนดเป็นปัญหาที่อยากแก้ความดีที่อยากทำเพิ่มเติมจากคุณธรรมอื่นๆอย่างชัดเจนองค์กรมีองค์ความรู้จากการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดขยายผลไปสู่องค์กรอื่นได้หลักการส่งเสริมองค์กรคุณธรรมน้อมนำหลักทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่10มาสู่การปฏิบัติโดยยึดหลักการสำคัญดังนี้ระเบิดจากภายในเกิดจากความสมัครใจและมุ่งมั่นของผู้บริหารและสมาชิกขององค์กรที่เข้าใจและอยากทำไม่ใช่การสั่งการให้ทำทำอย่างเป็นระบบครบวงจรต่อเนื่องผสมผสานกับกระบวนการการทำงานปกติขององค์กรและต้องเป็นระบบที่ง่ายต่อการเข้าใจและการปฏิบัติของผู้เกี่ยวข้องโดยไม่ติดในตำราจากหลักความจริงเริ่มจากเข้าใจความจริงสภาพความเป็นจริงในบริบทของแต่ละองค์กรและลงมือปฏิบัติจริงสู่ความดีงามเป็นเป้าหมายไม่ใช่แค่ทำตามกระแสแก้ปัญหาเฉพาะหน้าต้องเป็นความคิดวิธีการกิจกรรมเชิงบวกและสร้างสรรค์เน้นประโยชน์สุขส่วนรวมของคนในและนอกองค์กรการมีส่วนร่วมต้องเปิดช่องทางให้มีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางของคนทุกระดับในทุกกระบวนการดำเนินงานกระบวนการพัฒนาองค์กรคุณธรรม

เป้าหมายเราจะเป็นองค์กรที่ดีรับผิดชอบต่อสังคมทบทวนต้นทุนความดีเราทบทวนตัวเองว่าเรามีดีอะไรและเราจะทำอะไรออกแบบภายในเรามาออกแบบกระบวนการภายในเช่นสร้างกติกาตั้งทีมงานตั้งกลุ่มจิตอาสาทำแผนรณรงค์ออกแบบกิจกรรมดำเนินกิจกรรมเราจัดกิจกรรมหลากหลายตอบโจทย์คนในองค์กรเสริมมาตรการสรุปบทเรียนให้กำลังใจยกย่องชื่นชมเราจัดมาตรการอำนวยความสะดวกเรื่องการพัฒนายกระดับสรุปบทเรียนคนในองค์กรสร้างเครือข่ายขยายผลส่งเสริมการสร้างเครือข่ายกับภายนอกองค์กรคุณธรรมคุณทำได้องค์กรคุณธรรมสร้างคนดีเพื่อสังคมดี

เราอยากให้คุณธรรมนำความรู้คุณธรรมนำวิชาการคุณธรรมนำปัญญาเราอยากให้เขาเนี่ยเป็นคนดีก่อนที่จะเป็นคนเก่งถ้าหากว่าเขาดีแล้วเขามีคุณธรรมแล้วมีความรับผิดชอบเขามีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ของเขาเนี่ยเขาก็จะอ่านหนังสือเขาก็จะทำการ

0: บ้างเขาก็จะส่งงานเขาก็จะกลายเป็นคนเก่งวิธีการก็คือว่าการนำคุณค่าพระวารสารหรือคุณธรรมสากลเนี่ย4ประการมาเป็นอัตลักษณ์4รักเมตตาซื่อสัตย์กตัญญูแล้วก็อยู่อย่างพอเพียง4ตัวนี้เรานำมาเป็นหลักยึดเปรียบเสมือนหางเสือของเรือที่จะทำให้เราเดินไปในหนทางที่ถูกต้องจากนั้นใช้โครงงานคุณธรรมเป็นเครื่องมือโดยเริ่มจากปัญหาที่อยากแก้หรือความดีที่อยากทำ
1: คุณธรรมเนี่ยความเก่งมันจะตามมาอัตโนมัติรักตัวเองรักคนอื่นเมตตาต่อผู้อื่นซื่อสัตย์ก็อย่างเช่นซื่อสัตย์ต่อเวลาซื่อสัตย์ต่อตนเองตระหนักอยู่ต่อพ่อแม่ต่อโรงเรียนต่อสถาบันอย่างเช่นเห็นเด็กมาไหว้แม่พระเนาะไหว้คุณพ่อคุณแม่ก่อนไหว้คุณครูถ้าเรามีวินัยในเรื่องการกิจกรรมและการอ่านในช่วงเช้าค่ะคือเขาจะคิดได้เป็นสเต็ปสเต็ปอะค่ะมีความซื่อสัตย์ว่าถ้าเขาตั้งใจเรียนคนที่จะมีความภาคภูมิใจแล้วก็มีความสุขที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่นั่นคือกตัญญูแล้วก็จะไปสู่พอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็จะเป็นเรื่องการออมค่ะมีการออมทุกห้องทุกระดับชั้นเด็กๆจะเริ่มฝากออมที่วันละ5บาทไม่ได้กำหนดว่าสูงสุดเท่าไหร่ค่ะผู้ปกครองบางท่านก็จะใช้การแบบว่าเอาเงินจำนวนหนึ่งค่ะที่ต้องการจะออมมาให้ลูกในการออมเพื่อมีส่วนเสริมค่ะแล้วเขาสามารถนำเงินตรงเนี้ยไปชำระค่าเทอมค่าเรียนพิเศษให้ลูกเขาได้ค่ะที่นี่จะออมทั้งครูและเด็กค่ะมีบางวันที่คุณครูอาจจะยังไม่ได้ออมเด็กเขาก็จะถามว่าคุณครูวันนี้ออมหรือยังคือมันสะท้อนให้เห็นว่ามีเห็นไหมเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้เด็กด้วยครูออมเด็กออมค่ะครูก็ได้เก็บตังค์ครูก็มีเงินใช้ในยามจำเป็นอย่างเงี้ยค่ะทานข้าวหมดจานเสร็จอาหารเป็นศูนย์ค่ะให้เด็กทานข้าวโดยใช้การกำหนดสัญลักษณ์ค่ะถ้าเด็กต้องการข้าวเยอะเขาจะยกนิ้วโป้งถ้าเขาต้องการน้อยจะเป็นนิ้วก้อยอันนี้ก็ให้เห็นคุณค่าของอาหารเนาะคือทานให้หมดเขาไปพูดต่อที่บ้านนะคะผู้ปกครองก็บอกว่ารู้ไหมครูแอนลูกบอกว่าคุณแม่ทานข้าวไม่หมดคุณแม่ต้องทานข้าวให้เสร็จอาหารเป็นศูนย์นะคุณแม่ก็แบบรู้สึกอายลูกฝึกวินัยเรื่องรักตัวเองรักโลกย่อขยะก่อนทิ้งในธนาคารขยะราคาขายมันจะแตกต่างกันถ้าขายทั้งขวดจะได้ราคาหนึ่งไอ้ตรงกลมๆมันนะก็จะขายได้อีกฝาขายได้อีกราคาหนึ่งเงินตรงนี้จะอยู่ในบัญชีธนาคารห้องเรียนค่ะซึ่งเป็นการเปิดบัญชีระหว่างคุณครูประจำชั้นกับหัวหน้าห้องแล้วเด็กเขาจะทำเงินส่วนนี้มาใช้ในกิจกรรมวันคริสต์มาสวันสำคัญต่างๆหรือเพื่อนในห้องประสบอุบัติเหตุเพื่อนมีปัญหาเราก็เอาเงินตัวเนี้ยไปช่วยเหลือต่อค่ะธนาคารความดีโซเชียลเครดิตค่ะเป็นการโชว์แชร์เชื่อมสิ่งดีๆนะคะเพื่อเพิ่มพื้นที่การทำความดีประชาสัมพันธ์ให้ครูและผู้ปกครองเนี่ยได้ทราบแล้วก็ส่งภาพกิจกรรมเข้ามาให้เราคุณครูเองก็มีค่ะเป็นธนาคารความดีครูครูก็จะส่งเข้ามาพอสิ้นเดือนเราก็จะมีการสรุปรายงานแล้วก็มอบเกียรติบัตรให้กับเด็กดีศรีมารีครูดีศรีมารีค่ะรู้สึกภาคภูมิใจมากค่ะภูมิใจนะที่แบบว่าเป็นส่วนหนึ่งของการได้พัฒนาให้เด็กมีคุณธรรมแล้วก็จะพยายามบอกทุกคนว่าคุณธรรมทุกคนทำได้ค่ะ
0: สิ่งเหล่านี้มันเป็นมากกว่ารางวัลมันเป็นมากกว่าโล่เพราะว่ามันเป็นการพัฒนาเป็นการเปลี่ยนคนจากคนที่ธรรมดาธรรมดาให้เขาได้มีคุณธรรมยธรรมให้เป็นคนเต็มคนเราได้ทำหน้าที่ของเราครบถ้วนและเขาออกไปเนี่ยเขาจะเป็นทั้งคนดีและเป็นทั้งคนเก่งเป็นบุคลากรเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพของสังคมเป็นงานที่มีความภาคภูมิใจครับ

ไก่กอแร้นะคะเขาเป็นไก่เอามาย่างเสียบมาคล้ายๆไก่สเต๊ะนะครับทีนี้เราก็เลยอยากจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการนำเสนอไก่กอแร้ให้มีรูปแบบที่มันน่าสนใจมากขึ้นนะครับ

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับ
1: สวัสดียามเย็นครับคุณผู้ดูครับและนี่คือรายการซื้อเก่งรายการของเรานะครับจะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนที่ท่านจะไปซื้อสินค้าอะไรสักหนึ่งชนิดนะครับเพราะอย่างที่รู้ครับเงินทองมันหายากใช่ไหมล่ะครับจ่ายอะไรแต่ละบาทเนี่ยก็อยากให้คุณผู้ชมคุ้มที่สุดเท่าที่จะคุ้มได้ผมเอ็ดดี้นะครับเป็นพิธีกรจะพาทุกท่านไปรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อสินค้าชนิดต่างๆว่าเอ๊ะซื้อไอ้นี่ต้องดูอะไรก่อนกี่บาทน่าถึงจะคุ้มที่สุดเพื่อให้คุณผู้ชมคิดให้ดีก่อนซื้อครับและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายสินค้าที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้นะครับผมมีความรู้เกือบจะติดลบครับนั่นคือเตารีดครับคือในช่วงวัยรุ่นนะครับที่ผมอยู่ห้องคนเดียวนะครับผมไม่รีดเสื้อครับใช่ครับไม่ใช่แค่ถุงเท้าหรือว่าชุดชั้นในนะครับผมไม่รีดไปถึงเสื้อยืดนะครับผมออกไปเสื้อยับๆเลยเพราะฉะนั้นถ้าท่านถามว่าเอ๊ะเตารีดมีกี่แบบผมไม่ทราบครับเอ๊ะเตารีดแต่ละแบบต่างกันยังไงผมไม่ทราบตั้งแต่แรกแล้วครับว่ามันมีกี่แบบนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เราก็ต้องหาผู้เชี่ยวชาญมาช่วยเราอีกครั้งนึงแล้วครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอพูดว่าเตารีดปั๊บเราอาจจะคิดถึงแค่เตารีดแบบธรรมดาใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยทีมงานของเราเตรียมมาถึง4แบบนะครับซึ่งผมเห็นปั๊บผมก็ร้องขึ้นมาว่าว้าวเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าเตารีดแยกออกเป็นหลายแบบเหมือนกันซึ่งแบบที่1 นะครับคือเตารีดธรรมดาครับก็คือเตารีดแบบที่มีไอร้อนนะครับแต่ไม่มีไอน้ำแล้วก็เป็นเหล็กหนักๆนาบลงไปบนผ้าเนี่ยนะครับซึ่งคุณผู้ชมน่าจะเคยเห็นกันมาแล้วบ้างส่วนแบบที่2คือเตารีดแบบมีไอน้ำแล้วครับนั่นก็คือเตารีดแบบปกตินี่แหละครับเพียงแต่ว่าคราวนี้เขาอาจจะสามารถฉีดฟึดๆออกมาได้ถามว่าผมรู้ได้ไงเขาเพิ่งลองให้ดูเมื่อกี้ครับไม่งั้นผมก็ไม่รู้หรอกครับว่ามันต่างกันยังไงหน้าตาเหมือนกันเปียบประเภทที่3ครับนี่คือเตารีดไอ้น้ำแบบไอ้น้ำคือคุณไม่ต้องออกแรงกดลงไปบนเนื้อผ้าครับมันจะเป็นเตารีดแบบเป็นเสาตั้งขึ้นมาครับแล้วคุณก็พ่นไอ้น้ำใส่ผ้าลงไปอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวคุณผู้ดูก็จะเห็นครับว่าเขาหน้าตาเป็นยังไงและแบบที่4ครับเตารีดแบบพกพาอันนี้คือน้องเล็กนะครับคือตามชื่อเขาเลยครับพกไปตามที่ต่างๆเวลาคุณไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งพอตัวเขาเล็กปั๊บบางคนก็อาจจะเอ๊ะน่ารักจังเลยซื้อไปติดบ้านไว้ดีกว่าแต่ว่าเวลาใช้งานล่ะครับเขาสู้พี่ๆเขาได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเตารีดทั้ง4ชนิดที่เราเอามาให้คุณผู้ดูดูในวันนี้เนี่ยนะครับแตกต่างกันยังไงเหมาะกับไลฟ์สไตล์แบบไหนการใช้งานล่ะแล้วก็ถ้าราคามันสูงขึ้นต่ำลงมันมีผลกับคุณภาพของสินค้าหรือเปล่าครับคุณผู้ดูครับทางด้านซ้ายมือของผมนะครับก็คือผู้ที่จะมาให้ข้อมูลของเราในวันนี้นะครับก่อนอื่นแนะนำชื่อตัวเองก่อนครับ
2: ชื่อฝนพัทรวดีพรวิทยาค่ะ
0: อาชีพจริงๆคุณฝนคือทำอะไรครับ
2: ก็คือเปิดร้านซักรีดแล้วก็เป็นครูสอนซักอบรีดค่ะ
0: เพราะฉะนั้นคุณฝนน่าจะทราบทุกอย่างเลยนะครับในการทำความสะอาดเสื้อผ้าตั้งแต่ซักปากยาวมาถึงการรีดด้วยคุณฝนทำซักอบรีดแล้วก็เป็นอาจารย์สอนนี่มากี่ปีแล้วครับ
2: ถ้าซักอบรีดทำมาประมาณ4ปีถ้าเป็นอาจารย์สอนประมาณ2ปีค่ะ
0: ว้าวอันนี้สงสัยเองแล้วครับว่าที่ไหนครับที่เขามีการเรียนการสอนซักอบรีดนะครับมหาลัยมีเปิดสอนเหรอครับหรือโรงเรียนมีสอน
2: ไม่คือเหมือนเปิดทำแบบให้คนที่เขาอยากเปิดร้านซักรีดมาเรียนแล้วก็สอน
0: อ๋อโอเคเข้าใจแล้วครับเป็นอาจารย์สำหรับใครก็แล้วแต่ที่อยากจะเปิดร้านซักอบรีดว่าเอ้ยมาตรฐานในการทำร้านซักอบรีดมันมียังไงบ้างคุณฝนสอนได้
2: ใช่ค่ะ
0: และทีนี้ครับจะเห็นว่าด้านหน้าของผมเนี่ยมีเตารีดอยู่ทั้งหมด4อันครับนี่คือเตารีดแบบทั่วไปแบบเป็นเหล็กปกติเนี่ยนะครับอันที่2นี่คือเตารีดแบบไอ้น้ำนะครับ3อยู่ด้านหลังครับนี่คือเตารีดแบบปลากระเบนนะครับไม่ใช่นี่คือเตารีดแบบไอ้น้ำนะครับและสุดท้ายครับเขามา2อันเลยครับนั่นก็คือเตารีดแบบพกพานะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเขาพับแล้วจะเป็นแบบนี้ แต่พอกลางออกมาปั๊บก็จะเอ้ยอันนี้เราจะสแกนบาร์โค้ดกันหรือเปล่าครับเนี่ยปี๊บและตัวนี้นะครับก่อนหน้าที่จะเป็นรูปทรงนี้เนี่ยเขาสามารถถอดด้ามจับตัวนี้พับเก็บได้อันเหลือแค่ฝ่ามือเดียวเองนะครับ
3: wow.
0: ก่อนอื่นครับคุณฝนเจ้าเตารีดทั่วไปเนี่ยครับเขาจะต่างกันยังไงกับเพื่อนๆครับ
2: เตารีดอันนี้เนี่ยคือเหมือนถ้าย้อนไปก็คืออันนี้มาเป็นแบบแรกเลยคือเป็นรุ่นแบบไม่มีไอน้ำนี่ก็คือแค่ปรับอุณหภูมิได้อย่างเดียวเวลาเรารีดอันนี้ค่ะก็คือต้องคอยฉีดน้ำเราก็รีดเพราะว่าการฉีดน้ำอะค่ะมันจะช่วยให้ผ้ามันคลายตัวเวลารีดอะค่ะมันจะรีดได้ง่ายแล้วก็รีดได้เรียบขึ้นพอเป็นเตารีดแบบนี้ก็มีคนพัฒนาขึ้นมาเป็นเตารีดไอ้น้ำก็คือเราจะสามารถฉีดพ่นน้ำออกมาได้เราก็จะไม่ต้องเสียเวลามาถือฟอกกี้ข้างๆแล้วก็คอยฉีดให้ผ้าเรียบอีกแล้วเตารีดไอ้น้ำอะค่ะมันจะมีสารเคลือบไว้อยู่ซึ่งทำให้เวลาตอนเรารีดผ้าจะรู้สึกลื่นเตารีดแบบธรรมดาอันนี้ค่ะเวลารีดมันจะรู้สึกฝืดๆพอเป็นเตารีดไอ้น้ำแบบนี้ปุ๊บก็มีคนพัฒนาขึ้นมาเป็นเตารีดไอ้น้ำยืนด้านหลังเหมาะสำหรับวัยรุ่นสมัยใหม่ที่เหมือนรีดผ้าอะไรไม่เป็นแล้วก็รักความสะดวกสบายก็คืออันนี้คือยืนถือเป่าๆอย่างเดียวได้เลยไม่ต้องเอาเตารีดมาวางบนโต๊ะรีดผ้าแล้วก็รีดตามมุมอะไรอีกแล้วแล้วก็มีคนพัฒนาขึ้นมาว่าให้มันพกพาสำหรับกลางคืนที่ข้างนอกเวลาเราพับเสื้อใส่กระเป๋าแล้วมันยับก็สามารถใช้เตารีดอันนี้ค่ะช่วยรีดให้มันเรียบขึ้นเวลาที่เราจะไปทำธุระต่างจังหวัดเสื้อก็จะได้เรียบสวยเหมือนเดิม
0: แสดงว่าในความเป็นจริงแล้วนะครับคุณผู้ชมครับน่าจะแยกได้ว่าเนี่ยโซนนี้คือเตารีดแบบอยู่ติดบ้านแต่อันเนี้ยเป็นแบบพกพาพวกเตารีดที่เป็นเตารีดแบบพกพาเนี่ยครับกับเตารีดที่ใช้ตามบ้านใช้ทดแทนกันได้ไหมครับสำหรับบางคนที่เขารู้สึกว่าเอ๊ะตัวนี้น่าจะถูกกว่าแง่เลย
2: คือถ้าอย่างตัวเนี้ยตัวยิงบาร์โค้ดอันนี้คือใช้ยังพอใช้ทดแทนได้เพราะว่าขนาดหัวของมันอ่ะจะไม่ต่างกับอันนี้เลยสักนิดมันจะพอๆกันเวลารีดก็คือถือเป่าเป่าแต่อย่างตัวเนี้ยหน้าเตารีดอะค่ะมันเล็กกว่ากันมากก็คือมันจะใช้เสียเวลาในการรีดมากกว่าเตารีดแบบนี้กว่าจะเสร็จมันนานมาก
0: เพราะกว่าจะกินพื้นที่คุณนึกง่ายๆว่าเนี่ยบาดไปกี่นาทีกว่าจะทั่วแสดงว่าตัวนี้จริงๆแล้วก็อย่างที่คุณฝนว่าสมมติว่าเราพับเสื้อไปในกระเป๋าเดินทางพอไปถึงต่างจังหวัดปั๊บคลี่เขาออกมาอาจจะมีรอยพับตรงนี้รอยพับตรงนี้เราก็แค่เดินตรงรอยพับ
2: ใช
0: ่ทีนี้ครับ3อย่างนี้ครับเวลารีดกับผ้าเนี่ยครับเขาให้ความต่างกันไหมครับในความเรียบของเขาหรือว่ามันใช้งานยากง่ายกว่ากันไหมครับ
2: อันแรกเลยคือวิธีการรีดถ้าเราแบ่ง2ตัวนี้กับอันนี้แยกอะค่ะคือถ้าเป็นแบบนี้เวลารีดอะค่ะมันจะรีดได้ละเอียดแล้วก็เนียบกว่าอย่างเช่นเวลารีดตรงในส่วนแขนแต่อย่างอันเนี้ยมันทำได้แค่ยืนถือแล้วก็เป่ามันจะใช้หลักการก็คือพ่นไอร้อนทำให้ผ้าคลายตัวแล้วก็เรียบแต่ว่าพอผ้าค่ะมันมีไออยู่ที่ผ้ามันจะทำให้ผ้าชื้นๆแล้วอาจจะคลายตัวกลับมายับได้เหมือนเดิมเราควรจะเอาเตารีดที่รีดแบบไม่พ่นน้ำนะคะรีดซ้ำอีกทีเพราะถ้าผ้ามันไม่แห้งอะค่ะมันจะทำให้ผ้าคลายตัวแล้วก็กลับมายับเหมือนเดิม

0: แสดงว่าท่านต้องการงานเนี้ยบจริงๆเป่าไอ้น้ำด้วยตัวนี้ก่อนแล้วสุดท้ายก็ต้องมาเปิดนาบด้วยเหล็กร้อนตรงนี้อีกหนึ่งที
1: ใช่
2: แ
0: สดงว่าเราสามารถขีดเส้นตรงนี้ได้ว่าอันเนี้ยเขาสำหรับงานที่ไม่เนี้ยบแต่อันนี้เป็นสำหรับงานที่เนี้ยบทีนี้เจ้าสองตัวเนี้ยครับเขามีวิธีการใช้และการดูแลรักษาต่างกันไหมครับ
1: การดูแลรักษาก็คือเตารีดแบบแห้งอันเนี้ยค่ะหน้าเตารีดอย่างเงี้ยมันจะไหม้ง่ายกว่ามันก็จะมีครีมสำหรับทำความสะอาดหน้าเตารีดซึ่งอันนี้คือเราซื้อตามร้านค้าชั้นนำได้เลยก็คือจะช่วยให้หน้าเตารีดตรงนี้ค่ะมันไม่มีรอยไหม้ติดส่วนตัวนี้ค่ะจะต้องดูแลเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือมันเป็นเตารีดไอ้น้ำที่เราต้องเติมเข้าไปอะค่ะน้ำที่ควรจะใช้ก็คือไม่ควรเป็นน้ำประปาควรจะใช้น้ำกองเพราะว่าน้ำประปาค่ะมันจะทำให้มีตะกอนเกิดขึ้นข้างในก็คือพวกเม็ดทรายเกิดเป็นเม็ดทรายข้างในพอเราไปปุ๊บเวลาพ่นไอ้น้ำก็จะพ่นไม่ออกเพราะว่าเม็ดทรายมันเข้าไปติดที่รูพ่นไอ้น้ำเพราะฉะนั้นการใช้น้ำกองก็จะช่วยให้ไอ้การเกิดตะกอนตะกันพวกนี้เกิดลดลงไปได้แล้วก็หลังใช้เสร็จก็คือควรเทน้ำตรงนี้ออกมาไม่ควรแช่เก็บทิ้งไว้ส่วนใหญ่คือเตารีดไอ้น้ำที่บอกพังง่ายๆเนี่ยก็คือเกิดจากเราไปใช้น้ำประปาไม่ได้ใช้น้ำกอง
0: แล้วก็ไม่ยอมเทน้ำพอทิ้งด้วย
1: ใช่
0: แล้วเจ้าตัวนี้ล่ะครับมีวิธีดูแลอะไรเขาเป็นพิเศษไหมครับเพราะว่าเขาก็เป็นไอ้น้ำเหมือนกันเราต้องเลือกน้ำกรองเหมือนกันไหมครับ
1: ใช่ค่ะตัวนี้ก็เหมือนกันเลยต้องใช้น้ำกรอง
0: แล้วก็ต้องเทน้ำทิ้งด้วยไหมครับเวลาใช้เสร็จ
1: ใช่ค่ะเสร็จแล้วก็ต้องเทน้ำออก
0: ทีนี้เรื่องราคาบ้างครับเตารีดแต่ละแบบนี้ครับถ้าเราใช้งบประมาณเยอะขึ้นกับเขาเราจะได้ของที่ดีขึ้นไหมครับและดีขึ้นยังไง
1: เราเริ่มที่เตารีดพกพาก่อนอย่าง2ตัวนี้ค่ะคือฟังก์ชันอะไรเนี่ยมันก็เหมือนเป็นเตารีดแบบใหญ่ที่ย่อส่วนเล็กลงมาให้สำหรับพกพาได้แค่นั้นเอง
0: ถ้าคุณเพิ่มเงินให้เขาสิ่งที่คุณจะได้ก็อยู่นี่ครับเพราะฉะนั้นไอ้นี่เพิ่มเงินเข้าไปได้ไอ้นี่ไอ้นี่เพิ่มเงินเข้าไปได้ไอ้นั่นเพราะฉะนั้นเราแบ่งน้องเล็กทิ้งไปก่อนแต่ทีนี้พี่ใหญ่ทั้ง3เนี่ยครับถ้าเราเพิ่มเงินให้เขาเราจะได้ของที่ดีขึ้นอะไรยังไงบ้างครับ
1: ตัวแรกเลยคือเตารีดแบบแห้งอันนี้ค่ะคือมันไม่ค่อยมีฟังก์ชันอะไรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นราคามันจะไม่ต่างกันมากอาจจะเป็นวัสดุที่ทำเตารีดออกมาต่างกันราคาก็เลยต่างกันนะคะ
0: เขาเริ่มต้นประมาณกี่บาทครับ
1: ประมาณ 4-500 ก็ซื้อได้ละค่ะ
0: เพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ครับตัวที่ถูกที่สุดอาจจะ 4-500
1: คือถ้าเกิดใครที่เคยรีดอย่างเงี้ยจะรู้สึกว่าหน้าเตารีดมันจะฝืดๆนะคะคือเขาอาจจะเคลือบสารทำให้เหมือนแบบรีดได้ลื่นขึ้นประมาณนั้นนะคะ
2: อ๋อถ้าเพิ่มเงินใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ค่ะก็คือเหมือนอย่างเตารีดไอ้น้ำอย่างเงี้ยมันจะเคลือบสารอยู่แล้วนะคะทำให้แบบรีดเรียบขึ้นส่วนอันนี้มันจะไม่ได้มีเคลือบ
2: โอเคครับ
0: ต่อมาครับเตารีดไอ้น้ำแบบเติมน้ำในตัวนี้นี่ทีมงานใช้งบประมาณซื้อมาเท่าไหร่นะครับ 1,400 บาทครับคุณผู้ชมถ้าเราเพิ่มงบประมาณให้เขาเราจะได้อะไรเพิ่มมาบ้างครับ
1: คือฟังก์ชันแรกที่จะได้เลยคือเราจะได้หม้อต้มแยกออกมาไม่ต้องเติมน้ำในตัวเตารีดอย่างนี้มันจะทำให้เตารีดอะค่ะไม่หนักพอเราแยกหม้อต้มเนี่ยตรงนี้ก็จะเบาเวลารีดเนี่ยมันก็จะไม่เมื่อยแขนเรามันก็จะรีดง่ายขึ้นคืออย่างอันนี้ใส่น้ำได้น้อยเวลารีดแป๊บๆก็ต้องเติมน้ำถ้าเป็นหม้อต้มอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะรีดได้นานขึ้น
0: ก็จะได้ความสะดวกทีนี้ไอแบบที่เป็นหม้อๆอย่างนั้นนะครับตัวแพงที่สุดที่คุณฝนเคยเจอ
1: 20,000 บาท
0: 20,000 เลยครับ
1: ใช่คือมันจะได้ฟังก์ชันที่เพิ่มขึ้นมาอย่างอันแรกเลยก็คือเราจะไม่ต้องปรับอุณหภูมิเองมันจะปรับอุณหภูมิให้อัตโนมัติ
0: เขามีเครื่องสแกนให้อย่างเงี้ยครับว่าตอนนี้อุณหภูมิมันเท่าไหร
1: ่ใช่คือเหมือนพอมันนาบไปมันก็จะรู้ทันทีว่าไอ้ผ้าเนี้ยต้องรีดไฟแรงหรือรีดไฟอ่อน คืออารมณ์ไม่ง่ายว่าต่อให้เราเอาหลอดไปวางแล้วก็รีดหลอดก็จะไม่ไหม้หรือไม่ละลาย
0: พลาสติกเนี่ยนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ว้าวโอเคผมเข้าใจแล้วว่าทำไมคุณต้องจ่าย 20,000 อ่ะต้องบอกว่าเขาก็ช่วยคิดแทนคุณไปเลยด้วยซ้ำ
1: ฟังก์ชันอีกตัวที่เพิ่มขึ้นมาก็คือพ่นน้ำให้อัตโนมัติเราไม่ต้องแบบว่ากดพ่นแค่กดปุ่มอัตโนมัติมันก็พอเราเอาเตารีดไปวางปุ๊บมันก็จะพ่นน้ำให้เองเลยอัตโนมัติ
0: แสดงว่าเซ็นเซอร์เขาก็จะตรวจจับเนื้อผ้าด้วยแล้วก็ความชื้นที่เหมาะสมกับเนื้อผ้านั้นด้วย
1: ใช่ค่ะใช่อีกอันนึงที่อัปเกรดขึ้นมาก็คือเมื่อกี้เรามีปัญหาเรื่องตะกันสะสมแล้วก็พ่นน้ำไม่ออกเขาก็คิดค้นขึ้นมาว่ามีฟังก์ชันที่ล้าง ประกันอันนี้ได้แต่ถึงแม้ว่ามันจะมีฟังก์ชันที่เคลียร์ประกันให้แล้วก็คือเราเนี่ยก็ยังควรที่จะใช้น้ำกรองแล้วก็ควรจะเทน้ำทิ้งออกอยู่ดีเพื่อเป็นการยืดอายุการใช้งานแล้วก็เพื่อลดโอกาสที่จะเสียได้ง่ายอะค่ะ
0: อืมครับทีนี้ตัวยืนนี่แหละครับ
1: ถ้าตัวยืนแบบนี้มันก็จะมีหลายราคาเหมือนกันมันก็จะมีฟังก์ชันอย่างเช่นความแรงของเวลาพ่นน้ำก็จะเลือกระดับพ่นได้ว่าพ่นมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มีฟังก์ชันหลังประกัน
0: โอเคครับทีนี้เวลาคุณผู้ดูของเราเนี่ยครับเขาไปซื้อเตารีดเนี่ยเตารีดแต่ละแบบเนี่ยครับเขาเหมาะกับคนที่มีไลฟ์สไตล์แบบไหนครับ
1: ก็ถ้าอันนี้ค่ะมันก็จะคล้ายๆกันเตารีด2ตัวนี้ค่ะก็คือเหมาะกับคนที่เก็บละเอียดเป็นคนชอบเนียบๆแล้วก็เหมาะที่จะรีดพวกเสื้อเชิ้ตในขณะที่เตารีดเป่าพ่นๆอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ได้มีหัวโค้งๆแบบนี้ที่จะเหมือนรองรับว่าแบบเข้ามุมเสื้ออะไรอย่างนี้ได้อะค่ะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันก็เหมือนเหมาะที่จะเป่ากลางลำตัวเหมาะกับคนง่ายๆอะไรก็ได้สบายๆเป่าๆก็คือออกจากบ้านได้ไม่ต้องเนียบมากแล้วก็เหมาะที่จะใช้ตามร้านขายเสื้อผ้าที่แค่ไว้แขวนโชว์ในหุ่นไม่ต้องเป๊ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: โอเคครับทีนี้ผมสงสัยครับว่าทำไมเตารีดเนี่ยเขาต้องเป็นรูปร่างเหมือนแบบเรืออย่างเงี้ยครับเขาเป็นแบบสี่เหลี่ยมเหล็กไม่ได้อย่างเงี้ยครับ
1: ถ้าเวลาเตารีดเป็นอย่างเงี้ยค่ะเวลามันจะเข้ามุมตามเสื้อต่างๆอะค่ะอย่างตรงโค้งที่แขนเราอย่างเงี้ยมันก็จะไปตามรูปโค้งตรงนี้เวลารีดอะค่ะมันจะรีดเข้ามุมอะไรได้ง่าย
0: คนไม่เคยรีดผ้าก็จะงงๆหน่อยครับต่อจากนี้ครับคุณผู้ดูครับจะทำให้เห็นภาพชัดขึ้นครับว่าแต่ละแบบเนี่ยเวลาใช้กับผ้าจริงๆไปรีดจริงๆเนี่ยครับเขาต่างกันตรงไหนแล้วก็วิธีการเวลารีดเนี่ยมันยากกว่ากันมากไหมเดี๋ยวติดตามดูครับต่อไปจะเป็นการทดลองรีดผ้าฮาเฮแบบนิ่มหวานนะครับโดยที่การทดลองของเราเนี่ยจะใช้เสื้อยืดนะครับทั้งหมด4ตัวซึ่งซื้อจากร้านเดียวกันเนื้อผ้าเดียวกันราคาเท่ากันเรียกว่าเป็นเสื้อตัวเดียวกันก็ว่าได้ครับแต่เราจะค่อยๆรีดทีละตัวโดยที่ตัวแรกเราจะใช้เตารีดแบบแห้งหรือเตารีดธรรมดาเนี่ยนะครับเอาละครับคุณฝนก่อนที่จะรีดผ้าเรามีอะไรต้องคิดต้องดูก่อนไหมครับ
1: ก็อันดับแรกนะคะก่อนที่เราจะรีดผ้าเนี่ยเราก็จะต้องเช็คก่อนว่าผ้าแบบนี้ค่ะต้องใช้อุณหภูมิของเตารีดที่เท่าไหร่เพราะว่ามันจะปรับได้3ระดับถ้าระดับแรกอะค่ะจะเหมาะสำหรับใช้รีดผ้าชีฟองกับผ้าซาตินถ้าระดับ2ก็คือเป็นผ้าไหมหรือว่าสเวตเตอร์พวกผ้าวูลถ้าเป็นระดับ3อะค่ะก็คือใช้รีดพวกผ้าลินินแล้วก็ผ้าคอตตอนค่ะแล้วก็ถ้าสมมติเราไม่แน่ใจว่าเสื้อที่เราถืออยู่เนี่ยเป็นผ้าแบบไหนหรือว่าควรจะรีดเบอร์อะไรอะค่ะมันจะมักมีป้ายผ้าอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นรูปเตารีดอะค่ะบอก1จุด2จุดหรือว่า3จุดก็คือให้เราใช้ไฟตามที่ป้ายผ้ากำหนดไว้นะคะเวลารีดนะคะอันดับแรกเราจะรีดปกบ่าแขนแล้วก็ค่อยมาลำตัวบ่าอันนี้ก็คือเดี๋ยวเราไปรีดตอนพร้อมลำตัวได้เลยก็คือให้เรารีดแขนก่อน
0: ทำไมต้องรีดแขนก่อนครับ
1: คือเวลารีดนะคะเราจะรีดส่วนที่มันยากไปง่ายอะค่ะคือถ้าสมมติเรารีดตัวก่อนแล้วเรามาจับรีดแขนตรงเนี้ยค่ะมันก็จะลงไปยู่ๆยับๆมันก็คือทำให้ตัวกลับมายับเพราะฉะนั้นก็เคยรีดส่วนพวกอย่างนี้ก่อนนะคะเนี่ยค่ะที่บอกว่าโค้งของเตารีดตรงเนี้ยนะคะมันจะพอดีกับโค้งเสื้อตรงนี
0: ้
1: เพราะฉะนั้นเวลารีดนะคะ
0: เราไม่ได้สังเกตว่าตะเข็บตรงนี้ครับเขาเป็นโค้งนะครับเขาไม่ได้เป็นเส้นตรงๆตัดมาคุณฝนบอกกับเราว่านะครับปกติเตารีดแบบธรรมดาเนี่ยนะครับที่คุณฝนใช้ที่บริษัทตัวเองอ่ะจะมีน้ำหนักสูงกว่านี้
1: ใช่ค่ะคือเวลาเตารีดที่มีน้ำหนักอะค่ะมันจะมีข้อดีคือเวลาที่เรารีดผ้าพวกลินินอย่างเงี้ยค่ะมันจะทำให้ผ้าเรียบง่ายกว่าค่ะเพราะว่าเตารีดสมัยเนี้ยเขาจะออกแบบให้มันเบาเพื่อให้มันสะดวกต่อการใช้งานแต่ว่าคือถึงแม้เราจะปรับไฟแรงแต่ว่าถ้าน้ำหนักมันไม่ได้มันก็ทำให้ผ้าเรียบได้ไม่ดีเท่านะ
0: โอ้อันนี้คุณฝนรีดแบบเนียบเลยนะครับต่อไปครับลองเปรียบเทียบดูว่าเสื้อที่ไม่ได้รีดนะครับกับอีกตัวนึงรีดดูมีชาติตระกูลมากขึ้นเลยนะครับ นั่นก็คือการรีดด้วยเตารีดแห้งแบบธรรมดาธรรมดาต่อไปครับคือเตารีดแบบไอ้น้ำธรรมดาเนี่ยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราคุยกับคุณฝนไว้ว่าเฮ้ยแบบเนี้ยเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องตะกร้านได้ซึ่งตะเกียบครับพอเราเสียบปลั๊กเขาเติมน้ำปั๊บเราลองฉีดฟึ๊บฟึ๊บปั๊บตะกร้านออกมาจริงๆตะกร้านก็คือเหมือนทรายเลยใช่ไหมครับมันบอกไม่ถูกเลยครับแต่ตอนนี้เราจัดการเคลียร์ตะกร้านทิ้งไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็เติมน้ำแล้วก็ตอนนี้เขาน่าจะพร้อมแล้วใช่ไหมครับใช่ครับน่าจะพร้อมแล้วล่ะครับเอาล่ะครับคุณฝนลุยครับ

0: เหมือนจะรีดง่ายกว่าใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะก็คือรีดแล้วมันเรียบง่ายกว่าแต่ว่ามันจะไม่เหมือนเตารีดที่เป็นแบบแห้งเพราะว่ามันมีน้ำอยู่ข้างในเวลารีดแล้วเราจะรู้สึกมีแรงเขย่าที่น้ำตลอดเวลา
0: แรงหน่วงเวลาที่เราไถไปปั๊บน้ำเขาก็จะกระฉอกไปทางนี้
1: ใช่ค่ะใช่
0: เราก็ต้องเกรงแขนช่วยนิดนึงแต่ที่แน่ๆครับผมรู้สึกได้ว่าผ้าเรียบง่ายกว่าและก็เร็วกว่าแบบปกติแน่นอนอันนี้คือเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคครับต่อไปครับเป็นเตารีดแบบไอ้น้ำนะครับแบบที่ไม่มีแบบจับจีบไม่ได้เนี่ยแหละครับอันนี้เนี่ยเราต้องวอร์มเขาก่อนประมาณ1นาทีนะครับให้น้ำที่อยู่ในกาต้มของเขานะครับค่อยๆเป็นไอออกมาและที่เห็นตอนนี้ก็คือเราจะอุ้ยร้อนเหมือนกันนะเนี่ยโอ
1: ้ระวังมือลวกนะคะ
0: โอ้เขาจะร้อนอย่างนี้เลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะคือถ้าเอามือไปใกล้ๆอะค่ะมันก็จะลวกมือแล้วก็เป็นแผลเราได้
0: เพราะฉะนั้นเวลาคุณเห็นตามห้างที่พนักงานเขาแบบอย่างนี้อย่างนี้กันอยู่คุณไม่ใช่เอาไปเล่นร้องเพลงนะครับก็คือเวอร์ไปหมดนะครับวิธีใช้เจ้าตัวนี้ล่ะครับยังไงครับ
1: ก็ยกขึ้นแล้วก็นาบอย่างนี้แล้วก็เป่าๆไปได้เลยนะคะก็คือถ้าสมมติเราอยากรีดให้มันตึงๆอะค่ะเราต้องจับเสื้อดึงให้มันตึงนิดนึงอะค่ะแล้วก็นาบไปมันก็จะรีดได้เรียบขึ้นนะคะแต่ว่าพอเป็นอย่างนี้ค่ะมันจะรีดตรงแขนลำบากกว่าที่เตารีดที่มีโค้งเมื่อกี้นะคะ
0: อันนี้คือเราไม่ต้องออกแรงนาบลงไปเลยนะครับเสื้อก็ดูจะเรียบอยู่เพราะฉะนั้นแสดงว่ามาจากพลังความร้อนของไอ้น้ำล้วนๆเลยต้องระวังบุตรหลานของท่านด้วยนะครับหรือน้องๆที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับอย่าไปกดของคุณพ่อคุณแม่เล่นนะเอามาแบบเอามาอังดูมันร้อนไหมมันร้อนจริงๆนะครับระวังด้วยนะครับและนี่ก็คือเสื้อยืดที่ผ่านการรีดจากเตารีดไอ้น้ำนะครับผลงานที่ออกมาเนี่ยผมสรุปได้ว่าเขาเร็วกว่าเตารีดแบบที่ทั่วๆไปที่เป็นเหล็กเมื่อกี้เยอะมากเลยนะครับแต่อย่างที่บอกไว้ครับว่ามันใช้ไม่ได้กับเสื้อที่ต้องการความเนี๊ยบมากๆต้องการการจับจีบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะก็คืออย่างเงี้ยค่ะคือเราก็ไม่สามารถรีดให้มันมีเส้นเหมือนกับตัวที่แล้วได้นะคะ
0: จะเห็นได้ชัดว่าแขนเนี่ยก็จะไม่ได้เรียบเท่าตัวนู้นโอเคครับและนี่คือเสื้อ3ตัวจากเตารีดทั้ง3ประเภทนะครับท่านผู้ดูอาจจะถามว่าอ้าวแล้วประเภทที่4ล่ะคุณฝนบอกว่าไม่ต้องรีดก็ได้ค่ะประเภทที่4เนี่ยมันก็จะเหมือนกับรุ่นพี่ของเขานะครับเช่นเตารีดพกพานะครับแบบที่เป็นเหล็กธรรมดาก็จะเหมือนกับเจ้าตัวนี้นะครับหรือถ้าเป็นไอ้น้ำก็จะออกมาเหมือนกับเจ้าตัวนี้เพียงแต่ว่าเขาจะใช้เวลาเยอะกว่าเกือบเท่าตัวนึงได้เพราะว่าขนาดของเขาเล็กกว่านะครับทีนี้คุณคิดว่าอันไหนเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณนะครับลองไปตัดสินใจเลือกซื้อดูถ้าถามผมนะครับตัวนี้คือเตารีดแบบธรรมดาเลยนะครับคือคุณเป็นคนเนี้ยบมีเวลาเยอะๆครับต้องการแบบผ้าที่เรียบแต่ข้อเสียของเขาก็คืออย่างที่บอกครับมันใช้เวลาเยอะมากต่อการรีดผ้า1ตัวเตารีดไอ้น้ำเนี่ยผมคิดว่าเขาจะคล้ายๆกับตัวนี้ครับเพียงแต่ว่าเขาจะใช้เวลาสั้นกว่าเมื่อกี้ที่ยืนอยู่เนี่ยน่าจะประมาณ3นาทีได้นะครับเสร็จแล้ว1ตัวนะครับเหมาะกับคนที่ต้องใส่เสื้อเชิ้ตไปทำงานออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยครับต้องมีการจับจีบเนียบๆเนี่ยสอบอันนี้ได้เลยส่วนแบบไอ้น้ำนะครับหรือไอ้น้ำตั้งยืนเนี่ยนะครับเหมาะสำหรับคนที่ค่อนข้างจะเร่งรีบเสื้อผ้าอาจจะไม่ต้องแบบเนียบมากเหมาะกับคนที่ทำงานไม่ต้องใส่เสื้อเชิ้ตอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะครับซึ่งทั้ง3ประเภทเนี่ยเขาก็มีข้อดีข้อเสียของเขาครับแต่ถ้าสมมุติว่าให้ผมนะครับไลฟ์สไตล์แบบผู้ชายแบบค่อนข้างจะมักง่ายนิดนึงนะครับผมจะเลือกแบบไอ้น้ำครับเพราะว่าเขาใช้เวลาน้อยแล้วก็ความเรียบที่ได้ออกมาก็คือไม่ถึงกับแย่แต่ถ้าสมมุติผมถามไปยังมืออาชีพครับมืออาชีพแนะนำมาไหนฮะ
1: อ๋อแนะนำให้ส่งร้านซักรีดค่ะ
0: นั่นแน่แอบขายของเล็กน้อยนะครับซึ่งในความเป็นจริงมันก็ใช่ด้วยถ้าคุณส่งร้านซักรีดก็สะดวกที่สุดนะครับไม่ต้องปวดหัวให้มืออาชีพเขาจัดการไปนะครับ เอาละครับสำหรับวันนี้นะครับซื้อเก่งก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเตารีดนะครับทั้ง 3-4 แบบนะครับจริงๆมันก็จะมีแบบที่เยอะกว่านี้แต่มันเป็นแบบอุตสาหกรรมนะครับคุณผู้ดูก็น่าจะไม่ได้มีโอกาสใช้หรือว่าซื้อไปใช้ก็อาจจะไม่คุ้มนะครับแต่อันเนี้ยก็เหมือนกับสินค้าประเภทอื่นๆนะครับก็คือคุณต้องดูไลฟ์สไตล์ของตัวเองก่อนว่าเป็นยังไงแล้วก็ค่อยไปดูสินค้าอีกทีและที่สำคัญครับงบประมาณในกระเป๋าคุณด้วยนะฮะวันนี้ขอขอบคุณคุณฝนมากครับที่มาให้ข้อมูลกัน
2: ขอบคุณครับ
0: สำหรับคราวหน้าซื้อเก่งจะเอาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าอะไรมาให้คุณผู้ดูรับทราบกันนะครับรอติดตามนะครับแต่สำหรับวันนี้ลากันไปก่อนครับบ๊ายบายครับ

3มองค่าใช้จ่ายแบบคมกริบด้วย2สกิลโลกยุคใหม่เนี่ยมันทำให้เราทุกคนกลายเป็นคนมีค่าค่าโน่นค่านี่เยอะทั้งค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าบัตรเครดิตนี่ยังไม่พูดถึงค่าข้าวร้านป้าหน้าปากซอยหรือถ้าใครมีพ่อแม่ต้องดูแลด้วยแล้วก็ในเดือนนึงเนี่ยเราอาจต้องเข้าแอปธนาคารกันหัวหมุนแล้วยังไม่ถึงปลายเดือนด้วยซ้ำเราก็จะตกใจร้องอุ๊ยคุณพระเมื่อพบว่ายอดในบัญชีเหลือ0บาทเงินหายไปไหนใครก็ได้ช่วยใจเย็นปัญหานี้แก้ได้ปัญหาเงินหายไม่รู้ตัวจนทำให้คุมค่าใช้จ่ายไม่ได้เนี่ยไม่ใช่ปัญหาโลกแตกมันแก้ได้เริ่มต้นด้วยการแยกให้ได้ว่าค่าใช้จ่ายที่ใช้ไปเป็นค่าใช้จ่ายแบบไหนโดยเรียนรู้2สกิลสำคัญนั่นคือสกิล1มองค่าใช้จ่ายคงที่ให้ขาดค่าใช้จ่ายคงที่ต้องจ่ายเท่าๆกันในทุกเดือนเช่นค่าผ่อนบ้านผ่อนรถที่ต้องกัดฟันจ่ายให้ตรงตามเวลาจึงเป็นค่าใช้จ่ายที่ปรับเปลี่ยนได้ยากส่วนมากเป็นค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่แต่สามารถประมาณการล่วงหน้าได้ค่าใช้จ่ายประเภทนี้ต้องคิดให้ดีก่อนใช้เพราะถ้าเกิดปัญหาจ่ายไม่ได้วันไหนจะส่งผลกระทบสูงเช่นถ้าผ่อนบ้านผ่อนรถไว้ก็อาจโดนยึดบ้านยึดรถได้สกิล2ลดค่าใช้จ่ายผันแปรให้ได้ค่าใช้จ่ายผันแปรซึ่งผันเปลี่ยนไปตามไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนใครชอบแบบไหนก็ใช้จ่ายแบบนั้นเช่นค่าของกินของใช้ค่าเดินทางที่แต่ละคนใช้ไม่เท่ากันหรือค่าช้อปปิ้งเพราะบางคนก็เป็นเจ้าแม่ CF ใครเปิดร้านก็ต้องเหมาหมดมีกี่แอปก็ต้องกดรัวๆวนไปค่าใช้จ่ายผันแปรนี่แหละต้องระวังเพราะมันกินเงินของเราไปได้ง่ายมากแบบไม่รู้ตัวยิ่งสมัยนี้จะช้อปออนไลน์ง่ายแค่คลิกอย่ากดเพลินเชียวล่ะเพราะจู่ๆเกิดจำเป็นต้องใช้เงินแล้วในบัญชีไม่เหลือเลยสักบาทคงได้ปาดเหงื่อกันแน่ทันทีที่มี2สกิลนี้การมองค่าใช้จ่ายให้ขาดเลือกใช้จ่ายให้สมดุลชีวิตก็เป็นเรื่องง่ายและเมื่อรู้ว่าค่าใช้จ่ายใดบ้างที่ไม่จำเป็นบัญชีของมีก็ไม่เคยเจอเลข0อีกต่อไป

ผมเกิดมาเนี่ยผมก็จะรู้จักข้าวหลามนครปฐมแล้วนึกถึงคุณยายที่ชอบทำขนมให้ทานตั้งแต่สมัยเด็กๆก็เลยคิดไอเดียว่าเราจะนำหน้าปลาแห้งหน้าสังขยาหน้ากุ้งลองเอามาทานกับข้าวหลามดู

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพบกับผมเทรนเนอร์ต๊อกครับ
0: ผมเทรนเนอร์จ๊าบครับ
1: และนี่คือรายการ Strong Together รายการที่พาทุกท่านไปฟิตร่างกายยามเช้าครับ
0: รวมถึงการดูแลสุขภาพให้ดีในทุกๆวันกันด้วยครับผม
1: แล้วก็แน่นอนครับวันนี้เป็นการฝึกในรูปแบบของเวทเทรนนิ่งซึ่งใครที่ติดตามของเราเนี่ยทราบกันดีแน่นอนว่าวันนี้นะครับการฝึกเวทเทรนนิ่งของเราก็จะเป็นแบบ

0: ก็อย่างที่เมื่อกี้บอกไปเราก็จะมีทั้งกระเป๋าเป้ที่เตรียมอุปกรณ์แล้วก็มีขวดน้ำถ้าบ้านไหนมีดัมเบลใช้ดัมเบลได้เลย
1: ได้เลยครับผม
0: มันก็จะใช้ดัมเบลแต่ว่ามีแค่ท่าเดียวที่ใช้ครับผมไม่ยากมากเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะออกกำลังกายทุกครั้งเหมือนเดิมครับโค้ชอัพเราต้องมีการวอร์มอัพร่างกายใช่ไหม
1: ใช่ครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการวอร์มอัพร่างกายก่อนเลยนะครับเดี๋ยวอันดับแรกเลยเราเป็นการวิ่งอยู่กับที่นะครับเราต้องการให้ร่างกายเราอุ่นครับสะบัดแขนเล็กน้อยลงน้ำหนักได้ปลายเท้านะครับเพื่อนครับเราเวลาเราวอร์มครับข้อต่อ
0: เราต้องให
1: ้กระปี้กระเป๋าอบอุ่นร่างกายวอร์มข้อต่อต่างๆนะครับเดี๋ยวเตรียมตัวท่าต่อไปนะครับทีนี้เราลงแตะส้นเท้าตัวเองนะครับแล้วค่อยยืนขึ้นเหมือนเราบิดขี้เกียจตอนเช้าฮะยกส้นเท้าลักษณะนี
0: ้โอ้โห
1: เราวอร์มทั้ง
0: แค่นี้ก็รู้สึกดีแล้วนะ
1: เท้าสะโพกยืดสุดแขนนี่ครับลงต่อเนื่องเลยแบบนี้นะครับเราวอร์มง่ายๆฮะยืดเหยียดเดี๋ยวเราไปหนักกันในท่าเซอร์กิตนะฮะ3 2 1ไอ้นี้บิดลำตัวเล็กน้อยนะครับผมเราต้องการวอร์มอ่ะ
0: อันนี้ถ้าตื่นมาแล้วบิดขี้เกียจตั้งแต่แรกแล้วได
1: ้
0: ไหม
1: ได้เลยครับแต่ว่าเอาเบาๆนะ บางทีตื่นมาตัวตึงเกินไปบิดตัวช้าๆนะครับเราพยายามไม่กระชากนะครับรู้สึกว่าแค่ตึงๆพอ3 2 1ไอ้ครับ arm circle เราแกว่งแขนนะย่ำเท้าไปด้วยหมุนวงกว้างๆนะครับเป็นวงกลมปึ๊บทีนี้ย้อนหลังปึ๊บ3 21โอเคครับพอตอบ
0: โอเคร
1: ู้สึกพอต่อพร้อมใช้งานแล้ว
0: พร้อมแล้วทีนี้เรามาที่ท่าแรกกันเลยครับเราจะทำแบบนี้30วินาทีทั้ง5ท่าของเราถ้าบ้านไหนมีย่ามแบบนี้แหละใช้แบบนี
1: ้
0: ส่วนใครที่มีกระเป๋าเป้นะใส่หนังสือเข้าไปนิดนึงให้มีความหนักสักอย่างน้อยๆสัก 2-3 กิโลขึ้นไปประมาณนี้ประมาณน
1: ี้
0: เขาเรียกว่าท่ารีเวิร์สลังก้าวขาไปด้านหลังแบบนี้ครับเหมือนเรานั่งลงไปเก็บของเหมือนในช่วงเดือนแรกที่เราทำแบบนี้โดยที่ถือน้ำหนักขึ้นไปด้วยสลับข้างไปเรื่อยๆแบบนี้ใช่ครับดูที่โค้ชจ้ามนะลองดูนะเพราะฉะนั้นน้ำหนักที่ลงจริงๆแล้วสังเกตว่าหัวเข่าเนี่ยเวลามันถูกก้าวไปด้านหลังนะครับมุมของสะโพกเข่าเห็นไหมส้นเท้าเปิดสะโพกเข่าเป็นแนวเขาเรียกว่ามุมฉากประมาณหนึ่งเลยประมาณนี้ทำให้การออกแรงจากเท้าเต็มเท้าแล้วก็ใช้ต้นขาได้มากขึ้นสังเกตนะดูนะลำตัวตรงแบบนี้โน้มมาข้างหน้าเล็กน้อยโอเคครับพักครับมีช่วงเวลาพักอยู่10วินาทีเพราะฉะนั้นท่าต่อมาเราจะลงไปที่เบาะของเรา
1: ครับ
0: ที่เบาะของเรา
1: โอเค
0: ท่านี้พุชอัพครับพุชอัพ
1: ครับผม
0: ดีลิ่งพุชอัพคือท่านี้แล้วก็ลงตัวดันไปเพราะฉะนั้นท่านี้มันจะใช้สลับกันเมื่อกี้เราใช้ด้านล่างของร่างกายเพราะฉะนั้นรอบนี้เราใช้ด้านบนในการดันส่วนใครที่ไหวเพราะเดือนนี้เดือนที่2แล้วนะโค้ช
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นเวลาถ้าใครไหวรู้สึกว่ามันเบาจังเลยยกตัวขึ้นมาแล้วดันแบบนี้ปึ๊บแบบนี้ส่วนใครไม่ไหววางเข่าก่อนแล้วดันเพราะฉะนั้นเราใช้เวลาประมาณ30วิในการเวิร์คต่อ1เซอร์กิตนะครับผมโอเคกลับมาทีนี้ท่าที่3กลับมาใช้แบ็คแพ็คอีกแล้ว
1: แบ็คแพ็ค
0: น้ำหนักเราก
1: ระเป๋านะ
0: กระเป๋านะครับท่านี้เขาเรียกว่าท่า
1: โร
0: คือให้เราโน้มตัวไปด้านหน้าแบบนี้แล้วก็ดึงขึ้นมาเพราะฉะนั้นสังเกตที่โค้ชจ๊าบนะสมมติถ้าใครไม่เห็นสมมติโค้ชจ๊าบเนี่ยเวลาเราดึงข้อศอกจะตั้งขาเพราะฉะนั้นน้ำหนักตัวกระเป๋าสมมติใครถือกระเป๋าอยู่กระเป๋าจะลงจากประมาณระดับหัวเข่านะครับแล้วดึงขึ้นมาที่แนวของสะดือพอดีเพราะฉะนั้นเนี่ยมุมของข้อศอกจะถูกดึงขึ้นมาตรงๆแบบนี้ไปด้านหลังเพราะฉะนั้นท่านี้เราจะเป็นการบริหารในส่วนของกล้ามเนื้อหลังแล้วก็แขนของเรานั่นเองนะครับโอเคเรียบร้อยครับสวยงามกลับมาในนี้เชฟเขาเรียกว่าอะไรนะ clean and press
1: clean and press
0: press นี่ต้องเป็นเกี่ยวกับหัวไหล่แน่นอนถูกต้องครับเราใช้ในการดันเหมือนเดิม
1: ครับผม
0: ลงมาแบบนี้เราลงโน้มตัวเหมือนเดิมเหมือนเมื่อกี้แต่ให้เรายืนขึ้นมาด้วยแล้วผลักขึ้นแบบนี้โน้มตัวลงก้มนิดนึงถ้าสมมติใครไม่เห็นด้านข้างดูที่โค้ชจ้ามนะดันสะโพกไปด้านหลังนะดันสะโพกไปก้มตัวนิดนึงแล้วยกขึ้นเพราะฉะนั้นท่านี้ใช้ทั้งตัวเป็นไงรู้สึกไงบ้าง
1: เมื่อยทั้งตัวเหมือนกันครับ
0: ขาหน้าท้องหลังหัวไหล่เพราะฉะนั้นท่านี้เริ่มเพิ่มเลเวลขึ้นมาจากสัปดาห์ก่อนหรือเดือนก่อนเลยดูนะพุชขึ้นไปเหนือศีรษะลำตัวตรงออกแรงตั้งแต่เท้าขึ้นมาเลยยกโอเคประมาณนี้ทีนี้ ท่าสุดท้าย
1: ท่าสุดท้ายฮะ
0: เตรียมนะดัมเบลของเราหรือขวดน้ำขวดน้ำ
1: ถ้ามีดัมเบลใช้ดัมเบลนะครับผมอันนี้เราใช้ดัมเบลลูกไม่ต้องใหญ่มากให้เราโน้มตัวแบบนี
0: ้นี่นะจากนั้นให้เราดึงขึ้นคิกแบ็กจากนั้นเคิร์ลนี่พับขึ้นมาอ่ะวางเอาใหม่นะดึงคิกแบ็กเหยียดไปด้านหลังกลับมาแล้วดึงกลับขึ้นมาแบบนี้โอเควางปุ๊บคิกแบ็กเหยียดไปด้านหลังปุ๊บแล้วพับมาด้านหน้าเพราะฉะนั้นท่านี้เราต้องโน้มตัวแบบนี้นิดนึงเพื่อให้ฟังก์ชันของมันใช้ได้ทั้ง2ส่วนถีบเตะไปด้านหลังเรียกว่าท่าไตรเซ็ปคิกแบ็กส่วนอีกท่านึงคือไตรเซ็ปเคิร์ลคือเราม้วนกลับมาด้านหน้า
1: โอ้ยรู้สึกว่า
0: ต้นแขน
1: กล้ามแขนเต็มมากเลยครับโคตอสตอนนี
0: ้วันนี้ก็หนักเหมือนกันนะเนี่ยตอนเช้าเนี่ย
1: เช้านะฮะ
0: เก่งมาก
1: แอคทีฟฮะ
0: ดีครับโอเคพักได้เพราะฉะนั้นในระหว่างนี้ที่เรา recovery อยู่ให้เราหายใจลึกๆแล้วก็ทำความหายใจแล้วมีการ active ตลอดเวลา
1: สบัดหนา alert ปิดตัวได
0: ้เพราะนั้นนี่คือรอบที่1เราจะทำแบบนี้3รอบนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่เคลียร์ลองตั้งแต่ท่าที่1จนถึงท่าสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกัน
1: ดู
0: ที่โค้ชจ๊าก็ได้ดูที่ผมก็ได้เพื่อไม่การเสียเวลาเตรียมในเซตที่2เลยมั้ย
1: ได้เลยครับผม
0: โอเคครับ
1: ในเวลาพอดี
0: โอเคครับท่าแรกนี่เหมือนเดิมเราจับแบ็คแพคมาโอเคไปครับ reverse lunge ครับเราถอยเพราะฉะนั้นท่านี้ที่ผมบอกว่าเหมือนเราก้มเก็บของคือเหมือนเวลาเราทำของหล่นอ่ะปึ๊บปึ๊บแล้วเก็บขึ้นมาเหมือนกันเลยแต่แค่เราถือน้ำหนักไว้แล้วเราก็ย่อลงไปก้มเหมือนผูกเชือกรองเท้านะประมาณนั้นไหมโค้ชจ๊ารู้สึกไหม
1: รู้สึกครับผม
0: เพราะฉะนั้นท่านี้สิ่งที่เราต้องรู้สึกหรือว่าต้องใช้จริงๆคือกล้ามเนื้อบริเวณ lower body หรือว่าต้นขาของเรานั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นต้นขาเนี่ยที่จะใช้คือทั้งหมดเปิดส้นเท้าตลอดนะอย่าลืมโอเคอ่ะต่อมาใช้ด้านบนบ้างใช้ด้านบนบ้าง
1: ตัวด้านบนครับ
0: อันนี้ท่าแบบผู้ชายเบสิก
1: คุ้นเคยกันดีนะครับผม
0: วิดพื้นนั่นเองหรือเรียกว่าพุชอัพท่านผู้ชมทางบ้านที่เป็นสาวๆที่รู้สึกว่าไม่มีแรงท่านี้ค่อยๆทำนะคุกเข่าแล้วดันลงไปเอาแค่ครึ่งเดียวก็ได้แต่ขอให้ลำตัวเนี่ยโน้มตรงเป็น45องศาแบบนี้ไม่ควรจะให้สะโพกมันโด่งจนเกินไปแบบนี้นะเพราะฉะนั้นแบบนี้ทำให้รู้สึกว่ากล้ามเนื้อบริเวณอกกับแขนใช้ได้น้อยแต่ถ้าใครไม่ไหวค่อยๆไปครับไม่ต้องรีบเรามีเวลา30วิเราไม่ได้ชาเลนจ์ที่จำนวนครั้งเนาะดันยืดอกไว้หลังตรงอ่ะดันแบบนี้เราใช้ให้รู้สึกว่ากล้ามเนื้ออกแล้วก็แขนทำงานประมาณนี้เป็นไงบ้างรอบที่สองไงนะ
1: ตึงแผงอกมากเลยครับ
0: โอเคโรต่อไปโรจับน้ำหนักขึ้นมาจับกระเป๋าจับเป้น้ำหนักของเรามาปุ๊บแล้วก็ดึงท่านี้ท่านี้ถ้าผู้ชมน้ำมันรู้สึกว่าดึงแล้วมันได้อะไรอ่ะท่านี้อย่างที่บอกครับคือเราให้กล้ามเนื้อหลัง

0: แล้วแขนใช้งานเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรระวังคืออันนี้คือท่าที่ถูกต้องท่าที่ไม่ถูกต้องเนี่ยผมสาธิตให้ดูหลังงอแบบนี้แล้วดึงอย่างนี้ไม่เอานะเพราะฉะนั้นพยายามยืดหลังตรงก้มหน้านิดนึงแล้วดึงไปที่สะดือนะครับดึงแบบนี้เห็นไหมโอเคนะโอเคที่ท่าต่อไปท่าอะไรนะโค้ดคลีนแอนด์เพสแอนด์เพสนะคลีนแอนด์เพสที่สำคัญเพราะมันใช้ตั้งแต่หัวจรดเท้าเลย
1: ใช่ครับ
0: ไปครับ
1: let's go
0: ลงลงสุดก่อนปึ๊บแล้วจับแน่นๆยกขึ้นลงใช่นี่เห็นไหมว่าเหมือนจะไม่มีอะไรนะอันนี้แอบใส่อะไรไหมครับเนี่ย
1: แอบใส่ดัมเบล50โลครับ
0: แซวกันเล่นนะ50โลยกได้ขนาดนี้เลย
1: กับน้ำ500มิลลิลิตร
0: โอเคครับให้ร่างกายเราแอคทีฟจริงเนี
1: ่
0: ย
1: เย
0: ้ดูสังเกตเหงื่อนี่คือไม่ใช่เอาน้ำมาพรมนะ
1: ใช่ครับผม
0: โอเค
1: อันนี้ครับชาเลนจ์สุดท้ายใช่ไหมฮะ
0: ต่อไปแขน
1: ใช่ครับต้องหนักหนักหน่อยฮะแมนๆอย่างเราบึกๆนะต้องเล่นหนัก
0: ๆนี่แหละหนักๆโอเคคลิกแบ็คครับแล้วก็พับมาเคิร์ฟครับโอเคเหมือนเดิมดึงขึ้นมาก่อนเหยียดไปด้านหลังให้สุดแล้วพับมาด้านหน้าเอาใหม่นะคลิกแบ็คแล้วพับมาลำตัวดูที่โคจามนะเหมือนเดิมโน้มตัวมานิดนึงแบบนี้เพราะนั้นสังเกตว่าทำไมต้องก้มตัวสมมติถ้าเรายืนตัวตรงไหนแล้วทำเนี่ยตัวน้ำหนักกับตัวกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะไม่สอดคล้องในการเคลื่อนไหวนะเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ได้เกร็งกล้ามเนื้อนะครับโอเคครับอันนี้คือเซตที่2
1: เซตที่2ฮะ
0: ยอดเยี่ยมครับโค้ช
1: รู้สึกชาเลนจ์มากกว่าเดิมด้วย
0: ท่านผู้ชมทางบ้านเป็นไงบ้างครับถ้าแบบสามารถถามตอบได้นี่จริงๆแล้วอยากถามมากเลยว่าเป็นไงบ้างนะเหงื่อออกมันผมมั้ยเนี่ยโอเคอันนี้รอบที่2ขออีกรอบนึง
1: อีกรอบนึงครับ
0: ใช่เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกเดือนที่2แล้วมันก็ต้องชาเลนจ์ขึ้นหนักขึ้นนิดนึง
1: อ่าฮะ
0: ไม่ยากจนเกินไปแล้วก็ไม่ง่ายจนเกินไป
1: ไม่ใช่ครับอย่างเช่นถ้าทางบ้านมีดัมเบล10โลมากกว่านี้ก็ได้10
0: โลใช่มั้ย
1: ได้แล้วแต่ความแข็งแรงนะฮะทำให้ดีที่สุดในเวอร์ชั่นของตัวเอง
0: เก่งกาจถือว่าดี
1: ดี
0: ถือว่าดีแต่ถ้าไม่ถ้ารู้สึกว่าเราทำตามแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องมันหนักเกินไปอ่ะทํา
1: ให้ลดน้ำหนักลง
0: อย่างที่บอกไปใช้ขวดน้ำได้นะเซตที่3แล้วโค้ช
1: ครับผม
0: มาเรากลับมาท่าแรก
1: ใช่ครับ
0: พร้อมนะพร้อมครับผมโอเคไปครับเหมือนเดิมเราก้าวสลับข้างครับถือน้ำหนักไว้อยู่กับตัวเวลาเราถืออ่ะสังเกตที่โค้ชจ๊าบนะแบบนี้เลยครับตัวขึ้นนิดนึงตัวตรงถูกต้องครับส่วนเข่าเห็นไหมเป็นมุมฉากนะครับผมเพราะฉะนั้นการออกแรงก็จะมาจากต้นขาเป็นหลักเพราะฉะนั้นการใช้ต้นขาเยอะๆเนี่ยมันทำให้เราใช้พลังงานหรือว่าใช้เบอร์เทอรี่เนี่ยได้ค่อนข้างสูงนะครับในเทียบกับกล้ามเนื้อส่วนใหญ่ของส่วนอื่นๆนะครับโอเคท่าที่2ครับ
1: พุชอัพด้านล่าง
0: พุชอัพพุชอัพนี่มาตรฐานเลยนะ
1: มาตรฐานฮะ
0: ผ
1: ู้ชายอย่างเรา
0: การออกกำลังกายฝ่ายครับเริ่มครับ
1: นั่น
0: คิดต้อง
1: บอกวิดพื้นไว้ก่อนฮะ
0: ตำแหน่งของการวางมือสังเกตสมมติถ้าใครรู้สึกว่าเอ้ยฉันก็เคยทำมานะแต่ว่าไม่รู้ว่าถูกหรือไม่ถูกเพราะฉะนั้นวิธีการคือให้เราแนบลงไปที่พื้นหน่อยก่อนก็ได้แล้ววางมือประมาณอกแบบนี้เราจะได้รู้ว่าตำแหน่งการวางมือของเราถูกต้องไหมข้อศอกชี้ไปทางด้านหลังประมาณ45องศาครับไม่แนบลำตัวจนเกินไปหรือว่าไม่กางจนเกินไปประมาณนี้โอเคครับ30วิผ่านไปนี้กลับมาที่ท่าที่3ครับ
1: rolling
0: ท่าโรมาท่าโรเหมือนเดิมดึงวันท่านี้ถ้ารู้สึกว่าดึงแล้วมันคอนโทรลง่ายแล้วมันไม่รู้สึกอะไรเราสามารถเพิ่มน้ำหนักได้นะโค้ชเราสามารถเอาขวดน้ำหรือน้ำหนักอะไรเนี่ยมาเติมที่กระเป๋าเราได้ใส่หนังสือเข้าไปประมาณนั้นเนาะ
1: รู้สึกท่านี้เล่นได้หนักกว่าท่าอื่นใช่ไหมครับโคตอส
0: ท่านี้ถูกต้องครับท่านี้เราใช้กล้ามเนื้อที่มีขนาดแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะแรงเยอะ
1: แรงเยอะ
0: ใช่ครับท่านี้เก่งมากโอเคครับท่านี้ทำให้ปรับบุคลิกภาพเราด้วย
1: ทำให้หลังตรงยืดอก
0: ยืดอกหลังตรงแต่นี่เกินไป
1: อันนี้ hyper extension นะฮะ
0: แอนเกินโอเคท่าต่อมาเรามาผนวกเข้าด้วยกันทำมันรวมกันเป็น clean and press เนาะ
1: ยก
0: ใช่ประมาณนี้เน
1: า
0: ะ
1: ลักษณะเหมือนสควอทเลยนะครับโค้ช
0: ใช่ครับแต่ว่าท่านี้คือเราจะไม่ย่อลงไปสักทีเดียวครับเราโน้มลงไปนิดเดียวจากนั้นให้เราออกแรงถีบตัวขึ้นมาพร้อมกับ
1: ดันอุปกรณ์หรือตัวน้ำหนักของเราตัวกระเป๋าเราขึ้นไป

0: ครับแบบนี้เพราะฉะนั้นท่านี้อย่างที่ผมแจ้งไว้ตอนแรกคือเราใช้หมดเลยเห็นไหมถ้าท่านี้อ่ะถ้าเราไม่เกร็งหน้าท้องตัวเราก็จะเอ็นไปมาด้วยนะต้องเกร็งหน้าท้องด้วย
1: เขาแมวท้อง
0: โอเค
1: ท่านี้ผมชอบท่านี้ผมชอบรู้สึกแขนกล้ามใหญ่นะสุดแม่นฮะ
0: ไม่ใช่ว่าเฉพาะกล้ามใหญ่อย่างเดียวนะมันทำให้สำหรับสาวๆเนี่ยเฟิร์มแน่นมาก
1: หลังแขนที่ท้องแขนพวกนี้ครับ
0: มาครับท่าต่อไปเหยียดไปด้านหลังครับแล้วพับมาด้านหน้าท่านี้อย่างที่บอกเหมือนเดิมถ้าเรามีขวดเราจับขวดนิดนะแล้วเหยียดไปด้านหลังแล้วพับมาด้านหน้าเหมือนใช้ดัมเบลแหละแต่ถ้าใครมีดัมเบลใช้ดัมเบลแบบนี้ได้เลย
1: แล้วพับ
0: ใช่ครับเอาใหม่นะดึงมาก่อนเหยียดแล้วพับมาข้างหน้าเอาใหม่นะดึงเหยียดพับมาด้านหน้าโอเคครับดึงเหยียดให้สุดพับมาข้างหน้าโอเคเป็นไงเรามาลองสรุปดีว่าวันนี้เราเป็นไงบ้างก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงแกนกลางลำตัว
1: อ๋อเมื่อกี้เป็นแบบกล้ามเนื้อมัดใหญ่ก่อนใช่ไหมครับ
0: ใช่ฮะจะสังเกตว่าในช่วงเดือนแรกเนี่ยเราจะเน้นกล้ามเนื้อมัดหลักๆ 2-3 ท่า
1: ใช่คร
0: ับแล้วเราก็ขั้นด้วยการฝึกคอมัสเซิลหรือแกนกลางลำตัวหรือหน้าท้องก่อนแล้วเราค่อยมาฝึกอีกพาร์ทนึงเป็นพวกมัดเล็กๆหรือแขนหรืออะไรอย่างนี้แต่พอในช่วงเข้าเดือนที่2เนี่ยเราใช้รวมกันเยอะขึ้นท่าความต่อเนื่องของท่าเยอะขึ้นแล้วก็มาต่อด้วยการฝึกคอมัสเซิลที่หลังเพราะฉะนั้นท่านี้เนี่ยโค้ชมีอะไรเสริมไหมว่าทำไมเราถึงต้องเอาคอมัสเซิลเนี่ยไว้ในช่วงท้าย
1: แต่ถ้าเป็นเหมือนเราเล่นมัดใหญ่ถ้าเอามาเล่นท้ายๆนะครับเราอาจจะหมดแรงไปแล้วโอกาสบาดเจ็บอาจจะสูงเพราะฉะนั้นเราเล่นท่าที่ใช้พลังงานเยอะก่อนจะได้ทำได้สวยแล้วก็ออกแรงเต็มที
0: ่โอเคครับนั่นเลยเยี่ยมเลยก็ทำให้รู้สึกว่าการออกกำลังกายของเรามันมีประสิทธิภาพมากขึ้นบวกกับพร้อมที่จะมีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปในช่วงคอมมาเซอร์กันเลย

0: คอมัสเซล
1: ใช่ครับ
0: ครับผมก็ใช้แกนกลางลำตัวเป็นหลักทีนี้เนี่ยเราจะมี3ท่าด้วยกันเหมือนเดิมเราเน้นความต่อเนื่อง30วินาที
1: ได้ครับ
0: วิประมาณนี
1: ้ได้ครับ
0: ทำ3รอบ3เซตถ้างั้นพร้อมได้ไหม
1: พร้อมครับผม
0: ไปเลยนะ
1: ไป
0: โอเคลงมาที่พื้นนะครับที่เบาะของเราเพราะฉะนั้นท่าแรกเขาเรียกว่าท่า mountain climber นะครับหรือการหรือท่านักปีนเขาท่าที่เราทำคือให้เราวางมือเหมือนกันเหมือนตอนที่เราจะ push up เลยหรือดันพื้นเลยนะ
1: วางแบบนี้
0: ตำแหน่งมือวางในช่วงหัวไหล่ของเราจากนั้นการเซตอัพที่ปลอดภัยวางตัวแบบนี้ก่อนคุกเข่าก่อนพอเราจะเริ่มฝึกปุ๊บค่อยเหยียดขาขึ้นมานะครับอ่ะถ้าพร้อมแล้ว3 2 1แบบนี้ครับแล้วดึงเข่าครับมาแตะที่ศอกครับหรือถ้าใครรู้สึกว่ายังรู้สึกไม่ไหวให้วางเท้าไปอย่างนี้ก่อนแบบนี้เหมือนเราไต่เขาจริงๆท่านี้นักไต่เขาเราทำแล้วได้อะไรครับโค้ช
1: โอ้รู้สึกว่านอกจากหน้าท้องรู้สึกเมื่อยหัวไหล่เหมือนกันนะครับ
0: เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วสะบักหรือว่าช่วงที่มันเกี่ยวเนื่องกับหัวไหล่เนี่ยมันต้องทำให้ร่างกายเราเป็นเส้นตรงเพราะฉะนั้นมันต้องบาลานซ์ตัวเองให้อยู่ในแนวของเส้นตรงไว้เพื่อทำให้มันแข็งแรงกับท่านี
1: ้ครับผม
0: โอเคท่าต่อมาโอเควางเข่าครับท่านี้ท่าเบิร์ดด็อกให้เรารีแลกซ์นิดนึงแล้วเราก็เน้นการเหยียดแขนและขาไปพร้อมๆกันโอเคเริ่มครับเริ่มจากการเหยียดแขนขวาเหยียดขาซ้ายครับมันจะสลับข้างกันแบบนี้นะเหยียดให้สุดแล้วสลับข้างครับผมตำแหน่งของแขนตอนที่เรายกขึ้นเนี่ยเสมอกับตำแหน่งของใบหูเราเลยก็ได้ยืดตัวแต่ตัวตรงเกรงหน้าท้องเกรงไปที่กล้ามเนื้อสะโพกนะครับตรงก้นของเราเหยียดขาให้สุดเหยียดแขนนะพยายามรักษาแนวของลำตัวให้ตรงให้ตรงที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วกลับประมาณนี้อันนี้คือท่าที่2
1: ครับผม
0: ส่วนท่าต่อมาทีนี้ท่าต่อไปจะเป็นท่าที่เราต่อเนื่องกับท่าแรกเขาเรียกว่าท่าแทงนีทัชให้เราขึ้นมาแบบนี้จากนั้นครับเอาเข่าเอามือไปแตะที่เข่าเจอกันบริเวณเกศกลางลำตัวของเราแบบนี้ส่วนใครไม่ไหวให้เราคุกเข่าแบบนี้แบบผมนะสำหรับออปชันนั้นรู้สึกว่าเอ้ยยังทำไม่ได้ยกเข่าขึ้นมานิดนึงเอามือไปแตะที่เข่าแบบนี้ครับแตะที่เข่าแตะที่เข่าแค่นี้ขยับนิดนึงแบบนี้ส่วนใครรู้สึกว่าอันนี้ฉันทำได้แล้วแกนกลางลำตัวฉันแข็งแรงนี่เลยแบบนี้เลยสิ่งที่เราจะโฟกัสคือนี่ครับเกรงลำตัวให้เป็นแนวตรงแบบนี้อย่างการสั่นแบบนี้คือไม่ใช่เรื่องผิดปกตินะเพราะฉะนั้นร่างกายหรือว่ากล้ามเนื้อเรากำลังทำงานอยู่เพราะฉะนั้นการสั่นเนี่ยเป็นการที่ร่างกายเราใช้งานนะครับโอเคครับแบบนี้นี่คือเซตที่1กลับมาน
1: ี่เซตแรกใช่ไหมโคตร
0: เซตแรกเซตแรกล่ะเซตที่2ครับผม
1: สั่นไปทั้งหัวใจ
0: เอ้ยทั้งตัวไปมาที่คลิมเบอร์ครับท่านี้ถ้าท่านผู้ชมทางบ้านเริ่มทำได้ให้ยกเท้าขึ้นเหนือพื้นนะเอาเข่าไปแตะศอกถ้าทำได้นะแต่ถ้ารู้สึกว่าเริ่มไม่ไหววางเท้าก่อนวางเท้าเอาเข่าไปแบบนี้ลำตัวตรงเกรงท้องทุกครั้งนะตลอดเวลาแต่ไม่กั้นหายใจงงไหมโค
1: ้
0: ช
1: ได้อยู่ครับ
0: โอเคไม่กั้นหายใจแต่เกรงหน้าท้องหายใจตลอดเวลานะหายใจเข้าหายใจออกโอเคครับวางเข่านะเบิร์ดด็อกเหยียดแขนเหมือนเดิมเหยียดแขนกับขาสลับข้างกันนะครับศีรษะหรือหน้าของเราไม่ต้องแหงมองไปด้านหน้านะกดศีรษะลงนิดนึงให้รักษาแนวของต้นคอกับกระดูกสันหลังเนี่ยให้อยู่ในแนวเดียวกันนะครับจากนั้นเหยียดขึ้นไปประมาณใบหูของเราเหยียดขาสวยมากสวยมากเพราะฉะนั้นตรงนี้จะสังเกตว่าเห็นไหมว่าตรงเนี้ยพอเราเกรงสุดเนี่ยเกรงที่สะโพกเนี่ยหลังจะไม่แอนเกรงท้องแบบนี้โอเคครับท่าที่2ผ่านท่าที่3มีทัช
1: รู้สึกว่าท่านี้ยากที่สุดใช่ไหมครับ
0: ท่าไหนนะครับ
1: ท่านี้ทั
0: ชนี่ทัชใช่ถูกต้องครับเพราะว่าท่านี้ทัชเนี่ยพอเราเกร็งหน้าท้องเพื่อพยุงตัวแล้วเนี่ยเราต้องปล่อยมือและเท้าพร้อมๆกันทำให้หน้าท้องเราต้องเกร็งตลอดเวลา
1: เขาเรียกอะไรฮะฐานฐานเราน้อยลง
0: ใช่ลดเขาเรียกว่าเบสออฟซัพพอร์ตเราน้อยลงไปครับ
1: ปึ๊บ
0: ครับท่านี้สิ่งที่ควรระวังหรือว่าให้เราโฟกัสคือไม่ให้ตัวเราบิดเยอะจนเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นท่านี้ยิ่งตัวตรงเท่าไหร่หน้าท้องหรือว่าตัวกล้ามเนื้อหน้าท้องชั้นในเราเนี่ยยิ่งเกร็งมากขึ้นสลับข้างกันนะมือขวาแตะเข่าซ้ายนะ มือซ้ายแตะเข่าขวาสลับกันไปมาโอเคครับเซตที่2นี่ขนาดว่าเราไม่ได้ขยับอะไรเยอะนะถูกไหมใช่ครับ
1: เราเน้
0: นการ เกร็ง
1: ใช่
0: เกร็งเฉยๆเลยเราเน้นการเกร็งเป็นหลักเพราะฉะนั้นสังเกตว่าเหนื่อยจริงๆนะใช่ครับโอเค
1: เซตนะ
0: โอเค
1: let's go
0: ไต่เขาอีกแล้ว mountain climber ครับ
1: ไปเอ้ขาลูกนี้มันสูงสูงครับโคตร
0: ใส่ไม่ถึง
1: ไม่ถึงสักที
0: โอ้โหนี่แหละมันจะได้ร่างกายตอนเช้าของเราจะได้
1: active อ่ะ active
0: ต้องครับเยี่ยมครับโอ้โหเนี่ยสังเกตว่าถ้าท่านผู้ชมทางบ้านเกรงตามแบบเรานะทุกครั้งที่ทำนะจะรู้สึกว่ากล้ามเนื้อหน้าท้องเนี่ยทำงานเต็มที่
1: ใช่ครับ
0: โอเคครับดีแลกนะเบิร์ดด็อกนะอย่าลืมนะกดหน้าลงนิดนึงกดหน้าลงไม่ต้องแหงนขึ้นมา
1: โอเค
0: กดครับปัดเริ่มครับแขนขวาขาซ้ายเหยียดให้สุดแขนซ้ายขาขวาสวยครับไปเรื่อยๆท่านี้อาจจะงงว่าอ้าวแล้วมันเก่งแกนกลางลำตัวยังไงท่านี้มันใช้ในเรื่องของ posterior chain muscle หรือว่ากล้ามเนื้อหลังรวมถึง core muscle คือกล้ามเนื้อหน้าท้องข้างในอยู่แล้วด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกการพยุงตัวในขณะที่ตัวเราขวางพื้นอยู่เนี่ยกล้ามท้องเนี่ยอยู่หน้าท้องชั้นในของเราเนี่ยทำงานตลอดเวลานะครับ
1: โอเคครับ
0: มาถึงท่าที่แอดวานซ์ที่สุดของวันนี้นะฮะผมชอบท่านี้สุดละตอนแรกชอบหน้าแขนไม่ชอบละอันนี้ยากอันนี้ยากสุดละ
1: นี่ทัช
0: นะครับผมอย่าลืมนะมือขวาแตะเข่าซ้ายนะไม่ใช่มือขวาแตะเข่าขวานะ
1: ยกไม่ขึ้นนะ
0: อันนี้ไม่ได้นะอันนี้คว่ำ
1: ล้มเลย
0: แตะอย่างนี้ส่วนให้รู้สึกว่าโอ้โหยากจังคุกเข่าไว้คุกเข่าไว้จากนั้นมาแบบนี้ครับแค่นี้ง่ายๆสลับข้างแค่นี้ก็ได้เก่งแล้วนะแค่เอามือลอยจากพื้นขึ้นมายกเข่าลอยจากพื้นมาแล้วมาเจอกันตรงกลางลำตัวกดศีรษะลงนิดนึงเขม่าท้องตลอดเวลาโอเคเรียบร้อยครับผมเป็นไงบ้างสุดยอด
1: ยอดครับ
0: ครบ3ครบแล้วเป็นไงครับท่านผู้ชมทางบ้าน

0: เป็นไงกันบ้างถ้าทําตามเราตั้งแต่ต้นรายการเนาะผมว่าเนี่ยน่าจะเพิ่มความฟิตแล้วก็ความแข็งแรงของร่างกายแล้วก็ทําให้ร่างกายเราแอคทีฟได้แน่ๆผมเชื่ออย่างนั้น
1: ใช่ครับ
0: แล้ววันนี้เป็นไงแอคทีฟขึ้นเยอะไหมครับ
1: แอคทีฟขึ้นเยอะครับแต่เช้าเลย
0: เข้าเดือนที่2แล้วเพราะฉะนั้นต้องอย่างนี้แหละ
1: ได้ครับ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไป
2: พักกันสักครู่ฮะ
0: เดี๋ยวเราอันนี้คูลดาวน
1: ์คูลดาวน์ร่างกาย
0: โอเคครับอย่าลืมทุกครั้งนะครับต้องย้ำว่าทุกครั้งคือเราต้องมีการคูลดาวน์แล้วก็ยืดเหยียดกล้ามเนื้อหลังจากที่เราใช้ร่างกายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1: ใช่ครับ
0: ห้ามลืมเด็ดขาด
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้โค้ชจั๊บพาทุกคนคูลดาวน์แล้วก็สเตรทชิ่งนิดนึง
1: ได้ครับเดี๋ยวเราเริ่มจากบนลงล่างแล้วกันนะครับโค้ชเราเริ่มจากประสานมือด้านหลังนะครับยืดอกขึ้นกดหัวไหล่ลงเชิดปลายคางนี่เรายืดหัวไหล่ด้านหน้านะครับยืดหน้าอกหายใจเข้าลึกๆพอลมหายใจออกยาวๆนะครับให้รู้สึกว่าร่างกายเรารีแลกซ์นะครับเราไม่เกร็งแล้วเราเหนื่อยมาทั้งครึ่งชั่วโมงนี้ทั้งรายการแล้วครับเปลี่ยนท่าครับเราประสานมือด้านบนนี้เรายืดแขนขึ้นด้านบนมาอึ๊บเหมือนเราบิดขี้เกียจเลยครับสบายๆประสานมือครับเกร็งหลังส่วนล่างเล็กน้อยนะครับให้รู้สึกว่าตึงที่หน้าท้องค่อยๆเอ็นตัวไปเท่าที่เราไหวนะครับ
0: โอ้สบายขึ้นเยอะเลยครับ
1: ค่อยๆก้มตัวลงแตะด้านล่างนะครับถ้าใครไหวแตะพื้นถ้าไม่ไหวก็สูงขึ้นมาได้ยืดต้นขาด้านหลังนะครับเอาที่เท่าที่เราไหวนะครับให้รู้สึกสบายเอาแค่พอตึงๆนะครับเราเหนื่อยมามากเลยนะ
0: ตึงมากเลยนะ
1: ถ้าใครตึงมากเอาแค่นี้ได้ถ้าใครตึงน้อยลงไปเยอะๆนะครับ3 2 1ยืดตัวขึ้นครับสะบัดแขนบิดตัวเล็กน้อยฮะหายใจเข้าลึกนะฮะเอาแบบช้าๆนะครับให้รู้สึกว่าสี่ข้างเราได้ถูกยืดออกโอเคจะน่าจะรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้น
0: เยี่ยมครับห้ามลืมนะเพราะฉะนั้นเราต้องอย่าลืมนะครับต้องมีการสเตรทชิ่งหรือยืดเหยียดกล้ามเนื้อทุกครั้งนะครับหลังจากการออกกำลังกาย
1: ทุกท่านครับ
0: ครับผมก็วันนี้ครับหลังจากที่เราออกมาก็อย่างที่ท่านทุกคนอยู่ตั้งแต่ต้นนะเราก็จะรู้ว่าวันนี้เราใช้ร่างกายมาพอสมควรเลยเพราะว่ามีการฝึกเป็น total body ก็คือใช้เกือบทุกส่วนของร่างกายเลยนะครับในการออกกำลังกายในวันนี้รวมถึงการฝึกกล้ามเนื้อหน้าท้องหรือที่เราเรียกว่าแกนกลางลำตัวหรือ core muscle ของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นอันนี้สำคัญมากถ้าเราแกนกลางลำตัวเราไม่แข็งแรงเนี่ยการฝึกหรือว่าการใช้งานในชีวิตประจำวันต่างๆเนี่ยมันจะทำให้ไม่ส่งผลดีหรืออาจจะเกิดการบาดเจ็บได้ง่ายจบเรียบร้อยสำหรับเวทเทรนนิ่งวันนี้นะครับก็ฝากติดตามพวกเราย้อนหลังได้ทาง YouTube แล้วก็ Facebook นะครับเซิร์ชคำว่า T Sport 7ได้เลยนะครับก็รายการของเราก็จะขึ้นมาให้ทุกท่านได้ออกกำลังกายตามได้สำหรับใครที่ดูไม่ทันชมย้อนหลังได
1: ้ชมย้อนหลังได้นะครับผม
0: ก็วันนี้ทั้งสองคนเราก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกับพวกเราได้ทุกวันนะครับทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬา T Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเราสองคนลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีครับ

หมูย่างเมืองตังเนี่ยเป็นของขึ้นชื่อของภาคใต้นะครับเราก็เลยดัดแปลงกับอาหารสไตล์อิตาเลียนก็คือผัดสปาเกตตี้เบคอนพริกแห้งเอามาทวิสต์กันเพื่อให้ได้รสชาติแบบไทย

0: สวัสดีครับพบกับผมครับเทรนเนอร์ซอสครับ
1: ผมเทรนเนอร์จ๊าบครับ
0: ครับและนี่คือรายการ Active Morning รายการที่จะพาทุกท่านนะครับไป Active ร่างกายยามเช้ากันครับผม
1: รวมถึงการดูแลร่างกายเราให้พร้อมใช้งานตลอดวันกันด้วยครับผม
0: ครับแล้วก็วันนี้ครับเราก็จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะมา Active ร่างกายกันในรูปแบบของการฝึกเวทเทรนนิ่งครับผมแล้วก็เดี๋ยววันนี้เรามีอุปกรณ์อะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับ
1: โอเคครับเริ่มจากอุปกรณ์ตัวที่1นะครับถ้าท่านผู้ชมทางบ้านนะครับมีเป็นสเตปหรือว่าเก้าอี้นะครับถ้าใครไม่มีอาจจะใช้บันไดแต่ว่าเลือกที่มีความแข็งแรงระดับหนึ่งนะครับอุปกรณ์ตัวที่2นะครับเป็นเสื่อโยคะถ้าใครไม่มีนะครับใช้เป็นผ้าเช็ดตัวหรือว่าพรมนะฮะเอามาวางข้อศอกกันเจ็บกันเลื่อนนะครับและอุปกรณ์ตัวสุดท้ายเป็นดัมเบล1คู่ถ้าเราไม่มีดัมเบลนะครับใช้เป็นขวดน้ํา 1.5 ลิตรนะครับ
0: ครับผมถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราพักเตรียมอุปกรณ์กันสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาครับ

โอเคครับเรากลับมาแล้วเดี๋ยวเรามาวอร์มอัพร่างกายกันนิดนึงนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมแล้วก็ป้องกันการบาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับท่าที่1ครับเราจะเริ่มจากการวอร์มอัพส่วนบนก่อนนะครับโอเคท่าแรกเรายื่นมือขึ้นครับตรงๆแบบนี้ยื่นให้สุดแค่นี้เลยเป็นการวอร์มอัพในช่วงของร่างกายส่วนบนหัวไหล่นะครับผมสะบักฮะกล้ามเนื้อหลังด้วยแบบนี้ง่ายๆนะครับโอเคท่าต่อมาทีนี้ด้านล่างบ้างครับด้านล่างเพิ่มการยกเข่าขึ้นมาครับจากนั้นเรายกเข่าขึ้นมาจับไว้แบบนี้ช้าๆแบบนี้นะครับมุมด้านข้างดูที่พี่จ๊าบนะครับแบบนี้เลยจะสังเกตว่าสะโพกแล้วก็ต้นขาเราได้ยืดเหยียดออกนะครับแล้วก็อบอุ่นให้กล้ามเนื้อเราพร้อมที่จะออกกำลังกายเนาะยกใช่โอเคครับท่าต่อมาครับให้เราโน้มตัวไปด้านหน้าพร้อมกับเหยียดขาอย่างนี้ครับแล้วเอามือไปใกล้ๆกับเท้านะครับแบบนี้เพราะฉะนั้นท่านี้โน้มตัวลงไปดันสะโพกไปด้านหลังนะครับหลังตรงท่านี้เป็นการยืดเหยียดแล้วก็วอร์มอัพกล้ามเนื้อส่วนต้นขาด้านหลังนะครับผมแบบนี้ทำไมเราถึงต้องมีการวอร์มอัพร่างกายหรือเคลื่อนไหวแบบนี้ครับพี่จ๊าบเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับเราต้องทำให้ร่างกายเราพร้อมนะเพราะฉะนั้นการยืดกล้ามเนื้ออยู่กับที่อาจจะไม่เหมาะในช่วงการที่เราต้องการแอคทีฟในช่วงเช้านะครับเราต้องมีการเคลื่อนไหวเพื่อให้กล้ามเนื้อเราพร้อมเต็มที่นิดหนึ่งโอเคทีนี้ท่าสุดท้ายครับพี่จ๊าบท่าสุดท้ายให้เราพับขาไปด้านหลังแบบนี้จับไว้ยืดตัวตรงสลับกันครับง่ายๆมีเสียงลั่นๆด้วยนะเมื่อกี้ก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บเสียงอาจจะเป็นเสียงแอร์นะมันทำให้ร่างกายเราโอเคเราเริ่มรู้สึกอักตื่นขึ้นมาแล้วพร้อมที่จะใช้งานแล้วนะครับโอเคเรียบร้อยในการวอร์มอัพร่างกายเบื้องต้นนะครับนะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่การเวิร์กเอาท์หรือว่าการออกกำลังกายเวทเทรนนิ่งของเราเลยนะครับในอุปกรณ์แรกนะครับอุปกรณ์ที่1เราจะใช้เก้าอี้